0: อินยาเนี่ยในรัฐยะไข่ฟังดูแล้วนี่ก็น่าเห็นใจมากๆเลยนะคะอาจารย์คะต่อกันเลยค่ะ
1: ก็มันเป็นเรียกว่าแค้นฝังหุ่น
0: โอ้แค้นอาจารย์ก็ให้ข้อมูลเหมือนกันแค้นฝังหุ่นตั้งแต่สมัยนู้นในอังกฤษนะอาจารย์เนาะที่ครอบครองในเมียนมาค่ะ
1: ครับที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะฮ
0: ะ
1: มันมีสื่อท้องถิ่นของอินเดียซึ่งมีชายแดนติดกับเวียดนามติดกับพม่าเนี่ยนะครับก็มีข่าวหนึ่งก็คือการจับกลุ่มชาวต่างประเทศที่ลักลอบเข้าออกชายแดนของอินเดียแล้วก็พม่าพอสืบไปสืบมาเนี่ยก็เลยดวงดูว่าคนที่ถูกจับเป็นอเมริกันและเป็นทหารรับจ้าง
0: โอ้ค่ะ
1: ตอนนี้ที่เขากำลังไปฝึกให้กับกองกำลังของรัฐบาลฝ่ายนางสาวชูจีที่เรียกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินี่นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หรือเราเรียกว่ารัฐบาลเงาใช่ไหมฮะ National Unity Government เนี่ยนะฮะกำลังฝึกกันอย่างเข้มข้นว่าในเรื่องของการใช้โดรน
0: โอ้เอาโดรนมาใช
1: ้
0: แล้วโอ
1: ้โหค่ะเอาโดรนมาใช้การประกอบขึ้นมาเองการติดตั้งอาวุธการติดตั้งระเบิดการควบคุมการวานิเซอร์นะเอาไปถล่มตรงนั้นตรงนี้คือช่วงหลังเนี่ยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะฮะอย่างของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสนามบินมันดาเลก็ต้องปิด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะว่ามันมีโดรนไปป้วนเปี้ยนอยู่ที่สนามบินเพื่อที่จะจ้องจะทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพพม่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบเครื่องบินติดจรวดเครื่องบินทิ้งระเบิดอะไรพวกนี้นะก็เลยปั่นป่วนกันไปจะเอาถ้าจะพูดชัดๆนะฮะก็คือว่าตอนนี้มันอยู่ในโหมดของการไม่ยอมกันในประเทศนี
0: ้
1: โดยมีต่างประเทศนะครับให้ความช่วยเหลืออยู่เช่นเดิมเพื่อให้สู้กันเพื่อให้ไม่ต้องสงบละอะไรประมาณแต่เมื่อมันสถานการณ์ถึงแบบนี้นะครับมันก็เลยน่าเป็นห่วงในช่วงหลังฝนนี้นะครับหลังฝนนี้เนี่ยคือโดยปกติเลยนะฮะตั้งแต่อันนี้ประสบการณ์จากการทำข่าวมาตลอดช่วงหน้าแล้งมันจะเป็นช่วงที่มีการสู้รบโกงกันอย่างขนาดใหญ่เสมอถ้าหากว่าไม่มีการเจรจาปลอมดองหรือหยุดนี่นะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็จรยุทธ์แล้วจรยุทธ์ทุกวันนี้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันไม่ใช่การจรยุทธ์ที่อยู่ในป่าแล้วนะครับทุกวันนี้มันยกระดับเป็นการจรยุทธ์ที่อยู่ในเปลือกด้วยบวกกับอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ราคาถูกมีอำนาจการทำลายล้างด้วยที่ค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับว่ามันมีการติดตั้งระเบิดมีการแอบส่องกล้องส่องอะไรพวกนี้และที่สำคัญเนี่ยโดรนพวกนี้เนี่ยยังสามารถติดชีพคนได
0: ้โอ้ค่ะ
1: ติดชีพเนี่ยนี่ต้องไปดูนะฮะมันอันนี้ภาพแบบนี้มันเหมือนเครื่องบินบังคับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คนบังคับเนี่ยก็มองเห็นเนื่องจากว่าไอ้โดรนตัวเนี้ยมันมีกล้องติดตั้งอยู่แล้วก็ถ้าเขาสืบรู้นะครับว่าบุคคลสำคัญของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปไหนเดินทางมาไหนบ้างนะครับอันนี้มันก็ต้องอาศัยงานข่าวเขาสามารถที่จะส่งโดรนพวกนี้ไปบินอยู่เหนือหัวคนอันใดนะครับพอบินอยู่เหนือหัวปุ๊บถ้าได้จังหวะที่ดีนะครับมันก็จะกระมิดเสร็จ
0: เออนะมันก็จะระเบิดลงไปตัวเองด้วย
1: ใช่ครับ
0: ลงเป้าหมายเลย
1: สมมติว่ายังกำลังขับรถอยู่อย่างเงี้ยนะครับ ไอ้โดรนนี่มันจะมีกระเซาะรถยนต์ทำนั้นเพื่อที่จะหวังปิดชีวิตของอีกฝ่ายนะฮะถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าพม่าเนี่ยพม่าเนี่ยจะหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับเพราะว่าฝ่ายเคลื่อนที่เร็วของรัฐบาลพระจินหรือรัฐบาลเงาของพม่าเนี่ยซึ่งก็คือฝ่ายสนับสนุนนายองซานซูจีนะฮะเขาไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นกองทัพขนาดใหญ่ครับเขาซอยเป็นกลุ่มใหญ
2: ่
1: ๆกลุ่มหนึ่งก็20คนบ้างไม่เกินนี้นะครับก็จะซอยเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็อยู่รอบพม่าแล้วตอนนี้นะครับประเมินได้ว่ามีมากกว่า700เซลล์นะใช้คำนี้นะคร
2: ับ
1: 700เซลล์ก็คือกระจัดกระจายอยู่พร้อมที่จะปฏิบัติการแบบจรจับนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับพม่าเขามีกองทัพขนาดใหญ่เขาก็ต้องทุ่มเทหาอาวุธยุทโธปกรณ์มาเพื่อป้องกันเรื่องพวกนี้เช่นกัน
2: ค
1: ่ะแล้วการป้องกันเนี่ยมันไม่ใช่การป้องกันเขานั่งดูเฉยๆนะมันก็จะมีปฏิบัติการขนาดใหญ่เพื่อถล่มอีกฝ่ายหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าหลังฝนนี้เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนกำลังประชิดพื้นที่ที่ฝ่ายของแสนสนนายองซานซูจีซึ่งที่เขาเรียกว่ากองกำลังประชาชนปกป้องตนเองนะฮะ PDF เนี่ยนะครับก็จะต้องไปเชิญหน้ากับการสู้ครั้งใหญ่กับกองทัพพม่าแม้ว่าคุณจะกลยุทธ์นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะฮะมีเทคโนโลยีพม่าก่อนแล้วพม่าสนิทสนมกับใครก่อนถ้าพม่าได้รับการยอมรับจากใครไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนรัสเซียนะครับล้วนแล้วแต่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนพวกเขามันก็กลายเป็นว่าคนในประเทศนี้พอขัดแย้งกันมันก็ยังเป็นการเลือกข้างด้วยนะครับขัดแย้งกันก็คือเลือกข้างของทัพพม่าก็อยู่กับพันธมิตรของตัวเองและถ้าจะสู้รบก็ต้องอาศัยอาวุธยุทโธปกรณ์จากพันธมิตรนั้นมาต่อสู้ตบมือกับฝ่ายที่อยากไปยอมเจรจา
2: ค
1: ่ะนะฮะก็สันนิษฐานได้เลยนะครับไม่ใช่สันนิษฐานคาดการณ์ได้เลยนะฮะว่ามันจะหนักหน่วงมาก
2: มันก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นเลยนะอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ากองทัพพม่าเนี่ยไม่ใช่กองทัพขนาดเล็ก
2: ค่ะ
1: ก็ลองได้ดูว่ามีกำลังคนอยู่ตั้ง 500,000 กว่านายนะครับเครื่องบินอาวุธยุทโธปกรณ์รถถังเฮลิคอปเตอร์ติดปืนกลนะฮะแล้วทุกวันนี้เนี่ยมีการบังคับเกณฑ์ทหารอีกนะ
2: ฮะ
1: ก็ลองได้ดู
2: แต่เขาจะไม่ปะทะกันซึ่งหน้าสิคะใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าเนี่ยกระจัดกระจายต้องเป็นเท่าไหร่กี่สกีเซลเนี่ยนะคะใช่ไหมคะ
1: คืออีกฝ่ายหนึ่งเขามีอาวุธน้อยกว่ามันก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้การจรยุทธ
2: ์ใช้
1: จรยุทธ์เนี่ยหมายความว่าผมโจมตีฐานที่มันตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับ
2: เคลื่อนย้ายไป
1: ผมก็ย้ายไปในตำแหน่งใหม
2: ่ค่ะ
1: คือมันไม่ใช่สู้รบแบบเต็มรูปแบบถ้าเต็มรูปแบบเนี่ยหมายความว่าเหมือนไทยสู้กับทะเล
2: ค่
1: ะอันนี้เขาเรียกว่าเต็มรูปแบบนะครับก็คือฉันได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเขายึดฐานเลยนะครับแล้วก็เก็บกู้แล้วเปิดทำลายบังเกอร์นะครับที่มีความสุ่มเสี่ยงนะครับปิดกั้นเส้นทางที่จะเข้ามาแบกรอบอะไรต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสงครามเต็มรูปแบบนะฮะแต่พม่าเนี่ยไม่เคยเป็นสงครามเต็มรูปแบบมานานแล้วนะครับก็เพราะว่ากองกำลังของชาติสุพรรณเนี่ยเสียเปรียบเยอะมาก
2: ค่ะ
1: ถ้าเทียบกำลังคนเนี่ยก็ต่างกันดิบดับนะฮะอย่างว้าเนี่ยนะครับว้าเนี่ยถ้าจะเทียบนั้นเนี่ยมีกำลังคนอยู่ประมาณ 50,000 ในขณะที่กองทัพพม่าเนี่ย
2: 500,000 ค่ะ
1: คือถ้า1-1เนี่ยคุณก็แพ้รับชาติแล้วใช่ไหมครับ
2: แต่นี่
0: ร้อยเท่ามั้ยใช่ไหม
1: ส่วนอย่างกะเหรี่ยงเนี่ยนะฮะถ้ากลุ่มที่ตั้ง

0: ขึ้นมาใหม่โดยลูกชายโบเมียหรือเดนาเซียเนี่ยก็หลัก 1,500 อะไรเงี้ยนะครับประมาณเท่าไหร่มันก็เลยต้องจารยุทธ์แต่จารยุทธ์เนี่ยมันทุกวันนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่น่าเกรงขามเหมือนเดิมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอากาศยานช่วงนี้พม่าก็มีนะครับวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหลบเลยเพราะว่าเขาสืบข่าวเขารู้ว่าไอ้จารยุทธ์เนี่ยได้ไปหลบซ่อนอยู่ข้างในนั้นโดยใช้โล่มนุษย์นะครับ อยู่ประพันกับประชาชนนี่ที่มันน่ากลัว
1: น่ากลัวตรงนี้ไอ้อาการขั้นในเมื่อที่เขาจับคนนี้ที่เป็นทหารรับจ้างเนี่ยนะชาวอเมริกันใช่ไหมคะทำไมจับได้แค่คนเดียวมันก็แสดงมันก็ต้องมีหลายคนนะที่เข้าไปช่วยฝึกให้กับกลุ่มพันธุ์กลุ่มเนี่ยค่ะชาติพันธ
0: ุ์ก็คือปกติพวกนี้ไปยังไม่ได้เปิดเผยอยู่แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าคนนี้เนี่ยก็อาจจะพลาดกับคนเดินทางไปมามันก็มีคนที่เขาจำได
1: ้ค่ะ
0: ว่าเนี่ยมันคือทหารรับจ้างอเมริกันนะครับแล้วก็มาฝึกการสู้รบแบบจารยุทธ์แล้วก็การใช้โดรนเพื่อจบตีไปนะฮะมันก็เป็นข่าวแต่ว่ามันก็ไม่มีจิตอะไรที่เกี่ยวกับอินเดียปรากฏว่าอินเดียก็ปล่อยเขาไปแล้ว
1: โอ้โอ้ค่ะ
0: อินเดียก็ปล่อยเขาไปแล้วนั่นแหละครับมันก็จะไปสุดนะฮะก็พูดได้เลยนะครับว่าประเด็นของพม่าเนี่ยจะยังคงเป็นปัญหาคาราคาซังอีกนานครับ
1: ค่ะ
0: พอมันคาราคาซังอีกนานแล้วเนี่ยก็ลองนึกดูนะครับชีวิตของคนจะปกติสุดไม่มี
1: มันก็จะไม่มีสิคะนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็การจารยุทธ์เนี่ยมันหมายความว่ามันก็จะถูกบีบให้มีพื้นที่เคลื่อนไหวแคบลง
1: อันนี้เห็นชัดเลยอาจารย์คะก็คืออย่างที่มหาวิทยาลัยที่ท่านสอนอยู่มีนักศึกษาเมียนมาเข้ามาเรียนเยอะพอสมควรเลยค่ะอาจารย์คะเขาก็คงจะหลบหนีไอการสู้รบหรือว่าใครที่ครอบครัวมีเงินมากหน่อยก็สามารถจะส่งลูกหลานมาเรียนยังประเทศอื่นได้นะบ้านเรานี้ก็ใกล้ที่สุดนะคะอาจารย์ค่ะ
0: อย่าลืมนะครับว่าเขามาเรียนอย่างนี้ได้เขาคือชนชั้นกลาง
1: ค่ะ
0: รวยนะครับด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่บอกได้เลยว่าเป็นตระกูลชาวพม่าที่ทำมาค้าขายตัวอย่างเป็นล่ำเป็นสันนะครับแล้วการค้าขายนั้นเนี่ยมันก็ผูกกับนี่แหละภาคธุรกิจท่องเที่ยวบริการนะครับอันนี้ไม่มีแล้วก็เนี่ยส่งออกอะไรพวกนี้นำเข้าพวกนี้นะครับพวกนี้ก็เลยมีเงินแต่ทีนี้พออยู่ในย่างกุ้งการท่องเที่ยวมันก็ชุดตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาต่างชาติโลกตะวันตกเนี่ยแค่หาน้อยมากนะครับที่จะไปท่องเที่ยวอย่างแม้กระทั่งเดือนโบราณอย่างพุกามอย่างนี้นะครับสมัยที่เฟื่องฟูเนี่ยต้องมีถึงขนาดว่าบริการบอลลูนนะฮะบอลลูนเพื่อขึ้นบนวันดูนเพื่อที่จะชมทิวทัศน์
1: ชมทิวทัศน์เห็นเคยเห็นภาพนั้นมีบอลลูนด้วย
0: คือวันนี้วันดูนเนี่ยไม่มีใครกล้าไปนั่งนะเพราะว่ามันไม่มีการซ่อมบำรุงมานานแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จางหายไปอย่างมากสุดก็จะมาไปจากอาเซียนด้วยกันกับเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆ
1: ดิฉันยังดีใจนะไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวพุกามนะอันนี้ก็เกือบ20ปีที่แล้วผ่านมาแล้วค่ะอาจารย์ได้มีโอกาสค่ะ
0: จะไปหน้าฝนจะหน้าร้อน
1: จริง
0: ถ้าไปจะต้องไปหน้าหนาว
1: หน
0: ้าหนาวมันก็จะเป็นช่วงที่เขาจะลบกัน
1: โอ้ใช่
0: เราจะเบรก
1: เราจะพักกันสักครู่ก่อนค่ะอาจารย์คะ
0: อาจารย์ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ

0: รายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษอาจารย์คะเรามาต่อกันเลยค่ะเรื่องของเมียนมานี่สถานการณ์ดูแล้วมันคงจะปัญหามันก็ยังสู้รบกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะยุ่นรุนแรงยิ่งขึ้นด้วยนะจากการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์อย่างโดรนเนี่ยเข้ามานะคะอาจารย
1: ์ก็ตอนนี้ถ้าเราสังเกตถ้าเป็นกองกำลังของชาติพันธุ
0: ์ค่ะ
1: พวกเขาก็จะพยายามที่จะยึดพื้นที่ของตัวเองอยู่นะครอบครองต้องใช้คำว่าครอบครองแต่ครอบครองยังไงที่ไม่ให้ปรากฏตัวให้เห็น
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะว่าถ้าเขาปรากฏตัวให้เห็นหรือมีฐานที่มั่นเมื่อไหร่มันหมายถึงเป้านิ่งนะฮะเป้านิ่งก็เพราะว่าอะไรเพราะชาติพันธุ์อื่นเนี่ยไม่มีกลุ่มไหนเลยนะครับที่มีอากาศยานทางทหารนะฮะอย่างมากที่สุดก็คือว้าเนี่ยจะมีเฮลิคอปเตอร์ติดตึงบนสามารถยิงหัวจรวดได้นะครับแต่ว้าเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะทำสงครามต่อทางพม่าแล้วว้าเนี่ยก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของจีนที่อยู่ในแผ่นดินพม่าและว้าเนี่ยก็เคยเป็นพรรคคอมมิวนิสต์พม่าจริงๆก็อย่างที่ผมไล่เรียงให้ฟังนะครับเขาก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นสมัยก่อนมันก็คือแผ่นดินจีนนะครับพออังกฤษเข้ามาก็ขีดให้เป็นแผ่นดินพม่านะฮะว้าอยู่ที่นั่นก็เลยเป็นว้าพม่าแทนที่จะเป็นว้าทางตอนใต้ของจีนใช่ไหมด้วยความผูกกันมานะครับก็คือเป็นพรรคคอมมิวนิสต์พม่าโดยการสนับสนุนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นพันธะความผูกพันทางการเมืองจะให้จีนมาถล่มว้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขาเพราะว้าเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในพม่าแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นอดีตคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นพันธมิตรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะก็เลยเป็นกองกำลังที่ใหญ่โตมโหฬารมากนะครับจีนเนี่ยอุปถัมภ์ค้ำชูว้าเนี่ยถึงขนาดว่าผลิตอาวุธและกระสุนได้ด้วยตัวเองนะครับอาวุธที่ว่านี้ก็คือปืนกลนะครับปืนกลแล้วก็ปืนไรเฟิลไรเฟิลที่เอามาผลิตในว้านเนี่ยก็จะเป็นพวกอาก้าที่เขาเรียกว่า AK นะครับอาก้า47
0: ไออาจารย์มันย้อนแย้งไหมคะเพราะว่ารัฐบาลจีนนี่ก็สนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาและทีนี้ไปสนับสนุนให้อาวุธวาเวอร์เหล่านี้ด้วยเนี่ยมันจะไม่ขัดกันหรอคะอาจารย์รัฐบาลทหารอาจจะไม่พอใจเน
1: า
0: ะ
1: ก็อย่างที่ผมบอกไงครับว้าไม่ได้เป็นศัตรูของจีนใช่ไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นว้าเขาก็มีอิทธิพลในถิ่นของเขาอยู่แล้วตั้งแต่เดิม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วถ้าเขาจะเรียกร้องเขาก็เรียกร้องได้นะว่าอังกฤษเนี่ยอยู่ๆดันมาขีดให้ฉันอยู่ในพม่า
0: โอ้ฮะ
1: เช่นเขตแดนมันมาเปลี่ยนโดยเจ้าอาณานิคมก็มาขีดเอาขีดเอามันก็เลยกลายเป็นพื้นที่คือเหมือนที่ผมเคยพูดถึงเรื่องชายแดนไทยลาว
0: ค่ะอ
1: ย่างกรณียกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องที่บ้านเหมืองแพร่เนี่ยน่าจะฟังอยู่นะบ้านเหมืองแพร่เนี่ยอันนี้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับบ้านเหมืองแพร่อยู่ในอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยแล้วก็จะมีลำน้ำสายเล็กที่เรียกว่าน้ำเหลือง
0: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลางหมู่บ้านหลังเล็กอย่างนี้นะครับบ้านเหมืองแพร่เนี่ยมีแม่น้ำเหมืองอยู่ตรงกลางผ่ากลางหมู่บ้านแต่อยู่มาวันหนึ่งแม่น้ำเหมืองฝรั่งเศสมาขีดเอาบอกว่ามันเป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาวซึ่งเป็นลาวที่อยู่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสก็กลายเป็นว่าคนที่อยู่บ้านเหลืองแพร่หมู่บ้านเดียวกันที่มีสายน้ำผ่านการหมู่บ้านกลายเป็นว่ามีแม่น้ำเหลืองเป็นชายแดนเป็นเส้นเขตแดนแล้วก็หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็ถูกแยกออกเป็นสองฝ่าย
0: เป็นสองด้านสองฝ่ายโอ
1: ้นั่นแหละครับเหมืองแพร่หนึ่งอยู่กับลาวเหมืองแพร่หนึ่งอยู่กับไทยนึกออกเลยอย่าง
0: นึกออก
1: ก็นั่นแหละครับว้าก็เป็นกรณีอย่างเดียวกันตัวก้างก็เป็นอย่างเดียวกันนี่แหละนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างเขตที่เป็นของเผ่าที่เขาเรียกว่าเผ่าลาหู นะคะชาติพันธุ์บาง

0: แต่พม่าเรียกพวกเขาว่าสะอาดนะฮะราหูเนี่ยก็อยู่ที่เขตยึดครองของพวกเขาก็คือเมืองลานะครับเมืองลาเนี่ยก็อยู่ทางเหนือของรัชฐานเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นชายแดนที่ติดต่อกับจีนส่วนในจีนเนี่ยก็เรียกว่าเมืองลาเช่นเดียวกันเดิมมันก็คือเมืองเดียวกันพอมันเป็นเมืองเดียวกันแต่ว่าอังกฤษเนี่ยก็ไปขีดเส้นให้เมืองลาเนี่ยแยกเป็นสองประเทศอยู่แต่ละประเทศนะครับมันก็เลยกลายเป็นเมืองลาหนึ่งฝั่งของจีนเนี่ยก็เป็นบ้านของไทลื
1: ้
0: นะครับอีกลาหนึ่งซึ่งอยู่ทางเหนือของพม่าซึ่งคือในเขตอาจารย์เนี่ยก็เลยกลายเป็นประเทศกลายเป็นเขตยึดครองของชนเผ่าอันหนึ่งซึ่งพวกเขาเรียกตัวเองว่าลาหูนะครับแต่ก็มีความใกล้เคียงกันกับพี่น้องไทลื้อนะฮะวิธีดูว่ามีความเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่ดั้งเดิมหรือเปล่าดูง่ายๆนะครับถ้าอยู่ในจีนถ้าเป็นชาติพันธุ์ไตเนี่ยคือกินข้าวเหนียวครับ
1: อ๋อทานข้าวเหนียว
0: ใช่กินข้าวเหนียวครับแต่ถ้าเป็นชาติพันธุ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ไตกระไดเลยเนี่ยพวกเขาจะกินข้าวเจ้านะก็มันจะอิทธิพลเนี่ยมันก็คือจะชัดเจนกันแต่อย่างที่น้องไทลื้อเนี่ยยังกินข้าวเหนียวกับปิ้งปลานะครับอร่อยมากเวลาไปก็ส่วนพื้นที่ที่อยู่ในจีนก็เมืองล่าถ้าออกเสียงแบบที่น้องไทลื้อ
1: เมืองล่าน
0: ะครับแต่ที่อยู่ในเขตของลาหูหรือตาอ่างเนี่ยเขาก็เรียกว่าเมืองล่าจริงๆก็คือเมืองล่าอันเดียวกันเห็นไหมครับ
1: และชีวิตความเป็นอยู่ก็ใกล้เคียงกันนะอาจารย์นะ
0: มันก็เป็นคือจริงๆพื้นที่แถบนั้นถ้าในพม่าเนี่ยอำนาจกลางของรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยมันไม่สามารถปกครองไปถึงอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ไม่ออกไหมครับ
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการเจรจาสนธิสัญญาปางหลงเมื่อปี1947ก็เกิดขึ้นจากลายเซ็นของชาติพันธุ์ด้วยกับคนพม่านะครับเพื่อที่จะต่อสู้ร่วมมือกันเจรจาต่อรองกับอังกฤษเพื่อที่จะได้รับเอกราชมาซึ่งก็สำเร็จใช่ไหมล่ะครับสำเร็จในปี1948ต้นปีพอสำเร็จ1948เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเขาจึงใช้คำว่ายูเนียนนะครับยูเนียนมันก็คือว่ามีสหภาพก็คือหน้าคนเดียวหน้าคนเป็นสัญลักษณ์เนี่ยก็คือว่ามันหน้าตาอย่างนี้นะอยู่ในสหภาพอะไรพวกนี้นึกออกนะก็จึงเรียกว่าสหภาพส่วนอเมริกาเขาเรียกยูไนเต็ดสเตทก็เพราะว่าอะไรฮะมันก็คือรัฐที่มันมาอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับรัฐต่างๆนานาก็นั่นแหละครับไอ้พวกรัฐศาสตร์มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่เอาเป็นว่าในปัญหาของเรื่องพวกนี้มันทับซ้อนกันอยู่มันทับซ้อนกันอยู่ก็คืออย่างกรณีของว้าแม้ว่าว้าจะผลิตยาบ้ายาไอตราบใดที่ว้าไม่ส่งไอและยาบ้าไปให้จีนจีนไม่เดือดร้อนจีนก็นั่งดูนะฮะแต่ว้าส่งมาให้ไทยแล้วก็รักคนไทยกลัวไม่มีไอไม่มีบ้าก็ส่งมาให้ทุกวันนั่นแหละครับที่เราเห็นยิงกันอยู่ที่ภาคเหนือนะตอนกำลังขาเมืองยิงทุกวันนะครับนั่นแหละฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับฟ้าเนี่ยก็ไปจับมือกับกองทัพพม่าเพื่อบทขยี้ไทยใหญ่บทขยี้ไทยใหญ่แล้วก็กะเหรี่ยงสมัยก่อนเนี่ยกะเหรี่ยงเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แถวตรงข้ามเมียวดีหรือแม่สงแม่สอดอะไรเนี่ยนะเขาอยู่เหนือขึ้นไปอีกครับเขาเรียกว่ามันเนปรอนะฮะมันเนปรอเนี่ยเป็นฐานที่มั่นโดยตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยมันเนปรอก็จะอยู่ในพื้นที่เป็นชายแดนกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนู่นนะครับก็อยู่มาวันหนึ่งก็ลองนึกดูนะครับมีการสู้รบกันโดยว้าเนี่ยได้รับการทาบทามจากกองทัพพม่าว่ามาร่วมมือกับฉันทำสงครามกับไทยใหญ่สมัยนั้นไทยใหญ่อยู่ภายใต้ขุนสานะครับก็บทขยี้ไทยใหญ่แล้วก็ไล่กะเหรี่ยงกะเหรี่ยงก็ถอยร่นลงมาเรื่อยๆพื้นที่กะเหรี่ยงก็แคบลงนะครับจากรัฐกะยินกะยาเนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้กะยินกะยาเนี่ยแคบลงด้วยเพราะว่าถูกบีบแล้วอยู่มาวันหนึ่งพอชนะไทยใหญ่พอขับไล่กะเหรี่ยงออกจากฐานที่มั่นเดิมที่มันจะปล่อยได้

0: ทรงทัพพม่าก็อยากจะสานสัมพันธ์อันดีกับพระก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้รางวัลตอบแทนท่านเนี่ยเอาไปเลยสองเมืองนะครับเขาเรียกว่าเมืองพอกกับเมืองยางนะฮะเป็นนั่นแหละครับเมืองพอกเมืองยางทุกวันนี้ตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมากี่ปีแล้วครับ30ปีแล้วนะครับเมืองพอกเมืองยางเป็นเขตอิทธิพลของหวา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และก็ผลิตยาบ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่เมืองพอกเมืองยางก็ลองได้เห็นให้คุณวิรัตคำนวณมีโรงงานผลิตยาบ้าแล้วก็ไอซ์เนี่ยนะครับอยู่ที่เมืองครอบเมืองอย่างทั้งสองเมืองนี้มากกว่า50โรงงานครับ
1: โอ้โห50โรงงานก็ไม่น่าล่ะก็เนี่ยเราก็ได้ข่าวทุกวันเลยนะไอยาเสพติดเนี่ยไหลทะลักเข้ามาในบ้านเราเลยนะอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็แต่ละโรงงานเนี่ยสามารถผลิตยาบ้าได้ชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมงละ 300,000 เม็ด
1: โอ้โห 300,000 เม็ดแล้วก็เดี๋ยวนี้ราคาถูกมากเลยอาจารย์
0: ก็นั่นแหละครับเพราะว่ามันแปลงร่างมาจากสารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนี่แหละฮะมันถึงมาเป็นผลิตที่บ้านเราแต่ทำไมมันไม่แตกไปทางจีนบ้างเพราะว่าจีนเขาปิดครับเขาปิดตายเลยแล้วเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าว่าเองส่งมาเมื่อไหร่ฉันจะบดขยี้เองนี่แหละครับ to be continued ได้ถ้าเราจะเจรจากับจี
1: น
0: ช่วย
1: เราหน่อย
0: ถึงไม่บดขยี้ว่าก็ไปบอกว่าซะบอกว่ายาบ้ายาไอเนี่ยเลิกผลิตซะเดี๋ยวจะเอาโครงการพัฒนาทางการเกษตรที่ยั่งยืนเข้าไปให้อะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: เนี่ยดีค่ะ
0: นี่แหละครับมันคือวิธีการที่จะทำให้ปัญหามันหมดไปแต่สำคัญสุดก็คือว่าผู้มีอำนาจเคยคิดถึงเรื่องนี้
1: เรื่องนี้บ้างหรือเปล่าอาจารย์ค่ะน่าสนใจจริงๆมาเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วนะเราต้องมาต่อในวันเสาร์หน้านะคะอาจารย
0: ์ครับด้วยความยินดีครับ
1: ฝากผู้มีอำนาจด้วยนะคะเรื่องของการเนี่ยคุยกับจีนนะคะอาจารย์ขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์แล้วเราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะแต่ว่ารายการนี้มีอยู่ทุกวันนะคะตั้งแต่6โมงถึง7โมงครึ่งสวัสดีค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็วันนี้เป็นวันพระนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลารายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่4 ตุลาคม 2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลค่ะมาพร้อมกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันทางวิทยุและก็ทางMCOT News FM 100.5 ช่องทางออนไลน์นะคะฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยเราก็ยังต้องติดตามกันอยู่แม้ว่าหลายพื้นที่คลี่คลายไปแล้วแต่ว่านี่ผ่านมา1สัปดาห์นะคะหลายพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังและปัญหาใหม่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของขยะแล้วก็น้ำเน่าเหม็นด้วย
0: เรื่องของมาตรการเยียวยาเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบด้วยนะครับเพราะว่ามี3ขยักนะฮะสำหรับผู้ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นน้ำล้อมบ้านน้ำเข้าไปท่วมภายในบ้านหรือว่ารายละเอียดในทรัพย์สินเดี๋ยวจะต้องยื่นเยียวยากันอย่างไรเพราะว่าตอนนี้หลายสำนักงานเขตแล้วก็เทศบาลของหลายจังหวัดมีประชาชนเข้าไปยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาแล้วนะครับแต่ว่าคำเตือนของรัฐบาลยังคงมีอยู่ครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมครับฝนจะกลับมาอีกระลอกหนึ่งภาคเหนือภาคใต้เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มส่วนอยุธยาก็ต้องเตรียมรับน้ำหลังเขื่อนเจ้าพระยาป่าสักระบายน้ำสมทบครับเมื่อวานนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือว่า IJICC ว่าสถานการณ์สภาพอากาศช่วงวันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมประเทศไทยจะเริ่มมีฝนอีกครั้งโดยเป็นฝนเปลี่ยนฤดูซึ่งจะมีพื้นที่รับฝนตกหนักก็คือในภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีส่วนภาคตะวันออกให้เฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะในวันที่5ตุลาคมจึงขอให้เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ครับในส่วนภาคใต้และภาคเหนือจะมีฝนตกในปริมาณที่มากพอสมควรจึงขอให้เฝ้าระวังเพราะว่าอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มส่วนภาวะน้ำท่วมในปัจจุบันข้อมูลจากดาวเทียมและพื้นที่ปริมาณน้ำท่วมในภาคกลางตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานีลงมามีปริมาณทรงตัวครับแล้วก็เริ่มลดลงหลายพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ยังมีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะมารวมกันที่พระนครศรีอยุธยาจึงจะทำให้พื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำครับมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มเตรียมตัวยกของขึ้นอีกเล็กน้อยและขอให้มีการช่วยเหลือเข้าไปที่พระนครศรีอยุธยาในส่วนกทม.มีการเปิดคลองรับน้ำเพื่อช่วยรับน้ำทางเหนือและก็ระบายลงสู่เจ้าพระยาเพื่อให้สามารถออกสู่อ่าวไทยได้เร็วมากขึ้นนะครับก็มีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับว่าจมยกจังหวัดครับเป็นสภาพน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรในชุมชนตำบลสนามชัยอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่พอพระนครศรีอยุธยารายงาน16อำเภอของจังหวัดถูกน้ำทะลักเข้าท่วมแล้วทั้งหมดนะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ครับบอกว่าอยุธยาระทมหนักจมทั้งจังหวัดภาคกลางเริ่มวิกฤตเชนตั้งวอรูมเฝ้าระวังเหนือหนูกำชับผู้ว่ารับฝน 4-10 ตุลาคมกทม.เร่งพร่องระดมสูบน้ำเก่าอยุธยาจมท่วนหน้าครบทั้ง16อำเภอภาคกลางวิกฤตหนักเขื่อนเจ้าพระยาระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอ่างทองคันกั้นน้ำพังลุ่มน้ำเพชรบุรีสธนช.เฝ้าระวังเขื่อนแก่งกระจานน้ำทะลักเกินความจุ 102% ล้นสปินเวย์นายกประชุมบก.ปพช.สั่งเร่งระบายน้ำออกจากกทม.พร้อมกำชับผู้ว่าทั่วประเทศเตรียมรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่เชนเผยเตรียมรับมือน้ำเหนือล่วงหน้า2เดือนตั้งวอลลุ่มเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเร่งใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนระบบเตือนภัยด้านอุตุเตือนอากาศแปรปรวนฝนหนักฟ้าคะนองน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากปภ.รายงาน26จังหวัดจมเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ครับ
1: ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านเรือนนะคะธุรกิจแม้แต่สวนสยามค่ะก็ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าน้ำท่วมย่านรามอินทราค่อนข้างหนักเลยค่ะทำให้สวนสยามก็ได้รับการรายงานว่าเสียหายแบบ 100% นะคะซึ่งทางผู้ก่อตั้งคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศเองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า หลังจากที่มีการตรวจสอบดูแล้วค่ะก็พบว่าเสียหาย 100% ถ้าจะต้องฟื้นฟูก็ต้องใช้เวลา6เดือนแต่ว่าเราไม่มีเงินบริหารแล้วหมดเงินได้คุยกับผู้เกี่ยวข้องที่อาจจะช่วยเหลือในส่วนงบประมาณเพื่อจะมาฟื้นฟูไม่ได้นะคะถามว่าเสียใจไหมไม่รู้จะเสียใจยังไงไม่มีใจแล้วยอมรับว่าเหนื่อยค่ะเนื่องจากว่าขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องแม้ที่ผ่านมาจะมีคนติดต่อมาเยอะแต่ก็ยังไม่มีคนซื้อจริงๆนะคะหากนายกจะช่วยซื้อก็ยินดีคุณชัยวัฒน์ก็พูดแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ค่ะก็มีการบอกว่าถ้าขายค่ะก็คิดว่าจะขายอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทนะคะประกอบไปด้วยพื้นที่220ไร่บุคลากรพร้อมลูกน้องค่ะ500คนด้วยเพราะว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นก็สร้างความเสียหายซึ่งหลังจากที่เกิดน้ำท่วมตัวของคุณชัยวัฒน์เองก็ยังเดินทางมาที่สวนสยามเองทุกวันด้วยความผูกพันแล้วก็เสียใจนะคะในขณะเดียวกันค่ะเรื่องของการระบายน้ำในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะคะเมื่อวานนี้ในศูนย์ร่วมสถานการณ์ในแถลงร่วมสถานการณ์ก็บอกว่าคุณเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานชุมชนหลัก6ที่อยู่ในพื้นที่ภายในซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลอง

0: เป็นประชากรช่วยพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็ด้านบนส่วนคลอง2คลองหลวงปทุมธานีค่ะก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำในคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตกนะคะคลองพระยาสุเรนช่วยตำบลลาดสวายตำบลขุกคดอำเภอลำลูกกาส่วนคลองแสนแสบมีการเร่งระบายน้ำนอกประตูระบายน้ำมินบุรีเพื่อเร่งระบายออกสู่ภายนอกคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะเร่งระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำลาดกระบังช่วยเพื่อช่วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในพื้นที่โดยรอบด้วยส่วนการให้ความช่วยเหลือค่ะในชุมชนเคหะธานีเคหะร่มเกล้าณวธานีตอนนี้กำลังเร่งสูบน้ำอยู่นะคะซึ่งสถานการณ์น้ำเหนือน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่มีปัญหาแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกในพื้นที่ซึ่งก็มีภาพค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News หลายภาพเลยนะคะทั้งเป็นภาพทุก3สำนักงานระบายน้ำกทมค่ะร่วมกันกับกองบัญชาการกองทัพไทยมาเรียงกระสอบทรายที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าขณะที่ฝนตกมาอีกระลอกใหญ่น้ำท่วมหมู่บ้านอีกหลายแห่งในสมุทรปราการประชาชนก็ต้องนั่งรถกระบะไปทำธุระแล้วก็หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครน้ำทะลักผิวถนนเดือดร้อนกันทั่วหน้าส่วนที่แฟลตคลองจันทร์เจ้าหน้าที่ไปทำความสะอาดแล้วนะคะแล้วก็มีผู้ไปรับป้ายทะเบียนที่จมน้ำในจังหวัดนนทบุรีด้วยแล้วก็ยังมีภาพค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมไปเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวานนี้นะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะปพ.เจ้าภาพสำรวจล่าเชื่อเหยื่อทุกท่วมได้รับสิทธิ์เยียวยา3ส่วนฝนถล่ม30นาทีกทม.จมบาดาลอีกย่านบางเขนหลัก4อ่วมภาคกลางยังระทมทุกส่วนสยามขายหมื่นล้านเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่4ถึง10ตุลาคมโดยเฉพาะภาคกลางอนุทินเรียกประชุมบก.ปพช.ถามหาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาหลังมีบูลลี่การแจ้งเตือนวอนมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนอย่าสนใจคำดูแคลนสร้างความปั่นป่วนเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีหลังน้ำล้นเขื่อนเสี่ยงฝนตกหนักเตรียมระบายน้ำอัตราสูงสุด500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงโครงการระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกินความจุอยู่ที่ 111% เขตน้ำเข้าออกเท่ากันชี้พร้อมเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นพื้นที่บ้านสร้างปราจีนบุรีรอยต่อสักแก้วกรมชลประทานจัดการจราจรน้ำเจ้าพระยาป่าสักย้ำการระบายท้ายเขื่อนไม่กระทบกทม.ระบุสถานีวัดน้ำ429ปีอำเภอสามโคกมีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 2,382 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
1: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตำบลบ้านแก่งนครสวรรค์ครับไปเยี่ยมชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมยืนยันรัฐบาลดูแลอย่างเต็มที่นะครับเตือนฝนตกหนักระลอกใหญ่4ถึง10ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและก็มอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางตำบลบ้านแก่งและก็ตำบลวัดใส่500ชุดก็มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ500หลังคาเรือนหลังจากวันก่อนครับทางรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีความเสี่ยงประสบภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ตามกฎหมายดังนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็การลงทะเบียนเพื่อเยียวยาความเสียหายก็จะสามารถดำเนินการได้ทันทีอย่างในพื้นที่นครสวรรค์ครับยังคงน่าห่วงปริมาณน้ำเนื่องจากฝนยังมีโอกาสลงมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในช่วงนี้ฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงนราธิวาสจึงต้องมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับพื้นที่เปราะบางหรือพื้นที่บริเวณท้ายเขื่อนทุกครั้งเกิดภัยพิบัติทางจังหวัดจะลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายมีเงินเยียวยาตามกฎหมายอยู่แล้วครับครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงมีงบซ่อมแซมบ้านเรือนที่อาศัยตามการสำรวจไม่เกินท่านละ 80,000 บาทนี่เป็นแนวทางเดิมก่อนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเป็นภาพหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐด้วยเหมือนกันแล้วก็มีภาพถนนสุดครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ชลประทานนครนายกตรวจสอบทางขึ้นสันเขื่อนขุนด่านประการชนหลังไหลทางเกิดสุดตัวจากภาวะฝนตกหนักสะสมเมื่อหลายวันก่อนครับจนต้องปิดเส้นทางขึ้นเขื่อนล่าสุดยังไม่สามารถนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าซ่อมได้นะครับต้องรอให้ฝนหยุดตกแล้วก็ความชื้นในดินดีขึ้นวันเกิดดินสไลด์แต่ว่ายืนยันตัวโครงสร้างเขื่อนนั้นไม่ได้รับผลกระทบครับพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐนะครับถนนเขื่อนขุนด่านสุดร่มเกล้าลดช้าเร่งสูบออกอนุทินเยี่ยมคนปากน้ำโพธิ์ท ถกรับมือฝนหนัก 4-10 ตุลาคมลุ่มเจ้าพระยายังไม่พ้นภัยนายกอนุทินเรียกประชุมถกแก้ไขน้ำท่วมรายวันสั่งทุกหน่วยเฝ้าระวังฝนหนัก 4-10 ตุลาคมก่อนยกทีมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยเมืองปากน้ำโพเตือนการและเพชรบุรีฝนหนักห่วงเขื่อนแก่งกระจานน้ำล้นเกินพิกัดส่วนจังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังหนักน้ำเพิ่มสูงอ่างทองคันกั้นน้ำพังน้ำไหลท่วมทั้งหมู่บ้านขณะที่คลองชัยนาทป่าสักน้ำทะลักเจ้าหน้าที่ชักธงแดงเตือนพื้นที่ริมน้ำส่วนชาวเคหะร่มเกล้ายังไม่พ้นวิกฤตหลังกทม.นำท่อซิ่งประสูบน้ำออกเจอปัญหาน้ำย้อนลดช้ากู้ยังไม่สำเร็จครับ
0: ส่วนเรื่องของการเยียวยานะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะก็เป็นเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะและกรุงเทพผู้ที่เข้าเงื่อนไขก็ได้รับกรณีที่บ้านพังเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย 88,600 บาทเสียชีวิตรายละ 35,700 บาทนี่คือส่วนที่1ค่ะส่วนที่2จะเป็นการใช้จ่ายเยียวยาแบ่งเป็นกรณี2กรณีด้วยกันก็คือบ้านพังเสียหาย 9,000 บ้านถูกน้ำล้อมอีก 5,000แล้วก็เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทตามมติครม.อันนี้คือในส่วนของครม.นะคะในส่วนที่3ค่ะคือเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติค่าสินใหม่ทดแทนระยะเวลาจะคุ้มครองก็คือต้องถูกน้ำท่วมวันที่1ตุลาคมคุ้มครองจนถึง1ตุลาคมปีหน้านะคะมีปภ.เป็นหน่วยดำเนินการคุ้มครอง2ประเภทคือประเภทที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน 1,000 บาทขออภัยค่ะ 100,000 บาทนะคะแบ่งเป็นอุทกภัยน้ำท่วมและน้ำล้อมและสามารถขอเงินเยียวยาเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 90,000 บาทในกรณีที่มีหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมก็สามารถส่งข้อมูลให้กับบริษัทประกันดำเนินการช่วยเหลือได้ทันทีส่วนเรื่องของน้ำล้อมเนี่ยนะคะเบื้องต้นจะได้ 5,000 ช่วยเหลือเพิ่มเติมไม่เกิน 95,000 บาทส่วนร่างกายและชีวิตนะคะก็จะมีการคุ้มครองชาวไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนจะคุ้มครองรายละ2ล้านบาททุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรค่ะชดเชย 200,000 บาทต่อคนนะคะเรื่องนี้เป็นพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงนะคะของใน Daily News ค่ะสั่งปภ.เป็นเจ้าภาพสำรวจรายชื่อที่ต้องรับการเยียวยาอนุทินไม่พอใจเจ้าหน้าที่ดุประชาชนหันไปถามปลัดมท.ลูกน้องไปดุใครขณะที่ชัชชาติแอ่นอกรับลูกน้องผมครับแต่ได้กำชับไปแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกก่อนลงพื้นที่นครสวรรค์เยี่ยมชาวบ้านถูกน้ำท่วมยืนยันรัฐบาลดูแลอย่างเต็มที่เผยจุดดีของประกันภัยพิบัติแห่งชาติย้ำช่วยชาวบ้านไม่มีพักแต่มีพวกส.ส.ต่างพักร่วมกันช่วยทำงานเพื่อประชาชนค่ะ
1: 7:45 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของอัจฉริยะนะครับเมื่อวานนี้ถูกตำรวจบุกจับคดีช่อโกงครับ
2: สนับสนุนโดยทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของตำรวจบุกไปจับอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อโกงประชาชนครับเมื่อวานนี้นะครับทางตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.ครับนำหมายศาลอาญาเข้าจับกุมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมตามหมายจับศาลอาญาในความผิดฐานช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้ประชาชนเกิดความเสียหายฟอกเงินแล้วก็ลักลอบเล่นพนันทายผลชกมวยก็จับกุมได้ขณะนั่งกินอาหารบริเวณสนามมวยอ้อมน้อยอยู่ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครครับก่อนนำตัวไปลงบันทึกจับกุมที่สภ.กระทุ่มแบนคดีนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนมีนาคมตำรวจจับกุมแก๊งพนันออนไลน์มวยพักยกวาไรตี้ ย่านบึงกลุ่มรวบผู้ต้องหา6รายพร้อมทรัพย์สินอีกกว่า6ล้าน3สืบสวนพบมีเส้นเงินกว่า 1,000 ล้านจึงขยายผลมีเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังกลุ่มคนทำเว็บและนายอัจฉริยะจำนวน212ครั้งเป็นเงินกว่า40ล้านครับเมื่อตรวจเส้นเงินอย่างละเอียดก็ยังพบเส้นเงินเชื่อมโยงเข้าออกจากบัญชีบุคคลอื่นทั้งกลุ่มเซียนมวยผู้บริจาคให้ชมรมโดยพบบัญชีส่วนตัวของนายอัจฉริยะมีเงินออกนะครับ1,196 ครั้งเงินหมุนเวียนกว่า191ล้านบาทชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมีเงินเข้าออก 5,140 ครั้งเงินหมุนเวียนกว่า168ล้านบาทจึงเป็นที่มาของการขอศาลออกหมายจับกลุ่มนายอัจฉริยะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากการสอบปากคำทั้งคืนเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะครับเป็นพาดหัวข่าวนะครับกรอบรองจากข่าวสดวันนี้ครับแจ้งข้อหาอัจฉริยะช่อโกงฟอกเงินตำรวจระบุโยกบัญชีชมรม350ล้านแทงพนันมวยตำรวจไซเบอร์บุกรวบอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหน้าสนามมวยอ้อมน้อยตามหมายจับคดีช่อโกงประชาชนฟอกเงินและพนันมวยออนไลน์หลังตำรวจขยายผลพบเบื้องหลังใช้ชื่อชมรมบังหน้าบังคับขอรับเงินบริจาคแต่กลับถ่ายเทเงินกว่า350ล้านบาทเข้าเครือข่ายเว็บพนันมวยทั้งยังมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหายให้การกับตำรวจครับ
0: มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของสสไอเดียค่ะนางสาวสุชาดานะคะก็มาจากการที่คุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะกรณีที่นางสาวสุชาดาแจ้งความฐานหมิ่นประมาทและกรรมาธิการกฎหมายจะมีการเชิญมาชี้แจงทั้งคู่เลยค่ะทั้งตัวของนางสาวสุชาดาแล้วก็สามีด้วยโดยให้มาชี้แจงกับกรรมาธิการว่าข้อเท็จจริงในเชิงลึกมีเครือข่ายเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเครือข่ายใหญ่ชื่อย่อว่าเครือข่ายเสียตือเครือข่ายนี้มีอยู่จริงแล้วก็ใหญ่ค่ะที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังอาจจะอ้างว่าไม่มีพยานหลักฐานแต่ก็ทางคุณรังสิมันโรมมองว่าท่าทีของรัฐมนตรีดีอีก็อ่อนลงแล้วก็เปลี่ยนไปจนไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วจะมีเรื่องของสินบนนะคะคำถามก็คือช่วงเวลาที่ผ่านมาดีอีพยายามเคลมว่ามีการปิดเว็บเป็นล้านเว็บแต่บอกว่านี่คือความสำเร็จเรารู้ว่าอีกหลายเว็บพนันที่ยังเปิดอีกเต็มไปหมดค่ะซึ่งพิสูจน์ได้อย่างไรว่ารัฐมนตรีดีไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายขณะที่ในฝั่งของนางสาวสุชาดาหรือสามีไม่เข้ามาชี้แจงกรรมาธิการจะดำเนินการอย่างไรคุณโรมบอกว่าการจะไล่เรียงมาแบบนี้แน่นอนไม่ใช่เปิดเวทีพยานหลักฐานเพราะตนตั้งกระทู้ถามเรื่องสินบน40ล้านบาทดังนั้นเมื่อรัฐมนตรีดีมีของฝากตนก็มีของฝากไปให้รัฐมนตรีดีเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในฝั่งของคุณสุชาดาเองนะคะก็มีการฟ้องร้องนะคะโดยพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะท้าแจ้งความปมสแกมไอเดียไม่หวั่นงัดหลักฐานสู้พร้อมพิสูจน์พ่อคาใจกรรมาธิการสอบคนนอกโรมบี้สุชาดาแจงที่มาของเงินไอเดียท้าแจ้งความปมสามีเอี่ยวสแกมเมอร์พร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามหลักฐานไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายสำริดข้องใจกรรมาธิการเรียกคนนอกสอบแนะพิจารณาขอบเขตอำนาจให้ชัดรวมไม่หวั่นถูกฟ้องจี้สุชาดาและสามีแจงทรัพย์สินค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วครับสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือค่าทนายค่าธรรมเนียมศาลนี่แหละครับ 1,649 รายเป็นเงิน 40,736,114.50 บาทหลักประกันการหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย5197รายเ เป็นเงินนะครับ237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13ราย 1,485,702 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176 โครงการ 17,5330 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายครับกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวทันข่าวครับยังมีประเด็นเรื่องของไทยพลัสยังคงคึกคักอยู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมว่าจากข้อมูลในวันที่2ตุลาคมเวลา 18:00 นครับมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการทั้งหมด 30,709,378 รายโดยหลังเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเข้าระบบเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์60-40รายเดิมมีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 24,789,387 รายขณะนี้ครับกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 22,334,281 รายคิดเป็น 90% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวส่วนกลุ่ม 60-40 รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 5,919,991 รายขณะนี้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,555,307 รายคิดเป็น 25% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 1,191,936 รายครับตอนนี้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 838,380 รายคิดเป็น 70% ของร้านค้าทั้งหมดแล้วก็อยู่ระหว่างกดยอมรับเงื่อนไข 30% ครับหรือว่า 353,556 รายพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับไทยพลัสคึกคักมีสิทธิ์30ล้านคนยืนยันแล้ว22ล้านไทยช่วยไทยพลัส60-40เทน้ำเทท่ามีประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการทั้งหมด30,700,000คนรายเดิมยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า 22.3 ล้านรายแต่ 90% รัฐบาลย้ำผู้มีสิทธิ์ที่เหลือกดยืนยันภายในวันที่15ตุลาคมครับ
0: มากันที่เรื่อง World Bank กันบ้างนะคะตอนนี้ไทยเราก็พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Bank แล้วค่ะโดยคุณเอกนิติธันประภาสก็ได้ไปตรวจสถานที่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าช่วงนี้จะมีเรื่องของสถานการณ์น้ำก็รับมือได้ค่ะไทยพร้อมจัดพิธี World Bank เอกนิติมั่นใจรับมือท่วมไหวยัน GDP โตตามเป้า 2.5% มท.2ปรับเกณฑ์โซล่ารูฟติดหลังคาผิวน้ำบนดินพฤศจิกายนเฟสแรกล้านครัวเรือนก็เป็นพาดหัวข่าวของมติ
1: อีกแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเยอรมนีเสียชีวิต2รายในประเทศไทยครับหลังจากถูกรถกระบะพุ่งชนขณะทั้ง2ซึ่งเป็นคู่รักกันเดินข้ามทางม้าลายอยู่ที่เขาหลักนะครับพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับเปิดเผยกรณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน2รายถูกรถกระบะชนขณะข้ามทางม้าลายที่ถนนเพชรเกษมในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเมื่อคืนวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็เสียชีวิตจากการบาดเจ็บนะครับตอนนี้คนขับรถกระบะหลบหนีครับตอนนี้ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ติดตามรถกระบะผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับเพราะว่าน่าจะผ่าไฟแดงขณะที่ไฟแดงข้ามทางม้าลายขึ้นอยู่ครับเป็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับว่าปิกอัพซิ่งนรกชนคู่รักเยอรมันคาทางม้าลาย2ศพสลดพังงาตำรวจไล่ล่าจนมุมสลดเขาหลักจังหวัดพังงาปิกอัพซิ่งชนคู่รักนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน2รายบาดเจ็บสาหัสคาทางม้าลายก่อนไปสิ้นใจคู่กันที่โรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุรีบเร่งเครื่องหลบหนีตำรวจกำนันกระจายกำลังพบรถถูกจอดทิ้งในอำเภอท้ายเหมืองขณะที่ผู้ก่อเหตุ ดอดเข้ามอบตัวเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาหนักขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและชนแล้วหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือครับ
0: ขณะที่ประมงสมุทรสาครก็ยังเดินหน้าในการปราบปรามปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องนะคะวิธีการล่าสุดที่นำมาใช้คือการเลี้ยงเป็ดไข่เอามากินไข่ของปลาหมอคางดำค่ะเป็นพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะเลี้ยงเป็ดไข่งาบหมอคางดำประมงสมุทรสาครแปรรูปอาหารสัตว์ลดต้นทุนผลผลิตพุ่งเกษตรกรชอบใจประมงสมุทรสาครเดินหน้าโครงการนำร่องสนับสนุนเกษตรกร10รายเลี้ยงเป็ดไข่รวม

0: ยาไอซ์น้ำหนัก462กิโลกรัมเป็นการขยายผลจากการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดเมื่อ21กันยายนที่ผ่านมาซึ่งครั้งนั้นตรวจยึดไอซ์ได้ถึง900กิโลกรัมครับอีกคดีหนึ่งตำรวจ191ร่วมกับหน่วยข่าวกรองของทหารกองทัพบกสกัดรถลากจูงยี่ห้ออิซูซุสีขาวพร้อมรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ถนนบางนาตราดขาเข้าที่สมุทรปราการครับจับกลุ่มผู้ต้องหาก็คือนายจรินอายุ37ปีไอซ์14กระสอบน้ำหนัก350กิโลกรัมเจ้าหน้าที่เขาสืบทราบนะครับว่าเครือข่ายยาเสพติดใช้รถลากจูงพร้อมตู้คอนเทนเนอร์เดินทางจากภาคใต้ไปรับยาเสพติดที่ชลบุรีก่อนลำเลียงผ่านกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ภาคใต้จึงเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยรัฐครับสกัดไอซ์ล็อตใหญ่2รายกว่า812กิโลกรัมไม่รอดนครบาลจนมุมชานเมืองชุดปราบปรามยาเสพติดนครบาลกำลังร้อนแรงตำรวจ191สกัดรถเทรลเลอร์ขนสินค้าซุกยาไอซ์350กิโลกรัมนะครับหลังร่วมกับพวกอ้างเป็นสีกากีถือปืนข่มขู่ขออภัยฮะหลังจากที่บนถนนบางนาตราดครับโชเฟอร์สารภาพรับจ้างขนปะปนกับอะไหล่รถลงใต้ได้ค่าจ้างขนเที่ยวละ300,000บาทครับ
1: ปิดท้ายกันที่เรื่องของเอเชียนเกมกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะไทยเราคว้าเหรียญทองที่18ได้สำเร็จนะคะจากกีฬาเทควันโดของหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงซึ่งเป็นแชมป์เก่าเอเชียนเกมค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลี่นิวส์นะคะบัลลังก์ฟอร์มเทพแชมป์สมัยที่2ตั้งเป้าทองโอลิมปิกพร้อมกับภาพอยู่ในมติชนด้วยค่ะ
0: ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้ครับต้องแอนพุชนาฏผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่าง

0: งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
1: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.M-Court News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Court Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Court HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Court Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงนึงมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
3: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่เจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อยู่กับผมอภิชลลำเจียกและคุณพจนาธนธนากุลนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: สวัสดีนะครับวันนี้พอดีคุณดีมเนี่ยเขาเป็นผู้ประสบภัยนะฮ
4: ะ
3: ไปอยู่แถวๆนครนายกแล้วก็ไลน์มาบอกว่าปภ.แจ้งเตือนว่าคันกั้นน้ำแถวๆรังสิตหน้ามสว.น่
4: ะ
3: มันล้นทำให้น้ำเนี่ยเยอะแต่มันรถเล็กผ
4: ่
3: านยากนะฮะก็คุณดีมก็ถือโอกาสมาไม่ทัน
4: เป็นผู้ประสบภัยอีกหนึ่งท่าน
3: เป็นผู้ประสบภัยแล้วก็นี่ก็ครบรอบ7วัน8วันเนาะจากที่น้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่จะตั้งชื่อว่าเป็นมหาอุทกภัยหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าก็ทำให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่โอ้โหดูภาพแล้วนี่เมื่อสักครู่ผมเพิ่งผ่านไปแถวแถวลาดกระบังนะ
4: โอ้ลาดกระบังนี่ก็ยังหนักอยู่นะ
3: ลาดกระบังเป็น1ใน4เส้นที่ตอนนี้น้ำยังท่วมอยู่นะณเวลานี้นะท่านผู้ฟังครับมีอยู่4จุดที่กรุงเทพเนี่ยการจราจรเส้นทางหลักๆเนี่ยก็ยังหลีกต้องควรจะหลีกเลี่ยงนะฮะพหลโยธินรอยต่อกรุงเทพแถวแถวสนามกีฬาทูปัตเตมีพหลโยธินแถวแถวอนุสรณ์สถานนะครับตรงนั้นมันเป็นแอ่งเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ใช่
3: เคยแอ่งเคยผ่านไหมแถวนั้น
4: อ
3: ะ
4: ไม่เคยผ่านแต่ว่าพี่ณรงค์ค่ะพี่ณรงค์ก็จะเล่าให้ฟังว่าตรงนั้นมันค่อนข้างต่ำ
3: เส้นนั้นเนี่ยประมาณทักเมตรหนึ่งอะครับจุดที่สูงที่สุดนะครับแล้วตอนนี้มันก็ยังค่อยๆลดนะฮะมันเป็นแอ่งนะครับแถวๆสุวินทวงศ์เองเนี่ยแยกตัดถนนรามคำแหงแถวคลองตะโหนดนะครับก็ยังท่วมอยู่นะครับถนนหลักนะครับถนนหลวงแพ่งคลองหัวตะเข้สำนักงานประปาสุวรรณภูมินะครับซอยนำไซคลองพญาเพชรคลองพญาคลองการหลงนะแล้วก็ลาดกระบังเนี่ยฮะลาดกระบังเนี่ยหน้าแถวสำนักงานเขตลาดกระบังเมื่อกี้อย่างที่ผมผ่านมา
4: ค
3: ือตอนแรกมันก็ยังสักครึ่งล้ออยู่ณเวลาที่ผ่านมาสักครู่เนี่ยทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็ยังมีน้ำขังอยู่ฝั่งขวาพอวิ่งได
4: ้
3: รถเล็กพาผ่านได้แต่บางจุดรถเล็กก็ยังผ่านไม่ได
4: ้แต่ปัญหาคือหลังจากนี้ไปเนี่ยการระบายน้ำมันก็ยังไม่ได้ทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากเพราะว่าน้ำมันก็มาเติมอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีฝนตกลงมาอีกถามว่ามันเป็นมหาอุทกภัยไห
3: ม
4: ถ้าหากว่าเราไปคิดภาพเป็นเหมือนหาดใหญ่แม่สายแบบเนี้ยม
3: ัน
4: อาจจะไม่ถึงขั้นว่าท่วมเป็นระดับที่โอ้โหท่วมไป1ชั้น2ชั้น3ชั้นมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่ถ้าหากว่าพูดถึงความเดือดร้อนเป็นวงกว้างและพื้นที่เศรษฐกิจอย่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลเอาซะ ียกว่าอัมพาตอ่ะถึงขนาดต้องประกาศวันหยุดเพราะว่าแต่ละคนต้องออกจากบ้านไปทำงานไปเรียนหนังสือออกจากบ้านไม่ได้น้ำล้อมไปหมดเลยมันก็เรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยได้อีกแบบนึงเหมือนกัน
3: โดยเฉพาะพี่น้องชาวแฟลตคลองจันหรือว่าชาวร่มเก้าเกษร่มเก้าเนี่ยอันนี้หนักเลยฮะหนักแล้วก็น้ำทยอยได้ท่อซิ่งใช่ไหมมาเป็นฮีโร่ในการดูดอย่างรวดเร็วส่วนใครจะโทรก่อนโทรหลังก็ว่ากันไป
4: คือเรียกว่าจุดตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่กันเยอะ อยู่เป็นหลักพันหลักหมื่นคนนะคะแต่ละครอบครัวออกจากบ้านไม่ได้ความโชคดีอย่างหนึ่งอยู่ในความโชคร้ายคือแฟลตด้านล่างมันไม่มีที่อยู่อาศัย
3: มัน
4: ส่วนใหญ่จะเป็นคือยกสูงขึ้นไปนะคะเป็นแบบเหมือนใต้ถุนสูงอ่ะ
3: แต่ว่าออกไปทำอะไรไม่ได้
4: แต่ออกไปไม่ได้
3: รถ
4: แต่ว่ายังดีที่ในบ้านน้ำไม่เข้าแต่ว่าพื้นที่โดยรอบแบบพี่โอบางทีอาจจะลืมไปเพราะว่ารอบๆเขาก็มีหมู่บ้านม
3: ี
4: บ้านคนมีร้านค้าที่อาศัยอยู่ชั้น1ชั้น2ก็เสียหายไป
3: แถวแถวสมุทรปราการจริงๆข่าวอาจจะเงียบแถวบางบ่อเนี่ยก็มีหลายๆหมู่บ้านที่น้ำเนี่ยหมู่บ้านราคาแพงๆทั้งนั้นเลย 3-4 ล้าน5ล้านนะฮะบ้านใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปเนี่ยเกือบชั้น1เหมือนกันนะครับบางทีข่าวก็อาจจะไปไม่ถึงสมุทรปราการแต่ว่าชาวบางบ่อเนี่ยผมเห็นเพื่อนใน Facebook ผมหลายคนเนี่ยครับโอ้โหรถจ
4: ม
3: ก็เลยเราวันนี้เราก็มาตรวจสอบสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับมาทางโทรศัพท์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐมาแจ้งนะครับภาควิชาอุตสาหกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.เกษตรอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์นั้นนี่ก็โมนิเตอร์สถานการณ์น้ำอยู่ทางอยู่ในช่องทางส่วนตัวอยู่มาตลอดนะครับวันนี้เนี่ย อาจารย์เนี่ยก็จะเน้นดูข้อมูลด้านน้ำท่าใช่ไหมอาจารย์น้ำจากเขื่อนอะไรต่างๆนะครับอัปเดตสถานการณ์ณล่าสุดหน่อยครับตอนนี้เอาทางตอนเหนือก่อนไหมครับน้ำเหนือตอนนี้สถานการณ์ของบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับ
5: ครับถ้าน้ำเหนือหมายถึงน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนเนี่ยนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยน้ำที่ทำให้เกิดระดับน้ำสูงขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมาจากทางด้านฝั่งตอนล่างของลุ่มน้ำปิงนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำสะแกกลางอุทัยธานีนะครับ
3: ครับ
5: ซึ่งก็ทั้งสองน้ำเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงมาดีตั้งแต่ 3-4 วันที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับเกือบปกติแล้วครับ
3: โอ้ต้นทาง
5: เพราะฉะนั้นก็คือน้ำที่จะมาเติมเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้ลดลงเรื่อยๆ
3: เป็นสัญญาณที่ดีครับครับ
5: แล้วก็ตัวระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่เริ่มลดลงมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงบ่ายครับ
3: ครับ
5: เพราะฉะนั้นก็คืออย่างเมื่อคืนเนี้ยน้ำแถวยุทธยาเนี่ยขึ้นสูงเนี่ยก็คือมาจากสองปัจจัยก
3: ็
5: คือน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ปล่อยลงมาที่อัตราการไหล 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแล้วก็น้ำทะเลที่มีการขึ้นลงในระหว่างวันด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปใน 2-3 วันเนี้ยนะครับถ้าตามคาดการเนี่ยผมมองว่าตัวน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยน่าจะเริ่มปล่อยลดลงได้แล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ตอนล่างก็จะดีขึ้นในบริเวณแถวๆพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ
3: เพราะว่าทางต้นทางเนี่ยลดลงแล้วฉะนั้น 2,500 ที่ระบายเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขสูงสุดที่อาจารย์วิเคราะห์ณเวลานี้จากเขื่อนเจ้าพระยา
5: น่าจะสูงสุด
3: เพราะว่า
5: ที่ 2,500
3: 2,500 เพราะว่าชาวบ้านแถวๆบางบานเนี่ยเขาก็จะรู้ครับว่าถ้าเขื่อนปล่อยเท่านี้บ้านฉันจะท่วมเท่าไหร่เขาจะ
4: คาดการไว้ได
3: ้พวกชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งเขาจะรู้ฮะเพราะฉะนั้นตัวเลขการระบายน้ำของเขื่อนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเขาดูจากตรงนี้แหละทีนี้ทางเหนือท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วทีนี้ทางป่าสักล่ะครับที่จะมาเติมแถวพนันเชิงอยุธยาเป็นไงบ้างครับทางป่าสัก
5: ก็ทางด้านฝั่งป่าสักเองเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีน้ำเข้ามาพอสมควรนะครับแต่ว่าตัวเขื่อนป่าสักเองเนี่ยน้ำที่ไหลลงเขื่อนเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงจากฝนที่หยุดไปสัก 2-3 วันนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก
3: ็
5: ทำให้ตัวน้ำที่จะต้องระบายเนี่ยก็จะลดลงด้วยเช่นเดียวกันฮะ
3: เพราะฉะนั้นทางป่าสักที่จะมาเติมเจ้าพระยาดูแล้วยังไม่น่าห่วงยังไม่น่าห่วงอันนี้คือ2สายทางเจ้าพระยาตอนบนนะจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทางป่าสักลงมาอันนี้มันดัชนีชี้วัดตัวนี้นี่มันทำให้ชาวกทม.มั่นใจได้นะครับว่าน้ำมันจะไม่ลงมาเติมถูกไหมครับ
5: ครับก็สำหรับพื้นที่กรุงเทพเองเนี่ยน้ำที่จะมาจากด้านเหนือเนี่ยก็ไม่ได้มีปัจจัยที่ทำให้เกิดการท่วมเพิ่มเติมได้ครับในครั้งนี้ครับ
3: ทางเหนือทางป่าสักลงมาชาวกรุงเทพมั่นใจได
4: ้
3: ทีนี้ทางตะวันตกครับทางตะวันตกทางแม่กรองเขื่อนวชิรยงกรเขื่อนศรีนครินทร์ตอนนี้มันก็เกือบ 100% นะครับผมดูตัวเลขล่าสุดเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับทางตะวันตก
5: ครับก็จะคล้ายกับทางเจ้าพยาแต่ตอนล่างส่วนบนเนี่ยนะครับก็คือฝนน้อยลงน้ำที่ลงเขื่อนวชิรยงกรทางด้านแควน้อยเนี่ยก็ลดลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจากตัวเลขตอนเช้านี่เองเนี่ยตัวอัตราการไหลของน้ำที่ไหลในแม่น้ำแควน้อยนะครับที่ปล่อยลงมาแล้วก็ลงมาสู่เขื่อนแม่กลองเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนครับแล้วก็ในตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือบริเวณด้านท้ายน้ำของแม่น้ำแม่กลองก็คือแถวอำเภอบางคนทีสมุทรสงครามเนี่ยเริ่มเห็นแนวโน้มน้ำที่ลดลงแล้วนะครับ
3: อันนี้ก็พี่น้องชาวสมุทรสาครใช่ไหมครับสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีนครปฐมพวกนี
5: ้คือของราชบุรีเนี่ยลดลงมา2วันแล้วครับ
3: อ๋อ2วันแล้วคร
5: ับก็ของการจะใต้ท้ายเขื่อนท่าม่วงหรือเขื่อนแม่กลองเนี่ยแถวอำเภอท่าม่วงเนี่ยก็ลดลงมา3วันแล้วแต่ตอนไล่ลงมาถึงราชบุรีก็จะช้าลงมาวันนึงก็ลดลงมาทั้งช่วง2วันแต่ว่าที่อำเภอบางคนทีสมุทรสงครามเนี่ยเพิ่งเห็นแนวโน้มเช้าเนี่ยครับที่ลดลงที่ค่อนข้างชัดเจนครับ
3: ครับครับอ๋อแสดงว่าตอนนี้น้ำถ้าไม่มีฝนมาเติมก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เราเรียกได้ว่าน่าจะผ่านจุดสูงสุดมาแล้วอย่างนั้นไหมครับอาจารย์
5: ใช่ครับ
4: แล้วถ้าหากว่ามีฝนมาเติมล่ะคะอาจารย์คะเพราะว่ายังไงอุตุนี่เขาก็คาดการณ์ว่าช่วงนี้ฝนก็จะตกไปจนถึงนู่นอ่ะ10-11เลยอะค่ะ
5: ครับก็คือช่วงนี้ฝนลักษณะของฝนที่ตกเนี่ยเป็นฝนตามฤดูกาลฤดูฝนทั่วไปนะครับ
3: ครับ
5: ก็คืออย่างในช่วง 2-3 วันนี้จะเป็นลักษณะของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาซึ่งก็คือทำให้เกิดหน้าปะทะระหว่างอากาศอุ่นกับอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นเคลื่อนตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นลักษณะฝนอย่างเงี้ยมันจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่จำกัดและไม่นานแล้วก็กระจายหมายถึงว่าก็จะกระจายไปพื้นที่นั้นพื้นที่นี้บ้างจะไม่ได้แช่เป็นพื้นที่บริเวณกว้างเพราะนั้นคือฝนอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นจุดแต่จะไม่ใช่น้ำที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ครับ
3: เป็นฝนคือปลายฝนต้นหนาวนะครับตั้งแต
5: ่ใช่ครับฝนเปลี่ยนฤดูครับ
3: ฝนเปลี่ยนฤดู5-7แล้วก็มีอีกช่วงนึงคือ10-12นะครับข้อมูลก็คือเท่าที่กรมอุตุแจ้งเนี่ยก็คือคาดการเอาไว้นะครับว่าถ้าลงมาเนี่ยจะเป็นฝนที่ไม่ได้ลักษณะซ้ำพื้นที่ฝนจะกระจายตามแรงลมนะครับแล้วก็จุดที่มันปะทะกับอากาศร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพที่จะตกทีนี้ทั่วประเทศเลยภาคเหนือก็จะอาจจะมีมาก่อนไหมอาจารย์ใช่ไหมครับ
5: ก็คืออย่างช่วง11-12เนี่ยลมที่ทำให้เกิดฝนด้วยส่วนหนึ่งก็คือเป็นลมจากทะเลจีนใต้นะครับก็เพราะนั้นจากทิศทางลมเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวหน้าปะทะของฝนหรือฝนที่มาปะทะพื้นที่ภูเขาเนี่ยจะเป็นแถวๆบริเวณตอนล่างของลุ่มน้ำมูลทางโคราชสุรินทร์บุรีรัมย์ตรงเนี้ยเพราะนั้นตรงเนี้ยจะส่งผลดีกับอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตามตอนล่างของลุ่มน้ำมูลก็คืออย่างเช่นอ่างลำตะคองช่วงที่แล้วเนี่ยน้ำจากแค่ 30% ขึ้นมาประมาณ 70% เลย
3: เพ
5: ราะน
3: ั้น
5: ทำให
3: ้
5: ครับทำให้น้ำต้นทุนสำหรับการผลิตน้ำประปาของทางจังหวัดนครราชสีมาเนี่ย
3: ค
5: ือหมดห่วงในช่วงแรงนี้เลยครับแล้วก็ฝนช่วงหน้าเนี้ยก็จะมาเติมอ่างเก็บน้ำพวกนี้ซึ่งก็ยังรองรับน้ำได้แล้วก็จะเป็นผลดีกับการใช้น้ำในฤดูแล้งครับ
3: ถ้าพูดภาษาชาวบ้านให้ประชาชนที่ฟังอยู่อาจจะคลายข้อกังวลได้สักนิดหนึ่งคือน้ำที่ท่วมเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังสูบอยู่ช่วงการฟื้นฟูนะครับบางคนเนี่ยรถเนี่ยยังไปจอดอยู่ที่สะพานยังไม่เอามาลงเลยครับพอจะให้ความมั่นใจกับประชาชนได้หรือเปล่าก็ว่าเอ๊ะมันน่าจะดีขึ้นแล้วนะไปเอากลับมาเถอะรถเนี่ยอย่างนั้นไหมครับอาจารย
5: ์ก็ตอนนี้คือเรียกว่าฝนตกในกทม.แค่แป๊บเดียวเนี่ยคนก็ผวากันหมดแล้วคร
3: ับ ใช่ใช่
5: เพราะว่าเพิ่งผ่านเหตุการณ์หนักมาเลยนะครับแต่ก็คือ หลังจากนี้ไปเนี่ยผมเองเนี่ยประเมินว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสถานการณ์เพราะว่าน้ำก็จะระบายไปเรื่อยๆแต่ก็จะมี

0: พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยบางพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมขังมานานแล้วก็เริ่มเน่าเนี่ยนะครับอันนั้นก็ทางกทม.หรือหน่วยงานรับผิดชอบก็คงพยายามที่จะสูบน้ำออกแต่อย่างพื้นที่บึงกลุ่มเนี้ยที่ว่าท่วมนานแล้วถามว่าทำไมไม่จัดการตั้งแต่ก่อนหน้านี้เอาท่อซิ่งมาสูบอะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับครับ
0: คือมันเป็นเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่คล้ายๆกับแอ่งกระทะเทียบกับพื้นที่โดยรอบเพราะนั้นถึงสูบตรงนั้นเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาอยู่ดีถ้ารอบๆไม่แห้งเพราะนั้นก็คือมันก็เลยว่าต้องพื้นที่รอบๆเนี่ยเริ่มระบายออกแล้ว
1: มี
0: ลักษณะของพื้นที่ที่สามารถกันน้ำกลับมาได
1: ้
2: ค่ะ
0: ถึงจะเริ่มสูบตัวนั้นออกไปได้ครับ
2: อาจารย์คะอย่างพื้นที่อย่างลำลูกการ่มกล้าวแบบนี้ที่ตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่มันมีปัญหาเรื่องของน้ำโดยรอบของการระบายไหมคะว่าน้ำมันยังสูงมันเลยระบายได้ช้าอะไรยังไงคะ
0: ก็ตรงนั้นคือทางด้านฝั่งตัวนั้นออกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่คือเรียกว่าระหว่างอยู่ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางมะกงนะครับซึ่งก็คือแต่เดิมก็คือตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ตอนบนเลยก็คือที่เรามีคลอง1ถึงคลอง17เลยนะครับก็คือตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เอาไว้สำหรับทำนาทำเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่าข้างๆเพราะฉะนั้นก็คือหมายถึงว่าเวลาที่ฝนตกแล้วเกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างเนี่ยตรงบริเวณตรงกลางเนี่ยแถวลำลูกกาหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นแนวที่จะมีน้ำท่วมขังบ่อยแล้วก็อาจจะอย่างนึงคือเนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครเองมีแนวคันที่เราเรียกว่าเป็นคันคิงไดนะครับซึ่งก็คือเป็นแนวถนนสูงอ่ะจริงๆก็คือแนวถนนสูงมากกว่าแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีหมู่บ้านซึ่งก็คือเป็นบ้านจัดสรรอะไรต่ออะไรที
2: ่
0: มาสร้างริมถนนแล้วก็ถมดินกันเป็นแนวตามก็คือแต่ละพื้นที่ถมจนสูงหมดก็เหมือนเป็นคันขึ้นมาเลยครับโดยที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นซึ่งก็ทำให้ตัวเนี้ยมันเป็นการบล็อกซึ่งแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคือเราจะมองเอาตั้งแต่น้ำท่วม54นะครับที่ตอนแรกทุกคนก็คิดว่าเอาอยู่เนี่ยกรุงเทพเนี่ยเพราะว่
1: า
0: คือมองว่าเรามีคิงไดมีเขาเรียกว่าเป็นแนวผันน้ำฝั่งตะวันออกนะครับที่ออกไปลงไปถึงสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับแต่ตอนนั้นหลายคนลืมไปว่าเนื่องจากพอมีแนวถนนตะวันตกตะวันออกที่ออกไปทางฝั่งตะวันออกนะครับเป็นแนวถนนสายสามสามถนนสุวินทวงศ์อะไรพวกนี้ถนนพวกนี้คือมีหมู่บ้านเต็มไปหมดเลยแล้วก็แต่ละหมู่บ้านก็ถมพื้นที่ตัวเองไม่อยากให้ท่วมยกสูงให้เท่าถนนทางหลวงดังนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแนวที่บล็อกน้ำไม่ให้น้ำมันไหลบ่าไปแต่เหมือนแต่ก่อนที่เคยออกแบบไว้ได้ครับดังนั้นพื้นที่ตรงนั้นก็เลยคล้ายๆกับเป็นเหมือนโดนพื้นที่สูงที่เป็นแนวตะวันตกตลอดเนี่ยขังน้ำไว้ทำให้น้ำเนี่ยระบายยากครับ
1: ก็เลยกลายเป็นแอ่งนะครับโดยเฉพาะบางหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเก่าอะแล้วมันพื้นที่ข้างในอะมันต่ำพอน้ำมันหลุดเข้าไปได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแอ่งณปัจจุบันก็เลยยังต้องสูบเท่านั้นนะฮะคือมันไปไม่ได้ตามธรรมชาติใช่ไหมครับหลายคนบอกว่าถ้าแถวที่คุณอยู่เนี่ยนะมีขึ้นต้นในคำว่าบางบึงคลองหนองห้วยกุดให้รู้เอาไว้บางกะปิอะไรอย่างเงี้ยให้รู้เอาไว้ว่าที่ชื่อที่เขาตั้งชื่อไว้อย่างเงี้ยมันเคยมีน้ำผ่านบางบึงคลองหนองห้วยกุดเนี่ยเพราะฉะนั้นบางกะปิเรียบร้อยฮะที่ผ่านมาเรียบร้อย
2: อาจารย์แล้วอย่างเงี้ยมันถึงขนาดที่เราจะต้องมาวางผังไหมมันก็ยากนะเพราะว่
1: า
2: เมืองต่างๆก็ขึ้นไปโหหนาแน่นแล้วค่ะอาจารย
0: ์ครับก็คือจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการวางระบบระบายน้ำโดยแบ่งเป็นพื้นที่ปิดล้อมย่อยนะครับเป็นย่อยๆลงมาซึ่งก็คือต่อไปก็ต้องเหมือนในแง่ของการออกแบบเนี่ย
1: คือ
0: เราออกแบบรองรับเหมือนกับรับมือน้ำที่รอบปีการเกิดซ้ำอย่างถ้าเป็นพวกคลองเนี่ยไม่เกิน10ปีหมายถึงโอกาสเกิด1ใน10แต่ว่าพวกท่อเล็กๆเนี่ยเราออกแบบเอาไว้เพียงรอบปีกันครับ2ปีซ
1: ึ่
0: งก็คือโอกาสเกิดในแต่ละปีที่น้ำมันจะมากกว่าที่ออกแบบไว้เนี่ย1ใน2หรือ50 50ค
2: ุ
0: ณเนี่ยคือยนต์หัวยนต์ก้อยเลยว่าน้ำจะท่วมไม่ท่วมเนี่ย
1: โอ้โหครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็ต่อไปอาจจะตัวระบบระบายน้ำที่เป็นตัวหลักเนี่ยจะต้องออกแบบที่ให้สามารถรองรับฝนที่หนักขึ้นนะครับจริงก็คือไม่แปลกที่จะท่วมเพราะว่าเราไม่ไ

0: ออกแบบให้รับได้เยอะขนาดนี
1: ้
0: นะครับเพียงแต่ว่าความคาดหวังหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นดังนั้นก็อาจจะต้องทบทวนการออกแบบระบบระบายน้ำเพิ่มเติมเนี่ยครับ
1: ถ้าอาจารย์มองในแง่ของหลักวิศวกรรมเนี่ยครับให้ข้อแนะนำของกรุงเทพหน่อยว่าทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะครับต่อไปเราควรจะทำอะไรกับกรุงเทพมหานครเพื่อให้ในอนาคตถ้าฝนมันมาอย่างนี้อีกนี่ครั้งนี้ที่เราท่วมเนี่ยพอน้ำฝนล้วนๆเลยนะครับถ้าฝนมันมาอย่างนี้อีกเนี่ยซึ่งเราไปห้ามมันไม่ได้ไงฝนจะตกใช่ไหมเราจะรับมือยังไงดีให้ข้อแนะนำของชาวกรุงเทพนะครับทั้งคนที่มีหน้าที่จัดการบริหารจัดการน้ำและชาวกทมเองแนะนำนะครับ
0: ครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เห็นก็จะมีการที่ปรับปรุงคลองให้เป็นคลองแนวดิ่งก็คือหมายถึงว่ามีการสร้างกำแพงแนวดิ่งเพื่อที่ว่าจะให้มีพื้นที่รองรับน้ำในคลองเยอะขึ้นในบางคลองเนี่ยเห็นมีทำเยอะขึ้นแล้วนะครับ ก็คือตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต่อไปก็คือเรื่องของการที่จะติดตามสถานการณ์ฝนซึ่งจริงๆก็คือฝนคาดการณ์เนี่ยที่เอามาไว้ใช้ดูล่วงหน้าเนี่ยมีจากข้อมูลหลายแบบก
2: ็
0: คืออย่างเช่นข้อมูลจากเรดาร์3ชั่วโมงล่วงหน้าทุก15นาที
1: คร
0: ับ ข้อมูลที่เป็นรายชั่วโมงของกรมอุตุกับของสตน.รายชั่วโมงรายวันซึ่งเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยแล้วก็คิดว่าทางกทม.ติดตามเนี่ยใช้ฝนจากเรดาร์ซึ่งตัวนี้เท่าที่ผมเอาข้อมูลมาใช้นะครับมันให้ค่าที่น้อยกว่าความเป็นจริงในหลายๆครั้ง
1: ไม่ตรงเหรอครับ
0: ไม่ตรงครับ
1: อ
0: ย่างตอนนี้พูดตามตรงเลยก็คือไม่ตรงแปลเป็นฝนเนี่ยได้ค่าน้อยม
2: ัน
0: ทำให้ไม่สามารถที่จะพยากรณ์ล่วงหน้าได้ชัดเจนครับซึ่งก็คือจริงๆของสตน.หรือของกรมอุตุเนี่ยมีข้อมูลอีกอันนึงคือเป็นข้อมูลหลายชั่วโมงล่วงหน้า3วันตรงนี้เนี่ยยังมีความ
1: แม่นกว่า
0: ถูกต้องที่สูงขึ้นเพราะนั้นถ้าเกิดเอาข้อมูลต่างๆวันนี้มารวมกันเพื่อพยากรณ์แล้วก็สามารถที่จะลดระดับน้ำในบางคลองเขาก็ลดเอาไว้นะครับรอบนี้แต่ว่าบางคลองก็ยังไม่ได้ลดเพราะอาจจะมีการสัญจรทางเรืออะไรประกอบด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีข้อมูลชัดเจนขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องแจ้งว่าการสัญจรทางเรืออาจจะต้องหยุดในช่วงนี้เพื่อที่จะลดระดับน้ำให้มากกว่านี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: ก็จะช่วยลงไปได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยก็คือในความเห็นส่วนตัวผมก็
1: ค
0: ือตัวจุดที่จะดึงน้ำออกจากจุดต่างๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะต้องมีเหมือนเป็นตัวอุโมงค์ผันน้ำเนี่ยแหละครับบางคนอาจจะมีการแซวเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับก
1: ็
0: คือว่าอุโมงค์ช่วยไม่ได้แต่ว่าคือมันช่วยได้ระดับนึงตามที่ออกแบบไว้อย่างที่เรียนไว้นะครับเราไม่ได้ออกแบบเผื่อขนาดหนักๆขนาดนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเรามีเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเพราะว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมันก็คืออย่างที
1: ่เมื่อ
0: ก
1: ี
0: ้ที่ฮะก็คือทั้งแน่นจะขยายคลองก็ไม่ได้พื้นที่ก็ค่อนข้างลาดแถมบางที่เป็นแอ่งอีกเพราะนั้นก็คือเป็นแอ่งอยู่ตรงกลางแม่น้ำอยู่ข้างๆเนี่ยมันระบายออกโดยแรงโน้มถ่วงไม่ได้
1: มันตัน
0: เพราะฉะนั้นก็คือการที่มันมีอุโมงข้างล่างเนี่ยมันเหมือนกับเพิ่มความสามารถในการระบายได้เยอะเก
1: ี่
0: ยวกับเรื่องทางชลประทานจะไหลลงน้ำเนี่ยมันจะเหมือนกับถ้าเกิดในคลองก็เปรียบเทียบคือระดับผิวน้ำในคลองที่มันลดลงอย่างรวดเร็วเม
2: ื่
0: อเทียบกับคลองธรรมดาคือถ้าเกิดในอุโมงค์ที่มันต่ำกว่าได้เนี่ยเป็นทำให้น้ำระบายออกได้เยอะซึ่งก็คือจะต้องไปดึงน้ำจากจุดต่ำต่างๆเนี่ยออกมา
1: แล้ว
0: ก
1: ็สู
0: บออกครับการออกแบบตัวเนี้ยก็เพื่อทำตัวนี้ก่อนเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะมีเวลาอีกสักประมาณ2นาทีแต่ว่าอยากถามอาจารย์ประเด็นนี้ว่าที่กทมเนี่ยเขาจะยกเลิกบึงคูบอนกับบึงบางชันที
1: ่
2: มองว่าไม่คุ้มทุนเพราะว่ามันเก็บน้ำได้อยู่ที่ประมาณสัก500,000ลูกบาศก์เมตรอาจารย์คิดว่าถ้ามีกับไม่มีเนี่ยมันต่างกันไหมคะไอ้บึงคูบอนบึงบางชันเนี่ยมันช่วยรับน้ำได้จริงไหมถ้าเกิดสถานการณ์น้ำท่วมหนักๆหรือถ้าไม่มีเนี่ยมันจะทำให้มันเกิดความเสียหายไหมคะ
0: คือถ้ามีเนี่ยดีขึ้นแน่นอนครับคือในแง่ของการจัดการน้ำนะครับมันจะช่วยให้จัดการน้ำได้ดีขึ้นแน
1: ่
0: ก็ลดความเสียหายลดลงแน่นอนนะครับซึ่งตัวว่าคุ้มไม่คุ้มเนี่ยต้องไปเมินกับว่าถ้ามีแล้วจัดการที่ดีก็คือหมายถึงว่าลดระดับน้ำทันส่วนฝนที่ตกลงมาที่เคยท่วมเป็นครั้งเป็นคราวเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นไม่ท่วมหรือท่วมหนักกลายเป็นเบาลงเนี่ยความเสียหายที่ลดลงเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ก็จะไปประเมินด้วย

0: แค่ว่าค่าลงทุนอย่างเดียวแล้วบอกไม่คุ้มเลยเนี่ยมันไม่ใช่ฮะเพราะว่าจริงๆก็คือการน้ำท่วมแต่ละทีอย่างหนักเราเมินกันเป็นหมื่นล้านในสามล้านเลยนะที่เสียหายเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เองเนี่ยการประเมินต้องไปทำให้ชัดเจนก่อนที่จะระบุว่าคุ้มหรือไม่คุ้มครับ
1: คืออาจจะมองในแง่การลงทุนอย่างเดียวไม่ได้ที่บอก 11,000 ล้านบาทเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเสียหายมามันมากกว่านั้น
2: ประเมินความคุ้มค่าลำบาก
0: ใช่ครับเพราะบางทีความเสียหายเนี่ยมันไม่ใช่เกิดกับภาครัฐอย่างเดียวแต่ว่าเกิดกับภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ
1: ่เกี่ยวยา 9,000 ไม่พอแน่นอน
0: ครับ
2: ครับครับครับโอ้เช้านี้ได้ข้อมูลนะครับแหมนี่อยากมีเวลาคุยเรื่องเมกะโปรเจกต์ 1.65 ล้านก็คงจะมีดีกว่าไม่มีอ่ะอาจารย์นะนะฮะ
0: ถ้าความเห็นผมเนี่ยต้องมีครับ
2: ต้องมีถือว่าจะมาถามว่าโอ้โห 1.65 แสนล้านแพงเหลือเกินมันเทียบไม่ได้เนาะมันเทียบไม่ได้กับความเสียหาย
0: 1.4 ล้านล้านนะคร
2: ับ อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยมีดีกว่าไม่มีอยู่แล้ว
1: นะครับ
2: ซื้ออนาคตอาจารย์มองว่าดีอยู่แล้ว
0: คือไม่ใช่แค่แบบช่วยน้ำท่วมใหญ่อย่างเดียวแต่อย่างที่เราเห็นปัจจุบันเนี้ยน้ำท่วมแถวอยุธยาอะไรที่ก็จะเกิดขึ้น
2: ท่วมเรื้อรัง
0: ถ้ามีตัวเนี้ย
2: ช่วยได้
0: แบบแทบจะปีทั่วไปที่เดี๋ยวท่วมไม่ท่วมอะไรท่วมอาจจะไม่ได้แผ่กว้างแต่บริเวณอุทยาที่อยู่ริมน้ำเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลย
2: เรียกว่าเกาถูกที่คันอ่ะโอเควันนี้เช้านี้หมดเวลาแล้วอาจารย์ขอบพระคุณมากครับสำหรับข้อมูลครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีกลาโหมติดตามแก้น้ำท่วมเคหะร่มเกล้า33ระดับน้ำจุดวิกฤตลดลงเมื่อคืนนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเสนาธิการทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือประชาชนหลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ล่าสุดระดับน้ำในจุดวิกฤตสามารถลดลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญและเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูในบางพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วคณะได้ติดตามการเร่งระบายน้ำบริเวณคลองลำอ้อตันซึ่งมีการนำระบบเร่งระบายน้ำหรือท่อซิ่งมาเพิ่มประสิทธิภาพโดยสามารถช่วยให้ระดับน้ำบริเวณดังกล่าวลดลงได้ประมาณ10เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยเร่งคลี่คลายสถานการณ์ในจุดวิกฤตด้านนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากการดำเนินงานตามแผนระบายน้ำที่กรุงเทพมหานครกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางและปรับแผนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสามารถลดระดับน้ำในจุดวิกฤตได้อย่างมีนัยยะสำคัญเป็นไปตามแผนที่ร่วมกันดำเนินการมาตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยจะยังคงติดตามปริมาณน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่านี้ระหว่างเดินทางโดยเรือเข้าสู่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ร่วมโดยสารกับประชาชนและแวะพูดคุยรับฟังความเป็นอยู่ของผู้ที่ยังอาศัยอยู่บนอาคารโดยประชาชนสะท้อนว่าระดับน้ำเริ่มลดลงและระบบสาธารณูปโภคบางส่วนกลับมาใช้งานได้ประมาณร้อยละ50แม้การดำเนินชีวิตยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดแต่รู้สึกอุ่นใจที่เห็นเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อประชาชนกล่าวขอบคุณพลโทอดุลกล่าวว่าไม่ต้องขอบคุณตนขอให้ขอบคุณน้องๆทหารผู้บัญชาการเหล่าทัพและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่หน้างานพร้อมย้ำว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ใช่ผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวจากนั้นคณะได้ร่วมประเมินสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังแก๊งวัยรุ่นยกพวกตีกันกลางปั๊มปตท.พระราม3ชักมีดฟันเด็ก14นิ้วเกือบขาดเพื่อนแฉพกทั้งมีดง้าวระเบิดและปืนกลางดึกเวลาประมาณ 23:50 นาทีตำรวจสน.บางโพงพางพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรับแจ้งเหตุวัยรุ่นถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดมีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในปั๊มน้ำมันปตท.ถนนพระราม3จึงเร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเด็กชายวัย14ปีอยู่ในสภาพได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณมือซ้ายมีบาดแผลชะกันจากการถูกฟันจนนิ้วเกือบขาดนั่งจมกองเลือดร้องขอความช่วยเหลือท่ามกลางกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในอาการตกใจโดยมีรายงานว่าบางคนถูกทำร้ายร่างกายเช่นกันหนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนและกลุ่มเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากย่านวัดไซถนนพระราม3และแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งนี้โดยตั้งใจว่าจะขี่รถเดินทางไปรับเพื่อนที่จังหวัดชลบุรีแต่ระหว่างกำลังเติมน้ำมันกลับมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์หลายคันบางคันซ้อน3คนเข้ามาประชิดและตะโกนถามว่าเป็นเด็กที่ไหนก่อนสถานการณ์จะบานปลายกลายเป็นเหตุรุมทำร้ายผู้เสียหายระบุว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีอาวุธติดตัวมาหลายชนิดทั้งมีดง้าวรวมถึงระเบิดและปืนก่อนจะลงมือทำร้ายและใช้มีดฟันเพื่อนวัย14ปีจนมือซ้ายได้รับบาดเจ็บนิ้วเกือบขาดหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุพากันหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเบื้องต้นตำรวจสน.บางโพงพางอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อระบุตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุและติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกระทรวงศึกษาเดินหน้าโรงเรียนปลอดภัยรอบด้านรับมือภัยออนไลน์ AI ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัยเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของเด็กและเยาวชนควบคู่กับการสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาโดยนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.เพื่อขับเคลื่อนแนวทางด้านสิทธิความปลอดภัยและโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมประเด็นแรกคือการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการด้านความปลอดภัย7ข้อครอบคลุมการตรวจคัดกรองบุคคลของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพความปลอดภัยในสถานศึกษาขับเคลื่อนผ่าน3กลไกได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนเยียวยารวมถึงเปิดช่องทางรับแจ้งเหตุผ่านไลน์ทราฟฟี่ฟองดูแบบเรียลไทม์และกำหนดมาตรการทางวินัยกรณีผู้บริหารปกปิดข้อมูลเหตุการณ์เพื่อให้ปัญหาได้รับการรับรู้ตรวจสอบและช่วยเหลืออย่างรวดเร็วประเด็นที่2คือการรับมือภัยออนไลน์และความเสี่ยงจาก AI ซึ่งเป็นความท้าทายที่เด็กและเยาวชนต้องเผชิญมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการเตรียมผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อเพิ่มการคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์พร้อมจัดทำกรอบการใช้ AI และแนวทางสกรีนไทม์ที่เหมาะสมรวมถึง

0: เตรียมหารือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อร่วมการป้องกันการบูลลี่และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กในโลกดิจิทัลประเด็นที่3คือการคุ้มครองสิทธิ์ทรงผมนักเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการย้ำชัดว่าห้ามตัดกล้อนผมนักเรียนโดยเด็ดขาดพร้อมส่งเสริมให้สถานศึกษาเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กติกาของสถานศึกษาอยู่บนพื้นฐานของการรับฟังและเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้เรียนและประเด็นที่4คือการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกกลุ่มโดยกระทรวงศึกษาธิการยึดหลัก All for Education พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเข้าถึงการศึกษาเมื่อได้รับการอนุมัติเตรียมเปิดระบบจดแจ้งศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติเพื่อให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มดังกล่าวมีระบบและสามารถเชื่อมโยงกับการกำกับดูแลของภาครัฐได้อย่างเหมาะสมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
1: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
1: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์
8: กลับมาแล้วนะคะกับเจาะลึกประเด็นประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นานๆทีจะได้พูดรายการนี
9: ้ปกติก็รับอยู่หลายรายการ
8: ไม่เดี๋ยวนี้
9: ลืมชื่อไปหมดแล้วมั้ง
8: แล้วนะคะมาที่สถานการณ์น้ำกันต่อนะในช่วงที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกับทางอาจารย์นัทไปแล้วเนาะก็เห็นเส้นทางน้ำอะไรต่างๆคนกรุงเทพเองเบาใจได้ว่าน้ำเหนือเนี่ยไม่มีผลกับเราแน่นอนนะคะแต่ว่าคนในฝั่งตะวันตกเองก็ยังต้องทุกข์ระทมเพราะว่าตอนนี้เรื่องของน้ำก็ต้องสูบออกไปด้วยความที่มันเป็นแอ่งนะคะก็คิดว่าสถานการณ์ก็คงจะคลี่คลายอย่างที่ทางผู้ว่าบอกว่า7วันขอเวลา7วันแต่จริงๆนี่ก็ผ่านมาก็อาทิตย์หนึ่งนะนะคะหลังจากที่น้ำท่วมมาแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปแต่ปัญหาหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการพยากรณ์อากาศทางกรมอุตุเขาก็เปลี่ยนแปลงนะพี่
9: โอ
8: ไม
9: ่
8: ว
9: ่า
8: สับเขาเนี่ยมีความวัยรุ่นมากขึ้นแต่จริงๆถ้าถามว่าเอาง่ายๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีคำอะไรแบบนั้นอ่ะก็ได้นะแต่เราสามารถใช้การสื่อสารที่บอกเลยจังหวัดนี้ฝนตกวันนี
9: ้
8: จังหวัดนั้นน้ำจะท่วมหรือเปล่าคนอยากรู้ประมาณนี
9: ้
8: นะคะไอ้หัวจะโป่งหัวจะปวดเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีก็ได
9: ้อันนี้ก็เป็นลูกเล่นลูกเล่น
8: ทำให้คนสนใจมากข
9: ึ้
8: น
9: ทำให้คนหันมามองเรามากขึ้นเหมือนกรุงเทพมหานครอ่ะในเพจเขาเนี่ยหลังจากที่ทีมกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเราดูนะดูเป็นตัวอย่างเนี่ยหน่วยงานเหล่านี้เขาจะได้รับรางวัลเกี่ยวกับโซเชียลเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการปรับตัวเยอะเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารหลังจากทีมต้องให้เครดิตทีมอาจารย์ชัชชาติที่เข้ามาสมัยที่2เนี่ยตั้งแต่สมัยแรกก็ดูการสื่อสารเนี่ยก็แน่นอนก็ดูปรับตัวขึ้นทีนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเอาไว้ก็ให้ความมั่นใจก่อนครับผมเนี่ย จะทัวร์ลงหรือเปล่าเดี๋ยวบอกว่าเอาอยู่ไปแล้ว

0: เดี๋ยวพอเอาไม่อยู่เนี่ย
1: ก็ห้ามอ่ะ
0: ก็ทัวร์ลงไปแล้วแต่ว่าจากข้อมูลนะครับจากข้อมูลเรื่องฟ้าฝนเราสัมภาษณ์อาจารย์เมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยผมคุยกับทางกรมอุตุเหมือนกันว่าเอ้ยฝนที่เตือนสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะหนักเท่ากับสุกที่แล้วหรือเปล่าก็แสดงสบายใจได้แล้วกันนะครับว่าท่านให้ข้อมูลเราว่าฝน5ถึง7ฝนถึง10 10ถึง12ตุลาคมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะฝนไม่แช่เหมือนสุกที่ผ่านมาพฤหัสสุกเสาร์ที่ผ่านมามันเป็นลักษณะของฝนเปลี่ยนฤดูสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกับผอ.สมควรต้นจานท่านก็บอกเอาไว้แล้วนะครับมันเป็นฝนลักษณะฝนเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนเฉพาะพื้นที่มันจะไม่ตกแช่มันจะตกกระจาย
1: มันอาจจะตกในย่านนี้เสร็จแล้วก็ขยับไปตกอีกย่านหนึ่งไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาที่ถ้าไปเปิดเรดาร์ดูณวันที่ฝนตกแช่นะจะเห็นเลยว่ามันเป็นลักษณะสีเขียวที่มันครอบไปทั้งหมดเลยอะค่ะมันตกพร้อมกันหมดทุกพื้นที่
0: ใช่แล้วกทม.เนี่ยตกพร้อมกัน50เขตนั่นคือสถานการณ์พฤหัสศุกร์เสาร์ที่ผ่านมา1อาทิตย์ที่ผ่านมาตกทั้ง50เขตแต่ว่าฝนที่จะตกสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นสงอาจจะแบบตกอาจจะกว้างหน่อยแต่ว่าไม่ทั้งกทม.เพราะฉะนั้นก็ขอให้สบายใจได้ว่าน้ำฝนเนี่ยก็อาจจะไม่หนักผมใช้คำว่าไม่หนักเท่ากับสุกที่แล้วละกันเดี๋ยวจะบอกว่าเอาอยู่เดี๋ยวก็จะมาหนักกับผมอีก
1: แต่แอบระแวง
0: แอบระแวงแล้วก็ถ้าจะให้มั่นใจสำหรับประชาชนที่ไปจอดรถอยู่ตามสะพานที่ว่าโอ้ยจะเอากลับบ้านได้หรือยังเนี่ยโหเราดูคลิปใต้คอนโดในกรุงเทพเนี่ยเห็นคลิปเอามาลงทางโซเชียลนะน้ำขึ้นน้ำท่วมรถพังกันเป็นแถวตอนนี้เอาไปจอดได้ที่ปลอดภัยแล้วเอากลับได้ยังทางอุตุเนี่ยบอกผมมาหลังไมค์ว่าถ้าจะเอาให้ชัวร์แบบ 100% เนี่ยหลังวันที่15 16
1: ค
0: ่ะ 100% แต่ว่าฝนสัปดาห์หน้าอย่างที่บอกครับก็ไม่หนักเท่ากับสุกที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีตอนนี้เหลือแต่การสูบน้ำที่ท่วมขัง
1: นั่นแหละนี่คือคำถามคือ
0: เมื่อไหร่จะแห้ง
1: คือเรื่องของฝนเนี่ยเติมมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ห่วงว่ามันปริมาณมันอาจจะไม่ได้เทียบเท่าก่อนหน้านี้แต่ต้องไปย้อนดูท่อค่ะว่าเขาระบายลงไปได้ถึงไหนแล้วเดี๋ยวมันจะมีน้ำท่วมขังอีก
0: น้ำท่วมขังแล้วก็พอถนนสายหลักอย่างที่แจ้งเมื่อต้นรายการนะครับตอนนี้ประมาณมีประมาณ4เส้นเท่านั้นในกรุงเทพถนนสายหลักนะที่ยังสัญจรไม่ได้เนี่ยแต่ว่าทางท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยบอกเอาไว้แล้วการระบายน้ำเนี่ยเราต้องเอาถนนสายหลักให้แห้งก่อนพอถนนสายหลักแห้งแล้วปุ๊บเราถึงจะไปเอาน้ำในคลองให้ลงก่อนแล้วพอน้ำในคลองลงแล้วเนี่ยน้ำในจุดแอ่งต่างๆเนี่ยมันถึงจะสูบเพื่อไปลงคลองได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้ำมันยังไม่ลงเนี่ยโอ้หมู่บ้านฉันท่วมจังเลยทำไมไม่มีใครมาช่วยฉันเลยแม้สูบไปถ้าน้ำมันเต็มอยู
1: ่
0: น้ำตัวนั้น
1: อ
0: ่ะมันก็จะไหลย้อนกลับมาเหมือนกับ
1: เ
0: ราเห็นหลายคลิปแล้วนะที่เครื่องสูบแล้วพอสูบลงน้ำมันก็ไหล
1: สูบซ้ายเข้าขวา
0: สูบซ้ายเข้าขวานี่คือเหตุผลที่ว่าบางทีเราใจเราก็อยากให้แห้งอ่
1: ะ
0: แต่ว่าวิธีทำงานก็ต้องเข้าใจกระบวนการในการระบายด้วย
1: ก็เหมือนนายกบอกว่าจะเอาใจประชาชนก็ได
0: ้
1: เอาใจก็คือการสูบน้ำให้แต่ถ้าเอาความจริงก็คือมันก็เข้าขวาอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เท่าเดิม
0: ค่ะแล้วว่าก็เปลือง
1: ซึ่ง
0: การประชุมโดยใช่เหตุ
1: แล้วประชุมเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ถึงกับถามว่าอธิบดีไปไหน
0: อธิบดี
1: กรมอุตุนิยมวิทยานะคะไปไหนเพราะว่าพอตอนที่ประชุมเนี่ยก็อยากจะเห็นหน้าใช่ไหมเพราะว่าไม่เห็นหน้ามาหลายวันแล้วอ่ะไปไหนปรากฏว่าเกษียณอายุราชการไปแล้วแล้วตั้งใครมาแทนล่ะ
0: อ
1: ันเนี้ยเป็นคำถามเพราะว่าณวันนี้เนี่ยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาขึ้นตรงอยู่กับกระทรวงดีอี
0: อ่าฮะใช่ขึ้นตรงอยู่กับกระทรวงดีอีแล้วตอนนี้ยังไม่มีตัวจริง
1: ยังไม่มีตัวจริง
0: ยังไม่มีตัวจริงก็เลยสงสัยว่าก็ท่านปัจจุบันที่เพิ่งเกษียณไปชื่อว่านางสาวสุกัลยาณียะวิญญาณณยะวินชาญนะครับท่านเพิ่งเกษียณเมื่อเนี่ยนะฮะ30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าท่านยังออกมาให้ข่าวอยู่เลยนะครับว่าฝนเนี่ยอาจจะไม่ได้แช่เหมือนคืนตอนนั้นเรามีประเด็นกับเพจอะไรนะทีลมฟ้าอากาศใช่ไหมที่ออกมาให้ข้อมูลทางกรมอุตุในช่วงนั้นก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่แช่ขนาดนั้นหรอกแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะพูดเป็นภาษาชาวบ้าน
1: มันก็
0: สามวันนะจะเรียกว่าแช่ไม่แช่ก็ไม่รู้นะท่านนี้แหละครับท่านสุกัลยาณีนะครับก็เกษียณไปตอนนี้ยังไม่มีท่านใหม่ใช่ไหมแต
1: ่
0: ว่าท่านที่ไปแน่ๆแล้วคือที่นั่นน้องแอนเปิดอยู่คุณชายใช่ไหม
1: ใช่คุณชายเอี่ยมสิรินะคะเรื่องของกระเป๋าเนี่ยตอนนี้หมื่นกว่าใบอะค่ะก็ทยอยไปเมื่อวานนี้เอาล่าสุดเนี่ยนะยังไม่รู้เลยว่าเหลือทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าทางการบินไทยเขาก็แจ้งมาว่าเขาก็ยังบริการจัดส่งให้กับผู้ที่มีกระเป๋าตกค้างนะแต่ปัญหาคือแล้วคนที่เขา

0: ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยไอ้คนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเดินทางจากต่างประเทศจากต
1: ่
0: างจังหวัดส่งคืนได
1: ้
0: หรือถ้าใครยังเที่ยวอยู่ในประเทศไทยก็ไปตามโรงแรมได้แต่คนที่เขาประสบปัญหาเนี่ยคือปัญหาหนักนะไม่มีเสื้อผงเสื้อผ้าและถ้าหากว่ามีข้าวของเครื่องใช้สำคัญ
1: มียารักษาโรคอยู่ในกระเป๋าต้องใช้ยาเนี่ยทำไง
0: และในกรณีที่คนจะต้องเดินทางออกนอกประเทศแล้วเดินทางต่อเครื่องอย่างเงี้ยจะทำยังไงนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็กลายเป็นข่าวใหญ่เนาะเพราะว่ากระเป๋าตกค้างนับหมื่นไปแล้วก็ปลดคุณชายเอ็มสิรินะคะ
1: CEO
0: ดีดีการบินไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่าก็มองว่าไม่เป็นธรรมนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้รู้สึกว่าตัวเองน่าจะโดนปลดมาเป็นเดือนแล้ว แต่มันมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
1: เหรอฮะได้กลิ่นมาก่อนแล้วค
0: ุณชาย
1: เองบอกว่าเหมือนกับคือในการบินไทยเองก็ต้องบอกว่ามีเรื่องการเมืองภายในมีอะไรก็เป็นองค์กรใหญ่อะเนา
0: ะ
1: เป็นองค์กรใหญ่แล้วก็เคยคุณชายเองก็อยู่ในทีมที่การบินไทยเองเนี่ยหลังโควิดเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ตกต่ำต้องถึงกับขายที่ดินขายอาคารอะไรต่างๆเพื่อมาหมุนเวียนมีการปรับโครงสร้างเข้าแผนฟื้นฟู
0: ค
1: ุณชายเองเนี่ยก็อยู่ในทีมที่ช่วยทำให้การบินไทยเนี่ยผงกหัวขึ้นนะครับกลับมาดีขึ้น
0: ซึ่งตอนที
1: ่เป็นลูกหม้อใช่ไหมเป็นลูกหม้อเลย
0: พอหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งเนี่ยพอรู้มติออกมาเนี่ยก็ถึงกับมีคราบน้ำตาน
1: ะ
0: แล้วก็มีทั้งลูกน้องหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ช่วยดูแลลูกน้องแล้วก็ลูกน้องเองก็รักท่านด้วยนะคะซึ่งปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านเองก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่มองว่าไม่เป็นธรรมนะเพราะว่าก็พยายามแก้ไขสถานการณ์มาตลอดแต่มันก็ส่งผลกระทบไปนะคะ
1: ใช่ๆเรื่องนี้มองเป็น2มุมเนี่ยจะถามว่าถ้าจะหาคนรับผิดชอบสักคนหนึ่งก็ต้องเป็นผู้นำแหละนะฮะก็จะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าอีกมุมนึงในแง่การทำงานในแง่โปรไฟล์ที่สิ่งที่เคยทำมาคนภายในเขาก็รู้นะครับว่าคุณชายทำงานยังไงแต่ว่าแน่นอนแหละเหตุการณ์นี้มันก็ต้องมีคนรับผิดชอบมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่ผลกระทบความน่าเชื่อถือนี่สายการบิน
0: นานาชาติ
1: ค่ะเขาเป็นระดับชาติของเราอะ
0: ก็ถึงขนาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านสุรศักดิ์เนาะท่านยังบอกว่าถ้าหากว่ายังแก้ไขไม่ได้อะหรือว่าจะต้องเปลี่ยนชื่อเลยไห
1: ม
0: เพราะว่ามันก็มองว่าเป็นสายการบินแห่งชาติ
1: สายการบินแห่งชาติ
0: แล้วก็มองไปถึงทางฝั่งของนอกเหนือจากกระทรวงคมนาคมที่ต้องมาจัดการเพราะคุณพิพัฒน์เองก็ลงพื้นที่ไปนะคะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์เองเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปดูแลกันหมดเลยนะคะว่าแก้ไขสถานการณ์ยังไงเอากองทัพอากาศมาช่วยนะคะเอาไปรษณีย์ไทยมาช่วยนะคะเพื่อที่จะดำเนินการให้มันเคลียร์ให้เสร็จโดยเร็วที่สุดแต่เขาก็มองไปถึงกระทรวงการคลังที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยเหมือนก
1: ัน เป็นประธาน
0: เป็นประธานบอร์ดคุณลาวรุ่นแสงสนิทนะคะเขาก็มองว่าอ่ะณส่วนตรงนี้เนี่ยมาถึงท่านก็ประชุมแล้วก็สั่งปลด
1: มาถึงสั่งปลดแล้วก่อนหน้านี้ท
0: ่
1: านมี
0: อันนี้ก็กลายเป็นคำถาม
1: แก้ปัญหาอะไรบ้างมาถึงปลดเลยก็เป็นคำถามที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับส่วนเรื่องน้ำประเด็นอื่นๆก็จริงๆก็ต้องให้กำลังใจเนาะต้องให้กำลังใจคนที่น้ำตอนนี้กำลังท่วมอยู่แล้วก็สถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะดูจากฝนที่ไม่มาเติมแล้วก็ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะเพราะว่าทำงานกันเหน็ดเหนื่อยจริงๆกทมเนาะมีเรื่องประเด็นแก้มลิงก็มีดราม่าอีกอย่างที่บอกผังเมืองมันยากเนาะการจะหาพื้นที่รับน้ำในกรุงเทพมหานครปัจจุบันเนี่ยโอ้โหความเจริญมันก็แผ่ไพศาลไปรอบๆเขตกรุงเทพมหานครแต่ก่อนเคยเป็นที่รับน้ำเนี่ยมันก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรมีห้างสรรพสินค้าใหญ่โตมาอยู่ความเจริญเข้ามาแน่นอนอ่
0: ะ
1: อุโมงจะเป็นทางรอดสำหรับชาวกรุงเทพอย่างที่อาจารย์นัทท่านให้ความคิดเห็นแต่มันก็มีเรื่องงบประมาณอีกก็ต้องให้ภาครัฐช่วยดูแลเรื่องอุโมงค์ในกรุงเทพด้วยเรื่องงบ
0: คืออย่างไอ้แก้มลิงเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่งบประมาณ 11,000 ล้านบาทเท่านั้นแต่มันมีปัญหาเรื่องการเวนคืนที
1: ่ที่ดิน
0: อันนี้แหละ
1: นี่งบส่วนใหญ่จะเป็นงบเวนคืนที่ดินเนี่ยแหละครับส่วนของภาพใหญ่อ่
0: ะ
1: ก็ 1.6 แสนล้านเนี่ยคือเหมือนกับทำแม่น้ำเจ้าพระยา2อ่ะขุดมาเลยตั้งแต่ชัยนาทป่าสักมาลงอ่าวไทยอีกเส้นนึง
0: อ
1: ันนี้อาจารย์นัทท่านก็บอกเองว่าแก้ปัญหาที่ตรงจุด
0: ซื้ออนาคต
1: ซื้ออนาคตถึงแม้ว่างบผูกพันแล้วฟังดูว่าอาจจะตกใจในยามที่ประเทศเราอาจจะไม่ได้อุ้มฟูใช่ 1.6 แสนล้านงบผูกพัน7ปี
0: ค่ะ
1: 7ปีแต่ว่าถ้าทำได้มันก็จะช่วยแก้ปัญหาชาวอยุธยาที่บอกท่วมซ้ำซากได้อย่างยั่งยืน
0: เนาะเพราะว่าเขาท่วมทุกปีนะคะ
1: ลองดู
0: ปีเลยแล้วก็อย่างประเด็นที่เราต้องให้กำลังใจอย่างที่พี่โอบอกว่าให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เนี่ยมันก็มีประเด็นดราม่าออกมาคือช่วงเนี่ยน้ำท่วมมันก็มีดราม่าเยอะเนาะ
1: เขาเหนื่อยเลย
0: คือมีเรื่องของเทคโนโลยี คือต้องบอกว่าการเยียวยาครั้งนี้เนี่ยมันแบ่งเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยเป็นส่วนงบประมาณของท้องถิ่น
1: ท้องถิ่น
0: ที่ทางรัฐบาลส่งไปอย่างกรุงเทพเองก็จะมี

0: ประมาณในส่วนหนึ่งให้อันนี้คุณก็ต้องไปลงทะเบียนในสำนักงานเขตแล้วหรือว่าจะไปทางออนไลน์ที่แต่ละพื้นที่เขาเปิดอย่างกรุงเทพเขาก็เปิดเว็บไซต์ของเขาใช่ไหมคะแต่ในขณะที่ทางท้องถิ่นเองจังหวัดต่างๆเขาก็มีในรูปแบบของเขา
1: อ
0: ันที่สองคือในของทางครม.นะคะอันนี้คือรัฐบาลเยียวยาร
1: ัฐบาลเยียวยา
0: อันนี้คือในส่วนนี้เนี่ยก็อีกทางนึงอันนี้ไปลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีคนบอกว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่ามันเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งรัฐบาลก็ดำเนินการแก้ไขคราวนี้เนี่ยพอมันเกิดปัญหาก็คือว่ามีคนไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตอบกลับมาไม่รู้ด้วยความเหนื่อยหรืออะไรใดๆนะคะหรือด้วยความหวังดีก็ไปคุยกับคุณลุงบอกว่าถ้าคุณลุงเล่นไลน์ได้เนี่ยทำไมคุณลุงไม่ไปเรียนรู้น่าจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้แอปบ้างนะคุณลุงก็เลยน้อยใจตอนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก็เลยเกิดการร้องไห้ขึ้นมาคราวนี้มันเลยกลายเป็นประเด็นเพราะว่าไม่ได้เพียงแค่ผู้ว่ารับทราบปัญหานี
1: ้นายก
0: ไปถึงนายกค่ะนายกหันไปถามท่านปลัดมหาดไทยคุณเกษตรสัมพันธรัตน์ว
1: ่
0: า
1: ไป
0: ดูลูกน้องใครลูกน้องใครไปดู
1: มา
0: ก็เลยทำให้ท่านชัดชาติเองซึ่งอยู่ข้างหลังก็บอกว่า
1: ออกตัวเลย
0: ลูกน้องผมเอง
1: ลูกน้องผมเอง
0: นะแล้วก็ไปดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกมาขอโทษประชาชนนะคะว่าก็ต้องไม่มีเรื่องแบบนี
1: ้
0: เนาะก็ต้องดูแลอำนวยความสะดวกให้นะคะเพราะก็ต้องยอมรับว่าการเล่นไลน์ได้ไม่ได้หมายความว่าทำแอปอื่นๆได
1: ้
0: เพราะไลน์ก็คือแค่คุยแค่โทรแค่ถ่ายรูปส่งนอกนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะ
1: คืออารมณ์
0: ผู้สูงอายุด้วย
1: อารมณ์ของคนที่เดือดร้อนเข้าใจได
0: ้
1: เราจะเห็นผ่านทางที่ท่านนายกลงไปที่แฟลต
0: อ
1: ืมๆเคฮะแล้วถูกถ้าไปดูคลิปก็จะเห็นนะฮะโดยความอารมณ์โกรธนะฮะก็ท่านนายกก็ยังดีนะไปถึง 2-3 ครั้งใช่ไหมรู้ว่าไปแล้วโดนด่าน
0: ายกบอกเข้าใจ
1: เข้าใจ
0: เป็นเรื่องที่เราก็ต้องยอมรับว่
1: า
0: เขาโกรธอะ
1: เขาโกรธ
0: เขาโกรธเขาก็สมควรโกรธถ้าหากว่าบ้านถูกน้ำท่วมขนาดนี้นายกก็ยอมรับ
1: แต่บ้านนายกไม่ท่วมนะเห็นคุณนวัดบอกว่าบ้านนายกไม่ท่วมฐานะที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน
0: ท่านบอกว่าให้ไปถามนิติให้ไปถามนิติบุคคลของหมู่บ้านว่าเป็นยังไงนะไม่ท่วม
1: เราจะได้เรื่องเลยไหมแอนมีเรื่องคดีใหญ่
0: จะไปแวะคดีใหญ่ค่ะเราไปคุยแต่เรื่องน้ำท่วมกัน
1: คดีอะไรนะ
0: คดีป๋อง5ศพจำได้หรือเปล่า
1: ก็คือ
0: มีเหตุการณ์คือเขาเนี่ยไปฆ่า3พ่อแม่ลูกก่อนนะคะแล้วก็ไปก่อเหตุฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าตอนแรกเนี่ยทั้ง2คนก็คือป๋องกับพงเขาปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนใช่ไหมคะแต่ล่าสุดเนี่ยในฝั่งของตัวธงเนี่ยเขาให้การรับสารภาพโดยเมื่อวันก่อนเนี่ยทางศาลจังหวัดพัทยานะคะก็ได้มีการพิจารณาระหว่างพนักงานอัยการพัทยานะคะกับโจทเนี่ยแล้วก็มีจำเลย2คนเนาะก็คือในป๋องกับในธงอันนี้คดี2พี่น้องชาวรัสเซียก่อนนะคะคือมีข้อหาในการแจ้งข้อหาเนี่ยหลายข้อหาไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันชิงทรัพย์นะคะแล้วก็มีอีกข้อหานึงที่เขามีการกลับคำก็คือการข่มขืนกระทำชำเราประทุษร้ายฝั่งของในป๋องเนี่ยก็ยังคงให้การปฏิเสธเหมือนเดิมแต่ว่าตัวของในธงค่ะจำเลยที่2เนี่ยให้การรับสารภาพ
1: มีการข่มขืนเกิดขึ้น
0: ว่ามีการข่มขืนเกิดขึ้น
1: สองพี่น้องชาวรัสเซียนะ
0: ใช่ค่ะอันนี้คือกรณีคดีนี้นะคะจำเลยทั้ง2เนี่ยก็ยังมีการให้การปฏิเสธในบางส่วนของคำฟ้องด้วยนะคะซึ่งศาลเนี่ยก็จะนัดเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์และกำหนดนัด20ตุลาค
1: ม
0: เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี่คือความคืบหน้าของคดีนี้แต่คนก็ยังบอกว่าป๋องนี่ยังปากแข็งอยู่นะ
1: คือคดีนี้ตอนเป็นข่าวแรกๆเนี่ยคือป๋องเนี่ยเหมือนกับไปชิงทรัพย์รถจักรยานยนต
0: ์
1: ข่าวออกมาอย่างนั้นแล้วก็เจ้าตัวช่วงแรกเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีเรื่องเพศเรื่องข่มขืนมาเกี่ยวข้องแต่สุดท้ายแล้วในคำฟ้องเนี่ยมีแต่เจ้าตัวป๋องยังไม่รับปฏิเสธในธงเนี่ยรับสารภาพแสดงว่ามีเรื่องข่มขืนเพราะมันเป็นคดีที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติด้วยโอ้โห
0: แต่ถ้าย้อนไปคดีก่อนๆป๋องก็มีคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไง
1: คือพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยมีประวัติอยู่แล้วนะครับอ่ะวันนี้แจ้งสักนิดนึงนะครับสำหรับที่ใครมีบัตรที่จะไปเข้าร่วมยินดีต้อนรับน้องเนเน่น้องเนเน่เนี่ยขึ้นมากรุงเทพนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยของห้างพารากอนเนี่ยเขาก็จะจัดงานขึ้นแต่ว่าทางเพจพารากอนเนี่ยโพสต์เมื่อสักช่วงหัวค่ำเมื่อคืนนะฮะก็ในข้อความนะครับก็บอกว่างานนี้นะจัดขึ้นเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้แฟนๆเนี่ยได้มาร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับเนเน่โรยัลในโอกาสแห่งความภาคภูมิใจครั้งนี้ภายในงานจะเป็นกิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดีขีดเส้นใต้ตรงนี้นะฮะจึงไม่มีการแสดงดนตรีหรือร้องเพลงภายในงานขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมต้อน

0: มาอยากฟังน้องเนเน่ร้องเพลงมาเล่นดนตรีเอนเตอร์เทนคนดูแต่ในงานไม่มี
1: สถานที่อาจจะไม่พร้อมเครื่องเสียงต้องใช้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ผมว่าทางพารากอนอาจจะต้องแก้เกมนิดนึงนะฮะ
1: มีสะพายหรออ
0: าจจะหากีตาร์โปร่งให้น้องเนเน่สักตัวหนึ่งเล่น
1: เพราะ
0: ว่าถ้าเล่นดนตรีแบบเต็มรูปแบบเครื่องทรงเครื่องเสียงมันจะอาจจะต้องเซตอัพยากหน่อยถ้าไม่ได้เตรียมอ่ะอาจจะต้องแก้ปัญหาไม่รู้สิประชาชนก็คาดหวังว่าไปเจอน้องเนเน่แล้วอาจจะต้องได้ยินเสียงน้องเนเน่ร้องเพลง
1: ก็แจ้งตามที่เขาแจ้งมาแล้วกันเนาะค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วมะได้เท่านี้แหละครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้ประเมินสถานการณ์ในภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดกรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายเร่งอำนวยสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถประกอบด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายการขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์และผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทรถจักรยานยนต์35บาททั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนี้จะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นอุตุเตือนอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่6เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยระบุว่าในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออก

0: และภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่ 7 ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ช่วงนี้มาติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ค่ะทัพไทยคว้าเพิ่มอีก3เหรียญทองรวมเป็น18เหรียญทองในเอเชียนเกม2026เริ่มที่เทควันโดรอบชิงชนะเลิศรุ่น68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะไทยวัย21ปีดีกรีแชมป์โลกในปี2025และเป็นเจ้าของเหรียญทองในรุ่น63กิโลกรัมจากเอเชียนเกมครั้งที่แล้วพบกับมาดี้ฮาจิดีกรีเหรียญเงินชิงแชมป์โลกรุ่น63กิโลกรัมจากอิหร่านโดยบัลลังก์สามารถเอาชนะไปได้2-0ยกคว้าเหรียญทองไปครองเป็นเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงขนมจีบนัดกมลวาสนาจอมเตะสาวไทยวัย18ปีเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพบกับฟาเดียคีฟานนักกีฬาจากจอร์แดนปรากฏว่านัดกมลทำเต็มที่ก่อนจะพ่ายไป0-2คว้าเหรียญทองแดงมาครองโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าโค้ชทีมต่อสู้ไทยกล่าวหลังจบเกมว่าประเภทต่อสู้ตั้งเป้ามา1เหรียญทองได้มา1เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงถือว่าเป็นไปตามเป้าส่วนภูมิเซ่ได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงถือว่าเป็นความสำเร็จเสียดายบางรุ่นเราเล่นเต็มที่แล้วส่วนกรณีของอิมพัชระการภูลเกิดที่สูญเสียคุณพ่อก่อนแข่งขันและได้เหรียญทองแดงรุ่น49กิโลกรัมหญิงโค้ชเชกล่าวด้วยความเสียใจว่ามีการคุยกับอิมแล้วว่ามีเวลาให้กลับบ้านโดยคุณแม่ของน้องอิ่มให้ตั้งใจทำหน้าที่เพื่อชาติในเอเชียนเกมก่อนด้านการแข่งขันเรือใบปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยคุมเรือได้อย่างยอดเยี่ยมแข่งครบ12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองไปครองเป็นเหรียญที่2ของเรือใบไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเหรียญเงินเป็นของฮ่องกงและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้ยูยิตซูรุ่นไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงไทยส่ง2คนคืออรภาเสนาธรรมนักยูยิตซูสาวไทยเข้าชิงเหรียญทองกับเอนริเก้อเล็กซานเดรียลุยจากฟิลิปปินส์โดยทั้ง2คนสู้กันอย่างสนุกก่อนที่สาวไทยจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนคว้าเหรียญทองไปครองโดยเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งแรกของยูยิตซูและเป็นเหรียญทองที่17ของทัพนักกีฬาไทยด้านพิมลศรีวิกรประธานโอลิมปิกไทยถือว่าไทยได้18เหรียญทองทำได้เกินเป้า 14-15 เหรียญทองที่ประเมินไว้อีกทั้งต้องชื่นชมนักกีฬาใหม่ๆที่ได้เหรียญทองครั้งแรกอาทิแบดมินตันและยูยิสูที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเอเชียนเกมครั้งนี้สรุปตารางเหรียญจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี166เหรียญทอง87เหรียญเงิน79เหรียญทองแดงญี่ปุ่นตามมาเป็นที่2ที่77เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่อันดับ3มี37เหรียญทองไทยอยู่อันดับ6มี18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ20เหรียญทองแดงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
5: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสำหรับรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะอยู่กับดร.ตรีมินทร์เกษมวิรัติพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพค่ะและดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์มอสค่ะ
6: สวัสดีครับผมคุณขวัญสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
5: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 หรือว่า LINE @นะคะ @MCOT News ก็ได้เช่นเดียวกันท่านจะสอบถามหรือว่าพูดคุยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหัวข้อของเรานะคะกับอาจารย์มอสได้นะคะเมื่อเราตั้งหัวข้อว่าการบินไทยไม่รักคุณเท่าฟ้าอันนี้อาจารย์มอส
6: แล้ววันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่การบินไทยครับ
5: อุ้ยคือต้องแบบ
6: เอิญมาก
5: เขาเรียกเลยอ้าวเอ๊ะอย่างนี้อาจารย์หมอจะมีบทบาทในการปรับภาพลักษณ์ให้การบินไทยหรือเปล่านะอันนี
6: ้ไม่มีเลย
5: หร
6: ือ
5: ว่าไปธุระอย่างอื่น
6: โอ้โหพูดถึงการบินแล้วเนี่ยนะครับองค์กรเขาเป็นองค์กรที่มีคุณภาพมากอยู่แล้วในเรื่องของบุคลากรเนาะ
5: ค่ะ
6: เขาจะมีหน่วยงานฝึกอบรมข้างในของเขาอยู่แล้วครับแต
5: ่
6: ถ้าเกิดเขาจะขอความ
5: ความเห็นมุมมองใช่ไหมคะ
6: ผมก็ยินดีไปช่วยได้นะลองถ้าเกิดฟังวันนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยผมน่าจะมีอะไรที่เข้าไปช่วยการบินไทยได้ก็บอกเราไม่มีปัญหาแล้วผมอยากช่วยสายการบินแห่งชาติครับถ้ามีโอกาสเอาความรู้ความสามารถที่มีไปใช้ได้เรื่องของวันนี้จะคุยอะไรกันคุณขวัญ
5: ก็คือวันนี้อาจารย์มอสก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนพอเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงแล้วก็หลายๆพื้นที่รอบพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยคือก็ไม่ได้อยู่ในความคิดแรกๆอยู่ในหัวเลยแหละว่ามันจะลามไปถึงระบบของสนามบินแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยอ๋อการใช้กำลังคนภาคพื้นของสายการบินไทยเนี่ยมันก็ต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญแล้วคนเหล่านั้นในช่วงเวลาที่น้ำท่วมอ่ะเขาก็ยังคงหลับพักผ่อนในบ้านของเขาแล้วก็ไม่สำหรับเรื่องนี้คือแผนเผชิญเหตุเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการจัดไว้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าคือเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยการบินไทยใช้เวลาประมาณ 3-4 วันนะคะถึงจะจัดการกระเป๋าประมาณ 10,000 ใบเกิดขึ้นได้แล้วก็อาจารย์มอสอันนี้แชร์ให้ฟังคือมีผู้สื่อข่าวของเราที่ประจำอยู่ที่อินโดนีเซียเขาเป็นชาวอินโดนีเซียนี่แหละค่ะแล้วก็เดินทางมาที่ใช้สายการบินไทยแล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องเพื่อไปกาดมันดุของเนปาลที่วันที่27ประมาณนี้ค่ะเขาเนี่ยเดินทางมาแล้วสุดท้ายเนี่ยเครื่องบินเขาล่าช้าไปประมาณ2วันอาจารย์มอสกว่าที่เขาจะมีการเปลี่ยนเครื่องได้กระเป๋าที่ถูกต้องแล้วก็เดินทางไปถึงกาดมันดุแต่ว่าโอเคสุดท้ายพอไปถึงกาดมันดุเนี่ยกระเป๋าก็คือตามไปกับตัวเจ้าตัวนั่นแหละก็คือไปถึงกาดมันดุด้วยสวัสดิภาพแต่ว่าใดๆก็ตามมันเกิดขึ้นจากความที่โรงแรมก็จองไว้แล้วสถานที่ต่างๆก็จองไว้แล้วรถที่เช่าหรืออะไรทำนองนี้มันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นในภาพรวมซึ่งตรงนั้นน่ะคือผู้สื่อข่าวประจำรายการ Good Morning อาเซียนที่เราออกอากาศในตอนเช้าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาค่อนข้างเดือดร้อนมากเลยแล้วสุดท้ายขวัญถามว่าได้กว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่ามีการติดต่อประชาสัมพันธ์เนี่ยผ่านไปกี่ชั่วโมงเขาก็เลยบอกว่าประมาณ7ชั่วโมงเขาถึงจะได้คูปองในการแลกอาหารและช่วง7ชั่วโมงก่อนหน้านั้นน่ะเขาก็ต้องดูแลตัวเองไปกับ 7-Eleven อันนี้คือคำบอกเล่าของเพื่อนผู้สื่อข่าวชาวอินโดนีเซียอาจารย์มอส
6: ครับผมคือต้องแจ้งแบบนี้เลยครับว่าในเรื่องของภาวะวิกฤตเนา
5: ะ
6: มันเป็นคำว่าวิกฤตแปลว่ามันไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น
5: ครับ
6: ถ้าใครที่เคยฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการทำต่างๆนะครับ
5: ค่ะ
6: ครับการทำงานบริการการอะไรอย่างเงี้ยครับผม ขาจะเข้าใจว่าภาวะวิกฤตคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อนม
5: ัน
6: แปลว่าแล้วมันต้องปัจจุบันทันด่วนมากและคำว่าวิกฤตแปลว่าส่งผลเสียหายร้ายแรงเราถึงจะเรียกเป็นวิกฤตน
5: ะ
6: มันสำคัญมันกระทบกับภาพต่างๆความเราสิ่งที่เราให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นมันต้องแก้ไขเร่งด่วนมากนะครับอ
5: ัน
6: เนี้ยมันเร่งด่วนมากเนาะอยู่ดีฝนก็ตกน้ำก็ท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสียหายเยอะแล้วก็เนี่ยคนดีเลย์ไป2วันใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะแต่ก็คือมันเหมือนกับว่าคือมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่มันสามารถคาดการได้หรือเปล่าคะอาจารย์มอส
6: โอเคมันไม่คาดคิดโอเคอันนี้การความน้ำท่วมนะครับมันคาดการได้ว่ามันจะเกิดขึ้นแต่เขาจะไม่ได้คาดการว่าพนักงานจะไม่มา
5: ค่ะ
6: เขาคิดว่าพนักงานอาจจะมา
5: สามารถเดินทางมาได้
6: เนื่องจากว่าเอ้ยน้ำก็ท่วมก็เป็นปกติก็ไม่ได้ใช่เรื่องแปลกเนา
5: ะ
6: อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พนักงานอาจจะฝ่าน้ำมาแต่วันที่พนักงานลากันหมดแล้วไม่มีคนมาทำงาน
5: ค
6: ่
5: ะ
6: อันนี้แหละครับคือสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนเพราะพนักงานจะไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแบบหลายชั่วโมงหรือเป็นวันเพื่อที่ให้ทางสำนักงานใหญ่หรือหน่วยงานบริบัญชาการเนี่ยเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมกำลังพลที่จะมาสำรอง
5: ค่ะ
6: นะครับมันก็เลยเนี่ยเรียกว่าวิกฤตแหละน
5: ั
6: ้นการแก้ไขวิกฤตเนี่ยนะครับถ้าวันนี้คุยกับเล่าฟังพวกเราอยู่เนี่ยนะครับก็จะได้ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขวิกฤตครับว่าแล้วเราจะแก้ไขยังไงแล้ววันนี้พอมันช้าเนี่ยส
5: ิ
6: ่งที่ตามมาความเดือดร้อนทำให้คนโมโห
5: ถูกต้อง
6: ใช่หรือไม่
5: ใช่ค่ะ
6: เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นพอความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นเยอะๆแล้วมันก็ล่าช้าดูเหมือนจะไม่มีการแก้ไขคนก็ยิ่งโมโหหนักคุณขวัญ
5: ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าในช่วงแรกนะคะเท่าที่ติดตามรายงานข่าวแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนผู้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าในชั่วโมงแรกๆที่การบินไทยเขาเดินทางมากับการบินไทยแล้วก็ถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยพบว่าโอเคมันเกิดปัญหาน้ำท่วมกระเป๋าล่าช้าเขาติดตามจากเว็บไซต์ข่าวสารแต่การสื่อสารจากองค์กรของการบินไทยเองเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้พบกับตัวบุคคลที่มาสื่อสารกับกรุ๊ปนะคะกับเที่ยวบินนี้ของตัวเขาเองแต่ว่าคือเขาบอกว่าให้มีลักษณะของการติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของการบินไทยโอเคมันมีเสียงประกาศถึงสถานการณ
6: ์
5: ฉ
6: ุ
5: กเฉิน
6: ม
5: ันรู้สึกถึงการไม่ดูแลเขารู้สึกเหมือนเขาถูกโดนทอดทิ้งอันนี้เป็นการเสียงสะท้อนนะคะ
6: ยังไงก็ไม่พอครับคุณกวาดแล้วก็เรื่องของการดูแลเลยพอวิกฤตเนี่ย คนอยากคุยกับคนมากกว่าคือการสื่อสารทางเดียวอะ
5: ่ะ
6: ยังไงก็ไม่ทำให้คนรู้สึกว่านี่คือการบริการที่ดีการสื่อสารด้วย2ทางในภาวะวิกฤตเป็นเรื่องสำคัญมากนั่นแปลว่าคุณขวัญนึกภาพเวลามีเหตุการณ์กับที่ใดก็ตามเนี่ยผู้มีอำนาจเนาะต้องใช้คำนี้ผู้มีอำนาจต้องรีบออกมาสื่อสารกับผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนอย่างวันเนี้ยถ้าน้ำท่วมคุณชัดชาติไม่ออกมาคุณอนุทินไม่ออกมาคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไปไหนคนมีอำนาจไปไหนเนี่ยหรอครับย้อนกลับไปตอนถ้ำขุนน้ำนางนอนนั่นก็วิกฤตถูกไหมครับ
5: ถูกค่ะ
6: คนที่ออกหน้าก็คือท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่านโรงศักดิ์ซึ่งตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะครับท่านเสียดายท่านมากเลยอ่ะคนดูมีความสามารถเนา
5: ะ
6: ท่านก็จากเราไปแล้วแต่ว่าในความดีของท่านความเป็นผู้นำของท่านยังอยู่ในความทรงจำของทุกคน
5: ครับ
6: งั้นอันเนี้ยวิกฤตแรกข้อแรกเลยนะครับเมื่อมีวิกฤตผู้มีอำนาจต้องออกมาสื่อสารกับผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอาชีพโดยเฉพาะงานที่เราเป็นงานบริการอันนี้ต้องรีบออกมาทำ
5: ค่ะ
6: ครับผม
5: อืมค่ะอาจารย์แต่ว่าคือในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยตัวผู้นำเองตัวผู้นำองค์กรเองก็อาจจะยุ่งในสถานการณ์แบบเหมือนที่แก้ปัญหาฉุกเฉินเฉพาะหน้าอยู่อย่างเงี้ยเขาจะแบ่งสรรปันส่วนยังไงถ้าเขาเป็นผู้นำองค์กรอาจารย์คะ
6: โอเคอันดับแรกก่อนนะครับมันก็ต้องมีการประชุมกันเนาะมีการรวบรวม
5: ปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะ
6: ผมเป็นหัวหน้าสูงสุดนะฮ
5: ะ
6: ผมต้องรวบรวมคนแล้วก็มอบหมายคนมีอำนาจมาคุยกับมอบหมายคนที่มีอำนาจรองลงมาจากผมก็ได้ให
5: ้
6: มาคุยมาสื่อสารกับคนที่ได้รับผลกระทบ
5: ค
6: ือในภาพที่เกิดขึ้นที่สนามบินเนี่ยกลายเป็นว่าพนักงานระดับปฏิบัติการต้องมานั่งรับหน้า
5: ใช่
6: แก้ปัญหาไม่ได้อะ
5: เกิดสถานการณ์กดดันอะแล้วก็เขาร้องไห้อาจารย์อันนี้ขวัญก็สงสารเหมือนกันเห็นอกเห็นใจค่ะ
6: และผมเชื่อว่าไม่ใช่คนเดียวที่โดนดุทั้งสนามบินน่าจะโดนกันหมด
5: ใช่
6: ถูกไหมครับ
5: ค่ะ
6: เพราะลูกค้าเนี่ยเป็นไม่รู้กี่พันรายนะฮะไม่รู้กี่พันรายที่เดินอยู่ในสนามบินเพื่อรอกระเป๋าแล้วก็เห็นความเดือดร้อนเห็นความผิดปกติในขณะที่ พนักงานก็มีอยู่ประมาณอาจจะเป็น100 คนหรือเป็น 1,000 คนก็ได้แต่ว่าไม่มีใครมีอำนาจที่ตัดสินใจว่าจะทำยังไงแล้วก็

0: บใบนี
1: ้ค่ะ
0: ทุกอย่างมันมีขั้นตอนมีเรื่องราวของมันนะว่ากระเป๋าจะออกมาได้ต้องอะไรยังไงป่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันระบบภายในทำยังไงแต่ว่าอะไรก็ตามคนที่มีอำนาจเท่านั้นครับที่จะเป็นคนสั่งการและรับผิดชอบเรื่องพวกนี้เวลามีวิกฤตเกิดขึ้น
1: ค่ะตัวพนักงานเองที่เขาอยู่หน้าแบบเคาน์เตอร์อะไรทำนองนี้เมื่อเจอสถานการณ์วิกฤตแบบนี้แล้วเกินจะรับมืออาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรให้กับพนักงานที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์บ้างคะมันใหญ่เกินไปที่เขาจะตัดสินใจอ่ะแต่ว่าคือเขาต้องรับมือตรงนั้นแหละอาจารย์มอส
0: ผมต้องชื่นชมเขาก่อนที่เขาอดทนมากนะ
1: ค
0: ือความรับผิดชอบของทุกคนอ่ะมันมีในหน้าที่ของตัวเองใช่ปะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยการที่เขาอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์นั้นแล้วเขาไม่ไปไหนแปลว่าเขารับผิดชอบมากนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดมากๆนะฮะอันเนี้ยแต่ถ้าคำแนะนำสำหรับคนอยู่ตรงนั้นก็คือต้องอดทนในการรับมือครับแล้วก็อธิบายเท่าที่อธิบายได
1: ้
0: ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วก็รีบติดต่อคนที่มีอำนาจนะครับถ้าว่าเราจะต้องทำอะไรกันต่อไปแล้วก็เรื่องราวที่จะแก้ไขให้กับคนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยต้องทำอะไรบ้างอะไรพวกนี้ครับผม
1: อัน
0: นี้เราต้องรีบคืออันนี้ถ้าข้างบนไม่มีข่าวสารไปให้ข้างล่างก็ไม่มีข้อมูลพูดต่อ
1: ถูกต้อง
0: ไหมครับ
1: ค่ะก็คือเหมือนนะในระดับปฏิบัติการเนี่ยการตัดสินใจว่าจะนำกระเป๋าทั้งล็อตเนี้ยไปที่ไหนอย่างไรใครจะคัดแยกกระเป๋าเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยความยากนะคะอาจารย์แต่ว่าย
0: ากครับยากมาก
1: เออใช่แล้วก็คือในส่วนของอันนี้เรามาผู้นำองค์กรมาคนที่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วค่ะตัวผู้โดยสารเองเนี่ยคือเขาเหมือนกับหงุดหงิดอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือพอเห็นพนักงานเนี่ยเขาคือต้องเผื่อใจเผื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกันอย่างไรได้บ้างคือความโกรธของเราเนี่ยสามารถนับ1ถึง10ได้ไหมเวลาเราเป็นผู้โดยสารหรือว่าเราเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆเนี่ยเราเองเนี่ยควรจะเหมือนเขาเรียกอะไรนะจัดการกับอารมณ์ตัวเองอย่างไรดีคะอาจารย์คะ
0: ก็พอมันเป็นเรื่องที่มันใหญ่นะครับอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเกิดอำนาจการตัดสินใจของระดับปฏิบัติการพอมันเกิดอำนาจการตัดสินใจระดับปฏิบัติการเราพูดกับเขาไปอ่ะก็ไม่มีประโยชน
1: ์
0: อย่างมากเราก็ได้แค่ระบายความโมโหของเราสิ่งที่เราทำได้คือผมน่าจะบอกว่ามีตำแหน่งที่สูงกว่านี้ไหมไปตามมาให้หน่อยเราอยากได้การตัดสินใจถูกต้องไหมครับท
1: ุ
0: กคนเวลาที่เรามีวิกฤตเนี่ยเราอยากได้การตัดสินใจของผู้ที่ต้องดูแลเราอ่ะทีนี้ถ้าเด็กตัดสินใจไม่ได้ก็ต้องมีระดับหัวหน้าขึ้นมาหรือผู้จัดการหรือระดับที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อมาเป็นคนตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับเรื่องที่เรากำลังเดือดร้อนอยู
1: ่ค่ะ
0: นะครับเพราะในนี้ก็คือคนที่เป็นผู้ได้รับผู้ประสบภัยเนาะผู้ประสบภัยเนี่ยก็จะต้องใจเย็นๆจะบอกใจเย็นก็ไม่ได้เราก็ถ้าเป็นเราก็ใจร้อนเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็เราก
0: ็ให้คุยให้ถูกคนดีกว่า
1: ใช่คุย
0: บอกผู้ประสบภัยว่าให้หาคุยให้ถูกคนอย่างนี้ดีกว่า
1: ใช่ไหม
0: ถ้าคุยถูกคนก็จะได้การตัดสินใจที่ดีเกิดขึ้น
1: ค่ะเหมือนเวลาเราไปร้านอาหารแล้วกันยกตัวอย่างที่อาจจะเจอง่าย
0: ๆใช่ใช
1: ่เมนูมันอาจจะผิดหรือว่ามีเส้นผมหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ควรจะอยู่ในอาหารจานนั้นใช่ไหมอาจารย์มอสอันเนี้ยเราจะไปตำหนิเด็กเสิร์ฟหรือว่าไปบอกว่าเอากุ๊กมาคุยซิอย่างนั้นอย่างนี้มันเหมือนกับว่าไม่ตรงจุดอันนี้ต้องคุยกับผู้จัดการร้านใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องไปเรียกผู้จัดการมาสิว่าจะตัดสินใจยังไงจะให้พี่กินฟรีจะให้ส่วนลดพี่จะขอโทษพี่ยังไงจะดูแลยังไงกับการสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้คือเราต้องการคนที่ตัดสินใจงั้นวันนี้การที่หลายๆคนถามหาว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไปไหนหมดก็เพราะว่าเราไม่เห็นว่าจะมีใครที่ตัดสินใจได้ออกมาพูดคุยกับผู้ประสบภัยหรือให้ข่าวกับนักข่าวเลยนะครับ
1: ใช่ในช่วงแรกนี้โกลาหลพอสมควรมากเลยแล้วมันเป็นประเด็นในออนไลน์อยู่นานมากนะคะอาจารย์มอสเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคือตอนนั้นก็เผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆก็แทบจะไปกลบข่าวที่ของกระเป๋าเนี่ยเยอะพอสมควรในช่วงแรกนะคะแต่สุดท้ายแล้วความเดือดร้อนมันขยายวงกว้างจนสุดท้ายก็คือผ่านมาช่วงวันสุดสัปดาห์ใช่ไหมอาจารย์มอสมันก็จะเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยสื่อต่างประเทศโอ้ไปทำข่าวกันเยอะมากแล้วสัมภาษณ์สื่อชาวต่างประเทศที่อยู่ในสุวรรณภูมิค่ะอันนี้
0: เราสายการบินกับสายการบินไทยไม่ใช่สายการบินที่เป็นเอกชนแบบ 100% ถูกไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: แล้วตรงนี้ก็คือภาพลักษณ์ของประเทศทั้งหมดเลยการที่บอกว่าสายการบินแห่งชาติมีปัญหา ในขณะที่สายการบินเอกชนทั่วไปไม่มีปัญหา
1: เขาสามารถจัดการได้
0: น้อยกว่าจัดการได้ก็ไม่รู
1: ้
0: มันเลยเป็นข่าวใหญ่มากครับอันนี้ก็เลยเป็นข่าวใหญ่มาก
1: ค่ะคุณคริ
0: สใหญ่ถึงขนาดปลดเลยนะ
1: ก็คือปลดCEO การบินไทยก็คือ
0: ใช
1: ่แต่ว่า CEO ท่านนี้หลายคนก็บอกว่าเป็นคนที่กู้วิกฤตการบินไทยมาจากสภาวะขาดทุนให้กลับมาฟื้นตัวในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแต่วิธีการเลือกในการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตการปัญหากระเป๋าตกค้างแล้วก็พนักงานที่ติดน้ำท่วมอยู่เนี่ยวิธีการแก้ปัญหาค่อนข้างล่าช้าก็เลยเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง CEO ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการของผู้บริหารของเขานะครับก็ขอไม่ก้าวล่วง
1: ค่ะ
0: ขอไม่ก้าวล่วงแต่ว่าใดๆก็ตามครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่ใหญ่พอสมควรเลยล่
1: ะ
0: กับชื่อเสียงการบินไทยแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของผู้โดยสารนะครับและอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องราวระดับประเทศจริงๆนะครับว่าจะไปทั่วโลกเลยล่ะเพราะมีผู้โดยสารตกค้างมีกระเป๋าแล้วก็มีการยกเลิกไฟล์เยอะมากครับยกเลิกเป็นแบบโอ้ยกเลิกไฟล์เยอะมากครับเป็นหลายสิบไฟล์เลยครับ
1: ใช่อาจารย์ยกเลิกไฟล์เยอะมากรู้สึกว่าในช่วงแรกๆช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยการบินไทยน่าจะจัดการได้เพียงแค่ 3% ของทั้งหมดอะค่ะหมายถึงว่าสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยมี115เที่ยวบินนั่นแหละค่ะสายการบินที่สามารถบินได้ตรงเวลาแค่ 3% จากจำนวนนี้อันนี้นะคะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาวิกฤตช่วงนั้นนะคะคุณคริสคิงค่ะบอกว่าวัฒนธรรมคนไทยเราเนี่ยมีแนวโน้มเรื่องของการหลบเลี่ยงปัญหาเลี่ยงการเผชิญหน้าดังนั้นไม่สามารถจัดการให้คนตัวเล็กมารับหน้าแทนได้เราก็จะสามารถหลบไปอยู่ในมุมเล็กๆแล้วก็เหมือนกับว่าแล้วเมื่อปัญหาใหญ่ก็คนที่อยู่เป็นผู้นำเนี่ยก็ยังไม่ลงมาสักทีสุดท้ายก็มีการประวิงเวลาอะไรเนี้ยแล้วค่อยลงมาจัดการการประวิงเวลาตรงเนี้ยการทอดเวลาให้ยาวนานออกไปอ่ะมันควรไม่ควรหรือถ้าหากว่ามันควรมันทำได้ในสถานการณ์อะไรบ้างอาจารย์มอสหรือมันทำไม่ได้เลย
0: คือในวิกฤตมันไม่ควรประวิงเวลาเพราะยิ่งประวิงมันก็จะบานปลายคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: มันก็จะบานปลายอย่างที่เราเห็นในเรื่องการบินไทยเป็นเรื่องตัวอย่างชัดเจนมากเลยครับถ
1: ้
0: าไม่รีบออกมาตัดสินใจแล้วก็มองหาวิธีจัดการให้เร็วที่สุดมันก็จะไปเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันดําเนินอยู่มันดําเนินไปเรื่อยๆไม่รอเรานี
1: ่ค่ะ
0: เราประวิงอ่ะเราได้แค่ความรู้สึกของเราเองนะการที่คุณคริสเขียนมาเป็นผมว่าน่าสนใจมากเลยเพราะว่าผมสอนหลายๆคลาสมาในคุณขวัญเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเนี่ยนะครับวัฒนธรรมไทยมีปัญหาอย่างนึงคือเราเป็นประเภทเสพความสมบูรณ์แบบเราชอบความสมบูรณ์แบบในวัฒนธรรมไทยเรานะ
1: ค
0: ือถ้าไม่เต็มสิบห้ามคุยผิดไม่ได้ต้องดีต้องเก่งถ
1: ึ
0: งจะได้คำชมมันเป็นการฝึกให้คนเนี่ยไม่กล้าทำความผิดไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองผิดอย่างนี้ดีกว่าเนา
1: ะ
0: ผิดจะได้แต่หลายคนจะหมกพอผิดปุ๊บมันจะเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: ถ้าบ้านไหนเป็นแบบนี้ครับสมมติจะทำอะไรผิดพลาดมาก็ดุตลอดเวลาว่าต้องดีต้องเรียบร้อยต้องเนี้ยบต้องเดินตรงต้องถูกต้องต้องเป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งอยู่กันแบบนี้เยอะๆนะคุณขวัญมันยิ่งทำให้เด็กเติบโตมาด้วยความกังวลกับความผิดพลาดตลอดเวลา
1: ค่ะเหมือนหลายคนที่รู้สึกกลัวความผิดพลาดแล้วก็บางคนรู้สึกแพ้ไม่เป็นอะไรทำนองนี้ไหมคะ
0: ถูกถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยคุณขวัญบางทีเนี่ยความชีวิตคู่นะบางทีคู่รักแฟนกันเนี่ยฉันผิดไม่ได้ฉันขอโทษไม่เป็นถ้าเวลาผิดก็ต้องบอกว่าไม่เป็นนะเราก็ไม่ผิดนะตรงนั้นเขาก็ผิดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยได้หรอครับมันก็จะมีคนแบบเนี้ยที่บางทีเนี่ยไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองซึ่งทำให้การที่เราจะกลายเป็นหนีความผิดไปเลยกลายเป็นหนีความผิดไปเลยน่ากลัวอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกลูกหลานเราฝึกลูกหลานเราให้กล้ารับผิดกล้าเผชิญหน้ากับปัญหากล้าที่จะแก้ไขปัญหาและมองว่าการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องปกติและปัญหาเนี่ยเราไม่ได้ทำด้วยซ้ำไปเนาะถ้าเราเป็นผู้บริหารเนาะเราไม่ได้ทำแต่มันเกิดจากผลเกิดจากหลายๆอย่างแต่เราออกมารับผิดชอบเราจะเท่กว่าเดิมไหมคุณขวัญ
1: ใช่เหมือนอกพายอะไรพึงอย
0: ่
1: างที่กรณีอันเนี้ยขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังกรณีที่มีคุณลุงคนหนึ่งที่เหมือนกรอกแบบฟอร์มยื่นเยียวยาเนี่ยไม่ถูกแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยของกทม.เนี่ยนะคะก็ไปตำหนิไปดุลุงใช่ไหมแล้วเมื่อวานในการประชุมของ

0: ของหน่วยงานน้ำท่วมนายกก็ถามว่าหน่วยลูกน้องหน่วยงานไหนของใครที่ไปดุคุณลุงเนี่ยที่แบบเหมือนกับว่าเหมือนกรอกข้อมูลเนี่ยไม่ครบผู้ว่าชัชชาติลูกน้องผมเองครับคือแบบยอมรับกันตรงๆเลยว่าเป็นลูกน้องผมเองครับแล้วต่อไปก็คือจะไปตักเตือนอะไรทำนองนี้นะคะก็หลังจากนั้นก็
1: ม
0: ีข่าวในการแบบเหมือนว่าต่อไปเจ้าหน้าที่กทม.ต้องเข้าใจเห็นอกเห็นใจเขานะว่าเขาเนี่ยแบบไม่สามารถกรอกข้อมูลได้เพื่อบางคนเนี่ยไม่มีความแบบเหมือนว่าความรู้ในเรื่องของการกรอกข้อมูลออนไลน์เขาอาจจะแบบไม่เชี่ยวชาญด้านนี้อะไรทำนองนี้อาจารย
1: ์ถูกอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะที่ผมสอนพนักงานเหมือนกันนะครับสอนเรื่องการบริการเนี่ยว่าถ้าคุณเป็นผู้ให้บริการเนี่ยคุณต้องเข้าใจคนอื่นอย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐาน
0: ค่ะ
1: คือวันนี้มนุษย์เรามันมีความหลากหลายมีต้นทุนที่ไม่เหมือนกันมีความคิดความอ่านมีความรู้ไม่เหมือนกันเลยเรามาคาดหวังว่าตัวเราจะเรามาเอาตัวเราเป็นบรรทัดเป็นไม้บรรทัดแล้วบอกว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้ทำไมไม่รู้ก็ทำไมเขาจะต้องรู้ล่ะถ้าเราเอาตัวเองมาเป็นที่ตั้งเนี่ยเราก็จะโมโหกับทุกเรื่องที่มันไม่ตรงกับที่เราคิดเอาไว้คุณหวน
0: ค่ะ
1: และอันเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้เราเป็นพนักงานบริการคนอื่นไม่ได้และถ้าหน่วยถ้าตัวอย่างที่เล่ามาคือกทม.เนี่ยคุณเป็นหน่วยงานให้บริการประชาชนแล้วยิ่งภาวะวิกฤตอย่างนี้คุณขวัญนึกออกไหมครับยิ่งภาวะวิกฤตนี้มันยิ่งทำให้คนมันยิ่งอ่อนไหวเรายิ่งต้องเราเป็นผู้ให้บริการผู้ให้ความช่วยเหลือยิ่งที่อดทนมากกว่าเดิมอีกนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือ
1: ให้ความอดทนนิดนึงจะได้เราช่วยเขาได้เราจะมีความสุขมากนะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่คุณลุงกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยหรือว่าคุณตาคุณยายกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราเห็นแบบเหมือนว่าท่านก็มีความหวังเนาะเกี่ยวกับสำหรับเงินเยียวยาเนี่ยเราเหมือนกับพายเรือส่งถึงฝั่งแล้วสำหรับการรอรับเงินเยียวยาใช่ไหมอาจารย์น็อต
1: จริงผมก็จะบอกว่าท่านผู้ให้บริการเนี่ยถึงท่านจะเหนื่อยแค่ไหนนะครับถ้าท่านทำให้ทุกคนเขาได้ในสิ่งที่ต้องการได้นั่นแหละครับคือความสำเร็จของท่านแล้วท่านจะภูมิใจในตัวเองที่ท่านได้ช่วยคนนะครับเราอาจจะเหนื่อยเหมือนกันนะแต่เราอาจจะไม่ได้ประสบภัยเหมือนเขาแต่เราเหนื่อยนะแต่ความประสบภัยของเขามันหนักกว่าเราอีกเยอะเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่บางคนก็ต้องชื่นชมนะคะอาจารย์หมอสำหรับเจ้าหน้าที่กทม.หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่กู้ภัยตอนนี้เนี่ยสำหรับน้ำท่วมนะคะบ้านตัวเองก็น้ำท่วมก็ต้องไปช่วยกู้ภัยทำตามหน้าที่อันนี้ก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
1: ขอบคุณชื่นชมมากชื่นชมมากถึงบอกนะครับว่าวันนี้ที่เราคุยกันเรื่องนี้คือคำว่าวิกฤตมันมีผู้ประสบภัยมันมีผู้ที่คอยให้ความช่วยหรือผู้ที่ต้องรับผิดชอบ
0: นะคร
1: ับเรากล้ารับผิดชอบในสิ่งที่เราผิดพลาดอ่ะมันเป็นเรื่องที่ผมอยากให้วัฒนธรรมไทยเราปลูกฝังเรื่องพวกนี
0: ้
1: เวลาลูกเดินอ่ะลูกหลานเดินชนโต๊ะเก้าอี้ก็บอกเฮ้ยเดินดีๆไม่เป็นไรคราวหน้าระวังอย่าไปโทษโต๊ะโทษเก้าอี
0: ้
1: อย่าไปโทษไอ้สิ่งที่มันกีดขวางอันนี้มันเป็นการสปอยแล้วฝึกให้เขาคิดเลยว่าเขาไม่เคยผิดไม่เป็นนะคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: ไอ้คำว่าผิดไม่เป็นเนี่ยมันห้ามอยู่ในตัวเขาเลยครับอันตรายมาก
0: ค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงนะคะที่คุณคริสเขียนถามเข้ามาแล้วก็อยากฟังมุมมองจากอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วความขัดแย้งเรื่องเชิงโครงสร้างเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากฝ่ายขายที่แบบไม่ยอมปรับเปลี่ยนเที่ยวบินที่ต้องการรักษายอดขายเอาไว้พยายามจะเก็บผู้โดยสารของสนามบินเอาไว้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของภาคพื้นไม่เกี่ยวกับฝ่ายขายที่ต้องรักษายอดขายเหมือนกับว่าฝ่ายขายก็ยังคงขายตั๋วเครื่องบินต่อไปในขณะที่ภาคพื้นก็เกิดวิกฤตแบบนี้เลยนะคะขณะที่ภาคพื้นก็คือไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหากับสถานการณ์นี้อย่างไรดีเรื่องนี้เป็นเรื่องของระดับปฏิบัติการอันนี้คุณคริสขอคำแนะนำมาว่าอาจารย์มองว่าผู้บริหารถ้าเกิดขึ้นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยต้องทำอย่างไรดีในที่สุดก็สุดท้ายแล้วฝ่ายขายก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าต้องยกเลิกเที่ยวบินอันนี้ขวัญทิ้งคำถามไว้เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเบรกกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์มาตอบคำถามให้คุณคริสนะคะว่าผู้นำที่เกิดสถานการณ์แบบนี้ฝ่ายขายเขาก็อยากขายฝ่ายภาคพื้นก็รับปัญหาไปสิอันนี้ต้องทำยังไงดีเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับผม
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้

0: เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีนะคะช่วงที่แล้วเนี่ยขวัญ นะคะทิ้งคำถามให้กับอาจารย์มอสเพราะว่ามีคุณผู้ฟังเนี่ยถามมาว่าในกรณีนี้เนี่ยกรณีการบินไทยนะคะฝ่ายขายเขาก็เหมือนกับยังคงขายอยู่ภาคพื้นก็รับปัญหาไปอย่างนี้เนี่ยปัญหาโครงสร้างภายในองค์กรเนี่ยต้องแก้ไขกันอย่างไรเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ทางการบินไทยก็ไม่ยอมให้เปลี่ยนไฟอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะทำให้ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยเหมือนกับตกที่ผู้โดยสารเพียงลำพังเลยอาจารย์มอสมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะอาจารย์ได้ยินขวัญไหมคะ
3: ได้ยินครับดี
2: อาจารย์ลืมเปิดไมค์แน่เลย
3: เอ๊ะผมเปิดไมค์แล้วได้ยินผมปะ
2: ได้ยินแล้วค่ะ
3: โอเคคืออย่างนี้ครับผมเมื่อกี้พอคุณขวัญพูดมาเนี่ยมันเป็นสองเรื่องแหละเรื่องแรกคือเรื่องการประสานงานภายในระหว่างฝ่ายขายก
2: ับ
3: ฝ่ายปฏิบัติการนะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าระบบภายในเขาน่าจะมีการประสานงานกันอยู่แล้วครับว่ากำลังพลมีแค่ไหนจัดตารางนักบินยังไงจัดตารางผู้ให้บริการบนเครื่องบินยังไงพวกเนี้ยทุกอย่างเป็นระบบระเบียบมากอยู่แล้วครับเขาถึงเป็นเหตุที่เขาขายตัวเครื่องบินนะครับไม่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีกำลังพลไม่มีไฟลท์ที่มันจะต้องบินแล้วมันจะขายตัวออกไปได้ยังไงถูกไหมครับฉะน
2: ั้
3: นทุกอย่างมันต้องเป็นองคาพยพที่มันประสานงานกันเป็นจิ๊กซอแต่ละตัวอยู่แล้วผมเชื่อว่าน่าจะมีการคุยกันนะครับแต่ถ้าบอกว่าโอ้ยแต่ขายไม่สนใจจำนวนมันไม่น่าเป็นไปได
2: ้
3: ต้องบอกอย่างนี้ไม่น่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่ากำลังผลิตกับสมองมันคือด้วยความที่สายการบินเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นโรงงานเนา
2: ะ
3: เขาไม่ได้เหมือนโรงงานที่แบบไปรับออเดอร์มาแล้วก็อุ๊ยผลิตไม่ทันแต่เนี่ยเขาเหมือนต้องมีตารางมาแล้วว่าไฟลท์แต่ละไฟลท์มีตารางมันค่อนข้างมีอนาคตล่วงหน้าด้วยซ้ำไปว่าเราจะมีบินกี่ไฟลท์แล้วแต่ละไฟลท์มีกี่ที่นั่งต
2: ั้
3: งกำลังพลกี่คนไอ้พวกเนี้ยเขาต้องจัดล่วงหน้าอยู่แล้วคุณขวัญเพราะว่าอย่างเพื่อนผมที่เป็นแอร์โฮสเตสหรือเป็นสจ๊วตเป็นนักบินเขาจะรู้ตารางล่วงหน้าว
2: ่
3: าเขามีไงบ้างแล้วไฟล์มันก็ถูกขายไปล่วงหน้าทุกอย่างมันจัดการได้อันนี้ที่หนึ่งน่าจะไม่ใช่ปัญหาเรื่องของการไม่ประสานงานกันนะครับแต่ถ้าอันเนี้ยบอกว่าเอ๊ะแล้วพอผู้โดยสารเกิดปัญหาแล้วเนี่ยยังขายต่ออีกเหรอยังไม่หยุดขายเหรอหรือว่ายังไม่ช่วยผู้โดยสารเปลี่ยนก็ไม่ได้อันเนี้ยผมว่าเป็นนโยบายภายในนะครับว่าเป็นการตัดสินใจของผู้มีอำนาจแล้วว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับผู้โดยสารเราจะดูแลผู้โดยสารอย่างไรอันนี้คือการตัดสินใจแก้ปัญหาหนึ่งเราจะให้ตั๋วเขาบินไม่ได้เนี่ยเราต้องบังคับเขาให้บินที่เดิมหรือเขาสามารถเคลมตั๋วราคาใกล้เคียงกันและบินเปลี่ยนรูทได้ไหมอะไรแบบนี้ครับ
2: อ
3: ันนี้เราต้องภายในต้องคุยกันคุณขวัญ
2: ค่ะเวลาเกิดสถานการณ์ภายในลักษณะแบบนี้นี่คือการประสานงานเนี่ย องค์กรเนี่ยต้องประสานงานกันอย่างไรบ้างอาจารย์มีคำแนะนำการสื่อสารภายในองค์กรไหมคะ
3: โอเคถ้าเป็นการบริการนะอันนี้ทั่วไปเลยนะครับผมมองว่าให้มองผู้โดยสารเป็นหลักอะไรคือสิ่งที่ผู้โดยสารจะพอใจสูงสุด
2: ค่ะ
3: คือวันนี้เมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นหลักการแก้ปัญหาก็คือว่าเราจะแก้ปัญหาให้เราสะดวกหรือแก้ปัญหาให้ผู้บริหารให้ผู้โดยสารพอใจ
2: ค่ะ
3: คุณขวัญตอบก่อนเวลาเราจะให้แก้ปัญหาที่เราสะดวกหรือแก้ปัญหาที่ผู้โดยสารพอใจ
2: ผู้โดยสารพอใจอาจารย์เพราะว่าผู้โดยสารคือลูกค้าแล้วก
3: ็
2: แต
3: ่
2: ว
3: ่
2: ามันต้องหาจุดร่วมที่ทางองค์กรเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยและพนักงานสามารถทำได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตได้ด้วยอะค่ะ
3: โอเคคำว่าทำได้คือวันนี้สมมติผู้โดยสารบอกว่าฉันไฟล์เนี้ยไฟล์

0: ไปยุโรปฉันไม่ได้ไปแล้วเพราะว่ามันกำหนดการมันเสียหายไปหมดแล้วฉันจะเอาตั๋วที่ฉันไม่ได้บินเนี่ยเปลี่ยนเป็นอเมริกาแทนได้ไหม
1: ค่ะ
0: คุณขวัญว่าทำได้หรือเปล่าถ้าคุณขวัญมองจากคนนอกคิดว่า
1: คนนอกคิดว่าทำได้แต่มันต้องไปหาสายการบินพันธมิตรอ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วจะสวิตช์กันไปได้แบบปุบปับ
0: ใช่ใช่ก็เฉพาะการบินไทยอ่ะถ้าสมมติการบินไทยมีสายผมภายใต้การบินไทยเนี่ยมีที่ไหนเอาตั๋วมาแลกแล้วเดี๋ยวว่ากันไปถ้าราคาก็คือต้องสร้างกฎระเบียบใหม่ในการที่จะชดเชยความเสียหายให้กับลูกค้า
1: อัน
0: นี้คือสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องทำนะครับผมไม่รู้หรอกว่ามันจะยากลำบากแค่ไหนแต่ในเชิงของการให้บริการเมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นหรือมีการร้องเรียนเกิดขึ้นเราต้องโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาให้ลูกค้าพอใจที่สุดไม่ใช่ความสะดวกของเราถ้าความสะดวกของเราก็คือแก้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ต้องบินรูทเดิมเดี๋ยวมาสมัครใหม่ละกันอยากไปเมื่อไหร่ก็มาเดี๋ยวให้อายุตั๋ว1ปี
1: คล้ายๆสถานการณ์ตอนโควิดเลยนะสำหรับสายการบินบางสายการบินอ่ะแบบเนี้ย
0: ถูกป่ะ
1: แล้วก็ไม่แบบกว่าจะเอาถ้าคุณจะเอาเงินคืนเนี่ยต้องมีระยะเวลาการรอคอย360วันอะไรทำนองเนี้ยที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเอาถ้างั้นเอาเป็นโควต้าแบบเหมือนเงินอยู่ในนี้ก็ได้แล้วก็ไปตัดบัตรเขาเรียกอะไรนะคะแนนเอาสำหรับการบินเที่ยวถัดไปสมมติว่าขวัญใช้จ่ายสำหรับการบินในช่วงโควิด 3,600 อย่างเงี้ยแล้วขวัญไม่ได้บินใช่ไหมคะสำหรับสถานการณ์การแบบเหมือนปิดอะไรก็ตามที่เกิดวิกฤตในตอนนั้นกว่าขวัญจะใช้ 3,600 นั้นหมดอาจารย์นานมากแล้วคือบางทีแบบเราไม่ได้มีธุระที่จะไปในตอนที่แบบในช่วงอีกเวลานึงเลยทำนองเนี้ย
0: เนี่ยจำฝังใจเลยเห็นไหมแค่ 3,600 บาทเลยจำฝังใจแล้วคนที่เขาเสียหลายหมื่นบาทกับการบิน
1: ค่ะอาจารย์คะสัญญาณอาจารย์ไม่ค่อยดีเลยอะค่ะ
0: ถ้าเราเอาความสะดวกดีขึ้นไหมครับ
1: ดีขึ้นค่ะ
0: ถ้าเราเอาความสะดวกขององค์กรเราเป็นหลักเราจะไม่ได้ความพอใจจากลูกค้าเลย
1: ค่ะ
0: งั้นวันนี้ทั้งองค์กรต้องร่วมแรงร่วมใจกันและคุยกันทำอย่างไรให้ลูกค้าแฮปปี้ที่สุด
1: ค่ะ
0: ภายใต้การดูแลที่มันอาจจะมากกว่าปกติเนาะมากกว่าบอกเพราะมันคือวิกฤตมันต้องช่วยกันนะครับเฮ้ยมันแก้ตัวลำบากมากเลยทางบัญชีทำก็ถ้ามันไม่ได้เพิ่มต้นทุนอะไรมากมายแต่มันอาจจะลงแรงมากขึ้นแล้วก็อาศัยการประสานงานมากขึ้นเพิ่มเติมคำซับซ้อนนิดหน่อยมันต้องช่วยกันคุณขวัญทีนี้พอเป็นองค์กรใหญ่ปุ๊บเนี่ยเอานี่แหละมันจะสื่อสารกันยังไงตั้งแต่ระดับบนไปจนระดับล่างให้ทุกคนเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าเราต้องช่วยลูกค้านี่คือความท้าทาย
1: ใช่คือการประชุมแผนงานต้องเหมือนกับว่ามีความละเอียดมากพอแล้วก็หัวหน้างานเนี่ยต้องสั่งงานในระดับปฏิบัติการเนี่ยให้เข้าใจตรงกันกับระดับนโยบายในสถานการณ์วิกฤตที่ได้รับมอบหมายมาเพื่อแก้ไขสุดท้ายปลายทางเพื่อให้ผู้รับบริการหรือว่าผู้โดยสารของสายการบินไทยเนี่ยได้รับคำขอโทษที่พอใจที่สุดใช่ไหมคะอาจารย์มอส
0: ไม่ใช่แค่คำขอโทษคุณขวัญแต่ได้รับการแก้ปัญหาที่เขาพอใจที่สุด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และอันนี้มันคือพอวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่เพียงแค่แก้ปัญหาด้วยน
1: ะ
0: มันต้องมีกระบวนการอีกเพิ่มเติมคือเรียกว่าการชดเชยความรู้สึกที่เสียไป
1: กระบวนการนี้มันต้องทำยังไงบ้างกับแบรนดิ้งอาจารย
0: ์ตัวอย่างสมมุตินะครับคุณขวัญสมมุติว่าผมไปนอนไปพักโรงแรม
1: ค่ะ
0: แล้วโรงแรมเนี่ยดูแลห้องผมไม่ดี
1: อาจจะสัตว์เจอหนูในห้องแล้วอาจารย์ยังไงดี
0: ผมก็ร้องเรียนปุ๊บอันดับแรกย้ายห้องเนาะ
1: ค่ะ
0: ย้ายห้องแน่ถ้าย้ายห้องก็ห้องระดับเดิมผมก็อาจจะรู้สึกแล้วก
1: ็ต้องเป็นห้องสวีทแล้วล่ะ
0: ถูกต้องครับนี่ไงการอัปเกรดขึ้นไปเพิ่มอีกห้องหนึ่งเรียกว่าเป็นการชดเชยความรู้สึก
1: ค่ะ
0: มันมากกว่าสิ่งที่ลูกค้าเสียไปสิ่งที่ผมเสียคือห้องนอนของผมที่ปกติผมจ่ายอาจจะจ่ายคืนละ 2,000 บาทแต่ผมมีหนูพอมีหนูผมอยากขอโทษโรงแรมอยากขอโทษผมก็บอกอาจารย์ขอโทษนะเดี๋ยวให้ห้องอัปเกรดไปอีกห้องนึงเลยไปจะได้ไม่ต้องให้สบายขึ้นกว่าเดิมจริงๆห้องระดับเดิมก็ได้แล้วน
1: ะ
0: เพราะว่าผมจ่ายแค่ 2,000 ผมก็ควรจะได้การดูแลแค่ 2,000 แต่พอเขาบอกว่าอัปเกรดให้ละกันเพราะว่าเสียอารมณ์ไปแล้วอันเนี้ยค่าเสียอารมณ์คือการอัปเกรดครับ
1: อืมค่ะแต่ว่าคือวิกฤตครั้งนี้คนนับหมื่นนะคะอาจารย์เราจะเยียวยาจิตใจให้คนนับหมื่น แบบเหมือนก็อัปเกรดทุกคนมันก็อาจจะไม่ไหวหรือเปล่า
0: คงไม่ใช่อัปเกรดในเชิงของการแบบอุ้ยอัปเกรดเป็นพิเศษให้หมดแต่ว่าอันดับแรกคือวันนี้มันถ้าตั๋วเขาไม่ได้ใช้อ่ะครับเราจะต้องทำอย่างไรให้เขารู้สึกว่าเขาพอใจกับการที่เขาจะใช้บริการเราต่อในอนาคต
1: เพราะว่าเขาไม่ได้บินเที่ยวนี้แค่วันเดียวแล้วเขาจะไม่บินอีกเลยทั้งชีวิตไม่ใช่ใช่ไหมคะ
0: มันไม่ใช่ถูกต้องครับต้องอย่างเงี้ยกระเป๋าสมมติกระเป๋าเนี่ยไปส่งถึงบ้านผมไม่รู้ว่าเขาแก้ไขปัญหายังไงเนาะเรียกลูกค้ามารับเองหรือไปส่งให้ถึงบ้าน
1: เขามีช้อย
0: ทำยังไง
1: เขามีช้อยทั้งคือคุณสามารถเดินทางไปรับได้ด้วยตัวเองหรือคุณจะเขียนที่อยู่ไว้แล้วก็เป็นบริษัทเอาท์ซอร์สนะคะแล้วก็คือของเดิมของการบินไทยเนี่ย2บริษัทรวมถึงไปรษณีย์ไทยเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยในการที่จะขนส่งกระเป๋าของคุณเนี่ยนะคะไปยังโรงแรมที่พักที่คุณจะเดินทางไปพักก่อนหรือว่าส่งไปยังบ้านของท่านหรือว่าเหมือนกับว่าส่งด้วยแบบถ้าคุณแบบอันนี้มาบินที่การบินไทยใช่ไหมอาจจะกลับมาจากต่างประเทศหรืออะไรก็ตามแล้วบ้านจริงบ้านเนี่ยอยู่อุดรอย่างเงี้ยอาจารย์ให้ส่งกระเป๋าไปที่อุดรก็ได้ประมาณนี้นะคะเขามีช้อยให้เลือกค่ะ
0: กระเป๋ามันต้องได้คืนอยู่แล้วถูกไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: อันดับแรกอันดับสองก็คือแล้ววันนี้ความรู้สึกที่เสียหายความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้กระเป๋าเป็นเวลา 2-3 วันเนี่ยเราต้องดูแลเขายังไงอ่ะที่เขาบ่นกันว่าโอ้มีแค่มาม่ามีแค่คูปองเซเว่นอีเลเว่นให้ไม่กี่ร้อยบาทกับการดีเลย์7ชั่วโมง8ชั่วโมงอ่ะที่นักข่าวที่บ่นเนี่ยน
1: ั่
0: นคือความที่ไม่ cover ความรู้สึกของเขามันไม่ครอบคลุมความรู้สึกของเขาเพราะฉะนั้นอันนี้มันผมบอกว่าถามว่าเยอะไหมเยอะแต่ในเมื่อความเสียหายมันเยอะขนาดนี้แล้วถ้าเกิดมองย้อนกลับไปอ่ะรายได้ของคุณจากผู้โดยสารจำนวนเนี้ยเท่าไหร่อ่ะ
1: คุ
0: ณจะรักษามันไว้หรือเปล่าอ่ะ
1: ค
0: ุณอยากรักษาไว้ไหมและถ้ามองย้อนกลับไปชื่อเสียงของคุณในอนาคตที่มันต้องเป็นมูลค่าอีกไม่รู้เท่าไหร่อ่ะ
1: คุณ
0: อยากได้เสียงชื่นชมหรืออยากได้เสียงจดจำว่าโอ้ยไม่มาแล้วสายการบินนี้หรืออยากบอกโอ้การบินนี้รับผิดชอบดีมากฉันประทับใจคุณฉันดูคุณอยากได้แบบไหนอ่ะคุณเลือก
1: คุ
0: ณเลือกแล้วทุกอย่างที่คุณทำมันก็จะเป็นคำตอบเองครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้สำหรับรูปอาชีพบริการเลยนะ
1: ใช่อาจารย์ถ้าอาจารย์มองในภาพนี้เนี่ยสถานการณ์เกิดขึ้นกับวิกฤตกระเป๋าของผู้โดยสารของสายการบินไทยเนี่ยถ้าเราใช้คำนี้กันบ่อยมากในช่วงน้ำท่วมถอดบทเรียนอาจารย์ถอดบทเรียนเรื่องนี้ยังไงบ้างคือสำหรับน้ำท่วมในประเทศไทยเนี่ยถอดบทเรียนกันซ้ำๆบ่อยๆแล้วแต่ว่าสำหรับกรณีกระเป๋าตกค้างเนี่ยถือว่าเป็นการถอดบทเรียนครั้งแรกให้กับเรื่องสถานการณ์กระเป๋าตกค้างในสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่าสถานการณ์วิกฤตอื่นๆก็ได้ค่ะอาจารย
0: ์ผมว่ามันความรวดเร็วในการแก้ปัญหาต้องทันท่วงทีเลยครับ
1: ค่ะ
0: เพราะพอเราเริ่มรู้แล้วว่ากระเป๋าตกค้างเพราะอะไรปุ๊บเนี่ยมันต้องมีข่าวแหละภายในสนามบินเนาะ
1: ใช่ก็คือพอปัญหาเกิดขึ้นอ่ะมันก็ต้องมีรายงานถึงผู้บริหารอยู่แล้วอาจารย์
0: ถูกว่าอันนี้ผู้บริหารคงต้องมอนิเตอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารเสมอว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมไม่แน่ใจว่าผู้น้อยเนี่ยปกปิดหรือเปล่าได้ซ้ำไป
1: คือ
0: คิดพอผู้น้อยปกปิดเพราะไม่กล
1: ั
0: ว
1: นี้มอง
0: แบบน้อยก็ไม่กล้าบอก
1: มองเป็นสองมุมแล้วกันว่าผู้น้อยอาจจะไม่ได้รายงานสถานการณ์ในทันทีเพราะว่าคิดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อันนี้ประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์หรือพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วเพราะอยากจะจัดการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองให้มันดีไม่รู้แต่เมื่อไรก็ตามที่รู้ต้องรีบเทคแอคชั่นแหละแล้วก็รีบออกมาสื่อสารเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้แถลงข่าวก็ได้ผู้บริหารสมมติสวัสดีครับผมผู้บริหารการบินไทยครับผมขอแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋านะเราจะจัดการยังไงบ้างแล้วก็มันต้องรวดเร็วครับ
1: นะครับ
0: ผมอยากให้ดูเคสหลายๆเคสของผู้บริหารเป็นตัวอย่างโรงงานไฟไหม้หรืออะไรก็ตามที่ต้องเกิดขึ้นเนี่ยผู้บริหารต้องออกมาสื่อสารทันที
1: ค่ะแต่ว่าพอพูดถึงในลักษณะการสื่อสารทันทีอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะการแถลงข่าวอันนี้เข้าใจแต่ว่าคือเหมือนกับว่าในลักษณะการใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์เนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างเช่นอาจจะแบบในวิกฤตตอนนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวอาจจะเดินทางไปยากลำบากการใช้โซเชียลมีเดียผ่านเพจการบินไทยหรือว่าเว็บไซต์หรืออะไรทำนองเนี้ยอาจารย์มองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมไหมหรือว่ามันดูยังไงได้บ้างอาจารย์
0: ในสมัยนี้รอถ้ารอทีวีช่องหลักมันรอไม่ได้แล้วเนา
1: ะ
0: เพราะว่าทุกอย่างมันมีทุกคนมีมือถือในมือแล้วโซเชียลมันก่อยทุกช่องแล้วทุกๆเดี๋ยวนี้คนก็รู้สึกว่าไอ้เพจต่างๆมันก็เป็นออฟฟิเชียล official channel ที่สื่อสารได้แล้วช
1: ่
0: องทางทางการได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อให้มันมีหน้าออกมานะครับขอให้มีหน้าออกมาเถอะจะเป็น TikTok ก็ยังได้เลย
1: ค
0: ุณขวัญเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยครับเขาคนสมัยนี้ไม่ถือแล้วขอให้มีข้อมูลออกมาเดี๋ยวคนก็แชร์กันไปเอง
1: ใช่แต่การสื่อสารผ่านโซเชียลแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองอย่างไรกับการที่ผู้บริหารเนี่ยโอเคอาจจะตั้งกล้องแล้วก็พูดสื่อสารออกมาด้วยตัวเองกับการสื่อสารผ่านกระดาษอาจารย์เคยเห็นใช่ไหมคะเป็นเอกสารแถลงการทำนองเนี้ยอาจารย์มองอย่างไรบ้างเพราะว่าเวลาการสื่อสารเป็นคนอ่ะมันได้ใจมากกว่าแหละอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคือเหตุการณ์เนี่ยมันควรจะควบคู่กันหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งอาจารย์คะ
0: ผมควรถ้าเป็นไปได้ก็ควบคู่กันนะครับแต
1: ่
0: ตัวหลักๆคนตัวเป็นๆ เนี่ยมันได้ใจกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับได้ใจกว่าแน่นอนอ่ะวันเนี้ยเราเห็นประกาศมาเยอะมากละเวลามีประกาศออกมาคนก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับประกาศใบนั้นอ่านแล้วก็จบแถลงการและจบแถลงการและจบแต่พอมีตัวเป็นๆออกมามันแสดงถึงเวลาคนเห็นคนออกมาพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยม
1: ัน
0: ให้ความรู้สึกมากกว่านั้นใช่ไหมเฮ
1: ้
0: ยองค์กรนี้เจ๋งว่ากล้าเผชิญเนาะเขามีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นเขารู้หน้าที่ของตัวเองมันได้ฟีลิ่งหลายความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับการฟังการแถลงข่าวมานะฮะเพราะนั้นกระดาษใบเดียวหรือแผ่นไอทิปออกมาตาม official page หรือเว็บไซต์เนี่ยมันไม่ได้ทำให้ความรู้สึกคนดีขึ้นเลยเห็นควัน
1: ค่ะ
0: ตัวเป็นๆเท่านั้นครับในภาวะวิกฤต
1: ตัวเป็นๆเท่านั้นนะคะถ้าคือสถานการณ์วิกฤตเนี่ยกระดาษยาเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใจอันนี้
0: ไม่ได้ใจจริง
1: ๆคือ
0: ไม่ได
1: ้หน่วยงานบางหน่วยงานยังใช้กระดาษอยู่เลยอาจารย์บางหน่วยงานนะตอนนี้เวลาเห็นบางเป็นแถลงข่าวอะไรทำนองนี้ไม่ค่อยส่วนใหญ่ที่เห็นอาจจะเป็นหน่วยงานราชการอาจจะมีขั้นตอนกว่าจะตรวจสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้าอาจารย์แนะนำเป็นลักษณะการสื่อสารผ่านตัวบุคคลนะคะคุณผู้ฟังหรือว่าใครเป็นผู้นำองค์กรตอนนี้ก็ถ้ายังไงก็เหมือนกับว่าบางคนไม่ชินกับกล้องใช่ไหมคะลองฝึกดูเผื่อวิธีการสื่อสารเนี่ยใช่อาจารย
0: ์มันได้ใจกว่าเยอะครับมันได้ใจกว่าเยอะ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังเขียนมาทาง LINE นะคะอันนี้แชร์กันนะคะว่าเขาบอกว่าคราวนึงเนี่ยที่ฮิลตันลอนดอนหนูมีปัญหาที่รีเซพชันพูดจาเนี่ยค่อนข้างแย่ไม่เป็นมืออาชีพเลยก็เลยแบบเหมือนตัวของคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะโทรไปคุยกับผู้จัดการเขาก็บอกว่ายังเชื่อลูกค้าตอนนี้ไม่ได้ขอคุยกับพนักงานก่อนยังไม่ขอโทษนะคะคือไปตรวจสอบกับพนักงานของตัวเองก่อนแล้วก็คุณผู้ฟังท่านนี้ก็เล่าต่อว่าวันรุ่งขึ้นก็ถึง GM สิคะเขาขอโทษแล้วก็เสนอแก้ไขปัญหาด้วยบุฟเฟ่ดินเนอร์เสนอมาให้แต่ตัวของคุณผู้ฟังของเราเนี่ยก็ไม่ได้ลงไปรับประทานแค่เขาขอโทษก็โอเคละอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างที่แบบว่าไม่เชื่อลูกค้าทันทีนะขอถามพนักงานฉันก่อนอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมสอนเวลาผมสอนในคลาสนะผมจะบอกเลยเมื่อลูกค้าคอมเพลน
1: ค่ะ
0: ลูกค้าคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด
1: ถูกสิคะ
0: แน่นอนคนเรามันไม่มีใครเป็นประสาทที่จะบอกว่าตัวเองผิดแล้วไปคอมเพลนถูกไหมฮะ
1: ถูกค่ะ
0: เพราะนั้นวันนี้เมื่อลูกค้าตัดสินใจคอมเพลนเรารับเรื่องแล้วคุยกับลูกค้าขอโทษก่อนเลยเรื่องการสืบสวนไปทีหลัง
1: ค่ะ
0: เรื่องการสืบสวนถ้าพนักงานเราไม่ผิดเราก็ไปคุยกันหลังบ้านเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้หน้าบ้านอ่ะลูกค้าเขาไม่พอใจเราต้องรีบจัดการสิ่งที่ลูกค้าไม่พอใจก่อน
1: ค่ะ
0: นะฮะไม่ใช่บอกว่า I don't trust you ฉันไม่เชื่อเธอมากล่าวหาลูกศิษย์ฉันลูกพนักงาน
1: ของฉัน
0: ลูกฉันเป็นคนดี
1: โอ้โหคำนี้ก็มา
0: ลูกฉันเป็นคนดีพนักงานฉันเป็นคนดีฉันไม่เชื่อเธอจะกล่าวอันนี้คุณกำลังในมุมเนี้ยตอนที่คุณกำลังปกป้องพนักงานคุณคุณก็กำลังกล่าวหาคนที่ไปร้องเรียนว่าคุณมันพูดความไม่จริงคุณโกหกฉัน
1: ค่ะอันนี้เป็นสังคมตะวันตกด้วยหรือเปล่าอาจารย์มันเขาเป็นแบบนี้กันไหม
0: ผมคิดว่าไม่ใช่ครับเพราะว่านี่คือพื้นฐานจริงๆการบริการเนา
1: ะ
0: การบริการเมื่อไรก็ตามที่ลูกค้าไม่พอใจอะครับเราต้องรีบรับมือก่อนไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นคุยก่อนเลยอ่ะงั้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังซิโอเคเพราะฉะนั้น what do you want โอเคงั้นเดี๋ยวจะไปก็ขอบคุณที่แจ้งเรื่องมานะเดี๋ยวขอไปอนุญาตไป investigate มันต้องเป็นแบบนี้คือมันต้องรับมือกับความไม่พอใจเบื้องต้นให้ได้ก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถามว่าลูกค้าอยากให้เราทำอะไรลูกค้าบอกไอ้ต้องการอ่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวไอ้จะไป investigate นะ what happened แล้วก็คุยกับพนักงานหรืออะไรก็ตามว่าไปนะครับแต่สิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นนี่คือประมาณนั้นครับผม
1: ค่ะก็คือรับเรื่องถ ทำความเข้าใจแล้วก็ขอโทษลูกค้าเพื่อรับสถานการณ์กันก่อนนะคะอันนี้คุณเด็กโซนาต้าเสนอมุมมองมาค่ะอาจารย์ขาบอกว่าการสื่อสารเนี่ยสำคัญสื่อสารกับคนที่กำลังทุกข์เนี่ยต้องใช้ภาษาที่อ่อนโยนแล้วก็เต็มใจช่วยเขาอย่างกรณีนะกรณีน้ำท่วมก็เช่นกันเนี่ยคือการใช้ภาษาที่อ่อนโยนอาจารย์ให้รายละเอียดคำนี้นิดนึงอาจารย์มันประมาณไหนอย่างไร
0: คำว่าอ่อนโยนจริงๆแล้วไม่ต้องโอ้ไม่เป็นไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ได้ทำเสียงเล็กเสียงน้อยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ใช่เสียงสองนะคะ
0: ไม่ใช่เสียงสองแต่ต้องเป็นการพูดคุยกับเขาในเชิงที่เข้าใจเขาเห็นอกเห็นใจเขานะครับแล้วก็ไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่เต็มใจช่วยเราอยากช่วยเขาสมมติว่าคุณลุงคุณป้าโอ้ยที่มันยังวุ่นครับคุณป้าโอเคครับใจเย็นครับเราก็รับรู้ความรู้สึกเขาความอ่อนโยนคือเรารับรู้ความรู้สึกเขาว่าเขากำลังทุกข์อยู่แล้วก็อยากช่วยอยากเจตนาช่วยเขาและรับฟังเยอะๆรับฟังเยอะๆแล้วก็ฟังอย่างเข้าใจแค่นี้ก็เกิดแสดงความอ่อนโยนได้แล้วครับเมื่อเราเข้าใจเขา
1: ค่ะไม่ต้องแบบว่าใช้น้ำเสียงแบบเสียงสองเสียงสามไม่ใช่นะคะแค่รับฟัง อันนี้นะคะอาจารย์แต่ว่าคือในส่วนของสถานการณ์วิกฤตของการบินไทยเนี่ยยอมรับเลยค่ะอาจารย์ว่ามันส่งผลต่อภาพลักษณ์แล้วก็แบรนดิ้งของการบินไทยเนี่ยขยายวงกว้างมากสำหรับสถานการณ์นี้อาจารย์มีคำแนะนำเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์หลังจากเกิดสถานการณ์วิกฤตเนี่ยอย่างไรได้บ้างคะ
0: โอ้โหผมจริงๆผมคิดไว้หลายอย่างมากนะคุณขวัญถ้าเป็นผมจะทำไงแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนเนา
1: ะ
0: ผมก็อาจจะบอกว่าขอให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคุณมีเอกสารหลักฐานอะไรคุณมารับโปรโมชั่นจากเราส่วนลดต่างๆใดๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเยียวยาความรู้สึกเขากับสิ่งที่มันเสียหายไปแล้วคุณขวัญ
1: อ
0: ันนี้ผมคิดเองนะผมคิดเองแต่ผมไม่รู้ว่าก
1: ระบวนการภายในมันทำได้แค่มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะ
0: ใช่หรือว่าเขาจะต้องทำงบประมาณตรงไหนที่ช่วยคนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่เสียหายมารับคำชดเชยตอนนี้มันควรจะได้รับสิ่งนั้นกลับไปอะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วอะ
1: ค่ะใครเจอสถานการณ์วิกฤตกระเป๋าเนี่ยและได้รับการชดเชยอย่างไรเล่ากันมาได้นะคะในรายการของเราตอนนี้เหลือประมาณ 3-4 นาทีสุดท้ายเนี่ยก็อยากทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเขาได้รับการชดเชยเยียวยาทางจิตใจอย่างไรได้บ้างอันนี้นะคะมีอันนี้คนพี่คนฟังข่าวเขาถามมาใน Facebook Live กรณีที่นายกรับมือกับสถานการณ์ที่แฟลตคลองจันที่นายกเข้าไป2วันอาจารย์ก็คือได้ยินเสียงทวงถามมาทำไมอาจารย์น่าจะได้ยินคลิปแล้วแหละอาจารย์มองว่าเรื่องนี้ผู้นำเนี่ยที่นายกรับมือที่แบบว่าปล่อยเขาให้เขาได้ระบายอารมณ์อะไรทำนองนี้อาจารย์มองยังไงบ้างแล้วก็ถ้าอาจารย์อยากฝากอะไรถึงการรับมือกับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถึงนายกบ้างคะ
0: อันนี้ผมชื่นชมก่อน
1: ค่ะ
0: ชื่นชมนายกที่ไม่โกรธ
1: ค่ะ
0: ชื่นชมนายกที่ไม่โกรธเพราะว่านายกเข้าใจแล้วท่านก็พูดว่าก็น้ำมันไม่ระบายให้เขาระบายบ้างเขาจะได้ดีขึ้น
1: ค่ะ
0: เขาถือว่าเป็นความแข็งแรงภายในของท่านนะแล้วความกล้าหาญที่ต้องเผชิญกับการถูกตำหนิของคนที่ประสบภัย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่หน้าที่ของผู้นำมีเท่านี้จริงครับแล้วก็ยังต้องจริงใจในการช่วยเหลือคนอยู่เหมือนเดิมครับคุณขวัญก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรเราก็ทำงานของเราไปเดี๋ยวเขาหายจากทุกข์เราช่วยเขาได้เขาก็จะดีขึ้นนี่คือหัวใจของผู้นำที่สำคัญเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วอย่าไปต่อสู้กับคนที่เขาเดือดร้อนอยู่สงสารเขาเถอะเข้าใจเขาทำถูกแล้วครับทำถูกแล้วครับ
1: ค่ะหลังไมค์ทางช่องทางไลน์คุณผู้ฟังมีคนแซวนายกมาด้วยนะบอกว่าลงพื้นที่วันแรกก็เห็นครัวเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าไปผัดข้าวบอกว่าเดี๋ยวดราม่าอีกเหมือนที่หัดใหญ่ใช่ไหมแต่สุดท้ายพอเจอครัวที่ภูมิใจไทยนายกก็อดกลั้นไม่อยู่ก็คือไปปรุงอาหารเหมือนเดิมคนก็แซวว่าแอบสุดท้ายก็ไม่พ้นกุ๊กอะไรนะอาชีพกุ๊กน้ำท่วมอันเนี้ยคนแซวมาค่ะอันนี้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคือคุณอนุทินก็ชอบทำอาหารไงอาจารย์
0: ก็มันเป็นจริตของเขานะเขาชอบอ่ะมันก็ว่าเขาไม่ได้แต่ว่าในมุมนึงผมว่าเขาก็พยายามเต็มที่ที่จะช่วยเหลือแล้วก็ตรงนี้เรื่องของน้ำท่วมอ่ะในมุมของสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าที่กรุงเทพเนี่ยมันเป็นเรื่องของกทม.เป็นหลักนะครับที่เป็นเจ้าภาพนะทีนี้พอคุณนายอนุทินในฐานะนายกเนี่ยจะเข้ามามีอำนาจมากมาเข้ามาเคลียร์แอคชั่นมากก็คงจะไปก้าวก่ายคุณชัดชาติเกินไปนะฮะอันนี้ก็เขาคงทำเต็มที่ของเขาในส่วนของพรรคภูมิใจไทยที่จะทำกับความเป็นนายก ด้วยครับที่อยู่มหาไทยด้วยส่วนหนึ่งเพราะมหาไทยก็จะดูแลทางกทม.
1: อีกทีหนึ่งคือครอบกทม.อีกทีหนึ่ง
0: ใช่แล้วเหมือนท่านก็ตั้งแต่งตั้งคุณชัชชา

0: ชินกับเรื่องพวกนี้ที่มีความไม่พอใจเกิดขึ้นเพราะว่าคนเป็นนายกอะเจอแต่ความทุกข์ของประชาชนเยอะไปแล้วอะ
1: ค่ะ
0: นะก็คงจะเข้าใจแล้วก็มองอย่างชินไปละ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์มอสค่ะเราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดีกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินสั่งทั่วประเทศรับมืออุทกภัยเตรียมศูนย์พักพิงอพยพเครื่องสูบน้ำอาหารยาเน้นย้ำภาคใต้ทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมรับฝนหนัก 4-10 ตุลาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยขอบคุณทุกคนที่มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงวันนี้เป็นวันที่5ได้รับรายงานว่าหลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ต้องพร้อมรับมือในการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์ฟื้นฟูเยียวยาเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่โดยเฉพาะที่ภาคใต้ซึ่งวันนี้ลงพื้นที่ชัยนาทและนครสวรรค์ไปที่ศูนย์อพยพติดตามการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องคือต้องจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางเด็กขอผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มจัดการสาธารณสุขยาและการรักษาพยาบาลไฟฟ้าน้ำประปาที่จำเป็นหากมีความเสี่ยงพื้นที่ใดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสามารถตัดสินใจสั่งการได้วันนี้จะหารือเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วง 4-10 ตุลาคมและฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกบางแห่งฝั่งตะวันตกจะครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่มีฝนสะสมอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้ขอผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเฝ้าระวังใกล้ชิดเขื่อนที่ระดับน้ำสูงมากทุกหน่วยงานเฝ้าระวังใกล้ชิดเขื่อนที่มีน้ำมากช่วงที่ฝนจะกลับมาตกหนักเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนควบคู่กับการลดผลกระทบของพื้นที่ท้ายน้ำด้วยเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำในอ่าง 99.05% ของความจุเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำ 95% ขณะที่สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านมีแนวโน้มลดลงสถานี43จังหวัดชัยนาทน้ำทรงตัวแม่น้ำตอนบนบางจุดเริ่มลดแล้วแต่น้ำที่มาถึงเขื่อนยังมีปริมาณมากและมีน้ำสะสมด้านเหนือเขื่อนกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่โดยปัจจุบันระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนภูมิพลมีแผนงดการระบายน้ำอีกครั้งในวันที่ 3-4 ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตเตรียมเยือนไทย 9-10 ตุลาคมนายกาลาลาซานานากุสมาลนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีวันที่ 9-10 ตุลาคม 2569การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่10ของอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568 ทั้งยังเป็นการปูทางสำหรับการฉลองครบรอบ25ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตและคณะอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาล

0: และหารือข้อราชการเต็มคณะจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนความตกลงก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตการหารือจะครอบคลุมประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารพลังงานและการท่องเที่ยวความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะบาร์พังถล่มในสเปนบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า12คนเกิดเหตุบาร์พังถล่มที่เมืองซานบิเซนเต้เดลาซอนเซียราแคว้นลาลิโอคาทางตอนเหนือของสเปนเมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย12คนขณะเกิดเหตุมีผู้คนอยู่ในบาร์ประมาณ50คนพยานในเหตุการณ์ระบุว่าพื้นของบาร์พังถล่มลงมาก่อนจากนั้นเพดานและหลังคาพังถล่มซ้ำลงมาทำให้มีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลายคนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพนักงานดับเพลิงถูกส่งเข้าค้นหาและช่วยเหลือแล้วด้านตำรวจเข้าควบคุมพื้นที่และเก็บพยานหลักฐานเพื่อสอบสวนหาสาเหตุการพังทลายของบาร์ต่อไปไฟลุกไหม้รุนแรงใกล้โรงงานของบริษัทซาอุดีอารามโคเกิดเพลิงไหม้และกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นบริเวณใกล้กับโรงงานของบริษัทพลังงานซาอุดีอารามโคในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุเกิดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ตึงเครียดขึ้นระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโดยช่วงที่ผ่านมากลุ่มฮูตีได้ยกระดับการโจมตีเมืองสำคัญและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดียังไม่มีกลุ่มใดรวมทั้งกลุ่มฮูตีออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้โดยทันทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
7: สิบนาฬิกาเจ็ดนาทีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการกินเที่ยวทั่วไทยค่ะมาพบคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะวันอาทิตย์แบบนี้วันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับเราสองคนนะคะพี่หนุ่มสุดทนรุ่งธัญรัตน์และดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มค่ะ
8: ครับสวัสดีน้องแอนสาวสวยของเราแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านคิดถึงเช่นเดิมครับ
7: วันนี้พี่หนุ่มมาไม่มาอีกแล้วแต่มาทางโฟนนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วอ่ะน้ำท่วมพี่หนุ่มอยู่แถวๆนนทบุรีใช่ไหมคะแต่รอบนี้น้ำท่วมไปอยู่ไหนคะพี่หนุ่ม
8: โอ้ตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับถ้าเผื่อท่านจะเห็นว่าน้ำท่วมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาลุ่มแม่น้ำแม่กลองนู่นเลยฮะตั้งแต่เมืองกาญจนบุรีเลื่อยมาเลยจนกระทั่งถึงสมุทรสงครามน้ำท่วมเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เขื่อนเขาปล่อยน้ำลงมาเยอะนะฮะแต่ที่น่าคืออย่างนี
7: ้
8: ถ้าจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยน้องแอนและท่านผู้ฟังนะครับสวนเกษตรเนี่ยส้มโออ่ะถ้าน้ำท่วมนานๆเนี่ยส้มโอเนี่ยไม่เหลือฮะ
7: อ๋อมันน้ำมันเยอะไปนะคะ
8: อันนี้

0: นี่ส้มโอยังไม่เท่าไหร
1: ่
0: แต่ว่าทุเรียนดิ
1: โอ
0: ้ไม่กรองต้องบอกเลยว่าทุเรียนเนี่ยราคาแพง
1: ค่ะ
0: ถ้าน้ำท่วมทุเรียนตายก็โอ้โหพอจะปลูกได้กลับคืนมาเนี่ย 7-8 ปีอ่ะโอ้อันนี้โอ้เรื่องนี้สำคัญมาก
1: นะ
0: ครับก็พี่หนุ่มก็ไม่ได้เข้าไปดูนะครับว่าสวนทุเรียนเนี่ยน้ำมันท่วมหรือไม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในแถบบ้านพี่หนุ่มก็อยู่ในเขตตำบลบางขันแตกอันนี้ท่วม
1: ค่ะ
0: ท่วมแต่ว่าโชคดีที่ว่าไม่เข้าถึงอาคาร
1: ก็ยัง
0: แต่ร้านจอดรถไม่ท่วมหมดฮะ
1: โอ
0: ้ครับผม
1: ค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่หนุ่มคะหลายคนก็ยังคงเจอสถานการณ์แบบนี้ก็คงจะน่าจะสักประมาณเดือนนึงเนาะก็ค่อยๆจะคลี่คลายกันไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วค่ะตอนนี
0: ้
1: ฝนยังไม่เช้าเนี้ยแอนเพิ่งจัดรายการไปค่ะพี่หนุ่มเพื่ออัปเดตให้พี่หนุ่มสบายใจนะคะเขาบอกว่าด้วยสถานการณ์น้ำตอนนี้เจ้าพระยาเองป่าสักเองที่จะมีน้ำมาแถวแม่กลองอัมพวาในโซนนี้นะคะรวมมาถึงกรุงเทพมหานครน้ำเหนือเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าน้ำไม่ได้มากเท่าไหร่แล้วนะคะการระบายน้ำก็ระบายออกไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วส่วนเรื่องฝนเนี่ยก็จะไม่ได้ตกแช่หลายๆพื้นที่พร้อมกันเหมือนรอบที่แล้วที่คนหวาดระแวงกันนะคะแต่ตอนนี้จะเป็นลักษณะของฝนตกตามฤดูกาลก็คือเป็นหน้าฝนปกติค่ะแล้วพอมวลอากาศเย็นจากจีนเข้ามาแล้วก็รวมมาถึงภาคในประเทศไทยของเรายังร้อนอยู่ใช่ไหมคะก็ทำให้มันเกิดลักษณะของฝนฟ้าคะนองเราจะได้ยินว่าโอ้มีฟ้าร้องตลอดเวลาฝนตกนี่แหละเพราะว่าเป็นฝนเปลี่ยนฤดูแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จะพัดผ่านไปแล้วก็กลายเข้าสู่ฤดูหนาวแทนทนกันอีกสักนิดนึงนะคะหน้าหนาวกำลังจะเคลื่อนเข้ามาแล้วเดี๋ยวภาคเหนืออีสานฝนตกมาก็จะเป็นแทนที่ด้วยอากาศเย็นค่ะแล้วก็ค่อยๆขยับมาในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะคราวนี้ฝนก็จะเคลื่อนไปสู่ภาคใต้แทนและสลับพื้นที่กัน
0: อันนี้น่าชื่นใจนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่น้องแอนพูดถึงท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จังหวัดราชบุรีก็คือสวนคุณลุงชะเอมอ่ะ
1: ค่ะเป็นไงคะ
0: พี่ดมไปมาตอนนี้น้ำท่วมมา
1: ไปจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่ครับครับตอนนี้น้ำท่วมอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยน้องแอนฮะเดี๋ยวรอให้น้ำลดก่อนเพราะว่าพี่หนุ่มก็ทำเส้นทางท่องเที่ยวราชบุรีไว้เดี๋ยวรอให้น้ำลดสักก็อย่างที่น้องแอนบอกประมาณสักเอาพี่หนุ่มว่าให้เดือนหนึ่งหรือว่าอาจจะ15วัน
1: ค่ะอาจจะเร็วกว่านั้น
0: ประมาณนี
1: ้อืมค่ะตอนนี้น้ำก็ค่อยๆทยอยไปแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะตอนนี้เก็บไว้ก่อนละกันว่าอยากจะไปเที่ยวตรงไหนจดเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่หนุ่มเนี่ยก็จะแนะนำแล้วพอหลังจากน้ำลดลงไปสถานการณ์ดีขึ้นอ่ะเราก็มาเริ่มต้นเที่ยวกันใหม่นะคะอ่ะพี่หนุ่มเกริ่นสักนิดนึงไหมคะว่าเบรกหน้าพี่หนุ่มจะพาเราไปเที่ยวไหนคะ
0: คืออย่างนี้ก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราพูดถึงวัดนครธรรมอ่ะพูดได้นิดเดียว
1: ค่ะ
0: พูดได้นิดเดียววันนี้ก็ขออนุญาตเพราะว่าจริงๆโปรแกรมของการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยที่พี่หนุ่มบอกไปว่าเป็นวงรอบ
1: ค่ะ
0: หลายท่านเนี่ยอาจจะเอ๊ะถ้าไปเที่ยวสระแก้วเป็นวงรอบเนี่ยมันมีด้วยหรื
1: ออ
0: ้าวใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารายการของเราเนี่ยก็ต้องไปเห็นข้อมูลกันจริงจังถึงจะมาพูดมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังได้ว่าถ้าเผื่อท่านจะเดินทางเนี่ยเป็นวงรอบเนี่ยมันคุ้มไห
1: ม
0: คุ้มแน่นอนครับของการเดินทางครับ
1: แอนว่าดีนะการที่เราพูดถึงจังหวัดสระแก้วค่ะอย่างสัปดาห์ที่แล้วแอนก็บอกไปว่าคนเนี่ยเวลาไปสระแก้วส่วนใหญ่ก็จะไปอรัญญประเทศกันนะคะแล้วก็จะข้ามบางคนก็ไปเล่นอะไรต่างๆอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะแต่พอเขาปิดด่านปุ๊บเนี่ยความสัมพันธ์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยทำให้ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่คึกคักเลยเรียกได้ว่าไม่มีร้านแทบจะมีร้านเปิดอยู่น้อยมากๆคนไม่ค่อยไปเที่ยวกันแต่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีการท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายให้เราไปเที่ยวนะคะอย่างที่พี่หนุ่มแนะนำไปสัปดาห์ที่แล้วถ้าเราไปเที่ยวกันคนไทยไปเที่ยวกันเยอะๆวันนึงอรัญญประเทศตรงนั้นก็กลับมาคึกคักได้เพราะว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างนึงเนาะพี่หนุ่มเนาะเรื่องของการขายของที่มันเป็นมือสองรองเท้าเสื้อผ้าอะไรต่างๆหรือวันนึงมันอาจจะรีโนเวทเปลี่ยนจากอรัญญประเทศที่ขายของมือสองเนี่ยอาจจะกลายเป็นตลาดแบบในเชิงอื่นๆที่มากกว่าเดิมเปลี่ยนโฉมไปจากเดิมและมีการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักในพื้นที่สระแก้วได้อีกนะคะเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะพี่หนุ่มขา แอนก็มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอยากจะมาแนะนำเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะไปเที่ยวกันนะคะมีทริปดีๆค่ะสิริมงคลส่งท้ายปีมาแล้วนะคะใครที่วางแผนว่านี่เดือน10แล้วนะอีกแค่2เดือนจะสิ้นปีกันแล้วค่ะมาแล้วค่ะกับทริปมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม่2570นะคะนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรแน่นอนค่ะอาจารย์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศไม่ใช่ใครก็ไปได้นะคะแต่ว่าอสมทของเราค่ะจัดไปแบบ Exclusive เลยแล้วก็จะพาบินตรงโดยไทยแอร์เอเชียไปสู่นี่ค่ะขึ้นเหนือไปจังหวัดเชียงใหม่เจ้าไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่วัดพระธาตุดอยคำนะคะไปกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์สวยมากเลยนะคะไฮไลท์สุด Exclusive ค่ะเพราะว่าอาจารย์คทาจะพาทุกคนไปร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานรับอธิษฐานจิตรับมงคลที่วัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยพร้อมกับพาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยส่งต่อความสุขค่ะแล้วก็ไปร่วมการเลี้ยงไอศกรีมให้กับน้องๆด้วยนะคะนี่ฮูได้บุญครบถ้วนเลยนะที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาค่ะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาที่จังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์ไปสูดอากาศเย็นๆสบายๆป้ายถ่ายรูปสวยๆที่ปราสาทดอกไม้ไปนู่นเลยค่ะม่อนแจ่มไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินสุดชิลมีการล่าดินเนอร์แน่นอนไปเหนือต้องกินขันโตกค่ะพี่หนุ่มตีมล้านนานะคะซึ่งอาจารย์คทาค่ะจะมาถอดรหัสความปังมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่แบบครบ12นักสัตว์เลยนะคะใครไปนี่ครบทุกอย่างเลยนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแน่นอนอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าไอ้ดวงปีหน้าจะเป็นยังไงนะจะปังไหมจะต้องแก้อะไรจะต้องระวังอะไรและพักผ่อนไปกับอสมทไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเราดูแลคุณผู้ฟังอย่างดีนะคะพักผ่อนแบบสุดแกลมที่สิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาค่ะเดินทางกันปลายปีอากาศกำลังดีเลยนะคะ27ถึง29พฤศจิกายน Early Bird ค่ะถ้าซื้อเร็วเนี่ยนะราคาเพียง 29,999 บาทเท่านั้นจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้นะคะทุกที่นั่งเห็นไหมนี่ยังไม่หมดนะมีของให้ด้วยนะคะทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีค่ะเสริมมงคลเสด็จนพเคราะห์12ราศีที่ผ่านพิธีมังคลาภิเษกมาแล้วเมื่อวันที่9เดือน9ปี69ที่ผ่านมาจากอาจารย์คทาชินบัญชรนะคะจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0814986322หรือว่าทาง LINE @met107 นะคะ @met107 ค่ะ
0: คือบอกงี้ก่อนนะน้องแอนท่านผู้ฟังฮะอย่าพลาดโอกาสเพราะว่าการที่จะพบกับอาจารย์กฐาเนี่ยก็บางทีเนี่ยไม่ทราบว่าจะพบได้ไงแต่ว่าถ้าเกิดท่านไปในทริปนี้เนี่ยขอกระซิบเลยน้องแอนฮะ
1: ครบเน
0: า
1: ะ
0: เพราะอะไรทราบไหมอาจารย์กฐาเนี่ยถ้าเผื่อท่านจะดูดวงให้วันเดือนปีเกิดแล้วก็ถ้าเผื่ออะไรก็แล้วแต่ชื่อหรือนามสกุลเนี่ยท่านดูให้ได้เลยต้องเปลี่ยนชื่อไห
1: ม
0: ต้องเปลี่ยนสกุลไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันเป็นอย่างหนึ่งที่มันเป็นความเชื่อของแต่ละท่านนะฮะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างไรก็ตามเนี่ยกัดซิปเลยท่านอย่าพลาดนะฮะก
1: ็
0: พฤศจิกายนนี่ก็เป็นช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวแล้วไปเที่ยวเมืองเหนือเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่แล้วก็ไปหลายๆที่ตามโปรแกรมที่น้องแอนบอกมาสักครู่เนี่ยโอกาสนี้หายากนะฮะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: และอย่างเนี่ยไปเจอผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของดูดวงชะตาให้ได้เนี่ยคุณอย่าพลาดโอกาสนี้เลย
1: ถ้าจะ
0: ไปจองซะ
1: ใช่ถ้าไปดูเองอาจารย์คิวแน่นนะคะ แต่ตอนนี้เนี่ยทริปของเรายังมีคิวอยู่นะคะก็ยังสามารถไปเจออาจารย์ได้ตัวจริงเสียงจริงที่ทริปนี้ได้เลยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าสนใจโทรไปเลยนะคะที่เบอร์0814986322หรือว่าทาง LINE @met107 หรือ met107 นะคะแนะนำนะคะอ่ะกลับมาทริปของเรากันบ้างค่ะพี่หนุ่มเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจที่อยากจะไปเที่ยวยังพูดอยู่เลยว่าตรังค่ะจังหวัดตรังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าไป ไม่น่าไปโดยเฉพาะสายกินอย่างแอนเนี่ยแอนนึกออกเลยนะพอพูดถึงจังหวัดตรังนี้หมูย่างเมืองตรังลอยมา นะคะบรรดาขนมอะไรเขาเรียกซาลาเปาขนมจีบอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: โอ้
1: นี่ก็เป็นของขึ้นชื่อของเขาเหมือนกันอยากไปมากๆเลยตอนนี้ที่จังหวัดตรังค่ะเขากำลังจัดงานอยู่นะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยงานวิจิตรไทยแลนด์แอดตรังค่ะมนตรังตราตรึงศาสตร์แสงวัฒนธรรมปลุกเมืองตรังให้มีชีวิตจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่2

0: ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะสิ้นสุดวันที่11ตุลาคมยังมีเวลาอยู่นะคะที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95จังหวัดตรังค่ะก็เพื่อที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องของเชิงสร้างสรรค์เศรษฐกิจยามค่ำคืนมีแสงสีเสียงอะไรต่างๆนะคะเขาเนี่ยถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวมี4จุดแลนด์มาร์คสำคัญมี10จุดแสดงไฟมีโดรนแปลอักษรด้วย800ลำเลยนะคะมีพลุด้วยแล้วก็มีร้านค้ากว่า40ร้านการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังมากมายเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปร่วมสัมผัสกันนะคะว่ายามค่ำคืนของเมืองตรังเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอย่างเขาเนี่ยมีกิจกรรมอย่างเช่นนะคะจุดแสดงไฟ10จุดนะที่จังหวัดตรังเนี่ยนะคะเกาะแสงมหัศจรรย์นี่คือชื่อที่เขาตั้งตีมานะคะเกาะแสงมหัศจรรย์ประภาคารลำลึกพายุทรงเครื่องกระจกเงาชีวิตนักท่องเที่ยวในชุดอวกาศอะไรต่างๆนะคะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแปลอักษร800ลำที่ว่าเป็นโดรนเนี่ยเหนือท้องฟ้าเมืองตรังเขาจัดไปแล้ววันที่1กับวันที่2เดี๋ยวจะมีอีกวันที่10ตุลาคมนะคะ
1: ดีจัง
0: แล้วก็มีขบวนแสดง Floral Fireworks นะคะขบวนหัวเรือหัวธงอันนี้น่าสนใจนะขบวนเรือหัวธงนะคะมีอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มีวันที่9วันที่10และวันที่11ตุลาคมนะคะแล้วก็มีการแสดงคอนเสิร์ตย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าจะไปงานนี้นะคะที่จังหวัดตรังที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95ที่อำเภอเมืองตรังค่ะจัดขึ้น 2-11 ตุลาคมตั้งแต่ 5 โมงเย็นไปจนถึง 4 ทุ่มเลยหรือว่าเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ Thailand Festival นะคะก็จะเห็นว่ารายละเอียดของงานมีอะไรบ้างค่ะ
1: ต้องแอนฮะต้องแอนเห็นเลยว่าทางภาคใต้ก็คือแถวปัตตานีนราธิวาสหรือจะมาถึงจังหวัดตรังพัทลุงอะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยนะครับที่เรียกกันว่าเรือหัวธงเนี่ยต้องแองคิดว่าทำไมเขาถึงต้องมีเรือหัวธงแล้วก็วาดสีสันต่างๆด้วย
0: ทำไมอะคะพี่หนุ่ม
1: อันนี้เป็นความเชื่ออ ๋
0: อเหรอคะ
1: ความเชื่อของเขานะครับว่าพี่หนุ่มไปเคยไปเก็บข้อมูลไปเก็บผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นเรือเปล่าๆสมมติน้องแอนต่อเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมน้องแอนก็ออกไปหาปลา
0: ค่ะ
1: เขาบอกไม่ค่อยได้ปลา
0: เอ้าทำไมอ่ะปลามันเห็นแล้วมันไม่สวยหรออยากมาชมความสวยงามของเรืออย่างนี้เหรอคะ
1: เออพอเป็นเรือที่มีสีสันในเรื่องที่เรียกกันว่าเรือหัวธงเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: เขาก็ต้องมีสีสันต่างๆใช่ไหมครับเห็นความสวยงามแล้วเนี่ยเขาบอกเวลาชาวประมงพื้นบ้านออกไปหาปลาเนี่ยก็จะได้ปลาออกมาเต็มที
0: ่
1: อันนี้เป็นความเชื่อของชาวท้องถิ่นฮะจนกระทั่งเมื่อเป็นความเชื่อปั๊บเนี่ยก็กลายมาเป็นวัฒนธรรมเลยครับต้องแอนฮะก็คือถ้าเผื่อใครก็แล้วแต่ที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยของปักใต้ก็คือปัตตานีนราธิวาสอะไรประเภทนี้นะฮ
0: ะ
1: อยู่ติดกับทะเลเนี่ยงั้นเขาทำเรือออกหางปลาเนี่ยก็จะต้องมีเป็นเรือหัวธงที่ว่าเนี่ยนะฮะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกพี่หนุ่มก็ที่แรกก็ไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะคงจะมีคนเริ่มต้นสร้างสีสันความสวยงามให้กับเรือ
0: คิดว่าแบบนั้น
1: เออแต่ที่แท้มีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณฮะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะน่าสนใจคร
0: ับนี่เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะพี่หนุ่มแอนไปเจอข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมาอันนี้อยู่ในพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครเขาก็สำรวจโดยทางแอปพลิเคชัน Grab นะคะเขาก็มองถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเราเนี่ยก็กังวลกันเนาะว่านักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาเที่ยวไทยน้อยลงไปหรือเปล่าจากข่าวคราวอะไรต่างๆที่เข้ามาแล้วทำให้นักท่องเที่ยวเขาอาจจะไม่เชื่อมั่นปรากฏว่าในรอบนี้ค่ะทางนักท่องเที่ยวจีนเขาก็เข้ามานะมาเที่ยวในประเทศไทยอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่างบรรทัดทองเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่เรามีข่าวเนาะว่ามันซบเซาลงไปพี่หนุ่มจำได้ใช่ไหมคุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมคะตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งนึงแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยพบว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่ค่ะเขานิยมหาข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียของเขาชื่อว่าเสี่ยวหงชูนะคะตลอดในช่วงของการค้นหาเนี่ยพบว่าเขาค้นหาการท่องเที่ยวเมืองไทยถึง13ล้านครั้งเลยนะคะแล้วพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ เขานิยมมาเที่ยวเองค่ะเขาเดินทางมาเองวางแผนการท่องเที่ยวเองว่าจะไปตรงไหนอะไรยังไงด้วยเทคโนโลยีอะค่ะที่เข้าถึงเราได้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้มี AI เนาะพี่หนุ่ม AI มันช่วยวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวให้เราได้เลยนะว่าเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างนะคะ
1: ใน
0: ขณะเดียวกันเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาครอง

0: แชมป์มาเที่ยวต่างชาติอันดับหนึ่งของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนย่านที่เขานิยมไปกันอันนี้น่าสนใจทรงวาดค่ะ
1: อ๋อถนนทรงวาด
0: ถนนทรงวาดเมื่อก่อนกับตอนนี้ช่างต่างกันเหลือเกินอย่างด้วยความที่แอนเป็นเกิดเยาวราชแถวสะพานหันใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าย่านตรงนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันเป็นย่านค้าขายส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะขายพวกเมล็ดพันธุ์พืชอะไรแบบนี้ค่ะจะไม่ค่อยมีคนไปเดินเที่ยวนะพี่หนุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการค้าการขายซะมากกว่าแต่ตอนนี้ทรงวาดกลายเป็นว่ามีคนไปเที่ยวเยอะมากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นแต่งตัวสวยๆนะตาหน่ารักอะไรแบบนี้นะคะร้านกาแฟในแนวสเปเชียลตี้นะคะก็คือกาแฟที่แบบมีหลายๆเมล็ดให้เราเลือกนะคะมีหลายรูปแบบให้เลือกร้านมัทฉะร้านอาหารจะเอาอาหารอะไรล่ะจีนมีนะคะเป็นร้านเก่าแก่ก็มีน้อยอยู่มาหลายสิบปีแบบนี้ค่ะหรือจะเอาเป็นร้านแนวอาหารอิตาเลียนร้านอาหารญี่ปุ่นคาเฟ่มีเค้กสวยๆเยอะแยะเลยบางทีนะคะพี่หนุ่มอยู่ตามตรอกซอกซอยแคบเล็กๆบนดาดฟ้าเขาก็มีร้านที่แอบซ่อนอยู่เขาเรียกว่าร้านลับเนาะมันก็เลยทำให้เป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเขาบอกว่าตอนนี้จุดเช็คอินยอดนิยมของที่ชาวจีนนิยมไปแล้วใช้บริการจากแอปพลิเคชัน Grab อ่ะค่ะเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าเลยนะ
1: โอ
0: ้
1: ดีจัง
0: แล้วทรงวาดเขามีสตรีทอาร์ตค่ะตามตรอกซอกซอยต่างๆเขาก็วาดภาพให้คนไปถ่ายรูปกันนะคะกับอีกจุดหนึ่งนี่ก็ดีมากเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นอีกจุดที่คนไทยเราอาจจะหลงลืมไปแต่หลายคนก็ชอบนะก็คือตลาดน้ำคลองบางหลวงพี่นม
1: อันนี้แน่นอนเก่าแก
0: ่คนจีนเขาก็ไปเหมือนกันนะคะไปสัมผัสวิถีชีวิตแล้วพอมีมาลัยรัดเกล้าอะค่ะที่เขาฮอตฮิตกันอยู่ที่ปากคลองตลาดตอนนี้กระจายไปหมดแล้วนะโคราชก็มีเชียงใหม่ก็มีปทุมธานีนนทบุรีร้านไหนขายมาลัยอะค่ะเอามารัดเกล้ากันหมดเลยพี่จีนเขาก็มาเหมือนกันนะคะทำให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนอกเหนือจากเอาพวงมาลัยมารัดผมแล้วก็ยังถือดอกบัวหรือบางทีก็มีการเอาดอกบัวมาทำเป็นมาลัยรัดเกล้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็ทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ตลาดน้ำคลองบางหลวงเติบโตขึ้นมาเขาบอกว่ามียอดเรียกรถอะค่ะของแกร็บเนี่ยพุ่งสูงไปถึง12เท่าเลยนะ
1: โอ้โห
0: ดีมาก
1: ตลาดคลองบางหลวงเนี่ยมันต้องเข้าซอยไปอีกนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าซอยไปอีกนะ
0: ในขณะเดียวกันค่ะถ้าถามว่าต่างจังหวัดล่ะท่องเที่ยวตรงไหนเชียงรายค่ะกับลำพูนค่ะนี่ได้รับความสนใจมากขึ้นนะคะเช่นเดียวกันกับบรรทัดทองตอนนี้ฟื้นคืนชีพมาแล้วนะคะและเมนูที่นักท่องเที่ยวจีนเลิฟมากที่สุดเลยและต้องการกินมากที่สุดเลยคือข้าวเหนียวมะม่วง
1: อันนี้แน่นอน
0: เป็นแชมป์ของหวานเลยนะคะที่ทางฝั่งของนักท่องเที่ยวจีนเขาชอบมากๆเลยซึ่งการเรียกรถเนี่ยนอกเหนือจากบรรทัดทองแล้วเขาบอกว่าในย่านรัชดาห้วยขวางพระราม9เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่นิยมโดยเฉพาะไปตามร้านซีฟู้ดหม้อไฟอะไรแบบนี้นะคะนี่แอบมีชื่อร้านที่แถวๆบ้านอันอยู่ด้วยนะแถวพระราม9 RCA อะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาสามารถบอกได้เลยว่านักท่องเที่ยวจีนนิยมไปจุดตรงไหน
1: ถ้าบรรทัดทองเนี่ยนะน้องแอนนะถ้าเผื่อชาวจีนเนี่ยถ้าเผื่อมักกุเทศหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยที่มันมีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่นิสิตจุฬาชอบไปกินเนี่ยจำได้นั้นก็คือต้มยำบะมุ่งบะหมี่อะไรพวกนี้นะฮะที่แบบ
0: เจ๊เจ๊
1: อยู่ตรงหัวมุมน่ะก็ต้องบอกเลยว่าเข้าคิวกันยาวเลยเนี่ยนะครับถ้าเผื่อพานักท่องเที่ยวจีนไปลองลิ้มรสชาติดูนะเข้าใจว่าต้องติดใจแน่นอนย่านสี่แยกบรรทัดทองของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเรื่องของอาหารพูดแล้วก็อุ้ยน้ำลายไหลจ้ะ
0: แต่นอกเหนือจากข้าวเหนียวมะม่วงอะค่ะข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมีให้กินในทุกฤดูกาลเนาะพี่หนุ่มแต่คำค้นหาของเขาอะเขาจะค้นหาข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนก็ค้นหาเยอะนะคะแต่ข้าวเหนียวทุเรียนต้องยอมรับมันหากินยากนะไม่ได้หากินได้ง่ายๆนะข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยยังพอหากินได้แต่ข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยแม้ว่าตอนนี้ทุเรียนเราจะมีขายตลอดทั้งปีก็ตามแต่คนจะทำข้าวเหนียวทุเรียน
1: อ
0: ะกลับกลายเป็นว่าไม่ได้เยอะเลยนะคะ
1: ใช่ใช่
0: อย่างร้านขายขนมหวานหนึ่งร้านเนี้ย เอา10ล้านอ่ะอาจจะไม่มีขายข้าวเหนียวทุเรียนเลยก็ได้
1: ไม่มีฮะไม่มีไม่มีครับ
0: เนาะเพราะมันแพงด้วยส่วนใหญ่เป็นวิญญาณทุเรียน
1: ไม่ไม่คือตอนนี้น้องแอนทุเรียนเนี่ยอย่างที่น้องแอนบอกว่ามีขายตลอดปีเนี่ยก็พี่หนุ่มไปราชบุรีมาเนี่ยก็ยังมีทุเรียนที่มาจากปากใต้ฮะมีอยู่หลายร้านแต่ว่าข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยไม่มี
0: เนาะ
1: คืออย่างนี้คืออย่างนี้กินทุเรียนเนี่ยคือมันแปลกอย่างนึงน้องแอนนึกออกไหมครับว่าถ้าเผื่อมันหมดหน้าไปแล้วเนี่ยในความรู้สึกของเราเนี่ยพอเห็นทุเรียนเนี่ยเราเฉยๆ
0: เราอยากกินในฤดูมารู้สึกว่าในฤดูมันต้องอร่อยสิ
1: ใช่แต่พอถึงฤดูทุเรียนปั๊บเนี่ยนะฮะพอเริ่มเห็นปั๊บเนี่ยนะครับเอาละ
0: ไม่ไหวแล้วยังไม่เห็นก็อยากกินแล้วพอเข้าเมษาปุ๊บนี่ทุเรียนต้องมาแต่ยังไม่เห็นลูกทุเรียนเลยนะ
1: อันนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ดังนั้นทุเรียนที่มีขายตอนเนี้ยที่มีขายตลอดปีจริงๆและถูกด้วยนะครับแต่คนก็เฉยแต่คนแต่ว่าเราดูราคาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่เห็นก็ติดป้ายไปที่พี่หนุ่มกลับมาจากราชบุรีเนี่ยก็90 85 90แต่ถามว่าพี่หนุ่มก็มองดูนะจอดรถดูเนี่ยว่าเอ๊ะมันจะมีคนเข้าไปไหมก็ดูเฉยๆนะแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยถามว่าเห็นราคาถูกเนี่ยเราอยากกินไหมมันเฉย
0: ค่ะ
1: มันเฉยแต่ถ้าเป็นหน้าทุเรียนปั๊บเนี่ยถ้าราคาอย่างนี้นะว้าบเข้าไปเลย
0: ใช่บางทีเรามีความรู้สึกอะค่ะว่าพอถึงหน้านั้นอะมันความอร่อยมันเป็นช่วงเวลาของความอร่อยของเขาควรน่าจะเป็นแบบนั้นแต่จริงๆก็ไม่แน่นะคะวิวัฒนาการของการเกษตรมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเรื่องของรสชาติในนอกฤดูต่างฤดูก็อาจจะอร่อยก็ได้เผื่อใครไปชิมมาแล้วอร่อยไหมมาบอกเราหน่อยนะคะพี่หนุ่มคะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าพี่หนุ่มจะพาเราไปเที่ยวกันต่อค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทยความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
0: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
0: ช่วงที่2ของกินเที่ยวทั่วไทยนะคะพี่หนุ่มขอแวะไปทักทายคุณผู้ฟังก่อนนะคะ
1: ครับเชิญครับ
0: มีคุณสุภชัยค่ะก็ส่งสติกเกอร์มานะคะแล้วก็ทักทายมาด้วยส่วนอีกท่านหนึ่งคุณสมประสงค์จากปารีสนะคะก็ทักทายมาเช่นเดียวกันจริงๆเนี่ยที่ฝรั่งเศสตอนนี้เขาก็มีจัดงานอยู่นะเฉลิมฉลอง170ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสนะคะเขาก็มีการจัดงานตัวแฟร์ไทยนะคะตัวแฟร์ไทย2026เสน่ห์ไทยนี่ก็น่าสนใจถ้าหากว่าคุณสมประสงค์ไปนะคะอยู่ปารีสพอดีคุณขวัญรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหลานตาเป่าคุณคนแม่กลองบอกว่าที่บ้านแย่เลยต้นลิ้นจี่คงจะตายแน่กล้วยก็ไม่เหลือนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ คุณหลานตาเป่าค่ะสู้ๆครับผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปจากลุงเต่าพัทยาส่วน คุณคนฟังข่าวนะคะสวัสดีพี่หนุ่มแล้วก็แอนมานะคะจริงครับผมอยู่นครปฐมติดบ้านโป่งตอนนี้ได้สัมผัสอากาศเย็นๆมา2วันแล้วนะคะ เมื่อเช้าเนี่ย25องศาอ๋อเมื่อเช้า26เมื่อวานเนี่ยบางตอนเช้าก็25องศาด้วยสวนกล้วยน้ำว้าของสวนข้างบ้านน้ำท่วมหลังร่องตั้งแต่25 26เดือนที่แล้วนะนะคะก็มีล้มกันบ้างมีใบเหลืองแล้วมะละกอก็ล้มแล้วก็บางต้นก็ตายไปแล้วนะคะน้องแวนค่ะทักทายมาบอกวันนี้น้องแวนไปงานคอสเตสโกที่คราว11นะคะที่พระโขนงมาแล้วก็ทางไลน์มาดูบ้างน้องอามาแล้วน้องอาบอกว่าเขาบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

0: มาดูแลหน่อยอย่าให้อ่อยนานแหมโตแล้วเนาะดูแลตัวเองได้แหละเนาะ
1: คร
0: ับ น้องแวนก็มาอีกช่องทางนะคะคุณติ๋วสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสุภชัยก็มาด้วยค่ะครบแล้วค่ะพี่หนุ่มค่ะ
1: ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เป็นแฟนรายการกินเที่ยวทั่วไทยของเราเนี่ยยังหนาแน่นเช่นเดิมนะครับแต่ว่าหายไปนิดนึงก็คือสปป.ลาว
0: คุณเทศยะตอนนี้ก็ไม่อยู่นะคะ
1: ญี่ปุ่นอีกนะครับอาจจะไปดูเรื่องของกีฬาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็น้องแอนนะก็ขอย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าจำได้เนี่ยนะครับก็พี่หนุ่มเนี่ยคือต้องยอมรับหนึ่งนะครับว่าบางทีเนี่ยเวลามันหมดก่อนหลายท่านกำลังโอ้โหตั้งตาคือหมายถึงฟังเลยปุ๊บป้ายร้องนี้เลยนะเวลาหมดอีกแล้วเอาอย่างนั้นนะครับก็เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วขอย้อนให้ท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบางทีบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังว่าผมแนะนำการเดินทางไปเที่ยวอำเภออรัญญประเทศก็คืออย่างที่น้องแองเกริ่นไปเมื่อตอนต้นรายการก็คือที่ตลาดโรงเกลือ
0: ค่ะ
1: อันนี้ถามว่าไปเที่ยวได้ไหมไปเที่ยวได้ตามปกตินะครับถึงร้านค้าเนี่ยจะเปิดน้อยแต่ว่าก็ยังมีร้านค้าอยู
0: ่ไปให้กำลังใจกันเนาะ
1: ไปช้อปปิ้งซื้อกุ้งซื้อของนั่งจิบกาแฟอันนี้ไปเที่ยวได้หรือจะกินอาหารที่ชุมชนชาวยวนเวียดนามอันนี้แน่นอนร้านอาหารก็จะเปิดอยู่ประมาณสัก4ร้านนะน้องแอนแต่พี่หนุ่มเนี่ยไปร้านเก่าแก่เลยเข้าไปในซอยข้างๆของวัดชาวยวนเนี่ยนะชาวยวนเวียดนามเนี่ยพี่หนุ่มก็เข้าไปเกือบจะสุดซอยเป็นร้านที่3ที่4ประมาณนี้นะฮะร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่คนเยอะเพราะเขาเปิดมา50 60ปีแล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: เก่าแก่เลยนะครับแล้วก็แน่นอนฮะก็คือไปไหว้พระสยามเทวาธิราชนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือสร้างขึ้นในปี2518เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เช่นเหมือนทุกวันนี้ฮะปัญหาชายแดนไทยกับเขมรเสร็จแล้วก็มาที่อำเภอวัฒนานครแน่นอนว่าเราอยู่ที่วัดนครธรรมวัดนี้น่าสนใจมากท่านผู้ฟังครับวัดนครธรรมที่ผมเล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าหลวงพ่อขาวน้องแอนนะน้องแอนยังไม่เคยไปสิ
0: ครับ
1: เพราะว่าองค์หลวงพ่อขาวเนี่ยอย่างที่บอกท่านผู้ฟังเดี๋ยวเกริ่นนิดนึงว่าเขาอัญเชิญมาจากวัดบ้านจิกนะครับก็อยู่ห่างวัดนครธรรมไปสักประมาณ1กิโลเมตรนะครับเตียนชวนมาที่บอกว่าเกิดสิ่งมหัศจรรย์ก็คือพระเนตรท่านเนี่ยไหลออกมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท้องฟ้าก็แจ่มใสแต่ว่ามีฝนเนี่ยโปรยปลายลงมาคล้ายๆเป็นน้ำมนต์หรือน้ำพระพุทธมนต์นะฮะเหมือนคล้ายๆว่าเหล่าเทวดาเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าส่งเสริมหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะให้อัญเชิญองค์หลวงพ่อขาวมาประดิษฐานที่วัดนครธรรมหรือตอนนั้นเนี่ยชื่อวัดสระลบครับชื่อวัดสระลบก่อนนะฮะแต่แน่นอนว่าต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดนครธรรมก็คือในปี2506หรือไงประมาณนี้นะครับก็คือเขาที่เปลี่ยนมาเป็นวัดนครธรรมเนี่ยเนื่องจากว่าล้ำลึกนึกถึงท่านอดีตเจ้าว่าเรียกว่าพระอาจารย์สมชายเนี่ยนะฮะหรือท่านพระครูวิวัฒนครธรรมเพราะว่าท่านเหมือนคล้ายๆว่าท่านเป็นผู้สร้างความเจริญให้กับวัดสระลบแห่งนี้เมื่อล้ำลึกนึกถึงท่านเนี่ยก็เลยเปลี่ยนจากวัดสระลบมาเป็นวัดนครธรรมทีนี้อย่างนี้น้องแอนฮะเผื่อท่านผู้ฟังมีโอกาสเดินทางไปเที่ยววัดนครธรรมเนี่ยพี่หนุ่มขออนุญาตแนะนำเป็นจุดละกันพอเข้าไปในวิหารแน่นอนเขาจะมีบันไดขึ้นไปปิดทององค์หลวงพ่อขาวก่อนนะครับพอปิดทองเสร็จเรียบร้อยเนี่ยด้านหน้าองค์พระพุทธรูปที่เรียกว่าหลวงพ่อขาวเนี่ยก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุทางวัดนครธรรมหรือวัดสระลบเนี่ยก็อัญเชิญมาจากนู่นนะฮะจากประเทศศรีลังกาครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าอัญเชิญมานานแล้วหรือยังอะไรก็ตามนะครับแล้วถัดลงมาเนี่ยพระพุทธรูปองค์เล็กๆเนี่ยเขาเรียกหลวงพ่อหายแปลกใจไห
0: ม
1: เรียกหลวงพ่อหายเออพี่หนุ่มก็แปลกใจนะพอเขาเรียกว่าหลวงพ่อหายนะครับ
0: หายไปไหน
1: เนี่ยตอนนั้นพี่หนุ่มก็เข้าใจอย่างนี้ว่าเอ๊ะมีคนมาขโมยท่านหายไปหรือไงไม่ใช่อ่ะเขาบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยแกะสลักด้วยหินขาวนะฮะแต่ว่าคนเนี่ยมาขอพรองค์หลวงพ่อที่เรียกว่าหลวงพ่อหายเนี่ยนะครับคือหายจากโรคภัยไข้เจ็บ

0: คือก็เป็นความเชื่อของคนที่ในย่านที่ชุมชนบ้านสะลบของอำเภอวัฒนานครของจังหวัดสระแก้วเนี่ยน้องแอนน่ะก็มาขอเวลาเจ็บป่วยอะไรเงี้ยคือความเชื่อของคนในสมัยโบราณโบราณใช่ไหมครับน้องแอนฮะว่าเวลาไปหาหมอเนี่ยโอ้ก็ไม่หายสักทีกุมอกกุมใจเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของแต่ละคนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็มาขอพรที่องค์พระพุทธรูปพอหายป่วยก็เลยเรียกกันว่าหลวงพ่อหายหลวงพ่อหายนะครับเสร็จแล้วก็จะมีพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็มีพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยนะครับก็พี่หนุ่มก็เห็นผู้คนเนี่ยไปปิดทองกันเยอะมากส่วนด้านนอกออกมาเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค์แต่ที่สำคัญเนี่ยพี่หนุ่มไปยืนดูเนี่ยนะมีพญาครุฑองค์ใหญ่พญาครุฑองค์ใหญ่มากเลยเนี่ยผู้ที่ดูแลวิหารหลวงพ่อขาวก็เล่ากันว่าพญาครุฑองค์ใหญ่เนี่ยนะครับผู้คนก็มาขอพรกันหลายเรื่องขอญาติยกตัวอย่างตามความเชื่อนะน้องแอนฮะเขาบอกว่าขอพรพญาครุฑเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอำนาจ
1: อ
0: ำนาจบารมี
1: คนทำงานค่ะราชการเป็นหัวหน้าคนค่ะ
0: ใช่เพราะว่าพญาครุฑตามความเชื่อเนี่ยก็คือไม่มีวันตายอันนี้เป็นความเชื่อที่เรายึดถือกันมานะฮะเรื่องของพญาครุฑอันนี้ก็แน่นอนฮะและถัดไปนิดนึงก็จะมีอันนี้ฮะไอ้ไข่ไอ้ไข่สิบวัดเจดีย์ของเมืองนครศรีธรรมราชนะฮะแล้วสุดท้ายเลยหน้าอุโบสถไปอันนี้แน่นอนนะอันนี้ก็คนเยอะนะท้าวเวสสุวรรณโณแต่เขาสร้างไว้ดีมากน้องแอนนะพ
1: ี่
0: หนุ่มก็ไปยืนอยู่นานนะเขาสร้างไว้ดีมากท้าวเวสสุวรรณโณดังนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวต่างๆของหลวงพ่อขาวที่วัดสะลบแล้วก็ปัจจุบันก็คือวัดนครธรรมของอำเภอวัฒนานครของจังหวัดสระแก้วนะครับหลวงพ่อขาวเนี่ยมีเรื่องราวที่เล่าขานกันมาหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องหนึ่งเนี่ยขออนุญาตเล่าสักนิดหนึ่งน้องแอนฮะเขาบอกว่าตอนนั้นในวัดนี้ยังไม่เจริญฮะก็มีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพเนี่ยแหละน้องแอนฮะก็เดินทางไปเที่ยวเหมือนว่าจะไปเที่ยวอรัญประเทศอ่ะไปเที่ยวที่ตลาดโรงเกลือเนี่ยปรากฏว่าก็เลยแวะที่วัดสะลบหรือวัดนครธรรมก่อนไปไหว้หลวงพ่อขาวพอไหว้เสร็จเนี่ยจะตั้งจิตอธิษฐานอะไรก็ไม่ทราบแสดงว่าหญิงท่านนี้เนี่ยน้องแอนฮะต้องเป็นผู้ที่มีสตังค
1: ์ค่ะ
0: เพราะถ้าเผื่อเราย้อนกลับไปเนี่ยเกิน30ปีนะหรือถึง40ปีเนี่ยปรากฏพอไหว้เสร็จแล้วขึ้นไปขับรถคืออาจจะไปกัน2คน3คนเนี่ยพอไปถึงอรัญประเทศจะซื้อของฮะกระเป๋าสตางค์ไม่
1: ม
0: ีก็คิดได้สงสัยเราวางกระเป๋าสตางค์เอาไว้ข้างตัวแล้วก็กราบหลวงพ่อขาวในวิหารของวัดนครธรรมเนี่ยคงจะลืมไว้ตรงนั้นเข้าใจว่าหายแน่เพราะว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่คะ
0: เกิน 20,000
1: โอ้โหเยอะด้วย
0: เกิน 20,000 ในสมัยนั้นน่ะ 35-40 ปี
1: ค่ะ
0: ต้องแอนฮะเงินไม่น้อยนะก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกหลวงพ่อขาวด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อขาวเนี่ยขออย่าให้หายเลยแล้วต้องแอนฮะวิ่งรถมาเนี่ยฮะจากอำเภออรัญประเทศเนี่ยมาที่อำเภอวัฒนานครเนี่ยก็ประมาณสักเกิน20กิโลเมตรพอจะมาถึงวัดนครธรรมเนี่ยนะฮะก็ใจคิดแล้วว่าหายแน่นอนปรากฏว่ากระเป๋าอะก็มีคนหยิบไปเรียกว่าขโมยก็ได้นะหยิบไปแล้วคงไปเปิดดูว่ามีสตางค์เยอะพอสมควรแต่เขาบอกอย่างนี้นะฮะเป็นเรื่องเล่าขานมาคนที่ขโมยกระเป๋าสตางค์นี้ไปฮะยังไม่ทันจะเอาเงินออกมาเลยฮะเจอดีเขาใช้คำว่าเจอดีแต่ไม่ทราบว่าเจออะไรเจอดีปุ๊บเนี่ยคนที่ขโมยไปรีบกลับมาที่วัดฮะเอากระเป๋าสตางค์มาคืนฮะ
1: หรอ
0: แล้วเงินยังอยู่เหมือนเดิมหมดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอามาคืนเขาบอกเจอดีเขาให้นะครับเมื่อเอามาคืนต่อมาเจ้าของเขาเนี่ยมากลับมาพอดีเลยก็ได้กระเป๋าสตางค์คืนแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเจ้าของกระเป๋าสตางค์กับคนที่ขโมยเนี่ยเจอกันหรือไม่อันนี้ก็ไม่ได้บอกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านเขาเล่าขานสืบต่อกันมานะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อขาวที่ประดิษฐานภายในวิหารของวัดนครธรรมแต่อย่างไรก็ตามน้องแอนฮะถ้าเผื่อท่านเดินทางไปเที่ยวในโปรแกรมที่พี่หนุ่มเขียนเอาไว้เนี่ยนะครับถ้าไปเที่ยว อรัญญประเทศปั๊บเนี่ยมาที่อำเภอวั

0: ฒนานครก็คือเป็นเหมือนว่าติดกันฮะทีนี้ในอำเภอวัฒนานครเนี่ยน้องแอนฮะมีอีกวัดหนึ่งวัดนี้ก็น่าสนใจฮะเขาชื่อวัดป่าหนองล
1: ม
0: วนารามคือที่พี่ตุ๋มบอกว่าน่าสนใจวัดป่าหนองลมแห่งนี้เนี่ยเพราะว่าเขาสร้างเป็นคล้ายๆวัดนี้อยู่ในป่าแต่มันย้อนยุคนะฮ
1: ะ
0: ย้อนยุคไปในสมัยอาณาจักรของขอมอันนี้น่าชมมากเลยพี่หนุ่มก็เข้าไปดูแต่ว่าวัดป่าหนองลมเนี่ยเป็นวัดที่ยังไม่เก่ามากนะสร้างขึ้นในปี2524เหตุผลที่สร้างวัดนี้มีสมัยนั้นนะฮะก่อนปีคือในปี2524ละกันมีพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งเรียกว่าหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนเนี่ยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์เนี่ยอยู่ที่เขาเรียกวัดบ้านจานนะอำเภอกันธนรักษ์ของจังหวัดศรีสะเกษแต่ว่าผู้คนเนี่ยให้ความเคารพหลวงปู่หมุนมากเลยแอนะก็เลยสร้างวัดให้หลวงปู่หมุนนะฮะสร้างวัดให้ครั้งนั้นเนี่ยลูกศิษย์ของหลวงปู่หมุนเนี่ยก็ดูแลวัดนี้ชื่อน่าจะชื่อพระอาจารย์กวันเมืองท่านก็ดูแลวัดนี้นะดูแลในการสุ่มการสร้างอะไรก็แล้วแต่หลวงปู่หมุนเนี่ยท่านก็จะเดินทางจากวัดบ้านจานของจังหวัดศรีสะเกษมาบ่อยครั้งบางทีก็มาจำพรรษาอยู่บ้างโดยท่านใช้รถปิกอัพเก่าๆปัจจุบันรถนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่ต่อมาเนี่ยแน่นอนว่าหลวงปู่หมุนเนี่ยท่านก็มรณภาพไปหลวงปู่หมุนน่าจะมรณภาพไปในปี2546นะฮะ
1: ค่ะ
0: โอเคนะพอมรณภาพไปแล้ววัดนี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องของหลวงปู่หมุน1ถ้าเผื่อเราเข้าไปเที่ยววัดป่าหนองลมของอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเนี่ยมันจะมี2ส่วนที่แยกกันส่วนที่1เข้าไปก่อนเลยฮะส่วนที่1เนี่ยไปกุฏิหลวงปู่หมุนโอ้ยกุฏินี้ต้องบอกเลยฮะพี่หนุ่มก็เข้าไปนั่งอยู่พอสมควรทีเดียวก็ผู้คนสนใจเพราะกุฏิของท่านเนี่ยชาวบ้านก็เชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมฮะน้องแอนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ติดกันนะครับเป็นเขาสร้างเป็นลักษณะคล้ายๆพญาเต่าฮะเพื่อให้ผู้คนเนี่ยไปตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ลอดซุ้มที่เป็นพญาเต่านะฮะก็ต้องบอกเลยจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจแต่ว่าวัดป่าหนองลมเนี่ยต้องบอกเลยนะเป็นวัดที่เงียบสงบมากเลยนะฮะเป็นวัดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มาที่บริเวณที่เป็นเพราะว่าหลวงคือท่านเป็นพระเกจิอาจารย์จะเรียกว่าพระเสียรก็ไม่ได้นะก็ต้องเรียกว่าเขาสร้างหล่อเป็นศีรษะของท่านแล้วกันศีรษะของหลวงปู่บุญเนี่ยนะเขาหล่อไว้นี่ใหญ่มากฮะใหญ่มากและประดิษฐานอยู่ในคล้ายๆเป็นศาลานะฮะผู้คนก็ไปปิดทองกันก็เยอะมากเลยนะครับนี้บริเวณของวัดป่าหนองลมแห่งนี้ก็ต้องบอกเลยเป็นอีกจุดหนึ่งส่วนด้านหลังอย่างที่บอกท่านผู้ฟังนะครับถ้าเผื่อท่านจะไปย้อนยุคเรื่องของในสมัยอาณาจักรของขอมอันนี้เขาสร้างเอาไว้ก็คือให้บ่งบอกว่าดินแดงของจังหวัดสระแก้วหรืออำเภอวัฒนานครเนี่ยเชื่อมไปนู่นกับบินบุรีนะครับหรืออำเภอศรีมาโหสถเดี๋ยวจะเล่าถึงตรงนั้นเนี่ยก็เป็นอาณาจักรของขอมมาก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: พอเสร็จจากตรงนี้แล้วเนี่ยครับน้องแอนฮะก็เย็นพอดีก็เข้าที่พักกันก็ไปพักในตัวจังหวัดสระแก้วก็ต้องบอกเลยน้องแอนฮะถ้าเพื่อนน้องแอนไปนะครับที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยก็ที่พักเยอะแต่ว่าเราก็เลือกกันไปพักที่ใกล้ๆห้างสรรพสินค้า
1: อ่
0: ะมันมีเหตุผลนะน้องแอนฮะ
1: ทำไมคะ
0: เอ้าสมมติว่าน้องแอนเข้าที่พักสัก5 โมงเย็นสมมตินะฮะ
1: 5 โมงเย็น
0: ปุ๊บเนี่ยเอาละออกไปทานหุ้งอาหารแล้วเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้ามันดีตรงไหนฮะเดินไปเที่ยวห้างได
1: ้ oh.
0: ใช่ไหมครับเอารีแลกซ์รีแลกซ์ในห้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สะดวกสบายไอ้นี่จุดที่หนึ่งจุดที่สองเนี่ยพี่หนุ่มเนี่ยเป็นคนไปที่ไหนก็แล้วแต่ฮะต้องออกกำลังกายเช้ากับเย็นคือการออกกำลังกายของพี่หนุ่มก็คือใช้เดินไม่วิ่งนะใช้เดินเอานั้นตอนเช้าเนี่ยพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยก็โรงแรมที่พักเนี่ยเขาไม่ได้มีอาหารเช้าให้แต่เขามีกาแฟสดออกรสชาติให้ฟรีเช้า6 โมงพี่หนุ่มก็ออกเลยเดินฮะไปหน้าห้างสรรพสินค้าอันนี้แน่นอนฮะร้านอาหารแบบวิถีท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสลัดผักฮะ

0: ใครที่ชอบสลัดผักหรือใครที่ชอบหมูยุ่งหมูย่างข้าวนุ่งข้าวเหนียวขนมปังอันนี้แน่นอนเราก็ซื้อมากินกินในโรงแรมที่พักเพราะว่าเราก็ต้องมีกาแฟสดออกรสชาติฟรีอันนี้ในส่วนหนึ่งนะพอเสร็จแล้วเนี่ยน้องแอนฮะก็ประมาณสัก8โมง8โมง10นาทีได้โดยประมาณเนี่ยก็ออกจากที่พักก็คือในตัวของจังหวัดสระแก้วเนี่ยไปเส้นทางอุทยานแห่งชาติปางสีดาต้องแอนฮะในเส้นทางสายนี้เนี่ยเราจะผ่านสถานีรถไฟของจังหวัดสระแก้วสถานีรถไฟของจังหวัดสระแก้วเนี่ยที่พี่หนุ่มส่งไปให้ดูฮะเป็นไม้แต่เป็นอาคารเล็กๆเนี่ยต้องแอนเชื่อไหมครับว่ามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7อายุก็ต้องเกิน100ปีใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นถ้าเผื่อชอบถ้าเผื่อท่านชอบนะถ้าจะไปอุทยานแห่งชาติปางสีดาเนี่ยพี่หนุ่มขอแนะนำก่อนให้แวะถ้าเผื่อใครจะไปถ่ายพุ่งถ่ายภาพว่าเออเนี่ยท่านมาจังหวัดสระแก้วแล้วนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าสถานีรถไฟสระแก้วเนี่ยมีมาตั้งแต่เป็นชุมชนบ้านสระแก้วหรือจะเรียกว่าตำบลบ้านสระแก้วก็ได้ในสมัยนั้นนะครับเพราะว่าคำว่าสระแก้วเนี่ยน้องแอนฮะมาจากสระน้ำซึ่งตามความเชื่อเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ในเทศบาลนครสระแก้วเนี่ยเขาเรียกสระแก้วสระวัดใครเป็นผู้พบอันนี้ก็น่าสนใจนะพบสระน้ำสองสระเนี่ยนะครับพี่หนุ่มขอย้อนกลับไปในสมัยแผ่นดินอาณาจักรกรุงธนบุรีในสมัยนั้นเนี่ยนะครับสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะครับก็แน่นอนพระองค์ท่านทรงเป็นแม่ทัพในสมัยกรุงธนบุรีนะฮะก็ยกทัพเพื่อที่จะไปตีเขมรในสมัยนั้นเนี่ยแต่พอมาถึงบริเวณนี้เนี่ยก็คงเจอสระน้ำสองสระนี้ก็ต้องพักทัพใช่ไหมฮะเพราะว่าตามความเชื่อของคนในสมัยโบราณเนี่ยถ้าเจอสระน้ำที่อยู่ขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยเขาเชื่อว่าหนึ่งน้ำบริสุทธิ์ถ้าน้ำบริสุทธิ์เนี่ยเขาก็เชื่อว่าอันนี้คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับก็จึงเรียกกันว่าสระแก้วสระขวัญเมื่อกองทัพไปแล้วชาวบ้านก็อยู่ที่นี่ก็เลยเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันต่อมาก็เลยมาเป็นจากชุมชนสระแก้วก็มาเป็นตำบลสระแก้วแล้วก็ยกฐานะขึ้นมาเป็นอำเภอสระแก้วอำเภอสระแก้วในสมัยนั้นน่าจะขึ้นกับกบิลบุรีและต่อมาก็มาขึ้นกับจังหวัดปราจีนบุรีและต่อมาในปี2536อำเภอสระแก้วก็ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดสระแก้วฮะก็เป็นจังหวัดที่74ของประเทศไทยฮะอันนี้ก็เลยบอกท่านผู้ฟังนะครับว่าท่านสามารถที่จะไปแวะสถานีรถไฟสระแก้วได้ไปถ่ายบุ้งถ่ายรูปนะครับชิวๆสบายๆเสร็จแล้วก็เดินทางไปถึงอุทยานแห่งชาติปางสีดาอันนี้แน่นอนฮะตอนนี้หน้าฝนใช่ไหมครับแอนฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำก็จะเยอะแต่อุทยานแห่งชาติปางสีดาเนี่ยครับท่านไปเที่ยวที่ตัวน้ำตกเนี่ยขึ้นลงสะดวกสบายฮะขึ้นมาก็นั่งชิวๆร้านกาแฟแต่เสร็จแล้วจากร้านกาแฟที่สำคัญเนี่ยพลาดไม่ได้ก็ต้องขอพรที่ศาลเจ้าแม่ปางสีดาอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าอุทยานแห่งชาติปางสีดาแห่งนี้ก็นำชื่อมาตั้งก็มาจากศาลเจ้าแม่ปางสีดานะครับแต่ขอบอกอีกครั้งหนึ่งครับน้องแอนฮะ
1: ค
0: ือหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บอกทางกรมป่าไม้เรื่องของป้ายพอคุณผ่านประตูไปปั๊บเนี่ยเสียบัตรเบิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะมีป้ายติดสักนิดนึงว่าอีกสัก700เมตรจะถึงน้ำตกน้ำตกปางสีดาอย่างนี้นะฮะบอกสักนิดหนึ่งหรือจะเลยไปหน่อยว่าอีกสัก100เมตรถึงน้ำตกปางสีดาอะไรนะครับแต่ป้ายอื่นๆมันมีหมดอ่ะต้องไงแต่ป้ายไปน้ำตกที่เดียวไม่มี
1: หลงแย่เลยอย่างเนี้ย
0: ไม่คือพี่หนุ่มก็แปลกใจเพราะอย่าลืมนะครับว่าอุทยานแห่งชาติปางสีดาเนี่ยคุณเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะพอไปปุ๊บเนี่ยมีป้ายบอกเลยอันนี้ไปที่พักอันนี้ไปเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ป้ายไปน้ำตกไม่มี
1: อ
0: ่ะอันนี้ก็เลยฝากไปที่กรมป่าไม้นะครับท่านผู้ฟังครับก็ ็เอาละอธิบดีกรมป่าไม้หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับท่านมีอำนาจวาสนาดีเนี่ยสั่งการไปนิดนึงแค่ป้ายไม่ต้องใหญ่มากนะเป็นไม้กระดานอะไรกันสุดแล้วแต่ฮะติดสัก2ป้าย3ป้ายให้เห็นชัดเจนเลยนะครับขออนุญาตบ่นนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังพอเสร็จจากอุทยานแห่งชาติปางสีดาเนี่ยน้องแอนฮะตอนนี้เราจะเข้าเขตจังหวัดปราจีนบุรี
1: ค่ะ
0: ทีนี้ตอนที่ไปเนี่ยน้องแอนนะไปตอนที่ไปเนี่ยก็คือนอนในตัวจังหวัดสระแก้วใช่ไหมไปเส้นทางหนึ่งแต่กลับจากอุทยานแห่งชาติปางสีดาเนี่ยนะครับมันจะมีอีกเส้นหนึ่งฮะมาเชื่อมที่ชุมชนโคกปีดน้องแอนเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะชุมชนโคกปีด
1: ไม่เคยได้ยินเลยค่ะ
0: ชุมชนโคกปีดเนี่ยมันจะมีเมืองเก่าโบราณปัจจุบันก็คือเป็นโบราณสถานเนี่ยที่เขาในสมัยขอมเรืองอำนาจเนี่ยเขาเรียกกันว่าเมืองศรีมโหสถเนี่ยหลายท่านก็รู้จัก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมืองศรีมโหสถเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงท่านผู้ฟังครับบริเวณชุมชนบ้านโคกปีบปัจจุบันก็คืออยู่ในอำเภอศรีมโหสถในชุมชนบ้านโคกปีบเนี่ยน้องแอนเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปน่าจะเกิน 2,000 ปีฮะน้องแอนฮะเกิน2,000 ปีเนี่ยเขาบอกว่าชุมชนบริเวณนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในยุคหนึ่งในสมัยทวารวดียุคหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นตอนปลายป่าไม่ทราบ2ในยุคของอำนาจเขาเรียกว่าขอมเรืองอำนาจในสมัยนั้นนะฮะเมื่อขอมเรืองอำนาจก็ต้องมีเมืองมีการติดต่อค้าขายเพราะว่าเขาบอกเมื่อเกิน 2,000 ปีเนี่ยเขาบอกว่าเมืองศรีมโหสถเนี่ยอยู่ใกล้ๆชายทะเลฮะเรามองออกไหมอาจจะมองไม่ออกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเกิน 2,000 ปีไปแล้วเราก็ไม่แน่ใจนะฮะเหตุผลที่เขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆชายทะเลเนี่ยเพราะว่ามีการติดต่อค้าขายกับชาวโพนทะเลก็คือจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็มีการติดต่อกับชาวอินเดียโบราณในสมัยนั้นดังนั้นการติดต่อก็ต้องย่องใช้อะไรฮะเรือสำเภาใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อหมดในยุคของขอมงั้นเขาเชื่อว่าเมืองศรีมโหสถเนี่ยน้องแอนฮะเป็นเมืองในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่2แต่ว่าอำนาจของขอมเนี่ยจะหมดในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7ดังนั้นเมื่อหมดในยุคของขอมไปแล้วเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยนะครับก็กลายเป็นเมืองร้างไปครับก็แน่นอนนะฮะก็เข้ามาในสมัยอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าร่องรอยของเมืองเนี่ยใครเป็นผู้พบก็เป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งน้องแอนฮะบริเวณนี้เนี่ยฮะไม่มีใครเข้าไปปลูกบ้านเลยอ่ะมันแปลกตรงนี้อ่ะเขาบอกอย่างนี้ฮะถ้าเผื่อเราย้อนกลับไปในปี2487เนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านที่เขากลับมาจากที่ทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่นะค่ำๆเขาเดินผ่านบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นป่าหนาทึบแต่เหตุผลที่เขาสงสัยกันคืออะไรทราบไหมเขาบอกว่าเห็นคล้ายๆเป็นลูกเป็นคล้ายๆเป็นคล้ายๆจะบอกเป็นดาวก็ได้นะสีคล้ายๆสีเขียวเข้มอมฟ้าลอยลงมาแล้วก็พุ่งลงไปที่ป่าแห่งนี้พอเดินมาก็จะเห็นพอค่ำๆเดินกลับมาก็จะเห็นพอชาวบ้านเห็นเขาก็ต้องไปบอกให้หน่วยงานภาครัฐใช่ไหมครับพอไปบอกหน่วยงานภาครัฐก็มีการสำรวจก็เลยพบร่องรอยตรงนี้ก็แน่นอนฮะเมื่อกรมศิลป์เข้ามาดูกรมศิลป์เขาก็ต้องรู้แน่นอนว่าตรงนี้เคยเป็นเมืองเก่าเรียกว่าเมืองศรีมโหสถดังนั้นน้องแอนและท่านผู้ฟังครับเมืองที่เขาพบตอนนี้เนี่ยเมืองนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนาถ้าเผื่อเวลาใกล้หมดบอกด้วยนะ
1: ใกล้แล้วค่ะพี่หนุ่มเหลืออีกครึ่งนาทีค่ะ
0: โอ้ยงานไม่ได้แล้วน่าเสียดายจังเลยอ่ะน้องแอนฮะ
1: ใช
0: ่แม่ดังนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าขอต่อจากปราจีนบุรีแล้วไปไหนต่อแล้วกลับกรุงเทพนะครับ
1: ดีเลยค่ะ
0: ท่านต้องติดตาม
1: ตอนต่อไปสัปดาห์หน้านะคะ10โมงถึง11โมงแบบนี้ทุกวันอาทิตย์พบกับเรา2คนจะพาไปกินไปเที่ยวกันต่อนะคะส่วนวันนี้ค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
3: กิ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพ

0: ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าชัชชาติลุยแก้ปัญหาหมู่บ้านน้ำหมู่บ้านจมน้ำนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนาการ69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายหลักดีขึ้นตามลำดับเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนาการ69ซึ่งมีโครงข่ายหลายซอยเชื่อมต่อกันมีคลองบ้านม้าและคลองมอนเป็นช่องทางหลักในการระบายน้ำลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ทำการสูบน้ำจากแก้มลิงภายในหมู่บ้านลงสู่คลองบ้านม้าควบคู่กับการปิดประตูระบายน้ำคลองมอนแล้วใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำภายในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรขณะที่ระดับน้ำในคลองบ้านม้าลดลง12เซนติเมตรและบริเวณวัดขจรสิริลดลงเกือบ10เซนติเมตรเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนแนวทางการกู้พื้นที่ในวันนี้กรุงเทพมหานครเตรียมเข้าดำเนินการในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4โดยได้เร่งซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมทั้งนี้จากการปฏิบัติงานพบปัญหาสำคัญคือมีปริมาณขยะเข้าไปอุดตันเครื่องสูบน้ำจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันดูแลไม่ให้ขยะอุดตันบริเวณช่องระบายน้ำหน้าบ้านตนเองเพื่อช่วยให้การระบายน้ำทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นภูเก็ตคุมเข้มท่าเรือน้ำลึกรับเรือรบสหรัฐเทียบท่า2ลำกำลังพลกว่า 5,100 นายบรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นไปอย่างเข้มงวดเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายระดมกำลังลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับกำลังพลจากเรือรบกองทัพสหรัฐ2ลำที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคม2569นายอดุลระลึกมูลเจ้าท่าภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสภ.วิชิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณหน้าท่าเรือน้ำลึกเพื่อประสานงานปฏิบัติการและตรวจสอบความพร้อมทางด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งกำลังพลมีการจัดกำลังตำรวจและทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบพร้อมนำสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจตราพื้นที่ขณะที่ฝ่ายทหารเรือสหรัฐก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยหน้าท่าเรือเช่นกันนอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดอำนวยการและเต็นท์สำหรับประสานงานและให้บริการแก่กำลังพลที่จะขึ้นฝั่งสำหรับเรือรบสหรัฐที่เข้าพื้นที่ครั้งนี้ได้แก่ USS George H.W. Bush เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่มีกำลังพลประมาณ 4,820 นายจอดอยู่นอกท่าเรือห่างจากท่าเทียบเรือน้ำลึกประมาณ 3.3 กิโลเมตรและ USS D-Bird D-Black เรือพิฆาตมีกำลังพลประมาณ289นายรวมกำลังพลทั้ง2ลำประมาณ 5,109 นายตลอดระยะเวลาการเยือนกำลังพลสหรัฐจะทยอยขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจึงเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้การเยือนภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและสร้างความประทับใจแก่กำลังพลตลอดช่วงการพำนักในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะวีภูริพลเดินทางไปรับรางวัล MVP Asian Games 2026

0: บีภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีธาทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมพิธีรับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือ MVP ประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยพิธีปิดการแข่งขันช่วงเย็นวันนี้โดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ประกาศเลือกบิวภูริพลเป็นนักกีฬาชายทรงคุณค่าประจำการแข่งขันจากผลงานคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมได้ทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม4คูณ100เมตรทำให้บิวภูริพลกลายเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยและอาเซียนที่ได้รับรางวัล MVP เอเชียนเกมนับตั้งแต่เริ่มมีการมอบรางวัลเมื่อปี1998และจะได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 830,000 บาทด้วยคิมโยจองยันเกาหลีเหนือทดสอบจรวดพิสัยกลางคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือแถลงยืนยันว่าเกาหลีเหนือทำการซ้อมยิงขีปนาวุธยุทธศาสตร์พิสัยกลางลงสู่ทะเลทางชายฝั่งตะวันออกโดยในคิมจองอึนเดินทางไปคุมการซ้อมยิงขีปนาวุธด้วยตนเองและอ้างว่าขีปนาวุธรุ่นนี้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยให้เปลี่ยนวงโคจรในระดับเพดานต่ำและใช้วิธีร่อนแบบคลื่นจนระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่สามารถติดตามได้ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้เผยว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีพุ่งทะยานไปตกทะเลเป็นระยะทางกว่า700เมตรแต่ไม่มีรายงานผลกระทบทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวค่ะประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.นะคะก่อนทานข้าวเที่ยงค่ะซึ่งเวลานี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 นะคะและวันนี้อยู่กับดิฉันนันทพรทวระและคุณปวีณาชูรัตน์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: เป็นกันบ้างวันนี้กรุงเทพแดดออกเนาะ
4: แดดออกเปรี้ยงเหมือนว่าเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าเตรียมให้คนได้ออกมา
3: ซักผ้าก่อน
4: ใช่
3: เรียกมาซักผ้าก่อนที่จะมีฝนก้อนใหญ่มานะคะเพราะว่าจริงๆก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะว่าล่าสุดเขาเตือนกันแล้วว่าให้เตรียมรับมือมวลน้ำเหนือนะคะรวมถึง 11-14 ตุลาคมนี้ก็จะมีฝนตกหนักแน่นอนคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะสามารถติดตามชมพวกเราได้นะคะไลฟ์สดก็ได้ทาง Facebook นะคะ FM 100.5 ค่ะหรือจะเป็นช่องทางอื่นๆนะคะ SMS นะคะ4689399นะคะทักทายกันเข้ามารวมถึง LINE Official ค่ะ @mcordnew นะคะพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะ
4: ใช่ค่ะก็โอเคจับตาน้ำเหนืออย่างที่บอกกันนะคะคือคำถามช่วงนี้เขาก็ถามกันเยอะน
3: ะ
4: ว่ากรุงเทพจะท่วมอีกไหมอ่ะเพราะว่าฝนก็จะตก
3: ปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาฝนตก24ชั่วโมง2วันทั้งหมด48ชั่วโมง
4: โอ้ my god
3: น้ำแบบโอ้โหน้ำท่วมขังจริงคือหลายจุดน้ำท่วมแล้วก็มีการระบายนะคะแต่ก็มีหลายจุดที่น้ำท่วมแล้วระบายไม่ได
4: ้ตอนนี้ยังมีท่วมอยู่เลย
3: ใช่ที่เราเห็นก็คือหนักๆวันนี้เป็นวันที่9ละของชุมชนร่ม9เป็นวันที่9แล้วเขาบอกว่าปัญหาตอนนี้มีพี่ๆ

0: ที่ท่อซิงนะเขามาตั้งเครื่องระบายน้ำแต่มันกลายเป็นว่าการระบายมันไม่ลดเพราะว่าเขาบอกว่าตรงกั้นน้ำอ่ะมันพังค่ะแล้วมันเลยกลายเป็นการ
1: น้ำวน
0: น้ำวนใช่วนเป็นวงกลมอยู่อย่างนั้นนะคะ
1: ก็คือเหมือนที่คลิปก่อนหน้านั้นที่เราจะเห็นกันว่าสูบจากตรงนึงไหลออกไปแล้วสุดท้ายมันล้นแล้วก็วนกลับมาน้ำที่จะสูบออกก็คือน้ำเดิมวนอยู่เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคันดินที่กั้นให้น้ำไหลลงไปในท่อลงไปในคลองที่จะระบายน้ำต่อและดันน้ำต่อมันพังสิ่งนี้ที่ทำให้น้ำมันไหลวนกลับมาแล้วมันไม่ได้ถูกระบายไปอย่างแท้จริง
0: ค่ะแล้วตอนนี้ปัญหาหนักก็คือน้ำมันเน่าเสียเพราะมันขังเกือบ10วันนะคะมันขังแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นประเภทผิวหนังบ้างหรือตอนนี้คนที่ลงพื้นที่เขาบอกว่าเด็กๆหรือว่าผู้สูงอายุอ่ะเป็นไข้หวัดใหญ่กันเยอะนะคะในพื้นที่ลองมาดูดีกว่าว่าทำไมแฟดคลองจันเขตบางกะปินะแล้วก็เขตหาดร่มเก้าเขตลาดกระบังเนี่ยทำไมถึงได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังเพราะว่าดูรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นแอ่งกระทะคลองจันเนี่ยจะมีประชาชนหรือว่าอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ครอบครัวนะคะซึ่งจะเป็นอาคาร
1: ส่วนใหญ่เป็นเหมือนเป็นที่ให้พักเป็นตึกเป็นคอนโดเป็นห้องเช่าเยอะนะคะก็คือปอเคยลงพื้นที่ไปแหละเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์เป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่เห็นนี่คือหนึ่งคือประชากรแฝงเยอะไม่ใช่แค่ประชากรแฝงที่เป็นคนไทยแต่ว่าแรงงานข้ามชาติก็เยอะเหมือนกันในเรื่องของการประเมินสถานการณ์ว่ามีคนในพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็จะให้ความช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนก็เลยทำให้มันอาจจะคลาดเคลื่อนในการประเมินในการช่วยเหลือด้วย
0: ค่ะอันนี้เดี๋ยวเก็บข้อมูลเดี๋ยวค่อยมาเจาะกันทีนี้ถ้าใครติดตามข่าวเนี่ยจะพบว่าโอ้โหน้ำท่วมที่ผ่านมากรุงเทพหนักเหมือนกันนะคะได้รับผลกระทบทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยกทม.ก็บอกว่ามีตัวเลขครอบครัวที่ได้รับผลกระทบสะสมถึง 329,000 ครัวเรือนนะคะหรือคิดเป็นประชากรก็ประมาณ 700,000 คนนั่นเองคือหนักสุดก็เป็นเขตลาดกระบังแล้วก็บางกะปินี่แหละค่ะที่เป็นพื้นที่แอ่งกระทะแล้วก็จุดรับน้ำจริงๆ
1: ซึ่งปออยู่ที่บางกะปินะแล้วปอก็กลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยก่อนหน้านั้น
0: แล้วมาทำงานยังไง work from home หรือ
1: work from home แต่ทันทีที่สามารถเดินทางได้เข้าออฟฟิศก็คือลงพื้นที่เลยเหมือนกัน
0: ทำงานทันที
1: ทำงานทันที
0: I love my job นะคะ
1: I love my job นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละก็คือเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้คือไม่ใช่แค่ปอลงพื้นที่พี่ๆนักข่าวหลายๆที่ลงพื้นที่ไปช่วยแล้วก็รายงานสถานการณ
0: ์
1: แน่นอน
0: ตอนนี้คุณบุ้งกีนะคะคุณออนอุตสาพรมออสนะคะผู้สื่อข่าวจากไทย PBS อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะทั้งสองท่าน
0: ค่ะวันนี้ได้พักหรือยังหรือว่าต้องลงพื้นที่อยู
2: ่ได้พักแล้วค่ะจริงๆไปลงพื้นที่ที่เคหะร่มเกล้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ลง3วันติดเลยก็ได้เห็นสภาพหลายๆอย่างแล้วก็เห็นว่าน้ำมันแทบจะไม่ลดลงเลยค่ะ
0: อืมค่ะอ่ะเข้าคำถามแรกละกันเรามีเวลาน้อยเนาะจากการที่เราลงพื้นที่เนี่ยปัญหาที่ชาวบ้านสะท้อนผ่านเรามากที่สุดคืออะไรแม้ว่าตอนนี้น้ำจะลดลงแล้วแต่ก็ยังขังอยู่แล้วมันเป็นน้ำที่มีความเสี่ยงเรื่องเชื้อโรคมากชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็อย่างเบื้องต้นนะคะคือจุดที่ต้องขี่ลงไปเนี่ยมันคือโซนฝั่งซอยเคหะร่มเก้าตรงซอยร่มเก้า24เนาะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นศูนย์บัญชาการที่กทม.เนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพในการดูแลค่ะก็เราจะสามารถเดินเข้าไปในพื้นที่เนี่ยแบบถ้าเดินลุยน้ำไปเนี่ยมันจะได้ไปไม่ลึกมากจะไม่เกินปั๊มบางจากค่ะก็น้ำก็คือเลยหัวเข่าขึ้นมาแล้วชาวบ้านก็สะท้อนว่าตอนเนี้ยคือมันตอนนี้มัน9วันแล้วเมื่อเช้าก็คุยกับชาวบ้านมาเหมือนกันเขาบอกว่าน้ำเน่ามากๆแล้วก็หลายคนเนี่ยก็เริ่มแบบเปียกแล้วก็เป็นโรคน้ำกัดเท้ากันเยอะเลยคือแทบทุกคนที่เดินลุยน้ำเนี่ยก็คือเป็นกันหมดเลยค่ะแล้วก็เขาก็ยังสะท้อนนะว่าแบบจุดที่มันไม่ได้แบบอยู่ถนนเมนนะคะในซอยอ่ะก็ยังได้รับความช่วยเหลือไม่ทั่วถึงเพราะว่าตอนนี้กทม.เหมือนเขานอกจากจะแจกข้าวที่เป็นอาหารสำเร็จแล้วอะค่ะทานได้เลยก็ยังมีถุงยางชีพซึ่งถุงยางชีพเหล่านี้มันแบบมันไม่ทั่วถึงมันเข้าไปในซอยเล็กๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: แล้วก็แบบหลายคนเนี่ยเขาก็มีความพยายามเนาะแบบเดินออกมาจากข้างในลึกเลยเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็คือเดินออกมามาเอาแต่ก็ปรากฏว่าด้วยความที่การสื่อสารเรื่องนี้มันไม่ชัดก็เลยทำให้บางคนแบบเดินออกมาเราไม่ได้ของอย่างเราเป็นนักข่าวเดินไปเดินมาอยู่ตรงนั้นเขาก็จะมาถามอยู่ตลอดเลยว่าเขาแจกกี่โมงคะตอนไหนคะอะไรเงี้ยซึ่งเราอยู่ตรงนั้นเราก็ข้อมูลตรงนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะใช้การประสานผ่านผู้นำชุมชนซึ่งอยู่ข้างในเคหะร่มเกล้าเนาะแล้วก็ทีนี้ อีกปัญหาหนึ่งเมื่อเขาใช้วิธีการสื่อสารผ่านผู้นำชุมชนเป็นหลักเนี่ยมันเลยทำให้ผู้นำชุมชนนี่อาจจะมีประธานชุมชนนะคะเขาอาจจะมีข้อมูลแค่คนที่อยู่ในทะเบียนราษฎรแต่ตรงนั้นเนี่ยมันมีคนที่เป็นประชากรแฝงเป็นแรงงานที่มาเช่าห้องอยู่เนี
1: ่
2: ยเยอะเลยทีเดียวดังนั้นฐานข้อมูลที่กทม.ได้รับจากประธานชุมชนในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคลุมผู้ประสบภัยทั้งหมดเพราะตอนนี้เขาบอกว่ามีอยู่ที่ประมาณ 10,000 ครัวเรือน 30,000 คนแต่เวลาเราเสนอข่าวไปชาวบ้านก็จะมีคอมเมนต์มาแล้วว่ามันเป็นแสนคุณมันไม่ใช่แค่ 30,000 ประมาณนี้ค่ะใช่แล้วก็อีกเรื่องคือพอเราเห็นเป็นแบบนี้คือด้วยความที่เราทราบกันดีเนาะว่าตรงคลองจันทน่ะมันร่มเก้าขอโทษค่ะก
0: ็
2: คือร่มเก้าเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนคนที่มีรายได้น้อยเนาะบางคนทำงานหาเช้ากินค่ำเนี่ยความพยายามในการที่แบบเขาต้องการจะเดินทางออกมาชุบมาทำงานเนี่ยมันใช่คือเขาก็พยายามแบบต้องออกมาทำงานเพราะว่าถ้าไม่ออกมาทำงานเนี่ยมันก็จะทำให้เขาขาดรายได้ไปเลยแล้วอย่างช่วงเนี้ยมันสิ้นเดือนตอนนี้วันที่4แล้วคือค่าห้องค่ะคือทุกคนสะท้อนมาตรงกันหมดเลยว่ากำหนดค่าเช่าห้องตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นแฟลตเนาะเขาบอกว่าชำระไม่เกินวันที่10ถ้าสมมติว่าเกินวันที่10ไปเนี่ยเขาจะถูกคิดเพิ่มวันละ25บาท
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเขาก็ยังไม่ได้รับความชัดเจนว่าเจ้าของตึกเนี่ยจะลดหย่อนหรือจะมีมาตรการช่วยเหลือพวกเขายังไงเพราะว่ารอบนี้มันใช้เวลาระบายนานกว่าปี54มากๆเลย อีกอย่างนึงก็คือเรื่องประปาเนาะมีให้ใช้ก็จริงค่
0: ะ
2: แต่มันเหม็นอย่างเราที่เห็นสภาพน้ำในคลองอะค่ะ
0: มัน
2: เหม็นแล้วก็
0: ขยะลอย
2: ใช่มีขยะมีกลิ่นเหม็นคือชาวบ้านบอกว่าก็ต้องทนเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เพราะลุยน้ำกลับบ้านมาก็ต้องอาบน้ำต้องล้างตัวค่ะมันก็เลยทำให้แบบเหมือนชาวบ้านต้องเจออยู่กับแบบนี้มาแบบ9วันแล้วค่ะตั้งแต่เช้าวันที่16เป็นต้นมาส่วนเรื่องขยะเนี่ยก็เป็นปัจจัยนึงที่แบบที่เราเห็นชัดเลยมันลอยตามน้ำเนาะบางคนเขาก็พยายามเนาะเอาแบบฟูกเก่าอะไรเก่าที่มันจมน้ำมาแล้วเขาเอามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการแบบลำเลียงอาหารเอามาลอยน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเห็นสภาพแล้วก็คือชาวบ้านเขาก็พยายามแล้วแหละแต่กทม.ก็มีรถเข้าไปนะคะแต่เป็นรถขยะเข้าไปใช่มันอุดตันมันแบบบางทีมันก็อยู่ในบ้านมันก็อาจจะต้องแบบใช้เวลาในการแบบเคลื่อนย้ายนิดนึงอะค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเห็นข่าวเหมือนกันเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอะพยายามที่จะช่วยเหลือเข้าไปในซอยแต่ว่าการเข้าไปก็ลำบากเพราะว่ามันจะมีขยะเยอะแล้วขยะมันจะไปติดใบพัดตรงปลายเรือแล้วมันก็ทำให้เจ้าหน้าที่จะต้องคอยมาแกะออกมันไปไม่ถึงสักทีหรือมีกระแสดราม่าเรื่องของข้าวที
2: ่
0: มันกองอยู่ตรงต้นทางอะแต่มันไม่มีคนที่จะเอาไปส่งให้กับปลายทางซึ่งอยู่ในซอยลึกๆและน้ำท่วมสูงข้าวก็เป็นพันๆกล่องไหมที่แบบบูดเน่าเสียอยู่ตรงนั้นเขามีการพูดมาว่าถ้าทำข้าวอ่ะขอเป็นอาหารแห้งได้ไหมหรือเป็นข้าวผัดที่แบบไม่ใส่มะเขือเทศหรือว่าคะน้าเพราะว่าพอมันเจออากาศร้อนๆมันบูดไวมากอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนของคนในพื้นที่มาเหมือนกันค่ะคุณมุ้งกี๋
2: ใช่อันนี้เราก็ได้ยินเหมือนกันคือเจ้าหน้าที่หน้างานเลยบอกว่าคือข้าวเนี่ยมีเอกชนหรือหน่วยงานต่างๆที่เขามาระดมความช่วยเหลือเนาะเขาก็จะเอามาลงมาดรอปอยู่ตรงศูนย์บัญชาการใช่ไหม
0: คะ
2: แต่ทีเนี้ยการลำเลียงเข้าไปมันก็จะมีอยู่หลักๆก็คือถ้าเอกชนรายนั้นเนี่ยเขาสามารถมีกำลังเอาเรือเอารถเข้าไปเองได้เขาก็อนุญาตให้เข้าไปแต่ถ้าเป็นใครไม่มีก็จะเป็นกทม.เนี่ยค่ะเป็นผู้ดำเนินการว่านับจำนวนแล้วก็จะจัดรถจัดเรือเข้าไปแต่ที่บอกคือตอนเนี้ยเรือแล้วก็รถต่างๆเนี่ยมันถูกใช้ไปกับภารกิจอื่นๆด้วยอย่างเช่นการลำเลียงคนลำเลียงผู้ป่วย มันก็เลยอาจจะทำให้ในบางช่วงเนี่ยไม่สามารถใช่ค่ะคือจริงๆเขาก็ต้องการนะแบบอย่างเราไปทำข่าวเนี้ยเราก็ถามว่าถ้าเราจะเข้าไปในซอกซอยลึกๆทำยังไงได้บ้างเขาก็บอกว่าทางเดียวเลยคือต้องติดรถทหารเข้าไปที่เป็นรถยกสูงๆอะค่ะเข้าไปแล้วก็พอถึงจุดนึงเนี่ยคุณก็ต้องเดินลุยลงไป
0: เองก็หย่อนลงเราอยากลงตรงไหนก็หย่อนลงแล้วเราก็ค่อยๆโบกรถไปต่อ
2: โอ้คือรถเข้าไม่ได้ด้วยค่ะบางจุดต้องใช้เรือแต่ก็เรือก็อย่างที่บอกคืออย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็คือว่าใบพัดอะไรมันเจอขยะมันก็เป
0: ็
2: นปัญหาอยู่เหมือนกัน
0: ไปต่อไม่ได้
2: ใช่มันต้องเดินลุยอย่างเดียวเลยคือเขาบอกว่าข้างในนี่คืออกเลยไม่แนะนำให้เข้าไปเลยถ้าไม่ใช่แบบเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ก็ตอนนี้คือถ้าสมมติว่า ใครอยากจะมาบริจาคเขาก็บอกนะว่าบอกเป็นอาหารแห้งขอเป็นถุงยางชีพเพราะชาวบ้านก็จริงๆเขามีไฟใช้นะคะเพราะว่า
0: ไฟฟ้ามาแล้ว
2: การไฟฟ้านครหลวง
0: น้ำประปาก็มาแล้ว
2: ใช่คือน้ำเนี่ยมีแต่ก็สกปรกแต่ไฟเนี่ยก็คือจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าถ้าบ้านเรือนไหนเนี่ยที่ปลั๊กไม่โดนน้ำเขาก็จะเปิดให้เขาก็จะปล่อยไฟให้ใช้ในวันแรกๆที่การไฟฟ้าเข้ามาประจำการนะคะเขาก็จะคอยแบบรับข้อมูลตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่าบ้านถ้าเป็นชั้นหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็คือยังจมน้ำอยู่เนาะ
0: ในฐานะที่เราเนี่ยลงพื้นที่มองเห็นกลุ่มเปราะบางหรือว่าผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยมีการมีคนที่ตกสำรวจหรือว่าเข้าไม่ถึงความช่วยเหลืออีกเยอะไหมคะ
2: จำนวนเรายังไม่มั่นใจจำนวนเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกคือกทม.ก็เป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลกับผู้นำชุมชนแต่ว่าเราก็ได้ยินเสียงสะท้อนมาเหมือนกันว่าในเคหะร่มเกล้าเนี่ยมีผู้สูงอายุเยอะมากๆที่อยู่ข้างในแล้วเขาอาจจะไม่สามารถเดินออกมาเหมือนแบบคนหนุ่มสาวได้อะก็เยอะเหมือนกันหรือบางคนเดินลุยมาเขาก็สะท้อนกับเราเหมือนกันว่ามันเดินลำบากมากมันไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้าไม่ออกมาก็ไม่มีข้าวกินแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่เราทราบกทม.ใช้วิธีการพึ่งพาการแจ้งการรับประสานข้อมูลจากผู้นำชุมชนมายังจุดศูนย์บัญชาการแล้วเขาก็จะมีเบอร์ผู้นำชุมชนค่ะผู้นำชุมชนเนี่ยก็จะเป็นหน่วยเป็นคนที่โทรมาแจ้งด้านหน้าเนาะว่าตรงนี้มีผู้ป่วยต้องการได้รับความช่วยเหลือด่วนมันก็จะมีเป็นเคสประเมินเป็นสีค่ะว่าใครเนี่ยที่จะต้องแบบได้รับความช่วยเหลือแบบพาออกไปโรงพยาบาลซึ่งในนั้นเนี่ยนอกจากนี้ก็ยังมีคนที่แบบเป็นผู้ป่วยต้องฟอกไตแล้วก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่เนี่ยประจำการด้านหน้าศูนย์บัญชาการซึ่งเป็นสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.ค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็จะมีเรืออยู่ลำหนึ่งซึ่งคอยสแตนบายไปรับผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลเพื่อฟอกไต
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเรื่องชายเขาก็เหมือนบอกว่ามันมีข้อมูลนะแต่ว่าต้องใช้การประสานผ่านผู้นำชุมชนเพราะว่าตอนนี้เขาก็แล้วก็มีชาวบ้านโทรมาแจ้งด้วยที่เบอร์1555หรือ1669ที่เขาตั้งเป็นเบอร์ที่โทรประสานแต่เบื้องต้นหน้างานก็มีประมาณนี้ค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้ครอบคลุมเพราะว่าถ้าสมมติเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวหรือว่าไม่มีลูกหลานคอยประสานให้เนี่ยก็น่าห่วงเหมือนกันว่าเขาจะทำยังไงในช่วงนี้ที่เขาเองก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะเจอปัญหามากเลยก็คือในช่วงที่น้ำยังท่วมเนาะในส่วนตอนนี้นี่ก็มีบางพื้นที่ที่น้ำลดแล้วแต่ว่ามาพูดถึงเรื่องของการระบายน้ำของกรุงเทพหน่อยค่ะตอนนี้เห็นหลายหน่วยงานคือเขาพยายามที่จะผันน้ำออกจากพื้นที่แล้วเนาะโมเดลการระบายน้ำของกรุงเทพตอนนี้พี่บุ้งกี่เท่าที่ลงพื้นที่เนาะจากของกรุงเทพเองสำนักงานเขตในพื้นที่ก็ทำงานเห็นอุปสรรคอะไรไหมคะหรือประสิทธิภาพตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะพี่บุ้งกี
2: ่อย่างตอนแรกๆเลยคือเราจะเห็นว่าน้ำมันค่อนข้างนิ่งในช่วง 3-4 วันแรกอะค่ะก็คือไม่ลดลงเลยมันส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าพื้นที่ลักษณะเฉพาะของเขาคือมันเป็นแอ่งมันเลยทำให้1คือน้ำระบายออกยาก2คือมีน้ำจากพื้นที่รอบข้างไหลเข้ามาสมทบด้วยทีนี้อย่างเคหะร่มเกล้าเนี่ยจริงๆตามหลักเลยคือต้องระบายน้ำไปที่คลองประเวศบุรีรมย์เนาะเพื่อที่จะส่งต่อไปที่สถานีสูบน้ำพระขนงแต่ว่าปัจจุบันอย่างที่เรารู้ก็คือคลองประเวศก็คือน้ำเต็มปริ่มเลยรับน้ำจากทุกพื้นที่มามันเลยทำให้เวลาแบบเหมือนเขาเอาเครื่องสูบน้ำมาตั้งเนี่ยน้ำมันก็ไม่สามารถแบบไปได้เต็มกำลังมันคือเหมือนจริงๆมันอาจจะไหลวนกลับมาด้วยซ้ำ
0: มันไหลเป็นวงกลมจริง
2: ๆใช่คือมันก็มีจุดโหว่ที่แบบอ่ะผันออกไปแล้วแต่ก็มีจุดที่ไหลกลับมาอีกเรื่องคือปัญหาขยะมันเลยทำให้ท่อต่างๆที่จะเป็นจุดระบายน้ำเนี่ยเวลาเราเดินไปตามทางที่ลุยน้ำเข้าไปค่ะเราจะเห็นถุงพลาสติกเศษไม้กิ่งไม้เนี่ยเต็มเลยก็คือติดท่อก็ส่วนหนึ่งซึ่งเราเห็นกทม.เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปจัดการขยะแล้วล็อตหนึ่งแต่ก็เชื่อว่ามันน่าจะช่วยได้บ้างเพราะว่าชาวบ้านก็บอกว่ามันลดลงไปนิดนึงละวันนี
1: ้
2: แล้วก็ล่าสุดเห็นว่ามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรอบพื้นที่เนี่ยเป็น16แล้ว16เครื่องเลยแล้วก็มีท่อซิงด้วยใช่ซึ่งเขาก็เหมือนได้รับความร่วมมือจากกองทัพไทยแล้วก็เอาท่อค่ะเอาเครื่องสูบจากอยุธยามาช่วยเพื่อเพิ่มการผลักดันน้ำในพื้นที่แต่ว่าปัญหาสำคัญเลยคืออย่างที่บอกคือว่าน้ำในคลองที่เราจะผ่านไปอ่ะมันเต็มใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบวันนั้นคุยกับทางปลัดกทม.เขาก็บอกว่าเบื้องต้นเขาก็ต้องผ่านน้ำออกจากค ลองประเวศไปที่โซนสมุทรปราการเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นก็คือจะไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้น

0: ที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตอนนี้เขาก็เลยเหมือนต้องค่อยๆระบายออกไปซึ่งปัจจัยที่จะมาเสริมว่าเออน้ำจะลดไม่ลดตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการระบายน้ำตรงนี้แล้วก็ฝนด้วยใช่เพราะว่าอย่างเมื่อวานก็มีฝนตกลงมาคือมีฝนตกลงมาแบบบ่อยนะคะแบบอย่างวันนั้นไปลงพื้นที่อยู่ก็ตกมาชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยชาวบ้านก็แบบใช้ไม่ดีแล้วฝนตกลงมาอีกแล้ว
1: จริงค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: จากการที่ได้คุยกับชาวบ้านด้วยเนี่ยค่ะก็คือบามีเสียงไหมที่บอกว่าบางทีเขารู้สึกไหมว่าเขารู้สึกเหมือนเป็นพื้นที่ที่ต้องมารับน้ำแทนจากการที่ฝนตกลงมาตรงนี
1: ้เขาเซฟชุมชนภายในกรุงเทพหรือเปล่า
2: หรือเปล่า
0: ก็จริงๆจริงๆเราว่าแบบเป็นตอนแรกเนี่ยเราเคหะร่มเกล้าเป็นพื้นที่ที่แบบความช่วยเหลือเข้าไปถึงช้านะถ้าพูดถึงวันจะวันที่น้ำท่วมวันแรกก็คือเสาร์ที่ผ่านมาเนาะใช่ก็คือเราจะเห็นว่าชาวบ้านโพสต์กันขอความช่วยเหลือกันเต็มแต่ว่าหน่วยงานเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงเราได้ยินเสียงสะท้อนมาด้วยว่าวันแรกเนี่ยหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมาแบบเขายังไม่มีการบูรณาการกันเขาก
1: ็
0: มีการถกเถียงกันเล็กน้อยของในเรื่องของการเข้าพื้นที่เพราะว่าอย่างที่บอกคือมันมีเจ้าภาพอะไรเงี้ยแบบการเตือนภัยก็เขามี Facebook กลุ่มข้างในชุมชนแต่เขาก็บอกว่ามันก็เตือนว่าฝนตกน้ำอาจจะท่วมขังหรืออะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี
1: ้
0: อย่างเจอบอดแคสเราก็มาได้ตอน9โมงเช้าแต่น้ำมันขึ้นตั้งแต่คืน25แล้วถูกไหมคะ
2: ใช
0: ่แล้วพอตอนแรกเขาก็เข้าใจว่ามันจะระบายได้ในวัน2วันเหมือนปี54เขาบอกว่ามันใช้เวลาระบายเร็วกว่านี
1: ้
0: แล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเรารู้สึกว่าเราถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำแทนเหมือนกันเพราะว่าเออทำไมตรงนั้นถึงไม่ท่วมพื้นที่เศรษฐกิจทำไมถึงไม่ท่วมอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเลยทำให้ชาวบ้านเขาก็รู้สึกว่าเออเป็นพื้นที่ที่แบบ
1: น้อยใจนะ
0: ใช่แล้วก็ตรงนั้นเราต้องบอกว่าเป็นคนมีรายได้น้อยเป็นแบบ คนหาเช้ากินข้ามเป็นคนจนเมืองอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะแบบ
1: เขาบอกว่าแบบยกเลิกเรื่องแก้มลิงด้วยหรือเปล่าคะที่บอกว่าม ีการยกเลิกโครงการแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพ
0: เขาก็พูดกันเหมือนกันคือแต่ว่าอย่างเบื้องต้นกทม.ก็ชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้วเนาะว่าไม่ได้ยกเลิกแต่ว่ามันก็มีดีเทลของเขาแต่ว่าอย่างพื้นที่ตรงเนี้ยคือเขาบอกว่าเหมือนพอน้ำไหลมาแล้วมันไม่ถูกระบายออกไปจริงๆช่วง2-3วันแรกมันไม่มีการเอาท่อเอาอะไรไปตั้งเพราะทม.ยอมรับว่าตรงนั้นมันยังไม่มีน้ำไม่มีเส้นทางที่น้ำจะไปอย่างคลองสองต้นนุ่นที่อยู่ตรงปากซอย24ที่เราไปตั้งที่มีศูนย์บัญชาการนะคะคือเห็นน้ำปริ่มแบบข้างทางเดินไม่ได้เลยแล้วก็บ้านชุมชนที่แบบอยู่ริมคลองเนี่ยก็คือซึ่งหลังเลยค่ะหายไปอะไรอย่างเงี้ยแบบคือมันเห็นสภาพว่ามันแช่น้ำแบบนั้นแบบมาหลายวันจริงๆแล้วก็น้ำไม่ไหลเลย
1: ค่ะ
0: นิ่งอยู่อย่างนั้นเลยอะไรเงี้ย
1: เป็นเขาเรียกว่าอีกมุมนึงก็คือที่เป็นกระแสวิจารณ์กันก็คือความเหลื่อมล้ำในการระบายน้ำเนาะมีการสลัดโซนตะวันออกให้กับโซนไข่แดงซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในเรื่องจุดอ่อนของระบบเส้นเลือดฝอยของการก่อสร้างระบบระบายน้ำต่างๆก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลายๆโครงการของกรุงเทพที่มันแบบล่าช้านะคะมันทำให้การระบายน้ำก็น้อยลงแล้วก็รวมถึงคลองต่างๆก็คือปิ่มๆอยู่แล้วมันก็เลยไม่มีจุดที่จะระบายไปไหนต่อค่ะ
2: มันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนในพื้นที่ด้วยเนาะแล้วก็หลังจากนี้ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยพอคิดว่ามันน่าจะคือการฟื้นฟูไม่ใช่แค่เรื่องสภาพพื้นที่แต่คือเรื่องของสภาพจิตใจของคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่บุ้งกี่มีการส่งทีมลงไปฟื้นฟูอาจจะมีบางส่วนแล้วแหละในสภาพพื้นที่เนาะเรื่องสภาพจิตใจหรืออะไรเงี้ยเป็นสถานการณ์ยังไงบ้างคะตอนนี
0: ้จริงๆต้องเรียกว่าถ้าพูดถึงเคหะชุมชนร่มเกล้าอะค่ะในเรื่องการฟื้นฟูอย่างอาทิพักอาศัยเนี่ยอาจจะยังทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำเนื่องจากว่าน้ำมันยังไม่มีจุดไหนที่เรียกว่าแห้งเลยค่ะแล้วก็อย่างหน่วยงานในรัฐเนี่ยก็ยังเห็นลักษณะของการตั้งรับมากกว่าอย่างเรื่องส่งทีมแพทย์ลงไปมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตั้งโรงพยาบาลสนามโดยกระทรวงสาธารณสุขเนาะทีเนี้ยก็จะเห็นว่าอย่างทีมแพทย์ลงไปนั่งเรือลงไปก็จะเป็นเน้นการแจกยาต่างๆแต่ทีมจิตแพทย์เนี่ยเรายังไม่เห็นชัดขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งการประชาสัมพันธ์ของกทม.ก็ยังไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องส่งทีมจิตแพทย์เหมือนจะเน้นเรื่องของการแบบรักษาโรคพื้นฐานที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำมากกว่าหรือรวมถึงเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งความทุกข์ของคนที่นั่นเหมือนกันเพราะว่าหลังจากน้ำลดทุกคนก็จะถามถึงมาตรการเยียวยาแม่รัฐบอกว่าจะออกมาตรการมาแล้วแต่กระบวนการเนี่ย มันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองหนักอยู่พอสมควรอย่างเช่นเรื่องของการเอกสารอย่างที่เราเห็นดราม่าเนา
1: ะ
0: การยื่นผ่านทางรัฐอย่างเงี้ยมันต้องอาศัยหลักฐานการถ่ายภาพซึ่งบางคนเวลาน้ำท่วมหนักๆเขาก็ไม่ได้มีเวลาไปถ่ายนะเวลานั้น
1: โดยเฉพาะคนแก่ผู้สูงอายุที่เขาไม่ได้มีโทรศัพท์เทคโนโลยีอะไรขนาดนั้นคือเจอคุณลุงล่าสุดนี่ก็โอ้โหน้ำตาคอเหมือนกันนะคะโดนเจ้าหน้าที่รัฐคือเรารู้สึกว่าเราเจ็บช้ำกับน้ำท่วมมาแล้วอะแล้วเราเจอคำพูดที่แบบโอ้โหก็หนักหนักจริงๆคุณมุ้งกี่น่าจะมีอะไรฝากเยอะเลยแต่ว่าเวลาเราไม่พอแล้วเราก็จะแบบว่าขอสรุปหนึ่งคำถามสุดท้ายเลยละกันเกี่ยวกับในเรื่องของมุมผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ประเมินว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ของร่มเกล้าเนี่ยกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะตอนนี้คืออะไรช่วยเป็นกระบอกเสียงแทนชาวบ้านหน่อยนะคะ
0: สิ่งที่ชาวบ้านคิดว่าจะทำให้เคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยกลับมามีชีวิตวิถีชีวิตทำงานได้ปกติอีกครั้งคือการเอาน้ำออกจากพื้นที่เลยค่ะนั่นก็หมายความว่ากทม.ต้องทำงานอย่างหนักเลยในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ส่งทีมบิ๊กคลีนนิ่งเข้าไปปิดเคลียร์ให้มันแบบเหมือนเปิดทางระบายน้ำให้มากที่สุดแล้วก็ต้องกันน้ำไม่ให้เข้าพื้นที่แล้วก็แบบคือต้องทำให้พวกเขาอ่ะไม่กลายเป็นพื้นที่รับน้ำแทนใครอะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อาจจะหลงลืมไปสำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้ก็คือเรื่องสัตว
1: ์
0: คือเราเห็นหมาแมวเยอะมากในพื้นที่แล้วก็การช่วยเหลือเราไม่เห็นอาหารแมวอาหารหมาเข้าไปเท่าไหร่อะค่ะเราเห็นน้องหมาเดินลุยน้ำอะไรเงี้ยเยอะมากเป็นภาพที่ต้องการชาวบ้านก็สะท้อนว่าต้องการความช่วยเหลือมาก
1: ล่าสุดเมื่อวานเห็นพี่จ่ายเขาแบบโอ้โหไม่ช่วยคนแล้วตอนนี้อาหารหมาแมวคือเต็มรถกระบะเลยไปช่วยจริงๆเป็นสิ่งที่ถูกลืมจริงๆประชาชนก็เกือบจะถูกลืมแล้วหมาแมวจะขนาดไหนนะคะ
0: อ
1: ันนี้เรายังต้องติดตามจริงๆเราไม่คิดเลยจริงๆว่าร่มเกล้าจะยังมีน้ำท่วมขังจนถึงวันนี้ผ่านมา1อาทิตย
2: ์
1: เกิน1อาทิตย์เต็มๆไม่น่าเชื่อเนาะคือยังไงก็ฝากส่งกำลังใจถึงชาวบ้านทุกคนนะคะจริงๆแล้วก็รวมถึงผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ด้วยคุณบุ้งกี่ก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะจะได้รายงานข่าวให้พวกเราได้แบบเกาะติดสถานการณ์แบบนี้นะคะ
0: ฝากอีกเรื่องสั้นๆได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้
0: คือจากที่เราคุยกับหลายๆคนนะคะมันเห็นถึงเรื่องของแบบการเป็นแรงงานในเมืองอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายคนยังต้องดิ้นรนที่จะออกไปทำงานเพราะที่ทำงานเนี่ยไม่น้ำไม่ท่วมแล้วเขาก็ต้องเหมือนเดินลุยน้ำออกมาน้ำระดับอกลุยน้ำออกมาเพื่อที่จะเดินทางไปทำงานเพราะว่าถ้าเขาไม่ไปทำเขาก
1: ็จะ
0: ถ
1: ู
0: กตัดเงินหรือถูกบางที่ทำงานก็ไม่ให้หยุดประมาณนี้ค่ะคือไม่แน่ใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะดูแลเรื่องนี้ยังไงได้บ้าง
1: คนที่เขาสู้ชีวิตเขาก็ต้องสู้จริงๆแล้วก็โอ้โหไม่น่าจะมาเจอเรื่องอะไรอย่างนี้ซ้ำๆนะคะยังไงก็ฝากถึงหน่วยงานที่มีลูกจ้างอยู่ในพื้นที่ก็เห็นอกเห็นใจกันนิดนึงนะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบุ้งกี่นะคะออนอุตสาห์พรมออดผู้สื่อข่าวไทย PBS นะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ลงพื้นที่ถ้ายังไงน้ำยังไม่ลดหรือว่ามีมวลน้ำก้อนใหม่มาอีกอาจจะขอเชิญเข้าสายใหม่นะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณมาก
2: ขอบค
1: ุ
2: ณมาก
1: มากนะคะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยังไงรับฟังเบรกที่น่าสนใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับ

0: าท 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของช่วยกันคิดทิศทางข่าวนะคะที่ MCOT News FM 100.5 ค่ะก็ช่วงที่2ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราได้คุยกับพี่บุ้งกี่นะคะนักข่าวที่ลงพื้นที่ไปแล้วเรามาดูความคิดเห็นกันส่วนหนึ่งที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะทางเพจ Facebook ค่ะเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมนี่แหละนะคะตอนนี้บอกว่ายังเป็นห่วงน้องสาวกับหลานๆอยู่นะคะอาจจะอยู่ในพื้นที่แหละแต่ว่าโชคดีอยู่บนตึกนะคะแต่ว่าก็ออกไปหาของกินยาก
3: อย่างที่คุณบุ้งกี่บอกเนาะ
2: ใช่
3: คือหลายๆคนไม่ได้ต้องการที่จะนอนรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเลยคือทุกคนพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตแหละแต่ว่าการเดินทางอ่ะมันลำบากจริงๆ
2: มันลำบากค่ะเหมือนพื้นที่ที่ปอลงไปอย่างที่ว่าอันนี้เกริ่นนิดนึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าปอก็ลงพื้นที่ไปส่วนนึงเหมือนกันที่ซอยกรุงเทพกีทาทางเข้านี่แห้งแล้วนะแต่ว่าข้างในเนี่ยในซอยลึกๆด้านท้าย
3: มันลุ่มต่ำจริงๆเป็นแอ่งจริงๆก็ยังคงสูงอยู
2: ่ระดับเข่าอยู
3: ่
2: ระดับเข่าค่ะแต่อาจคืออาจจะไม่ได้หนักมากถึงขนาดระดับอกที่ร่มเกล้าแต่ว่าการเดินทางก็ยากเหมือนกัน
3: ใครไปทำงานอย่างเงี้ยจะต้องถกขากางเกงขึ้นรัดเสื้อผ้าอะไรกลิ่นน้ำเน่าเหม็นต่างๆที่มันติดตัวมันลำบากจริงๆคือหลายๆจุดที่แห้งแล้วก็อาจจะเข้าใจว่าน้ำมันลดแต่จริงๆจุดที่ยังมีน้ำขังและเป็นแบบขังนานเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยเขาลำบากนะคะ
2: ประเด็นที่พี่บุ้งกี่พูดส่วนหนึ่งเรื่องของแรงงานที่จำเป็นจะต้องไปทำงานในช่วงน้ำท่วมนี้ก็สำคัญเหมือนกันตอนที่ปอติดเกาะคือในพื้นที่ที่อยู่ไม่ได้ท่วมแต่ว่าถนนโดยรอบนะ
3: น้ำล้อมเราไว้หมดละ
2: ก็เลยต้องเดินออกไปคือเราก็จะไปซื้อของมาตุนไว้แหละไม่อยากออกไปบ่อยพนักงานร้านสะดวกซื้อยังต้องมาทำงานเขาบอกว่าอยู่แถวนั้นแหละแต่ว่าก็ต้องเอาชุดมาเปลี่ยนก็ต้องเดินลุยน้ำออกมาเพื่อมาทำงานแต่ว่าเรื่องของค่าเดินทางพิเศษอะไรก็ไม่ได้ OT ก็ไม่ได้เหมือนยังต้องเป็นคนที่ทำงานเพื่อขายของให้กับคนที่ประสบภัยตรงนั้นด้วย
3: คนกลุ่มนี้น่าเห็นใจจริงๆแล้วก็เป็นคนกลุ่มมากด้วยที่ต้องทำงานแบบค่าจ้างรายวันหรือว่าต้องหาเช้ากินข้ามต่างๆคือเมื่อไหร่ที่ไม่ได้ออกไปทำงานแล้วไม่มีรายได้กระทบไม่ได้กระทบแค่ตัวเองลูกหลานหรือพ่อแม่ที่เขาอยู่ข้างหลังที่เขาต้องดูแลอีกหลายชีวิตนะคะอันนี้อยากให้หน่วยงานที่มีลูกจ้างหรือว่าลูกน้องเนี่ยแบบช่วยลดหย่อนหรือว่าเยียวยาค่าใช้จ่ายหรือแม้แต่ค่าเช่าต่างๆนะคะค่าเช่าที่พักตรงเนี้ยมันจะมาบวกเพิ่มเป็นแบบว่าปรับรายวันอย่างเงี้ยดูจะไปซ้ำเติมเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ค่ะก็เลยเป็นอีกหนึ่งภาพที่สะท้อนมาให้เห็นนะคะ
3: ค่ะเอาละค่ะในส่วนของเรามาประชาสัมพันธ์ข่าวของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์กันนิดหน่อยนะคะก็คือช่วงนี้มีการอบรมนะคะการเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อสร้างอาชีพเสริมนะคะอาชีพเสริมให้กับคนสื่อนี่แหละค่ะโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะโครงการอบรมการเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อสร้างอาชีพเสริมสนับสนุนโดยอขิดแอร์ออคิดนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ค่ะผู้ที่เข้าร่วมก็จะได้เรียนรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงแล้วก็ดูแลกล้วยไม้นะคะรวมถึงให้แข็งแรงยังไงออกดอกยังไงนะคะที่สำคัญได้เยี่ยมชมฟาร์มกล้วยไม้ด้วยโอ้โหไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปได้ง่ายๆนะคะก็อบรมครั้งนี้ก็จะได้นำความรู้ไปใช้เป็นต่อยอดเป็นงานอดิเรกเพื่อสร้างรายได้นะคะซึ่งจะจัดขึ้นวันศุกร์นะคะศุกร์ที่9ตุลาคมตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงนะคะที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมก็สมัครมาได้ที่สมาคมนะคะพร้อมเดินทางอันนี้บริการเต็มที่เลยไม่ว่าจะรถยนต์ส่วนตัวก็ได้หรือจะไปรถตู้ของสมาคมก็ได้นัดพบเวลา9โมงค่ะ
2: ค่ะก็อีกกิจกรรมนึงนะคะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยภูมิภาคครั้งนี้จัดขึ้นที่ภาคเหนือนะคะโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือ

0: พิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดอบรมค่ะเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยภูมิภาคที่ภาคเหนือก็คือจัดเมื่อตั้งแต่วันที่ศุกร์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะคะ4ตุลาคมนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาวารสารศาสตร์นิเทศศาสตร์สื่อมวลชนเนี่ยได้พัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะการปฏิบัติงานข่าวเรียนรู้ประสบการณ์จากนักวิชาชีพสื่อมวลชนเลยแล้วก็สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าร่วมก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยพายัพนะคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก็มานะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางก็มาด้วยทั้งหมดนี่38คนเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่คนสื่อหลายคนก็จับตามองนะคะเรื่องของสถานีไทย PBS นั่นเองก็ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่าทางสมาคมนักข่าวก็ได้มีการร่วมออกแถลงการนะคะร่วมกับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเรื่องของการเสนอแก้ไขกฎหมายไทย PBS นะคะโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยในคำแถลงการนะคะก็มีการแสดงจุดยืนและข้อเสนอทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะฝากพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยืนยันหลักการและความจำเป็นของสื่อสาธารณะในสังคมประชาธิปไตยนะคะข้อ2การทบทวนกฎหมายว่าจะต้องดำเนินการอย่างรอบด้านและเปิดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมค่ะข้อที่3ต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะทั้งในทางกฎหมายและทางการเงินนะคะและข้อ4สุดท้ายก็คือไทย PBS ต้องทบทวนบทบาทและปฏิรูปการดำเนินงานครั้งสำคัญเพื่อแสดงคุณค่าของสื่อสาธารณะต่อประชาชนค่ะและทั้งหมดนี้เราก็ยังคงต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวนะคะของสถานีไทย PBS ต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็เป็นข่าวจากที่เราอัปเดตกันในตอนนี้นะคะจากสมาคมนะคะ
1: ค่ะน้องปอก็เป็นคนหนึ่งที่ลงพื้นที่เหมือนกันได้เห็นปัญหาที่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังจริงๆเราเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ได้ไปในร่มเก้าแล้วก็ไม่ใช่คลองจันด้วยไปที่ไหนคะ
0: ค่ะไปที่ซอยกรุงเทพกรีฑาค่ะซอยกรุงเทพกรีฑา7นะคะแยก1ขีด2นะคะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยคือการเข้าไปเนี่ยเข้าไปพร้อมกับสิ่งของเพราะว่าตอนนั้นไทย PBS เนี่ยเราก็มีเหมือนรับบริจา
1: ค
0: แล้วก็มีการรับบริจาคเป็นทั้งสิ่งของแล้วก็เป็นทั้งโอนเงินเข้ามาด้วยไทย PBS ตรงนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการประสานมาจากเครือข่ายซึ่งอันนี้เล่าให้ฟังว่าตรงนั้นเป็นชุมชนชาวมุสลิมอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งของที่จะต้องเอาไปแจกนะก็อาจจะเป็นอาหารฮาลาลดังนั้นอันนี้สะท้อนในเรื่องนึงก็คือการที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเราจะต้องประเมินสถานการณ์จากพื้นที่ด้วยนะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้ลงไปเอาสิ่งของลงไปด้วยแล้วก็ร่วมมือกับทางทหารในการที่จะขอรถลงไปในพื้นที่เพราะว่าสิ่งของนี่มีจำนวนที่เยอะด้วยพื้นที่ตรงนั้นมีจากการคาดการณ์ก็คือประมาณ600หลังคาเรือนแต่ลงไปพื้นที่จริงๆเนี่ยพบว่ามีประชากรแฝงอยู่เยอะมากเยอะมากนะคะแล้วก็ลงไปเนี่ยรถระดับน้ำเนี่ยก็คือต้องรถทหารแล้วแหละเพราะว่าลงไปถ้ารถกระบะธรรมดานี่ก็คือสูง
1: น่าจะครึ่งคันน่าจะมีความเสี่ยงที่จะดับระหว่างทางแต่ถ้าเป็นรถทหารนะโอ้โหเขาจะยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ขนของได้เยอะด้วย
0: ใช่ค่ะคราวนี้พอลงไปในพื้นที่นะคะเสียงสะท้อนก็คือเขาบอกว่าในช่วงแรกเนี่ยก็คล้ายๆกันคือว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือในทันท่วงทีแต่ว่าในประเด็นนี้นะคะก็มีข้อมูลจากตัวอย่างการเกิดน้ำท่วมที่หาดใหญ่เพราะว่ามันเกิดโดยในสถานการณ์ที่ยังไม่ทันตั้งตัวบุคลากรก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเหมือนกันกว่าจะตั้งหลักและตั้งตัวได้ก็อาจจะทำให้กินเวลาไป1วันถึง2วันในความช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงและอีกมุมหนึ่งที่สะท้อนเหมือนกันว่าคือมันทำให้การช่วยเหลือนี้ล่าช้าเพราะว่าเรื่องรูปแบบการวางแผนและก็การคาดการณ์มันอาจจะยังไม่ตรงกันประมาณนี้
1: ในขณะที่การช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐนิ่งจริงๆนะช่วงแรกๆนิ่งจนหน้าใจหายจนที่เราเห็นตามไลฟ์ต่างๆใน TikTok จะเป็นอินฟูเป็นมูลนิธิต่างๆหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ
0: จิตอาสา
1: เป็นจิตอาสาจริงๆ เห็นถึงความช่วยเหลือจริงๆ อย่างอาจารย์เบียร์ที่เราเห็นลงพื้นที่เกือบทุกวัน
0: มัน
1: กลายเป็นว่าอ้าวแล้ว รัฐบาลอยู่ไหนท
0: ำ
1: อะไรอยู่นะคะเพราะว่ามีการสำรวจมาเหมือนกันมีผลสำรวจแล้วก็เสียงสะท้อนจากโพลสำรวจความคิดเห็น

0: ของประชาชนนะคะจากThe Activeของไทย PBS ค่ะเกี่ยวกับวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพนะคะในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเขาบอกว่าโอ้โหเสียงสะท้อนไปในทางทิศทางเดียวกันก็คือประชาชนไม่เชื่อใจและสะท้อนความไม่พอใจอย่างรุนแรงนะคะต่อระบบการจัดการของภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องของระบบเตือนภัยแล้วก็บูรณาการการช่วยเหลือใช่เลย
1: ค
0: ือนิ่งจริงๆนะคะจากข้อมูลสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าผลสำรวจประสิทธิภาพการจัดการน้ำอยู่ในระดับคะแนนที่แย่ถึงแย่มาก
1: โอ้โห
0: แย่ถึงแย่มากการรับมือการเตือนภัยต่างๆเนี้ยไม่มีเลยนะคะภาพรวมของการจัดการน้ำท่วมโอ้โห169ก็บอกว่าแย่มากแย่มากเหมือนกันอันนี้ส่วนใหญ่แย่หมดเลยนะคะความรวดเร็วในการแจ้งเตือนภัยประสิทธิภาพในการระบายน้ำหรือว่าการสื่อสารกับประชาชนอยู่ในระดับแย่และแย่มาก
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้ขยี้อะไรเลย
1: ขยี้เลย
0: ไม่ได้ยิ่งจริงแต่ว่าเราเห็นภาพของความน่ารักก็คือมันกลายเป็นว่าชุมชนร่มเกล้าพอการช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงจุดชั้นในเขาก็บริหารจัดการกันเองเลยน
1: ะ
0: เขาตั้งโรงครัวมีกระทะแบบเหมือนโรงทานอ่ะเวลามีงานวัดอ่ะแล้วก็โอเคมีวัตถุดิบจากห้องไหนมาก็เอามารวมกันแล้วเขาก็ทำทานกันเองแล้วก็มีคนที่เป็นจิตอาสาเป็นแบ่งหน้าที่กันเป็นพ่อครัวเป็นคนคอยทำบัญชีจัดการน้ำดื่มพอทำอาหารเสร็จใส่กล่องเขาจะจัดเป็นชุดเขาก็จะสำรวจว่าห้องไหนมีกี่คนแล้วก็จะมีอาสาที่เป็นคนในชุมชนนั่นแหละค่ะเดินแจกให้แต่ละห้องแต่ละชั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้น่ารักมากแต่จริงๆอ่ะมันเป็นภาพที่น่ารักนะคะการช่วยเหลือกัน
1: แต่มันก็สะท้อน
0: ถึงการทำงานของหน่วยงานที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้โดยตรงไหม
1: ค่ะนะคะก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่เช่นเดียวกันทางของปอเนี่ยก็พยายามที่จะดูสถานการณ์น้ำจากหลายๆจังหวัดด้วยเพราะตอนนี้ไม่ใช่แค่กรุงเทพที่ท่วมนะคะราชบุรี
0: ไปต่างจังหวัดแล้วนครสวรรค์อ่างทองชัยนาทอยุธยานี่
1: อยุธยานี่หนักทุกปี
0: แหล่งรับน้ำ
1: ค่ะก็คือมาจากอีกฝั่งนึงก็คือกาญจนบุรีเนี่ยจะเป็นแม่น้ำกลองใช่ไหมคะไหลลงมาราชบุรีแล้วก็ไปสมุทรสงครามสมุทรสงครามตอนนี้ก็หนักมากเช่นเดียวกันมวลน้ำนี่จะค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆก้อนแรกก็คือกาญจนบุรีนี่ก็คือการปล่อยน้ำนี่ก็คือเยอะมากกว่า 2,000 กว่าแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดก็คือลดลงมาแล้วในการปล่อยน้ำแต่ว่ามวลน้ำเนี่ยมันไหลลงมาถึงสมุทรสงครามที่ไร่สวนส้มโอตอนนี้ได้รับผลกระทบนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะยืนต้นตายแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเขากังวลว่าหลังจากนี้แล้วเขาจะมีอาชีพยังไงต่อก็คือในเรื่องของเกษตรกรรมนะคะราชบุรีก็เจอมาเหมือนกันนะคะ
0: แล้วพอชาวสวนมาเจอน้ำท่วมขังแบบนี้แน่นอนหนี้สินอะไรต่างๆธนาคารหลายๆที่ก็คงจะต้องแบบมีมาตรการในการผ่อนผันหนี้สินนะเพราะว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้ท่วมแล้วไหลไปเลยมันใช้ระยะเวลาในการลด
1: ค่ะใช่อยุธยานี่เจอทุกปีเลย
0: อยุธยานี่
1: ทุ่งรับน้ำ
0: ถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ย9วัน10วันก็ว่าหนักละอยุธยา3เดือน4เดือน
1: ลองดูสิอยุธยาตอนนี้คือจะต้องปรับตัวในการรับมือก็คือบ้านเนี่ยดีดสูงมากเหมือนแบบเป็นตึก
0: ไม่รู้จะดีดขึ้นสูงยังไงแล้วว่าคนแก่จะปีนขึ้นบันไดไม่ไหวแล้ว
1: ใช่ก็คือดีดหนีน้ำอยู่ทุกปีสูงขึ้นทุกปีนะคะสถานการณ์น้ำในหลายๆจังหวัดก็ต้องจับตาอยู่เหมือนกันนะคะ
0: เพราะว่าล่าสุดเขาเตือนมาอีกแล้วนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะสธนช.ก็ออกประกาศฉบับที่9นะคะแจ้งเตือน41จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะคะก็ขนาดเดียวกันรัฐบาลเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ย้ำเรื่องของการรับมือฝนตกหนักนะคะฝนแช่นานในช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนะคะก็มี11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังเหมือนกันในส่วนของ41จังหวัดก็ครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้นะคะ11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็เส้นอุทัยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะคะยาวลงมาจนถึงลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีนะคะก็ล้อมปริมณฑลล้อมกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะคะ
1: อืมค่ะก็เป็นสถานการณ์ในช่วง
0: การเตรียมรับมือก็ขั้นพื้นฐานเลยละกันในส่วนของเราที่จะเตรียมเองแม้ว่ารัฐบาลจะยังไม่มีมาตรการใดๆเราต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องอยู่ในลำแข้งของเราเองนะคะ ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะทุกคนติดตาม ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลไหนก็ตามนะคะยกของขึ้นที่สูงนะคะเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มอาหารแห้งยารักษาโรคไฟฉายต่างๆนะคะตรวจสอบระบบไฟให้ดีเพราะว่าทุกครั้งที่มีน้ำท่วมไฟรั่วและมีผู้เสียชีวิตมีทั้งเป็นข่าวและไม่เป็นข่าวเยอะมาก
1: ค่ะข้อมูลเมื่อวานนี้ดูที่ปราจีนนะคะก็คือเสียชีวิตไปประมาณ7รายแหละในช่วงที่น้ำท่วมประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมามีทั้งจมน้ำเสียชีวิตด้วยแต่อีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือถูกไฟฟ้าช็อต
0: จริงค่ะเพราะว่าในไลน์กลุ่มเพื่อนที่อยู่แบบเราจะมีไลน์กลุ่มกันหลายๆคนใช่ไหมคะก็บอกว่าเอ้าบ้านญาติไฟรั่ว คือเสียชีวิตกันแบบโอ้โหแต่ไม่เป็นข่าว
1: มัน
0: เป็นสิ่งที่ไม่มีหน่วยงานไหนออกมาเตือนจริงๆมัน
1: ค
0: ือทุกบ้านอะเราจะเวลาที่น้ำท่วมเราจะคิดถึงอย่างอื่นก่อนเนา
1: ะ
0: เราจะไม่ได้คิดเรื่องของระบบไฟต่างๆมันเลยทำให้เราไม่ทันได้ปิดไฟหรือป้องกันตรงนี้แล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุจริงๆและที่สำคัญรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าเด็กเล็กที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รวมถึงน้องหมาน้องแมวด้วยก็โหเยอะมาก
1: ค่ะก็นี่นะคะก็ต้องระวังกันในช่วงนี้เพราะว่า อย่างที่บอกลงพื้นที่ไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ปอลงไปกับทีมพี่ที่เป็นอาสาเหมือนกันเขาบอกว่าการลงพื้นที่แต่ละครั้งนอกจากจะต้องประเมินแล้วเนี่ยส่วนสำคัญที่สามารถทำให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพก็คือเครือข่ายของประชาชนในพื้นที่หรือการประสานกับหัวหน้าชุมชนเพราะว่าเขาจะช่วยประเมินเขารู้พื้นที่ว่าพื้นที่นี้ลุ่มต่ำประชากรมีกี่
0: คน
1: มากน้อยแค่ไหน
0: รู้ดีที่สุด
1: บ้านนี้มีกี่คนแต่ว่าก็ย้ำเหมือนกันว่าคนในพื้นที่จะต้องสามารถสกัดหรือว่าเอาข้อมูลตรงนี้มาเพื่อที่จะมาบูรณาการกับหน่วยงานได
0: ้
1: หน่วยงานรัฐก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถเป็นโหนดและตั้งเขาเรียกว่าตั้งจุดประจำการส่วนหน้า
0: วอลลุ่ม
1: อย่างที่ว่ามีอาสาสมัครมีมูลนิธิต่างๆเข้าไปเพื่อเขาอยากช่วยแหละแต่อย่างน้อยทำยังไงก็ได้ให้มีวอลลุ่มจากหน่วยงานรัฐที่จะสามารถประสานแล้วก็ให้ข้อมูลได้เนี่ยจะทำให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันการประเมินสถานการณ์จากตอนนี้คำถามก็คือว่าบางที่น้ำลดแล้วการเยียวยาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะคือในเรื่องของก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าเราจะได้รับเงินกี่บาทนะเราเข้าเกณฑ์หรือเปล่านะคะแต่สิ่งสำคัญตอนนี้ที่อยากให้ทำกันก็คือถ่ายรูปไว
0: ้
1: อย่างน้อยๆให้เรามีหลักฐานเพราะว่าถ้ากรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เริ่มให้ไปลงทะเบียนที่จะ
0: ทยอย
1: ลงทะเบียนแจ้งเยียวยาแล้วค่ะ
0: เขาบอกว่าในเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่อาศัยนะคะที่จะได้รับเงินชดเชยจากภาครัฐเนี่ยก็ครม.ก็ได้อนุมัติงบกลางเยียวยาน้ำท่วมปี69ไปแล้วนะคะเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นแบบเหมาจ่ายนะคะสูงสุดอยู่ที่ 9,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะให้1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะคะสำหรับผู้ที่มีที่พักถูกน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าผู้เช่านะคะมันมีหลักเกณฑ์แยกไปอีกนะคะมันมีน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินได้รับความเสียหายและอีกประเภทนึงก็คือน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันนะคะในส่วนของค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะอันนี้เป็นของต่างจังหวัดนะคะก็จะไม่เกิน 49,500 บาทถึง 88,600 ต่อหลังคาเรือนนะคะก็อยู่ระหว่างแล้วแต่การพิจารณาการช่วยเหลือจากปอพอด้วยเหมือนกันนะคะในส่วนของค่าเช่าบ้านชั่วคราววันนี้เขาก็มีชดเชยนะคะกรณีบ้านเสียหายอยู่ในบ้านไม่ได
1: ้
0: ต้องไปเช่านอกพื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะก็จะมีรัฐช่วยเหลือครอบครัวไม่เกิน2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน2เดือนนะคะก็คือขึ้นอยู่กับน้ำถ้าน้ำมันท่วมขังนานกว่านั้นก็อาจจะแล้วแต่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะคะในส่วนประกันภัยพิบัติค่ะคนที่มีประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยหรือว่าคุ้มครองภัยน้ำท่วมนะคะก็สามารถยื่นเคลมสินไหมทดแทนได้ตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทได้ทันทีนะคะการพักหนี้อะไรต่างๆตรงนี้เขาก็มีมาตรการเหมือนกันสามารถไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้นะคะต้องติดตามอย่างละเอียดด้วยนะเพราะมันจะมีเงื่อนไขเนาะและอย่างที่น้องปอบอกนะคะว่าไม่ว่าจะเจออะไรถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้ก่อนเพราะสุดท้ายแล้วพอน้ำลดมันไม่เห็นอะไรจริงๆหรือความเสียหายก็ได้เฟอร์นิเจอร์ทรัพย์สินในบ้านที่มันพังเสียหายถ่ายไว้ให้หมดนะคะ
1: รอยน้ำเนี่ยต้องให้ชัดเลยว่าสูงระดับไหน
0: ใช่ค่ะซึ่งจริงจริงๆเจ้าที่ก็จะเถียงเราไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็จะมีข้อมูลของเขาอยู่แล้วเนาะว่าตรงนี้มันน้ำท่วมระดับน้ำต่างๆเนี่ยค่ะความสูงสำคัญมากนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดนอกจากทรัพย์สินภายนอกก็คือจิตใจ
1: ค่ะ
0: จิตใจของเราที่มันซึมเศร้านะ
1: มันอยู่กับความเครียดอะ
0: จริงคือในส่วนของจิตใจแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยเขามีกรมสุขภาพจิตนะคะของกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีการส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลเหมือนกันก็จะเป็นทีม Mchat Mchat นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ที่แบบลงพื้นที่น้ำท่วมเพื่อประเมินภาวะซึมเศร้านะคะหลังเผชิญกับเหตุสะเทือนใจต่างๆเช่นผู้สูงอายุคนพิการแล้วคนที่รู้สึกว่ายังทำใจไม่ได้เนาะทรัพย์สินเสียหาย
1: คือมีความสูญเสียเกิดขึ้นในช่วงนั้นมันยากที่จะทำใจ
0: ใช่ส่วนใครที่โหฉันยังไม่พร้อมคุยกับเจ้าหน้าที
1: ่
0: ยังไม่พร้อมไปเชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ยังไม่พร้อมรับอะไรโทรมาได้นะโทรฟรีเขาให้โทรฟรี24ชั่วโมงโทรมาที่สายด่วนสุขภาพจิต1232ได้เลยนะคะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำเพราะว่าตอนเนี้ยเราก็บางคนก็แบบโอ้ฉันก็ไม่กล้าโทรหาเพื่อนเลยเพราะเพื่อนก็เจอหนักเหมือนกันไม่กล้าแบบทุกคนก็เจอหนักเหมือนกันลองโทรมาถามเจ้าหน้าที่เนาะช่วยได้แบบไม่มากก็น้อยนะคะอย่างน้อยก็ให้เราสบายใจขึ้นทุกคนต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: รวมถึงการดูแลกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชก็เหมือนกันอันนี้เจ้าหน้าที่เขากำชับมาว่าให้ผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยติดต่อรับยาอย่างต่อเนื่องนะห้ามขาดเพราะว่ามีความเสี่ยงจริงป้องกันอาการกำเริบนะคะรวมถึงมันเป็นภาวะความเครียดสะสมหลังน้ำลดด้วย
1: ค่ะนี่ค่ะมีหนึ่งคอมเมนต์นะคะคุณวิราวันแสดงความคิดเห็นมาใน Facebook Live นะคะบอกว่าตอนนี้น้ำลดจากคลองสะพานไปถึงปั๊มบางจากแล้วค่ะแต่จิตใจของผู้อยู่อาศัยแถวละแวกนั้นยังไม่โอเคเลยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพื้นที่ไหนแต่ว่าแน่นอนว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและสภาพจิตใจยังไม่โอเคก็คือเรื่องนี้เนี่ยมีข้อเสนอนะคะจากพี่ที่เป็นจิตอาสาแกเล่าให้ฟังว่าการที่มีน้ำท่วมเนี่ยมันมี3ระยะด้วยกันที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนมันผ่านมาด้วยการตื่นตระหนกกับน้ำมาแล้วแล้วก็มันผ่านช่วงเวลาที่เราอยู่กับน้ำมาแล้วระยะที่3ก็คือการที่ทำยังไงให้เราจะสามารถเยียวยาจิตใจได้วิธีหนึ่งนอกจากการที่พี่เจี๊ยบบอกว่าให้ปรึกษาจิตแพทย์หรือการโทรคุยการได้ระบายพูดคุยแต่สิ่งหนึ่งที่ทางสังคมเนี่ยสามารถทำร่วมกันได้เช่นยกตัวอย่างคนที่อยู่ต่างจังหวัดสิ่งของที่เสียหายรถอีแตนในการทำอาชีพมอเตอร์ไซค์ในการที่จะไปทำอาชีพใช่ต่างๆอันเนี้ยจะสามารถสนับสนุนได้ไหมเช่นตั้งหน่วยในการบริการและก็ซ่อมให
0: ้
1: ทำยังไงทั้งหมดเพื่อให้เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เร็ววัน
0: อันนี้สำคัญมากคือปอรู้ป่ะมันกลายเป็นแบบเราเจอปัญหาแล้วเราเจอทุกข์แล้วเราเจอมาถูกซ้ำเติมอีกเนี้ย
1: ค
0: ือมันมีพี่หรือว่าที่เป็นข่าวแล้วไม่เป็นข่าวก็ตามรถน้ำท่วมไปไม่ได้สตาร์ทไม่ได้อาโทรหารถสไลด์รถยกโอ้โหชาร์จไปอีกเจอแบบเจอเคาะซ้ำกรรมซัดจริงๆอันนี้มันยิ่งรู้สึกว่าสะสมว่าเอ้ยฉันก็ขาดรายได้แล้วฉันก็ทรัพย์สินสูญหายเสียหายแล้วฉันก็ยังต้องมาเจอ
1: สิ่งที่มันมาตอกย้ำและซ้ำเติมความทุกข์ในช่วงนั้นนี่เป็นเหมือนอีกไอเดียนึงที่พี่เขาเสนอมาหลายๆพื้นที่ที่เผชิญน้ำท่วมหลังจากนี้ถ้าอยากจะหาวิธีในการเยียวยาคนในพื้นที่อาจจะเป็นวิธีหนึ่งก็ได้นะคะในการที่ทำยังไงให้คนในพื้นที่สามารถกลับมามีชีวิตและใช้ชีวิตได้อย่างรวดเร็วหนึ่งสิ่งก็คืออาจจะทำให้รถเขาได้ซ่อมและสามารถกลับมาใช้ได
0: ้
1: กลับไปทำครัวกลับไปทำสวน
0: แน่นอนว่าไม่มีใครอยากที่จะไปเสียเงินในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เพื่อซื้อใหม่หรือบางทีเราก็ไม่ได้มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อใหม่การที่เราได้แบบซ่อมอะไรแล้วกลับมาใช้ให้มันอยู่ในสภาพที่เราสามารถใช้งานใช้ทำมาหากินได้เหมือนเดิมอ่ะมันมีผลกับสภาพจิตใจจริงๆนะคะ
1: ค่ะก็
0: ความเครียด
1: ใช่เหมือนนิดนึงเมื่อเช้าได้คุยกับพี่ฝั่งสมุทรสงครามก็บอกสะท้อนมาว่ามีคนที่อยู่สวนส้มโอนี่แหละที่บอกว่าตอนนี้น่าจะยืนต้นตายละสิ่งที่สำคัญหลังจากนี้ก็คงนอกจากเงินเยียวยาในการที่จะกลับมาทำสวนได้ต้นอ่อนส้มโอก็สำคัญแค่สนับสนุนต้นอ่อนส้มโอเขาก็มีกำลังใจในการที่จะกลับไปทำสวนแล้วค่ะพี่เจี๊ยบประมาณนี้ค่ะ
0: คืออยากให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่นะคะก็ เห็นความสำคัญแล้วก็เร่งหามาตรการการช่วยเหลือมันไม่ต้องเป็นการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เนาะเล็กๆน้อยๆช่วยๆกันนะคะหรือแม้แต่คนในครอบครัวนะคะเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือเรื่องของสภาพจิตใจของเราได้เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเรายังคงต้องเกาะติดเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็หลังน้ำลดไปอีกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือระยะยาวจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้คือประเด็นที่เรานำมาพูดคุยกันขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังกันค่ะและพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์นะคะกับรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวค่ะวันนี้พวกเราสองคน
1: ลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำ

0: ายกประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจากบุรีรัมย์สั่งทั่วประเทศรับมืออุทกภัยภาคใต้เฝ้าระวังน้ำระลอกใหม่ 4-10 ตุลาคมนี้สถานการณ์น้ำหลายจังหวัดในภาคกลางยังน่าห่วงระดับน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างชัดชาติเผยน้ำท่วมกทม.เริ่มคลี่คลายลุยฟื้นฟูต่อส่วนเคหะร่มเกล้าพรุ่งนี้พื้นที่แห้งเพิ่มขึ้น 80% มั่นใจฝนสัปดาห์นี้จากพยากรณ์กทม.ไม่ซ้ำรอยอ่วมเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางเมื่อช่วงรุ่งสางวานนี้คิมจองอึนควบคุมและสังเกตการทดสอบด้วยตนเองทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีไปอยู่ที่บุรีรัมย์ครับพร้อมแกนนำพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันเกิดของนายเนวินชิดชอบเปลี่ยนโหมดรับมือน้ำท่วมด้วยการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก่อนจะร่วมงานฉลองภายในครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดบุรีรัมย์ครับทั้งนี้มีแกนนำพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมประชุมจากจังหวัดบุรีรัมย์อย่างพร้อมเพรียงอาทินายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอย่างไรก็ตามครับวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครบ68ปีซึ่งโดยปกติทุกปีจะมีการจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างอารีนาบุรีรัมย์และก็มีพิธีประกำช้างซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดของตระกูลชิดชอบครับก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยได้แจ้งยกเลิกการเดินทางไปร่วมงานวันเกิดนายเดวินของสื่อมวลชนซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3-4ตุลาคมพร้อมมีรายงานว่างานวันเกิดนายเดวินปีนี้จะจัดขึ้นเป็นการภายในเนื่องจากหลายจังหวัดยังคงประสบสถานการณ์อุทกภัยครับขณะที่ Facebook ลุงเดวินบอกว่าขอเชิญทำบุญร่วมกันอยู่ที่ไหนก็ร่วมกันทำบุญได้เพราะหัวใจเราผูกพันกันขอให้ผลบุญที่เราทำร่วมกันส่งผลกลับคืนไปยังทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงจากโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากอุบัติภัยทั้งปวงให้มีพละกำลังทำงานดูแลครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติตลอดไปครับ
1: นางสาลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้แถลงข่าวที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยนะคะถึงเรื่องของน้ำท่วมในแต่ละจังหวัดค่ะบอกว่าจากรายงานล่าสุดจุดที่น้ำเริ่มลดลงก็คือที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือที่เพชรบุรีค่ะเนื่องจากยังมีปัจจัยที่เขื่อนแก่งกระจานแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงวันที่10ตุลาคมส่วนภาคใต้และก็จังหวัดฉะเชิงเทรายังอยู่ในจุดที่เสี่ยงเช่นกันนะคะโดยในวันเดียวกันนี้วัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ได้ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งตัวเลขการระบายน้ำของทั้ง2จุดจะช่วยให้เห็นทิศทางของน้ำทางนี้พื้นที่ริมน้ำซึ่งเป็นจุดที่น้ำเพิ่มเติมแล้วได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการและนนทบุรีขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศอย่างใกล้ชิดนะคะนางสาวลลิดาบอกว่าส่วนลุ่มแม่น้ำแม่กลองจุดที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาค่ะเนื่องจากมีพื้นที่น้ำท่วมขังรอการระบายไปที่แม่น้ำแม่กลองส่วนที่ฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมถนนหลายจุดนะคะการเดินทางสัญจรต้องเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบเส้นทางการเดินทางจากกรมทางหลวงในส่วนของกรุงเทพพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังก็มีที่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งหน้าโลตัสลาดกระบังแล้วก็ถนนลาดกระบังตลอดสายค่ะขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรในจุดนี้ด้วยนะคะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าวันนี้จะมีฝนตกในภาคอีสานแล้วก็ในวันที่5ตุลาคมจะมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและภาค

0: ใต้ค่ะโดยภาคอีสานจะมีฝนลดลงนะคะส่วนวันที่6ตุลาคมจะมีฝนตกมากในภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกโดยในส่วนของภาคใต้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและวันที่10ถึง11ตุลาคมมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางขุนเทียนเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะด้านนายฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาบอกว่าในวันนี้นะคะจะมีฝนตกที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากความกดอากาศต่ำลงมารวมถึงภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะแถบด้านตะวันออกของภาคเหนือก่อนที่มวลอากาศเย็นจะขยับขึ้นไปฝั่งตะวันตกจากนั้นวันที่5ถึง6ตุลาคมค่ะจะมีผลกระทบที่ภาคเหนือภาคกลางตะวันออกภาคใต้ตอนบนและกทม.ส่วนอีสานจะมีฝนลดลงนะคะหลังจากนั้นจะขยับไปทางด้านตะวันตกของภาคเหนือรวมถึงภาคใต้ส่วนวันที่8ถึง9ตุลาคมจะมีฝนที่ภาคใต้ค่ะเพราะความกดอากาศสูงจะเริ่มลงมาปกคลุมพอวันที่10ถึง11ซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูก็จะมีฝนบริเวณภาคกลางกทม.ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นช่วงวันที่12ถึง14ตุลาคมภาคกลางจะดีขึ้นฝนทางภาคใต้จะมีฝนแทนค่ะ
1: ผลพวงจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็ทำให้น้ำที่ไหลเข้าสู่คลองบางเสวยตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทสูงกว่าบานประตูระบายน้ำบางเสวยกว่า1เมตร90เซนครับน้ำไหลล้นบานประตูคลองอีกฝั่งชลประทานก็ต้องระบายน้ำคลองบางเสวยออกไปยังคลองส่งน้ำ1ซ้ายเพื่อไม่ให้น้ำขยายวงกว้างไปที่อำเภอสังขบุรีส่วนที่คลองสารวัตรน้ำท่วมประตูบังคับน้ำถนนทางหลวง311ชัยนาทสิงห์บุรีแต่ว่าเจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายไปกั้นไว้ป้องกันไม่ให้น้ำไหลข้ามถนน311จึงยังใช้การสัญจรได้ตามปกติและเจ้าหน้าที่ยังเร่งเสริมคันดินคันกระสอบทรายกั้นน้ำให้แข็งแรงมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักรอบใหม่ในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้แล้วก็เตรียมรับน้ำมวลใหม่จากเขื่อนเจ้าพระยาจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับชาวชุมชนบ้านเกาะสวรรค์หมู่ที่6ตำบลเกาะเทพโพเมืองอุทัยครับหลายรายก็ต้องตัดสินใจออกมากางเต็นท์พักอาศัยริมถนนหลวงเป็นการชั่วคราวหลังแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาระดับน้ำสูง1เมตรถึงเมตร50เซนติเมตรแล้วก็ท่วมต่อเนื่องมานาน6วันแล้วส่วนชาวบ้านบางรายยังเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านต้องใช้เรือพายเข้าออกไปทำงานซื้อหาอาหารสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแล้วก็การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอุทัยธานียังได้รับผลกระทบน้ำท่วมสะพานข้ามแม่น้ำสแกกำลังเส้นทางหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้หากจำเป็นต้องไปทำธุระในตัวเมืองอุทัยครับก็ต้องใช้เส้นทางอ้อมซึ่งไกลกว่าเดิมหลายเท่าตัวส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องน้ำเอ่อท่วมหลายชุมชนชาวบ้านต้องนำรถมาจอดอยู่ริมถนนผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่4ตำบลภูเขาทองอีก1ชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพราะมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำถูกน้ำท่วมชั้นล่างสูง1เมตรถึง2เมตรพร้อมขอร้องผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับผ่านถนนเส้นนี้นะครับให้ลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวังเพราะถนนแคบหากขับเร็วอาจเกิดอันตรายกระทบกับบ้านเรือนบริเวณดังกล่าวครับนอกจากในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับมีมวลน้ำไหลเข้ามาเติมต่อเนื่องระดับน้ำยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินอพยพบ้านเอาออกจากบ้านในช่วงค่ำชุดตอบโต้ภัยพิบัติหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราขับรถ4ล้อนะครับฝากกระแสน้ำเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ซอยหัวไซ8อำเภอบางคล้าก็พบหญิงชราวัย78ปีอาศัยอยู่เพียงลำพังน้ำรอบบ้านออกมาไม่ได้ครับแต่เมื่อถึงทางเข้าบ้านกลับพบว่าระดับน้ำสูงเกินกว่ารถที่จะเข้าผ่านได้ต้องนำเรือเข้าไปช่วยเหลือแทนเมื่อไปถึงก็พบคุณยายนั่งรอความช่วยเหลืออยู่ภายในบ้านถูกตัดไฟแล้วเจ้าหน้าที่จึงช่วยคุณยายออกมาไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไซได้สำเร็จครับ12 น. 9 น.เดี๋ยวพักครู่นึงช่วงหน้ามาดูสถานการณ์น้ำในกทม.กันบ้างครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะมาที่กรุงเทพมหานครค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะว่าน้ำในคลองหลักๆถือว่าดีขึ้นค่ะยกเว้นคลองประเวศบุรีรมย์ที่มีผลต่อพื้นที่ร่องกล้าวลาดกระบังสะพานสูงที่ต้องระบายน้ำออกทางคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมร่องกล้าวและลาดกระบังสูบไปแล้วนะคะน้ำลดลง50เซนขณะที่ศูนย์พักพิงยังสามารถก็สามารถรถสามารถเข้าออกได้แล้วคาดว่าในวันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นอย่างมากแล้วก็จะเริ่มฟื้นฟูต่อไปค่ะตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะคะแล้วก็เร่งระบายน้ำส่วนที่เหลือยอมรับที่มีหลายหมู่บ้านที่น้ำเข้าแล้วออกยากดังนั้นกทม.ก็จะเข้าไปสูบน้ำออกให้ส่วนหมู่บ้านที่สูบน้ำออกได้แล้วก็เร่งฟื้นฟูเช่นเคหะคลองจันทร์แต่ก็พบว่ามีขยะจำนวนมากค่ะจึงมีการทำงานร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดทำแผนจัดเก็บขยะสถานการณ์ในกทม.ค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนพื้นที่เคหะร่มเกล้าน้ำจะแห้งสนิทเมื่อไหร่นะคะนายชัชชาติบอกว่าเคหะร่มเกล้าเนี่ยมีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ค่ะถ้าจะให้แห้งพร้อมกันหมดก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะวันนี้มีบางพื้นที่เริ่มแห้งแล้วขณะที่พรุ่งนี้ก็คาดว่าจะมีน้ำที่แห้งเพิ่ม 80% สถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นค่ะมีการแบ่งการฟื้นฟูเป็น4โซนมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมรับผิดชอบนะคะนายชัชชาติยังพูดถึงฝนในพื้นที่กรุงเทพวัน2วันนี้ค่ะว่ามีการเตรียมพร้อมพร่องน้ำให้มากที่สุดตามที่กรมอุตุพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกประมาณ30มิลลิเมตรก็คาดว่าถ้าฝนไม่ตกแช่ก็อาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลในครั้งนี้ต้องเช็คสภาพอากาศในวันใกล้เคียงอีกครั้งค่ะเมื่อถามว่าสถานการณ์น้ำในกทม.จะซ้ำรอยสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะนายชัชชาติบอกว่าก็ต้องรอดูการพยากรณ์อากาศในปัจจุบันแต่ฝนก็ไม่ได้มากเหมือนที่ผ่านมาที่มีถึง300มิลลิเมตรตกหนักแล้วก็ปูพรมทั่วกทม.ยืนยันว่าจะไม่ซ้ำรอยเพราะเป็นคนละรูปแบบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมามีฝนตกแช่ทั้ง3วันและปริมาณมากแต่ฝนที่เป็นปกติเหมือนมรสุมธรรมดาและน้ำเหนือน้ำหนุนตามปกติก็สามารถดูแลได้ค่ะเช่นถ้าน้ำเหนือและน้ำหนุนต้องดูแลพี่น้องประชาชนตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำค่ะเมื่อถามว่าทำไมฝนตกเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าน้ำท่วมถนนมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานายชัชชาติก็บอกว่าก็เพราะว่ามีน้ำขังในพื้นที่ซึ่งคลองแต่ละจุดเนี่ยมันเต็มอยู่นะคะแล้วก็มีน้ำฝนมาเติมก็จะล้นขึ้นมาได้เร็วแต่ว่าก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีการพร่องน้ำไว้แล้วและมีพื้นที่รองรับน้ำไว้แต่ก็ยังมีน้ำปริ่มในพื้นที่และดินก็ชุ่มน้ำไม่สามารถจะซับน้ำได้ค่ะส่วนเรื่องของน้ำทะเลหนุนจะส่งผลต่อการระบายน้ำหรือไม่นะคะนายชัชชาติก็บอกว่าน้ำทะเลกับน้ำเหนือที่ไหลลงมาเนี่ยถือว่าเป็นน้ำที่คล้ายคลึงกันซึ่งจะไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบอะไรค่ะเพราะว่าคันกั้นน้ำยังมีพื้นที่เหลืออีกจำนวนมากซึ่งกรมอุตุก็พยากรณ์ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะว่าน้ำเหนือไม่ได้มีจำนวนมากจะสามารถคลี่คลายด้วยสถานการณ์จึงขออย่ากังวลค่ะ
3: รัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงครับจนถึง30พฤศจิกายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกทม.และก็พื้นที่ต่างจังหวัดนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ครับ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์เป็นระยะเพื่อประเมินสถานการณ์ในภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและก็เกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือว่าชำรุดกรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายเร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับสำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถประกอบด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นคำขอได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศครับกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายหรือว่าเล่มทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่คือคัดเล่มทะเบียนรถใหม่ครับหากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์จะขอคัดเล่มทะเบียนใหม่ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณียื่นคำขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้ครับโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือว่าหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทรถจักรยานยนต์35บาททั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนี้จะสามารถดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นนะครับ
2: มาที่เรื่องของเหล้าเรื่องของบุหรี่กันบ้างนะคะทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าไม่ได้ยุบ4หน่วยงานตัดภารกิจค่ะเพื่อจะปรับกลไกเงินบำรุงเข้าสู่ระบบงบประมาณนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อความคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยอ้างว่าการปรับระบบเงินจากสุราและยาสูบจะเอื้อประโยชน์แก่บริษัทสุราและยาสูบและทำให้4หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้ว่าการนำเสนอลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนเข้าใจสาระของร่างกฎหมายคลาดเคลื่อนนะคะนายเอกภพบอกว่าผู้ผลิตและผู้นำเข้าสุราและยาสูบยังมีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายเช่นเดิมค่ะสิ่งที่เสนอให้เปลี่ยนไม่ใช่การยกเลิกภาษีแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนกลไกเงินบำรุงจากเดิมที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้จัดเก็บและนำส่งเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรหรือว่ากองทุนโดยตรงเป็นการปรับไปใช้แหล่งรายได้และกลไกทางการเงินตามที่แต่ละร่างกำหนดรวมถึงการจัดสรรผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ไม่ได้เสนอให้เลิกเก็บภาษีแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนกลไกการจัดสรรเงินเพื่อให้เงินของรัฐเข้าสู่ระบบการคลังและอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบอย่างเป็นระบบค่ะร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและยังไม่มีผลบังคับใช้นะคะโดยสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่การยุบสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุหรือว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและไม่ได้ยกเลิกภารกิจของหน่วยงานและกองทุนเหล่านี้แต่เป็นการปรับกลไกทางการเงินและแหล่งรายได้ของแต่ละหน่วยงานโดยร่างกฎหมายจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
3: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อครับบิลภูริพลครับเดินทางไปรับรางวัล MVP Asian Game 2026ครับบิลภูริพลบุญสอน นักกรีฑาทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับมุ่งหน้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมพิธีรับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในพิธีปิดการ

0: แข่งขันช่วงเย็นวันนี้ครับโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA ประกาศเลือกบิลภูริพลเป็นนักกีฬาชายทรงคุณค่าประจำการแข่งขันจากผลงานคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม4คูณ100เมตรก็ทำให้บิลภูริพลครับกลายเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยและก็ของอาเซียนที่ได้รับรางวัล MVP เอเชียนเกมนับตั้งแต่เริ่มมีการมอบรางวัลเมื่อปี1998และจะได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ830,000 บาทด้วยครับ
1: คนงานกว่า70ชีวิตทั้งหนีและรีบขนทรัพย์สินออกจากโรงงานเย็บผ้ากลางเมืองแม่สอดนะคะหลังจากมีเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วค่ะตำรวจสภ.แม่สอดจังหวัดตากรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้โรงงานเย็บผ้าไม่มีชื่อและบ้านพักคนงานใกล้โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรุดไปตรวจสอบพร้อมกับรถดับเพลิงกว่า10คันระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงขณะที่คนงานทั้งชายและหญิงต่างหนีเอาตัวรอดขนย้ายทรัพย์สินเท่าที่จะทำได้ค่ะจากการตรวจสอบพบว่าที่เกิดเหตุอยู่ใจกลางนครแม่สอดและเป็นชุมชนแออัดนะคะต้นเพลิงเกิดจากบ้านพักคนงานชั้นเดียวที่สร้างติดกันกว่า10ห้องและติดกับโรงงานเย็บผ้าโดยพบเพลิงกำลังโหมไหม้บ้านพักอย่างรุนแรงเนื่องจากบ้านพักสร้างด้วยไม้เก่าแก่และลุกลามไปยังโรงงานเย็บผ้าจนเกิดกลุ่มควันสีดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและเกิดลมพัดรุนแรงก็ยิ่งทำให้เพลิงโหมลุกไหม้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้หลังเพลิงสงบพบว่ามีแรงงานถูกไฟลวกต้นแขนบาดเจ็บ1คนโชคดีไม่มีใครเสียชีวิตนะคะส่วนโรงงานเย็บผ้าเสียหายทั้งหลังรวมทั้งบ้านพักคนงานกว่า10ห้องด้วยค่ะ
0: หนุ่มวัย23น้อยใจยายไม่ให้กินข้าวครับตัดสินใจจุดไฟเผาบ้านตัวเองเปิดใจทั้งน้ำตาไม่อยากไปลักขโมยของชาวบ้านขอไปอยู่ในคุกดีกว่าครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนครับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเชียงเข้าไปควบคุมเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านหลังหนึ่งริมถนนบ้านเชียงบ้านหนองลาดหมู่ที่13ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ใช้เวลาไม่ถึง30นาทีสามารถสกัดเพลิงเอาไว้ได้ก่อนจะลุกลามไปทั้งหลังตรวจสอบเบื้องต้นพบบริเวณห้องโถงมียางรถยนต์2เส้นที่ถูกไฟไหม้ส่วนคนก่อเหตุหลังจุดไฟเผาบ้านตัวเองไม่ได้หลบหนีไปไหนครับนั่งอยู่ริมถนนดูผลงานของตัวเองก็คือนายธนกรหรือว่าท็อปอายุ23ปีเมื่อสอบถามเจ้าตัวถึงสาเหตุที่เผาบ้านตัวเองแบบนี้นายท็อปเปิดใจทั้งน้ำตาว่าเพราะอยู่ไปก็ไร้ค่าไปขอข้าวใครกินก็ไม่ให้วันนี้หิวข้าวทั้งวันหลังจากคุณตาเสียชีวิตไปไม่นานก็เหมือนอยู่คนเดียวแม่ไปมีสามีใหม่ไม่ได้สนใจส่วนยายที่ไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงเรียนไปขอข้าวกินก็ไม่ยอมให้เสียใจจึงมาเผาบ้านที่พักอาศัยหวังจะได้ไปอยู่ในคุกยังมีข้าวกินดีกว่าอยู่แล้วไม่มีงานทำไม่อยากไปขโมยของชาวบ้านจึงตัดสินใจเผาบ้านครับเพื่อจะได้ถูกจับขณะที่เพื่อนรุ่นพี่ของเนท็อปบอกว่าเห็นแล้วก็เห็นใจแล้วก็สงสารเนท็อปวันนี้เห็นน้องเดินไปหมู่บ้านไม่มีข้าวกินเลยซื้อข้าวมาให้น้องบอกว่าหิวข้าวทั้งวันไปขอข้าวยายกินก็ไม่ให้จึงก่อเหตุเผาบ้านเพื่อจะได้ไปอยู่ในคุกดีกว่าสำหรับบ้านหลังนี้เป็นของนายประสิทธิ์บัวโฮมบูราเป็นตาของเนท็อปครับแต่ว่าหลังจากเสียชีวิตไปไม่นานเนท็อปจึงไม่มีใครดูแลครับ
1: ตำรวจกว่า10นายล้อมจับหนุ่มเสพยาบ้าขับรถซิ่งหวาดเสียวที่อำเภอวิเชียรบุรีค่ะตำรวจสภ.วิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วยการจับกุมตัวนายปณิธานอายุ38ปีหลังรับแจ้งจากประชาชนว่ามีรถยนต์เก๋งต้องสงสัยกันชนหน้าหลุดและขับด้วยความเร็วหวาดเสียวบนถนนบุษราคำหน้าที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรีทำให้ประชาชนหวาดกลัวและเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะคะก็เลยประสานสายตรวจตรวจสอบค่ะก่อนพบรถยนต์เก๋ง Honda Civic สีขาวกันชนหน้าหลุดต้องสงสัยจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งตำรวจจึงขอให้นายปณิธานลงมาจากรถแต่ว่าเจ้าตัวขัดขืนนะคะก็เลยมีการยื้อยุดกันทำให้นายปณิธานเร่งคันเร่งเหยียบคันเร่งรถทำให้รถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะช่วยการควบคุมตัวลงมาจากรถได้สำเร็จค่ะสอบถามนายปณิธานบอกว่าตนเองเนี่ยเดินทางมาหาเพื่อนที่อำเภอวิเชียรบุรีแต่ก่อนหน้านี้เสพยาบ้ามา1เม็ดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับกุมในข้อหาขับรถขณะเสพยาเสพติดเมื่อหลายปีก่อนค่ะเบื้องต้นแจ้ง3ข้อหาก็คือเสพยาเสพติดให้โทษขับรถในขณะมีสารเสพติดในร่างกายและทำให้ทรัพย์สินของราชการเสียหายเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางเมื่อช่วงรุ่งสางวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นมีคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเดินทางไปดูการทดสอบด้วยตัวเองเลยครับสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือว่า KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานบอกว่าขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางถูกยิงจากพื้นที่ทางตะวันออกของเกาหลีเหนือแล้วก็บินไปตกในทะเลห่างออกไปประมาณ 1,000 กิโลเมตรขณะที่กองทัพเกาหลีใต้ประเมินว่าขีปนาวุธบินได้ไกลกว่า700กิโลเมตรก่อนจะตกลงในทะเลนอกชายฝั่งตะวันออก KCNA รายงานบอกว่าการทดสอบนี้เป็นการฝึกซ้อมกำลังพลในการใช้งานระบบอาวุธยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงรวมถึงประเมินความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพและความคล่องตัวของระบบป้องกันสงครามของประเทศคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนอ้างว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่สามารถตรวจจับเส้นทางการบินของขีปนาวุธนี้ได้อย่างแม่นยำเนื่องจากขีปนาวุธใช้โหมดการบินวิถีโค้งคล้ายระลอกคลื่นและก็มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในระดับต่ำซึ่งออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศขณะที่คิมจองอึนเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อทำให้ศัตรูตระหนักถึงความน่าเชื่อถือและอนุภาพทำลายล้างที่รุนแรงของอาวุธเชิงรุกทางยุทธศาสตร์และยืนยันว่าการพัฒนาพลังป้องปรามสงครามนิวเคลียร์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับต่อความมั่นคงของชาติในปีนี้เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธรุ่นต่างๆมาแล้วมากกว่า10ครั้งท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีหลังจากเกิดเหตุทุ่นระเบิดในเขตปลดทหารเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับส่งผลให้ฐานเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งทางการเกาหลีใต้กล่าวหาเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังและเรียกร้องคำขอโทษในขณะที่คิมโยจองปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวบอกว่าข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้นั้นไม่เป็นความจริงครับ
1: กรณีสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE แถลงเหตุระทึกขวัญบนเที่ยวบิน FZ1073ของสายการบินฟลายดูไบได้บอกว่านักบินผู้ช่วยพยายามก่อการร้ายบนเครื่องบินนั้นนายอันวากากาสที่ปรึกษาประธานาธิบดี UAE ระบุเพิ่มเติมว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหม่ที่ชี้ให้เห็นว่าการต่อสู้กลุ่มแนวคิดสุดโต่งในภูมิภาคยังไม่จบสิ้นภัยก่อการร้ายและวาทกรรมสร้างความเกลียดชังยังคงอยู่เน้นย้ำจุดยืนของ UAE ที่ไม่ผ่อนปรนต่อกลุ่มสุดโต่งและวาทกรรมปลุกปั่นและต้องเผชิญหน้าความเกลียดชังถอนรากถอนโคนต้นตอแนวคิดสุดโต่งค่ะ
0: ไฟไหม้ใกล้โรงงานซาอุดิอารามโคครับเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็กลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นบริเวณใกล้กับโรงงานของบริษัทพลังงานซาอุดิอารามโคในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุเกิดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ตึงเครียดขึ้นระหว่างซาอุดิอาระเบียและก็กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนในช่วงที่ผ่านมาครับซึ่งกลุ่มฮูตีได้ยกระดับการโจมตีเมืองสำคัญและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีใครทั้งกลุ่มฮูตีออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับ
1: เทศกาลบอลลูนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเปิดฉากขึ้นแล้วในรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะมีบอลลูนกว่า500ลูกเข้าร่วมงานค่ะบอลลูนลมร้อนหลายร้อยลูกลอยขึ้นเหนือเมืองอัลบูเคอร์คีรัฐนิวเม็กซิโกเมื่อวันเสาร์เนื่องในโอกาสเปิดเทศกาลอัลบาเคอร์คีอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟียสต้า2026ตั้งแต่เช้ามืดวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเริ่มด้วยการแสดงแสงสีจากโดรนโดยเป็นการแสดงภาพบอลลูนลมร้อนนกประจำรัฐนิวเม็กซิโกก็คือนกโรดรันเนอร์นะคะรวมถึงพลิกแล้วก็หัวกะโหลกในรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเม็กซิกันจากนั้นการปล่อยบอลลูนครั้งใหญ่ซึ่งเป็นไฮไลท์ของเทศกาลก็เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ7โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นหรือว่า2ทุ่มตามเวลาบ้านเราค่ะโดยมีบอลลูนหลายร้อยลูกทยอยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ายามเช้าที่แจ่มใสเหนือบอลลูนเฟียสต้าพาร์คเทศกาลจัดเป็นเวลา9วันนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นเทศกาลบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกผู้จัดการบอกว่ามีบอลลูนมากกว่า500ลูกมีกำหนดเข้าร่วมตลอดการจัดงานซึ่งจะมีไปจนถึง11ตุลาคมค่ะเทศกาลอัลบูเคอร์คีอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟียสต้า2026ก่อตั้งขึ้นในปี1972โดยในครั้งแรกมีบอลลูนแค่13ลูกที่ถูกปล่อยขึ้นจากลานจอดรถของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งก่อนที่จะเติบโตขึ้นกลายเป็นหนึ่งในงานประจำปีที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐนิวเม็กซิโกและดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ชื่นชอบบอลลูนจากทั่วโลกค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความ

0: เย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569เช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา14นาฬิกาค่ะท่านไหนสนใจที่จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะคะสามารถสอบถามกันมาผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามาทาง LINE @ค่ะ @MCOTNewsก็ได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะเป็นสื่อกลางในการนำคำถามอันนี้ไปถามกับอาจารย์บ้วนให้กับคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมฟังเพลงบ้านฉันแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: หลายคนฟังแล้วอาจจะงุดหงิด
0: ทำไม
1: บ้านฉันไม่เห็นเหมือนเพลงนี้เลย
0: ตอนนี้บ้านฉันน้ำแห้งหรือยังก่อน
1: ใช่วันนี้บ้านฉันกลายเป็นว่าน้ำท่วมทุ่งผ
0: ัก
1: บุ้งก็ไม่มี
0: ใช่อาจารย
1: ์ทีนี้คุณขวัญครับ
0: ค่ะ
1: เราฟังข่าวน้ำท่วมตรงนั้นน้ำท่วมตรงนี้ตรงนู้นเนี่ยเราก็ยิ่งฟังก็ยิ่งทุกข์สมอกเข้าไปทุกขณะ
0: ค่ะ
1: ก็มีคนแอบมาถามผมบอกว่าอาจารย์ว่าน้ำท่วมเพราะอะไรก็ขอตอบแบบความรู้สึกชาวบ้านนะครับ
0: ค่ะ
1: ครั้งนี้เนี่ยที่มันหนักหนาสาหัสมันยังไม่ใช่น้ำเหนือครับ
0: เป็นน้ำฝนเหรออาจารย์เป็นน้ำ
1: มันเป็นน้ำฝน
0: ค่ะ
1: ที่วนไปวนมาตกหนักตกนานตกนิ่งตกแช่อันเนี้ยเป็นหลักใหญ่ก็เลยทำให้ท่วมทั่วถึงกันแต่ถ้าเราย้อนไปเมื่อปี54เนี่ยน้ำท่วมในครั้งนั้นเนี่ยฝั่งทนอย่างตลิ่งชันเนี่ยท่วมครับ
0: ใช่ค่ะเป็นน้ำเหนือ
1: แต่งวดนี้ตลิ่งชันไม่ท่วมนะ
0: ค่ะ
1: ฝนไม่หนักตรงนั้น
0: ค่ะแต่ว่ากรุงเทพฝั่งตะวันออกนี่คือท่วมรับทั่วถึงทุกพื้นที่เลยค่ะอาจารย์คะ
1: ใช่ในขณะที่เมื่อน้ำท่วม54เนี่ยกรุงเทพตอนเหนือตลิ่งชันเนี่ยนะทางตอนเหนือคือทางดอนเมืองตล
0: ิ
1: ่งชันเนี่ยท่วมแต่ทางตะวันออกเนี่ยเราเรียกว่าไม่อยากพูดคำว่าเอาอยู่เลยล่ะหรือว่าย
0: ังมีพื้นที่ที่แบบ
1: ไม่ท่วม
0: นะคะแต่ก็มีบางพื้นที่เหมือนกันฝั่งตะวันออกที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะตอนน้ำเหนือจากปี54เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามวลน้ำเนี่ยมันเยอะกว่าปี2569เนี่ยประมาณ3เท่ามันก็รับเฉลี่ยกันไปแต่ว่าตอนปี69เนี่ยฝนตกแช่ตกนานในพื้นที่เนี่ยฝั่งตะวันออกเนี่ยคือเต็มไปหมดเลยอาจารย์ขวัญไปฝั่งตะวันออกนะคือวันอาทิตย์เนี่ยยังมีน้ำอยู่แบบท่วมขังหลายจุดอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับทีนี้เวลานี้สิ่งที่เรากำลังหวาดกันอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็คือน้ำเหนือที่จะมา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ผมได้เห็นภาพสวนทุเรียนทั้งสวนนะ
0: ค่ะ
1: ที่เวลานี้ยืนต้นแล้วก็ใบแห้งเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันนะ
0: ได้เลยค่ะอาจารย
1: ์แต่จะบอกอย่างนี้ว่าผมสังเกตมาเนี่ยตั้งแต่ปี54กับปี69เนี่ยทุกครั้งที่มีการพยากรณ์ว่าจะแล้งหนักจะแล้งมาก
0: ค่ะน้ำมาก่อนเลย
1: มันจะเป็นแบบเนี้ย
0: เ
1: พราะอะไรเพราะว่าพอเราไปคาดการณ์ว่ามันจะแล้งมากน้ำจะไม่พอนะเราก็จะกักน้ำไว
0: ้ค่ะ
1: เราก็จะเก็บน้ำไว้และสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอย่างเมื่อปี54นั่นคือพายุเข้ามาหลายลูกแต่คราวนี้เป็นร่องมรสุมคือหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเสร็จจากน้ำท่วมคราวนี้โดยเฉพาะน้ำท่วมในเมืองใหญ่หลายเมืองเนี่ยนะผมว่าน่าจะระดมผู้รู้ทั้งหมดที่ตอนนี้ต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างออกสื่ออะไรเงี้ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำที่ผมรู้จักอยู่ท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์รอยนเน
0: ื่
1: องจากว่าท่านเป็นเขยเกษตรนะ
0: ค่ะ
1: รุ่นน้องผมเป็นภรรยาท่านอยู่นี่นะก็ท่านก็มีข้อมูลน้ำหลายคนก็มีข้อมูลน้ำถ้าอาจารย์เฉลิมฤทธิ์ทีมกรุ๊ปหรือจะใครๆเนี่ย ลองระดมกำลังที่แล้วลองวางแผนกันอีกทีสิว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเวลานี้เราบอกว่าน้ำจะไหลลงอ่าวไทยเจ้าพระยาผ่านกรุงเทพแล้วก็พยายามจะไปทำโครงการเรียกว่าชัยนาทปากสักแล้วก็ไปออกที่ชัดเชิงเสาเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แต่หลายคนก็บอกว่ามันไม่คุ้ม
0: มันใช้ประมาณ 165,000 ล้านประมาณเนี้ยค่ะอาจารย์
1: นั่นแหละหลายคนบอกว่ามันไม่คุ้มและท่านก็มีเสนอวิธีการแต่ผมจะขออนุญาตว่าไม่ลงรายละเอียดทีนี้ถ้าผมเป็นรัฐบาลวันนี
0: ้
1: ถ้าผมเป็นนายกวันนี
0: ้
1: ถ้าผมมีอำนาจวันนี้นะนอกเหนือจากเงินชดเชยที่เราจะได้คนละ 9,000 คนละ 10,000 หรือว่าหลังตุลาถ้าใครประสบภัยจะได้จากเงินประกันเท่านั้นเท่านี้เนี่ยผมจะทำอีกสิ่งหนึ่งครับคุณขวัญที่เรากู้มา 400,000 ล้านใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เราใช้โครงการ 60-40 ไปแล้ว 200,000 ล้านใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะ
1: อีก 200,000 ล้านเนี่ยเราบอกว่าเราจะไปทำโซลารูฟใช่ไหม
0: เกี่ยวกับพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าเป็นผมนะผมจะชะลอโครงการโซลารูฟหรือ 200,000 ล้านที่จะทำโซลารูฟเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมจะตัดเงินมาครึ่งหนึ่งเอาโซลารูปยังคงอยู
0: ่
1: แสนล้านนะและอีกแสนล้านเนี่ยผมจะเอามาทำอะไรครับผมจะมาปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยเป็นศูนย
0: ์
1: หมายความว่าคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวคนที่ทำมาหากิน

0: อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเขาแจ้งหมดเนี่ย
1: ค่ะ
0: อย่างเนี้ยครับ
1: ให้เขาได้เป็นทุนในการต่อยอดทำมาหากินแล้วพอเขาทำมาหากินมีรายได้ตอบแทนค่าตอบแทนมาเนี่ยก็เอาเงินมาคืนรัฐเป็นเฉพาะเงินต้นโดยที่ไม่ปราศจากดอกเบี้ยมีระยะเวลาไหมอาจารย์โครงการอาจารย์เนี่ย
0: ทีนี้อย่างนี้โครงการที่ผมคิดเนี่ยนะเราอาจจะให้เวลาเขา3ปี
1: ค่ะ
0: สินเชื่อดอกเบี้ยเป็น0 3ปีแต่พอปีที่4เนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าคิดง่ายๆดอกเบี้ย 4% ปีที่5ดอกเบี้ย 5%
1: ค่ะ
0: ปีที่6ดอกเบี้ย 6% คือถ้าคุณมีแล้วคุณไม่ใช้เนี่ย
1: ดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่ม
0: ดอกเบี้ยมันจะเพิ่ม
1: โอ้ยอาจารย์
0: หรือว่าถ้าบอกว่า3ปีช้าไปอาจจะเป็นบอกว่าปีแรกดอกเบี้ยเป็น0
1: ค่ะ
0: ปีที่2ดอกเบี้ย 2%
1: ค่ะ
0: ปีที่3ดอกเบี้ย 3% อย่างนี้ก็ได้หรือถ้าโซลาร์ลูปรอได
1: ้ค่ะ
0: โซลาร์เซลล์รอได้รัฐบาลครับนี่ผมกราบแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมกราบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกราบท่านนายกเลยอ่ะ
1: อันนี้ก็อาจารย์ขวัญก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะแต่ว่ามีเสียงในหัวของขวัญอีกเสียงนึงเหมือนกันเพราะว่าโครงการกยศ.ที่ให้สำหรับเป็นเงินกู้สำหรับการศึกษาตอนนี้ก็ประมาณ2ล้าน6แสนคนโดยประมาณอาจารย์ที่เขาไม่ได้คืนมาให้กับรัฐบาลแล้วก็น้องๆรุ่นหลังนี่ก็เดือดร้อนกันเหมือนกันเพราะว่าเงินไม่ได้เข้าระบบควรตามทิศทางวินัยทางการเงินที่มันจะเป็นไปอย่างนี้อาจารย์คืออันนี้ถ้ามีโครงการในลักษณะกู้โดยที่ปราศจากปลอดดอกเบี้ยอะไรทำนองนี้ที่อาจารย์นำเสนอมาเนี่ยอยากให้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีวินัยในการคืนเงินให้กับภาครัฐด้วยเพราะว่าถ้านำไปแล้วแล้วไม่ได้คืนกลับมาเนี่ยภาครัฐก็บริหารจัดการเงินตรงเนี้ยมันก็จะจมไปแล้วก็ไม่ได้มีการหมุนเวียนต่อเพื่อที่จะต่อยอดเศรษฐกิจไปเรื่อยๆอะค่ะอาจารย์
0: นี่นะพูดถึงกยศ.ผมจะเล่าอะไรให้ฟังในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์เกี่ยวข้องกับเรื่องนี
1: ้
0: สมัยผมนะไม่มีอดอยากยากแค้นดิ้นรนทำงานแต่ว่าตอนกยศ.ออกมานะก็มีเด็กบางคนนะฉลาดพ
1: ่
0: อแม่ส่งเงินให้ปกติกู้กยศ.
1: แต่เขาก็ต้องมีลายเซ็นพ่อแม่ด้วยไม่ใช่เหรอคะอาจารย
0: ์ต้องมี
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเขาก็พร้อมใจกันกู้
1: ค่ะ
0: พอกู้เสร็จเขาทำไงรู้ไหมครับ
1: ยังไงคะ
0: พอกู้เสร็จเขาเอาเงินที่พ่อแม่ให้มาน่ะไปฝากแบง
1: ค์ค่ะ
0: แล้วก็ใช้เงินกยศ.พอเขาจบตอนแรกกี่ปีไม่รู้เขายังไม่ต้องจ่ายใช่ไหม
1: เหมือนจะให้ทำงานก่อนประมาณขวัญไม่แน่ใจว่า2หรือ3ปีนี่แหละอาจารย์แล้วก็พอครบปีที่3เป็นต้นไปถ้าคุณมีงานทำคุณต้องจ่ายคืนโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยหรืออะไรทำนองนี้
0: แล้วเขาก็เอาเงินที่ไปฝากแบงก์น่ะบวกกับดอกเบี้ย
1: ค่ะมาคืนกยศ.
0: กยศ.ได้อย่างเป็นระเบียบเลย
1: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำแนะนำในเรื่องของการใช้เงินแล้วก็บริหารจัดการนะคะอาจารย์
0: มีเด็กคนหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: ผมมาบอกตอนเขาจะจบผมบอกเฮ้ยอันนี้นะเป็นกรณีศึกษานะคุณเนี่ยผมยอมให้คนหนึ่งผมรู้ว่าคุณไม่จนเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่คุณกู้ผมยอมเซ็นให้คุณกู้แต่ว่าคุณต้องดูนะโอกาสข้างหน้าเนี่ยถ้าคนอื่นเขาเดือดร้อนกว่าเราเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราอย่าไปทำแบบนี้แต่ตอนนั้นน่ะกยศ.มันหาคนกู้ไม่ค่อยได
1: ้น้อย
0: ตอนนั้นน่ะน้อยนะ
1: ค่ะก็อันนี้ที่เราพูดกันช่วงเวลาเดียวกันหรือเปล่าประมาณเกือบๆ20ปีที่แล้ว
0: โอ้ยกว่า
1: เลยเหรอคะของอาจารย
0: ์ใช่แล้วพอผมบอกเด็กคนนี้นะเด็กเขาตกใจมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าตลอดเวลาเนี่ยอาจารย์รู้เหรอผมรู้มาตลอด
1: ค่ะ
0: แต่ผมก็ชมคุณว่าคุณคิดเก่งแล้วคุณมีวินัยการเงินผมก็เชื่อว่าคุณจะมีเงินใช้หนี้กยศ.โดยที่คุณไม่เดือดร้อนทีนี้เราย้อนกลับมาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแต่งวดนี้เราต้องบอกชาวบ้านนะว่าแต่การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำคราวนี้เนี่ยอย่าไปคาดหวังว่าอนาคตจะมีการยกหนี้ให้นะ
1: อันนี้ก็ต้องมีวินัยการเงินกันนะคะ
0: ใช่เพราะว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยชาวบ้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยกู้ๆๆๆๆ
1: แ
0: ต่แล้วก็รอนโยบายว่าวันหนึ่งว่ามีคนมายกหนี้ให้มันก็เลยทำให้ประชาชนเนี้ยเสียนิสัยทีนี้ผมอยากจะฟังแฟนรายการเหมือนกันว่าวิธีคิดแบบเนี้ยมันถูกไหมท่านช่วยกันแสดงความคิดเห็นมาหน่อย
1: มีคุณผู้ฟังเหมือนกันอาจารย์อ่ะอาจารย์พูดก่อนเลยค่ะ
0: เชิญเลยฮะคุณก่อน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังบอกว่าอาจารย์นำเสนอได้แต่กฎหมายอ่ะรองรับได้หรือเปล่ากับ
0: อันนี้ไงที่บอกว่าพอเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องเอาเรื่องเข้าสภา
1: อืมค
0: ่
1: ะ
0: ให้สภาอนุมัติว่าที่เคยอนุมัติเงินกู้ไปทำโซลาร์ลูปครึ่งหนึ่งทำไอ้หกสิบสี่สิบไปครึ่งหนึ่งเนี่ยไอ้โซลารูปเนี่ยเราจะชะลออาจจะ30 70เอาไหมชาวบ้านกู้ทั่วประเทศได้70อีก30อาจจะเดินหน้าโซลารูปแต่จริงๆแล้วคนจะมีปัญญาทำโซลารูปนะมันก็ผิดวัตถุประสงค์ที่ผมเคยนำเสนอนะไอ้ที่ผมเคยนำเสนอเรื่องโซล่าเนี่ยผมหมายถึงโซล่าเพื่อคนจนนะผมไม่ได้หมายถึงคนมีบ้านสวยๆขนาดมีโซล่าไปอยู่บนหลังคาได้อย่างนั้นนะผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะแต่พอออกมาแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ผมเชื่อว่าคือคุณขวัญเคยได้ยินคำว่า planning ไหม
1: planning การวางแผนนั่นเหรอคะ
0: ค่ะนั่นเขาบอกว่าแพลนได้แต่อย่านิ่ง
1: อ๋อค่ะ
0: คือคุณวางแผนแบบนี้มาโอเคคุณเตรียมมาแล้วถูกแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่มีใครต่อว่าว่าคุณคิดผิดแต่เมื่อภาวะฉุกเฉินเนี่ยไอ้แพลนนิ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นแพลนที่มีเฟล็กซิบิลิตี
1: ้ค่ะ
0: มันจะต้องเฟล็กซิเบิลมันจะต้องมีการ
1: ยืดหยุ่นค่ะ
0: ตามเหตุการณ์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่ผมรู้ว่ามีญาติของนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ย
1: เ
0: ป็นแฟนรายการผมนะบ้านอยู่บุรีรัมย์เคยมาอบรมกับเราที่ห้องออดิโทเรียมด้วยนะขึ้น
1: ที่บ้านทำรองเท้าหรือเปล่าคะ
0: ไม่รู้ว่าขึ้นต้นว่าอ้ออ่างอ
1: ่ะ
0: นะชนิดที่เรียกว่าตอนมาอบรมเนี่ยต้องมีผู้ใหญ่มาบอกว่าดูแลให้หน่อยนะอะไรเงี้ยนะท่านฟังแล้วท่านช่วยรีบไปบอกเลยถ้าฟังอยู่นะวันนี้นะถ้าฟังอยู่รีบไปบอกแล้วรีบทำผมรับรองเลยว่าถ้าท่านทำงานเนี่ยท่านจะได้คะแนนแล้วได้ใจชาวบ้าน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไอ้วิกฤตจากอากาศเนี่ยมันไม่มีใครที่จะบอกได้ถ้ามองโลกในแง่ดีเราก็บอกว่าพระสยามเทวาธิราชส่งฝนมาเพื่อให้รู้และเตรียมตัวซะตั้งแต่วันนี
1: ้
0: ถ้ามองในแง่ดีนะถ้ามองในแง่ร้ายสายมูหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันจะต้องปรับอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันมีแต่เหตุเพศภัยตลอดไม่รู้จักจบจักสิ้นเนี่ยถ้าสายมูเขาก็มองไปอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่ดีเราก็บอกธรรมชาติมาเตือนเราแล้วว่าเฮ้ยจากนี้นะจะเป็นแบบนี้และเราก็จะได้ปรับนิสัยคนไทยไม่ช่วยตัวเองเอาแต่บ่นเอาแต่ด่าเอาแต่ว่าให้กลับมาช่วยตัวเองแล้วก็อัตตาหิอัตโนนาโถเห็นใจคนอื่นตอนนี้ที่ผมสงสารที่สุดนะคุณขวัญว่าผมสงสารใครเจ้าหน้าที่ชนประทาน
1: ค่ะก็ต้องผลัดเวรกันดูระบบการระบายน้ำดูทิศทางน้ำเหนือการจราจรน้ำไปทางไหนแล้วจะ
0: ไม่ใช่
1: หรือยังไงคะ
0: ไม่มีน้ำก็โดนด่า
1: เอาถูกค่ะอาจารย
0: ์น้ำมามากก็โดนด่า
1: ค่ะ
0: คนไทยน้ำมาเยอะเฮ้ยทำไมฟากนู้นไม่มีน้ำเลยฟากนี้มีน้ำจะทลายเขื่อนอีก
1: ค่ะ
0: เนี่ยและเวลาไม่มีน้ำก็ไปแย่งกันดูดน้ำคือเราต้องคิดถึงชาตินึกถึงองค์รวมทำไมผมสงสารชลประทานเพราะว่าผมเนี่ยบ้านผมตลาดโพพยาเนี่ยผมอาศัยที่ชลประทานอยู่มาตั้งแต่เกิดและผมจึงเข้าใจว่าคนทำงานชลประทานเนี่ยมันยากมันเหนื่อยเพราะฉะนั้น

0: อย่าไปด่าเขาเลยครับให้กำลังใจเขาดีกว่าแต่ถ้ามีอะไรจะแนะนำเขาก็แนะนำเขาว่าเอ้ยทำไมคุณไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี
1: ้
0: เพราะว่าวันนี้ในเรื่องน้ำเนี่ยมันก็มีกลุ่มในประชาคมเขาไม่ได้ทำบริหารเฉพาะส่วนราชการนะฮะเขามีชาวบ้านเนี่ยเขามาเป็นกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วยครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะ
0: เพราะที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มาพูดเพื่อจะให้ใครมาอวยผมไม่ต้องไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแต่ผมอยากเห็นคืออะไรคนเราเนี่ยนะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องร่วมทุกข์ร่วมสุข
1: ค่ะ
0: ถ้าร่วมสุขอย่างเดียวนะไม่ร่วมทุกข์เนี่ยมันอยู่กันไม่ได
1: ้
0: ทีนี้วันนี้เป็นวันที่ที่สามที่สี่ใช่ไหมครับ
1: วันที่สี่ปีงบประมาณใหม่ค่ะอาจารย์
0: เป็นปีใหม่ทีนี้เมื่อย้อนไปเมื่อวันที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: เป็นวันชาติจีน
1: อ๋อใช่77ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะอาจารย์
0: นั่นแหละคืออย่างนี้เมื่อเป็นวันชาติจีนเนี่ยคนจีนสมัยก่อนเสื่อผืนหมอนใบมาอยู่เมืองไทยทำไมเขาใช้ชีวิตรอดเพราะเขาขยันอดทนยอมทุกอย่างและเขาสร้างชีวิตได้ส่วนมากก็จะเริ่มมาเป็นเจ้าของกิจการโรงสีอะไรต่ออะไรกันนะฮ
1: ะ
0: ในขณะที่เพื่อนต่างชาติที่อพยพเพราะสมัยก่อนสงครามเป็นการเกณฑ์คนมาอยู่พวกนั้นมาอยู่จริงแต่ว่ามาอยู่ในฐานะเป็นทาสเป็นทาสหลวงหรือเป็นทาสบุคคล
1: ค่ะ
0: แต่ชาวจีนที่มาเสื่อผืนหมอนใบเนี่ยไม่ได้มาฐานะทาสนะก็สร้างเนื้อสร้างตัวและที่ผมเอาจีนมายกตัวอย่างเนี่ยจีนปีนี้น้ำท่วมหนักกว่าเราเนี่ยผมว่าเป็น10เท่า
1: ค่ะ
0: ทำไมเขาอยู่ได
1: ้
0: เราควรจะไปดูแบบเขาไหมและทำไมผมเนี่ยตอนที่อยู่ปริญญาโทนะฮ
1: ะ
0: เด็กปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยจีนต้องใช้คนไถนาแทนควาย
1: โอ
0: ้จีใช่ครับใช้คน
1: เนื่องจากว่าประชากรเขาเยอะหรอคะอาจารย์หรือว่าเพราะว่ายังไง
0: ความยากจนทุกคนต้องมาทำนารวมแบ่งปันข้าวกันกินคนจีนห้ามมีลูกเกิน1คนแล้วจีนจากระบบสูสีไทยเฮามาสู่กษัตริย์องค์สุดท้ายแล้วก็ดร.ซุนเยเซนซึ่งตรงสอสิงแซแล้วก็เหมาเจ๋อตุงร่วมกันและสุดท้ายก็แตกคอกันดร.ซุนเยเซนกับเจียงไคเช็กก็ไปอยู่เกาะโฟโมซาก็คือเกาะไต้หวันและเหมาเจ๋อตุงก็ดูแผ่นดินใหญ่แต่วันนี้เนี่ยประเทศไทยตอนนั้นอยู่ดีกินดีมีสุขภาคทางใต้ทะเลาะกันเราไปช่วยเขาทางตะวันออกทะเลาะกันเราไปช่วยเขากี่ฝ่ายก็แล้วแต่เขาสมัครสมานสามัคคีแต่พอเขาสามัคคีกันหมดเราทะเลาะกันเองเราแข่งกีฬาสีไม่รู้จักเลิก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และวันเวลาผ่านไปวันนี้จีนฉลองวันชาติที่ยานอวกาศโดยนักยานนักอวกาศ3คนของจีนและกำลังสำรวจดวงจันทร์คนไทยทำไมไม่สู้เราลุกขึ้นมาสู้สิครับสู้ชีวิตและถึงเวลาหรือยังที่เราจะเซตระบบว่าถ้าน้ำท่วมปั๊บคุณไม่ต้องพูดเลยคุณไปที่ตรงนี
1: ้
0: ทุกอย่างมีอาหารมีอะไรจบไม่ต้องรอใครแจกก่อนแจกหลัง
1: อาจจะได้รับที่ศูนย์อพยพอย่างทั่วถึงใช่ไหมอาจารย
0: ์แต่เรื่อง
1: แต่คนไทยห่วงบ้านนะอาจารย์คนแก่ๆเนี่ยไม่ยอมออกจากบ้าน
0: แต่ว่าคนแจกก่อนแจกหลังเนี่ยมันมีเรื่องลึกซึ้งเหมือนนั้นว
1: ัน
0: หลังให้เจอเป็นส่วนตัวผมจะเล่าให้ฟังแต่เล่าออกอากาศไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นคนไทยห่วงอะไรฮะห่วงขยะที่อยู่ในบ้านไปดูของที่เก็บอยู่วางไว้เฉยไม่ได้ใช้หรอกในขณะที่ผมเคยไปบ้านฝรั่งมานะเขาไม่ค่อยมีอะไรสะสมนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเอาละจะห่วงก็ห่วงจะเรียกว่าเป็นคนรักบ้านก็ดูจะดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมอยากจะปลุกใจคนไทยอ่ะคุณขวัญลุกขึ้นมาสู้สิ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญเวลาเราน้ำท่วมเรานึกถึงเพลงอะไร
1: น้ำท่วมดีกว่าฝุ่นแรงกว่าสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวเมื่อกี้เลยอ่ะ
0: พลงของคุณสอนคีรีศรีประจวบ
1: ค่ะ
0: เป็นคนบางคนทีสมุทรสงครามไปทำไร่สับปะรดที่ประจวบและน้ำท่วมพยายามจะเป็นนักร้องในขณะที่ครูไพบูลย์บุตรขันธ์สร
1: ้
0: างลูกเพชรแหลมสิงห์นะและเมื่อเกิดเหตุเพศภัยบางอย่างบางประการที่จะไม่ขอเล่าครูก็เลยมอบเพลง4เพลงให้กับสอนคีรีน้ำท่วมแม่ค้าตาคมนะแม่ค้าตาคมนะเดี๋ยวจะค่อยร้องให้ฟังนะและก็เพลงน้ำท่วมแต่คำว่าน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงเนี่ยครูไพบูลย์เอามาจากคำพูดของจอมพลป.เมื่อน้ำท่วมเมื่อปี85ในควงอภัยวงศ์
1: 2485
0: ใช่ในควงอภัยวงศ์ใครต่อใครต้องพายเรือไปประชุมที่สภาเก่าอ่
1: ะ
0: หลังพระบรมรูปทรงม้าและท่วมอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ3เดือนอะ
1: โอ้โห
0: สามเดือนหรือเดือนอะไรเนี่ยผมจำผิดขออภัยด้วยนะเดี๋ยวแฟนรายการคงบอกมั้ง
1: ค่ะ
0: เขาเคยท่วมหนักกว่าเรานานไอ้ที่เรา7วันเอง
1: ค่ะ
0: เราคนไทยต้องอดทนกว่านี
1: ้
0: สู้อัตตาหิแล้วก็การไปด่าใครด่ากันไปด่ากันมาไม่มีประโยชน์
1: ใช่ช่วงเวลายากแค้นแบบนี้เจอวิกฤตแบบนี้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเห็นอกเห็นใจกันนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเอาคุยกันแล้วขายของก่อนบ่าว
1: ถูกต้องเลยค่ะอาจารย์คะช่วงนี้เนี่ยถ้าใครยกสิ่งของปวดเมื่อยบ่าปวดเมื่อยต้นคอเส้นยึดนะคะขอให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะช่วยดูแลคุณผู้ฟังค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้คุณเนี่ยผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมั่นใจด้วยมาตรฐานของอย.แล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะท่านไหนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอาจารย์มาคุยกันถึงเรื่องที่อาจารย์เกริ่นไว้เรื่องของทุเรียนยืนต้นตายแล้วก็คุณผู้ฟังถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเกษตรนะคะส่งคำถามกันมาได้เนิ่นๆเลยก็ได้ค่ะขวัญจะได้ส่งทางไลน์ให้กับอาจารย์บ้วนได้ดูเป็นการเนิ่นๆไว้ก่อนด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: กภัยต้องใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยพร้อมพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามจริงเพราะตอนนี้พยากรณ์อากาศระบุชัดแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่การรอให้เกิดเหตุอย่างเต็มที่แล้วค่อยประกาศนายกยังได้สั่งการว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ซักซ้อมและทบทวนแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดโดยหยิบยกศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เมื่อครั้งสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์พักพิงมาตรฐานโดยเน้นย้ำศูนย์พักพิงชั่วคราวของประชาชนต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ครบถ้วนโดยในส่วนของสัตว์เลี้ยงต้องแยกเป็นสัดส่วนแต่หากพื้นที่ไม่เพียงพอให้แยกสัตว์เลี้ยงไว้ที่พักอาศัยแล้วจัดบุคลากรไปดูแลให้ประชาชนนายกยังได้สั่งการนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซักซ้อมแนวทางการสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนายกเผยอีสานคุมสถานการณ์ได้ปริมณฑลยังหนักเร่งระบายน้ำออกมากที่สุดเตรียมลงพื้นที่ปราจีนบุรีบ่ายนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติถึงสถานการณ์อุทกภัยว่าจังหวัดแถบลุ่มน้ำสำคัญของประเทศไทยในภาคอีสานน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ที่ยังหนักจะเป็นพื้นที่ปริมณฑลที่ต้องเร่งระบายน้ำออกให้มากที่สุดซึ่งช่วงบ่ายจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพราะน้ำยังท่วมอยู่ส่วนมาตรการช่วยเหลือประชาชนเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติกำลังเร่งดำเนินการอยู่หลังจากวันนี้ประชาชนที่อยู่พื้นที่เสี่ยงทั้ง30ล้านครัวเรือนมีประกันภัยคุ้มครองรัฐบาลห่วงใยต่อสถานการณ์และเร่งแก้สถานการณ์ทุกวันตลอดจนเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะสัปดาห์ที่จะถึงนี้ฝนจะหนักมากในจังหวัดภาคใต้ทุกจังหวัดตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกองทัพภาคที่4หน่วยงานราชการทั้งหมดเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รวมถึงเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพเจเซนรับกังวลทุกพื้นที่เหตุระบายน้ำยังไม่สมบูรณ์ 100% ภาคกลางและใต้ยังเฝ้าระวังเป็นพิเศษนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีเนื่องจากมีน้ำท่วมต่อเนื่องกินระยะเวลา 9-10 วันแล้วมีประชาชนอพยพอยู่ที่ศูนย์พักพิงจำนวนมากนายกรัฐมนตรีจะดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านส่วนสถานการณ์ฝนนายเจเศรษฐยอมรับว่าตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังสูงสุดซึ่งเป็นห่วงทุกพื้นที่ขณะนี้ประสิทธิภาพการระบายน้ำยังไม่สมบูรณ์ 100% มีปัญหาน้ำค้างท่ออย่างต้องใช้เวลาในการระบายลงสู่อ่าวไทยดังนั้นไม่ว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาจะมากหรือน้อยก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งจากการคาดการณ์พบว่าจะมีปริมาณฝนทั่วทั้งภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกซึ่งพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษส่วนกรณีดราม่าเรื่องถุงยางชีพในหลายพื้นที่เช่นจังหวัดปทุมธานีอยุธยานครนายกกาญจนบุรีและอ่างทองถูกนำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ทางการเมืองของพรรครัฐบาลนายเจเศรษฐยืนยันว่าถุงยางชีพของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทุกเขตทุกพื้นที่ที่มีการร้องขอมายังส่วนกลางและวันนี้ถุงยางชีพของปภ.ถูกจัดส่งมากที่สุดในประเทศคือที่กรุงเทพดังนั้นจะบอกว่าเลือกปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ตนลงพื้นที่ไม่ได้เลือกว่าเป็นพื้นที่ของส.ส.พรรคใดวันนี้ต้องมองข้ามการเมืองหากยึดติดกับเรื่องการเมืองก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วสุดท้ายคนที่เดือดร้อนคือประชาชนไม่ใช่เวลาที่จะใช้สถานการณ์นี้โยงเป็นพื้นที่ของใคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมี
2: สิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง

0: างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกทม.เผยประชาชนลงทะเบียนขอเยียวยาแล้ว 35,800 รายพร้อมปฏิบัติการเร่งด่วนกู้คืนฟื้นเคหะร่มเกล้าลาดกระบังนายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครแถลงว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำในพื้นที่ด้านตะวันออกของกทม.ในพื้นที่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงสายไหมและลาดกระบังปฏิบัติการเร่งด่วนคือการกู้คืนพื้นที่เคหะร่มเกล้าพื้นที่เขตลาดกระบังที่ผ่านมาสามารถลดระดับน้ำในเคหะชุมชนร่มเกล้าได้ถึง 30-60 เซนติเมตรหลังจากนี้จะสามารถระบายน้ำออกจากเคหะชุมชนร่มเกล้าได้ประมาณวันละ25เซนติเมตรคาดว่าจะใช้เวลาอีก2วันส่วนพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงที่ยังมีระดับน้ำสูงได้เร่งใช้เครื่องสูบน้ำและเรือผลักดันน้ำเข้าสู่คลองแสนแสบออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนพื้นที่สายไหมออเงินยังมีน้ำท่วมขังในชุมชนจะดีขึ้นภายใน2วันส่วนการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนจากน้ำท่วมมีประชาชนลงทะเบียนแล้วถึง 35,800 รายเกาหลีใต้คว้าเหรียญทองฟุตบอลชายเอเชียนเกม2026ฟุตบอลชายเอเชียนเกม2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติเกาหลีใต้แชมป์เก่าพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครึ่งแรกทั้ง2ทีมยังทำประตูกันไม่ได้เสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังนาทีที่61เกาหลีใต้มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะที่รูอิอารากิผู้รักษาประตูญี่ปุ่นปัดบอลมาเข้าทางอุมจีซุงแต่งบอลเข้าเท้าซ้ายก่อนจะยิงเข้าไปตุงตะข่ายช่วงเวลาที่เหลือญี่ปุ่นบุกหนักแต่ไม่สามารถยิงประตูได้จบเกมเกาหลีใต้เฉือนเอาชนะญี่ปุ่น 1-0 คว้าเหรียญทองฟุตบอลชายเอเชียนเกมเป็นสมัยที่4ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองสมัยที่7ของทีมขณะที่ญี่ปุ่นได้เหรียญเงินเป็นสมัยที่3ติดต่อกันส่วนเหรียญทองแดงเป็นของทีมชาติจีนที่เอาชนะจุดโทษอุซเบกิสถาน 4-3 หลังเสมอกันในเวลา90นาที 2-2 ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.M-Pod News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Pod News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะช่วงนี้มาคุยกับอาจารย์บ้วนกันต่อเลยค่ะว่าข่าวที่เบรกที่แล้วเราโปรยกันไว้ว่าเดี๋ยวอาจารย์ได้เกริ่นช่วงแรกว่าอาจารย์เนี่ยเห็นภาพทุเรียนยืนต้นตายเนี่ยมีวิธีการแก้ไขอย่างไรแล้วก็มีเรื่องเกษียณด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องผักแพงนะเดี๋ยวเราจะคุยก
1: ัน
2: คือผมขออนุญาตย้อนไปนิดหนึ่งว่าเพลงที่บรมครูไพบูลย์บุตรขันเขียนไว้เนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: เรียกว่าเป็นนักเขียนมือทองจริงคุณขวัญรู้จักห้างมาบุญครองไหม
1: ไม่รู้จักเป็น MBK และสมัยขวัญแต่ว่าอาจารย์ขาขวัญขอความรู้นิดนึงเพลงน้ำท่วมเนี่ยมีคุณสุรินทร์นะคะคุณผู้ฟังเนี่ยเขียนบอกว่าเพลงน้ำท่วมเป็นเบ็ดขออภัยค่ะเป็นบทประพันธ์ของครูชลทีทานทองอันนี้ขวัญไม่รู้จัก
2: ไพบูลย์บุตรขัน
1: ก็คือชื่อเดียวคนเดียวกันใช่ไหมคะ
2: คนละคน
1: คนละคนอ๋อค่ะ
2: ครูชลทีทานทองนี่เป็นยุคหลังแล้ว
1: อ๋อค่ะ
2: นะแต่ว่าบรมครูต้องไพบูลย์บุตรขัน
1: ค่ะ
2: นะอย่าดูหมิ่นชาวนาเมื่อดังตาซีแล้วก็ฝนเดือน6อะไรต่างๆนี่ใช่ทั้งนั้นนะฮะ
1: ค่ะ
2: ผมมีหนังสือเพลงเล่มหนึ่งที่รวมเพลงของครูทั้งหมดนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนผมอยากแต่งเพลงเก่งผมไปแอบมองบ้านครูไพบูลย์สมัยก่อน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไอ้ตรงใกล้ๆสนามกีฬาเช้าๆผมไปโรงเรียนต้องไปขึ้นรถที่ปากซอยจุฬาซอย12นะตรงนั้นจะมีวัดชื่อวัดปทุมวนารามก่อนจะเป็นห้างมาบุญครองเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าครูก็แต่งเพลงและเพลงนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเรียบเรียงเสียงประสานโดยดูสิอยู่ๆก็ครูประยงชื่นเย็นทีนี้ทำไมผมเคยมีโอกาสเจอครูประยงชื่นเย็นครั้งหนึ่งเพราะท่านเรียบเรียงเพลงเที่ยวงานวัดเพลงงานวัดของผมที่ร้องในไตเติ้ลภาพยนตร์เรื่องเป๋อจอมป่นที่ผมแสดงเนี่ยนะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากอาจารย์ประยงชื่นเย็นนะฮะเพลงนี้เนี่ยนอกจากวลีที่บอกว่าน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงที่ได้จากจอมป่นปอมาแล้วเนี่ยน
1: ะ
2: ก็มันมีอยู่ท่อนกลางนะคุณขวัญร้องได้ไหม
1: ไม่ได้อาจารย์
2: บ้านพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันที่ประจวบคีรีขันธ์เหมือนกันไปทุกครอบครัวพื้นนาก็ร่มไร่แตงก็จมเสียหายไปทั่วพี่จึงเหมือนคนหมดตัวหมดตัวแล้วนะแก้วตาเหนือท่อนตรงนี้ครับ
1: ค่ะ
2: ที่ผมพี่จึงเหมือนคนหมดตัวหมดตัวแล้วนะแก้วตาผมจึงต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยอัตราเป็น 0-3 ปีจากรัฐบาลสวนทุเรียนกว่าจะลงทุนปลูกมา5ปีต้นกำลังสวยดูจากภาพถ่ายจากอากาศนะฮ
1: ะ
2: เวลานี้อย่าเพิ่งตีอกชกหัวอย่าเพิ่งคิดไม่ดีกับตัวเองนะ
1: ค่ะอันนี้ต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองเยอะๆนะคะ
2: หนึ่งตั้งสติซะก่อน
1: ค่ะ
2: สองทุเรียนที่กำลังใบแห้งเนี่ยเราคาดหมายว่ารากมันจะเสียคาดหมายว่านะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าโดนน้ำท่วมเนี่ยถ้าเราเห็นใบแห้งอย่าเพิ่งไปทำอะไรปล่อยให้ใบเขาอยู่อย่างนั้นร่วงอยู่อย่างนั้นอย่าเข้าไปเหยียบอย่าเข้าไปย่ำแล้วผมตามข่าวบอกว่ามีบางคนพยายามเอานั่นไปฉีดเร่งรากอะไรแต่ไม่ต้องไม่ต้องไปฉีดเร่งรากกระตุ้นรากเสียตังค์เพิ่มอีกอย่าเฉยๆไว้รอว่าให้แดดออกแรงๆ น้ำแห้งไวๆและมันแตกใบใหม่ไห
1: ม
2: ถ้าแตกใบใหม่แปลว่าไม่ตาย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ปีนี้ไม่ได้ขายทุเรียนแน
1: ่มันจะไม่ออกลูกใช่ไหมคะอาจารย์ช่วงที่มันเจอน้ำท่วมเยอะ
2: ออกมันก็ร่วงฮะออกดอกก็ร่วงแล้วไม่มีใบจะเลี้ยงอ่ะ
1: ค่ะ
2: แต่ที่มันแตกใบใหม่ได้เนี่ยเพราะถ้ารากไม่เสียหมดนะ
1: ค่ะ
2: รากส่วนน้อยมันยังทำให้ต้นโตได้แตกกิ่งแตกใบใหม่ได้มันใช้อาหารที่สะสมอยู่ในต้นเพื่อการสร้างใบฮะมันไม่พอเลี้ยงลูกอย่างอื่นหรอกนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันแตกใบออกมาอย่างนั้นแต่ว่าต้นนั้นรอดข้อห้ามอย่าเข้าไปเหยียบย่ำโคนต้นไม่ต้องทำอะไรรอให้แดดออกแรงๆฝนอย่าลงมาซ้ำและต้นไหนรอดคือรอดต้นไหนไม่รอดเวลาจะปลูกใหม่ต้องขุดตอออกด้วยนะ
1: ค่ะหมายถึงว่ารากทุเรียนเหรออาจารย์
2: อย่าตัดตอแล้วเหลือสับหว่างแล้วปลูกสับหว่างไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
2: เพราะว่ามันจะมีโรคเชื้อราที่เกิดทางรากต
1: ั
2: วอย่างรากขาวรากแดงรากน้ำตาลในยางพารานะเดี๋ยวนี้หลายคนตัดต่อแล้วว่าเดี๋ยวให้ปล่อยให้เป็นปุ๋ยอย่าครับอย่าเอาออกให้หมด
1: ค่ะ
2: นะฮะนี่ก็คือข้อแนะนำที่ผมอยากจะ

0: ากพวกเราไว้ว่าทำใจดีๆและถ้าถ่ายรูปไม่ได้รีบถ่ายไว
1: ้
0: ความเสียหายทั้งหมดแต่ถ้าถ่ายไม่ได้เนี่ยความจริงก็ไม่ต้องรอถ่ายแล้วไหนว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าถึงระบบ AI ก็ภาพถ่ายดังดาวเทียมนะมันก็บอกอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: จะไม่ซูมเข้าไปสวนบ้านคุณขวัญเนี่ยก็เห็นนะแห้งกี่ต้น
1: อ
0: ่ะใช่ไหมครับมันเห็นภาพมันไม่ต้องรอให้ชาวบ้านไปถ่ายรูปเอาไปโชว์ไปแสดงแล้วโดนดุร้องโหมร้องไห้ดีก็ขอบคุณท่านผู้ว่าที่ออกมาขอโทษแทนเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็คงเครียดงานมันเยอะ
1: ใช่
0: ถ้าเรามองด้วยความเห็นอกเห็นใจกันนะ
1: ใช่ค่ะต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะช่วงนี้ก็คือทางกทม.ก็พยายามที่จะให้อำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะทำระบบออนไลน์มาเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็ยังมีทั้งเรื่องของการส่งเอกสารแบบกระดาษที่บ้านขวัญที่นครศรีธรรมราชยังมีนะคะอาจารย์แบบกระดาษแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็มีการส่งข้อมูลแบบออนไลน์เหมือนกันอันนี้ก็หลายๆพื้นที่ก็พยายามปรับแต่ว่าถ้าขวัญเห็นด้วยกับอาจารย์เลยค่ะว่ากรณีที่ใช้เหมือนกับเทคโนโลยี AI อะไรต่างๆหรือว่าใช้ดาวเทียมมาจับภาพเนี่ยก็ลดขั้นตอนของประชาชนไปได้เยอะเลยค่ะอาจารย
0: ์ใช่แล้วประชาชนก็ชื่นใจว่าโอ้ฟ้ามีตาอันนี้เขาเรียกฟ้ามีตา
1: ฟ้ามีตาจริงๆอันนี้นะคะ
0: มันตรงกับชื่อรายการอะไรสักอย่างฟ
1: ้
0: ามีตามองเห็นเลยว่าโอ้ยเฮ้ยบ้านเราเสียหายจริงโกหกกันไม่ได้เลยครับยุคนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับทีนี
1: ้เชิญค่ะอาจารย์เรื่องเกษียณใช่ไหมคะ
0: ในขณะที่น้ำท่วมเกษียณจะรอนิดหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: เรื่องน้ำท่วมผักก็แพงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย์แพงมาก
0: คุณว่าไงเรื่องผักแพง
1: เรื่องผักแพงนี่นะคะก็ราคาผักตอนนี้ก็คือมีผู้สื่อข่าวเขาลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมาอาจารย์บอกว่าพบราคาผักเนี่ยสูงกว่าเดิมเนี่ยก็เยอะอยู่พอสมควรนะคะผักบุ้งเนี่ยปกติเนี่ยท่านผู้ฟังรับประทานหรือว่าซื้อผักบุ้งมาทำอาหารทานกันเนี่ยซื้อกิโลกรัมละกี่บาทครับปกติในรายงานข่าววันนี้เขาบอกว่าซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ5-60 บาทแต่ตอนเจอน้ำท่วมเนี่ยนะคะปรับไปเป็นกิโลกรัมละ100 บาทส่วนใบโหระพาเนี่ยนะคะปกติเนี่ยซื้อกันกิโลกรัมละ80 บาทตอนนี้โอ้ไปที่160 บาทแล้วส่วนใบแมงลักก็คือกิโลกรัมละ70-80 บาทตอนนี้นู้นอาจารย์เพิ่มไปอีกกิโลละ100นะคะอยู่ที่170 บาทค่ะก็พอผู้สื่อข่าวถามแม่ค้าภายในตลาดก็บอกว่าสาเหตุที่ผักราคาแพงขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้ปัญหาฝนตกหนักแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมทำให้ผลผลิตเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะใบช้ำรากเน่าผักชีเนี่ยโอ้โหในตลาดเขาบอกว่ามีจำแบบมีขายน้อยมากเลยค่ะอาจารย์ผักชีเนี่ยก็คือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ผักหลายชนิดนะคะโดยเฉพาะผักใบเนี่ยคือปรับราคาสูงขึ้นแทบจะบอกว่าเป็นเท่าตัวเลยอาจารย์แล้วก็ช่วงนี้ใกล้แล้วนะใกล้กับเทศกาลกินเจอันนี้ปกติอ่ะก็คือราคาก็ปรับตัวขึ้นอยู่แล้วอันนี้เจอน้ำท่วมเข้าไปอีกเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผักในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยจะสูงขึ้นแบบขนาดไหนแล้วเราเนี่ยจะแบบมันก็ปรับตัวกับชีวิตวิถีผักแพงเนี่ยได้อย่างไรด้วยค่ะอาจารย์คะ
0: เนี่ยคุณหวานฟังผมจัดรายการเมื่อ3 สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ที่ผมพูดเรื่องผักบุ้งอ่ะ
1: ใช่อาจารย์คืออาจารย์บอกว่าผักบุ้งก็เด็ดยอดมาแล้วเดี๋ยวมันก็แทงยอดขึ้นมาใหม่กินได้ตลอดเลยแล้วก็คุณผู้ฟังบอกจะให้กินแต่ผักบุ้งเหรออะไรเงี้ยประบาดมีแซว
0: ๆถ้าเชื่อผมนะ
1: ตอนนี้ได้กินแล้วว
0: ันที่ผมพูดอ่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยมันเลย15 วันแล้ว
1: ได้ยอดใหม่แล้วเนาะ
0: ผักบุ้งจีนเนี่ย15-22 วันเนี่ยเก็บเกี่ยวได้เหลือก็ขายเทศกาลกินเจได้กินเจปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่10ถึง18 ตุลา9 วัน 9 คืนและทุกปีเนี่ยถามว่าเทศกาลกินเจเนี่ยทำไมผักแพงมันแพง2 เด้งไงประการแรกคือคนต้องการผักปริมาณมากอันนี้คือดีมานด์ซัพพลายนะความต้องการสูงประการที่2พื้นที่ปลูกผักส่วนใหญ่นะถ้าเราเลาะมาตั้งแต่ชายโขงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือที่พื้นราบริมฝั่งโขงอ่ะเป็นที่ปลูกผักเพราะว่ามันจะ

0: อินทรีย์วัตถุมาในกรณีภาคกลางเนี่ยบางแม่ไม้เคยมาไหมบางแม่ไม
1: ้ไม่เคยไปค่ะ
0: บางซอบางสามวัดไผ่โรงวัวสองพี่น้องอันนี้ก็ทางสุพรรณนี่นะนครปฐมราชบุรีกำแพงแสนแต่ถ้าแหล่งปลูกผักสมัยก่อนนะคือตลิ่งชันเดี๋ยวนี้เป็นตึกหมดแล้ว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: สมัยผมเป็นนิสิตนะโอ้ดีใจอาจารย์พาไปดูแปลงผักที่ตลิ่งชัน
1: โอ้โหนี
0: ่ดีใจมากเลยได้ไปดูแปลงผักเดี๋ยวนี้ยังมีร่องรอยแต่เขาเปลี่ยนจากแปลงผักไปเป็นแปลงขายไม้ดอกไม้ประดับมากกว่า
1: อาจารย์ค่ะคุณตะขอมาขามย่องบอกว่าคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักทำแพปลูกผักแพลอยในน้ำแล้วอะไรเงี้ยแพปลูกผ
0: ัก ผักแพลอยน้ำก็อย่างที่ผมบอกไงคุณขวัญเอาโฟมมา
1: ค่ะ
0: เอาโฟมมาแล้วก็เจาะรูนะผูกไว้อ่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละผักมันขึ้นได้เพราะแต่ในตะกอนดินในแม่น้ำเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันขึ้นได้แล้วสมัยก่อนผักลอยน้ำบางอย่างก็เอาไอ้ไม้กระบอกมาผูกให้มันเกาะอย่างผักบุ้งผักกระเฉดอะไรพวกนี
1: ้
0: นะฮะทีนี้คุณขวัญครับเมื่อกี้คุณขวัญพูดถึงผักชี
1: ค่ะ
0: ผมนำเสนอรายการเนี่ยมาหลายปีจนกระทั่งมีคนปลูกผักชีมาต่อว่าผมว่าอาจารย์เนี่ยผักชีธรรมดาเนี่ยหน้าฝนเนี่ยมันต้องแพงอาจารย์ไปทำถ้าจนผักชีถูกคือไปบอก
1: ไปแนะนำการปลูกผักชีในฤดูฝนเหรออาจารย
0: ์ใช่ผมกูจะไปปลูกทำไมหน้าหนาวผักชีโลละ5 บาท 10 บาท 20 บาทผักชีหน้าฝนเนี่ยโลละ200
1: ค่ะพอเขาปลูกกันเยอะๆมันก็ไม่ถึง200แล้วสิถ้างั้นน่ะ
0: ใช่วิธีทำง่ายนี่เดียวคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเตรียมแปลงน
1: ะ
0: ให้สูงขึ้นมาสักคืบสองคืบนะเสร็จแล้วคุณขวัญเอาท่อ PVC เอาท่อประปาเอาหลักปักสองข้างเอาท่อมาเสียบมันก็จะเป็นหลังคาโค้งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญก็เอาพลาสติกใสอะสีขาวนะ
1: ค่ะ
0: คลุมแปลงที่โค้งอะ
1: ค่ะ
0: นะแต่เตรียมดินให้เสร็จนะแล้วก็หว่านผักชีนะหว่านผักชีเสร็จเอาพลาสติกคลุมแปลงที่โค้งผักชีก็ไม่โดนฝนไง
1: มันก็จะเหมือนไม่ได้ผักชีหน้าฝนเนาะอยู่ใต้หลังคา
0: ผักชีที่มันตายเนี่ย1ใบมันอ่อนแอ
1: ค่ะ
0: เม็ดฝนลงมากระแทกใบช้ำเสียบางคนเตรียมแปลงไม่ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะไปเตรียมแปลงแบบหน้าแล้งคือยกขอบเป็นกระทงน้ำขังน้ำท่วมตายหรือบางครั้งเนี่ยตายต้นแรกแล้วหลังจากนั้นก็ตายทั้งแปลงเพราะว่าผักชีมีโรคที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าจะเป็นสเคอโรเทียมฟิลเซีย
1: ม
0: ผมเคยไปดูแปลงผักชีที่นครปฐมเนี่ยเขาบอกอาจารย์ไอ้แปลงเนี่ยผมปลูกใหม่กี่ทีก็ตายบอกตายสิครับเพราะมันมีเชื้อโรคอยู่แล้วคุณก็ไปปลูกซ้ำแปลงแล้วคุณเตรียมแปลงผิดคุณเตรียมแปลงคุณไม่เตรียมให้นูนหลังเต่าจำไว้นะปลูกผักต้องเตรียมแปลงนูนหลังเต่า
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราคำนวณสิครับว่าถ้าเราจะขายต้นตุลาจนถึงสิ้นตุลาเนี่ยผักที่เราปลูกอายุเท่าไหร่เรานับย้อนไป
1: ค่ะ
0: และชาวสวนผักนะรวยเร็วเจ๊งเร็ว
1: จากฟังที่รวยเร็วนี่แหละท่านส่วนเจ๊งเร็วเนี่ยไว้เป็นแบบว่าอุทาหรณ
0: ์ต้องปลูกผักนอกฤดู
1: ค่ะ
0: หน้าฝนเขาปลูกผักชีไม่ได้ฉันปลูกได้หน้าแล้งหน้าหนาว
1: ค่ะ
0: ชะอมเขาไม่มีฉันมีผักหวานเขาไม่มีฉันมี
1: ค่ะ
0: ตำลึงเขาไม่มีฉันมีเพราะฉันทำฝนเทียมเป็นฉันรู้ว่าจะป้องกันเพลี้ยอ่อนทัวหรือจะเป็นแมลงวีขาวได้ยังไง
1: ค่ะ
0: มันมีเคล็ดของมันง่ายๆนิดเดียวเท่านั้นเองแต่เคล็ดลับของการปลูกผักเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้านะถ้ารู้ว่าช่วงที่เราจะสู้กับน้ำเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเดือนกันยาตุลาถ้าก ก่อนหน้านั้นหน่อยอาจจะเป็นสิงหากันยาตุลา3เดือนเนี่ยคือเดือนสู้กับน้ำเพราะเพลงลูกทุ่งก็บอกใช่มั้ยผมเคยพูดกับคุณขวัญไปหรือยังว่าเพลงที่บอกเมื่อเดือน11น้ำเริ่มไหลนองเดือน11คือเดือนอะไร
1: เดือนพฤศจิกายนค่ะใช่มั้ยคะ
0: ไม่ฮะเดือนตุลาครับ
1: อ๋อแล้วเป็นเดือนไทยจันทรคติใช่มั้ยคะ
0: ใช่ๆกลางตุลาถึงกลางพฤศจิกา
1: ค่ะ
0: นี่คือเดือน11ใช่มั้ยน้ำเริ่มไหลนองพอเดือน12น้ำในคลองก็เริ่มจะทรง
1: ค่ะ
0: เดือน12เราก็ลอยกระทงใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะดูปริมาณน้ำที่สูงเต็มที่น่ะคือดูลอยกระทงขั้นถึงเดือนอายขั้นถึงเดือนยี่น้ำก็รีไหลลงไหลลงนี่ครูไพบูลย์แต่งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เดือนยี่คือเดือนอะไรกลางมกราถึงก่อนกลางกุมภาต้นกุมภานี่คือเดือนยี่น้ำก็รีไหลลงไหลลงตกเดือนสามแล้วน้ำก็คงแห้งขอดตลอดลำคลอง
1: ค่ะ
0: เดือน3ก็คือกลางกุมภาถึงกลางมีนานี่คือเดือน3
1: ค่ะ
0: ย่างเข้าเดือน5น้ำท่าก็แห้งขอดคลองเมื่อยามได้มองผืนนาเป็นร่องแยกแตกระแหงต้นหญ้าสดเขียวก็พันแห้งเหี่ยวกรอบแดงเดือน5ไม่มีน้ำแล้วทำไมดินแตกระแหง
1: ดินแตกระแหง
0: คือดินเป็นร่อง
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นดินเหนียวคนแต่งนี่ไปแต่งดูที่นาดินเหนียว
1: ค่ะ
0: ถ้านาถ้าดินทรายไม่แตกระแหงครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความรู้เรื่องเกษตรคุณฟังเพลงปั๊บคุณจะรู้เลยคนแต่งเพลงเนี่ยเขาจินตนาการที่ดินเหนียวหรือดินทราย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้นี่เพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นการบันทึกภูมิศาสตร์เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เป็นการบันทึกสภาพสังคมขาขาวๆก็พอไหวผมเข้าปีหนึ่งเนี่ยโอ้ยต้องแต่งชุดกระโปรงสั้นๆ นะฮ
1: ะ
0: เขาเรียกว่ามินิสเกิร
1: ์
0: ตแต่พอผมอยู่ปี3ปี4นู่นต้องปรุงนุ่งกระโปรงยาวๆนะฮะยาวถึงพื้นเลยเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: กระโปรงพรีตเหรอคะ
0: เดี๋ยวเขาเรียกอะ
1: ที่เป็นจีบๆด้วยไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ใช่ยาวกรอมกระโปรงยาวถึงขาเลยอะ
1: อ๋อนิมขวัญไม่แน่ใจขวัญ
0: เดี๋ยวแฟนรายการคงบอกมาผมลืมกระทันหันเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะครูสุรพลก็แต่งนะขาขาวๆก็พอไหวตอนซ่อมสะพานพุทธท่านก็แต่งเพลงอาจารย์นี้ไม่ใช่สุรพลแต่ง
1: ค่ะ
0: ครูสำเนียงม่วงทองแต่งและสุรพลร้องนะครับเรื่องลูกทุ่งนี่ผมกับน้องๆเกณฑ์พบเหมือนกันนะโอ้ว่าบ้านผมขายหนังสือเพลงมาตั้งแต่ผม 4-5 ขวบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นผักแพงเพราะปีหน้าฉันก็ลองวางแผนดูสินะครับแล้วทีนี้มีคนถามผมว่าอาจารย์แล้วพอหมดฝนแล้วผักอะไรจะแพงผักที่แตกยอด
1: ชะอมค่ะ
0: ผักหวาน
1: นะตำลึงแพงไหมคะ
0: แพงถั่วฝักยาวแพง
1: ค่ะ
0: ถามว่าทำไมแพงชะอมแพงเพราะมันไม่มีน้ำฝนน้ำฝนมีไดโดเยน
1: ค่ะ
0: มันจะทำให้แตกใบดีงั้นเขาก็ต้องยืดท่อขึ้นไปให้สูงแล้วก็ฉีดสปริงเกอร์เช้าเย็นเหมือนฝนตกไอ้พอฉีดสปริงเกอร์เข้าไปใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้มแมลงวีขาวมันก็ไม่ชอบยอดมันก็ไม่กุดไม่อั้นมันก็แตกยอดได้แต่ถ้าเผื่อว่ายังมีแมลงวีขาวมาเดี๋ยวนี้ก็มีสารอินทรีย
1: ์ติ
0: ดแล้วก็ไม่ต้องกลัวเราก็เอาสารอินทรีย์ไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันเนาะฉีดเข้าไปเนี่ยแมลงวีขาวก็ตายยอดก็ดีก็ขายได
1: ้
0: ผักหวานเหมือนกันครับต้องการน้ำเหมือนมีฝนและต้องแก้ไขเรื่องแมลงปากดูดก็จะแตกใบดีนะฮะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนี่หลายแรงบวก1อากาศหนาวโตไม่เป็น
1: ค่ะ
0: ถ้าฝนถ้าร้อนโตได้ดี2ถั่วฝักยาวจะมีปัญหาแมลงตัวสำคัญในตอนหน้าแรงเนี่ยคือเพลี้ยอ่อนถั่ว
1: ค่ะ
0: เพลี้ยอ่อนถั่วทำไมผมระบุว่าเพลี้ยอ่อนถั่วเพราะเพลี้ยอ่อนถั่วในลักษณะเนี่ยตัวมันจะดำหลายคนบอกว่า าจารย์พอปลูกก็ยอดมันดำดอกมันก็ดำดำฝักก็หงิกหงิกดำดำหมดนั่นแหละครับเพลี้ยอ่อนถั่วบวกกับอากาศหนาวเย็นจะทำให้เกิดหลาแป้งน
1: ั้
0: นเดี๋ยวใครปลูกอะไรเนี่ยถามมาผมจะพยากรณ์ให้แต่ผมยืนยันว่าผมพยากรณ์แล้วไม่มีผลิตเพราะเผอิญผมรู้จักกับท่านสมิธ อดีตอธิบดีกรมอุตุที่ทำนายว่าภูเก็ตจะเกิดสึนามิไปภูเก็ตไม่ได้ซะหลายปีแล้ว
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์ช่วงนี้ก็มีคำถามของคุณผู้ฟังทยอยเข้ามาประมาณ 3-4 คำถามแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนอาจารย์ตอบคำถามกันนะคะ
0: ได้ครับ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์ว่นขา
0: ครับคุณขวัญผมขออนุญาตขอตอบคำถามขอเสริมเรื่องผักอีกนิดนึง
1: ได้เลยค่ะ
0: คือหลายคนบอกอาจารย์บ้านผมนะเป็นที่ลุ่มต่ำ
1: ค่ะ
0: ยังไงก็น้ำท่วมแน่ทีนี้ถ้าคนเมืองหรือคนที่พอจะมีพื้นที่ไม่เยอะนะ
1: ค่ะ
0: ท่านทำโต๊ะครับ
1: ทำโต๊ะ
0: ผักปลูกผักขึ้นโต๊ะนะและก็ทำสวนแขวน
1: ค่ะ
0: เหนือโต๊ะเนี่ยเราจะไปเอากระป๋องน้ำมันเครื่องเอากระถางอะไรก็ได้แล้วก็ปลูกผักบนกระถางแล้วก็ให้น้ำจากข้างบนมันก็พร่างพรมมาถ้าข้างล่างน้ำไม่ท่วมผักบางชนิดต้องการแสงไม่มากก็มีเราก็ปลูกมันก็จะเป็นผัก3ชั้นหรือบางคนทำเป็นคอนโดผักนะเอากระสอบปุ๋ยมาหรือจะทำเป็นแท่งเหมือนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอ่ะเสร็จแล้วก็เจาะรูข้าง
1: ๆ
0: ปลูกขึ้นไปเป็นคอลัมน์เลยเป็นแท่งเลยเขาเรียกปลูกผักแนวสูงแต่เคล็ดลับในการปลูกผักนะดินต้องดีเยี่ยมร่วนโปร่งซุยอินทรีย์วัตถุเยอะๆถ้าผักและปลูกอย่าปลูกผักตระกูลเดียวกันซ้ำซากเพราะโรคแมลงจะสร้างความเสียหายหมดอ้าวแค่นี้พอเชิญครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังถามมานะคะอาจารย์คะบอกว่า อยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ค่ะพอดีมีที่บ้านอยากจะปลูกต้นไม้เป็นรั้วความยาวเนี่ยประมาณ18-24เมตรเนี่ยจะใช้ต้นอะไรดีระหว่างต้นไทรเกาหลีหรือว่าจะเป็นต้นอโศกอินเดียดีครับไปดูมาแล้วก็สูงประมาณ20เมตรเขาปลูกกันในถุงอะนะคะมันจะเป็นถุงปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าเอ๊ะรากมันจะห่อแล้วมันจะปลูกขึ้นไหมอยากได้ต้นไม้ที่ปลูกเพื่อกรองอากาศด้วยแล้วก็บังแดดได้ด้วยต้นไหนโตเร็วแบบไหนที่อาจารย์อยากจะแนะนำบ้างแล้วก็ขอแมลงรบกวนเนี่ยคืออย่ามีแมลงเยอะเลยแบบเหมือนว่าถ้าปลูกแล้วก็อยากจะอยู่ร่วมกันแบบเหมือนได้ธรรมชาติดีๆอันนี้อาจารย์มีคำอะไรแนะนำไหมคะ
0: ระหว่างสองพืชที่บอกมาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นรั้วต้องใส่เกาหลีครับ
1: ไซเกาหลีนะคะ
0: แต่ถ้ายางอินเดียเนี่ย
1: อโศกอินเดียอโศกอินเดีย
0: อาจารย์ถ้าต้นอโศกเนี่ยมันเป็นไม้ที่เป็นเสาส่งชะลูดขึ้นไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไออโศกชะลูดสูงขึ้นไปและก็ไซเกาหลีเนี่ยเป็นระดับประมาณเม็ดครึ่งเนี่ยได้แต่ที่พูดมาเนี่ยแพงไซเกาหลีแพงยังแพงอยู
1: ่ค่ะ
0: แม้ว่าจะถูกลงแล้วแต่ก็ยังแพงอยู่แต่ว่ามันอึดพรอดอดทนเคล็ดลับจะให้เป็นรั้วต้องหมั่นตัดยอดแตกคร่างไส้เกาหลีโรคน้อยมาก
1: ค่ะ
0: แมลงน้อยมากจะว่าไม่มีเลยไม่ได้เพราะว่าถ้ามันแตกเป็นพุ่มในหน้าฝนเนี่ยจะเห็นบางใบเนี่ยเป็นจุดแล้วก็เหลืองร่วงก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันไม่เสียหายถึงระดับเศรษฐกิจแต่ถ้ามีปัญหาก็เอายาราฉีดสักครั้งหนึ่งส่วนหน้าแล้งก็จะเห็นว่าใบไซเนี่ยมันไม่แผ
1: ่
0: มันอาจจะเป็นรีบแล้วไปคลี่ดูเนี่ยมันจะมีเพลี้ยไฟจะมีสองตัวนี้แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าคนไม่สังเกตนะถ้าไม่ใช่นักเกษตรเนี่ยจะดูไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรจะดูเหมือนไม่เป็นอะไรเลยยังแพงอยู่ครับแต่ถ้าถูกนะ
1: ถูกและดีมีไหมต้นอะไรดีอาจารย
0: ์ชาฮกเกี้ยน
1: ชาฮกเกี้ยนค่ะ
0: ถุงละบาทสมัยก่อนถุงละ40-50
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ถุงละบาท2บาทชาฮกเกี้ยนอันนี้ถูกที่สุดนะ
1: ค่ะ
0: ที่ปลูกแล้วตายยากมีหนามแล้วก็ให้สีสันถ้าเราตัดให้เป็นแท่งนะ
1: ค่ะ
0: คือเฟื่องฟ้า
1: เฟื่องฟ้าบ้านอาจารย์เลย
0: ต้องใช้ต้องคอยตัด
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ถ้าจะเอาใบสวยถ้าต้องตัดบ่อยๆแล้วแตกยอดสวยก็ต้องต้นคริสติน่า
1: เอ๊ะต้นคริสติน่าเหรอคะอาจารย์เป็นยังไงนะ
0: ถ้าจะเอาถูกแล้วกินได
1: ้ค่ะ
0: เอาเม็ดมะขามมาหยอดเนี่ยนายเกษตรแฟร์เนี่ยไปซื้อมะขามมากิน
1: เอาเกษตรแฟร์เริ่มแล้วเหรอคะอาจารย
0: ์เริ่มที่นู่นที่สกลนครนู่นละมั้งไม่รู้ผมจำไม่ได้ผมส่งไป
1: ขวัญเจอข้อมูลแล้วอาจารย์ขอนิดนึงแล้วกันนะคะ
0: เชิญนะเชิญนะ
1: เกษตรแฟร์ค่ะวันที่30ตุลาคมถึง11พฤศจิกายนที่ศรีราชานะคะแล้วก็ส่วนที่สุพรรณเนี่ย31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนที่สุพรรณบุรีส่วนสกลนครเนี่ยอาจารย์นู่น21พฤศจิกาถึง6ธันวาค่ะส่วนที่กำแพงแสนของอาจารย์บ้วนนะคะไปเนี่ยเผื่อเดินชนไหลอาจารย์บ้วนนะคะวันที่1ถึง10ธันวาคมค่ะที่กำแพงแสนส่วนวันที่29มกราคมข้ามปีใหม่ไปเลยนะคะ29มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์เป็นที่เกษตรบางเขนค่ะตอนนี้ยังนะคะชาวศรีราชาได้ไปกันช่วงสิ้นเดือนค่ะวันที่30ตุลาคมยังไม่เริ่มอาจารย์เกษตรแฟร
0: ์มันแล้วแต่วิทยาเขต
1: ค่ะ
0: นะฮะเนี่ยศรีราชาเนี่ยเกือบโดนยึดคืนน่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนแรกเป็นไร่ฝึกมันสำปะหลังผมไปขุดผมไปฝึกขี่ม้าที่นั่นขับรถจี๊ปที่นั่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรเรื่องมังกรเกษตรแฟร์เนี
1: ่
0: ย
1: เรื่องต้นไม้อาจารย์บอกว่าราคามันถูกต้นอะไรนะที
0: ่อ๋อรั้วฮะ
1: ค่ะ
0: ซื้อไปซื้อมะขามหวานมา
1: ค่ะ
0: แล้วก็บางคนก็เรียกงานว่ามะขามหวานแห่งชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะมะขามมันออกพอดี
1: ใช่ค่ะที่เกษตรแฟร์นี่คือเป็นการชิมมะขามที่อิ่มเลยค่ะตั้งแต่ต้นซอยเห็นท้ายซอยแล้วก็บริเวณที่อะไรนะถนนในเวลาเหยียบเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยไอ้อะไรเปลือกมะขามอาจารย
0: ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเมล็ดมาหยอดนะหยอดทีเลยครับช่วงแรกจะโตช้างอกช้า
1: ค่ะ
0: แต่พองอกแล้วโตแล้วนะตายยาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เหนียวตัดยอดอ่อนแตกออกมาเอาไปต้มกับไก่แล้วโอ้โหไก่ต้มมะขามอ่อนมันอร่อย
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกว่าเป็นล้วนแน่นเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะทีเลยครับมันตัดยอดบ่อย
1: ๆค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็รั้วมะขาม
1: น่าจะเป็นบ้านที่พี่ตะขอมะขามหย่องนี่ก็น่าจะใช่รั้วมะขามเหมือนกันนะพี่ตะขอมะขามหย่องบอกว่าใช่เลยครับอาจารย์รั้วบ้านผมปลูกกระถินมะขามทำรั้วบ้านดีมากแล้วก็มี
0: ทีนี้กระถิน
1: ค่ะ
0: กระถินก็ดีโตเร็วถ้ามะขามตอนแรกๆโตช้าหน่อยเนาะแต่ว่ากระถินเนี่ยโตเร็วแต่ถ้าคุณปลูกกระถินเป็นรั้วนะคุณต้องกินเฉพาะฝักอ่อนกระถินกับยอดกระถินนะ
1: ค่ะ
0: คุณอย่ารอให้มันติดฝักนะ มันจะปราบไม่ไหว
1: ค่ะ
0: พอเมล็ดมันร่วงเนี่ยโอ้โหมันขึ้นปราบไม่หวาดไหวเลยแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับกระถินก็ดีนะแต่ทีนี้คนที่กินอะไรยอดอ่อนๆเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุก็อย่าเยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะยูริกมันสูงหน่อไม้อย่างเงี้ยทีนี้ที่ผมไม่แนะนำให้ปลูกไผ่เนี่ยเพราะว่า มันเวลาต้นโตแล้วมันโน้มมันเอียงแล้วมันไปรบกวนเพื่อนบ้าน
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับอันนิ

0: คือไม้ชายรั้วก็ขึ้นเวลาเราจะทำไม้ชายรั้วนะเราคิดสองสามแนวหนึ่งก็คือว่าปลูกไว้กินด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็มีมะขามกระถินชะอมนะฮะแต่ว่าคอยตัดนะฮะนี่นะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเอาแบบสีสันก็ต้องเฟื่องฟ้าหน้าแรงนี่จะสวยมากและเวลาปลูกเนี่ยบางคนชอบสลับสีแต่ผมชอบให้เป็นสีเดียวเป็นปื้ดไปเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าปลูกต่างสีบางทีมันต้นไหนมันโตเร็วต้นนี้มันโตช้ามันจะกินกันยกเว้นนะพันคริสติน่า
1: ค่ะ
0: ไ
1: ม่ใช่คริสติน่าป่ะคะ
0: ไม่ใช่ยกเว้นพันสาวิตรี
1: อ๋อหมายถึงดอกเฟื่องฟ้าพันสาวิตรียกเว้นเพราะว่ามันจะโตเท่าๆกันเลยเหรอคะอาจารย์
0: ไม่ใช่มันจะโตชาโลยอดมันจะพุ่ง
1: ค่ะ
0: มันจะไม่แผ่ออกมาเหมือนคนอื่นเขา
1: โอ้ย
0: แถวบ้านผมจุดพลุหมาผมตกใจกันใหญ่แล้ว
1: ค่ะได้ยินเสียงอยู
0: ่ไม่รู้จะจุดทำไมบ่นว่าจนแล้วก็เอาเงินมาเผาทิ้งเฉยๆ
1: ค
0: ่ะคนตายแล้วจะไปรู้เรื่องอะไร
1: ค่ะอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะสอบถามเกี่ยวกับสวนสนามหญ้าหน้าบ้านว่าจะใช้ยาฆ่าหญ้าอะไรดีถ้าอยากจะฆ่าหญ้าที่อยู่ในสวนหน้าบ้านเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์หนึ่งสำรวจก่อนว่าหญ้านั่นน่ะเป็นหญ้าฤดูเดียวหรือหลายฤดู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คำว่าหลายฤดูหมายความว่ามีรากมีเง่ามีหัวมีไหลใต้ดินหญ้าคาแห้วหมูอันนี้หลายฤดู
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นวัชพืชฤดูเดียวอันนี้พอตายแล้วเมล็ดมันขึ้นใหม
1: ่ค่ะ
0: ถ้ามันขึ้นแล้วมันไม่เยอะดีที่สุดถ้าเป็นสนามหญ้าแล้วนะ
1: ค่ะ
0: คือใช้แรงคนเนี่ยเก็บแต่ถ้าบอกว่าไม่ไหวมันขึ้นอยู่ยอมนึงก็ถกยอมนั้นทิ้งไปเลยแล้วเอาหญ้าใหม่มาปลูกแต่ถ้าต้องการใช้ยาถ้าเป็นวัชพืชฤดูเดียวเอากลูโฟซิเนตเป็นยาเผา
1: ค่ะ
0: นะถ้าไม่สามารถฉีดได้ให้จุ่มไอ้แปรงทาสีแล้วไปทาที่ใบมันมันจะแห้งตายไปเองแต่ถ้ามีพวกแห้วหมูรากเง่าหัวไหลใต้ดินให้ใช้ไกลโฟสเฟตแต่ไกลโฟสเฟตใช้ไปเนี่ยท่านต้องอดทนรอ5วันใบจึงจะเริ่มเหลืองต้องรอให้ยามันไปดูดซึมแล้วก็ไปทำลายรากเง่าหัวไหลใต้ดินข้างล่างซะก่
1: อ
0: นเดี๋ยวถ้าคุณขวัญหมดคำถามบางนู้นบอกผมนะเพราะผมมีสำรองเยอะ
1: ได้เลยค่ะคำถามต่อไปเลยนะคะอาจารย์ต้นทองอุไรค่ะต้นใหญ่แล้วแล้วน้ำท่วมเนี่ยประมาณ 5-7 วันใบมันเหี่ยวใบมันร่วงมีโอกาสรอดไหมครับ
0: มีครับมี
1: ต้องสังเกตยังไงว่ามันรอดนะคะอาจารย์ใบมันแตกยอดใหม่อะไรเงี้ยหรอคะ
0: ทำเหมือนที่ผมแนะนำเรื่องทุเรียนน่ะ
1: ค่ะ
0: คือทองอุไรเท่าที่ผมเจอนะ
1: ค่ะ
0: อึดทรหดอดทน
1: ใช่
0: นะก็พอใบมันร่วงใบมันแห้งตัดแต่งเลยครับตัดแต่งกิ่งตัดแต่งทรงรอไว
1: ้ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวพอน้ำมันแห้งอาหารที่สะสมอยู่ในกิ่งมันจะแตกใบใหม่แต่ถ้ามันไม่แตกเลยนะ
1: ค่ะ
0: ก็เชิญไปสวรรค
1: ์ก็ต้อง
0: แต่เคล็ดลับในการปลูกทองอุไรให้สวยนะ
1: ค่ะ
0: อย่าปลูกให้เป็นต้นโดๆขึ้นไปแล้วไปแตกพุ่มข้างบน
1: ต้องตัดแต่งยังไงคะอาจารย์
0: ควรจะเป็นไม้พุ่มเตี้ย
1: ค่ะ
0: พอสูงประมาณเมตรครึ่งเนี่ยพยายามตัดยอดไว้และให้เป็นพุ่มใบมันจะคลุมหญ้าหญ้าจะไม่ขึ้นมากวนและลดน้ำแต่พอสมควรถ้าน้ำมากมันจะบ้าใบมันจะแตกใบสะพึด
1: ค่ะ
0: พอน้ำน้อยมันจะออกดอกสีเหลืองสวยมากท่านไปดูสิครับทองอุไรที่ปลูกถ้าจะขับขึ้นไปทางกาญจนบุรีเนี่ยนะโดยเฉพาะทองอุไรที่อยู่ริมถนนหนทางที่ไม่มีคนดูแลอันนั้นเราจะออกดอกสวยมาก
1: ถ้าบ้านไหนปลูกไว้ดูแลเนี่ยไม่ค่อยออกดอก
0: เพราะไปขยันรดน้ำไง
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นผมนะอาทิตย์หนึ่งอะถ้าไม่ใช่ต้นเล็กนะ
1: ค่ะ
0: ครั้งเดียวพอแล้ว
1: สัปดาห์ละครั้งนะคะทองอุไรนะคะ
0: สองครั้งก็ยังได้แต่ว่า แต่ว่าถ้า

0: เป็นปลูกแล้วปล่อยให้ต้นมันสูงขึ้นไปเงี้ย
1: ค่ะ
0: มันก็เลยระดับสายตามันก็มองไม่เห็นดอกอ่ะจะดูดอกต้องแงนคอเงี้ยน่าเสียดายถนนเส้นสุพรรณบุรีนะโพพญาศรีประจันผ่านตำบลมดแดงนะฝั่งตรงข้ามเป็นวังยางมดแดงบ้านศรีจันโอ้ยตอนปลูกใหม่ๆผมบอกต่อไปถนนเส้นนี้จะสวยมากโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่สวยเลยไปปล่อยต้นโดเดขึ้นไปข้างบน
1: ก็
0: เหลือแต่ไม่สวย
1: ค
0: ือมันต้องตัดให้เป็นพุ่มครับ
1: ม
0: ีโรงงานบางแห่งเนี่ยหน้ากำแพงโรงงานเขาเนี่ยนะวิ่งจากบางเลนไปแยกนพวงศ์เนี่ยเขาปลูกไว้หน้ากำแพงสวยครับนะทีนี้ก็ขึ้นวัตถุประสงค์ท่านว่าจะปลูกเพื่ออะไร
1: น
0: ะฮะงั้นถ้าจะปลูกเป็นไม้พุ่มเนี่ยถ้าเป็นผมนะถนนริมทางต้นไม้ใหญ่ๆอ่
1: ะ
0: ผมเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเป็นทองอุไรเป็นยี่โถเป็นเฟื่องฟ้านะอึดปรดอดทนโรคไม่มีแมลงไม่กวน
1: ค่ะถนนก็สวยด้วยนะคะ
0: และแต่ถ้าใครชอบสีม่วงนะแต่นี้อย่าปลูกในบ้านนะในบ้านต้องระวังเด็ก
1: มันมียางเหรอคะอาจารย
0: ์มียางต้นดาวประดับ
1: ค่ะ
0: เอากิ่งมาผสมน้ำนะแล้วก็เอาน้ำมา1ส่วนผสมน้ำอีก19ส่วนนะ
1: ค่ะ
0: ฉีดพ่นป้องกันแมลงไปดูที่ต้นดาวประดับไม่มีโรคไม่มีแมลงเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่มีบันทึกในเอกสารใดๆเลยแม้แต่ของกรมนะเป็นงานวิจัยของอาจารย์บ้วนที่ไม่เคยขอผลงานวิจัยดังนั้นผมวิจัยเยอะแต่ว่าไปดูทำเนียบนักวิจัยไม่ค่อยมีชื่อผมหรอก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผมชอบวิจัยไว้แล้วก็เอาไว้พูดเอาไว้คุย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อีกคำถามหนึ่งอาจารย์คุณผู้ฟังถามมาว่าในไร่อะค่ะมีมดคันไฟเยอะมากแล้วมดคันไฟเนี่ยชอบกินแบบเมล็ดพืชโดยเฉพาะเมล็ดข้าวโพดหวานเนี่ยกำจัดยังไงดีคะอาจารย์มดคันไฟค่ะ
0: ถ้าเห็นเป็นกลุ่มเป็นลังเลยนะ
1: ค่ะ
0: เอาแบบเร็วๆก็เอาคาร์บอลิล 85% ละลายน้ำตามอัตราลาดไอ้ตรงลังมด
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าในสวนมดมันกระจายตัวอยู่ทั่วไปอ่ะ
1: ค่ะ
0: ต้องใช้เหยื่อล่อครับ
1: ใช้เหยื่อล่อ
0: ที่ผมเคยอธิบายไปแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยแหมบางทีนะ
1: ให้มันเอาฆ่าไปกินที่รังมาเลยนะมันจะได้แบบตายหมดรังใช่ไหมอาจารย์
0: เนี่ยคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ถ้าผมหาสปอนเซอร์เป็นนะ
1: ค่ะ
0: อะไรที่ผมพูดบ่อยๆนะผมจะไปขอสปอนเซอร์เหยื่อพิษยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็บางทีมันต้องแฟนรายการที่บ่นมาที่ผมว่าบางทีอาจารย์พูดเนี่ยทำไมไม่เอ่ยชื่อยาอะไรมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นระเบียบของสถานีด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: งั้นก็ต้องโปรดเข้าใจนักจัดรายการด้วยสมัยแรกๆที่ผมจัดรายการนะผมโง่เง่าไม่รู้เรื่องระเบียบเขาเลยนึกจะเชิญใครมาสัมภาษณ์ผมก็เชิญนึกจะพูดอะไรก็พูดแหมหวังดีต่อรายการนะเขาจัดงานเกษตรที่ไหนแล้วโอ้ไปยืนรายงานนึกว่าได้หน้าที่ไหนได้เขาบอกไม่ได้อาจารย์ไม่โฆษณางานให้เขาอ่ะเนี่ยเห็นไหมความโง่ไม่รู้ระเบียบแบบแผนก
1: ็มันไม่ใช่ความโง่หรอกอาจารย์มันเป็นความปรารถนาดีแต่ว่าคือทุกอย่างมันอยู่คือเวลาอยู่ร่วมกันมันก็จะมีกฎของกฎบ้านกฎหมู่บ้านหรือว่ากฎชุมชนอะไรทำนองเนี้ยมันน่าจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎชุมชนนั้นๆอันนี้เรามาอยู่ในชุมชนการจัดรายการใช่ไหมมันก็จะมีระเบียบเรื่องของค่าโฆษณาอะไรทำนองนี้อยู่นะคะอาจารย์
0: คือคงเป็นเพราะว่าทางสถานีนะให้เกียรติผม
1: ค่ะ
0: ให้จัดรายการแล้วก็ไม่เคยเรียกผมไปบอกว่ามันมีระเบียบแบบนี้ไม่มีผมเรียนรู้เอาเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะสมัยก่อนไปทำก็นึกถึงท่านจากไปแล้วเนาะท่านอดีตรองผอ.ชิตลง
1: อ๋อค่ะอาจารย
0: ์เป็นคนชักจูงผมไปสาเหตุเพราะว่าผมไปออกรายการทีวีช่อง9
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โปรโมทงานเกษตรแฟร์
1: ค่ะ
0: อธิการบดีท่านบอกเฮ้ยพายบ้วนไปด้วยเพราะว่าเผื่อเขาถามอะไรที่มันต้องฉับพลันทันใดจะได้ตอบ แล้ววันนั้นผมจำได้ว่าผมตอบไปว่าโอ้ยคำถามนี้ยาวคุยเรื่องนี้ก่อนคำถามนี้ยาวถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้อสมทต้องมาร่วมกับมหาวิทยาลัยมาทำกันนั่นแหละครับคำพูดคำเดียวนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ท่านชิตลงให้คุณอะไรอดีตพอ100.5ตามตัวเลยละ
1: ค่ะ
0: ก็เยยถึงทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงท่านอยู่ครับ
1: น่าจะเป็นพี่วิรัตไหมคะในช่วงสมัยนั้น
0: ถ้าครับคุณช่วงนั้นเริ่มมาตามทางคุณวิรัตแล้วก็แล้วอดีตพอที่เป็นผู้หญิงน่ะ
1: อ๋อพี่หนูนาหรือเปล่าคะ
0: ฮะอดีตพอสมท
1: อ๋อค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะอาจารย์มากันที่คำถามของเรากันดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้เห็นมีกระแสคนเลี้ยงแมลงเต่าทองตัวเล็กๆอะค่ะขายตัวละ1 บาทบอกว่าให้ซื้อขั้นต่ำเนี่ย100 บาทก็จะได้140ตัวไว้เอาไปกำจัดเพลี้ยอันเนี้ยเขาถามว่ามันน่าสนใจไหมอาจารย์ซื้อมากำจัดเพลี้ยดีไหมคะซื้อแมลงเต่าทอง
0: ดีครับถ้าจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ต้องรู้ว่าแมลงเต่าทองมันกินอะไรมันกินเพลี้ยอ่อน
1: ค่ะ
0: สมมติถ้าคุณปลูกถั่วฝักยาวแล้วคุณปล่อยไอ้ถ้าคุณเห็นเริ่มมีเพลี้ยอ่อนเล็กน้อยเนี่ยคุณปล่อยเต่าทองไป
1: มัน
0: เป็นแมลงตัวห้ำคือห้ำหันหมายว่ามันกัดกินเหมือนเรากินตะกั่วเลยอ่ะ
1: อ
0: ันนี้คือแมลงตัวห้ำนะแต่ถ้าอย่างพวกเชื้อราที่ไปทำให้หนอนตายแบคทีเรียที่ไปทำให้หนอนใยผักตายเนี่ยอันนี้เรียกตัวเบียน
1: ค
0: ือเข้าไปเบียนไปทำให้เธอป่วยตายเป็นโรคตายน
1: ั้
0: นทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ที่การใช้ชีวพันธุ์อะไรเรียกชีวพันธุ์น
1: ะ
0: ถ้าเป็นสมัยผมเรียนสมัยก่อนจะเรียกว่าการป้องกันกำจัดโดยชีววิธีภาษาฝรั่งใช้คำว่า biological control ปัญหาคือพอปล่อยเพี้ยไอเต่าไปเต่าทองไงนะบางทีไม่มีเพี้ยให้กิน
1: แล้วเขาไปกินอะไรล่ะคราวนี้เขาจะรบกวนเราไหมล่ะ
0: ก็นั่นน่ะสิแต่มันไม่กินพืชอยู่แล้วแต
1: ่
0: ถ้าเต่าแตงกินนะเต่าแตงตัวจะสีส้มหัวยาวๆน
1: ะ
0: เต่าทองจะมีลายเป็นจุดเพราะฉะนั้นถ้าใช้เต่าทองเราจะใช้ยาฆ่าแมลงไม่ได
1: ้
0: ชาวบ้านบางคนเขาก็เลยบอกโอ้โหจะเริ่มใช้ก็ต้องเลี้ยงเต่ามันต้องไปซื้อเต่ามันก็ไปซื้อยาฆ่าแมลงฉีดปุ๊บก็ตายหมดแล้วแล้วไม่เกิน7 วันยาก็หมดฤทธิ์แล้วมันก็แล้วแต่ท่านจะเลือกแนวทางไหนถ้าจะใช้ชีววิธีก็จะไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ก็ใช้สารเคมีจากธรรมชาติหรือจะใช้ชีววิธีก็ต้องเลือกครับแต่อย่าด่ากัน
1: ก็คือ
0: ใครจะเลือกทางไหนเชิญ
1: วิธีของใครของคนนั้นนะคะอาจารย์
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนจะลืมนะ
1: ได้อาจารย์เชิญก่อน
0: เช่นเกมจะหมดวันนี้ผมก็กราบน้ำใจงามๆของนักกีฬาทุกคนนะ
1: ค่ะ
0: เสียดายแต่ตะกร้อหญิงนะถ้าชนะเวียดนามนะเหรียญทองเราก็จะแซงอินเดียแหมเสียดายไม่เป็นไรนะก็แพ้ชนะขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ
1: ค่ะก็เป็นความสุขของอาจารย์บ้วนนะคะสำหรับกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ทะลุไปตอนนี้กี่เหรียญทองแล้วนะคะอาจารย์ขวัญอัปเดตของล่าสุดขวัญจำเป็น18อะค่ะ
0: 18ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ไม่มีแล้วเราไม่มีชิงแล
1: ้
0: วแต่ว่าที่เราที่เกาหลีเขาประท้วงนักกีฬาของเราอะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นเรารู้ว่าเราได้เหรียญทองแต่ก็ยังไม่ชกเขาแบ่งโควต้ากัน
1: ค่ะมันมีอย่างนี้ด้วย
0: ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดของการกีฬาช่างมันเหอะมองให้เป็นเรื่องอันนี้จัง
1: ค่ะมีคุณมยุรีค่ะส่งต้นภาพต้นมะเขือพวงค่ะอาจารย์เป็นใบมะเขือพวงเนี่ยเหลืองแบบเหลืองไม่ได้เหลืองทั้งใบนะเหลืองแบบที่ขอบใบอะค่ะอาจารย์ที่แบบเป็นหยักๆอะแล้วก็เหลืองแล้วก็เหลืองค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์อันเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรยังไงคะอาจารย
0: ์มะเขือพวงนะฮะ
1: ค่ะ
0: เวลาเห็นเหลืองแบบนั้นเนี่ยคือให้ดูอย่างนี้นะเหลืองขนาดใบไม่ค่อยลด
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้อาจจะขาดปุ๋ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดูว่าขาดที่ไหนเหลืองใบล่างหรือเหลืองใบยอด
1: เหลืองใบยอดค่ะ
0: ถ้าเหลืองใบยอดเนี่ยอาจจะขาดธาตุอาหารเสริมอาหารรองแต่ถ้าเห็นเหลืองแล้วมีอาการหงิก
1: หงิกหรือเปล่า
0: พลิกดูใต้ใบ
1: ค่ะ
0: มีเพลี้ยแป้งไหม
1: ค่ะ
0: มีเพลี้ยอ่อนไหมมีแมลงวีขาวไหมความแตกต่างระหว่างเพลี้ยแป้งกับแมลงวีขาวคือถ้าเคาะแล้วมันบิน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแมลงวีขาวแต่ถ้าเกาะนิ่งอันนั้นแปลว่าเป็นเพลี้ยแป้ง
1: ค่ะ
0: มดมักจะเป็นตัวพามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยต้นแก่แล้วไม่ค่อยได้บำรุงเนี่ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบจะเริ่มแสดงอาการขาดเราก็ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ฉีดพ่นธาตุอาหารเสริมอาหารรองให้ทางใบเดี๋ยวจะฟื้นแล้วก็กลับมาใหม่มะเขือพวงนี่ปลูกแล้วรักษาดีๆมันอยู่นานนะคุณขวัญ
1: ใช่ครับขวัญบ้านที่นครศรีธรรมราชต้นทำไมนานละแต่ต้นนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะแต่ขวัญจำได้ว่ามันอยู่กับขวัญมากกว่า5ปีมันอยู่นานมากแล้วก็เนี่ย
0: อาหารไทยทำไมต้องใส่มะเขือ
1: เพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของการลดน้ำตาลในอาหารที่น้ำตาลแฝงมากับอาหารอันเนี้ยใช่หรือเปล่า
0: ดูดซับไขมันดูดซับไขมัน
1: ด
0: ู
1: ดซับไขมันด้วยใช่ไหมคะค่ะเนี่ยค่ะคุณมายุรีก็บอกว่าใบมันสีเหลืองมดเยอะมากเลยค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามดมันนำพามาใช่ไหมคะ
0: ไปพลิกไปพลิกดูใต้ใบ
1: ค่ะ
0: ต้องมีเพลี้ยแป้งแน่ๆ
1: ค่ะ
0: แล้วลองพลิกดูแล้วเดี๋ยวถ้าทันรายการใกล้จะจบซะแล้วทันหรือเปล่า
1: ใช่ไม่ทันแล้วอาจารย์มีอะไรสั้นๆสักหนึ่งนาทีครึ่งค่ะ
0: ก็สั้นๆสัก1นาทีครึ่งนี้ผมก็คือว่าวันนี้ผมไม่ได้เป็นนายกนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันหายไปในชาติเนี่ยคือความสมัครสมานสามัคคีความเห็นอกเห็นใจของคนในชาติเพราะว่าชาติเราเนี่ยเคยเป็นสังคมโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้อภัยแต่เรากลายเป็นสังคมเจ้าถ้อยหมอความเอะอะฟ้องร้องเรียกร้องและที่สำคัญคืออะไรหลอกลวงนะกันโชคทรัพย
1: ์
0: ไปดูฮะนักกันโชคทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวจะฟ้องถ้าอุดปากก็ไม่ฟ้องอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดกลับมาครับง่ายๆเลยฮะจะทำอะไรคิดถึงชาติไว้ก่อนและยึดมั่น5ห้าม5ให้คือศีล5และธรรม5ข้อให้เคร่งครัดเหมือนธรรมนูญชีวิตเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่าลืมถ้าจะเอื้อเฟื้อแบ่งปันน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำผู้มีฐานะดีกว่าย่อมโน้มตัวไปช่วยผู้ด้อยโอกาสกว่าโดยไม่ดูถูกเหยียดหยามว่าเขาไม่ไปด้อยค่าเขา
1: ค่ะ
0: ใครจะแจกจอนแจกหลังก็แจกไปเฮ้อช่วยกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้ครับคือสิ่งที่อาจารย์บ้วนขอกราบแทบเท้าเลยครับเราต้องปลุกความเป็นคนชาติไทยในดั้งเดิมกลับมาแต่เป็นคนไทยดั้งเดิมที่อยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ไฮเทคโลทุกสุขสงบไม่ใช่ไฮเทคไฮทุกชีวิตวุ่นวาย
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเกษตรทั่วไทยขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีไม่มีทุกข์ครับ

14 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลจับตาฝนหนักเพชรบุรีปริมาณน้ำฝนเขื่อนแก่งกระจานในขณะที่ภาคใต้จะถึงเสาเสียงนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดขณะนี้ว่าลุ่มแม่น้ำแม่กลองและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเริ่มลดลงโดยต้องจับตาเป็นพิเศษคือจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากจะมีเขื่อนแก่งกระจานและปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาช่วงวันที่10 ตุลาคมและภาคใต้และจังหวัดฉะเชิงเทรา

0: องจุดที่ต้องเฝ้าระวังคืออำเภอบางคุนทีขออภัยค่ะคืออำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาเนื่องจากมีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมถนนหลายจุดกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันนี้จะมีฝนตกในภาคอีสานและวันที่5ตุลาคมจะมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและภาคใต้โดยในภาคอีสานจะมีฝนลดลงวันที่6ตุลาคมจะมีฝนตกมากในภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกโดยภาคใต้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและวันที่10ถึง11ตุลาคมมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางขุนเทียนจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สทนช.เผยน้ำปิงน้ำน่านไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่มาจากนครสวรรค์แม่น้ำปิงมีแนวโน้มลดลงแม่น้ำน่านลดลงที่นครสวรรค์ยังคงการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในส่วนของท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากแม่น้ำสะแกกรังยังมีปริมาณมากอยู่คาดว่าใช้เวลา 2-3 วันปริมาณน้ำแม่น้ำสะแกกรังจะลดลงทำให้สามารถระบายน้ำได้คงที่อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ในโซนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่อาจมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาจะเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอดีในช่วงของวันเดียวกันนี้ที่อาจจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรก่อนไหลไปปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแต่จะไม่ส่งผลกระทบเพราะคันของจังหวัดสมุทรปราการเพราะคันของจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครค่อนข้างสูงในบางจุดแต่อาจมีบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบภาพรวมในทุกพื้นที่กับปริมาณฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าอาจจะมีฝนตกในช่วง 5-8 ตุลาคมน่าจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนในโซนแม่กลองเพิ่มมากขึ้นและยืนยันว่าสามารถบริหารจัดการได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะบางจากติดตามสิ่งแวดล้อมชุมชนหลังเหตุท่อน้ำมันรั่วพระราม3นางกลอยตานัทลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกล่าวว่าบริษัทได้ให้ที่ปรึกษาติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนกรณีน้ำมันรั่วพระราม3ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุและเตรียมนำเสนอความคืบหน้าแผนฟื้นฟูต่อกรมธุรกิจพลังงานสำหรับการติดตามด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทติดตั้งเครื่องตรวจวัดอากาศบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยผลตรวจในช่วง7วันที่ผ่านมาไม่พบไอระเหยไวไฟในระดับที่เครื่องตรวจวัดได้หรือค่า LEL อยู่ที่ศูนย์จากการลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนในชุมชนพบว่ากลิ่นน้ำมันที่เคยได้รับโดยเฉพาะในช่วงฝนตกขณะนี้ไม่พบแล้วด้านการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบบริษัทได้เชิญผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่มาหารือและให้ความช่วยเหลือนอกจากนี้ประสานโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชนที่ประสงค์เข้ารับการตรวจโดยผลการตรวจเบื้องต้นไม่พบความผิดปกติที่น่ากังวลสำหรับการดำเนินงานระยะต่อไปบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการปรับแนวท่อเพื่อหลีกเลี่ยงจุดที่ท่อพาดผ่านต่อหม้อในระบบซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงระบบท่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระยะยาวสหรัฐค้นหาผู้สูญหายเหตุเครื่องบินเล็กตกหน่วยตรวจการชายฝั่งสหรัฐพบซากเครื่องบินทางการแพทย์บริเวณนอกชายฝั่งเกาะแนนบนเกาะแนนทักเก็ตรัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อช่วงดึกของวันเสาร์โดยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายที่อยู่บนเครื่อง6คนก่อนหน้านี้สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐแจ้งว่าขาดการติดต่อกับเครื่องบินเจ็ตรุ่น

0: ซัฟสตรีมที่กำลังเดินทางจากเบอร์มิวดาดินแดนพ้นทะเลของอังกฤษในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมุ่งหน้าสู่เมืองบอสตันทางการแคนาดาเผยมีชาวแคนาดาอยู่บนเครื่อง4 คนส่วนผู้โดยสารอีก2 คนเป็นชาวเบอร์มิวดาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1 วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1 แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11 โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบสี่นาฬิกาแปดนาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะกลับมาเจอกันนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะ4 ตุลาคม 2569นะคะเช่นเคยอยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองนะคะแล้วก็เก๋จุราราประพฤติดีทักทายคุณติ้งหน่วยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ติ้งหน่วยยังไอจามแล้วก็คัดจมูกกลัวคุณเก๋จะติดหวัดก็เลยขออนุญาตมาทางซูม1 วันนะครับ
3: ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีก1 วันนะที่รู้สึกว่าเหมือนอากาศร้อนอบอ้าวนะคะตอนแรกเนี่ยแดดออกเปรี้ยงเลยนะแต่ว่าเมื่อสักครู่เดินขึ้นมานะคะที่สตูเนี่ยค่ะฟ้าเนี่ยร้องแล้วก็เริ่มที่จะมืดครึ้มแล้วนะคะเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยอาจจะต้องเตรียมรับมือกับเรื่องของฝนที่ตกอีก1 วันด้วยค่ะในหลายๆพื้นที่เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยท่ามกลางเรื่องของการแข่งขันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งกับเวลาในการพยายามลดระดับน้ำด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอย่างโซนตะวันออกนะคะก็เรียกได้ว่าน้ำมันลงค่อนข้างที่จะช้ามากอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานที่แล้วเนี่ยคือพยายามที่จะสูบนะคะหลายสิบชั่วโมงแต่ว่ามันลงได้เป็นระดับแบบไม่กี่เซนติเมตรเองนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเรียกว่าลดลงนะคะเห็นวันนี้เนี่ยทางผู้ว่ากทม.ผู้ว่าชัชชาติเองก็ออกมาบอกว่าไม่เกินวัน2 วันนี้นะคะทางโซนฝั่งตะวันออกเนี่ยก็สถานการณ์น่าจะดีขึ้นด้วยนะคะแต่ว่ามีพื้นที่ไหนที่ยังคงได้รับผลกระทบนะคะหรือว่าอยากจะได้รับความช่วยเหลือเพราะว่าถ้าเข้าไปดูในโซเชียลต่างๆเนี่ยในบรรดาเพจดังต่างๆเองเนี่ยก็ยังมีคนร้องขอความช่วยเหลืออยู่เลยนะคะเพราะว่ายังมีหน่วยงานที่ยังเข้าไปไม่ถึงใช่ไหมคะคุณติ้งหน่วย
4: ก็เรียกว่าโดยเฉพาะตามซอกซอยต่างๆนะครับรวมไปถึงพื้นที่ที่อยู่ริมคลองเวลามีฝนตกลงมาเนี่ยหลายคนผวาเลยทีเดียวนะครับอย่างเมื่อวานนี้ย่านดอนเมืองผวาเลยฝนตกแล้วก็ไปซ้ำเติมพื้นที่ที่ท่วมขังอยู่ในหลายจุดของเขตดอนเมืองนะครับก็เรียกว่ามีคลิปออกมาภาพเหตุการณ์แล้วก็บางจุดเนี่ยเหมือนจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ด้วยนะครับในส่วนของแถวแถวโซนภาคเหนือของกรุงเทพมหานครก็เรียกว่าอันนี้เองครับเป็นจุดที่ชาวกรุงผวารวมถึงเมื่อบ่าย2 โมงที่ผ่านมาครับคุณเก๋ครับก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางในเขตประเวศสวนหลวงสะพานสูงบางกะปิบุงกลุ่มคณะยาวมีนบุรีเห็นว่าเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแนวโน้มคงที่แล้วก็มีฝนตกสูงสุดอยู่ที่เขตมีนบุรี16 มิลลิเมตรอยู่ณขณะนี้ครับก็วันนี้กทม.ฝนร้อยละ40ของพื้นที่ท่ามกลางการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับที่บอกว่าวันนี้ฝนจะอยู่ที่ทางภาคเหนือกับภาคตะวันออกเป็นหลักก่อนที่วันพรุ่งนี้เนี่ยฝนจะอยู่ทางภาคกลางก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั่นเองครับก็วันนี้วันพรุ่งนี้จึงเป็นโอกาสทองในการที่จะต้อง

0: รียมรับมือป้องกันจับตาเรื่องของกลุ่มฝนในวัน2วันนี้ครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก็ให้น้ำหนักแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเนี่ยละค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีกูรูถึง2ท่านด้วยกันนะคะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของทางรอดนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงเรื่องของการบริหารน้ำนะคะในภาพรวมของประเทศว่าโอ้โหจากเดิมเนี่ยคำถามเนี่ยคือเราจะแก้ปัญหากันแบบปีต่อปีแบบนี้หรือพื้นที่ต่อพื้นที่หรือว่าเราควรจะต้องมีการแก้ระบบการระบายน้ำใหม่หรือไม่อย่างไรแล้วก็สิ่งที่เราเดินมาแบบนี้ค่ะมันเป็นทิศทางที่ถูกแล้วหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยววันนี้จะได้คุยกันแต่ว่าอีก อยากจะให้จับตาหน่อยนะคะพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยฝากแจ้งเตือนค่ะอย่างลุ่มน้ำเพชรบุรีนะคะอันนี้เนี่ยต้องจับตาเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีการคาดการณ์นะคะว่าจะมีฝนตกหนักนะคะแถวๆบริเวณอำเภอแก่งกระจานแล้วก็อาจจะมีน้ำเนี่ยไหลเข้าเขื่อนแก่งกระจานเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้หมายความว่าอย่างไรพอเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของการเพิ่มการระบายน้ำออกจากเขื่อนด้วยนะคะอันนี้แจ้งเตือนเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางสทนช.เองนะคะเขาก็มีการให้ข้อมูลออกมาแล้วก็แจ้งเตือนด้วยนะคะพื้นที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะสทนช.นะคะบอกว่าอาจจะมีพื้นที่นะคะแล้วก็มีน้ำเนี่ยวันนี้สำหรับวันนี้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่เป็นชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำแล้วก็แม่น้ำน้อยอะค่ะบางพื้นที่อาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นอีก10เซนติเมตรด้วยนะคะโดยทางคุณไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็ออกมารายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะวันนี้เนี่ย4ตุลาคมบอกว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำน่านเนี่ยตอนนี้ไหลมารวมกันบริเวณจังหวัดนครสวรรค์เริ่มลดลงก็เหมือนที่เราคุยกันเมื่อวานนะคะว่าน้ำเหนือเนี่ยมันเริ่มลดลงนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของการระบายน้ำก็ยังคงอยู่ที่ 2,500 นะคะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากยังมีแม่น้ำจากสแกกรังนะคะไหลเข้ามาสมทบแล้วก็คาดว่าในอีกประมาณ 2-3 วันปริมาณน้ำจากสแกกรังเนี่ยก็จะลดลงด้วยแล้วก็สถานการณ์การระบายน้ำก็จะถือว่าเสถียรภาพมากขึ้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะอันนี้เนี่ยน้ำไหลเข้าแล้วก็ไหลออกอยู่ในระดับใกล้เคียงกันบริเวณเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะมีการระบายน้ำคงอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วน้ำก้อนนี้ค่ะจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็จะเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจจะทำให้ระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยนะคะเมื่อสักครู่ที่เก๋แจ้งไปจะเพิ่มขึ้นอีก10เซนติเมตรค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน้ำตรงนี้ก็จะเคลื่อนต่อมาที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็สมุทรปราการด้วยนะคะสทนช.มีการประเมินเรื่องของระดับคันกั้นน้ำของพื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็ยังถือว่ายังสูงกว่าระดับน้ำอยู่มากนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็ยังไม่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะยังไม่กระทบประชาชนในวงกว้างนะแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมแม่น้ำหรือพื้นที่ที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ
0: ก็เรียกว่าท่านรองไพฑูรย์ให้ข้อมูลว่าในส่วนของน้ำก้อนนี้เนี่ย อย่างที่คุณเก๋เรียนให้ทราบว่าก็จะไหลมารวมกันที่ปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครรวมถึงสมุทรปราการด้วยนะครับแต่จะไม่มีผลกระทบเพราะว่าน้ำมันยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำของพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กทม.นะครับแต่คนที่อยู่ลุ่มหรือว่าพื้นที่นอกคันอันนี้แหละครับจะได้รับผลกระทบแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องชาวพระนครศรีอยุธยาที่อาจจะต้องเจอกับปริมาณน้ำที่เห็นว่าในช่วงของวันนี้เนี่ยน้ำจะเพิ่มอีกประมาณ10เซนติเมตรในส่วนของพี่น้องชาวผักไห่เสนาบางบานในหลายๆพื้นที่นะครับที่อาจจะเจอน้ำท่วมไปแล้วก่อนหน้านี้ก็อาจจะต้องเจอผลกระทบเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะครับที่มวลน้ำเหล่านี้เนี่ยจะไม่ส่งผลตกกระทบต่อแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนของกรุงเทพมหานครรวมถึงน้ำหนุนในทะเลก็ไม่มีแล้วเหมือนกันนะครับช่วงนี้ครับคุณเก๋ก็ยังชั่วหน่อยสำหรับคนกรุงเทพมหานครที่เรียกว่ามวลน้ำจากเหนือจะไม่มาซ้ำเติมในพื้นที่ที่ลุ่มต่ำรวมถึงที่ยังขังรอการ ระบายจากฝนตกในก่อนหน้านี้ด้วยครับ
1: ค่ะขณะที่สถานการณ์ภาพรวมในกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปว่าทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็บอกนะคะว่าสัญญาณเริ่มดีขึ้นเนาะเพราะว่าถนนหลายสายนะคะโดยเฉพาะถนนสายหลักๆเนี่ยค่ะก็เริ่มที่จะระบายน้ำได้แล้วนะคะเห็นว่าวันนี้เนี่ยลงพื้นที่ด้วยนะคุณติ๊งหน่อยคุณผู้ฟังคุณชัชชาติเนี่ยก็ไปติดตามเรื่องของการระบายน้ำ บริเวณซอยพัฒนาการ69แล้วก็ประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือป่านะคะที่เขตประเวศคือท่านก็บอกว่าภาพรวมเนี่ยถนนสายหลักดีขึ้นตามลำดับแล้วแต่ว่าระดับน้ำในคลองนะคะที่น่าเป็นห่วงเนี่ยอันนี้ก็คือประเวศบุรีรมย์เนี่ยมันลดลงแต่ว่ามันก็ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนอยู่โดยเฉพาะโซนลาดกระบังนะคะสิ่งที่ตอนนี้กรุงเทพมหานครนะคะกำลังเร่งแก้ไขเนี่ยอย่างในหมู่บ้านนะคะที่ชื่อว่าหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นอยู่แถวๆซอยพัฒนาการ69เนี่ยค่ะแล้วมันมีหลายซอยเชื่อมต่อกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการ63 65 67 69แล้วก็มีคลองบ้านม้าคลองมอนเป็นช่องทางหลักในการระบายน้ำลงประเวศบุรีรมย์ด้วยตอนนี้เนี่ยต้องใช้วิธีสูบน้ำนะคะสูบน้ำเนี่ยจากแก้มลิงภายในหมู่บ้านไปลงคลองบ้านม้าแล้วก็ประตูระบายน้ำคลองมอนแล้วก็ใช้เครื่องสูบเนี่ยเร่งดึงน้ำออกมานะคะก็ตอนนี้เนี่ยทำให้ระดับน้ำในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยลดไปกว่า30เซนติเมตรแล้วนะคะขณะที่คลองบ้านม้าเนี่ยก็ลดลงไปประมาณสัก12เซนค่ะแล้วก็มีแถวๆวัดขจรนะคะสิริอันนี้ก็ลดไปประมาณสัก10เซนนะคะทีนี้เนี่ยการกู้พื้นที่ยังคงมีอุปสรรคนะโซนนี้ถือว่าลดลงช้าเพราะว่ามีอุปสรรคในเรื่องของปริมาณขยะค่ะมันไหลเข้าไปอุดตันเครื่องสูบน้ำผู้ว่าบอกแบบนี้นะคะทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำเนี่ยมันลดลงฉะนั้นเองเนี่ยก็ขอความร่วมมือในเรื่องของการดูแลช่องระบายน้ำหน้าบ้านไม่ให้มีขยะเข้าไปอุดตันด้วยนะคะขนาดเดียวกันนอกจากหมู่บ้านนี้แล้วนะคะเห็นว่าทางกทม.เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปดำเนินการเพิ่มเติมในหลายๆหมู่บ้านเลยอย่างที่บอกไปว่าหลายๆหมู่บ้านหลายๆพื้นที่นะคะบางทีก็ไม่ได้ถูกพูดถึงในสื่อเนาะแต่ว่าก็มีการไปร้องขอตามเพจนะคะต่างๆเนี่ยในโซเชียลค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันอย่างหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะคะหมู่บ้านเคหะธานี4เนี่ยอันนี้เดี๋ยวพอมีการซ่อมแซมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเข้าไปพยายามเข้าไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าคลองประเวศบุรีรมย์อ่ะมันเป็นเส้นทางสำคัญในการรับน้ำจากลาดกระบังก่อนที่จะมีการระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงคุณผู้ฟังพอจะเห็นภาพเนาะคือระดับน้ำเนี่ยมันลดลงเฉลี่ยนะผู้ว่าบอกว่าเฉลี่ยแค่วันละประมาณ3ถึง4เซนติเมตรอ่ะเห็นไหมว่ามันลงช้ามากคือการระบายน้ำเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะช้ามากเพราะว่าลักษณะคลองมันคดเคี้ยวนะคะแล้วก็มีน้ำเนี่ยจากทุกที่ทุกทางเลยมาสมทบกันอยู่ตรงนี้ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยกทม.เขาบอกว่าเขากำลังพยายามจะใช้บึงหนองบอนเนี่ยช่วยรับแล้วก็ระบายน้ำนะคะแล้วก็จะมีภาพอ่ะคุณติ๊งหน่อยเห็นไหมเขาเรียกว่าเรือลุงถั่วค่ะเห็นไหมตอนนี้ในโซเชียลอ่ะเขาก็จะเอาเรือลุงถั่วค่ะที่ขอมาจากทางครอบครัวขนส่งอะค่ะก็จะใช้ในเรื่องของการช่วยผลักดันน้ำในคลองให้มันเดินทางไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็บึงหนองบอนเนี่ยได้เร็วขึ้นนะคะก็เป็นเรือที่ขอมานะคะประมาณ5ลำด้วยกันนะคะแล้วก็รวมกำลังประมาณ 2,500 แรงมาด้วยกันก็จุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่น่าเห็นใจจริงๆเพราะว่ามันเป็นคอขวดสำคัญเลยของระบบการระบายน้ำฝั่งตะวันออกอะค่ะเพราะว่าแม้ว่าจะสูบออกจากชุมชนได้แต่หากคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยยังมีระดับน้ำสูงน้ำจากชุมชนเนี่ยมันก็ไม่สามารถไหลลงคลองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะคะฉะนั้นเองเนี่ยแนวทางในการกู้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ทำได้เป็นแบบช้าหน่อยนะคะก็คือเรื่องของคลองต่างๆเรื่องของการผลักดันน้ำออกจากระบบอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังคงมีอุปสรรคอยู่ค่ะแต่ว่าหลายพื้นที่เนี่ยเขาก็เริ่มมีการฟื้นฟูแล้วนะตอนนี้เนี่ยอย่างแฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกลุ่มอะไรต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยน้ำมันลดหมดแล้วเนาะก็จะเข้าสู่เรื่องของกระบวนการในการฟื้นฟูด้วยก็เห็นมีการทำบิ๊กคลีนนิ่งการมีการเก็บขยะนะคะบางพื้นที่นี่ขยะแบบว่ากองโตมากนะ

0: นี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันที่อยากจะทิ้งเป็นโจทย์เอาไว้นะคะว่าจะต้องมองไปข้างหน้าอย่างไรสำหรับเรื่องของการจัดการกองขยะที่โตมากๆเลยนะคะ
1: ใช่เลยครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมก็ไปเยี่ยมเยือนเพื่อนแถวแถวย่านหัวหมากครับคุณเก
0: ๋
1: ก็เห็นกองขยะอยู่ตามซอกซอยหน้าบ้านเนี่ยมาทีเดียวนะครับมีทั้งตู้ต่างเตียงที่เรียกว่าโดนน้ำแช่สะเปื่อยแล้วก็ใช้การไม่ได้ต้องยกมาวางกองเอาไว้โอ้โหแต่ละซอยนี่จะมีจุดรวมของกองขย
0: ะ
1: มาคือมามากมายเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือปัญหาขยะแต่เรื่องของพื้นที่ยังท่วมยังขังอยู่ณขณะนี้เนี่ยก็ยังมีพื้นที่เคหะร่มเกล้าถนนเคหะร่มเกล้าบางส่วนยังอ่วมอยู่นะครับเห็นว่าบางจุดน้ำท่วมถึง80เซนติเมตรรถทุกชนิดเนี่ยสัญจรไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นการลงพื้นที่สำรวจของผู้กำกับสน.ร่มเกล้าพันตำรวจเอกณัฐพิสิทธิ์เสียงหวานท่านก็ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ถนนเคหะร่มเกล้าครับตั้งแต่คลอง2ต้นนุ่นถึงหน้าวัดปากบึงไปจนถึงลำอ้อตันเลยนะครับก็เป็นฝั่งถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าตั้งแต่วัดปากบึงถึงเคหะร่มเกล้าซอย6ระยะทางประมาณ500เมตรก็มีระดับน้ำประมาณ5เซนติเมตรอันนี้พอลุยไปได้แต่ว่าตั้งแต่เคหะร่มเกล้าซอย6ถึงหน้าสน.ร่มเกล้าประมาณ500เมตรระยะทางตรงนี้เองน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรครับรถเล็กนี่ยังผ่านไม่ได้รวมถึงตั้งแต่หน้าสน.ร่มเกล้าจนถึงคลองลำอ้อตันเนี่ยระยะทางประมาณ800เมตรตรงนี้เองน้ำสูงถึง80เซนติเมตรไปไม่ได้ทุกชนิดเลยนะครับต้องใช้เรืออย่างเดียวก็เรียกว่าตอนนี้สน.ร่มเกล้าถูกมวลน้ำล้อมรอบโรงพักเอาไว้ตำรวจก็ต้องใช้เรือนักเหวี่ยงในการขับออกโรงพักก็เพราะว่าน้ำยังคงสูงอยู่นะครับในบางจุด
0: ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะเรื่องของขยะอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์เหมือนกันนะคะแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่จะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าข้าวของที่เสียหายเนี่ยค่ะจากน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหตอนนี้ถูกนำมากองวางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบริเวณฟุตบาทริมถนนอะไรต่างๆนะคะคือชาวบ้านน่ะกำลังรอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาช่วยจัดเก็บแล้วก็นำไปกำจัดด้วยนะคะขยะนี่กองโตมากๆอย่างแถวๆผู้สื่อข่าวเขาลงไปแถวๆถนนลาดพร้าวอะค่ะโอ้โหก็จะเห็นเลยนะคะมีกองขยะมีซากทรัพย์สินอะไรต่างๆที่ถูกนำเอามากองเอาไว้เนี่ยริมถนนนะคะก็เรียกได้ว่าเนี่ยแหละค่ะเป็นภาพสะท้อนเนาะถือว่าเป็นร่องรอยเนาะร่องรอยจากเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะแม้ว่าระดับน้ำลดลงแต่หลังจากนี้ค่ะงานหนักรออยู่เลยนะภารกิจเรื่องของการเก็บขยะการทำความสะอาดการฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆนะคะที่ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเลยถนนพื้นที่โดยรอบอะไรต่างๆเนี่ยแม้ว่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่ว่าโอ้โหการทำความสะอาดเนี่ยก็เหนื่อยเลยนะตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาขอความร่วมมือมาค่ะคุณผู้ฟังขอให้ประชาชนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการรวบรวมนะรวบรวมขยะช่วยเอาขยะนะคะใส่ถุงใบใหญ่แล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญให้มิดชิดด้วยแล้วเอาไปวางไว้ในจุดที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะค่ะมันกระจัดกระจายนะคะไปบนผิวจราจรแบบนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเข้าใจว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศเนาะตามเขตต่างๆตอนนี้ก็เริ่มเห็นละบางเขตอ่ะเขาจะมีการประกาศตามเพจนะคะว่าเดี๋ยววันนั้นวันนี้เวลานี้เนี่ยจะให้เอาขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งได้ในจุดไหนอย่างไรก็จะเป็นจุดศูนย์รวมเหมือนกันที่ทางกทม.เขาจะทำเอาไว้นะคะขยะชิ้นใหญ่ก็อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์บางคนบอกว่าน้ำท่วมไม่เอาไว้ละเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะฟื้นฟูยังไงละมันเปื่อยหมดแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วก็จะต้องทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างก็อาจจะพังนะคะก็เดี๋ยวมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยล่ะค่ะคุณผู้ฟังอ่ะสามารถเข้าไปดูตามเพจต่างๆของสำนักงานเขตที่อยู่ในบ้านของตัวเองได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเอารายละเอียดเนี่ยจุดเรื่องของบริการในการทิ้งขยะเอาไว้เนี่ยเขาก็จะมีแปะเอาไว้ในเพจแบบนั้นนะคะเพราะว่าหากขยะจำนวนมากภายในชุมชนเนี่ยมันสามารถที่จะรวบรวมเอาไว้เป็นจุดเดียวกันเนี่ยได้เนี่ย การเข้าไปจัดเก็บหรือการเข้าไปที่จะไปรวบรวมอะไรต่างๆของเจ้าหน้าที่ในจุดๆเดียวเนี่ยอันนี้ก็จะทำได้ง่ายหน่อยไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหกระจัดกระจายมากแล้วพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครอ่ะมันค่อนข้างที่จะกว้างมากนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์นะเอาใจช่วยจริงๆค่ะคุณผู้ฟัง
1: รวมไปถึงพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างพื้นที่จังหวัดระยองครับโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองตอนนี้เนี่ยหลังจากที่น้ำท่วมขังมันลดลงชาวบ้านก็ทำความสะอาดเก็บกวาดทรัพย์สินเครื่องใช้ภายในบ้านที่เสียหายและที่น่าตกใจก็คือเศษซากขยะที่เรียกว่ากองใหญ่ไม่ต่างจากขยะในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็เรียกว่าตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยก็มีกองขยะมหึมาไม่รู้ว่ามันลอยมากับน้ำหรือว่าอาจจะเอามากองเอาไว้แล้วก็ไม่มีรถขยะมาเก็บก็เวลาผ่านไปนานครับก็เลยมีกลิ่นเหม็นตลบอบอวลเลยทีเดียวก็ทำให้ชาวตำบลเชิงเนินเมืองระยองเกิดความเดือดร้อนครับเพราะว่าเหม็นขยะไม่มีรถมาเก็บไม่มีใครมาดำเนินการก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยในบริเวณริมถนนสาย36หน้าที่ทำการเทศบาลตำบลเนินเชิญหลังเก่าก็เรียกว่าตอนนี้มีขยะกองอยู่เป็นทางยาวเลยครับคุณเก๋ประมาณ300เมตรใครขับไปบริเวณริมถนนสาย36เมืองระยองจะเห็นกองขยะเรียงรายตามพื้นที่หน้าเทศบาลตำบลเชิงเนินซึ่งชาวบ้านก็ร้องเรียนครับว่าอยากจะให้เร่งเก็บไปหน่อยได้ไหมครับคุณสราวุฒิบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยบ้านของเขาเนี่ยเสียหายเกือบทั้งหมดเลยนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้อัดปาร์ติเคิลบอร์ดเพราะว่าถูกน้ำแช่ก็เลยเปื่อยยุ่ยง่ายเครื่องห่มเครื่องนอนหมอนผ้าห่มก็ต้องทิ้งหมดครับส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นอันนี้ถ้าซ่อมแซมและเอามาใช้ใหม่ได้ก็จะซ่อมส่วนอย่างอื่นนั้นก็คงต้องทำใจแล้วก็ต้องเอาไปทิ้งเอาไปกองรวมไว้ริมถนนก็อยากจะให้ทางเทศบาลหรือว่าหน่วยงานเกี่ยวข้องรีบมาเก็บหน่อยครับเพราะว่านานไปนี่กลิ่นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
0: ค่ะค่ะขณะเดียวกันนะคะเห็นว่าวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการเรียกประชุมนะคะเพื่อที่จะติดตามเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนาะวันนี้เนี่ยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะก็ถือว่าเป็นการประชุมเป็นวันที่5แล้วเนาะสำหรับเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำแบบรายวันคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เน้นเป็นพิเศษนะเกี่ยวกับเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะพื้นที่ที่อาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องจับตาต่อก็อย่างลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยอันนี้ต้องจับตาแล้วก็ฝนเนี่ยตอนนี้นอกจากภาคกลางแล้วนะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยภาคใต้อันนี้ก็ต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะว่าฝนอ่ะมันจะเริ่มเคลื่อนไปที่ภาคใต้แล้วก็เห็นมีการสั่งกำชับกำชานะคะว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะต้องรองรับแล้วก็เฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนที่จะตกหนักด้วยนะคะขณะเดียวกันก็มีการสั่งกำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองเนี่ยไม่ได้นะคะหรืออาจจะได้แบบจำกัดแบบนี้ค่ะก็อาจจะต้องมีเรื่องของการตัดสินใจเข้าไปเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีการกำชับนะคะโดยเฉพาะเรื่องของศูนย์พักพิงอะไรต่างๆเนี่ยคือจะต้องมีการมีความพร้อมทั้งในเรื่องของอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคอะไรแบบนี้นะคะก็เห็นบอกว่าจะต้องมีแผนในการรองรับใดต่างๆด้วยนะคะอ่ะก็ประชุมแล้วก็สั่งตรงมาเลยนะคะแล้วก็ช่วยให้แต่ละจังหวัดเนี่ยมีการประเมินด้วยนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะหลังจากนี้เนี่ยต้องมีความพร้อมทุกด้านจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะต่อไปอย่างที่บอกว่าภาคใต้เนี่ยต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะตอนนี้เนี่ยหลายคนนะคะก็กำลังดูอยู่แล้วก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศจากกรมอุตุนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยมันจะตกหนัก4แล้วก็ยาวไปจนถึง10ตุลาเลยนะคะฝั่งตะวันตกที่คาดว่าจะมีฝนครอบคลุมหลายพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็จะมีตกแบบบางแห่งนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของฝนที่สะสมอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มนะคะภาคใต้เองเนี่ยก็ให้ทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอเลยนะตรงไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงตรงไหนมีกลุ่มเปราะบางตรงไหนถ้าสมมุติว่าเหตุมันมาจะต้องมีเรื่องของการเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องสูบน้ำเรืออะไรต่างๆต้องเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าเลยวันนี้ก็สั่งการกำชับกำชาเป็นพิเศษเลยสำหรับพื้นที่ที่จะรับน้ำต่อไปด้วยนะคะ
1: เรียกว่าสั่งการอย่างขึงขังเลยทีเดียวครับสำหรับท่านนายกอนุทินในวันนี้ถือโอกาสในวันที่4ตุลาคมตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดท่านก็เลยไปอยู่ที่บุรีรัมย์

0: สั่งการอย่าขึงขังให้ทุกหน่วยมีการคาดการด้วยนะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับเรื่องของฝนที่จะตกลงมาก็เรียกว่าจะได้ให้พี่น้องประชาชนมีข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวเห็นถึงความน่ากลัวของฝนแล้วก็มวลน้ำอันนี้คือสิ่งที่ท่านอยากจะให้มีการคาดการวิเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือก็จะได้ผ่อนคลายความกังวลแล้วก็จะได้เฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณเนวินอย่างมีความสุขในช่วงวันนี้ด้วยนะครับคุณเก๋เพราะว่าวันนี้คุณเนวินก็ถือโอกาสวันคล้ายวันเกิดซึ่งปกติเนี่ยจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์จำได้ไหมตอนที่นายกถูกผูกแขนโดยหมอช้างชาวกุยก็นั่นวันเกิดคุณเนวินเหมือนกันใช่ไหมที่บอกว่าอนุทินจะเป็นนายกคนต่อไปกระทั่งก็เป็นความจริงจนถึงวันนี้แต่ว่าปีนี้เนี่ยไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนทุกปีนะครับเพราะว่าทางพรรคภูมิใจไทยยกเลิกการเดินทางไปร่วมงานวันเกิดของคุณเนวินแล้วก็สื่อมวลชนด้วยก็เนื่องจากปีนี้อยากจะจัดภายในเพราะว่ายังห่วงพี่น้องประชาชนที่ยังประสบอุทกภัยอยู่ณขณะนี้ก็เรียกว่าอาจจะยังไม่เห็นภาพของการเฉลิมฉลองวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่เหมือนทุกปีแต่ว่าปีนี้คุณเนวินบอกว่าอยากจะให้ร่วมกันทำบุญอ้อทำบุญอุทิศส่วนกุศลหรือทำบุญให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บอุบัติภัยทั้งปวงให้มีพลังกำลังทำงานดูแลครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปอันนี้พรของคุณเนวินที่วันนี้เขาใช้ชื่อแล้วว่าลุงเนวินใช่ไหมคุณเก๋ชื่อเฟซบุ๊กท่านเนี่ยลุงเนวินเลยนะใช่ไหมขอพรเผื่อเราทุกคนด้วยครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังส่งข้อความมานะคะอันนี้เป็นช่องทาง TikTok นะบอกว่าป้าแหม่มป้าแหม่มบอกว่าชุมพรเนี่ยตกทุกเย็นเลยตอนนี้กำลังโครมครามโครมครามคาดว่าสักครู่จะตกหนักแน่นอนนะคะแล้วก็มีคุณหลอดนะคุณหลอดก็บอกว่าเนี่ยลุ่มน้ำเพชรบุรีเนี่ยอันนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวนะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเอาใจช่วยอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังระดมนะคะกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่องเลยมีบุคคลที่เหมือนกับสูญหายอีกหนึ่งคนนะคะหลังจากที่เขาพบนะคะพบแล้วเนี่ยตอนนี้สองคนเป็นพื้นที่ที่อยู่ในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะตอนนี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคุณชูชีพพงษ์ชัยนะคะต้องลงไปในพื้นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะไปที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะที่จังหวัดเชียงรายไปติดตามแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจนะคะก็อันนี้เนี่ยไปสั่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจในการค้นหาชาวบ้านตอนนี้เนี่ยมีคนพัดหลงแล้วก็สูญหายอยู่บนเทือกเขาดอยนางนอนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายปกครองเนี่ยก็มีการระดมหากันนะคะเบื้องต้นนะคะเจอแล้ว2รายด้วยกันหลังจากที่มีการกระจายทีมค้นหาภาคพื้นดินเนี่ยค่ะเดินเท้าเข้าไปนะคะตามพื้นที่ป่าบนภูเขาสูงแล้วก็ได้มีการรายงานข่าวดีมาที่กองอำนวยการณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพบชาวบ้านที่หลงป่าจำนวน2คนด้วยกันนะคะ2คนที่พบเนี่ยคือนายบุญสืบนะคะชัยหังอายุ57ปีแล้วก็มีนายสรัญญูบุญยอดอายุ32ปีพบตัวอยู่ในสวนกาแฟกลางป่าค่ะอันนี้นะคะก็พบแล้ว2คนปลอดภัยดีนะคะคุณผู้ฟังอาการเนี่ยอาจจะมีอ่อนล้าบ้างนะคะจากการอยู่ในป่าแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนที่ไปพบเนี่ยก็มีการจัดหาน้ำอาหารให้รับประทานด้วยแล้วก็มีการดูแลเบื้องต้นนะคะก่อนที่จะมีการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางแล้วก็จุดที่พบเห็นบุคคลที่สูญหายเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการค้นหาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจอแค่2คนนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างในการเร่งติดตามค้นหาผู้สูญหายอีก1คนด้วยกันนะคะก็จะนำข้อมูลจากทั้ง2คนเนี่ยล่ะค่ะมาประกอบในการวางแผนค้นหาต่อไปนะคะแล้วก็จะเร่งนำตัวกลับออกจากป่าให้เร็วที่สุดด้วยค่ะนะคะก็ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องน้ำต่อนะคะแต่ว่าเรื่องของระบบการบริหารน้ำในอนาคตสภาพอากาศที่มันแปรปรวนการรับมือกับภัยพิบัติในยุคที่เรียกได้ว่าอากาศสุดพวกแบบนี้เราจะวางแผนกันอย่างไรนะคะหลังจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: แชร์เล่าข่าวเด็ด
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
3: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glowปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบสี่นาฬิกา38นาทีนะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ฟังก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้มันเรียกได้ว่าเราการประเมินความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยมันดูในเรื่องของพายุอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันนะคะแล้วก็บวกกับเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะมันมีพื้นที่ไหนที่ยังคงเป็นข้อจำกัดเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็ทิศทางน้ำหลังจากนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการระบายน้ำระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไหมมันจะต้องมีการรื้อหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามสำคัญเลยวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากดร.รอยน์จิตดอนนะคะเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์นะคะในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์รอยน์ค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับครับสวัสดีครับผมรอยน์ครับ
4: ค่ะอาจารย์รอยน์คะช่วยให้ข้อมูลคุณผู้ฟังหน่อยได้ไหมคะวันนี้เนี่ยอยากจะชวนคุยแล้วก็ตั้งคำถามสำคัญนะคะว่าเรื่องของการรับมือภัยพิบัติในยุคที่เรียกได้ว่าอากาศมันแปรปรวนแบบสุดขั้วแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าเราก็การพยากรณ์อะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นไปด้วยความค่อนข้างที่จะยากลำบากพอสมควรอย่างเรื่องของการประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมหลังจากนี้ค่ะอาจารย์มันจะดูแค่เรื่องของฝนดูเรื่องของพายุอะไรต่างๆมันไม่ได้อย่างเดียวแล้วใช่ไหมคะมันจะต้องมีการดูองค์ประกอบอะไรอื่นๆที่เพิ่มเติมหลังจากนี้หรือไม่อย่างไรคะเพื่อที่จะให้เพียงพอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
5: ดูเรื่องพายุอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับต้องดูเรื่องร่องความกดอากาศต่ำซึ่งอันนี้เราก็เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่ก็เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำครับแล้วก็ที่น่านก็ในทำนองเดียวกันครับเพราะนั้นต้องดูเรื่องของร่องความกดอากาศต่ำเราก็โชคดีช่วง4-5 วันข้างหน้านี้ก็ยังไม่มีร่องความกดอากาศต่ำที่แช่อยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างครับ
4: ค่ะ
6: โอ้
4: ฉะนั้นเองก็เบาใจได้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: แต่มันจะมีพื้นที่ไหนที่จะต้องจับตาหรือเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะ
5: คือผมขออนุญาตเล่าให้ฟังต่อคือตอนนี้พายุมันไปอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกที่กำลังจะวิ่งเข้าญี่ปุ่นหรือเข้าทางด้าน

0: ่นเนี่ยนะคะด้านเดียวพอด้านเดียวปุ๊บมันก็ไม่ขึงคลื่นก็ไม่เกิดร่องความกดอากาศต่ำครับอันแรกสุดจะเห็นได้ว่าวันนี้ฝนตกก็จริงแต่ว่าลมแรงมากถ้าอย่างนี้เราก็รู้ทันทีแล้วก็เมฆก็ไม่หนาก็แสดงว่าข้อกังวลเราก็ต่ำลงเยอะ
1: ครับ
0: พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยพื้นที่ส่วนหนึ่งก็ที่เขามีปัญหาก็คือนอกคันกั้นน้ำก็เกิดจากการบริหารจัดการน้ำที่ไม่ได้ทำตามแนวทางหรือข้อปฏิบัติครับที่ชัดเจนก็คือคลอง14 15 16นะครับซึ่งจริงๆคลองสามารถที่จะแบ่งน้ำลงมาทางตั้งแต่คลอง13จนกระทั่งถึงคลอง8คลอง9ได้ก็ไม่ได้แบ่งนะครับพอเอาน้ำโถมเข้าไปตรงนู้นเสร็จก็เวลาเอาเข้าเตรียมการแต่เวลาระบายไม่เตรียมการให้พร้อมๆปันพร้อมๆกันครับ
1: ค่ะโอ้ก็แต่ทีนี้เนี่ยอย่างเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนแบบนี้ค่ะในปัจจุบันเนี่ยมันยากต่อการคาดการเหมือนกันนะคะมันทำให้เป็นอุปสรรคในเรื่องของการพยากรณ์นี่มันยากขึ้นไหมคะอาจารย์คะ
0: ยากขึ้นมากครับเพราะว่าโมเดลต่อไปเนี่ยจะคำนวณแค่อากาศไม่ได้แล้วต้องคำนวณทะเลด้วยเพราะทะเลเป็นปัจจัยให้เกิดนะครับให้เกิดได้ลักษณะที่อากาศมันวิ่งชนกันแล้วก็เกิดร่องความกดอากาศต่ำครับเพราะนั้นถ้าเรายังโมเดลโดยอาศัยอากาศอย่างเดียวโอกาสพลาดก็จะสูงครับ
1: แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยอย่างเรื่องของเก๋ย้อนกลับมาเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์นะคะในมุมมองของอาจารย์รอยนเนี่ยอาจารย์คิดว่าการพยากรณ์อากาศเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรให้เป็นคำเตือนที่ประชาชนสามารถใช้รับมือได้ทันแล้วก็แจ้งเตือนให้ประชาชนสามารถได้เข้าใจแบบนี้ค่ะ
0: อันที่หนึ่งเรามีสถานีเรดาร์ที่ค่อนข้างดี
1: ค่ะ
0: นะครับแต่งบประมาณที่จะใช้สถานีเรดาร์คุ้มค่าก็คือจะต้องสแกนแบบเขาเรียกว่าแบบสามมิตินะครับก็ปรากฏว่ามันจะทำให้อายุของเครื่องมือเรดาร์เนี่ยตัวหลอดตัวอะไรที่ใช้สแกนเนี่ยสั้นลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้สำนักงบประมาณก็ต้องไม่ขี้เหนียวต่อไปแล้ว
1: นะ
0: ครับการสแกนแบบสามมิติเนี่ยครับก็ปรากฏว่าหน่วยงานที่สแกนแบบสามมิติก็มีฝนหลวงหน่วยงานอื่นก็ยังน้อยทั้งที่กทม.ก็มีสถานีเรดาร์กรมอุตุนิยมก็มีสถานีเรดาร
1: ์
0: อันนี้ก็จะช่วยเรื่องของฝนในระยะประมาณ3ชั่วโมงนะครับการทำแบบจำลองที่ควบคู่กับทะเลเนี่ยทางยุโรปไม่ได้ทำก็เป็นทางสหรัฐที่ทำแล้วก็ทางไทยที่ทำก็คือที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับทำอย่างไรจะเกิดการใช้งานเรามีข้อมูลเรามีระบบครับนะครับเพราะทางยุโรปเขาส่วนใหญ่เขาเป็นพื้นที่ที่ไม่เจอปัญหากับมหาสมุทรครับ
1: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างน้ำท่วมที่โฟกัสมาเอาขอเป็นพื้นที่กรุงเทพก่อนนะคะอาจารย์อย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยปีนี้ก็เรียกได้ว่าหนักมากนะคะแล้วทีนี้เนี่ยอย่างเรื่องของการระบายน้ำโซนฝั่งตะวันออกเนี่ยตอนนี้ระบายน้ำออกได้ช้ามากเลยนะคะยังเป็นพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ยังคงต้องเร่งระบายจริงๆแล้วเนี่ยการระบายน้ำให้เร็วขึ้นเนี่ยมันจะต้องไปในทิศทางไหนหรือสามารถที่จะระบายน้ำออกในทางไหนยังอย่างไรดีคะเพื่อให้น้ำมันลดลงเร็วอะค่ะ
0: ระบบที่ระบายได้มากกว่าอุโมงค์2ถึง3เท่าก็คือคลอง100คิวคลองลาดกระบังกับคลองพระองค์เจ้าชยานุชิต

0: ค่ะ
1: แต่เขาไม่ได้เอาน้ำเข้าเลยครับนะครับ
0: ค่ะ
1: มันมีระบบอยู่แล้วฮะ
0: นะซึ่งถ้าไปทางนั้นเนี่ยจะระบายน้ำได้เร็วกว่าดีใช่ไหมคะ
1: หมู่บ้านที่อยู่ใต้สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยพอเขาระบายน้ำเข้าคลองสำโรงเนี่ยนะฮะที่น้ำท่วมเกือบ2เมตรเนี่ยเขาเอาน้ำเข้าคลองสำโรงแล้วก็ออกคลองร้อยคิวก็ออกได้ครับ
0: ค่ะอย่างนี้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยกรุงเทพจะต้องมีการออกแบบเรื่องของการระบายน้ำใหม่ไหมคะเรื่องของโครงสร้างทิศทางการระบายน้ำที่ดูเหมือนว่ายุคที่เมืองหนาแน่นแบบนี้มันอาจจะแบบว่าทำแบบนี้ไม่ได้แล้วอะค่ะอาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือมีวิธีไหมคะอาจารย
1: ์อันแรกสุดนะฮะปี2554ปี2556แล้วก็หลายๆปีเนี่ยเราก็ระบายน้ำออกสำเร็จพื้นที่ตะวันออกก็ไม่ได้ท่วมเพราะฉะนั้นพอย้อนกลับมาดูปีนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรพลาดนะฮะแล้วสิ่งที่พลาดเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่คนที่ระบบนะครับที่การซ่อมบำรุงอุปกรณ
0: ์
1: นะฮะผมอยากให้ลงไปดูตรงนี้ก่อนเพราะว่ากรุงเทพมหานครไม่ใช่มีเครื่องมือครับเยอะด้วย
0: ค่ะ
1: อุปกรณ์เยอะด้วย
2: โอ้
1: ครับ
2: ครับ
1: ที่ความสามารถของเครื่องมือของอุปกรณ์ก็เยอะด้วยครับ
0: ก็อาจจะมีเรื่องของข้อผิดพลาดหรือมีช่องโหว่ตรงไหนแล้วนะคะ
2: ใช
0: ่
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วเราเห็นเลยนะครับอย่างภาคตะวันออกเนี่ยที่ไอ้ภาคตะวันตกคือฝั่งธนบุรีที่อาศัยคลองพอไม่ใช้คนไม่ใช้ระบบเนี่ยเที่ยวนี้เขารอดเลยแต่แน่นอนฝนก็น้อยกว่าแต่การที่เอาคนเข้าไปอะไรฮะบริหารจัดการน้อยเนี่ยระบบมันทำงานโดยตัวของมันเองครับ
0: ค่ะ
2: อันนี้เป็นช่องโหว่ของการบริหารจัดการน้ำในมุมมองของอาจารย์ที่เรียกว่าอันนี้เองไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติแล้วล่ะน่าจะเป็นภัยจากการบริหารจัดการน้ำมิน่าละชาวสวนที่จันทบุรีถึงขั้นยกนิ้วให้เลยว่านี่คือการบริหารจัดการน้ำครับอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าคลองพักดีรำไพเนี่ยแทบไม่ต้องบริหารจัดการเลยสร้างไว้ถูกมากๆครับรับน้ำออกมาทั้งทุ่งสะบาปรับน้ำออกมาทั้งเขาคิชกูดอะไรได้ครบถ้วนครับนะฮะแล้วแทบไม่ต้องอาศัยคนปิดเปิดเลยเพราะว่าการออกผ่านป่าชายเลนที่อะไรฮะแหลมสิงนะครับคราวนี้พอเทียบกับกรุงเทพเนี่ยถ้าเราออกผ่านเจ้าพระยาเนี่ยเขาไม่มีป่าชายเลนแล้วแถมเราไปขุดเปิดปากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจะให้เดินเรือการปะทะทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงทะเลยากระบบถึงถูกออกแบบให้แผ่น้ำออกด้านตะวันออกแผ่น้ำออกด้านตะวันตกแต่เที่ยวนี้ไม่แผ่ครับไม่แผ่น้ำออก
0: ค่ะอย่างพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะนอกจากที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยอย่างเรื่องของพื้นที่แก้มลิงอะไรต่างๆเนี่ยความจำเป็นความสำคัญเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย์คะ
1: กรุงเทพขนาด40คูณ40ตารางกิโลเมตรเนี่ยยังไงก็จำเป็นต้องมีครับเพราะว่าฝนในพื้นที่เนี่ยเราสูบออกพรวดไม่ได้หรอกนะฮะแต่ที่แล้วมาเราก็ไปให้ความสำคัญกับสวนนะฮะเพราะนั้นถ้าเราให้ความสำคัญให้น้ำหนักสวนกับสระเหมือนที่รัชกาลที่9ทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่างที่สระพระราม9เนี่ยมันก็จะได้ผลครับ เรากลับไปมองให้สวนสวยอย่างเดียวครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้เนี่ยอย่างพื้นที่ลุ่มต่ำภาคกลางขยับมาที่พื้นที่นี้บ้างค่ะอาจารย์อย่างพื้นที่ลุ่มต่ำภาคกลางเนี่ยการใช้ประโยชน์พื้นที่ต่างๆจะอยู่ร่วมกับการป้องกันน้ำท่วมได้อย่างไรคะอาจารย
1: ์ถ้าเทียบอยุธยาบางบานกับบริเวณบึงชับอ้อคลอง8ถึงคลอง13 12จะเห็นได้ว่าชุมชนที่ปทุมธานีเขาปรับตัว
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนน้ำท่วมเข้ามาตลอดเลยเขาก็เปลี่ยนเป็นล่องสวนแล้วก็ปลูกพืชทดน้ำเพราะเปลี่ยนเป็นล่องสวนแต่ละ1ไร่ก็จะรับน้ำได้พันลูกบาศก์เมตรแล้วพื้นที่ก็จะสูงขึ้นอีกเมตรครึ่งจากการที่ขุดดินขึ้นมาคูนล่องแต่ปรากฏว่าที่อยุธยาเรายังไม่ปรับตัวฮะอย่าลืมว่าอยุธยาใช้พื้นที่บางบานพื้นที่โดยรอบเนี่ยเป็นทุ่งเพื่อป้องกันข้าศึกใช้น้ำป้องกันข้าศึกครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้ข้าศึกมันลุกเข้ามาไม่ถึงแล้วแต่ข้าศึกน้ำเนี่ยยังลุกเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วข้าวเนี่ยเราก็ผลิตเกินปีหนึ่งเกือบ20ล้านตันมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนครับ
2: โอ้โหอันนี้คือการที่ต้องแก้ทิศทางเรื่องของการระบายน้ำที่ยังมีความคลาดเคลื่อนในบางจุดรวมถึงการเตือนภัยด้วยนะครับอาจารย์รอยนครับ
1: ระบายน้ำ
2: ผม
1: ขออนุญาตต่ออีกนิดนึง
0: ค่ะเชิญค่ะอาจารย์
1: ใต้อยุธยาเนี่ยก็ต่อกับนครปฐมต่อกับทางสุพรรณก็ควรจะเอาน้ำออกแม่น้ำท่าจีนได้ออกแม่น้ำออกคลองมหาสวัสดิ์ได้แต่ปรากฏว่าตอนนี้ติดหมดเลย
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้ดูแลเลยฮะ
0: มันเลยทำให้ที่ทาง
2: เรือมาผลักดันก็ไม่ช่วยอาจารย
0: ์
1: อันแรกเรือคลองเนี่ยบางส่วนอย่างกรณีของเพชรเกษม69นี่ชัดเจนที่จะต่อเข้าภาษีเจริญเนี่ยกรุงเทพมหานครเอาพื้นที่คลองไปทำสวนสาธารณะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
0: ค่ะเลยทำให้ทิศทางเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยมันก็เลยมีข้อจำกัดแบบนี้เนาะอาจารย์ถ้าฟังแบบนี้แล้วนะคะ
1: ใช่ครับคือฝั่งตะวันตกเนี่ยเดิมระบายได้ประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฝั่งตะวันออกนี่ได้เกือบ200ปัจจุบันไม่ได้ใช้ตัวเลขนี้เลย200คุณยังไม่ได้ใช้งานมันเลย2ถึง300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ค่ะอาจารย์ท้ายที่สุดเนี่ยอย่างเรื่องของการวางระบบรับมือภัยพิบัตินะคะในอนาคตในยุคที่อากาศมันแปรปรวนโลกร้อนแบบนี้ค่ะแล้วก็มีอากาศที่ค่อนข้างที่จะสุดขั้วแบบนี้ค่ะเราจะต้องเตรียมพร้อมหรือจะต้องมีการวางระบบยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์อันแรกสุดเราเห็นแล้วว่ากรุงเทพโตต่อไปนี้ไม่โตมากกว่านี้ไม่ได้แล้วฮะเพราะมันสร้างความร้อนมหาศาลซึ่งทำให้ประเทศไทยเสี่ยงนะครับการพัฒนาต้องหันไปพัฒนาต่างจังหวัดเพื่อจะดึงคนกรุงเทพออกไปอันที่สองต้องย้อนกลับไปดูปี2549บริหารน้ำอย่างไรปี2554บริหารน้ำอย่างไรปี2556บริหารน้ำอย่างไรการทดสอบระบายน้ำทั้งคลองลาดพร้าวคลองทวีวัฒนาเมื่อปี2555มีหมดแล้วท่านลองเอามาปรับการบริหารจัดการการทำงานใหม่สิครับ
0: ค่ะได้ค่ะก็เรียกได้ว่านะคะสภาพอากาศก็เปลี่ยนเมืองก็เปลี่ยนนะคะแต่ระบบน้ำเนี่ยจะเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วนะคะก็อาจจะต้องมีการรื้อเรื่องของระบบน้ำไม่อย่างนั้นจะหนักกว่าเดิมไหมคะถ้ายัง
1: รื้อระบบนี่คือรื้อที่คนนะฮะ
0: ค่ะ
1: รื้อที่

0: ความคิดนะฮะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์รอยนมากเลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: คุณประโยชน์สูงครับ
1: ค่ะดร.รอยนนะคะดร.รอยนจิตดอนนะคะเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์นะคะในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะก็เป็นมุมมองนะคะก็เรียกได้ว่าเราอาจจะทำแบบเดิมไม่ได้แล้วนะแต่ว่าทางอาจารย์ก็พยายามที่จะชี้นะคะเรื่องของทางรอดนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะไม่อย่างนั้นเองเนี่ยจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าสภาพอากาศมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากแล้วก็อยู่ในยุคที่เรียกได้ว่าการพยากรณ์อากาศอะไรต่างๆเองเนี่ยก็เป็นไปด้วยความยากเหมือนกันนะคะการคาดการอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่เดี๋ยวเราจะพักนะคะสำหรับใครปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลค่ะให้สุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำตรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกและก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.ค่ะการผลิตนี่ก็มั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นทีมเภสัชกรของแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทนะคะรับไปเลยค่ะขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็แถมขนาด3กรัมให้อีก6ขวดนะคะสนใจโทรค่ะ02-114-3990 02-114143990นะคะมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าคอนเทนต์กันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

นี้เวลา 15:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสุภจีสั่งเร่งสนับสนุนถุงยางชีพในพื้นที่น้ำท่วมคุมเข้มราคาสินค้านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการดูแลผู้ประสบอุทกภัยว่าได้จัดตั้งSingle Command Centerที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยได้รับเรื่องจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศว่ามีจุดใดที่ต้องการความช่วยเหลือรวมถึงหน่วยงานนอกกระทรวงเช่นปราจีนบุรีสระแก้วที่ระดับน้ำท่วมสูงมากทำให้ไม่สามารถใช้รถปกติได้จึงประสานไปยังกระทรวงกลาโหมส่งรถเพื่อนำถุงยางชีพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีสิ่งที่จะดูแลคือการเฝ้าระวังสินค้ามีเน่าเสียง่ายผักสดหรือไข่ไก่อาจขาดแคลนในพื้นที่หรือขายในราคาสูงจึงเรียกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าปลีกสค้าส่งมาพูดคุยเพื่อตรวจปริมาณและขอให้แจ้งปริมาณมาที่กรมการค้าภายในในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตส่งออกช้าลงหรือชะลอการส่งออกอย่างน้อย 30-50% และระยะเวลา 2-3 สัปดาห์เพื่อให้สินค้าในประเทศ

0: ที่สามารถผ่านสัญจรไปมาได้39แห่งกระจายอยู่ใน11จังหวัดได้แก่ปราจีนบุรี16แห่งกรุงเทพมหานคร4แห่งพระนครศรีอยุธยา4แห่งฉะเชิงเทรา4แห่งระยอง3แห่งนครสวรรค์2แห่งสระบุรี2แห่งและสระแก้วนนทบุรีจันทบุรีกาญจนบุรีจังหวัดละ1แห่งส่วนพื้นที่กำแพงเพชรชัยนาทนครนายกปทุมธานีสมุทรปราการสุพรรณบุรีอ่างทองและชลบุรีจุดที่ได้รับรายงานผลกระทบสามารถสัญจรผ่านได้ทั้งหมดกรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำพื้นที่พร้อมติดตามระดับน้ำและสภาพเส้นทางเพื่อเร่งแก้ไขจุดที่ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยขอให้ผู้ใช้ทางวางแผนการเดินทางตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนออกเดินทางและปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเนื่องจากสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพื้นที่รมเรียกสุชาดาสามีแจ้งกรรมธิการกฎหมาย7ตุลาคมในรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกหนังสือนัดประชุมกรรมการวันที่7ตุลาคมมีวาระพิจารณาศึกษานโยบายทางกฎหมายเชิงรุกและติดตามการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีการเสนอสินบนเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและติดตามการควบคุมการประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัลโดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง10คนเข้าร่วมโดยได้แก่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเลขาธิการปปง.เลขาธิการกลต.นางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางสางสามีชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียของนางสาวสุชาดาเข้าชี้แจงก่อนหน้านี้กรรมการการกฎหมายตั้งประเด็นตรวจสอบเรื่องดังกล่าวมาแล้ว6ครั้งนายรังสิมันได้พาดพิงสามีของนางสาวสุชาดาว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติและได้ขุดบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาพบในบัญชีส่วนของนายทะหยางถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอัจฉริยะนอนห้องขังคืนแรกไม่ยอมกินข้าวเช้าไปหลังจากตำรวจไซเบอร์หนึ่งบุกจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในความผิดฐานช่อโกงประชาชนพรบ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันชกมวยสอบปากคำเสร็จสิ้นคุมตัวฝากขังไว้ที่ห้องควบคุมผู้ต้องหาสน.ทุ่งสองห้องตั้งแต่เมื่อคืนนี้เพื่อรอคุมตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ปรากฏว่านายอัจฉริยะไม่ยอมกินข้าวเช้าตอบว่ายังไม่หิวจากการสังเกตสีหน้าพบว่าท่าทางปกติไม่มีท่าทางเคร่งเครียดและยังไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษส่วนผู้ติดต่อขอเยี่ยมมีพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์แต่หมดเวลาเยี่ยมรอบเช้าจึงได้เดินทางกลับในช่วงเที่ยงมีเพื่อนร่วมในวงการมวย4คนซื้อข้าวกับเราหมูกรอบพร้อมยารักษาโรคความดันและนำเอกสารมาให้นายอัจฉริยะเซ็นใช้เวลาเยี่ยมเต็ม1ชั่วโมงโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์บอกเพียงว่าพูดคุยกันปกติไม่ได้สั่งอะไรเป็นพิเศษทหารพรานรวบ2แรงงานกัมพูชาตกงานหวังลอบข้ามแดนกลับบ้านเกิดเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่1202ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12กองกำลังบูรพาจัดกำลังพลออกลาดตระเวนสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาขณะตรวจเช็คพื้นที่บริเวณถนนสีเพ็ญบ้านป่าไร่ใหม่ตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วได้ตรวจพบและจับกลุ่มชายชาวกัมพูชา2รายกำลังเดินทางลักลอบออกนอกประเทศโด ยผิดกฎหมายไม่ตรวจสอบไม่พบหนังสือเดินทางและไม่มีผู้นำพาจากการซักถามผู้ต้องหาทราบชื่อคือนายเรือมอายุ20ปีและนายลีอายุ16ปีทั้งคู่ให้

0: การว่าเคยทำงานรับจ้างทั่วไปอยู่ในตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศมาประมาณ1ปีแต่ช่วงหลังนายจ้างไม่มีงานให้ทำจึงขาดรายได้และตั้งใจจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในฝั่งปอยเปตเพื่อไปหาครอบครัวโดยตัดสินใจชวนกันเดินเท้าออกจากห้องพักย่องลัดเลาะไปตามทางเส้นทางธรรมชาติหวังจะข้ามแดนกลับประเทศแต่สุดท้ายไปไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและจับกุมได้เสียก่อนเบื้องต้นนำตัวผู้ต้องหาชาวกัมพูชาทั้ง2รายส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองลุกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับไปอยู่นะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ15:11 นค่ะคุณติ้งหนุ่ยโหตอนนี้เนี่ยอสมทนะคะฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยแจ้งข้อความนะคะส่งข้อความเข้ามาเนี่ยหลายพื้นที่ตกหนักแล้วเช่นเดียวกันนะคะอย่างคุณใบเตยบอกว่าลาดพร้าว48เนี่ยฝนตกแล้วค่ะฟ้าร้องด้วยนะแล้วก็คุณสุภชัยที่ดินก็บอกว่าสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีคุณติ้งหนุ่ยพี่มายุรีนะคะก็ส่งเป็นสติกเกอร์มาให้เรา2คนนะคะแล้วก็บอกว่าโอ้ยคุณเก๋คุณติ้งหนุ่ยตอนเนี้ยฟ้าร้องน่ากลัวมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะ
5: เรียกว่าตอนนี้เนี่ย ฝนตกทั่วกรุงเทพมหานครนะครับที่เขตดุสิตที่ผมรายงานอยู่ในขณะนี้แถวแถวสี่แยกพิชัยฝนตกหนักทีเดียวครับแล้วก็ลมแรงเป็นอย่างยิ่งก็เรียกว่ากทม.มีการแจ้งเตือนล่าสุดนะครับว่าฝนตกปานกลางถึงหนักในเขตประเวศสวนหลวงปทุมวันวัฒนาห้วยขวางที่อสมทของเราอยู่ก็คงจะเจอตกหนักดินแดงพญาไทราชเทวีจตุจักรป้อมป่าศัตรูพ่ายสะพานสูงบางกะปิโอ้โหส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวกะปิอีกครั้งรวมถึงวังทองหลางลาดพร้าวบางเขนสายไหมดอนเมืองลาดกระบังหนองจอกบางกอกน้อยบางกอกใหญ
4: ่
5: อันนี้ก็รับฝนไปเต็มๆนะครับอาจจะปานกลางถึงหนักในบางพื้นที่แต่ว่าตอนนี้เห็นว่าหนักสุดอยู่ที่เขตสวนหลวงปริมาณน้ำฝนประมาณ42มิลลิเมตรเลยทีเดียวครับ
4: ค่ะเห็นใจคนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นะคะออกมาอยู่ที่ศูนย์อพยพแล้วก็ศูนย์พักพิงอย่างลาดกระบังแล้วก็ที่ร่มเกล้าอะค่ะก็เรียกได้ว่าบางคนก็ยังติดเกาะอยู่เลยนะคะอยู่ในพื้นที่น้ำก็ยังไม่ลดเลยนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆค่ะแต่ว่าเราคุยกันเรื่องน้ำต่อเนาะเพราะว่าเมื่อสักครู่เราคุยกับอาจารย์รอยนนะคะอาจารย์ก็เสนอเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางการระบายน้ำแล้วก็ระบบอะไรต่างๆบางทีมันมีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกใช้แล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องของคนในเรื่องของการบริหารด้วยนะคะวันนี้คุยกันต่อเลยค่ะเพราะว่ามีอีกหนึ่งท่านมีการโพสต์ Facebook แล้วก็เสนอเรื่องของแนวคิดในการอภิวัตน้ำท่วมประเทศไทยไม่แน่ใจว่าถ้าขยายความนะคะคำว่าอภิวัตน้ำท่วมประเทศไทยเนี่ยจะมองได้จากอะไรบ้างนะคะพูดคุยนะคะกับทางดร.ปลอดประสบสุรสวัสดีนะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะเห็นบอกว่าให้คาถาไว้ถึง12ข้อด้วยกันเลยนะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ครับแต่ขอสรุปครับวิกฤตเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยเรียกว่ามันยิ่งกว่าภัยอุทกภัยต่างๆเพราะว่าหลายคนจมกับน้ำ7วันบ้าง2สัปดาห์บ้างแล้วเนี่ยนะครับท่านห่วงเรื่องของชาวลุ่มเจ้าพระยาหรือว่าลุ่มน้ำแม่กลองหรือลุ่มน้ำเพชรบุรีที่ไหนเนี่ยที่ควรจะเตรียมตัวต่อไปไหมครับ
6: คือเจ้าพยาเนี่ยผมว่าไม่น่ามีอะไรนะ
4: ค
6: ่
4: ะ
6: นะครับดูจากปริมาณน้ำที่นครสวรรค์ก็ดีนะที่ชัยนาทก็ดีหรือที่หน้าบ้านผมก็ดีนะฮะมันก็ปี54เนี่ยเท่าตัวนะครับเพราะนั้นไม่น่ามีอะไรนะไม่น่ามีอะไรค่อนข้างมั่นใจเกิน 80% ด้วยกันโดยซ้ำไปยกเว้นเรื่องเดียวนะฮะพอน้ำสูงกว่านี้นิดๆแล้วก็น้ำทะเลดันขึ้นมาเนี่ยให้ระวังน้ำผุดนะฮะคือในกรุงเทพเนี่ยนะครับมันมีท่อเก่าท่อใหม่ก็เยอะเลยนะฮะแล้วก็อุดบ้างไม่อุดบ้างเนี่ยนะฮะพอน้ำข้างนอกเนี่ยมันสูงนะฮะมันก็ดันเข้าไปนะฮะเข้ามาในบ้านก็มีเข้ามาในห้องน้ำยังมีเลยต้องอย่าลืมนะฮะน้ำเนี่ยสูงแค่เมตรเดียวเนี่ยมันหนักมันมีน้ำหนักเท่ากับ1ตันนะแต่ถ้าเวลามันดันลงไปเนี่ยนะฮะเห็นน้ำ1คิวเนี่ยนะฮะมันมีน้ำหนักกดลงไป1ตันพอกดลงไปแล้วมันต้องหาที่ออกมันไม่ออกในบ้านเราก็นอกนั้นก็ผมว่าไม่มีอะไรนะฮะในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้แม่น้ำแม่กลองนี่นะฮะมีอะไรแน่นะฮะตอนนี้เขาก็ไหลลงไปเรื่อยๆแต่เดิมก็ค่อนข้างจะวิตกมากนะฮะว่าน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิรลงกรณ์เนี่ยมันจะลงมามากนะฮะก็ลงมาในลักษณะที่ค่อนข้างมากแต่ก็ไม่มากแล้วก็ประตูน้ำแม่กลองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะชุดไว้หน่อยๆนะฮะแม่ประตูน้ำที่แม่กลองเนี่ยนะฮะหน้าที่ของเขาก็เหมือนกับประตูน้ำที่ชัยนาทอ่ะนะครับตามท่านหน้าที่เหมือนกันไม่ใช่เป็นเขื่อนนะจะเป็นฝายขนาดใหญ่เขาปล่อยออกมาน่าจะมาสัก2,000-2,200อะไรเนี่ยก็ถือว่ามากแล้วหรอกเขานะฮะเพราะแม่น้ำแม่กลองเนี่ยมันเล็กกว่าน้ำชายาทั้ง4เท่านะเพราะนั้นไอ้เหนือประตูน้ำไปก็แย่แต่ท้ายประตูน้ำเนี่ยก็เนี่ยพวกราชบุรีนะฮะลงมาถึงสมุทรสงสาครอะไรเนี่ยนะฮะก็ยังจะอันตรายต่อไปอีกผมว่าไม่ต่ำกว่า2อาทิตย์นะ
7: โอ้
6: นะฮะ2ไม่น่าจะกว่า2อาทิตย์ก็แต่ว่าดีที่ว่าได้รับการเตือนนะไม่ใช่ผมเตือนนะทุกคนก็เตือนผมก็เตือนอ่ะตอนนี้เขาก็ขนข้าวขนของแล้วก็คณะรัฐมนตรีเขาก็เห็นว่ามีน้ำตีคน2คนเลยนะฮะได้ลงไปก่อนหน้านี้ก็ดูจะพอไหวนะดูจะพอไหวนะครับ นอกนั้นเนี่ยทางตะวันออกเนี่ยนะฮะลุ่มน้ำประจินนครนายกเนี่ยก็ยังท้ายๆน้ำก็ยังเอาเรื่องนะ
8: ใช่ครับ
6: ก็ยังเอาเรื่องนะครับแต่ก็ไม่รุนแรงมากนักนะฮะก็มีการระบายออกเพราะว่าฝนเนี่ยมันจะยังไอ้ที่เตือนๆกันเนี่ยนะผมว่าเราเดี๋ยวค้าเรื่องฝนค้าเรื่องน้ำท่วมมากไปไม่ตกไม่เท่าไหร่หรอกครับวันที่4 5 6เนี่ยผมคิดว่าวันที่11 12 13 14เนี่ยน่ากังวลมากกว่าช่วงวันนี้นะเหตุผลก็คือว่าช่วงนั้นเนี่ยด้วยโมเดลอ่ะมันบอกว่ามันจะมีร่องความกดอากาศเกิดขึ้นอีกนะฮะไอ้โมเดลตัวเนี้ยนะฮะมันเกิดจากการที่มันมีความเย็นจากจีนเนี่ยดันลงมานะครับแล้วก็ความชื้นจากทั้ง2ซีกมหาสมุทรเนี่ยมันยังปะทะกันอยู
4: ่
6: โมเดลก็เลยบอกว่าเอ๊ะไอ้4วันนี้มันอาจจะฝนตกเหมือนครั้งที่แล้วก็ได้นะครับแต่ว่าก็ยังดีนะตรงที่ว่ามันมีเฉพาะความกดอากาศที่ดันไอ้ร่องฝนแต่ว่ามันไม่มีตัว depression นะฮะไม่มีตัวอะไรนะความกดอากาศนะแต่มันจะไม่มีตัวน้ำขึ้นนะฮะช่วงนั้นเนี่ยน้ำทะเลจะขึ้นสูงกว่าวันนี้นะก็ผมว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์แบบเนี้ยนะฮะ
8: ครับก็จะยังไม่ซ้ำเติมพื้นที่ที่ท่วมขังอยู่ณขนาดนี้ให้น้ำมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
6: ไอ้ซ้ำเติมหรือไม่เนี่ยนะฮะเดายากนะฮะเพราะอย่าลืมนะไอ้ร่องเนี่ยนะเวลาร่องฝนเนี่ยเวลามันคล่อมกรุงเทพเนี่ยไม่รู้มันคล่อมตรงไหนอ่ะใช่ไหมฮะนะฮะแล้วถ้ามันทันโทษนะถ้ายามซวยนะมันไปคล่อมตอนเหนือกรุงเทพอ่ะนะฮะแล้วก็มีแฟกเตอร์นะฮะอะไรที่ไปกระตุ้นให้ตกตรงนั้นอ่ะเช่นความร้อนนะของตึกรามแถวๆนั้นอะไรเงี้ยนะฮะอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าดวงใครดวงมันนะฮะแต่ว่าถ้ามองแบบแอปพลายไซด์มากๆเนี่ยนะช่วงนี้แถวๆตอนเหนือกรุงเทพเนี่ยมันมีน้ำท่วมอยู
4: ่
6: ใช่ไหมฮะเมื่อมีน้ำท่วมอยู่เนี่ยอากาศจะเย็นกว่าปกตินะถูกไห
8: ม
6: ฮะเมื่ออากาศเย็นกว่าปกติเนี่ยแต่เดิมเนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันร้อนกว่าปกติมันก็ไปเชื้อชวนฝนมาตกทีนี้ตอนนี้มันเย็นกว่าปกติมันก็ไม่น่าจะไปชวนอะไรมาตกนะคราวนี้ถ้าจะชวนก็ชวนตกกันกลางกรุงอะไรทีนี้แหละคือคุมวกคุมวิทยาอะไรนะที่ผมพูดทางวิชาการนะ
4: ค่ะ
6: ครับ
4: นะคะแต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าอย่างขอไล่ถามนะคะอย่างเรื่องของโซนตะวันออกตอนนี้แช่น้ำนานมากนานกว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยค่ะมีวิธีไหมคะเรื่องของการระบายน้ำให้เร็วขึ้นจะทำอย่างไรได้บ้าง
6: คือตรงนี้นะฮะใครก็รู้ไม่ใช่ลูกนะฮะฝั่งขวาฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยนะฮะมาตะกอนเนี่ยนะเขาเรียกว่าทุ่งหลวงนะฮ
4: ะ
6: ถ้าลงมาต่ำๆมากๆนะฮะเรียกให้ละเอียดหน่อยก็อะไรล่ะหนองนะเป็นหนองทั้งหลังแหล่นะฮะหนองงูเห่าเนี่ยนะฮะชื่อมันก็บอกแล้วแถวนั้นเนี่ยนะฮะผมรู้จักดีเพราะสมัยอยู่กรมประมงเนี่ยนะฮะแถวนั้นเลี้ยงปลาสลิดเยอะแยะมากไปหมดเลยนะฮะแล้วก็เมื่อสัก50-60ปีที่แล้วเนี่ยแถวนั้นเนี่ยโรงงานอยู่ที่นั่นนะฮะโรงงานเนี่ยเพิ่งย้ายไปนะฮะเพราะว่าน้ำท่วมพอไปอยู่โรงงานเยอะนะแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขุดน้ำบาดาลเนี่ยก็ดูดน้ำบาดาลมาใช้ก็มาทำให้แผ่นดินแถวนั้นทรุดนะจุดแรกที่เรารู้ว่าทรุดเนี่ยก็คือที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะยิ่งกว่านั้นเนี่ยมันก็มีการขุดลอกน้ำในปากแม่น้ำเจ้าพระยานะพอขุดลอกไปปุ๊บเนี่ยไอ้ดินโคลนที่อยู่ที่ขอบทะเลนะฮะมันก็ไหลมาลงไปในทะเลไอ้ดินโคลนเนี่ยนะฮะมันก็อยู่ที่ชั้นลึกประมาณ30-50นะฮะของบริเวณที่น้ำท่วมเหล่านี้นะฮะก็ไหลออกไปไอ้ตรงนี้ก็เลยยิ่งลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นกระทะขนาดใหญ่นะฮะเป็นกระทะขนาดใหญ่มากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นประปีตชาติต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับฝนตกตรงนี้ก็ท่วมตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นต้องคิดว่าจะระบายน้ำตรงนี้ได้ยังไงก็อย่างที่คุณถามผมอะนะซึ่งในทางวิศวกรรมเนี่ยมีหลายวิธีมากนะฮะยกตัวอย่างเอาฉบับง่ายๆเลยกันสมมติว่ามีหมู่บ้าน5หมู่บ้านก็แล้วกันนะฮะแล้วทุกหมู่บ้านเนี่ยติดกันทุกหมู่บ้านเนี่ยมีรั้วอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนรั้วคอนกรีตคุณคุยกันได้ไหม
4: ค่ะ
6: ใช่ไหมฮะคุณย่นรั้วคอนกรีตของคุณนะคนละนิดคนละหน่อยนะฮะแล้วก็ทำรั้วคอนกรีตคุณให้แข็งแรงให้เป็นโพลเดอร์คุณก็จะได้ทางระบายน้ำขึ้นมานะฮะ พอเกิดฝนตกขึ้นมาคุณก็ปั๊มน้ำลงมาในทางระบายนี้น้ำนี้นะแล้วก็พยายามทำสโลปของทองทางระบายน้ำนี้ไปเชื่อมต่อกับทางระบายน้ำกลางของหลวง
4: นะ
6: ทางระบายน้ำกลางก็เอาน้ำไป

0: ลงคลองคลองไปลงแม่น้ำมันจะต้องออกมาทั้งเรื่องเนี้ยนะหรือไม่นะก็คือว่าแทนที่จะทำร่วมกันก็ตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันเนี่ยเขาก็เรียกว่าระบบโพลเดอร์นะ POLDER ซึ่งตอนเนี้ยนิคมทั้งหลายแหล่นี่นะฮะอุตสาหกรรมทุกแห่งนี่นะครับทำหมดเมื่อสมัยก่อนโน้นเนี่ยนะฮะดอนเมืองกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ทำปัจจุบันนี้ก็มหาวิทยาลัยเมกิดอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวทช AIT ก็ทำอยู
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: นะพูดสรุปง่ายๆนะครับจุดตรงเนี้ยนะต้องทำโพลเดอร์นะในทางเทคนิคต้องเข้าใจนะแปลว่าอะไร
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวใครตัวมันทำก็ได้ราชการเข้าไปช่วยก็ได้หรือจะเอาแบบผมสมัยก่อนก็ได้ออกคนละครึ่งนะเนี่ยไอ้ที่ผมเล่าเมื่อกี้นะฮะที่เอ่ยชื่อมันเนี่ยออกคนละครึ่งนะรัฐบาลออกครึ่งให้ตัวเองออกครึ่ง
2: ก็น่าสนใจนะครับทีนี้เรื่องของภัยธรรมชาติครั้งนี้บางคนบอกว่าอาจจะเป็นภัยธรรมชาติที่ถ้าเทียบกับภัยการบริหารจัดการน้ำเนี่ยอาจจะหนักกว่าด้วยซ้ำไปครับ
0: คงคงไม่หรอกค่ะคงไม่คงไม่ฮะคงไม่หรอกนะฮะคือครั้งนี้ใช้ใครจะเรียกว่ามหาอุทกภัยก็เรียกได้นะฮะมหาก็แปลว่ามากฮะอุทกก็แปลว่าน้ำภัยก็คือแปลว่าภัยถ้าใครรู้สึกว่ามันมากก็เรียกเข้าไปนะฮะแต่ถ้าไปเทียบกับปี54ไม่ได้นะฮะปี54เนี่ยปริมาณน้ำมากจะมากกว่าปัจจุบันเนี่ยผมว่าประมาณ5เท่านะเท่าตอนนั้นเนี่ยเรากำลังพูดน้ำที่ประมาณ50,000 นะ 50,000 50,000 20,000 2 ล้านนะฮะ2 ล้านลูกบาศก์เมตรเวลานี้เรากำลังพูดกับน้ำแค่500,000มันนอนต่างกันนะฮะแล้วก็พื้นที่น้ำท่วมของคราวที่แล้วเนี่ยผมว่ามันท่วมอยู่ประมาณเอาเป็นไร่ก็ได้นะฮะก็ประมาณสัก4-50ประมาณ40-50 ล้านไร่นะฮะตอนนี้เรากำลังพูดถึงน้ำท่วมอยู่ประมาณล้านไร่นะ
2: โอ้
0: คนนั้นต่างกันนะฮะตะครังโน้นเนี่ยมันท่วมทั้งหมดเนี่ยมันลงทะเลไม่ได้มันท่วมอยู่2 เดือนนะอันนี้เนี่ยนี่เพิ่งท่วมมาได้10 วันซึ่งความจริงไอ้10 วันนี่ผมพูดมาแต่ต้นนะ
1: ค่ะ
0: ท่านชาติก็ขึ้นต้นแค่3 วันนะมาแล้วก็มาเป็น7 วันนี่ก็มาเป็น10 วันนะ
2: ครับก็รอบนี้ท่านมองว่าการที่จะอภิวัตน้ำท่วมผ่าตัดประเทศไทยจะต้องมีเมกะโปรเจกต์ฟัดเวยักษ์หรือเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อจะแก้ปัญหาระยะยาวขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับ
0: คือผมเอาแบบสั้นเร็วๆแล้วกันนะฮะคุณอาจจะมีเวลาไม่ยากคำว่าอภิวัตนี่แปลว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: นะครับในภาษาไทยเนี่ยรุนแรงกว่าปฏิวัติหรือปฏิรูปนะเดี๋ยวต้องเข้าใจคำนี้ก่อนนะที่ผมนำมาใช้นะมี12 ข้อสั้นๆนะข้อที่1นะคือความเชื่อนะคือความเชื่อต้องเปลี่ยนความเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศมีน้ำนะนะต้องอยู่กับน้ำให้ได้นะต้องอยู่กับน้ำให้ได้ย้ำนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามมาโฆษณาชวนเชื่อจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวแรงอย่าไปเชื่อนะนี่ข้อหนึ่งนะความเชื่อข้อสองเนี่ยนะครับพึงให้ความสำคัญกับร่องฝนให้มากเราเนี่ยมีโมเดลนะเกี่ยวกับเรื่องไต้ฝุ่นนะฮะหรือไซโครนนะฮะไต้ฝุ่นก็มาจากมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะไซโครนก็มาจากมหาสมุทรอินเดียนะฮะความองค์ความรู้เราเนี่ยมันจะประกาศกระเดียดไปอย่างเงี้ยแต่ไอ้องค์ความรู้เกี่ยวกับร่องฝนเนี่ยเราไม่ค่อยมีหรือมีน้อยถามว่าทำไมมีน้อยฮะเพราะไอ้ร่องฝนเนี่ยมันเกิดในพื้นที่น้อยมากในโลกนี้นะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่นี้พอมันมีเกิดน้อยมาเราก็ไม่ค่อยได้ศึกษามันแต่นี่ที่มันร่องนี่มันมีในประเทศไทยเนี่ยนะก็เพราะว่ามันเกิดจากลมสอบกัน2 มหาสมุทรแล้วก็ลมจากข้างบนดันลงมาก็คนอื่นเขาไม่มีภูมิประเทศแบบนี้นะครับนี่ต้องเข้าใจนะฮะข้อ3ก็คือว่าอย่ามองข้ามไอ้ภาวะ climate change เป็นอันขาดนะเพราะมันแปรปรวนจนกระทั่งเราป่วยกระบาลนะจนเรางงไปหมดฮะ
1: การ
0: ไม่
1: ถูก
0: climate change เนี่ยมันแปลว่าความชื้นสูงนะนะฮะความชื้นสูงนี่ก็แปลว่าฝนนะนะฮะแล้วเวลามันร้อนนี่นะครับมันดันความชื้นขึ้นสูงพอความช้อนความชื้นขึ้นสูงมันก็จะกลายเป็นฝนก็ตกนะข้อ4เนี่ยนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะเราจะต้องเน้นให้ความสำคัญกับการระบายน้ำมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันเราไม่มีระบบระบายน้ำเรามีแต่ระบบส่งน้ำนะระบบชลประทานนี่เป็นระบบส่งน้ำนะนะฮะเรามีกรมชลประทานดูแลระบบส่งน้ำเพราะนั้นต่อไปนี้มันจะต้องมีระบบระบายน้ำขึ้นมานะฮะแยกออกมาจากระบบ ไม่อย่าเรียกว่าแลกแยกร่วมกับระบบส่งน้ำนะต้องทำด้วยกันนะตอนนี้พอบอกว่าเราจะต้องมีระบบส่งน้ำระบบระบายน้ำเนี่ยนะก็จะต้องมีแผนบริหารจัดการน้ำที่มันคอมพรีเฮนซีฟอะที่ครบวงจรนะทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอะไรเงี้ยนะต้องมีซึ่งมันมีในสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์นะฮะสมัยผมเป็นรองนายกที่ผมดูแลอยู่ตอนนี้มันก็ผมว่ามันไม่ครบวงจรนะฮะมันพันจันเชี่ยวๆอยู่แล้วเนี่ยนะฮะข้อ6นี่นะครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องระบายน้ำน
1: ะ
0: เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบระบายน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าฟลัดเวย
3: ์
0: นะครับนะฟลัดเวย์นะครับซึ่งยังไม่มีนะประเทศไทยจนป่านนี้ก็ยังไม่มีเอโดะนะฮะซึ่งเป็นเมืองเก่าของใต้ของอะไรละโตเกียวเขามีมาเมื่อ400ปีที่แล้วนะอะไรจะประเทศไทยมันจะขนาดนั้นนะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามมีทางน้ำผ่านเมืองสำคัญว่ากันนะฮะที่คุณจะต้องมีบายพาสนะคือทางเบี่ยงน้ำปล่อยน้ำผ่านสุโขทัยได้ไงนะฮะปล่อยให้น้ำผ่านปลายได้ไงนะฮะปล่อยให้น้ำผ่านเชียงรายหรือเชียงใหม่อ่ะได้ยังไงนะครับต้องมีบายพาสนะครับต่อไปก็คือว่าในตัวมันเองเนี่ยนะเราจะนักท่าน NGO ทั้งหลายทั้งเนี่ยนะฮะท่านเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านต้องหยุดค้านในเรื่องของเขาเรียกว่า trans basin diversion คือการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำทันทีที่เราผันน้ำข้ามลุ่มน้ำได้เนี่ยนะฮะมันก็จะมีเราก็จะมีน้ำใช้ตลอดปีแล้วก็ไม่แล้งนะแล้วก็ไม่ท่วมอย่างเช่นตอนนี้นะฮะน้ำเยอะที่ภาคตะวันตกถูกไหมฮะถ้าเราสามารถผันน้ำข้ามลุ่มน้ำได้ถ้าผันไปอีสานเลยรู้แล้วรู้รอดที่ผมพูดนี่นะฮะไม่ใช่พูดส่งเดชนะจีนเนี่ยนะครับเขาทำอย่างที่ผมพูดนะเมื่อ10ปีที่แล้วก็ผันน้ำจากแม่น้ำอย่างเกียงนะครับขึ้นไปโน่นครับขึ้นไปปักกิ่งนะฮะเขาผันยาวนะฮะพันกิโลเมตรนะครับในขณะที่กรุงโรมนะฮะเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วเขาผันน้ำข้ามลุ่มน้ำนะด้วยท่อลอยที่เขาเรียกอะควาดักนะจนกรุงโรมเนี่ยนะสามารถดำรงอยู่นะกลายเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของโลกแล้วประเทศไทยมันเป็นยังไงฮะเขาทำมา 4,000 ปีประเทศไทยยังอะไรอยู่เนี่ยยังเล่นตังเกอยู่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็สามารถผันน้ำถือว่าเอามาจากแม่โขงมาจากสารวินเอามาจากปลายเนี่ยนะฮะก็ได้พูดกันยังไม่ทำสักทีดีแต่พูดไม่ทำนะครับข้อ7นะฮะเราต้องการเขื่อนนะเราต้องการที่เก็บน้ำเอางี้ดีกว่าคนบางคนไม่ชอบให้พูดเรื่องเขื่อนนะฮะที่เก็บน้ำที่จำเป็นที่สุดเนี่ยนะครับแม่น้ำยมอ่ะเป็นแม่น้ำเดียวที่ยังไม่มีที่จะเก็บน้ำอ่ะนะครับแม่น้ำแก่กลางก็ไม่มีแม่น้ำฉี่ก็ไม่มีอย่างน้อยนี่นะครับสามแห่งเนี่ยต้องมีเขื่อนนะครับก็อีกฮะรักNGO อะไรนะค้านเหลือเกินนะฮะเห็นชื่อเขื่อนปั๊บเนี่ยใหม่จะเป็นจะตายให้ได้นะครับต่อไปเนี่ยนะครับเราพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นใช่ไหมฮะมันก็ต้องพูดแล้วใครจะทำอ่ะผมเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้จนเกือบสำเร็จนะถ้าไม่ปฏิวัติสำเร็จไปแล้วนะเราต้องมีกระทรวงน้ำครับ
3: ครับ
0: ต้องมีกระทรวงน้ำนะฮะเอาเรื่องน้ำเนี่ยมารวมกันนะครับเมื่อกี้ก็มีกระทรวงน้ำครับนะครับ
3: คร
0: ับ แล้วก็ต้องมีเมื่อเราพูดเรื่องกรมระบายน้ำเมื่อเราพูดเรื่องการระบายน้ำก็ต้องมีกรมระบายน้ำนะฮะเรามีการพูดเรื่องไอ้การบูรณะแหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องมีกรมบูรณะแหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วเราก็ต้องมีกรมชลประทานนะฮะนะฮะเอาข้อต่อไปจะหมดแล้วนะฮะอย่างมันก็คืออีกอันก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยนะไม่ว่าพรรคไหนอ่ะนะครับคุณจะต้องมีวิชั่นนะฮะเปลี่ยนวิชั่นในการมองสิ่งก่อสร้างหลักของประเทศนะที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ความสำคัญกับใช่ไหมฮะถนนหนทางนะฮะถนนระหว่างเมืองที่เรียกว่ามอเตอร์เวย์ท่าเรือสนามบินรถรางไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่ท่านไม่มองน้ำอ่ะนะว่ามันเป็นปัจจัยที่ต้องการสิ่งก่อสร้างที่เรียกอินฟราสตรัคเจอร
3: ์
0: รัฐบาลคุณยิ่งรักที่ผมเป็นรองนายกเนี่ยอยู่เนี่ยมองเราถึงได้เริ่มกู้เงินนะฮะกู้เงินมาอีก 350,000 รัฐบาลนี้ก็ยังไม่ได้พูดเรื่องนี้และทำท่าจะพูดนะเพราะฉะนั้นผมเชียร์นะครับพูดเลยทำเลยนะครับคุ้มนะดีกว่าปล่อยให้มันแจ้งแบบนี้นะฮะข้อต่อไปก็คือว่าเราต้องยุตินะการถมถนนนะฮะการถมทางน้ำเพื่อให้มาเป็นถนนบ้าบออะไรนะฮะพอเถอะนะครับออกกฎหมายไปเลยนะสั่งห้ามนะครับกรมไหนกระทรวงไหนตั้งงบถมนะครับอย่าไปให้ นะใครมาถมมาแอบถมจับติดคุกรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะครับนะครับข้อหรืออีก2ข้อนะครับข้อ11ก็คือว่าอันนี้ผมเสนอนะแต่ผมไม่เห็นผลจะเสนอเวลานี้เนี่ยนะครับเห็นไหมที่ดินในกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมีที่ดินว่างเปล่าอะแต่ว่าปลูกกล้วยใช่ไหมฮะปลูกอะไรล่ะมะพร้าวเพื่อลดภาษีรัฐบาลก็ประกาศเปรี้ยงไปเลยสิครับกฎหมายก็มีอยู่แล้วในมือใครทำเป็นแก้มลิงรัฐบาลไม่เก็บภาษีอะมาเซ็นสัญญาเป็นแก้มลิงชั่วคราวแล้วขุดเขิดหรือทำเขื่อนรัฐบาลออกตังค์ให้นะฮะสามปีห้าปีก็ว่าไปอ้าวใช่ไหมฮะก็ทีเวลาอยากจะได้ต้นไม้นะฮะได้ออกซิเจนนะดูดคาร์บอนไดออกไซด์โลกร้อนไม่เก็บภาษีได้อ่ะแล้วทำไมน้ำท่วมมารุนแรงกว่าอีกเฉพาะหน้าทำไมไม่ทำอ่ะแค่กระดาษแผ่นเดียวนะเอาเข้าครม.ที่เดียวจบเลยนะถ้าทำอย่างผมว่านะต่อไปจะเห็นแก้มลิงกลางถนนสุขุมวิทอ่ะคุณชูวิทย์จะเป็นคนแรกมั้งที่ทำเพราะแกมีที่อยู่ติดสุขุมวิทเลย
2: ใช่คร
0: ับ ข้อสุดท้ายระบบเตือนภัยนะท่านต้องสังคายนาเป็นการใหญ่เลยนะนะครับไม่ใช่เตือนภัยตอนมันท่วมมาแล้วนะแล้วก็ท่องน้ำออกมาอย่างก็ไม่ใช่เตือนภัยนะแล้วก็ต้องเอาชุมชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมการเตือนภัยเนี่ยมันจะได้ลงในรายละเอียดนะครับไม่ใช่ไปเตือนอะไรนะเรียกว่ากว้างๆนะหลวมๆจะมาแล้วอีก 2-3 วันอะไรเงี้ยนะจะตก 30% 70% อะไรเงี้ยนะอย่างนั้นไม่ได้ฮะอย่างนั้นไม่ได้ก็12ข้อนะฮะที่จริงให้คิดอีกก็หรือให้พูดอีกก็ได้มากกว่านี้เอา12ข้อให้ทำให้ได้ก่อนก็แล้วกัน
1: ได้ค่ะก็เป็นเรื่องของแนวทางในการแก้น้ำท่วมเนาะดีกว่าจะมาพูดกันแบบว่าเป็นปีต่อปีพื้นที่ต่อพื้นที่แบบนี้นะคะก็มองภาพรวมไปเลยเรื่องของการออกแบบระบบบริหารจัดการเป็นแบบเป็นใหม่ทั้งระบบอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ก็ไม่ถึงกับใหม่แล้วนะฮะไอ้ที่ผมพูดเนี่ยนะฮะมันก็เป็นความรู้ซึ่งก็รู้กันอยู
1: ่
0: ใช่ไหมฮะผมก็รู้นะฮะรุ่นหลังกว่าผมก็ต้องรู้รุ่นก่อนผมก็ต้องรู้คนรู้แบบผมมีพอสมควรน
1: ะ
0: แต่ว่าเขาจะอาจจะไม่มีโอกาสมาพูดแบบผมเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีที่ไม่รู้ก็เบาๆหน่อยแล้วกัน
1: ได้ค่ะเพราะว่าเห็นว่ามีติดอีกรายการใช่ไหมคะ
0: อ๋
1: อค่ะได้ค่ะได้ค่ะท่านค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ครับก็เรียกว่าต้องไม่ช้าเรียกว่าต้องรีบตัดสินใจนะครับแล้วก็ต้องเอา12แนวทาง12คาถาของท่านปลอดประสบเอาไปอภิวัตน้ำท่วมจะได้ทำให้คนไทยพ้นจากน้ำท่วมซ้ำแล้วซ้ำเล่าสักทีนะครับคุณเก๋ก็เรียกว่าเป็นไอเดียสุดล้ำเหลือเกินนะสำหรับเอาที่ในพื้นที่กลางกรุงที่ปลูกมะนาวปลูกต้นกล้วยเอามาขุดแล้วก็ทำแก้มลิงซะเลยแล้วก็ให้ทางรัฐบาลยกเว้นภาษีที่ดินให้อันนี้น่าสนใจครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะคุยกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: เอาล ล้วค่ะ 15:36 นะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของงานสำคัญนะคะที่เดี๋ยวกำลังจะเกิดขึ้นนะคะในสัปดาห์ถัดไประหว่าง12แล้วก็18ตุลาคมนี้นะคะก็เป็นเรื่องของไทยอะค่ะจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศด้วยนะคะก็จะมีการจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งพูดถึงเรื่องของความพร้อมนะคะวันนี้ทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องของความพร้อมนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงระบบไฟฟ้าระบบประปาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ไปดูเรื่องของความพร้อมรวมไปถึงมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยนะคะเพื่อที่จะรองรับเรื่องของความเสี่ยงฉุกเฉินทุกด้านแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะแผนเผชิญเหตุเนี่ยมีการรวมเรื่องของกรณีน้ำท่วมเข้าไปด้วยนะคะน้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวการรับมือกับการชุมนุมการประท้วงมาตรฐานสากลอะไรต่างๆนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินของโลกเลยนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยซึ่งขณะนี้ทางรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลกเลยนะคะมีการลงทะเบียนร่วมงานถึง 15,000 คนด้วยกันแล้วก็จากการทดสอบระบบในการซ้อมแผนในการรับมือเนี่ยก็มีความพร้อมค่อนข้างมากเลยคุณเอกนิติให้สัมภาษณ์แบบนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าประชาชนแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลนะคะส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเห็นว่าก็ได้มีการประสานงานร่วมกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะมีการประเมินสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนการกำหนดแผนเผชิญเหตุในเรื่องของการอพยพเคลื่อนย้ายคนทันทีถ้าหากระดับน้ำเนี่ยสูงเกินเกณฑ์ควบคุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดด้วยนะคะซึ่งทาง World Bank หรือ IMF เนี่ยเขาก็แสดงความเข้าใจดีนะว่าภัยธรรมชาติเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากแต่ว่าก็ยังคงเชื่อมั่นนะในเรื่องของศักยภาพในการบริหารจัดการของประเทศไทยอย่างเต็มที่เลยก็เป็นงานใหญ่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะทางคุณเอกนิติเนี่ยยังพูดถึงเรื่องของภาพรวมนะคะผลกระทบจากเศรษฐกิจทางอุทกภัยซึ่งจริงๆเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยมีคนค่อนข้างที่จะพูดน้อยเหมือนกันเนาะนะคะก็ยังไม่ได้มีการประเมินออกมาเรื่องของตัวเลขสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทางคุณเอกนิติเนี่ยมีการประเมินเบื้องต้นนะบอกว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยอาจจะยังไม่มากโดยคาดว่าจะไม่ถึง 0.1% นะคะแล้วก็ไม่กระทบต่อฐานรากหรือโครงสร้างเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศด้วยนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมซึ่งเดี๋ยว12ถึง18ตุลาคมนี้ก็จะเป็นงานใหญ่เลยนะคะที่ไทยเองก็ได้รับเกียรติด้วยนะคะ
2: ก็เรียกว่าท่านเอกนิติก็ยังมั่นใจนะครับว่าน้ำท่วมจะไม่กระทบตัวเลขการเติบโตของ GDP ไทยก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งปีนี้ก็ยังคาดหมายที่จะขยายตัวได้ตามเป้าที่กระทรวงการคลังคาดหมายไว้ก็คือประมาณ 2.0 ถึง 2.5% นะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านดร.เอกนิติยังคงมั่นใจว่า GDP โตตามเป้ามั่นใจรับมือน้ำท่วมไหวอย่างแน่นอนนะครับส่วนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีสุวรรณชวีเมื่อกี้ก็คงได้ฟังท่านปลอบประสบสุรสวัสดีให้คำแนะนำไปแล้ววันนี้จะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภาคครัวเรือนอันนี้คือจะมีวงเงินสนับสนุนประมาณ 75,000 ล้านบาทเพื่อให้ 1,500,000 ครัวเรือนได้เข้าร่วมโครงการอันนี้เข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยมีการลงนามในหนังสือปรับแก้หลักเกณฑ์โครงการสนับสนุนการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภาคครัวเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นว่าขยายขอบเขตครอบคลุมทั้งรูปแบบติดตั้งบนหลังคา on roof บนพื้นดิน on ground แล้วก็บนผิวน้ำ floating อันนี้จะได้แก้ปัญหาข้อจำกัดทางกายภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเปิดทางให้ประชาชนเข้าถึงโครงการได้กว้างขวางขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในต่างจังหวัดที่โครงสร้างหลังคาไม่สามารถรับน้ำหนักแผงโซลาร์เซลล์ขนาด5กิโลวัตต์ได้หรือบ้านเรือนบางหลังมีพื้นผิวมีพื้นที่ดินว่างเปล่านะครับแล้วก็มีบ่อน้ำขนาดใหญ่ จากเดิมที่จำกัดเฉพาะการติดตั้งบนหลังคาเท่านั้นก็อันนี้เองจะได้เป็นทางเลือกให้กับชุมชนในต่างจังหวัดที่อยากจะติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็มาจะร่วมโครงการขายไฟให้กับรัฐบาลด้วยตอนนี้ครับมีการเปิดรับสมัครเบื้องต้นแล้วนะครับเห็นว่า1พฤศจิกายนนี้จะเปิดลงทะเบียนนะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็นช่วงแรกก็คือเป็นช่วงนำร่อง1ล้านครัวเรือน

0: แน่ก่อนอันนี้แน่นอนได้หลังละ 50,000 บาทคุณเก๋ก็ใช้งบประมาณ 50,000 ล้านบาทอันนี้สำหรับครัวเรือนละ 50,000 บาทและจะมีช่วงขยายผลอีก 500,000 ครัวเรือนครับแต่จะให้น้อยลงหน่อยอันนี้วงเงินอยู่ประมาณ 25,000 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น 1,500,000 ครัวเรือนครับที่เรียกว่าใช้เงินกู้เอามาให้กับเปลี่ยนถ่ายพลังงานสู่การสะอาดก็เดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวจะมีการเปิดมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนผ่านแบงก์ออมสินทอสทกสดอกเบี้ยต่ำผ่อนนาน7ปีครับคุณเก๋สนใจติดโซลาร์เซลล์กับเขาไหมครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะก็กำลังดูอยู่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยขยับมาดูเรื่องของสถานการณ์เรื่องของการจัดการสัมภาระเที่ยวบินโดยสารแล้วก็คาร์โก้ของการบินไทยกันบ้างนะคะจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้เนาะก
0: ็คือดัง
1: ใช่ค่ะก็มีสัมภาระตกค้างนะคะแล้วก็มีปัญหานะคะเรื่องของการเลื่อนไฟบินอะไรต่างๆการควบรวมต่างๆค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องเหล่านี้นะคะน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะเพราะว่าอย่างเรื่องของการช่วยเหลือการดำเนินการการตั้งศูนย์อะไรต่างๆที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะระบายสัมภาระตกค้างเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าน่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะเพราะว่าทางคุณพิพัฒน์นะคะรัชกิจประการเองเนี่ยท่านก็ออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสัมภาระที่ตกค้างเนี่ยก็ถือว่ามีการระบายไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ศูนย์ที่มีการตั้งขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็ปิดศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสัมภาระที่ยังเหลืออยู่ได้ส่งต่อไปที่อาคารปฏิบัติการบินนะคะหรือ OPC ของการบินไทยตอนนี้เนี่ยดำเนินการในการตรวจสอบในเรื่องของการคัดแยกการนำส่งผู้โดยสารโดยตรงต่อไปเบื้องต้นนะคะก็เรียกได้ว่าพยายามที่จะติดตามนะคะแล้วก็นำเรื่องของสัมภาระอะไรต่างๆเนี่ยประสานไปถึงมือผู้โดยสารด้วยนะคะก็ดูเหมือนว่าน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติละอย่างทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะในฐานะโฆษกของกระทรวงคมนาคมด้วยนะคะท่านก็ออกมาบอกว่าขนาดนี้เนี่ยสถานการณ์ที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกลับมาให้บริการผู้โดยสารตามปกติแล้วนะคะแล้วก็การให้บริการของสายการบินไทยก็มีการรับแจ้งนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาให้บริการแบบ 100% ละเที่ยวบินอะไรต่างๆนะคะรวมไปถึงการให้บริการต่างๆเนี่ยไม่ได้มีรายงานเรื่องของการยกเลิกเที่ยวบินแล้วส่วนกระเป๋าผู้โดยสารที่ตกค้างก็ตอนนี้เนี่ยขนย้ายกระเป๋าเดินทางไปที่อาคารปฏิบัติการบินบริษัทการบินไทยจำกัดที่สนามบินสุวรรณภูมิหมดแล้วส่วนกระเป๋าผู้โดยสารที่ต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ยังตกค้างอยู่เนี่ยตอนนี้ก็จัดส่งนะคะแล้วก็ต้องรอเที่ยวบินว่าแต่ละเที่ยวบินเนี่ยจะเดินทางไปในประเทศไหนนะคะก็จะมีการจัดส่งไปส่วนการให้บริการที่คลังสินค้าก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคาร์โก้ก็กลับเข้าสู่ระบบการดำเนินการตามปกติแล้วด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วนะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็วุ่นวายเลยทีเดียวค่ะ
0: ก็เรียกว่าปัญหาต่างๆถูกแก้ได้อย่างสำฤทธิ์ผลเพราะว่าได้คุณสำฤทธิ์สำเนียงเข้ามาเป็นรักษาการ CEO ของการบินไทยเพราะว่าหลังจากที่มีการปลดคุณชายเอี่ยมสุริพ้นจาก CEO ของการบินไทยก็อันนี้เองครับเป็นการกู้หน้ากู้วิกฤตโดยเฉพาะเรื่องของกระเป๋าที่ค้างมากถึง 15,000 ใบหลายคนไปเที่ยวเชียงใหม่กลับมาอีกทียังไม่ได้กระเป๋าคืนเลยคุณเก
1: ๋
0: ยังอยู่ที่สุวรรณภูมิอันนี้สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับก็อันนี้เองครับคือความคืบหน้าแล้วก็บทสรุปจากการลงดาบของบอร์ดการบินไทยที่ปลดคุณชายเอี่ยมสิริแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องของการทุจริตต่างๆด้วยเห็นว่ามีการทุจริตจัดซื้อวายเสิร์ฟบนเครื่องบินอีก 860,000 ขวดมูลค่าเกือบพันล้านบาทพ่วงมาด้วยนะครับแม้ว่าทาง CEO อดีต CEO จะชี้แจงว่าปัญหาหลักมาจากภัยธรรมชาติแล้วก็น้ำท่วมแต่ว่าทางบอร์ดการบินไทยก็มองว่าเป็นความล้มเหลวในแผนสำรองและก็การจัดการจนนำมาสู่คำสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ของ CEO การบินไทยก็หลังจากนี้ไปก็คงจะต้องดูมาตรการเยียวยาผู้โดยสารจากผลกระทบของกระเป๋าตกค้างนะครับก็อันนี้เองไม่รู้ว่าจะทำให้หลายๆคนพอจะให้อภัยการบินไทยได้บ้างหรือเปล่าครับคุณเก๋ครับ
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะคุณติ๊กหน่อยคุณผู้ฟังอย่างคุณชายเอี่ยมสิริค่ะอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็น CEO ของบริษัทการบินไทยจำกัดนะคะมหาชนมีการโพสต์ข้อความด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของการออกมาพูดนะคะแล้วก็ชี้แจงนะคะขอทำความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงแล้วก็โพสต์เดือดเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิเสธในเรื่องของการทุจริตจัดซื้อวายของการบินไทยด้วยนะคะอ่ะก็เรียกได้ว่าข้อความที่มีการเขียนเนี่ยบอกว่าปกติเนี่ยผมอ่ะจะเป็นคนไม่ชอบเขียนอะไรลงในโซเชียลนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยต้องขออนุญาตจริงๆใช้พื้นที่ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นบนโซเชียลเรื่องของการซื้อวายเนี่ยกล่าวหาว่าผมล้วงลูกนะคะดึงมาดำเนินการเองแล้วก็ผูกไปถึงเรื่องของทุจริตซึ่งเกิดจากการนำเสนอของสื่อบางคนเนี่ยขอยืนยันตรงนี้นะว่าการทำงานโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อวายเนี่ยมีขั้นตอนขบวนการเป็นไปตามระเบียบอย่างละเอียดถี่ถ้วนสามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็บอกว่าหากแม้ว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยฝ่ายตรวจสอบภายในแล้วก็คณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยก็จะมีหน้าที่ก็จะต้องดำเนินการตลอด41ปีของการทำงานเนี่ยผมไม่เคยมีเรื่องด่างพ้อยเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเลยนะคะก็บอกว่าท่านสื่อเหล่านั้นเนี่ยต้องถามว่าอดีตนะไม่มีแต่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากนั้นจะไม่ทำตอบคือเป็นหน้าที่ของกระบวนการในการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เป็นการที่สื่อเนี่ยมโนไปเอาเองนะคะเรื่องอื่นเนี่ยผมยอมรับฟังได้แต่ว่าถ้าเรื่องของผมทุจริตเนี่ยผมยอมไม่ได้จริงๆนะคะอ่ะก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ล่ะค่ะในการที่จะชี้แจงนะคะบอกว่าเนี่ยทั้งนี้ผมของดเรื่องดราม่าใดๆในพื้นที่ผมโดยเฉพาะถ้อยคำอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่ให้เกียรติแล้วก็ไม่สุภาพนะคะอันนี้เนี่ยก็บอกไว้เลยนะคะบอกว่าถ้าหากเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่รับกระเช้าใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะก็เป็นการโพสต์ล่าสุดนะคะโพสต์เดือดเลยทีเดียวค่ะ
0: ว่าเดี๋ยวให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยนะครับเพราะว่าก็เป็นข้อกล่าวหาเดี๋ยวรอการเปิดข้อมูลของแต่ละฝ่ายที่เรียกว่ายืนยันในความบริสุทธิ์แล้วก็หลักฐานของตัวเองครับพูดถึงเรื่องของการบินวันนี้มีข่าวดีเรื่องของการจัดจราจรทางอากาศสำหรับใครที่เดินทางโดยเครื่องบินวิทยุการบินก็พร้อมในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศช่วงอากาศแปรปรวนแบบนี้ครับก็ในช่วง4ถึง11ตุลาคมนี้ที่ท่านนายกเป็นห่วงก็เลยสั่งการให้ท่านภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับไปติดตามเรื่องของพายุแล้วก็สภาพอากาศแปรปรวนในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดซึ่งมีการกำชับที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดก็เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลให้เตรียมแผนรับมือเชิงรุกประเมินผลกระทบต่อเส้นทางการบินและสนามบินล่วงหน้าจะได้มีการบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงก็จะมีการบูรณาการร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาสนามบินสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เองจะได้เกิดความมั่นใจสำหรับผู้โดยสารที่จะโดยสารทางเครื่องบินเพราะว่าตอนนี้เองท่านกรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยคุณปัญญาชูพานิชก็บอกว่าความพร้อมรองรับมีหมดแล้วครับวางมาตรการรองรับเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งอาจจะส่งผลต่อทัศนวิสัยทางการบินแล้วก็อุปสรรคต่อการบินอันนี้ไม่ต้องห่วงครับวางแผนจะได้เกิดความปลอดภัยและก็คล่องตัวส่วนข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าอากาศแปรปรวนเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นทางสนามบินเองวิทยุการบินเองก็พร้อมรองรับอาจจะต้องบินวนบินรอบินหลบสภาพอากาศหรือเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินสำรองอันนี้ก็พร้อมแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่โดยสารทางเครื่องบินก็ไม่ต้องเป็นห่วงก็มีแผนในการที่จะไปลงสนามบินสำรองหลบสภาพอากาศบินวนบินรอได้ก็อันนี้เองครับคือแนวทางการบริหารความคล่องตัวของการจราจรทางอากาศในช่วงของอากาศแปรปรวนแบบนี้ครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะแล้วก็ฝากไทม์ไลน์จากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้มีข้อมูลนิดนึงนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีการพยากรณ์นะเขาบอกว่าตั้งแต่วันเนี้ยวันที่4ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเนื่องจากความกดอากาศต่ำลงมาแล้วก็รวมไปถึงภาคเหนือตอนบนด้วยนะคะอันนี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังนะคะด้านภาคตะวันออกของภาคเหนืออันนี้ก็จะมีมวลอากาศเย็นเนี่ยขยับไปทางฝั่งตะวันตกด้วยส่วนหลังจากนั้น 5-6 ตุลาคม ฝนที่ตกเนี่ยมันจะไปกระทบภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็กทม.ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งไทม์ไลน์นะคะอย่างส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอันนี้ลดลงนะฝนลดลงนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นจะขยับค่ะจะขยับไปด้านตะวันตกของภาคเหนือรวมไปถึงภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็มีไทม์ไลน์ก็คือวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมจะมีฝนที่ภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ย10ถึง11ตุลาคมก็จะเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงเปลี่ยนฤดูนะจะมีฝนบริเวณภาคกลางกทม.ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้แล้วก็12ถึง14ตุลาคมเนี่ยภาคกลางจะดีขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยจะไปหนักทางภาคใต้แทนค่ะก็เรียกได้ว่าต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งบรรยากาศค่ะคุณติ้งหน่อยบรรยากาศวันนี้เนี่ยมีปรากฏภาพเกี่ยวกับเรื่องของภาพของคุณอนุทินที่ไปอวยพรวันเกิดคุณเนวินเรียบร้อยแล้วนะก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันเกิดของคุณเนวินนะเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะอายุครบ68ปีอย่างที่เมื่อเบรกแรกๆจำได้ว่าคุณติ้งหนุ่ยเนี่ยรายงานไปใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยจะทุกๆปีเนี่ยจะจัดงานแบบว่าใหญ่มากเนาะที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์แต่ว่าปีนี้เนี่ยก็จะมีการจัดแบบว่าสำหรับคนใกล้ชิดแล้วก็ไม่ได้ให้คนไปเยอะมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพิธีอะไรต่างๆเนี่ยที่สืบทอดกันมาเนี่ยยังทำเหมือนเดิมนะอย่างเรื่องของพิธีประกำช้างซึ่งถือว่าเป็นประเพณีสืบทอดของตระกูลชิดชอบมีผู้สื่อข่าวรายงานก็จะมีเรื่องของการผูกข้อไม้ข้อมือใช่ไหมคะหลังเสร็จสิ้นพิธีประกำช้างเนี่ยคุณเนวินก็ผูกข้อมือให้กับคุณอนุทินนะแล้วอวยพรว่ายังไงไหมคะอวยพรว่าให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื่อก่อนจะบอกว่าเป็นอีก2สมัยก็พอโอ้โหเนี่ยพาดหัวข่าวแน่นอนเลยสำหรับภาพบรรยากาศเนี้ยนะคะ
0: ก็มีภาพของคุณอนุทินชาญวีรกูลครับสวมเสื้อเป็นเสื้อประจำทีมสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสีน้ำเงินเข้มส่วนคุณเนวินก็สวมเสื้อสีน้ำเงินแต่ว่าเป็นเชิ้ตแขนสั้นคล้ายๆเสื้อมาห้อมบ้านผมทางเหนือแต่มีป้ายติดอยู่ที่บริเวณกระเป๋าเสื้อว่าคนบุรีรัมย์ชัดเจนแล้วก็คุณเนวินนั้นก็รับสองมือพนมของท่านนายกอนุทินที่น้อมไหว้หลังจากที่คุณเนวินผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็คงจะตบหลังแรงๆแบบคราวก่อนว่าให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศครับที่ได้เห็นหมอช้างชาวกุยใช่ไหมหรือว่าชาวสวยผมก็ไม่แน่ใจครับขออภัยถ้าพูดผิดก็เรียกว่ามีประกำช้างประจำตระกูลเนวินชิดชอบก็เรียกว่าจะเป็นไฮไลท์ทุกปีนะครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีประกำช้างแหมก็ได้ภาพบรรยากาศที่ชื่นมื่นนะ
1: ค่ะ
0: ว่าไหมคุณเก๋เบื่อหรือยังให้เป็นยาวๆได้อีกไหมอีก2สมัยอ่ะรับได้หรือเปล่าน
1: ะคะคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาแล้วกันนะคะปิดท้ายนะคุณติ้งหนุ่ยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นทริปนะคะมูเตออนทัวร์นะคะแกรมแอนด์โกรนะคะปฏิหารล้านนาค่ะเรียกได้ว่าส่งท้ายปีนะสำหรับใครที่กำลังวางแผนจะไปขอพรแล้วก็ไปพักผ่อนกันด้วยนะคะเป็นทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม่ค่ะพ.ศ.2570นะนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศก็จะพาบินตรงไปกับไทยแอร์เอเชียนะคะสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรขอโชคลาภกันกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำนะคะแล้วก็กับพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์ค่ะและยังมีไฮไลท์นะเป็นไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยเพราะว่าอาจารย์คทาเนี่ยจะนำทุกท่านเนี่ยไปร่วมพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพนะคะแล้วก็จะพาไปกราบสักการะพระธาตุหิริบุญชัยด้วยส่งต่อความสุขนะคะก็จะมีกิจกรรมพาไปร่วมเลี้ยงนะคะไอศกรีมให้กับน้องๆที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาที่จังหวัดลำพูนด้วยค่ะนอกจากนี้นะยังมีกิจกรรมนะคะเป็นแบบว่าโอ้โหห้ามพลาดเลยทีเดียวเพราะจะพาไปสูดอากาศเย็นสบายแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆค่ะที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นถนนคนเดินสุดชิคด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปจะมีการ์ล่าดินเนอร์ด้วยมีขันโตกเป็นธีมล้านนานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์คาถานะคะก็จะมาถอดรหัสความปังมาอัพ เกรดดวงชะตารับปีนะคะรับปีใหม่ครบ12นักษัตริย์เลยแล้วก็จะพาไปพักผ่อนแบบว่าสุดแกรมอย่างที่เราบอกนะคะเพราะว่าทริปนี้เนี่ยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นมูเตออนทัวร์แกรมแอนด์โกรนะคะก็จะพาไปพักที่สิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาค่ะทริปนี้นะคุณผู้ฟังวางแผนได้เลยช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเพราะว่าจะเดินทาง27ถึง29พฤศจิกายนนี้นะคะจากราคา 21,999 บาทนะคะแต่ว่าถ้าใครจองที่นั่งเข้ามานะคะวันนี้เนี่ยรับไปเพียงแค่ 20,000 นะคะ999บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าราคานี้เนี่ยจะถึงแค่15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะแล้วทุกๆคนที่ร่วมทริปนี้ทุกคนจะได้รับเหรียญโชคดีค่ะเป็นเหรียญที่เรียกได้ว่าเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์นะคะ12ราศีผ่านพิธีมังคลาภิเษกค่ะที่มีการปลุกเสกนะคะเมื่อวันที่9เดือน9ปี69เป็นไงมงคลมากเลยนะคะก็ผ่านมาจากอาจารย์คาถาชินบัญชรนะคะคุณผู้ฟังนะคะสนใจโปรแกรมนี้เนี่ยสามารถที่จะจองที่นั่งหรือสอบถามโปรแกรมได้เลยนะคะที่เบอร์0814986322 0814986322นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้าไปนะคะสอบถามรายละเอียดก็ได้นะคะก็เพิ่มเพื่อนเข้าไปเป็นแอดไซน์นะคะเม็ดวันเม็ดนะคะ107นะคะอ่ะก็เพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะอ่ะส่วนวันนี้ค่ะ
0: นี่ก็ระมัดระวังนะครับเห็นว่าทางสายไหมลูกเห็บตกแล้วนะครับสำหรับใครจะเดินทางไปสายไหมระวังนิดนึงครับเพราะว่าลูกเห็บแต่ว่าเม็ดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมเคยเห็นลูกเห็บที่บ้านผมอำเภอพร้าวเชียงใหม่ลูกเท่ามะนาวเคยเห็นมาแล้วแต่ว่านี้เม็ดเล็กก็อันนี้คือความแปรปรวนของสภาพอากาศเช่นเดียวกับลาดพร้าว101ที่เพิ่งจะผ่านน้ำท่วมแห้งมาฝนตกลมแรงกิ่งไม้ร่วงกับตาเลยนะครับเรียกว่ามองไม่เห็นทางมอเตอร์ไซค์นี่ต้องจอดเลยนะครับมันขาวโพลไปหมดเลยครับคุณเก๋
1: ใช่ค่ะนะคะวันนี้ยังคงมีฝนตกอีก1วันนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะแล้วก็หมดเวลาของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะคะวันนี้ติ๊งหนุ่ยแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลรัฐบาลหนุนแกล็บอโกนวัตกรรมอาหารไทยจากมอเก็บได้นาน18เดือนไม่งอตู้เย็นและไฟฟ้าส่งต่อ 3,000 กล่องช่วยผู้ประสบภัยร้อยเอกหญิงพัฒดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนการนำงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไทยไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนล่าสุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab Agro 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปกระจายช่วยเหลือผู้ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างเร่งด่วนจุดเด่นของ Grab Agro คือการออกแบบมาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เข้าถึงอาหารและสาธารณูปโภคได้ยากโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อสามารถเก็บรักษาได้นานถึง18เดือนไม่ต้องแช่เย็นขณะที่บรรจุภัณฑ์แยกส่วนข้าวกับข้าวสามารถเปิดรับประทานได้ทันทีจึงเหมาะอย่างยิ่งกับพื้นที่ประสบภัยที่อาจเกิดไฟฟ้าดับการเดินทางไม่สะดวกหรือไม่สามารถประกอบอาหารได้ตามปกติทางนี้ Grab Agro มีอาหารพร้อมรับประทานหลากหลายเมนูที่คุ้นเคยกับคนไทยอาทิข้าวมัสมั่นไก่ข้าวพะแนงไก่ข้าวแกงส้มปลาทูข้าวผัดเผ็ดปลาดุกข้าวไก่กระเทียมข้าวแกงเขียวหวานไก่และข้าวกระเพราไก่โดยผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานอย.และมาตรฐานฮาลาลอำเภอเงาจังหวัดลำปางเกิดลมพายุกระโชกแรงทำให้มีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนนเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ

0: ช่วยเหลือนำเครื่องมือลุยฝนเข้าไปดำเนินการรีบตัดต้นไม้ที่หักโค่นลงเพื่อเร่งเปิดเส้นทางหลังติดขัดนานนับชั่วโมงเจ้าหน้าที่จึงเร่งดำเนินการคาดว่าจะสามารถเก็บกวดและดำเนินการกับต้นไม้ที่หักขวางถนนเพื่อเปิดเส้นทางให้ผ่านไปได้ตามปกติภายในเย็นวันนี้อัศวินวงศ์หนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: เร่งดับไฟป่าไหม้ลามแถบภูเขารัฐแคลิฟอร์เนียเกิดไฟไหม้ป่าลุกลามขยายวงกว้างกินพื้นที่แล้วกว่า 1,000 เอเคอร์หรือประมาณ 2,530 ไร่แถบบริเวณภูเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซานตาคลาริต้าของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐทีมนักดับเพลิงกำลังต่อสู้กับไฟป่าทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศไฟป่าจุดนี้มีชื่อว่าบูเก้ไฟเออร์เริ่มลุกไหม้เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ใกล้กับถนนบูเก้แคนยอนและควอรีในเขตป่าสงวนแห่งชาติแองเจลิสทางการสั่งให้ผู้คนอพยพในพื้นที่รอบข้างแต่ล่าสุดยังไม่มีรายงานความเสียหาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพลังงานกำกับเปลี่ยนท่อน้ำมันพระราม3เร่งตรวจระบบท่อ66กิโลเมตรป้องกันเหตุรั่วซ้ำนางสาวทิติพัชร์โชติชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานติดตามและกำกับการแก้ไขอย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้ตัดเปลี่ยนท่อในช่วงที่พบรอยรั่วทั้งแท่งความยาว14เมตรแล้วขั้นตอนต่อไปจะทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพภายในท่อพร้อมทดสอบความสมบูรณ์และความปลอดภัยของระบบโดยจะยังไม่อนุญาตให้เปิดใช้งานท่อส่งน้ำมันจนกว่าการตรวจสอบและการทดสอบทั้งหมดจะผ่านมาตรฐานความปลอดภัยคาดว่าจะสามารถดำเนินการและกลับมาใช้งานได้ภายในประมาณ1เดือนนอกจากนี้จะนำชิ้นส่วนท่อเดิมบริเวณที่พบรอยรั่วส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตรวจสอบหาสาเหตุว่าเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือความเสื่อมสภาพของท่อโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 สัปดาห์ในอนาคตกระทรวงพลังงานจะผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลระบบขนส่งน้ำมันทางท่อของผู้ประกอบการกับกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ภาครัฐสามารถติดตามข้อมูลได้แบบเรียลไทม์และเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วหากพบความผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด
1: ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์นะคะจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทค่ะในวันอาทิตย์นะคะเวลา4โมงเย็นถึง5โมงเย็นแบบนี้นะคะก็จะพบกับทีมงานจากชัวร์ก่อนแชร์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็อยู่กับแป้งจิรภัทรสุวรรณพันธ์ค่ะ
1: ครับผมโยพีรพลอนุตรสวัสดิ์นะครับแล้วก็เรามาจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ที่มีผู้จัดวนเวียนสับเปลี่ยนกันมานะครับหลายคนเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเนื้อหาที่เราพูดคุยกันก็ยังวนเวียนอยู่เหมือนเดิมนะครับหลายท่านบอกว่าพูดแต่เรื่องเดิมๆนะครับแต่ที่เราพูดเรื่องเดิมๆเนี่ยเพราะว่าเรื่องเดิมๆมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละนะครับนั่นคือเรื่องของความรู้เท่าทันที่เราจะต้องมีความรู้เท่าทันข่าวลวงข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์รวมทั้ง AI นะครับซึ่งเป็น3จุดเน้นใหญ่ๆของชัวร์ก่อนแชร์ในทุกวันนี้นะครับคือเรื่องของข้อมูลปลอมเรื่องของการหลอกลวงและการโจมตีทางไซเบอร์นะครับแล้วก็เรื่องของการรู้เท่าทัน AI ใช้อย่างมีประโยชน์แล้วก็ไม่เดือดร้อนหรือลดความเสี่ยงจากการใช้งาน AI นะครับดังนั้น1 สัปดาห์มี1ชั่วโมงนะครับที่เราพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอที่จะกระตุ้นนะครับเพื่อจะทำให้ทุกท่านที่เป็นผู้ฟัง FM 100.5 แห่งนี้นะครับรวมทั้งผู้ที่ติดตามชัวร์ก่อนแชร์ในช่องทางต่างๆเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ได้รับการเรียนรู้จุดประกายไปด้วยกันนะครับ
2: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีไลฟ์สดนะคะอยู่บนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 นะคะแล้วก็ยังมีไลฟ์อยู่ทาง TikTok ด้วยนะคะคือช่องขึ้นข่าว Mcot News FM 100.5 นะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกับพวกเราได้ก็คือ LINE Official นะคะ @mcotnews ค่ะ
1: ครับนี่คุณโจมิเตอร์ก็ส่งเข้ามาเมื่อกี้นี้เลยนะบอกว่าขนาดพูดเดิมๆเตือนบ่อยๆก็ยังมีคนเป็นเหยื่อทุกวันน้องโยน้องแป้งจริงครับนะคุณธีรพงศ์ส่งเข้ามาตอนก่อนเราเริ่มรายการนะฮะขอให้ทีมงานคลื่นคุณภาพ News Network ทุกท่านและผู้ฟังทุกท่านปลอดภัยจากอุทกภัยภัยพิบัติครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับย
2: ิน
1: ดีเลยครับแล้วก็คุณสุภชัยนะครับก็ส่งข้อมูลเข้ามานะครับทักทายสวัสดีคุณโยคุณกู้คุณแป้งนะวันนี้คุณกู้ไม่มานะครับวันนี้คุณแป้งมาแล้วก็พี่เทียนท่าฉลอมนะฮะถ้าจำไม่ผิดนี่สัปดาห์ที่แล้วพี่เทียนเนี่ยไม่ได้ส่งคำกรมาให้เรานะฮะเพราะว่า
2: อาจจะติดน้ำท่วมอยู่
1: เดาว่าพี่เทียนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือเปล่านะไม่แน่ใจได้รับผลกระทบหรือไม่ได้รับยังไงช่วยส่งอัปเดตความเป็นอยู่มาให้เราเป็นคำกรด้วยแล้วกันนะครับช่วยอธิบายหน่อยนะแต่งกรเล่าเรื่องของพี่เทียนเองหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะพอพูดถึงพี่เทียนแล้วก็อ่านคำกรพี่เทียนดีกว่านะครับชัวร์ก่อนแชร์แลดูช่วยชูชี้สิ่งที่ดีมีฟังยังสร้างสรรค์ข่าวไขข้องเกาะเกี่ยวเหนี่ยวผูกพันใจมุ่งมั่นนั้นแน่แชร์เชี่ยวชาญนะครับก็ต้องรู้จักแชร์และรู้จักไม่แชร์อย่างเหมาะสมนะครับก็จะทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในแบบที่พี่เทียนพูดถึงตรงนี้เลยนะครับตอนนี้พอพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวรอว่าจะมีคำกรสถานการณ์น้ำท่วมมาจากพี่เทียนท่าฉลอมหรือเปล่านะฮะเราก็พูดถึงสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนรอบๆอสมทนี่หน่อยนะฮะคือเราแค่มองไปทางหน้าต่างเนี่ยเราก็หนาวแล้วนะฮะฟ้ามืดแล้วก็ฝนครึ้มแล้วก็มี
2: เสียงฟ้าร้องนี่ทะลุเข้ามาถึงข้างในอาคารเลย
1: ใช่นะฮะแล้วก็พอคุณแป้งบอกเช็คไปทางโซเชียลต่างๆนี่ก็เจอภาพของพายุฝนและน้ำท่วมขังแล้ว
2: ใช่ค่ะอย่างที่ลาดพร้าวก็เห็นว่ามีคนบอกกันมาว่าฝนตกหนักมากแล้วก็มีในเรื่องของต้นไม้ล้มด้วย
1: ครับนะแล้วก็มีเรื่องน้ำท่วมทั้งแบบพึ่งท่วมกับแบบท่วมขังนะครับแล้วก็ท่วมขังก็มีหลายแบบแบบที่ขังแบบไม่เข้าบ้านกับขังแบบอยู่ในบ้านขังอยู่ในบ้านนานๆนะซึ่งกลุ่มที่น้ำท่วมขังเข้ามาในบ้านเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เรามีความเป็นห่วงที่สุดแล้วแหละนะครับก็คือมันอยู่อาศัยได้ยากแล้วหรือแม้จะอยู่ชั้น2ก็ตามนะแต่ว่าถ้าชั้นล่างท่วมแบบนั้นน่ะจะเดินทางอะไรยังไงนะครับซึ่ง หลายๆท่านที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีความคุ้นเคยและมีภูมิคุ้มกันเตรียมความพร้อมมากกว่าคนกรุงเทพเยอะนะครับผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปทำข่าวเมื่อตั้งแต่10กว่าปีกับ20ปีที่ผ่านมาเห็นมาตลอดนะครับว่าคนที่อยู่นอกกรุงเทพนะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีการเตรียมตัวสำหรับน้ำท่วมต่างๆเนี่ยไว้ค่อนข้างพอสมควรเพราะว่าก็น่าจะโดนมาเรื่อยโดนมาเยอะนะครับโดนมาหลายแบบแต่สำหรับคนกรุงเทพเนี่ยรอบนี้ก็คือเรียกว่าเป็นสัญญาณว่าอันนี้ขอให้มันเป็น worst case แล้วกันนะฮะก็คือเป็นกรณีที่แย่ที่สุดอย่าให้มันมีแย่กว่านี้แล้วกันนะครับแต่เราก็ขอได้นะแต่ไม่รู้ว่าเราจะควบคุมมันได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่แต่ละท่านน่าจะต้องเตรียมตัวก็คือการทำให้เรามีความพร้อมที่จะรับมือนะฮะรอบนี้เรารู้แล้วตรงไหนอ่อนแอนะครับรอบนี้เรารู้แล้วตรงไหนต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบไหนนะฮะซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบที่เป็นมันลอยน้ำเป็นเรือได้เลยไหมนะฮะพอน้ำมาก็คือลอยขึ้นเลยนะฮะหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นการที่เราได้เจอได้เห็นนะครับท่านที่เดือดร้อนอยู่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนหนักเลยนะครับเป็นแบบเป็นบทที่หนักนะครับซึ่งเราก็มีความห่วงใยส่วนท่านที่ไม่ได้โดนอะไรนะครับก็ให้ใช้ประโยชน์จากบทเรียนที่เพื่อนๆของเราที่อื่นที่เขาโดนเนี่ยเอามาเป็นบทเรียนด้วยละกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเนื้อเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมด้วย1เรื่องนะครับนั่นคือ
2: ช่วยกันแชร์แฟกชีนะคะช่วยคนถูกไฟดูดในน้ำท่วมค่ะเพราะว่าในช่วงนี้ก็จะเห็นข่าวแบบเกือบทุกวันเลยว่ามีคนถูกไฟดูดนะคะแล้วก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นก็เลยคิดว่านำเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งคนที่อาจจะถูกน้ำท่วมอยู่ในตอนนี้หรือว่าคนที่บ้านไม่ได้น้ำท่วมก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะว่ามันก็จะเป็นความรู้ที่เราจะเก็บไว้ใช้ได้ค่ะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการเตือนภัยนะคะจากตำรวจสอบสวนกลางนะคะให้ระวังแก๊งช่างทิพย์ซ้ำเติมหลังน้ำท่วม
1: ครับและอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับมาพูดคุยกันช่วง 16:35 นะครับเป็นการเตรียมตัวเรียนรู้ใหม่ของมนุษย์ในยุค AI เรื่องนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากครั้งที่แล้วที่เราคุยกันถึงบอกว่า AI มันเรียนรู้ยังไงมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ปริญญาบอกว่า AI ฉลาดก็ฉลาดไปนะครับก็ปล่อยให้มันฉลาดไปแต่ความเดือดร้อนอันเนื่องจากความฉลาดของ AI ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยความเดือดร้อนหลักๆเลยเนี่ยก็คือมนุษย์เรานะครับมนุษย์จะถูกแย่งงานมนุษย์จะถูกแทนที่ด้วย AI ดังนั้นเราจะเรียนรู้มันยังไงเพื่อที่เราจะได้อยู่ในยุคที่ AI มันเก่งและมีหลายคนเอา AI ไปใช้แทนมนุษย์แล้วตัวมนุษย์จริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะเมื่อสักครู่เมื่อเช้าเนี่ยก็ได้มีโซเชียลผ่านตาไปนะฮะมีการเขียนบทความหรือโพสต์เรื่องที่บอกว่านี่จะเป็นมนุษย์ยุคสุดท้ายที่ถูกเลี้ยงโดยมนุษย์อะไรแบบนี้นะครับก็เข้าใจไม่ได้ผมไม่ได้ไปอ่านรายละเอียดนะฮะแต่ว่าเข้าใจว่าคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับAI นี่แหละที่ทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีก็เข้ามามีส่วนดูแลแล้วก็เลี้ยงดูมนุษย์เรานะครับเทคโนโลยีนะฮะสมัยหนึ่งเนี่ยเคยมีคนพูดว่าเลี้ยงลูกด้วยทีวีตอนนี้ก็เลี้ยงลูกด้วยแท็บเล็ตนะครับอนาคตก็ AI เนี่ยก็ต่อคิวอยู่แล้วหลายท่านก็เลี้ยงลูกด้วย AI ไปแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นวันนี้อาจารย์ปริญญาก็คงจะมาเติมให้เราเข้าใจนะครับว่าการเตรียมตัวเรียนรู้ใหม่ของมนุษย์ในยุค AI เนี่ยจะเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับก็หลายๆเรื่องวันนี้พูดคุยกันเข้ามาได้เพิ่มเติมนะครับพี่โจบอกว่าตอนนี้รามอินทรานวมินฟ้าโปร่งก็ยินดีด้วยนะเพราะว่าแถวนั้นก็โดนหนักอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเอาละเราไปที่เรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องช่วยคนถูกไฟดูดในน้ำท่วมเป็นยังไงครับ
2: ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ยังได้รับผลกระทบแล้วก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะบ้านคุณผู้ฟังตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถพิมพ์เข้ามาทักทายพูดคุยกับพวกเราได้ค่ะ
1: ครับ
2: สำหรับบ้านแป้งเองเนี่ยแถวรังสิตลำลูกกาเนี่ยก็ในซอยบ้านเนี่ยก็ยังมีน้ำขังอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกันในช่วงวันแรกๆที่น้ำท่วมก
1: ็มีบ้านเหมือนกัน
2: สัมผัสพื้นในบ้านอยู่เหมือนกันนะคะมาทั้งทางห้องน้ำแล้วก็ทางหน้าบ้านก็เมื่อวานเพิ่งจะได้จัดบ้าน

0: ขัดบ้านกันไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนอกจากทางกรุงเทพทางปทุมธานีเนี่ยก็ยังมีหลายจังหวัดเช่นจังหวัดสระบุรีฉะเชิงเซานะคะพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการลพบุรีสิงห์บุรีเนี่ยหลายพื้นที่ก็ยังต้องอยู่กับน้ำท่วมอยู
1: ่
0: นะคะแล้วเราก็จะเห็นข่าวแป้งลองเซิร์ชหาแบบทุกวันว่ามันมีข่าวเรื่องนี้ไหมก็คือคนถูกไฟดูดในน้ำท่วมเนี่ยมันก็มีข่าวคนถูกไฟดูดที่มีทั้งเสียชีวิตแล้วก็มีทั้งเป็นคลิปที่มีพ่อบ้านคุณพ่อพยายามที่จะเหมือนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่แน่ใจว่าเป็นปั๊มน้ำหรือเปล่าป
1: ั๊
0: มดูดน้ำหรือเปล่านะคะแล้วก็เกิดไฟดูดโชคดีที่มีคนในบ้านมีลูกสาวเนี่ยช่วยที่ดึงปลั๊กออกได้ก็รอดชีวิตแต่ก็เป็นเรื่องที่ยังต้องระวังอยู่นะคะเรื่องของไฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟดูดในบ้านไฟดูดจากเสาไฟข้างนอกหรือว่าลั่วเหล็กอะไรก็ตามนะคะก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่จะได้ฟังก็คือเรื่องของการช่วยคนถูกไฟดูดในน้ำท่วมนะคะเรื่องนี้เนี่ยชัวร์ก่อนแชร์ของเราเนี่ยได้สอบถามกับผู้เชี่ยวชาญถึง2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกก็เป็นอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะคะท่านก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหาลาดกระบังนะคะและอีกท่านนึงก็เป็นพันตำรวจเอกนายแพทย์จุมพศอุรุพงษานะคะท่านก็เป็นหัวหน้างานศัลยกรรมโรงพยาบาลตำรวจนะคะไฟรั่วในน้ำท่วมเนี่ยจะสังเกตได้อย่างไรและเราจะมีวิธีการระวังแล้วก็ช่วยคนถูกไฟดูดในน้ำได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันและกลับมาพูดคุยกันค่ะ
1: ครับผม
2: หากพบคนถูกไฟดูดในน้ำท่วมจะช่วยอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วจะป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้ถูกไฟดูดเวลาน้ำท่วมต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญคุณชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและแพทย์หัวหน้างานศัลยกรรมโรงพยาบาลตำรวจ
3: ไฟดูดปกติเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่ชัดเจนว่าวิ่งไปทางไหนนะครับแต่ในน้ำท่วมเนี่ยเป็นสนามเราใช้คำว่าสนามไฟฟ้านะจะเป็นวงๆแผ่ออกมาคล้ายๆแว่นของหัวหอมนะครับการรั่วใต้น้ำเนี่ยระยะทางก็จะไม่เกินสัก1เมตรเพราะฉะนั้นถ้ามีโลหะที่มีไฟรั่วเนี่ยถ้าเราไม่เดินเข้าไปใกล้ในระยะ1เมตรก็จะลดความเสี่ยงการถูกไฟดูดได
4: ้ดูดในที่แห้งเนี่ยถ้าใช้เวลาไม่นานมันก็จะมีแผลที่ผิวหนังแต่ถ้าเกิดเป็นดูดในที่เปียกเนี่ยอยู่ในอ่างอาบน้ำหรือว่าที่น้ำท่วมเนี่ยความต้านทานที่ผิวหนังของเราจะลดลงไป
3: ความแรงจะโดนมากกว่าเนื่องจากตัวเราเปียกความต้านทานตัวเรามันจะต่ำ
4: มันก็จะทำให้ไฟเนี่ยมันผ่านผิวหนังเข้าไปทำลายอวัยวะภายในได้ง่ายกว่าก็จะทำอันตรายต่อหัวใจใจเต้นผิดปกติหรือหัวใจหยุดเต้นได้ถ้าว่ามือเราจับขาเปียกทางเข้าก็จะเป็นที่มือทางออกก็จะเป็นที่น้ำก็ผ่านหัวใจก็อันตรายเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องเปียกทั้งตัว
2: ดังนั้นถ้าต้องเข้าไปช่วยคนถูกไฟฟ้าดูดในน้ำท่วม
3: การเข้าไปช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดนะครับมีเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อม
2: เริ่มจากการขอความช่วยเหลือ
4: กรณีที่มีหลายคนนะครับเราต้องบอกคนข้างเคียงให้ตามสายด่วนฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็น1669หรือว่า191เพราะว่าเราก็จะต้องไปเผชิญหน้ากับอันตรายด้วย
2: ทำให้พ้นสภาวะอันตราย
4: เราต้องพยายามตัดไฟก่อนแต่ว่าในน้ำท่วมก็พิเศษนิดนึงเพราะว่าที่สาธารณะเราไม่สามารถที่จะตัดกระแสไฟฟ้าได
3: ้การจะหาแหล่งตัดไฟในภาวะไฟดูดในน้ำท่วมเนี่ยมันหาค่อนข้างยากเพราะเราไม่รู้วงจรไฟฟ้ามันเดินยังไงแต่ถ้าเราต้องไปสัมผัสกับผู้ถูกไฟดูดเราถือว่าเขาเป็นแหล่งจ่ายไฟชนิดนึงอยู่แล้ว
4: เราก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยอย่างเช่นไม้ระยะยาวหรือว่าเข็มขัดเอาคนไข้ออกมาจากบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าก่อน
2: ถ้าเดินถ้ายืนต้องให้เท้าชิดกันที่สุด
3: คือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรเข้าไปในสนามไฟฟ้าในรัศมี1เมตรนะครับแต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าเราจะไปต้องไปช่วยคนเนี่ยคือถ้าน้ำมันท่วมมาถึงแถวน่องแถวหัวเข่าแล้วเนี่ยยังไงตัวเราก็ต้องถูกไฟดูดด้วยอยู่แล้วแต่ลดความเจ็บปวดให้น้อยที่สุดก็คือพยายามยืนขาให้ชิดให้แคบที่สุดการเดินเข้าไปต้องเดินขาชิดที่สุดเพื่อให้โดนสนามไฟฟ้าน้อยที่สุดถ้าเรายิ่งเดินขากว้างเท่าไหร่มันก็จะทำให้สนามไฟฟ้าตกข้อมตัวเราแล้วอาจจะวิ่งขึ้นมาผ่านอวัยวะสำคัญในร่างกายเราได้ด้วยแต่ถ้าเรายืนขาชิดเนี่ยสนามมันก็จะแคบการโดนดูดก็จะดูดแค่ช่วงสั้น
4: ๆรีบนำผู้ป่วยที่โดนไฟดูดออกไปในที่ที่ปลอดภัยก่อนก็คือให้ห่างจากกระแสไฟฟ้าหรือว่าถ้าตรงนั้นอยู่ในน้ำลึกที่จะจมน้ำก็เอาออกมาจากน้ำก่อน
3: ใช้เข็มขัดเข้าไปกระตุกตัวคนหรือว่าเกี่ยวตัวคนคล้องผู้ประสบเหตุลากออกมาจากจุดเกิดเหตุสักเมตรนึงนะครับแล้วก็ค่อยอุ้มผู้เกิดเหตุไปปฐมพยาบาลแต่ถ้าเราต้องสัมผัสตัวผู้ที่ถูกไฟดูดในกรณีที่เขายังมีไฟอยู่อยากให้หาผ้าหรือเสื้อเราก็ได้เอามาพันมือเราไว้คืออย่าให้เนื้อเรากับเนื้อเขาไปสัมผัสกันโดยตรงเพราะมันเป็นสื่อนำไฟผ้าเปียกก็ได้ครับเพราะว่าตัวผ้ามันไม่มีประจุอยู่แล้วมันก็จะลดความเจ็บปวดในการสัมผัสถ้าเราไปสัมผัสเขาไม่ใช่เราเจ็บคนเดียวผู้ถูกไฟดูดก็จะเจ็บด้วยแต่ว่าถ้าเราออกมาจากพื้นที่ที่มีสนามไฟฟ้าแล้วสามารถสัมผัสกันได้แล้วก็ปฐมพยาบาลกันได้โดยตรงเลย
2: แพทย์ยังแนะนำวิธีประเมินผู้ป่วย
4: สังเกตอาการ1มีสติหรือเปล่า2ยังหายใจอยู่มั้ย3จับชีพจรดูเน้นที่บริเวณคอนะครับมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ถ้ายังมีชีพจรเต้นยังหายใจอยู่ก็แค่จัดให้เขาอยู่ในท่าที่ปลอดภัยก็คื

0: ่านอนตะแคงแต่ถ้าเกิดสังเกตดูแล้วถ้าไม่มีชีพจรเราก็ช่วยในการ CPR เบื้องต้น
1: สำหรับการป้องกันตัวไม่ให้ถูกไฟดูดในน้ำท่วม
2: อยากเตือนน้องๆเด็กๆที่ต้องเดินกลับบ้านช่วงน้ำท่วมนะครับเสาเหล็กเสาโลหะทุกต้นนะครับให้คิดว่ามันรั่วทุกต้นเลยเพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงระยะ1เมตรจากตัวเสาโลหะทุกชนิดแล้วก็ให้นึกเสมอว่าถ้าเราเสียหลักหรือเพื่อนทำให้เราเซหกล้มอย่าไปจับเสาเหล็กอย่าไปพิงมันเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเราไปจับจะเกิดการล็อกของกล้ามเนื้อ
1: ต้องเลี่ยงวัตถุอันตราย
2: เสาไฟส่องสว่างตู้โทรศัพท์ประตูรั้วบ้านหรือว่ารถเข็นที่เข็นขายของป้ายไฟหน้าร้านไฟสัญญาณก่อสร้างพวกนี้ก็จะมีการเดินไฟไว้เสี่ยงเกิดไฟรั่วได้ค่อนข้างมาก
1: สังเกตฟองอากาศที่น้ำ
2: ฟองอากาศมันจะขึ้นมาคล้ายๆออกซิเจนในตู้ปลานะครับฟองปุดๆเม็ดเล็กๆเป็นลำขึ้นมาเลยแต่ถ้าเป็นพวกสัตว์ใต้น้ำเนี่ยฟองมันจะหายแล้วหยุดหายแล้วหยุดแต่ถ้าฟองจากไฟฟ้าเนี่ยมันจะมาตลอดไม่มีหยุดเลยอันนั้นก็คือลักษณะของโลหะใต้น้ำที่มีการเกิดไฟรั่วขึ้นครับ
1: และหากต้องสัมผัสสิ่งใดใช้หลังมือแตะก่อน
0: ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องสัมผัสโลหะบางอย่างที่อยู่ในน้ำที่ท่วมอย่างเช่นต้องไปเก็บของไปเก็บรถเข็นหมออยากจะให้เราใช้หลังมือสัมผัสกับโลหะนั้นก่อนถ้ามันมีไฟดูดหลังมือเราจะถอยออกมาโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดเราใช้ฝ่ามือจับเข้าไปกล้ามเนื้อฝั่งฝ่ามือเนี่ยมันจะหดรั้นแล้วมันก็จะจับแล้วคราวนี้เราไม่สามารถที่จะปล่อยได้ทำให้ไฟฟ้าจะเข้าตัวเรานานขึ้นแล้วก็ไม่สามารถปล่อยได้เอง
1: ป้องกันตัวอย่างเข้าใจและช่วยเหลืออย่างปลอดภัยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
3: ์ชัวร์ก่อนแชร์อย่ารีบแชร์ถ้าคุณยังไม่ชัวร์นะคะ
1: ครับนั่นคือเรื่องของไฟดูดกับเรื่องน้ำท่วมนะครับ
4: ค่ะหลักการที่อาจารย์ได้ให้ไว้สั้นๆก็คือให้เราเนี่ยสังเกตฟองอากาศที่เป็นสัญญาณของไฟรั่วนะคะถ้ากังวลว่าจะสังเกตไม่ได้คือกลัวว่าจะแยกไม่ออกระหว่างเป็นฟองอากาศจากสัตว์น้ำหรือฟองอากาศจากไฟรั่วเนี่ยอาจารย์เขาก็บอกเลยว่าก็ให้คิดว่าไฟมันรั่ว
1: คิดไปก่อนเลยว่าไฟรั่วนี่แหละไม่ต้องพยายามไปแยกว่าเอ๊ะก้มลงไปดูว่ามันมีปลาอยู่หรือเปล่าอะไรอย่าง
4: เ
1: ง
4: ี้ยก็คือเน้นว่าให้เดินห่างจากเสาไฟรั้วเหล็กรั้วโลหะเน้นให้เดินห่างสัก1เมตรนะคะแล้วก็อย่าไปจับ
1: อ
4: ันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยระวังตัวเราได้นะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเราจะไปต้องจับสิ่งของบางอย่างเช่นเราต้องไปเก็บบ้านหรือเราต้องไปจับรั้วเนี่ยลองใช้มือเนี่ยสัมผัสกับราวเหล็กหรือโลหะก่อนว่าเอ๊ะมันจะมีไฟรั่วไหมถ้าเกิดว่าไม่มีไฟรั่วเนี่ยมือเราก็จะเด้งกลับ
1: ใช่ต้องใช้หลังมือนะ
4: ถ้าเราใช้แบบทั้งมือแบบเหมือนเวลาเราจับของธรรมดาเนี่ย
1: ใช่ครับ
4: มันก็จะดูดติดกับรั้วเหล็กเราเหล็กนั้นเลยทำให้เราเนี่ยถูกไฟดูด
1: กำเข้าไปถ้าเราใช้หน้ามือก็คือจะกำเข้าไปดังนั้นเราต้องใช้หลังมือตรงที่มันเราไม่ได้ใช้อะนะก็คือตรงหลังมือนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้หน้ามือจับเหมือนจับของปกติเนี่ยโอ้เรียบร้อยเลยดังนั้นหนึ่งในทักษะที่ต้องมาเลยช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็คือการใช้หลังมือให้เยอะหน่อยให้ชินนะครับใช้หลังมือให้ชิน
4: แล้วก็ในเรื่องของการเดินอาจารย์ก็เน้นว่าให้เดินขาชิดกันนะคะก็จะช่วยได้สำหรับการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟดูดในน้ำท่วมเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปว่าอาจจะต้องโทรหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่า1669ก่อนแล้วก็ต้องมีการตัดไฟแต่ว่าในกรณีน้ำท่วมเนี่ยทุกคนก็รู้กันดีว่าความช่วยเหลือมันอาจจะมาอย่างยากลำบากแล้วก็ใช้เวลานิดนึงดังนั้นเนี่ยการที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยตนเองเนี่ยอาจจะต้องบอกใครหลายๆคนไว้ก่อนรอบตัวแล้วเราก็ต้องหาสื่อกลางที่จะไว้สำหรับแบบช่วยให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยคนเจ็บได้ก็คือเน้นการไม่สัมผัสตัวกันโดยตรงอย่างที่อาจารย์แนะนำอาจจะใช้เข็มขัดหรือว่าใช้ไม้หรืออะไรก็ตามเนี่ยไปกระตุกตัวผู้ที่ถูกไฟดูดออกมาให้ห่างจากรั้วเหล็กหรือว่าเสาประมาณ1เมตรก็จะพ้นจากระยะไฟที่รั่วได้นะคะแล้วก็ประเมินอาการแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลต่อไปนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ได้ให้คำแนะนำไว
1: ้ครับอาจารย์ดุสิตเองก็บอกนะบางทีเนี่ยเราพูดถึงนอกจากเสาเหล็กเสาจราจรอะไรที่เป็นเหล็กเนี่ยเราต้องพยายามสังเกตนะครับและให้คิดไว้เสมอว่าอะไรที่มันเป็นเหล็กและแช่น้ำอยู่มีไฟรั่วตลอดคิดไว้ก่อนเลยนะครับกำลังจะข้ามถนนเห็นเสาจราจรอย่าคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวน้ำมันแรงเอามือไปจับดีกว่า
4: เดี๋ยวเสียหลัก
1: หรือว่ากำลังรอรถเมย์อยู่เห็นเสาที่เสาศาลาที่เป็นที่พักรถเมย์เอาตรงนั้นมันเป็นถ้ามันเป็นเหล็กเนี่ยเลี่ยงเลยนะครับอย่าไปจับสังกะสีเป็นกำแพงสังกะสีเดินผ่านริมรั้วเมื่อยแล้วไปพิงซะหน่อยนึงไม่ได้นะครับ หรือแม้แต่ในบ้านนะอาจารย์ดุสิตเล่าให้ฟังว่าในช่วงที่มีเหตุน้ำท่วมอยุธยานะครับไฟดูดเนื่องจากจับตู้เอกสารในบ้านนะครับก็คือไฟรั่วลงตู้เอกสารแล้วก็เอามือจับก็คือได้รับความบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มีความระมัดระวังไว้ก่อนอะไรที่มันเป็นโลหะก็คือมันอาจจะมีไฟรั่วมาตรงไหนก็ได้นะครับห่างๆเข้าไว้คิดไว้ก่อนว่าตรงนั้นมีไฟรั่วนะครับจะปลอดภัยมากกว่าแล้วก็การที่ในช่วงนี้นะครับการที่ในช่วงนี้เนี่ยมีไฟอาจจะมีน้ำท่วมเข้ามาถึงชั้นหนึ่งนะครับบางคนก็บอกเออทำไมการไฟฟ้าเขาไม่ตัดไฟล่ะเดี๋ยวก็ไฟดูดหรอกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากจะชวนคิดเหมือนกันว่าระหว่างปล่อยไฟมากับตัดไฟเนี่ยอันไหนประชาชนจะเดือดร้อนกว่ากันใช่ไหมสมมุติว่าในหมู่บ้านของคุณแป้งเนี่ยต้องตัดไฟหมดเลยอันนี้น่าจะเดือดร้อนหนักเลย
4: ก็มีความเดือดร้อนอยู่เหมือนกันเพราะว่าวันแรกที่บ้านแป้งน้ำท่วมเนี่ยก็คือมีไฟช็อตนิดหน่อยที่บ้านทำให้เบเกอร์ใช่แล้วก็พอไฟดับตอนนั้นยังไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะคะก็เลยไฟก็ยังดับอยู่อย่างนั้นก็เก็บของยากลำบากนิดนึง
1: นะครับดังนั้นอีกหนึ่งอย่างที่เราควรจะต้องเข้าใจเลยนะฮะสำหรับคนกรุงเทพที่อาจจะประสบการณ์น้อยกว่าคนต่างจังหวัดในเรื่องของการที่มีน้ำท่วมเนี่ยก็คือบ้านเราเนี่ยจะต้องพร้อมให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้แม้น้ำท่วมบ้านนะท่วมชั้นหนึ่งไปเลยเนี่ยชั้น2ยังต้องใช้ได้เพราะฉะนั้นระบบไฟเนี่ยก็จะมีการออกแบบให้มีการตัดเวลาตัดไฟก็ตัดแยกชั้นชั้น1ตัดสับสวิตช์ตัดเอาเบรกเกอร์ลงนะครับแล้วชั้น2ก็ยังใช้ไฟได้นะครับหรือแม้แต่บางทีชั้น1เนี่ยอาจจะต้องแบ่งเป็น2ชั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าบางทีน้ำท่วมบ้านเนี่ยบางทีท่วมชั้น1แต่ท่วมอาจจะท่วมประมาณเข่านะแล้วปลั๊กไฟอยู่ไหนฮะก็อยู่ที่พื้นนี่แหละใช่ไหมบางปลั๊กไฟเนี่ยปลั๊กไฟบางบ้านเนี่ยโดยเฉพาะบ้านที่สร้างมานานแล้วเนี่ยปลั๊กไฟจะอยู่ใกล้พื้นเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะโดนไฟโดนน้ำท่วมไปได้นะครับหลายบ้านก็เลยมีปลั๊กไฟเนี่ยอยู่สูงขึ้นอยู่ประมาณกลางบ้าน
4: ใช่บ้านแป้งก็ด้วยนะคะตั้งแต่ปี54มานี่ก
1: ็
4: ขยับปลั๊กไฟขึ้นมาเหมือนกัน
1: ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยการเผื่อไว้แบบนี้แหละจะเป็นส่วนที่ทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้และก็ผมเชื่อว่าถ้าถามทุกๆคนเนี่ยก็คงจะตอบว่าการไฟฟ้าปล่อยไฟมาเถอะนะครับแต่ว่าเราแต่ละท่านน่ะก็จะต้องระวังตัวเองนะครับจะไปโทษเขาว่าเขาปล่อยไฟมาแล้วเราโดนไฟดูดในบ้านเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่แต่ละท่านเนี่ยต้องแบบจัดการให้ดี
4: แล้วก็มีคอมเมนต์จากคุณนพรนะคะเขาก็บอกว่าตู้ไฟที่เป็นป้ายหน้าร้านแบบล้อรถเข็นก็น่ากลัวมากครับ
1: ใช่เลยใช่เลย
4: อาจจะเดินสายไฟเก็บสายไฟไม่ดีแล้วก็เวลาน้ำท่วมตู้เนี่ยก็แช่น้ำแบบนั้นไฟก็รั่วลงน้ำ
1: ครับหรือแม้แต่ปั๊มน้ำนะครับเครื่องสูบน้ำเครื่องฉีดน้ำอ่
4: ะ
1: อาจารย์ดุสิตเนี่ยจะย้ำประจำผมจัดรายการอาจารย์นะเครื่องที่ฉีดพื้นอ่ะให้มันพื้นสะอาดนะครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยบางรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นที่เขาไม่ได้ทำฉนวนห่อหุ้มตัวเครื่องไว้แล้วมันเป็นโลหะเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ย เครื่องนั้นเนี่ยใช้แล้วเนี่ยก็อาจจะโดนไฟดูดจากเครื่องนั้นได้เหมือนกันเหมือนกับเครื่องปั๊มน้ำหรือเครื่องสูบน้ำที่เป็นเครื่องสูบน้ำแบบที่มันเรามือเราต้องสัมผัสโลหะที่อยู่บนตัวมอเตอร์อันเนี้ยจะมีโอกาสเหมือนกันที่จะเกิดไฟรั่วเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ว่าช่วงน้ำท่วมช่วงน้ำท่วมถึงช่วงน้ำลดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ขอให้เผื่อไว้ก่อนแล้วกันว่ามันอาจจะชำรุดนะครับแล้วก็ต้องจัดการดีๆปกป้องตัวเองดีๆนะครับเผื่อไว้ก่อนเลยนะครับคุณเทียนท่าฉลอมส่งคำกรมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่ถามไปบอกว่าคุณเทียนท่าฉลอมสัปดาห์ที่แล้วหายไปไหนนะครับตอนนี้ได้คำตอบแล้วแล้วก็ส่งความห่วงใยแล้วกันนะครับคุณเทียนท่าฉลอมตอบมาบอกว่าน้ำมากฝากให้คิดจิตตกต่ำน้ำสีดำย้ำเน่าเหงาแน่นอนไฟดับกับไม่ดีชี้เดือดร้อนใจสะท้อนร้อนรน คน

0: แฟลตคลองจัน
1: โอ้นี่ก็ยังน้ำท่วม
0: อันนี้คือโอ้โหเรียกว่าเป็นจุดใหญ่เลยนะฮะคุณเทียนท่าฉลอมส่งกำลังใจนะครับขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปยังไงดูแลตัวเองนะครับโดยเฉพาะน้ำที่บอกว่าน้ำเน่าเหงาแน่นอนเนี่ยนะครับคือน้ำเป็นสีดำแล้วเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องเชื้อโรคอะไรต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมแล้วกันนะครับขอให้หลายๆอย่างคลี่คลายโดยเร็วนะครับแล้วก็พวกเราก็เชื่อว่าผู้ฟังทุกคนได้ยินคำกลอนได้ฟังคำกลอนเพราะจากคุณเทียนท่าฉลอมมาตลอดนะฮะก็ส่งกำลังใจไปถึงคุณเทียนด้วยละกันนะครับคุณมดนะครับส่งเข้ามาบอกว่า เราพูดถึงว่าเราเตือนภัยซ้ำๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเตือนเรื่องคำเตือนจาก CIB ในช่วงหลังด้วยนะครับก็การเตือนภัยซ้ำๆเนี่ยดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะที่เตือนบ่อยๆนะครับเพราะมิตรก็ยังไม่หยุดแถมมาหลายรูปแบบด้วยใช่เลยนะครับนั่นคือความตั้งใจของเราเพราะว่าจริงๆมีงานวิจัยในต่างประเทศเลยนะคุณแป้งที่บอกว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่ทันระวังไปแล้วหรือถ้าเราเชื่อผิดๆไปแล้วเนี่ยวิธีเดียวเลยที่จะช่วยปกป้องได้ช่วยแก้ปัญหาได้ก็คือต้องเตือนกันบ่อยๆเตือนกันซ้ำๆนะครับดังนั้นการเตือนกันซ้ำๆเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสสำหรับคนที่ยังไม่ได้ยินนะครับส่วนคนที่ได้ยินเราอยู่เรื่อยๆนะเราก็พยายามจะหาการเตือนเรื่องเดิมๆในรูปแบบใหม่ๆมาให้ทุกๆท่านนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายมันก็คือการเตือนเรื่องเดิมๆให้ตั้งคำถามให้สงสัยให้ยืนยันตัวตนให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยยิ่งสภาวะเศรษฐกิจยากลำบากเนี่ยอาจจะมีหลายคนเลือกวิธีที่ไม่ถูกต้องในการมาหลอกลวงคนอื่นๆเพื่อหารายได้ให้ตัวเองก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้าจะกลับไปคุยกันเรื่องของ AI โดยเฉพาะการใช้ AI การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันให้ทันในยุค AI เนี่ยจะต้องเป็นยังไงกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Big End
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Big End
0: ช่วงนี้นะครับเราจะได้คุยกันเรื่องของ AI นะครับ AI เนี่ยเป็นสิ่งที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเรามาประมาณนึงแล้วนะคุณแป้งใช้ AI ไหม
1: ตอนนี้ก็มีใช้อยู่บ้างค่ะ
0: นะครับคือหลายท่านเนี่ยฟังอาจารย์ปริญญาบอกว่าใช้เลยนะครับก็รวมทั้งบางท่านก็ไปลองใช้ AI แบบฟรีต่างๆหรือ AI ของในโครงการของรัฐบาลหรืออะไรก็ตามนะครับAI เนี่ยมันมีลักษณะที่ผิดปกติ ผิดปกติหมายความว่าไม่ใช่ในเชิงไม่ดีนะฮะแต่ว่ามันแปลกกว่าคนอื่นผมเองเนี่ยทำข่าว IT มานานนะครับ20กว่าปีแล้วนะครับที่ติดตามข่าวเทคโนโลยีเนี่ย AI เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากๆนะครับเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆจนทำให้แม้แต่วิธีการรายงานข่าวหรือการทำข่าวแบบเดิมๆเนี่ยมันอาจจะใช้การได้ยากหรือใช้การไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นรวดเร็วทีนี้พอความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วเนี่ยเมื่อมันส่งผลกระทบมันอาจจะทำให้หลายวงการและหลายคนเนี่ย เกิดภาวะที่เรียกว่าเตรียมรับไม่ทันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายท่านเนี่ยกำลังกังวลอยู่นะครับเราค้นพบอยู่แล้วนะฮะว่า AI เนี่ยมันสามารถจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานต่างๆได้นะครับ AI เข้ามาทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นนะครับบางคนนี่บ่นเลยนะบอกว่าพอมี AI เนี่ยได้งานเท่าเดิมแต่ว่าคนทำงานเนี่ยสบายขึ้นหรือบางคนก็บอกว่า AI เนี่ยพอมีแล้วเดือดร้อนเลยเพราะว่าถูกคาดหวังว่างานจะต้องออกมามากขึ้นนะฮะจริงๆองค์กรที่ใช้งาน AI นะครับแล้วก็เปิดให้ผู้ทำงานเนี่ยใช้งาน AI เนี่ยก็จะต้องมีวิธีจัดการด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ปริญญาเองก็เตือนถึงเรื่องขององค์กรที่เปิดให้ใช้งาน AI ว่าองค์กรเนี่ยจะต้องมีการจัดการนะจะต้องมีนโยบายเรื่องของการใช้งาน AI ด้วยเช่นคนทำงานอาจจะต้องแยกว่า AI ที่ใช้ในชีวิตประจำวันกับ AI ที่ใช้ในงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นคนละเรื่องนะครับถือเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันเพราะว่าเรื่องที่ถามเข้าไปใน AI บางครั้งมันอาจจะมีโอกาสหลุดออกไปในบางรูปแบบก็เป็นไปได้นะครับและถ้าข้อมูลที่หลุดออกไปมันกลายเป็นข้อมูลที่สำคัญคือมันเป็นข้อมูลสำคัญที่หลุดออกไปเนี่ยบางครั้งอาจจะสร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบเช่นเรื่องความลับของบริษัทเรื่องความลับของตัวเองนะครับความลับส่วนตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านแม้เข้ามาใช้และเริ่มต้นใช้ AI แล้วนะครับก็จะต้องมีความระมัดระวังในการใช้งานด้วยและไม่เพียงแต่ระมัดระวังในการใช้งานนะครับก็จะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการใช้มันเพื่อสร้างผลงานบางอย่างแล้วสร้างความเดือดร้อนต่างๆด้วยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่หมวดใหญ่เลยที่เราก็จะต้องระวังมากๆในยุค AI นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยความเก่งของ AI มันอาจจะมาแทนที่หลายๆส่วนโดยเฉพาะการทำงานของมนุษย์เนี่ยดังนั้นมนุษย์ในยุคที่ผ่านมาเราเรียนรู้กันแบบนึงนะครับเราก็ถูก AI แทนที่กันไปหลายตำแหน่งดังนั้นมนุษย์ในยุคนี้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้กันยังไงนะครับที่จะทำให้เราไม่เดือดร้อนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปอัปเดตกันนะครับโดยพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Asis Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดอาจารย์อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีคุณโยครับ
0: ครับมีผมโยกับคุณแป้งนะครับอาจารย์
4: คุณแป้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีฟังครับสวัสดีตอนเย็นครับ
0: ครับผมอาจารย์ครับเรื่องของการเรียนรู้ในยุค AI เนี่ยอาจารย์ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนจะบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าคิดน่าเป็นห่วงและน่าเตรียมตัวมากๆมนุษย์ในยุคใหม่มนุษย์ในยุคนี้เนี่ยฮะที่เป็นยุค AI เข้ามาเริ่มแทนที่จะต้องเรียนรู้ยังไงครับอาจารย์
4: คือถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้เราอะเราต้องรู้ก่อนว่า AI มันเรียนรู้ยังไงก่อน
0: ครับ
4: ถ้าเรารู้ว่า AI มันเรียนรู้ไงเราถึงค่อยมาเปรียบเทียบกับมนุษย์ว่ามนุษย์เรียนรู้ยังไงถูกไหม
0: ครับ
4: ไม่เหมือนงี้ทุกอย่างง่ายๆเราเรียนรู้เราบวกเลขยังไงแล้วเรารู้เครื่องเลขมันทำยังไงถึงจะบวกเลขมาเท่าเราได้มันต้องอยู่ที่การคำนวณถูกปะ
0: ครับ
4: มัน AI มันก็เหมือนเครื่องคิดเลขพอเราใช้มันจนชินเราไม่อยากแค่บวกเลขเองแล้วอะแล้วที่หลายมหาลัยเนี่ยก็จะเอาพวกฟาวเดชั่นออกเช่นแคลคูลัสอะไรเงี้ยไม่เรียนละ
0: ครับเพราะว่าใช้เครื่องได้
4: เลยอะไรเงี้ยใช่แต่จริงๆอันนี้มันไปผิดทาง
0: อ๋อเหรอครับครับ
4: ใช่เพราะว่าการที่เราจะต่อกรกับมันเลยจะเข้าใจมันได้เนี่ยเราต้องรู้พื้นฐานมันก่อนรู้ฟาวเดชั่นมันก่อนถ ถ้าเราไม่รู้ฟาวเดชั่นมันเราก็จะไม่รู้อะไรเลยเข้าใจหลักการนะเอางี้สรุปง่ายๆเราต้องเปลี่ยนจากการที่เราเนี่ยจะเรียนเพื่อให้ได้องค์ความรู
0: ้
4: ช่วงที่คุณโยจบมาหลายปีเป็น10ปีแล้วใช่ไหม
0: ครับ20ปีแล้วครับท่าน
4: ผมจบปี2532นี่มัน2559องค์กี่ปีอ่ะ
0: ครับก
4: ็คุณโยว่าองค์ความรู้และการสะสมความรู้ของผมอะผมสะสมความรู้ในมหาลัยมา4ปีใช่ป่ะ
0: ใช่ครับ
4: ไปเรียนโทอีก2ปีด็อกเตอร์อีก3ปีอะไรเงี้ย
0: อ
4: ันนี้ผมคิดดีภาษาก็ไม่เป็นไรก็คือเรารับคนที่มีประสบการณ์เยอะมาเนี่ยพอเขามีสะสมความรู้ถูกไหม
0: ครับ
4: กว่าผมจะเก่งผมรู้ถ้าคุณโยถ้าผมทำงานกันมาเนี่ยมันนานถูกป่ะ
0: ใช่ครับ
4: แต่กำลังจะบอกว่าจากนี้ไปมันไม่มีความหมายแล้วถ้ายังคิดอย่างนี้อยู่คือตายอย่างเดียว
0: คือเราคิดว่าเรา
4: เอไอเนี่ย
0: คิดว่าเรามีประสบการณ์กว่าเนี่ยไม่ได้
4: ใช่เรามีประสบการณ์กว่าเด็กจบใหม่สู้เราไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่จริงเด็กจบใหม่เขามีเอไอเนี่ยเขามีประสบการณ์แบบทะลุเราไปอีกอ่ะเหมือนเขาทำงานมา70ปีแล้ว100ปีแล้วเงี้ย
0: ครับ
4: เขามีเอไอข้างกายเขาเนี่ยออกป่ะคือสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มาเรียนรู้มาจำหมดผมเคยเล่าให้โยฟังว่าตอนนี้พวกร้านหนังสือต่างๆอย่างที่ปารีสเนี่ยริมแม่น้ำแซนมันจะมีร้านขายหนังสือใช่ไหม
0: คร
4: ับ มันไปไล่กว้านซื้อหนังสือเนี่ยทั้งหมดเลยมาซื้อแหลกเลยแล้วมันก็เอามาสแกนแล้วอ่านแล้วมันเผาทิ้งหมดเลยคือมันต้องการเอาองค์ความรู้ของห้องสมุดทุกเล่มในห้องในเนี่ยโลกใบนี
0: ้
4: แล้วก็เว็บทุกเว็บที่อยู่ในโลกเนี่ยไปเก็บไว้ในองค์ความรู้มันแล้วมันก็จัดความรู้มันเพราะนั้นถ้าเราจะเรียนรู้แบบให้ลูกศิษย์เรามีองค์ความรู้นี่เราไปผิดทางเพราะองค์ความรู้ทันกันหมดแล้วนึกออกไห
0: ม
4: เหมือนเด็กปีหนึ่งมาอยู่เทอมหนึ่งกับเด็กปีสี่อยู่เทอมสี่เนี่ยมันไม่แมทเทอร์แล้วหรือว่าผมจบมา30ปีเนี่ยกับเด็กจบใหม่มันไม่แมทเทอร์แล้วเพราะความรู้เท่ากันเข้าใจปะ
0: ครับคำว่า
4: ถ้าเราเรียนแบบ
0: คำว่าองค์ความรู้เนี่ยก็คือหมายถึงเช่น
4: องค์ความรู้คือถามแล้วก็ตอบถามว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรแล้วมันตอบออกมาเนี่ย
0: ไอสิ่งที่เราต้องจำทั้งหลายไอสิ่งที่เราต้องรู้ทั้งหลาย
4: เราเรียนเราสอนให้จำไม่ได้สอนให้หาคำตอบไม่ได้แล้ว
0: ครับ
4: ถ้าสอนอย่างนั้นตอบเดียวเราไปผิดทางเราจะต้องสอนให้เราต้องสอนให้ตั้งคำถาม
0: โอ้ให้ตั้งคำถามให้เป็นคร
4: ับให้ตั้งคำถามแทนที่จะบอกว่าคำตอบคืออะไรก็ฝึกถามใหม่ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทำไมมันตอบอย่างเงี้ยมันมีหลักฐานอะไรมันมีคำตอบอื่นไหมเราเรียนรู้ว่าถ้ากราฟมาเงี้ยมันต้องตอบเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยถูกปะ
0: ครับ
4: มันก็ทำได้ถ้าเราจะไปเรียนรู้ในสิ่งที่มันทำได้ทำไมอ่ะจบออกมาไม่ได้เลยอ่ะ
0: แต่เท่า AI น้อยกว่า AI ด้วย
4: จบมาเรียนวิศวะจุฬามา4ปีจบมาเท่า AI มึงให้โง่ทำไมอ่ะถูกป่ะ
0: ครับ
4: ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ที่จะคอนโทรลมันถูกป่ะ
0: ครับ
4: เพราะทุกวันที่เราไปสี่ทางคือเราใช้ AI หาคำตอบข้อทีละข้อนะมีหมดทั้งหมด5ข้อนะ
0: ครับ
4: จดทีละข้อเลยแต่เดี๋ยวหมด5ข้อก็จบละ
0: ครับ
4: นะข้อ1ต้องเปลี่ยนการสอนจากจำคำตอบเป็นตั้งคำถามให้เป็นต้องให้เด็กตั้งคำถาม
0: ครับ
4: นะสองเราใช้ AI หาคำตอบมาเหมือนกดเครื่องเลขอ่ะพอได้ผลลัพธ์ปุ๊บแล้วก็เพ่นแล้วถูกป่ะก็เปลี่ยนให้ AI มันเป็นคู่คิดให้มันเสนออะไรมาเรามาคิดอีกทีนึงเราต้องสังเคราะห์วิเคราะห์อีกทีนึงว่าทำไมมันตอบอย่างนี้มันมาอย่างนี
0: ้
4: แล้วใช้มันจะใช้มันสามตัวเลยคอร์ดเคอร์แล้วยอมจ่ายไปใช้ทั้งสามสี่ตัวถ้ามันตอบไม่เหมือนกันก็ต้องคิดว่าทำไมมันตอบไม่เหมือนกันคือต้องเป็นคนแม่งเอ๊ะตลอดอะตอบเอ๊ะที่สงสัยตลอดอะไรเงี้ยที่ผมเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กผมก็เป็นคนแบบนี้นะผมเป็นคนแบบไม่ต้องมาตอบงี้ว่าทำไมเป็นอย่างงี้แบบสงสัยเอ็กพลอยเรื่อยอะไรเงี้ยนะมันควรจะเป็นผู้ช่วยวิจัยมากกว่าเป็นเครื่องทำการบ้านถูกป่ะผมมีลูกเพื่อนเป็นหมอนะตอนทำการบ้านเนี่ยเขาได้เอหมดเลยพอไปสอบตกเพราะว่ามันเปิดคอมไม่ได
0: ้
4: มันไปผิดทางถูกป่ะ
0: ครับ
4: แต่สามที่พูดไปแล้วเมื่อกี้คือต้องเรียนฟาวเดชั่นให้แข็งแรงถึงแม้ AI ไม่ทำได้ฟาวเดชั่นห้ามทิ้งสติสแตทพวกตรรกะพวกแคลคูลัสห้ามทิ้งเลยเพราะ ADN ของ AI มันก็คือแมทเข้าใจป่ะ
0: คือ
4: แมทเราเรียนแคลคูลัสเสร็จเราเรียนอะไรอลิโตอีแมทอะไรเงี้ยใช่ไหมเรียนแบบแมทไฟฟ้าเราเรียนอนุกรมฟูเรียร์ลาปาทานฟอร์มเราเรียนอะไรเยอะมากถูกป่ะ
0: ครับ
4: แล้วเราก็เข้า AI พวกก็เรียนนิวรัลเน็ตเวิร์กเรียนไม่ได้เวิร์กเราก็เรียนแบบเซนเซอร์โฟลอะไรคือ มันคือแมทแบบอินทิเกรตดิบไม่รู้กี่ชั้นอินทิเกรตไม่รู้กี่ร้อยชั้นไงนึกออกปะมันสลับซับซ้อนมากถ้าเราไม่มีพื้นฐานแมทแคลคูลัสไม่รู้จักดิบไม่รู้จักอินทิเกรตงั้นแล้วเราจะไปสูงได้ไง
0: เราจะไม่มีทางเข้าใจมันเลยเราจะเข้าใจมันไม่ได
4: ้ใช่สมมติเราเล่นกีตาร์ให้เก่งอ่ะเรายังขอ C A ไม่ได้เลยอ่ะโครงสร้างของ C ประกอบด้วย C E G
0: ครับ
4: หาเนื้อออกไหมว่าสร้างดีด้อประกอบด้วยอะไรดีมินิชถ้า C ดีมินิชจะเป็นยังไงเซเว่นมีเพิ่มมีตัวแฟลตตัวหนึ่งเราต้องรู้ฟาวเดชั่นมันก่อนไงแต่ตอนนี้มันไปผิดทางคือมันถึงจะใช้เลยยังมันไม่ได
0: ้
4: มันผิดนะต่อไปข้อ 4ฝึก AI literacy ควบคู่กับ human literacy ด้วย
0: คร
4: ับพวก soft skill ทั้งหลายแหล่เนี่ยการ communication การคุยคนไม่ใช่แบบเด็กจบมาเป็นเอนจิเนียร์หลังห้องพูดโปรพีเซนต์อะไรไม่รู้เรื่องเลยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็โง่ดิว่ามันไม่ได้หรอกก็ต้องฝึกให้ออกมาพรีเซนต์หน้าชั้นฝึกให้แสดงออกพูดคุยทำงานกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเรียกไงอินเทอร์แอคทีฟ
0: ครับผม
4: ไม่ใช่ว่าอยู่บ้านเขียนโปรแกรมส่งมาอะไรแมวนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเพียงจะเรียนทางทฤษฎีให้เป็นแล็บให้ learning by doing ให้สร้างของจริงเลย
0: ครับ
4: ให้สร้างของจริงเท่านั้นก็คือต้องลงมืออ่ะถ้าอยู่ไม่ลงมืออยู่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยอยู่ต้องลงมือทำอะไรเงี้ย
0: นี่มันเปลี่ยนวิธีถ้าเกิดว่าทุกวันนี้เรายังเป็นลักษณะหาคำตอบเน้นหาคำตอบเน้นทำการบ้านเน้นท่องจำอันเนี้ย
4: โอ้พังแน่พังแน่จบแน่น
0: อ
4: นไม่รอดแล้วไม่รอดที่ประเทศชาติไม่รอดเลยนะรุ่นเด็กเราไม่เก่งกับเด็กเวียดนามหรือสิงคโปร์มาเลย์แล้วเนี้ยมันจะไปกันใหญ่เลยคราวนี้ประเทศชาติล่มจมเลยต้องแก้ตั้งแต่มัธยมเลยแก้มหาลัยไม่ได
0: ้ครับ
4: ด้านการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยแต่ผมไม่ใช่รัฐมนตรีศึกษานะผมก็ไม่อยากจะไปรุ่นอะไรขนาดนั้นนะ
0: คร
4: ับ แต่ว่าผมก็เป็นห่วงอ่ะไอ้รุ่นเรามันก็รอดไปแล้วแต่ว่ารุ่นลูกเนี่ยมันไม่น่ารอดถ้าเกิดยังมีการเรียนการสอนแบบเดิมอยู่
0: ซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถจะเอาตรงนี้ไปปรับวิธีการเรียนของตัวเองหรือของลูกๆได้เลยใช่ไหมฮะซึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นการไปศึกษารู้จักตั้งคำถามไปศึกษาถึงเรื่องพื้นฐานนะครับหรือว่าจะเป็นข้อสุดท้ายที่บอกว่าเป็นเรื่องของการทำจริงครับก่อนสุดท้ายครับก่อนจบฮะอาจารย์ทวน5ข้อเมื่อสักครู่อีกครั้งรวดเดียวให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็เผื่อใครจดไม่ทันนะฮะจะได้รับเข้าไปแล้วก็จดเอาไปแล้วก็นำไปใช้ครับอาจารย์ครับ
4: ก็คือเราอ่ะต้องเรียนรู้กับมันแต่เราอย่าไปเชื่อมันหมด
0: ครับ
4: เราให้มันมีคู่คิดให้มันเป็นตัวแบบสรุปเบื้องต้นให้เราตั้งคำถามกับมันว่าทำไมมันตอบอย่างนี้ทำไมแต่ละตัวมันตอบไม่เท่ากัน
0: ครับ
4: อะไรประมาณอย่างเงี้ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ลองถามมันคำถามเดียวกันเชื่อไหมคุณโยมันตอบไม่เหมือนกันอ่ะ
0: ครับครับผม
4: มันตอบไม่เหมือนกันถามมาสามครั้งมันตอบไม่เหมือนกันเลย
0: แล้วมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะคำตอบก็ดีเสมอพอเราทักอะไรไปนิดนึงมันก็เปลี่ยนตลอด
4: ใช่แล้วเราอย่าเป็นทาสมันเชื่อมันจนแบบว่าเราต้องอยู่ข้อ6แถมให้เราต้องอยู่โดยไม่มีมัน
0: ต้องอยู่ได
4: ้วันไหนเล่นไม่ได้เข้าไม่ได้เนี่ยเราก็คิดเองเป็น
0: ครับ
4: ทำเองเป็นทำไม่นุ่นเงาก็ได้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างออโต้หมดจนเป็นธาตุมันอ่ะเข้าใจป่ะไม่ใช่แบบนั้นต้องอยู่ได้โดยไม่มีมันเราก็อยู่ได
0: ้ครับผม
4: อะไรแบบนั้น
0: ได้ครับอาจารย์วันนี้ก็น่าจะเป็นหลักการที่หลายท่านนำไปใช้ต่อได้ครับขอบพระคุณนะครับผม
4: ครับขอบคุณครับโยมครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ครับนั่นคือคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและบริษัท Cybertron จำกัดนะครับนะดังนั้นการใช้ AI เนี่ยเราอย่าใช้ในแบบที่ยิ่งใช้ยิ่งทำให้เราหมดประสิทธิภาพนะครับหมดศักยภาพแต่ใช้แล้วต้องใช้แบบที่เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นผู้ช่วยวิจัยนะครับแล้วก็เข้าใจโดยไม่ทิ้งเรื่องพื้นฐานนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์อาจจะให้ศัพท์เทคนิคมาเยอะไปนิดนึงนะฮะคือหลายท่านเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่ได้เรียนวิศวะมาแบบอาจารย์นี้ก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าพอฟังแล้วเนี่ยผมเองก็ไม่ได้เรียนวิศวะมาแบบอาจารย์นะฮะแต่ว่าเราก็นึกถึงเหมือนกันว่าแคลคูลัสที่เราเคยเรียนตอนม.2 ม.3จำได้ไหมคุณแป้ง
6: จำอะไรไม่ได้เลยอินทิเกรตอะไรจำไม่ค่อยได
0: ้นะเรื่องดิฟเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มอยากจะกลับไปอ่านอีกสักรอบแล้วนะครับคือเพราะอาจารย์บอกว่าถ้าเราไม่เข้าใจว่า AI มันคำนวณยังไงมันทำงานยังไงแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะควบคุมมันได้แบบไม่เข้าใจนะครับคือเรายังรู้นะว่าเรากดเครื่องคิดเลขอ่ะ4บวก4ได้8ออกมา4คูณ5ได้20ออกมาเนี่ยเรายังรู้ว่าอ๋อมันเอาไปคูณกันมันทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเรารู้ว่ามันมีเบื้องหลังแบบนี้ที่มาแบบนี้แต่ ัจจุบัน AI พอถามเข้าไปถามแบบพิมพ์ผิดถูกถามแบบเชื่อมโยงถามแบบโยนภาพเข้าไปเอ๊ะแล้วมันให้คำตอบออกมาแบบนี้ได้ยังไงนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่อาจารย์ฝากไว้นะฮะก็คืออยู่ได้โดยต้องไม่มีมันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปรัชญาที่สำคัญนะฮะว่านึกภาพว่าเครื่องคิดเลขแบตเตอรี่หมดเครื่องคิดเลขหายเนี่ยร้านเรายังต้องขายของได้นะ
6: ค่ะ
0: นะฮะไม่ใช่ว่าแบบเครื่องคิดเลขหายแล้วร้านเราขายของไม่ได้เนี่ยอันนี้คือถือว่าพึ่งพามันจนเกินพอดีแล้วนะครับก็เรื่อง AI เป็นเรื่องที่เราควบคุมเองไม่ได้หมายถึงว่าวันนี้เนี่ยถ้าสมมุติมีคนบอกว่าต่อไป Google OpenAI ไม่พอใจประเทศไทยมากเลิกให้ประเทศไทยใช้บริการ Google และ OpenAI สมมุตินะ
6: ค่ะ
0: เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอ่ะชีวิตเราจะเป็นยังไงฮะเข้า Google ไม่ได้เข้าChat GPT ไม่ได้เข้า Gemini ไม่ได้มันน่าจะต้องนึกถึงวันนั้นแหละแล้วดูสิว่าเอ๊ะถ้าวันนั้นมันมาถึงเนี่ยเราจะใช้ชีวิตยังไงนะซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่อาจารย์ปริญญาสอนเสมอคือเรื่องของ Cyber Mindset ไม่ใช่เตรียมทำยังไงที่เราถึงไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามันมาถึงถ้ามันเกิดเหตุขึ้นแล้วเราจะรับมือมันยังไงเราจะไปต่อได้ยังไงเราจะรอดได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยของการเตรียมรับมือในยุคเหล่านี้นะครับที่เราไม่สามารถจะควบคุมหลายๆอย่างที่จำเป็นในชีวิตของเราได้นะครับคุณณัฐวรานี่ก็ส่งไลน์เข้ามานะครับบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องดิฟเมื่อกี้นี้นะตอนนี้อายุ59แล้วต้องนั่งฝึกทำแคลคูลัสนั่งทำโจทย์คณิตศาสตร์หาพื้นที่ใต้กราฟไม่งั้นสมองจะแย่ลงฝึกอินทิเกรตไม่งั้นลืมแน่นะตอนนี้ผมก็ต้องฟังแล้วได้แรงบันดาลใจนะฮะอยากจะกลับไปเรียนรู้ให้เข้าใจจริงๆสักทีนะครับหลังจากที่ปล่อยมันให้อยู่แค่การสอบผ่านมานานนะครับคุณแป้งมีเรื่องสุดท้ายที่จะฝากพวกเราครับ
6: ค่ะก็ก่อนจากกันในวันนี้นะคะทางเพจของตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็มีแนะนำ3จุดสังเกตนะคะแก๊งช่างทิปซ้ำเติมคนน้ำท่ว
0: ม
6: ดูให้ดีก่อนซ่อมบ้านก็หลังน้ำท่วมเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องมีหลายอย่างที่ต้องซ่อมเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่เสียเนี่ยก็ให้ระวังนะคะเขาก็มี3วิธีสังเกตก็คือ1เลยเร่งเร้าผิดปกติก็คือพยายามพูดจาให้เราเนี่ยตกลงที่จะซ่อมนะคะ2คือมีราคาที่ถูกเกินจริงก็คือมาบอกว่าเนี่ยถ้าซ่อมกับช่างเนี่ยลดราคาครึ่งนึงเลยหลายๆร้านเนี่ยเขาก็คิดราคาแรงขึ้นเพราะว่าเป็นที่ต้องการหลายท่านก็ต้องการซ่อมหลายสิ่งหลายอย่างมิจฉาชีพก็มาเลยซ่อมถูกกว่าหลายคนก็สนใจเนาะเพราะว่าซ่อมถูกกว่าก็ทำสัญญาหรือไม่ก็ตกลงที่จะซ่อมไปนะคะและ3คือไม่มีความน่าเชื่อถือไม่มีหน้าร้านหรือไม่มีสัญญาไม่มีใบเสนอราคามาเลยเนี่ยก็เป็น3อย่างที่เอาไว้เช็คนะคะว่าสิ่งที่ท่านจะซ่อมเนี่ยได้ซ่อมกับช่างจริงๆหรือว่าเป็นช่างทิปกันแน่นะคะก็อยากจะแนะนำให้ระวังเพราะมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็รอโอกาสทุกโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือการซ่อมสิ่งต่างๆรวมไปถึงภัยไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นการหลอกให้โอนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมหลายครั้งเลยเนี่ยที่เกิดวิกฤตต่างๆเนี่ยก็มี QR code ที่แชร์กันบนโซเชียลว่าให้โอนนะคะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าก็แนะนำให้ระวังว่า QR code นั้นเนี่ยเงินที่เราโอนไปเนี่ยจะเข้าสู่ใครนะคะเข้าสู่บุคคลหรือเปล่าหรือว่าเข้าสู่องค์กรที่แท้จริงก็แนะนำให้ระวังก่อนโอนค่ะ
0: ครับก็ตั้งคำถามดีๆนะฮะคืออะไรที่มันแบบดูดีเกินจริงนะฮะก็สงสัยไว้ก่อนสงสัยไว้เยอะๆนะฮะส่วนท่านที่เป็นผู้ประกอบการท่านที่เป็นช่างจริงนะฮะหรือท่านที่เป็นช่างจริงที่ชื่อว่าทิพนะฮะก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะเพราะเราอันนี้มันเป็นคำที่เราเรียกว่าแก๊งช่างทิพ
6: ค่ะ
0: นะแต่ไม่ได้แปลว่าช่างที่ชื่อทิพซึ่งเป็นช่างจริงจะเป็นคนไม่ดีนะครับ คือหมายถึงว่าท่านที่เป็นตัวจริงเนี่ยก็ขอให้เห็นใจท่านหลายๆท่านที่ติดต่อมาหาแล้วก็พยายามยืนยันและไม่แน่ใจว่าท่านเป็นตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ขอใหอดทนด้วยแล้วกันนะครับเพราะยุคนี้เป็นยุคที่มีคนเอาเรื่องจริงมาหลอกเอาเรื่องหลอกมาบอกว่าเป็นจริงกันเยอะเหลือเกินนะครับดังนั้นเป็นธรรมดาที่จะมีการตรวจสอบแบบไม่เชื่อใจกันไว้ก่อนเนี่ยเป็นธรรมดาแหละ นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความเตรียมมีความตระหนักตรงนี้แล้วกันแล้วก็เตรียมไว้นะฮะว่าบางทีไปเจอคุณไม่ไว้ใจผมได้ยังไงอะไรแบบนี้นะครับก็คืออย่าไปอารมณ์ร้อนอารมณ์ขึ้นแล้วกันนะครับเพราะก็ให้มีความอดทนแล้วก็สามารถจะผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยกันอย่างช่วยเหลือกันแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณแป้งครับ
6: ค่ะก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์เวลาเดิมนะคะ 4:00 น. ถึง 5:00 น. แบบนี้ก็จะพบกับทีมงานจากชั่วก่อนแชร์ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยแป้งจีรภัทรสุวรรณพันธ์ค่ะ
0: ครับและผมโยพีรพลอนุตตรโสตนะครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า 4:00 น. ถึง 5:00 น. นะครับนี่คือรายการชั่วก่อนแชร์วีคเอนด์นะครับท่านที่อยากจะพูดคุยติดตามชั่วก่อนแชร์ในช่องทางอื่นๆช่องทางต่างๆติดต่อกันได้ในทุกๆช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น LINE ศูนย์ชั่วก่อนแชร์หรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ท่านใช้อยู่ท่านพิมพ์คำว่าชัวร์ก่อนแชร์จะเจอเราที่นั่นนะครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันได้รวมทั้งชัวร์ก่อนแชร์ที่อยู่ในข่าวค่ำช่อง9 Mcord HD หมายเลข30นะครับก็ยังมีทุกวันในช่วงข่าวค่ำเหมือนเดิมนะครับพบกันใหม่ครับอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Big Endกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

วลา 17:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลเนเน่เรย์โยขึ้นรถแห่กลางกรุงประชาชนต้อนรับอบอุ่นยินดีคว้าแชมป์ AGT 2026ขอบคุณแฟนคลับยกเป็นลูกสาวแห่งชาติพร้อมลุยงานคู่เรียนนางสาวรัติการอําลอยหรือเนเน่เรย์โยศิลปินไทยคนแรกผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ขึ้นรถบัสเปิดประทุนแห่ฉลองชัยใจกลางกรุงเทพมหานครในงานเวลคัมเนเน่เรย์โย Win the World for Thailandโดยขบวนได้เคลื่อนออกจากสยามภารกรมุ่งหน้าสี่แยกปทุมวันผ่านหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเข้าถนนบรรทัดทองถนนพระราม4สามย่านวิทาวเลี้ยวเข้าถนนพญาไทผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBK Center และถนนพระราม1ผ่านสยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์ก่อนวนกลับเข้าสู่สยามภารกรท่ามกลางแฟนคลับและประชาชนมารอต้อนรับแสดงความยินดี2ข้างทางอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นนอกจากนี้หลายองค์กรและภาคเอกชนยังร่วมกันมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เนเน่เพื่อแสดงความชื่นชมในความสำเร็จสะท้อนพลังความร่วมมือในการสนับสนุนคนไทยบนเวทีสากลพร้อมยังจัดกิจกรรม Meet and Greetฟรีสำหรับแฟนคลับที่ลงทะเบียนล่วงหน้าประมาณ 1,300 คนได้สัมผัสบรรยากาศความอบอุ่นอย่างใกล้ชิดแบบ Exclusive เนเน่เปิดเผยถึงความรู้สึกว่าดีใจตื่นเต้นและรู้สึกใจฟูเป็นอย่างมากที่ได้เห็นผู้คนมารอต้อนรับตลอด2ข้างทางพร้อมย้อนเล่าถึงวินาทีประกาศผลว่าตกใจจนเป็นลมไปโดยไม่ทันตั้งตัวทั้งที่เตรียมท่าดีใจไว้แล้วเพราะไม่คิดว่าจะคว้าแชมป์ได้เนื่องจากคู่แข่งทุกคนเก่งมากส่วนกรณีที่ได้รับการยกย่องเป็นลูกสาวแห่งชาติเนเน่ระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติและประทับใจมากแม้ตนจะยังไม่คุ้นชินกับความดังและยังคงเตือนตัวเองอยู่เสมอให้ถ่อมตัวพร้อมฝากข้อความถึงทุกคนว่าหากต้องการให้ฝันเป็นจริงต้องมีความมุ่งมั่นและขยันซ้อมส่วนผลงานเพลงหลังจากนี้ได้ฟังเพลงเนเน่นายแน่มากของแอดคาราบาวแล้วรู้สึกชอบมากเพราะทำให้นึกถึงจุดเริ่มต้นในวัยเด็กจนถึงวันที่ฝันเป็นจริงชาวบ้านริมเจ้าพระยาจังหวัดอ่างทองน้ำทะลักเข้าท่วมถึงชั้น2ต้องต่อ

0: วัสดุอุปกรณ์ลงพื้นที่ช่วยเป็นการด่วนทางเดินยกสูงจากถนนเข้าตัวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านสามารถสัญจรเข้าออกนำอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้ามายังที่พักอาศัยได้พร้อมกันนี้อบต.ยังเร่งระดมเครื่องจักรและคนงานตอกเสาเข็มไม้สนตลอดแนวยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมไม่ให้กัดเซาะตลิ่งและเข้าทำลายโครงสร้างบ้านเรือนเพิ่มเติมรวมถึงสกัดกั้นไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ส่วนในของชุมชนสถานการณ์น้ำล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีข้อมูลจากสถานีชลมาศ C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำไหลผ่าน 2,486 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำสูง 9.13 เมตรจากระดับตลิ่ง 9.90 เมตรซึ่งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลราชสถิตตำบลเทวราชอำเภอชโยตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองตำบลพงเพงอำเภอป่าโมกและแม่น้ำน้อยในตำบลบางจากอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองถูกน้ำท่วมแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังออกประกาศเตือนให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขงวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะระดมกำลังเก็บขยะเคหะคลองจันหลังน้ำลดที่ซอยเสรีไทย7เคหะคลองจันเขตบางกะปิเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมขบวนรถปฏิบัติการทั้งรถน้ำรถดำและรถอัดขยะลงพื้นที่ทำความสะอาดครั้งใหญ่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีแฟลตที่พักอาศัยรวม30แฟลตโดยแจ้งให้ประชาชนขนขยะมาวางบริเวณหน้าร้านจากนั้นจะส่งรถเก็บขยะเข้าเคลียร์พื้นที่เป็นอันดับแรกก่อนปิดท้ายด้วยการนำรถน้ำมาฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวจราจรและทางเท้าให้กลับคืนสู่ปกติกทม.ระดมกำลังและอาสาสมัครกว่า300คนเร่งแพ็คถุงยางชีพตั้งเป้า 50,000 ถึง 60,000 ถุงต่อวันเร่งช่วยพื้นที่น้ำท่วมนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามภารกิจแพ็คถุงยางชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงวันนี้กรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่และบุคลากรจากหลายหน่วยงานกว่า300คนเพื่อเร่งผลิตถุงยางชีพให้ได้ 50,000 ถึง 60,000 ถุงต่อวันและจะส่งไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมโดยเร็วที่สุดโดยเน้นส่งไปยังจุดที่มีน้ำท่วมก่อนเพราะประชาชนในพื้นที่นั้นต้องการมีความจำเป็นมากที่สุดขณะที่ทยอยส่งถุงยางชีพไปแล้วหลายพื้นที่อาทิลาดกระบังหนองจอกบางกะปิคลองสามวาและคันนายาวโดยจะเร่งจัดส่งต่อเนื่องตามความต้องการกรุงเทพมหานครตั้งเป้าให้ภารกิจแพ็คถุงยางชีพที่อาคารกีฬาเวท2แล้วเสร็จภายในพรุ่งนี้โดยจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มกำลังเพื่อส่งถุงยางชีพออกจากศูนย์ถึงมือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้เร็วที่สุดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนในภารกิจครั้งนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการล้มได้ลุกไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับตอนแรกก็เสียวไส้อยู่เหมือนกันครับว่าจะประสบภัยแบบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่านะฮะซึ่งทั้งผมและแขกรับเชิญมาไม่ได้นะฮะรอบนี้ก็โหยยังไม่ทันไรเลยขู่ไว้ก่อนแล้วนะครับตั้งแต่บ่าย2แล้วเลิกลากกันอยู่เหมือนกันนะครับเอาไงดีวะแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาถึงสถานีได้เรียบร้อยก็มาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแบบสดๆได้นะครับแขกรับเชิญต่อเนื่องจากเมื่อคราวที่แล้วเลยนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็จะได้ฟังอะไรดีๆอีกเยอะเลยนะเพราะว่าท่านก็จะคุยไปด้วยเรื่องราวของธุรกิจตัวเองแล้วก็ผสมไปกับแนวทางในการทำตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบรนด์นะเล่ามาถึงขนาดนี้นะถ้าไม่ไปสร้างแบรนด์แล้วมันจะเหี่ยวซงตีตายนะพบเลยครับเฮียซงคุณสุภัทอรุณสิริสกุลครับประธานกรรมการเล่งหงคิทเช่นครับสวัสดีครับเฮียซงครับ
2: สวัสดีครับน้องยุ้ยครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยครับเคลียร์โปรแกรมมาต่อตอน2ได
2: ้ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
1: ยังนึกกลัวอยู่เอ๊ะเฮียซงจะงานยุ่งไหมจะเดินทางไหมจะอะไรไหมนะ
2: ดีเลย
1: เฮียซงบอกมาเลยบอกได้ครับน้องยุ้ยวันที่4ตุลานี้ไม่มีปัญหาแต่วันอื่นพี่ไม่รู้แล้วนะนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขออนุญาตไม่รื้อฟื้นไม่เขาเรียกอะไรไม่ถอยหลังไปเรื่องที่เล่าถือว่าเฮียซงเล่าทุกอย่างมาหมดแล้วเราได้รู้จักกงสีของครอบครัวแล้วเราได้รู้จักเรื่องของเฮียเพียวนิดหน่อยนะครับได้รู้เรื่องชาใบตรามือชาตรามือนะครับแล้วก็ชาสิงห์ม้าตลอดจนกระทั่งขิงผงสำเร็จรูปบ้านสมุนไพรรู้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาละกงสีนะฮะเป็นอย่างไรทราบกันหมดแล้ววันนี้เราจะจับความต่อจากเล่งหงพระราม2เลยนะครับคราวที่แล้วแตะไว้นิดเดียวเฮียซงเริ่มสร้างบรรยากาศเห็นแล
2: ้
1: วนะฮะผมก็เลยมาทำที่ตรงนี้น้องยุ้ยที่มันก็ใหญ่โตพอสมควรนะผมมีที่จอดรถเป็นห้องอาหารติดแอร์ใครๆก็มาทานได้เพราะเราไม่ได้ขายแพงนะเราเอาแค่สีดาวพอแล้วนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังโยงไปถึงเรื่องของลูกด้วยนะฮะว่าลูกๆ3คนตอนนี้ก็มามีบทบาทในการช่วยละ
2: ใช่แล้วครับ
1: เล่าจบสุดท้ายคือเปิดสาขา2สุขุมวิท62และสาขา3คือ
2: ที่
1: พานกตัดใหม่นะครับก็เป็นอันว่าเราได้รู้แค่ถึงแค่ตรงนั้นนะฮะทีนี้สิ่งที่อยากรู้ต่อละนะก็คือว่าแล้วที่มันตรงกับรายการผมนะฮะที่มันตรงกับรายการนี้ที่ตั้งชื่อว่าล้มได้ลุกไวไปต่อเนี่ยนะฮะจะเข้าตรงนี้เลยไหมว่าเล่งหงพระราม2สะดุดยังไงหรือเซยังไงหรือว่ามีอะไรที่ผมยังตกหล่นไปเกี่ยวกับเล่งหงพระราม2ยังไม่ได้เล่าผมว่าน่าจะครบนะ
2: ครบถ้วนแล้วครับ
1: โอเคงั้นเริ่มเลยเซยังไงครับสะดุดยังไง
2: ผมคิดว่าคนที่ทำธุรกิจในประเทศไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจอาหารเนี่ยเซโลงังเรียกว่าเซโลงังเลยก็คือในยุคโควิด
1: โ
2: ควิดเนี่ยนะครับร้านอาหารทุกร้านตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเจอว่าธุรกิจอาหารไม่ให้คนเข้าไปกินข้าวในร้านอาหารผมไม่เคยเจอมาก่อน
1: สปอนเซอร์ผมรายหนึ่งทำผมก็เลยต้องเลิกเลยอ่ะเกรงใจเขาอ่ะ
2: นั่นแหละ
1: เพราะสปอนเซอร์ผมเป็นร้านอาหารไง
2: ใช่สุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็ปรับตัวด้วยกันทุกคนก็ที่ในอาชีพวิชาชีพเดียวกันก็คือจัดการตัวเองด้วยกันทำขายออนไลน์ว่างละหรือบางคนก็โละคนงานพนักงานออกหมดบางคนที่รักลูกน้องก็จะเลี้ยงเอาไว้แล้วก็ทำออนไลน์สู้กันไปแต่สุดท้ายไอ้ตัวคลื่นเนี่ยคลื่นของเศรษฐกิจหรือคลื่นวิบากของธุรกิจเนี่ยพอวิเราทุกคนคิดว่าเมื่อโควิดมันมาแล้ววันหนึ่งเขาบอกโควิดหยุดละทุกคนไปกินร้านอาหารได้โอ้โหช่วงนั้นนี่ประมาณสัก2เดือนเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นช่วงฮันนีมูนเลยดีมาก
1: โอ้มากันหมด
2: ทุกคนหิวโหยที่อยากจะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิม
1: อยากจะมาน
2: ู่นนี่นั่น
1: สรรค์มาเจอกันโต๊ะแชร์กับใหม่
2: ใช่แต่มันปรากฏสำหรับธุรกิจผมเนี่ยภัตตาคารเนี่ยคำว่าภัตตาคารเนี่ยมันเป็นแหล่งรวมวันนัดพบปะสังสรรค์ซึ่งพอคนเนี่ยอยู่ในช่วงโควิดและยาวนานมากกลับกลายเป็นว่าเป็นคนที่อยู่ในระบบการดำเนินชีวิตเขาอะตกดึกหนึ่งทุ่มกลับบ้าน ทั่วไปคือทุกคนไม่มีการนัดพบปะสังสรรค์หลังจากนั้นหลังจากโควิดหมดไป2เดือนธุรกิจทุกอย่างซบเซา
1: ถ้าภาษามวยหรือภาษาที่พวกเราชอบพูดกันแย่ง
2: แย่ง
1: เกิดความรู้สึกแย่ง
2: กลัวและเคยชินด้วย
1: ใช
2: ่เคยชินละคือเคยชินแล้วแล้วก็กลายเป็นธุรกิจนี่ตกวูบทุกคนเนี่ยนะในอยู่ในวงการธุรกิจ
1: ครับ
2: ผมเชื่อว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าไม่ทราบแต่อย่างของผมเนี่ยบอกเลยว่ามันกระทบสูง
1: ครับ
2: แล้วผมก็นั่งคุยกับลูกทุกวันว่าเฮ้ยเราจะแก้ไงเพราะว่าลูกน้องเรามีสาขาตั้งหลายสาขา
1: สุดท้ายตอนนั้นเปิดทั้ง2ทั้ง3
2: เปิดหมดแล้วครับ
1: พานกยาง
2: พานกยาง
1: ปีหกแต่ว่าสุขุมวิทย์2
2: ที
1: ่แล
2: ้วสองที่เนี่ยเราก็บอกว่าเราต้องปรับตัวโดยด่วนปรับตัวโดยอะไรคือเราต้องมานั่งคิดว่าเราหนึ่งครอบครัวมันเล็กลง
1: ครับ
2: เพราะนั้นไอ้การที่มีอากงอาม่าหรือคุณปู่คุณย่าพาลูกมาเลี้ยงภัตตาคารมันหมดละมันหมดยุคละ
1: ไม่มีละ
2: พอครอบครัวมันเล็กลงต่างคนต่างมีครอบครัวก็บ้านนี้มีลูก2คนก็กลายเป็นบ้านนึงมี4คน
1: แล้วจะมากันทีแบบจะมีคนเดียวแล้วโอ้มันไม่ไหวเหมือนกันนะ
2: โต๊ะ1 6,500
1: โ
2: อ้7,800 หรือ 10,000 อย่างเงี้ยมันไม่มีเลย
1: มันไม่มาละ
2: ทุกคนก็เลยไปนั่งคิดว่าเราต้องทำเซตเมนูที่เป็นยังมีอยู่แต่ว่ามินิมอลลงเล็กลง
1: โอ้นี่วิธีแก้จากการเซของเพราะโควิด
2: ใช่
1: เฮ้ยอันนี้
2: คือเซตเมนูยังต้องมีแต่ให้เขาสังสรรค์ในบ้านเขา 2-5 คน 2-5 คนเราคิดเมนูชื่อว่า Happy Family Set
1: สำหรับกี่คน
2: 2-5 คน
1: อ๋อแค่นั้นเอง
2: ถ้ากินเก่งก็2คน
1: โอเค
2: กินไม่เก่งก็4คนได
1: ้โอเค
2: แต่ถ้า5คนนี่ต้องสั่งอย่างอื่นเพิ่มมา
1: แต่ว่าก็พอได้อย
2: ู่พอได้อยู
1: ่แล้วราคามันก็ต้องทำลง
2: ราคาโดนใจ
1: ราคา
2: เต็มเนี่ยเซตเนี่ยเราตั้งไว้คือ 2,750 บาท
1: อ๋อ
2: ใน6เมนูแล้วก็1เมนูเป็ดเนื้อเป็ดผัดเนี่ยเป็น7เนี่ย
1: เ
2: รามาขายอยู่ในราคาแค่ 1,890 บาท
1: โอ้ไม่ถึง 2,000
2: ไม่ถึง 2,000
1: มา5คนสมมุติว่ามา5คนไม่ถึง 2,000 โอเคนะเฮียสง
2: ผมว่ากินได้แต่ว่าไม่พอก็สั่งเพิ่มเล็กน้
1: อ
2: ยไม่ได้ใช้ตังค์มากแต่ว่าเขาจะได้ทานอาหารที่ครบถ้วนของเมนูที่ควรจะอยู่ในนี
1: ้
2: ครบถ้วนในการกินโต๊ะจีน
1: อ่ะถ้าไม่ยุ่งยากจะขออนุญาตให้แจ้งเลยว่ามีอะไรบ้าง
2: ยกตัวอย่างเลยมาเล่งหงเนี่ยถ้าไม่มาเล่งหงถ้าไม่กินเป็ดปักกิ่งเฮียสงตีตายก็ต้องมีเป็ดปักกิ่ง
1: อันนี้ซิกเนเจอร
2: ์ซิกเนเจอร
1: ์
2: นะเวลาเรามาทานอาหารปุ๊บเราต้องมีออเดิร์ฟในการกินเคี้ยวเล่นก
1: ็
2: คือผัดโง่กล้วย
1: โง่กล้วยก็คือ5อย่าง
2: ที่มีกระทงเผือกแล้วก็มีผักไอ้พืชอะไร
1: ไอ้เนี่ยในกา
2: ละธัญพืช5อย่างเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ผัดอยู
1: ่พวกตัวอร่อยเน
2: ี่
1: ย
2: ผัดโง่กล้วยเนี่ยคืออร่
1: อ
2: ยแล้วก็มากินเหมือนกินโต๊ะจีนคนอื่นคิดไม่ถึงกับเราว่าเราเนี่ยมีน้ำซุปหูฉลามหรือน้ำซุปน้ำแดงเนี่ย
1: มีหูฉลามด้วย
2: มีหูฉลามด้วยเป็นน้ำแดงที่เป็นสูตรของเล่งหงแล้วเราใส่หูฉลามเข้าไปด้วยอยู่ในเซตนี้นะอยู่ในเซตนี้นะ
1: มีที่เราเรียกว่า Happy Family Set เนี่ยนะ
2: ใช่
1: 1,890เนี่ยนะ
2: ใช่แล้วก็มีปลาเป็น
1: ม
2: ี
1: ปลาแบบ
2: ปลาเป็นก็คือปลาว่ายน้ำอยู่ในตู้ปลาเป็น
1: อยู่ที่ร้านเลยจิ้มชี้เอาแล้วก็โอเคมีปลา
2: แล้วก็นึ่งซีอิ๊วก็ได้
1: ครับ
2: นึ่งพริกมะนาวก็ได
1: ้โอ
2: ้นะฮะแล้วก็มีข้าวผัดปูที่แบบเป็นข้าวผัดที่อร่อยของเล่งหงคือเป็นข้าวผัดที่ใช้วิธีการคั่วคั่วกระทะจนมันหอมกระทะ
1: โอ้ยมันก็จะแบบแห้งแบบไม่มีไม่แฉะเป็นข้าวผัดที่ไม่แฉะ
2: นี่คือ1แล้วไอ้เป็ดเนี่ยเวลาคุณทานเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อเป็ดเนี่ยเราเอาเนื้อเนี่ยนะครับ ไปผัดไปทอดกระเทียมก็ได้ให้เลือกเอาทอดกระเทียมก็ได
1: ้
2: หรือจะผัดกะเพราก็ได
1: ้เอ้ยผัดกะเพราน่าสน
2: ก็เป็นเมนูที่7ของในนั้น
1: นี่เลย 1,890 บาททานได้ตั้งแต่2ไปถึง5คนเลยถ้ากำลังดีไม่ได้ทานเยอะมากไป5คนกำลังสวยแล้วก็จ่ายแค่นี้
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้คือทางออกหรือทางแก้เมื่อตอนที่ส่วนเซเพราะว่าเกิดโควิด
2: คิดว่าเป็นทางเอาตัวรอด
1: ไหวไหมแล้วไหวไหมอยากรู้เลยตอนนี้ขอกระโดดข้ามเลย
2: ถามว่ามาจิ้นไหมมาจิ้นบางลง
1: แ
2: ต่เราเนี่ยเนื่องจากผมเนี่ยเป็นคนที่ชำนาญเรื่องสื
1: ่อ
2: ผมก็อัดสื่อแบบคุณคิดโปรแกรมดีอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีความพร้อมในการสร้างสื่อสร้างให้มี words of mouth หรือมีอะไรต่างๆเข้าไปเราใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ทุกรายการทีวีที่ผมทำสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินฟูมาชิมอาหารเราใช้ทุกอย่างให้ครบองคาพยพให้ครบ
1: นี่หมดงบไม่น้อยนะหมดงบไม่น้อยนะ
2: โอ้ไม่ใช่น้อยครับ
1: แต่
2: ผมมองว่าจำได้ไหมผมบอกว่าผมเป็นคนทำนาที่ไม่รอฟ้าฝน แต่ผมอาจจะทำฝนเทียมเองนี่ไงครับค
1: ุ
2: ณยุ้ย
1: สุดยอด
2: ผมทำฝนเทียมแล้ว
1: สุดยอด
2: ทุกคนก็เห็นสื่อผมไอ้เฮียทรงอย่างนี้อย่างนี้บ้าเปล่าว่าขายได้ทุกคนก็อยากจะลองพอมาปุ๊บโอ้โหคนมาท่วมเลย
1: โอ้สุดยอด
2: ถล่มทลายเร่งหง
1: อันนี้อันนี้ก็คือดึงกลับมาได้ละดึงกลับมาได้ละ
2: ดึงกลับมาได้เลย
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านฟังครับดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนี่คือวันนี้จนกระทั่งจบรายการเนี่ยท่านอาจจะได้ยินเฮียทรงแฝงไว้ในเรื่องของการสร้างแบรนด์เป็นระยะเลย
2: ใช่
1: เอาอันที่หนึ่งนี่ก่อนเลยนะครับออนไลน์ก็ทำออฟไลน์ก็ทำนะฮะปรับเรื่องคอนเทนต์เรื่องความถี่ทั้งหลายแหละนะฮะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ขอให้เกิด word of mouth
2: ถูกต้อง
1: นะฮะแล้วที่สำคัญเลยทีเดียวก็คือว่าทำราคาให้คนทั่วไป afford ได
2: ้ถูกต้อง
1: มาได้ในสนนราคาที่ 1,890
2: ครับ
1: แล้วก็ยอมที่จะให้ทาน signature dish
2: ใช
1: ่ของเร่งหงไม่ว่าจะเป็นเป็ดปักกิ่ง
2: ครับผม
1: ไม่ว่าจะเป็นซุป
2: หูฉลาม
1: น้ำแดง
2: ครับผม
1: โอ้โหสุดๆ
2: คือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ปัจจุบันเนื่องจากโลกโซเชียลเนี่ย
1: ครับครับ
2: ถ้าเขาทานอาหารแล้วอร่อย
1: ครับ
2: สิ่งแรกคือเขาจะเป็นอินฟูที่จะถ่ายคลิปแล้วก็บอกต่อทันที
1: แน่นอนเลยเฮียทรงก็ได้ตรงนี
2: ้ใช่มากๆเลยคร
1: ับ เพราะฉะนั้นสำหรับเฮียทรงไม่มีคำว่างบโฆษณาบานปลายหรือแพงไปมีแต่คุ้มค่า
2: ถูกต้องครับ
1: ใช่แล้วคุ้ม
2: ใช่แล้วคุ้มแน่นอน
1: นี่นะฮะนี่นะฮะ
2: นี่
1: คือตัวเฮียทรงนะฮะแล้วก็อย่างนี้และไอ้การที่ให้คนเรียกว่าเฮียทรงเล่งหงเนี่ยอันนี้ถือเป็นการสร้างแบรนด์ด้วยไหมขอความรู้นิดนึง
2: ต้องบอกเลยว่าใช่นะครับก็อย่างที่ผมบอกผมคุกคีกับพวกนักแสดงเยอะแยะ
1: พี่ต๋อยไตพวกพี่ต๋อย
2: พี่ตาพี่เป็ดเชิญยิ้มพวกเขาเหล่านี้ผมกินเที่ยวตีกอล์ฟด้วยกันผมเห็นคนเหล่านี้เขาพรีเซนต์สินค้าให้คนอื่นโดยที่ไม่เขาไม่ใช่เจ้าของเขาพรีเซนต์แบรนด์นี้เกิดเลยนั่นก็คือเขามีความติดตามผู้ติดตามเขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเขาผมก็เลยดูว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเล่งหงเนี่ยของผมเนี่ยผมก็ต้องสร้างตัวผมไอ้ตัวตนของผมเนี่ยมาเป็นแบรนดิ้งของสินค้าผมไม่ได
1: ้นี่เข้าหลัก personal branding ที่ผมเรียนกับอาจารย์ดร.เสรีนานมากแล้วนะเนี่ยสุดยอดนี่เฮียทรงทำ
2: ไม่อยู่ในหลักสูตรเลยผมไม่ได้เรียนผมคิดเองเลยผมคิดเองด้วยความเข้าใจผมนี่แหละ
1: คือเหตุผลในการสร้างชื่อเฮียทรงเล่งหง
2: ครับ
1: ก็คือเป็นการสร้างตัวตน
2: ใช่
1: เพื่อให้คนเชื่อถือ
2: ใช่ครับ
1: oh.
2: ผมเขาต้องเชื่อถือเพราะว่าเขารู้จักเราเนี่ยผมเริ่มต้นนะจากครั้งแรกเลยเรามานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วเขาจะรู้จักเราได้ไงผมมาโชคดีว่าผมมีโอกาสเข้าไปในโลกต่างๆในโลกโซเชียลหรืออะไรต่างๆทุกคนขอร้องนะครับอย่างเนี้ยอย่างน้องยุ้ยเนี่ยมาช่วยเรียกผมเฮียทรงเล่งหงหน่อยนะครับ oh. อันนี้ก็เป็น
1: โอเคจะไม่ให้เรียกสุพัฒน์อรุณสิริสกุลไม่เอา
2: ถูกต้อง
1: แม้ว่าจะใส่เต็มๆเลยท่านประธานกรรมการ
2: ไม่ต้อง
1: เรียกจกรเล่งหงคิดชัดไม่เอา
2: เรียกชื่อเล่นเนี่ยดีที่สุด
1: เอาเฮียทรงเล่งหง
2: ให้คนจดจำ
1: โอเคเอานะฮะท่านผู้ชมต้องฟังฮะผมพูดตรงนี้แล้วก็นึกถึงที่เราเอ่ยถึงคราวที่แล้วนะนึกถึงพี่ชายนะฮะเฮียเก่ง
2: เฮียเก่ง
1: คุณวสันต์เบนซ์ทองหล่อเขาจะต้องประกบตรงนี้ไว้ว่าเบนซ์ทองหล่อเหมือนกันอันนี้อย่างเดียวกันเลยนี่คือ personal branding
2: ครับ
1: โอเคอันนี้ก็ได้สรุปก็คือด้วยเมนู family set ตัวนี
2: ้ครับ
1: นะครับ happy family เมนู
2: ครับ
1: ผ่านวิกฤตได้เลยกลับมายืนได้ใหม่จากที่เซเกือบล้มลุกได้เลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วไปต่อได้เลยด้วยไหมฮะ
2: ใช่ไปต่อได้เพราะว่าเราต่อยอดจากอันนี
1: ้
2: เราก็มามองว่าเอ๊ะคนที่ต้องการจะจ่ายเงินน้อยกว่านี
1: ้
2: เราก็เริ่มเซตเมนูจาก999ก็ได้หรือไปถึง 2,300ก็ได้หรือ 3,000 กว่าก็ได
1: ้
2: กลายเป็นทุกวันนี้คนมากินข้าวร้านผมสั่งเมนูเซตนี้ 3,500 2เซตมารวมกันแล้วก็ไม่อิ่มก็สั่งอย่างอื่นมาเติมมันพฤติกรรมของการกินโต๊ะจีนมันเปลี่ยนไปแล้ว
1: สุดยอดสุดยอดจากเดิมเนี่ยแม้ฟื้นนะแต่หายไป 40-50% เราก็แป้วแล้วเราก็แป้วแล้วตอนนี้ก็ไม่แป้วแล้วใช้วิธีนี้ละ
2: ทุกวันนี้เราก็มีโอกาสเราก็มาเล่าให้น้องๆหรือเพื่อนๆฟังว่าเฮ้ยลองดูสิอย่างเงี้ยมันไปได
1: ้เอานิดหนึ่งนะนอกเรื่องนิดเดียว
2: ครับผม
1: ไอ้ family set อันเนี้ย
2: ครับ
1: มีของหวานไหมอ่ะ
2: มี
1: คืออะไร
2: อร่อยด้วย
1: นั่น
2: คือคู่หูคู่เฮง
1: ว้ายแล้วผมจะรู้ไหมอ่ะคู่หูคู่เฮงนี่คืออะไร
2: อันนี้เป็นสูตรของผมเลยนะ
1: ไม่ใช่
2: เหมือนเราเนี่ยอาจจะเป็นคู่หูคู่เฮง
1: ไม่ใช่พ่อทรงกับลูกนิกนะคืออะไร
2: คือคู่หูคู่เฮงก็คือเป็นเผือกกวนนะครับแล้วก็มาปั้นให้เป็นแท่งแล้วก็เคลือบด้วยเม็ดกุยจีนะฮะแล้วก็เคลือบเสร็จแล้วก็เอาไปทอดนะครับอันนี้คือคู่

0: คู่หูคนหนึ่งอีกอันหนึ่งก็เป็นบัวลอยแป้งและข้างในไส้เป็นงาดำแล้วก็คลุกงาขาวแล้วก็ลงไปทอดคู่นี้ก็ตั้งชื่อว่าคู่หูคู่เฮงแล้วเราจะเสิร์ฟ
1: อะไร
0: น้ำขิงไงผมขายน้ำขิงไงผมก็เสิร์ฟน้ำขิงให้กาหนึ่ง
1: โอ้โห
0: เขากินน้ำขิงอร่อยเขาก็ซื้อแบรนด์บ้านสมุนไพร
1: เฮ้ยเป็นไงล่ะนี่เลยนี่เลยนะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวท่านผู้ชมบอกติดเรื่องของกินมากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: พอดีก็ชอบอยู่นะเพราะว่าผมก็ทำรายการอาหารกับคุณพัทราศ
0: ิ
1: ลาอ่อนมาตั้ง13ปี
0: ผมเป็นแฟนอยู
1: ่ขอบคุณครับนะฮะเอาละครับทีนี้ทุกอย่างก็ฟื้นคืนกลับมาแล
0: ้
1: วนะคร
0: ับ
1: ทีนี้นอกเหนือจากสิ่งที่เราพูดไปแล้ววิธีการสร้างแบรนด์ของเฮซงนะครับผมชอบอยู่อันสองอันอันที่หนึ่งใครๆก็มากินเล่งหงได้อันที่สองความสุขทุกมื้อที่เล่งหงเราจำเป็นต้องมีสโลแกนแบบนี้เลยล่ะครับ
0: จำเป็น
1: ที่เราทำ
0: จำเป็นฮะเพราะว่าอะไรครับ
1: ขอความรู้เพิ่มหน่อย
0: เราต้องการให้เขาเข้าใจว่าก่อนที่เขาจะมาร้านเราเขาจะได้อะไรกลับไปจากร้านนี้ใครๆก็กินเล่งหงได
1: ้ครับ
0: สมัยก่อนบอกกินภัตตาคารคำว่าภัตตาคารโอ้โหมันต้องมื้อนึงเป็นหมื่นหรือเปล่าก
1: ลัวจะเกินเอื้อม
0: แต่ไม่ใช่ละทุกวันนี้ใครๆก็กินเล่งหงได้ทั้งที่สถานที่ระดับภัตตาคารคุณมีเงินสัก 2,000 กว่าบาทคุณก็กินได้แล้วแฮปปี้แฮปปี้มากๆ
1: อย่างวันนี้ประธานโทษนะกำลังฟังอยู่เอาให้ก่อนฝนตก
0: ไปได้เลย
1: สามารถไปเล่งหงได้เลย
0: ทุกสาขา
1: ได้เลย
0: ทุกสาขาได้เลย
1: แล้วถ้าสักกำตังไปไม่เกินสัก 3,000 เนี่ย 2,000 กว่าบาทเน
0: ี่
1: ย
0: สบายเลยครับ
1: ได้เลยใช่ไหมคร
0: ับได้เลยครับมีหลากหลายเมนูที่คุณไปดูได้เลย
1: เดี๋ยวเสร็จจากที่เฮียซงจะไปสาขาไหนเนี่ยเผื่อท่านผู้ชมนึกฟังจะตามเลย
0: คือมันเป็นเซตที่เรียกว่าใครๆก็กินเล่งหงได้ส่วนบอกว่าความสุขทุกมื้อที่เล่งหงเน
1: ี่
0: ยก็คือเป็นตัวเขาเรียกเป็นเมนของตัวใหญ่เลยก็
1: ค
0: ือความสุขทุกมื้อที่เล่งหงก็คือคุณมาเล่งหงคุณมีแต่ความสุขแน่นอน
1: ได้เลยเข้าใจละนะฮะอ่ะเฮียซงครับอันนี้ในส่วนที่จะเกี่ยวกับเล่งหงอาจจะมีประมาณนี้นิดนึงนะครับขอมาที่อันนี้ฮะอยากรู้จริงๆว่าทำไมช่างกล้านะคือโตมากับอาหารจีน
0: ครับผม
1: นะเล่งหงนี่คืออาหารจีนแต้จิ๋วใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สูตรที่ส่งต่อส่งทอดมารุ่นสู่รุ่น80ปีแล้วเนี่ยมันคืออาหารจีน
0: ครับ
1: แล้วเหตุไฉนท่านจึงกล้าทำอาหารญี่ปุ่นข้าผู้น้อยอยากรู้เหลือเกินโปรดบอก
0: ต้องบอกนะครับ
1: ครับ
0: ต้องบอกน้องยุ้ยเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่กล้าฝันกล้าทำกล้าลงมือทำกล้าบางทีก็เหมือนกล้าเกินไป
1: อันนี้คนแฟนเราเขาบอกใช่ไหมคนรอบข้างเขาบอกใช่ไหม
0: แต่ว่าเวลาถ้าผมคิดแล้วผมคุยกับคนรอบข้างเฮ้ยเอาไหมลุยไหมโอเคไหมเราก็ไปหาผมมาบอกกับลูกว่าเราอะอยากจะทำแตกลายของเล่งหงเข้าไปเป็นร้านเล่งหงริวโฮทุกคนบอกมียี่ห้ออยู่ในหัวเลยนะเล่งหงริวโฮลูกถามบอกริวโฮไปเอามาจากไหนผมบอกริวโฮเนี่ยนะในภาษาญี่ปุ่นน่ะริวโฮก็แปลว่าเล่งหงก็คือหงกับมังกรในภาษาญี่ปุ่นผมก็เลยเอาตั้งแบรนดิ้งกับลูกผมวันแรกเลยผมมีแบรนด์อยู่ในใจแล้วเล่งหงริวโฮ
1: ป้าทุกคนมีแบรนด์อยู่แล้วไอ้ใครตัวก็ป้าหรือพ่อ
0: ป้าม
1: ีแบรนด์แล้ว
0: มีแบรนด์เล่งหงริวโฮทุกคนก็ฟังผมก็ขายของก็ไงผมก็เล่าให้ลูกฟังว่าให้มันเป็นงี้เป็นงี้เป็นงี้ผมรู้จักเชฟนู่นนี่นั่นก็ทุกคนก็เห็นด้วยผมลงทุนทำไปประมาณ10กว่าล้านเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น
1: เพื่อเปิดอันเนี้ยนะ
0: เพื่อฝันของผมเลยผมไปหาเชฟที่เคยอยู่ร้านอาหารที่ผมรู้จักกินกันมาหลายสิบปีแล้วก็มาเป็นเฮดเชฟผมลงทุนไป10กว่าล้านเปิดเลยเล่งหงริวโฮ
1: ที่
0: เล่งติดกับเล่งหงพระราม2ริมถนนนั่นแหละบริเวณเดียวกันเราสร้างต่ออีกอาคารออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราเปิดปุ๊บเนี่ยเป็นอาหารอลาคาร์ทพรีเมีย
1: ม
0: เป็นพรีเมียมอลาคาร์ท
1: ต้องอลาคาร์ทแหละ
0: แต่เป็นพรีเมียมนะคือราคาก็ไฮนิดนึงต้องมีมากูโรต้องมีนู่นนี่นั่นต้องมีเนื้อไอ้มีทุกอย่างหมดอยู่ในนั้น
1: กงวากิวว
0: ากิวอะไรต้องมีหมดเลยปรากฏว่าโชคดีมากเปิดปั๊บเนี่ยนะขายดีมากประมาณ1เดือนเนี่ยโอ้โหขายเป็นเทน้ำเทท่าลูกๆยิ้มบอกโอ้โหป้าแจ๋วผ่านละ
1: นี่ริวโฮริวโฮ
0: สิ้นเดือนปั๊บเลยรัฐบาลประกาศโควิดมา
1: โอ้โหริวโฮนี่โทษครับริวโฮนี่มาก่อนโควิดนิดนึง
0: เดือนเดียว
1: อ๋อช่วงก่อนเซ
0: เปิดก่อนโควิดมาเดือนเดียว
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โอ้โห
1: ผมเริ่มเห็นภาพแล้วว่าทำไมท
0: ุ
1: กเซเกือบล้มเพราะว่ามันไม่ได้เซที่เล่งหงอย่างเดียวม
0: ัน
1: เซริวโฮด้วย
0: ใช่
1: ไอ้ยาม
0: ันสองเด้งเลย
1: ไอ้ยา
0: แล้วก็ลูกน้องมากมายเชื่อไหมว่าร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยผมพยายามเรียนรู้เขาเนี่ยนะว่าคิดมาดีแล้วแต่พอเวลาเราไปเปิดธุรกิจทุกคนฟังไว้นะถ้าคุณเนี่ยจะเปิดธุรกิจอย่างอื่นแตกยอดแตกแขนงออกไป
1: ต
0: ่
1: อยอด
0: ต่อยอดออกไปคุณอย่ามั่นใจว่าคนอื่นจะให้โอกาสเราในโลกนี้มีคนที่พร้อมจะให้โอกาสเรากับพร้อมที่จะไม่ให้โอกาสเรา จำผมพูดไว้เลยนะมีทั้งสองอย่างแรกๆก็ดีแต่พอมาโควิดปุ๊บโอ้ธุรกิจบูมหลังจากโควิดเปิดมาคนไม่เฮ้ยเขาไม่เปิดใจรับเรานะว่าเอ้ยนี่ทำอาหารจีนเก่งมันจะเก่งอ่านญี่ปุ่น
1: ใช่ไง
0: หรือเปล่าน
1: ี่แหละคำถามสำคัญผมเลย
0: นี่
1: แหละแต่ท่านจึงกล้าขนาดนั้นเนี่ยต้องใช้คำนี้เลยท
0: ่
1: านจอมยุทธลองบอก
0: ผมถึงเบิกเนตรเห็นได้ว่าเออเว้ยเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยผมคิดว่าแบรนด์เนี่ยมันสามารถทำอะไรก็ได้แต่จริงๆมันไม่ได
1: ้
0: ในที่สุดนะ
1: แล้วทำไงทำ
0: ในที่สุด
1: ได้ไง
0: ปัจจุบันนี้จากเกือบจะเซโลงังเหมือนก
1: ัน
0: เราพลิกโฉมนะครับเ
1: ร
0: ื่องของริวโฮเนี่ยประมาณสัก8เดือนที่ผ่านมาผมปรับจากอลาคาร์ทพรีเมีย
1: ม
0: มาเป็นบุฟเฟ่พรีเมียม
1: เดี๋ยวปรับไปเป็นบุฟเฟ่
0: เป็นบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นเลยครับ
1: ต้นทุนมันไม่ยิ่งไปใหญ่เลยเหรอ
0: มันสนุกครับสนุกเลยครับเพราะว่าอะไรครับเราต้องการเข้าไปในคนกลุ่มระดับกลางหรือระดับสูงหรือระดับไหนก็ได
1: ้
0: เข้ามากินร้านเราได
1: ้
0: บุฟเฟ่ร้านผมเริ่มต้น699บาท
1: ครับผม
0: ทานได้2ชั่วโมงกับเมนูเซตนี้ประมาณ90กว่าเมนูแล้วมีอีก1เซตเมนูคือพรีเมียมบุฟเฟ
1: ่
0: ราคา999บาทนะครับมีเมนู140เมนูทานได้2ชั่วโมงน้องยุ้ยเปิดเข้าไป
1: 8เดือน
0: 8เดือน
1: เป็นไงเป็นไงเป็นไง
0: ร้านแทบแตก
1: โ
0: อ้ร้านแทบแตกใครยังไม่เคยไปนะเข้าไปดูได้นะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราคิดและค้นแล้วก็ทำให้มันสำเร็จเราไม่ได้คิดผ่านๆจนวันนี้เนี่ยเราถือว่าเฮ้ยเราลุกขึ้นได
1: ้โอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าไปพระราม2นะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าไหวนะได้2ที่เลย
0: จะชิม
1: เล่งหงมื้อกลางวันก่อนที่เป็นอาหารจีนแต่จิ๋ว
0: ได้ครับ
1: ไปเดินเซ็นทรัลพระราม2นิดนึงรู้สึกหิวทีแล้วกลับมามื้อเย็นทานริวโฮได้เลย
0: จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ
1: โอ้โหช่างกล้าวันนี้ริวโฮติดลมบนแล้ว
0: ติดลม
1: เรียบร้อยไปพร้อมกันคู่กันกับเล่งหงพระราม2เลย
0: พระราม2ตอนนี้ก็ลอยลม
1: โอเค
0: คือมันเป็นอะไรที่ผมบอกอย่างนึงนะครับ เพื่อนๆที่ทำธุรกิจอยู
1: ่
0: คุณบอกว่าล้มได้ลุกวายไปต่อเน
1: ี่
0: ยคุณต้องพลิกให้เป็นแล้วก็เอาความเป็นจริงมาคิด
1: ครับ
0: ที่สำคัญนะครับคุณต้องอย่าหยุดคิด
1: ครับ
0: คุณต้องทำไปคุณอย่าหลงอยู่ว่าวันนี้ 1,890 อาจจะอยู่แล้วตอนนี้เรากำลังคิดอนาคตเราจะทำอะไรกับเขา
1: ครับ
0: นะต้องไปให้ต่อเพราะว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้มันพลิกไวมันเปลี่ยนไว
1: ครับครับ
0: นะครับ
1: แต่ว่ารู้สึกว่าเฮียซงจะหลังๆนี้ไม่ค่อยได้คิดอะไรคนเดียวละ
0: ใช่
1: มั้ยเพราะว่าเรามีลูกๆมาช่วย
0: ลูกๆ
1: เอ่ยถึงทั้งลูกๆทั้งหมดหน่อยกี่คน
0: ผมมีลูกทั้งหมด3คน
1: เราจะเห็นแต่คุณนิกอ่ะ
0: นิกเล่งหงเนี่ยคือลูกชายคนเล็กที่ทำรายการทีวีกับผมแล้วเขาก็คือเป็นแบรนดิ้งเหมือนกับผมอ่ะทุกวันนี้คือเป็นแบรนดิ้งของเล่งหงแล้วก็เขาก็ดูร้านที่เล่งหงสุขุมวิท62คนลูกสาวคนโตชื่อณัฐเล่งหง
1: นะ
0: ก็จะดูร้านอยู่ที่พันนกตัดใหม่
1: โอ้ร้านใหม่
0: ลูกสาวคนที่2ชื่อโน้ตเล่งหงก็คือจะดูที่ร้านพระราม2เล่งหงพระราม2และร้านเล่งหงริโอคนนี้ควบ2ร้านเลย
1: คุณโน้ตนะฮะ
0: ใช่คร
1: ับ อ๋อเดี๋ยวรู้สึกว่าทุกคนจะมีต่อท้ายว่าเล่งหงหมดอย่าบอกนี่คือ personal branding อีกอันนึง
0: อันนี้คือเป็นความตั้งใจของผมเลยครับ
1: โอ้
0: แล้วได้ผลมั้ยล่ะครับ
1: ได้ผลเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงตอนนี้ก็หัวหน้าทีมเฮียซงเล่งหง
0: ครับผม
1: ถ้าทีมพระราม2น้องโน้ตเล่งหง
0: โน้ตเล่งหง
1: ถ้าทีมพระนกนะคุณนัท
0: เล่งหง
1: แล้วก็ถ้าหากว่าสุขุมวิท62ก็นิกเล่งหงนี่
0: คือเล่งหง
1: เล่งหงต่อท้ายหมด
0: เล่งหงเราเนี่ยประมาณ10ปีเราเปิดสาขา1สาขา
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้พอลูกโตแล้วในอนาคตอาจจะย่นลงมาหน่อยนึงสัก5ปี6ปีเปิดสาขาหนึ่งเราไปเรื่อยๆเราไม่ได้รีบค่อยๆขยับไป
1: นี่เลยนะฮะเอาล่ะเฮียซงครับเราทำเวลาได้ค่อนข้างดีว่าจะขออนุญาตเดี๋ยวเบรกโฆษณา
0: ครับ
1: ผ พอกลับมาปุ๊บเนี่ยถ้าในส่วนของอาหารเราได้ตามนี้แล้วเนี่ยผมกำลังอยากจะไป2 อย่างอันที่1คือกินเที่ยว around the world อันที่2คือ

0: อุตส่าห์แนะนำมาขนาดนี้แล้วยังไม่มาไม่ไปเดี๋ยวป้าเทียทรงตีตายไอ้วลีอันนี้มันมายังไง
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาสองอันนี้ดีไหม
1: คนอยากรู้เยอะ
0: ผมก็ว่าผมก็อยากรู้อยู่นะครับ
1: อยากรู้เยอะ
0: ท่านผู้ชมท่านฟังครับ17:33 วันนี้เบรกเร็วนิดนึงเพราะว่ากลับมาจะเปลี่ยนเรื่องแล้วเดี๋ยวระหว่างเบรกจะให้เฮียทรงลองทบทวนเรื่องนึงก่อนว่ายังไม่ได้เล่าอะไรที่เกี่ยวกับเร่งหงนะฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนเรื่องละนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปพักโฆษณาแป๊บนึงครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต
3: ่อ 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
0: 17:36 ครับเรากลับมาฟังล้มได้ลุกไปต่อนะครับอยู่กับคุณสุภัทรอรุณสิริสกุลหรือเฮียซงประธานกรรมการบริษัทเล่งหงคิดเช่นจำกัดนะครับเมื่อกี้ก็เลยแอบถามถึงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะถ้าท้ายรายการทันนะครับเดี๋ยวจะมีสิ่งที่เฮียซงเขากำลังคิดอยู่แล้วก็พูดตรงๆและกำลังมองหาพันธมิตรอยู่เดี๋ยวค่อยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเฮียซงเดี๋ยวผมวันนี้เราพอมีเวลานิดนึงผมขออนุญาตทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ทักมาหน่อยนะครับแน่นอนฮะคุณสุภชัยแขกประจำแฟนประจำต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณสุภชัยคุณกระจรเกียรติทักมาเรียบร้อยนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับคุณปริชาติดีใจที่ได้ฟังเรื่องราวของเฮซงต่ออีกค่ะครับผมคุณศักรินเช่นเดียวกันคุณเสือนอนไม่หลับมาทั้งสติ๊กเกอร์มาทั้งโอ้โหคุณเสือนอนไม่หลับนี่น่าจะถูกใจนะครับมาหลายอย่างเลยนะฮะอย่างนี้ครับท่านผู้ชมท่านฟังครับตรงนี้ที่อยากจะคุยต่อนะฮะสรุปในส่วนที่จะเกี่ยวกับเล่งหงน่าจะไว้ประมาณนั้นก่อนโอเคครับอย่างนั้นขอมาที่กินเที่ยว around the world นี่คือชื่อของรายการ
1: เป็นรายการทีวีครับ
0: ที่ออกช่อง36
1: ตอนนี้อยู่ล่าสุดก็คืออยู่ที่แกมมี่25
0: อ๋ออยู่แกมมี่25
1: เริ่มต้นเลยรายการนี้นะฮะเริ่มต้นเมื่อ17ปีที่แล้ว
0: โอ้ครับ
1: เป็นรายการที่อยู่ใน True Vision นะครับของน้องออฟจกตอนนั้นเนี่ยทูวิชั่นเนี่ยเขาจะมีแบ่งพาร์ทออกมาเป็น Travel Channel

0: Channel แล้วก็น้องอ๊อฟเนี่ยลูกคุณสนอเทียนทองเนี่ยก็ไปทำช่อง Travel Channel ก็ได้เชิญผมไปนะครับบอกว่าเรียกผมกู่ซงเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับหลานผมกู่ซงผมเห็นกู่ซงเนี่ยออกรายการทีวีอยู่เลยเรื่อยๆเลยช่วยมาทำรายการทีวีให้ผมหน่อยดิ
1: เพื่อนกับหลาน
0: เพื่อนกับหลานผม
1: เดี๋ยวตอนนี้เป็นอากงแล้วเหรอ
0: ผมมีหลาน4คนแล้วครับหลานก็คือลูกพี่สาวผมอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยแล้วเขาก็บอกว่าให้ผมอ่ะมาทำรายการทีวีหน่อยเขาเพิ่งทำรายการในTravel Channelเขาบอกว่ามีรายการในใจไหมชื่อรายการผมบอกไม่มีเลยแต่นึกในใจว่าไม่มีแต่ไม่ได้บอกเขานะผมบอกมีครับรายการอะไรครับกูกินเที่ยวอลาโดเวอร์มันขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลย
1: ไทยอังกฤษหมดเลย
0: 17ปีที่แล้ว
1: แล้ว
0: ก็อยู่ในTravel Channelหลังจากนั้นอยู่ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งช่อง3นะครับของนายประวิตรนะฮะได้ช่องดิจิตอล SD ช่อง28กับช่อง13
1: 13ก็เป็น Family
0: ก็เลยให้เลขาโทรมานะครับคุณอำพรกรุณาผมมากเลยให้เลขาโทรมาว่าสนใจเอากินเที่ยวลาโดเวอร์มาอยู่ช่อง3มั้ย
1: คุณอภรมารีนนท์น่ะนะ
0: ใช่ครับผม
1: โอ้คุณอภรเป็นน
0: ้
1: อง
0: ของคุณ
1: วิทย์ใช่ใช่
0: ตอนนั้นเนี่ยผมจะ
1: เมตตากรุณากับผมมาก6ปีที่อยู่กับช่อง3เนี่ยสองท่านนี่ดูแลอย่าง
0: ให้เลขาโทรมาเพราะตอนนั้นผมจัดรายการวิทยุอยู่ช่องวิทยุครอบครัวข่าวรายการคนชอบเที่ยวแล้วก็เลยบอกเขาสนใจไหมผมก็ได้ย้ายไปอยู่ช่อง3มาหลายปีแล้วก็หลังจากช่อง3เขาเลิก
1: ครับ
0: คืนช่อง
1: คืนใบอนุญาตไปบ้าง
0: ผมก็ไปอยู่PPTV ปีหนึ่งหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่แกมมี่25ได้ 5-6 ปีแล้ว
1: จนถึงวันนี
0: ้ทุกวันอาทิตย์ 8:30 นจนถึงวันนี
1: ้วันอาทิตย์ 8:30 น
0: กิน
1: เที่ยว Around the World
0: ใช่ครับ
1: อันนี้จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการพาไปต่างประเทศ
0: รายการกินแล้วก็รายการเที่ยว
1: โอ้
0: รายการกินแล้วก็
1: เพราะฉะนั้นวลีสำคัญอุตส่าห์แนะนำมาสักขนาดนี้แล้วยังไม่มาเดี๋ยวเฮซงตีตายมาจากตรงนี
0: ้มาจากตรงนี้เลย
1: ฮะแล้วฮะ
0: ก็คือมาจากภาษาจีนเราอะเฮ้ยไอ้นี่หอเจี้ยนะถ้าเรื่องบอดเจี้ยนะหรือไม่กินนะอ้วพะซี่เลยนะก็คืออ้วตีตายเลยนะ
1: เราพูดทั้งประโยคเมื่อกี้เป็นภาษาจีนหมดเลยเอาแบบใส่อารมณ์เลยนะ
0: จีแกโพหอเจี้ยนะถ้าเรื่องบอยหรอเจี้ยนะเฮียซงพะซี่นะภาษาแต้จิ๋วก็คือร้านนี้ขายดีร้านนี้อร่
1: อ
0: ยถ้าลืมไม่มากินนะเฮียซงตีตายเลย
1: มาจากตรงนี้นี่เอง
0: ใช่
1: แต่ว่าพอมาแปลเป็นภาษาไทยนี่มันน่ารักนะ
0: เฮียซงตีตาย
1: อู้ยมันน่ารัก
0: ด
1: ู
0: แบบจะหยิกหยิกเขายังไง
1: ใช่ใช่มันน่ารักเลยแหละ
0: คนชอบมากเลยและผมก็ไม่น่าเชื่อว่าเอ้ยมันติดปากคนได
1: ้ติดแล้ว
0: ทุกวันนี้เนี่ยเดินไปไหนคนเฮ้ยเฮียซงตีตายแล้วเชื่อไหมผมเคยไปกินร้านหนึ่งนะที่เป็นร้านเก่าที่แบบโต๊ะเขาเป็นโต๊ะไม้แล้วหลังแผ่นใหญ่ๆ ผมไปกินตรงเจริญผลสมัยนู้นอ่ะแล้วเป็นร้านแบบบะหมี่เกี๊ยวอ่ะผมก็ไปกินกับภรรยาผมระหว่างสั่งอาหารไปนั่งรอได้ยินโต๊ะข้างหลังอ่ะภรรยาบอกสามีเขาบอกเฮ้ยมาร้านนี้ต้องสั่งเมนูนี้นะเว้ยไม่งั้นนายเฮียซงตีตาย
1: เจ้าตัวนั่งฟังอยู่
0: ผมนั่งฟังอยู่ข้างหลังผมก็ขำจริงเออเว้ย
1: เฮ้ย
0: มันเข้าไปในสมองคนแล้วอ่ะ
1: เข้าแล้ว
0: นี่เลย
1: นะฮะคือที่มาที่ไปของรายการกินเที่ยว Around the World
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็ไปถึงวลีสำคัญนะถ้าเผื่อแนะนำแล้วยังไม่มาเดี๋ยวเฮียซงตีตาย
0: จริงๆเราจะใช้ทุกครั้งว่าร้านนี้ต้องชิม
1: ครับ
0: ไม่งั้นเฮียซงตีตายแล้วก็10ปีที่ผ่านมาเน
1: ี่
0: ยปี2559ผมก็เริ่มทำป้ายการันตีความอร่อยแล้วก็มีรูปพ่อลูกแล้วก็เป็นสีแดงเลยนะ
1: มอบ
0: ให้ร้านต่าง
1: ๆครับ
0: คือตัวผมเองกับลูกเนี่ยใน1เดือนเนี่ยเราจะต้องถ่ายรายการอย่างนี
1: ้
0: แนะนำร้านประมาณ12ล้าน
1: 12ล้าน
0: 12ล้านอาหาร
1: เยอะนะ
0: 12ล้านเป็นอย่างน้อย
1: เยอะมาก
0: แล้วก็เราก็จะมอบป้ายเหล่านี้ให้เขา
1: โอ้
0: ก็ทำให้เรามีพันธมิตรหลากหลายและในขณะเดียวกันเราก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดกับร้านอาหารเหล่านี
1: ้
0: และผมจะชอบมากคือร้านไหนที่เป็นพ่อแม่ลูกช่วยกันทำมาหากินเน
1: ี่ย
0: แล้วอร่อยนะ
1: มันเราเลยไง
0: ผมอยากไปเลย
1: มันเหมือนกับพื้นเพมาแบบเราไง
0: บางคนเป็นสามีภรรยานะผมกินเสร็จนะผมบอกผมมองคุณเหมือนผม30ปีที่แล้ว
1: นี่ไง
0: ผมมีความสุขมากเลย
1: ใช
0: ่แล้วอร่อยด้วยเอาป้ายไปเลย
1: นี่เลย
0: ผมจะเป็นหนึ่ง
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลย
0: ผมเป็นหนึ่ง
1: เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าปีนึงเนี่ยจะมีร้านที่ได้ป้ายแดงนะฮะของพ่อลูกเล่งหงเนี่ยอย่างน้อยๆเดือนละ10ถึง12เดือนละ10ถึง12เจ้านะครับ
0: เพราะฉะนั้นปีละ100
1: ปีปีละ100
0: ร้อยกว่าป้าย
1: ทำแล้วคิดถึงอมอมเลยเนี่ยคุยแล้วคิดถึงอมอม
0: นี่คือไอดอลผม ที่สำคัญนะป้ายเฮียซงตีตายไม่ได้มอบเฉพาะประเทศไทยนะเวลาผมพาคณะทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนผมเห็นร้านไหนอร่อยผมแปะป้ายให้ด้วย
1: โอ้
0: คุณไปฮ่องกงเนี่ยเจอเยอะเลย
1: เยอะเลย
0: เยอะเลยคุณไปถึงตุรกีก็มีร้านขายไอศกรีมที่มีโรยด้วยดอกฝิ่นก็ยังมีป้ายเฮียซงตีตาย
1: นี่
0: ซึ่งบางครั้งเรามอบให้เขาเขาก็งง
1: ง
0: แต่เราบอกว่าถ้าคนไทยเห็นป้ายเนี้ยเขาจะมาร้านคุณคุณจะรวยโดยคุณไม่รู้ตัว
1: นี่เลยนี่เลยเฮียซงไหนๆตรงนี้ละขอต่อยนิดนึง
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วเรื่องพาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ย
0: ครับ
1: มันกลายเป็นว่าเฮียซงมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจทัวร์เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงเล่าหน่อยเล่าหน่อยแล้วไปไหนอะไรยังไงมาบ้างละ
0: คือ
1: อะไร
0: ได้บ้างตัวผมเองนะน้องยุ้ยผมไม่ได้มีบริษัททัวร์แต่ตอนที่ผมทำรายการกินเที่ยวราเดอร์เวิร์ครั้งแรกไอการเที่ยวเนี่ยมันกินแล้วมันต้องมีกินแล้วมันต้องมีเที่ยว
1: กินแล้วมันมีเที่ยวใช่
0: แต่ผมเนี่ยเป็นคนที่แบบผมไม่เที่ยวประเทศไทยเลยผมไม่เที่ยวประเทศไทยตั้งแต่วันแรกเลยนะผมเที่ยวต่างประเทศอย่างเดียว
1: นี่ทททฟังต้องไม่ชอบแน่เลย
0: ทททก็เข้ามาหาผมครับแล้วผมจะพร้อมดูแลเต็มที่เลยครับ
1: oh.
0: พร้อมเลยครับ เพราะว่าอะไรครับ บางครั้งเนี่ยถ้าเรามีสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ย อะไรที่เราช่วยประเทศชาติได้เรายินดี นะครับ พอเราเที่ยวต่างประเทศเพราะเรามองว่าเอ๊ะ หนึ่งตัวเองเป็นคนชอบเที่ยว สองเนี่ยแรกๆก็เอาเงินตัวเองเนี่ยซื้อไปเที่ยวอะไรต่างๆ ตั้งแต่เป็นหนุ่มก็ชอบเที่ยว เสร็จสุดท้ายเราก็มีบริษัททัวร์เข้ามาซับซิไดซ์เราเอาพาไปเที่ยวสมัยก่อนนี่ไอแลนด์ของต่างประเทศอ่ะเขาเชิญเราไปถ่ายรายการ
1: ครับเหมือนครั้งหนึ่งที่สมัยอมอมธนศรียังอยู่ไงก็ไรนิชของคุณโต
0: ๊ดใช่โอ้นั่นไรนิช
1: คุณสันติลีลาชิบุญ
0: ใช่
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: นั่นแหละเป็นแบบนั้นเลย
1: ก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกัน
0: ใช่
1: ก็คือบริษัททัวร์ก็ approach เฮซงแล้วก็บอกว่าจัดทัวร์สิครับแล้วก็เดี๋ยวเรานั่นให้แต่ว่าทัวร์เฮซงก็ต้องเน้นกินถูกไหมหรือไม่เชิง
0: ใช่ฮะเน้นกินร้านอาหารต้องอร่
1: อ
0: ยแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเน้นแบบการกินเที่ยวสไตล์ผมเนี่ยคือการเที่ยวเนี่ยมันต้องเดินทางทุกมื้อไม่ต้องอร่อยไม่ใช่ว่ากินแบบ5ดาวตลอดระหว่างเราเดินทางเนี่ยมื้อตอนกลางวันพอดีพอเราไปหนักมื้อเย็นนั่งแฮงเอาท์กันได้ไม่ใช่แบบโอ้ทุกมื้อจะต้องไปกินเยอะๆของดีๆอะไรเงี้ยมันเปลืองตังค์ท่านไง ผมไม่อยากให้คนไปเที่ยวเปลืองตังค์เยอะเพราะฉะนั้นผมก็จะทำทัวร์ประมาณ4ดาวถึง4ดาวครึ่งผมไม่ต้องการเปลืองตังค์ของคนเที่ยวกับผม
1: อันนั้นแปลว่าสนนราคาอยู่ประมาณ
0: ก็ทั่วๆไปอย่างคนเที่ยวกัน 20,000 กว่าผมก็เที่ยว 30,000 กว่าประมาณอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่คุณได้ก็คือโรงแรมที่ดีการบริการที่ดีอาหารมื้อเย็นที่ดีแล้วก็ความสุขระหว่างการเดินทางต้องบอกยุ้ยอย่างหนึ่งนะคนอื่นที่ไม่เคยไปเที่ยวกับผมเนี่ยจะบอกได้เลยว่าคุณไปเที่ยวทัวร์ทั่วไปเป็นทัวร์สหประชาชาตินะคือมาจากไหนก็ไม่รู
1: ้
0: ไม่รู้จักการเที่ยวจนจบยังไม่รู้จักหน้าค่าตาไม่เคยคุยกันเลยถูกไหมบางคนก็ฉันรวยอ่ะบางคนก็ฉันก็ไม่อยากคุยกับเธอบางคนก็บอกทำไมฉันต้องคุยกับเธ
1: อ
0: เที่ยวมาด้วยกัน6วัน5คืนยังไม่รู้จักกันเลย
1: มีอย่างน
0: ี้ด้ว
1: ยนะ
0: เยอะแต่ทัวร์ที่ไปกับรายการทีวีหรือกินเที่ยวเราดูกับเฮียซงเนี่ยไม่เกิน1วันท
1: ุ
0: กคนนี่รักกันเลยเพราะว่าเราเนี่ย
1: เฮฮา
0: อยู่หน้ารถหน้าบัสอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรู้จักกันหมดเพราะว่าทุกคนมาสายเดียวกันเพราะมาสายเฮียซงไงแต่ถ้าทัวร์ทั่วไปผมเรียกว่าทัวร์สหประชาชาติคุณไม่รู้จักกันเลยคือเบ่งกันไปเบ่งกันมาของผมไม่มีผมบอกว่าถอดบวกไว้ที่บ้านนะครับ
1: เ
0: รามาสนุกกัน
1: พฤติกรรมรักกันเลยแค่ผ่านไป24ชั่วโมง
0: นี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณไปเที่ยวกับพ่อลูกเล่นของกับเฮียซงตีตายคุณจะได้รับแน
1: ่แล้วก็จะเป็นเฮียซงกับนิกเสมอเลยที่จะนำทัวร
0: ์ใช่
1: คุณแนทกับคุณโน้ตไม่มา
0: ไม่ไปฮะ
1: ไม่ไป
0: นั่นเขามีลูกมีอะไรละ
1: โอ
0: ้แต่จริงๆสมัยก่อนลูกสาวโน้ตเนี่ยก็คือโปรดิวเซอร์รายการที่ไปเที่ยวถ่ายรายการของผมทั่วโลกลูกสาว
1: นี่เลยนี่เลยเพราะว่าหลายอันที่ผมแอบดูในคลิปเนี่ยหุ่นสวยนะโหมุมนี่เป็นฝีมือโน้ต
0: ใช่
1: โน้ตเป็นคนถ่าย
0: ไม่ถ่ายเป็นโปรดิวเซอร์
1: เป็นโปรดิวเซอร์ให้
0: แล้วมีทีมถ่ายทีมอะไรเลยคือสิ่งหนึ่งที่กินเที่ยวเราดูเราทำเนี่ยทัวร์ทุกทัวร์ที่เราทำนะผมบอกว่าเราตั้งใจทำบางทีเราก็คิดค้นขึ้นมาอย่างเร็วๆนี
1: ้กำลังจะถึงเนี่ย
0: ธันวาคมน
1: ี้
0: ผมมีทริปหนึ่งที่แบบว่า13-18ผมจะพาคนที่รักการท่องเที่ยวสไตล์ผมจะพาขึ้นเครื่องการบินไทย
1: บ
0: ินไปขึ้นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกัน
1: เ
0: ล
1: ยโอ้ไปล่องเรือเหรอ
0: ล่องเรือ6วัน5คืนนอนอยู่บนเรือเนี่ย6วัน5คืน
1: มีจอดขึ้นฝั่งไหม
0: มีจอดอยู่2ท่าก็คือออกจากเราบินขึ้นไปฮ่องกงใช่ไหม
1: ครับ
0: ขึ้นเรือไปแล้วก็ล่องไปเรื่อย
1: ครับ
0: แล้วเราไปขึ้นท่าที่โอกินาวาญี่ปุ่น
1: โอ้โห
0: โอกินาว่านะ
1: เพิ่งไปมาเพิ่งไปมา
0: แล้วก็แล้วก็ไปอีกท่านึงก็คืออิชิงากิแล้วคุณใช้ทุกวันทุกวันอยู่ของคุณเนี่ยอาหารกินยับนะครับดูโชว์ทุกคืนเครื่องเล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระดานโต้ขึ้นหรือสระน้ำนี่คุณเล่นพอใครที่หลงไหลในฟิตเนสคุณก็วิ่งฟิตเนสได้ทุกวันวิ่งบนเรือนี่แหละได้หมดอ่ะมีห้องทุกอย่างหมด
1: 13ถึง16ธันวา
0: 13ถึง16ธันวาแล้วผมรับครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณไม่เกิน20กว่าคน
1: โอ้ดูแลทั่วถึง
0: ดูแลทั่วถึง
1: นี่คือไม่ได้กะเอากำไรทางนี้พูดง่ายๆคือขอให้สร้างความประทับใจ
0: คือผมไม่ได้เป็นบริษัททัวร
1: ์
0: ผมไม่ได้เป็นบริษัททัวร
1: ์
0: แต่บริษัททัวร์เนี่ยเขาดูแลผม
1: ครับ
0: นะถ้าใครสนใจนะโทรไปได้เลย
1: โอ้ได้เลยได้เลยแล้วโทรเบอร์อะไรเฮียทรงเอาเบอร์มาป่ะเนี่ย
0: 092
1: ครับ
0: 559
1: ฮะ
0: เดี๋ยวนะผม
1: ดูเบอร์ครับเฮียทรงหาก่อนผมก็ไม่ได้ขอไว้แป๊บนึงนะท่านผู้ชมฮะ092
0: 092 559 4699ครับ
1: 559 46
0: 999
1: 092 559 4699อันนี้
0: ติดต่อคุณเอได้เลยครับ
1: คุณเอนะ
0: โรแมนติกเทเวล
1: คุณเอนะ
0: ใช่ครับ
1: ฮ่าฮ่าโอเค
0: โทรได้เลยเพราะตอนนี้เนี่ยผมว่าเกือบครึ่งบัตรครึ่งแล้ว
1: จะบอกนะเอเดียวกับที่จัดทัวร์ให้อ้อมด้วย
0: คนละเอครับ
1: อ๋อคนละเ
0: ออันนั้นจะเป็นอีกบริษัท
1: อ๋อโอเค
0: ก็รู้จักกันอยู
1: ่นึกว่าไอ้นั่นนะเออถึงนิดนึงคือจริงๆคุยมา2ตอนแล้วยังไม่ได้บอกแล้วว่าเฮียซงอยู่CEOs of ASEAN รุ่น3นะครับรุ่น3ต้องขอบอกเลยแล้วผมก็แอบหวังเนี่ยแหละครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเฮียซงคงจะแอบไปเชิญใครของรุ่น3ให้มาเป็นแขกรับเชิญผมด้วย
0: โอ้ย
1: ขอไว้ก่อนเลย
0: คนที่แบบเก่งๆมีเยอะเลยครับท่านครับ
1: เลยครับเอานะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของกินเที่ยว around the world นะแล้วก็ที่มาที่ไปของวลีสำคัญนะฮะแนะนำแล้วไม่ทำตามหรือไม่มานะฮะไม่มาชิมนี่เดี๋ยวเฮซงตีตายเรารู้แล้วนะฮะผมยังมีเวลาอีก 7-8 นาทีขออนุญาตมาอันนี้กลับมาเรื่องธุรกิจนิดนึงนะครับเท่าที่เวลามีพอนะฮะอันนี้ต้องแล้วแต่เฮซงละจะเล่ามากน้อยแค่ไหนสุดแท้แต่นะครับอันที่หนึ่งที่บอกว่าผมกำลังอยากจะต่อยอดธุรกิจนะฮะแล้วก็จะมองหากำลังมองหาพันธมิตรอยู่
0: ใช่ครับ
1: กำลังจะต่อทำเรื่องอะไรครับถ้าเราได
0: ้ทุกวันนี้เนี่ยแบรนด์สินค้าที่ผมอยู่ในมือผมเนี่ยคือแบรนด์เล่งหงเนี่ย
1: ครับ
0: อายุเขา64ปีแล้ว
1: 64
0: ปีแล้วคือแบรนด์เนี้ยอยู่ในประเทศไทยมา64ปีแล้วตัวผมเองนี่เติบโตในอุตสาหกรรม
1: ครับ
0: เรียกคอน sumer product อยู่แล้วแต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนไปการหาพันธมิตรที่เก่งแต่ละด้านเนี่ยนะสามารถเข้ามาร่วมกันกับธุรกิจของเราได้เล่งหงเนี่ยกำลังมองหาพันธมิตรที่มีความสามารถหรือมีความรู้มีตลาดเกี่ยวกับเรื่องของการเกี่ยวกับเครื่องปรุงต่างๆเล่งหงฝันไว้ว่าเราอยากจะมีแบรนด์สินค้าไม่ว่าจะเป็นซอสต่างๆใส่เข้าไปในอาหารที่คุณแม่บ้านปรุงเนี่ยสามารถอร่อยระดับภัตตาคารได
1: ้
0: ภายใต้แบรนด์เล่งหง
1: นี
0: ่นะมีน้ำจิ้มมีน้ำพริกที่เป็นน้ำพริกน้ำมันพริกหรืออะไร
1: น้ำมันพริก
0: อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบรนด์เล่งหงที
1: ่
0: คุณก๋วยเตี๋ยวทุกชามหรือมาบีสำเร็จรูปทุกห่อของคุณจะอร่อยเพิ่มขึ้นได้ด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นซอสน้ำมันหอยหรือซอสต่างๆสามารถเรากำลังมองหาคนบริษัทเหล่านี้ที่มาสวอปกับเราได้หรือเป็นพันธมิตรกับเราได
1: ้
0: โดยที่เป็นแบรนด์ของเรา
1: ก็คืออยากทำอันที่หนึ่งก่อนคือซอสสำหรับผัด
0: ทุกอย่าง
1: ทุกอย่างเลย
0: เครื่องปรุงทุกอย่างในเครื่องครัว
1: ในแบรนด์เล่งหง
0: ใช่
1: แล้วก็มีความต้องการเพียงอย่างเดียวว่าใครๆที่ซื้อไอซอสอันนี้ไปสามารถทำอาหารออกมาได้อร่อยเทียบเท่าภัตตาคารเล่งหง
0: ความอร่อยระดับภัตตาคาร
1: โอ้โหอ
0: ีกอย่างนึงนะฮะ
1: อันนี้อยากทำอันนี้อยากทำนะ
0: อันนี้อยากทำ
1: ใครๆคิดว่าจะมีความสามารถตรงนี
0: ้
1: นะครับและคิดว่าน่าจะเสนอตัว
0: ครับผม
1: เป็นพันธมิตรนะฮะกับเล่งหงได
0: ้ครับ
1: กรุณาติดต่อเฮียซงสุภัทรอรุณสิริสกุลนะครับ
0: ครับผม
1: อันนี้กันที่หนึ่ง
0: อีกตัวหนึ่ง
1: อีกตัว
0: ก็คือปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะ
1: ครับ
0: เราจะเห็นอาการที่เพิ่งเจอมา2วันเนี่ย
1: คือ
0: ก็คือน้ำท่วมกรุงเทพปรากฏว่าการที่มีอาหารไม่ใช่คือต้องบอกว่าอาหารเนี่ยกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่เวลาเกิดเรื่องอะไรต่างๆและความเคลื่อนไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไปผมฝันอยากจะทำสมมติว่ามีขาหมูพะโล้เป็นรีทอร์ตสักถุงหนึ่งวางไว้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือในคอนเวนเวลาเขาอยากจะกินขาหมูเขาก็ฉีกปุ๊บเอาลงไปต้มกับน้ำร้อนต้มจนไอซองเนี้ยต้มเสร็จปุ๊บฉีกแล้วก็เทใส่ข้าวกินได
1: ้เฮ้ย
0: อ่า เล่งหงเนี่ยทำข้าวหน้าไก่ที่อร่อยระดับภัตตาคารซอสของเรานี่เป็นซอสเอกลักษณ์เลยก็ใส่รีทอร์ตไว้อยู่ในซองนี
1: ้
0: คุณอยากกินคุณก็เอาจากตู้เย็นไม่ต้องแช่ฟีดนะหรือไว้อยู่ในเชลไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได
1: ้
0: คุณทิ้งเข้าไปในน้ำร้อนที่คุณต้มทิ้งต้มประมาณสัก 2-3 นาทีให้มันร้อนเสร็จปุ๊บคุณก็เทใส่ข้าวกินได้เลย
1: เฮ้ย
0: หมูเปรี้ยวหวานก็ทำได้ทุกอย่างก็ทำได
1: ้เฮ้ยซองอันนี้มันตอบโจทย์นะอย่างที่นะท่านผู้ชมท่านฟังฮะเดี๋ยวผมก็มาตื่นเต้นตรงนี้มันเหลืออีก5นาทีเนี่ยนะคือถ้าเผื่อเป็นฟรอสเซนมันมีเงื่อนไขสำคัญครับคือมันจะต้องเอาเข้าเตาไมโครเวฟ
0: ใช
1: ่และถ้าเผื่อช่วงน้ำท่วมหนักๆคุณไม่มีไฟในบ้าน
0: ใช่
1: คุณไม่สามารถที่จะเปิดไมโครเวฟได้
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเป็นรีทอร์ตแบบที่เฮียซงว่านะครับ RETORT นะฮะท่านผู้ชมฮะรีทอร์ตฟู้ดนะฮะมันจะเป็นแค่คือท่านไม่มีไฟแต่ท่านก่อไฟได้
0: ได้เลย
1: เตาอั้งโล่ท่านต้มน้ำได้นะฮะมีถ่านมีจุดไฟเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เอาไอ้อันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรที่อยู่ในถุงก็ตามแต่โยนตุ๊บเข้าไปเลยแล้วก็อุ่นร้อน
0: ต้มในน้ำร้อนน
1: ี่ต้มเลยใช่
0: เลย
1: แล้วซึ่งท่านสามารถหุงข้าวได้ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: หุงข้าวแบบเดิมนะเพราะว่าถ้าน้ำท่วมนี่หุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไม่ได
0: ้
1: ก็แปลว่าท่านไม่อดละ
0: ครับผม
1: มีรีทอร์ตฟู้ดที่เฮซงอยากทำทานกับข้าวเลย
0: ใช่ครับ
1: เป็นไงล่ะ
0: เนื้อตุ๋นเนี่ยสไตล์จีนก็ทำได
1: ้เฮ้ย
0: คือต้องบอกว่าในระบบไอ้แบรนด์อย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้เราขายคนไทยได้
1: ครับ
0: แล้วเรายังขายคนไทยที่อยู่ต่างแดนได
1: ้
0: เขาอยากจะกินเขาอยากจะคิดถึงหมูเปรี้ยวหวานสไตล์แบบนี้ก็ทำได้เขาอยากจะกินข้าวหน้าไก่เขาอยากจะกินกระเพาะปลาน้ำแดงเขาก็กินได
1: ้
0: เพราะว่าในระบบรีทอร์ตที่เราศึกษาไว
1: ้
0: ถ้าเรามีพันธมิตรที่เขาสนใจระบบรีทอร์ตมันเป็นการทำให้อาหารในนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด
1: โอ้โหเจ๋งอะ
0: เล่งหงสนใจหาพันธมิตร
1: แล้วไม่ต้องเก็บในตู้เย็น
0: ไม่ต้องเก็บในตู้เย็นเลย
1: อยู่บนเชลฟ์ธรรมดา
0: ธรรมดาได้เลย
1: เฮซงอย่าทำเป็นเล่นไปนะมันกำลังตอบโจทย์น้ำท่วมตอนนี้เลยนะแล้วถ้าเราไม่สามารถจะบริหารจัดการเรื่องน้ำท่วมได้อีกมันจะเป็นอย่างนี้ซ้ำทุกปีสมมตินะไม่ว่าจะช่วงไหนของปีก็ตามแต่ Retort Food คือคำตอบ
0: ใช่ครับ
1: Retort Food คือคำตอบ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ Frozen
0: ใช่ครับเราพร้อม
1: เอาเลย
0: คือแบรนด์เล่งหงเนี่ยผมมองว่าศักยภาพเราอยากไปไกลกว่านี
1: ้
0: แต่ในขณะเดียวกันเราพร้อมที่จะมีพันธมิตรเป็นใครก็ได
1: ้อ๋ออันนี้ก็หาพันธมิตรอยู่เหมือนกัน
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อใช่เพราะว่าคำถามผมเมื่อกี้นี่คือ
0: เราต้องการ
1: อยากต่อยอดพันธมิตรเอาแล้ว
0: ที่จะมาจอยกับเรา
1: เอาแล้ว
0: ถ้ามีนะยินดีเลยนะครับ
1: นี่แน
0: ่แล้วก็
1: แต่ว่าเฮซงขอสงวนลิขสิทธิ์ตรงนี้นิดนึงว่าไอ้สิ่งที่จะทำออกมาเป็นรีทอร์ตฟู้ดอยู่ในถุงเรียบร้อยเนี่ยขอเป็นสูตรเล่งหงนะ
0: ใช่คร
1: ับเพราะว่าเราเอาชื่อเสียงของเล่งหงเป็นการันตี
0: ความอร่อยระดับภัตตาคาร
1: เพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นสูตรที่เล่งหง approve แล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณจะมาทำอยู่ในรูป retort food อะไรก็แล้วแต่
0: ภายใต้แบรนด์เล่งหงนี่แหละ
1: แบรนด์เล่งหงนะฮะอันนี้ก็กำลังมองหาพันธมิตรอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ครับผม
1: เอาแล้ว
0: ท่านผู้ชม
1: ม
0: าฟังครับ
1: ถ้าเผื่อคิดว่ามีศักยภาพตรงนี
0: ้
1: และคิดว่าปัญหาน้ำท่วมมันจะคาราคาซังอย่างนี้ไปอีกนะฮะต่อไปจนรัฐบาลหน้าหรือจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะคุณต้องคิดตอนนี้ละเพื่อตอบโจทย
0: ์
1: นะฮะเพราะว่าถ้าคนจะต้องติดเงียบอยู่นะฮะแล้วสามารถที่จะทำได้แค่ต้มร้อนอย่างเดียวด้วยเตานะฮะด้วยถ่านนะฮะไม่สามารถใช้ไฟให้ความร้อนได้เนี่ยรีทอร์ตฟู้ดจะเป็นคำตอบ
0: ใช่ฮะคือเราพูดถึงแบรนด์ก่อนแบรนด์มันไปได้ไหม
1: ครับ
0: คือมันไม่จำเป็นมันเริ่มจากอาหารจีน
1: ครับ
0: มันก็อาจจะเกิดเป็นความเป็นไทยได
1: ้ครับ
0: โจ๊กก็ทำได
1: ้นี่
0: หรือแม้แต่ไปถึงแกงก็ยังทำได้เลยเพื่อที่คนต่างชาติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตในต่างชาติอ่ะที่เป็นคนไทยอ่ะคนไทยก็กินแบรนด์เล่งของคนก็ต้องรู้จักคือสร้างได้ฮะผมเชื่อว่าสร้างได้แล้วถ้าคนที่มีลายผลิตอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ได้แบรนด์อันนี้ไปก็น่าสนใจนะ
1: เอาแล้วเฮียซงครับ
0: ครับผม
1: ถ้าบังเอิญมีใครสักท่านนึงที่มีศักยภาพตรงนี้แล้วฟังรายการอยู่พอด
0: ี
1: แล้วชมทาง Facebook Live อยู่พอดี
0: ครับผม
1: ถ้าเขาต้องการจะติดต่อกับเฮียซงเอาเบอร์ไหนครับ
0: เบอร์ผมเลยครับ08เอาเบอร์โทรศัพท์ผมเลยครับ
1: ครับ
0: 081ครับ827-0699ครับ
1: 081-827-0699 0699
0: ติดต่อเฮียซงโดยตรงได้เลย
1: นะฮะถ้าท่านมีศักยภาพตรงนี
0: ้
1: ถ้าท่านมีโรงงานตรงนี้แล้วท่านเห็นดีเห็นงามด้วยว่าเฮ้ยซอสผัดแบบผัดอะไรก็อร่อยนะฮะใส่อะไรก็อร่อยนะฮะแล้วท่านคิดว่าท่านมีศักยภาพตรงนี
0: ้
1: ขณะเดียวกันเรื่องรีทอร์ตฟู้ดนะฮะพูดง่ายๆคือฉีกซองอุ่นร้อนแล้วกินได้เลยนะฮะรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมตอนนี้นะฮะเป็นอะไรที่แตกต่างไปจากฟรอสเซนฟู้ดอย่างสิ้นเชิงติดต่อ ฮียซงได้เลยถ้าท่านมีศักยภาพตรงนี
0: ้
1: เฮ
0: ีย
1: ซงยินดีที่จะคุยแล้วก็วางแผนทำธุรกิจร่วมกันถ
0: ือ
1: เป็นการต่อยอดเล่งหงคิดเช่นนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเฮียซง0818270699นะครับอ่ะเรียบร้อยเฮียซงครับผมว่าเราคัฟเวอร์พอสมควร2ตอนนี้นะฮะที่จะทำให้ได้รู้จักเฮียซงหรือคุณสุภัทรคนนี้ดีขึ้นนะฮะเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเรื่องนั้นเรื่องนี้แม้แต่กระทั่งถ้าสมมติได
0: ้ครับผม
1: ได้พันธมิตรตรงนี
0: ้
1: แล้วจะมาเล่าเป็นตอนที่3
0: ครับ
1: ยินดีเลยนะครับ
0: ครับผมต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะน้องยุ้ยขอบคุณน้องยุ้ยมากๆเลยเพราะว่าอยู่มา2ตอนเนี่ยโอ้โหมีความสุขมากครับ
1: ยินดีครับดีใจที่ได้ยินฝากเดี๋ยวตอนเข้าคลาสของรุ่น3ฝากชวนๆหน่อยนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: เล็งๆมีใครที่แบบว่าจะคุยได้อย่างเฮียซงนะฮะ
0: ได้เลยคร
1: ับ ช่วยๆทาบทามให้ผมด้วยนะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าน้องออมเขาเปิดโอกาสอยู่แล้วนะฮะสามารถที่จะมาคุยได
0: ้ครับ
1: รายการนี้มันเกิดขึ้นจากหลักสูตร CEO of ASEAN นี่เรื่องจริงเลย
0: หลักสูตรดีครับ
1: ครับผมนะฮะวันนี้เวลาหมดเพียงเท่านี้ครับแม็กก็ยกมือแล้วคุณสุภัทรอรุณสิริสกุลประธานกรรมการเล่งหงคิดเช่นและผมโอวาทพรหมรัตนพงศ์ลาท่านผู้ชมท่องฟังเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลมได้ลุกไวไปต่อ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
5: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
6: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิต

0: 18:04 นะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18:00 นถึง20:00 นนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4 ตุลาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
1: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ โอ้โหรายการเรามาพร้อมกับสายฝนแล้วก็ต้องย้ำอย่างนี้นะครับว่าการแจ้งเตือนของภาครัฐนะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะรัฐบาลและกรมอุตุนิยมวิทยา โอ้โหตรงเพงตรงเป๊ะเลยนะครับว
0: ัน
1: นี้4ตุลาคมจนถึงวันที่ตอนแรกวันที่7ใช่ไหมแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ประชุมคอนเฟอเรนซ์ไงนะฮะขยายไปจนวันที่10แล้วนะครับให้ระมัดระวังโดยเฉพาะ4ถึง7เนี่ยกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่เดิมๆที่เคยถูกน้ำท่วมขังเนี่ยฝนจะตกหนักนะครับแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีอะไรประมาณนี้แล้วก็ภาคใต้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงแล้วก็กำชับผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเลยให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปก่อนเลยนะฮะประกาศภัยไปก่อนเลยไม่ต้องมันเสียหายแล้วค่อยมาประกาศนะครับเพื่อจะได้มีความพร้อมในการรับมือไปดูแลเรื่องของศูนย์พักพิงให้ดีนะครับแม้น้ำยังไม่ท่วมแต่ศูนย์พักพิงต้องเตรียมพร้อมเพราะคนไม่อยากมาแล้วลำบากเขาไม่มาหรอกครับอยู่ที่บ้านดีกว่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านลำบากใครอ่ะลำบากเจ้าหน้าที่สิต
0: ้
1: องเอาอาหารไปส่ง3รอบนะฮะถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเอาออกมาก็ลำบากอีกถ้าน้ำมันท่วมไปแล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องรอเฝ้าระวังเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือน้ำเนี่ยนอกจากน้ำที่มันจะตกลงมาเพิ่มในช่วงวันที่4จนถึงวันที่7วันที่10แล้วเนี่ยมันยังมีมวลน้ำอีกก้อนนึงที่เราเฝ้าระวังกันมาตั้งแต่ตอนต้นมวลน้ำเหนือที่ก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามันละตอนนี้อย่างล่าสุดอย่างทางสธช.ก็มีการประกาศเตือนมาแล้วว่ามันน้ำมันมาถึงแถวอยุธยาแล้ว
1: 16อำเภอครับ
0: ใช่
1: วันนี้พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยว่า16อำเภอของพระนครศรีอยุธยาจมน้ำทั้งหมดนะฮะ
0: ครับ
1: โดยริมแม่น้ำเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับ2เมตรครับ
0: ใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือเราก็เฝ้าระวังในเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยมันก็มีประเด็นกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยว่าจะอยู่ที่ 2,200 หรือ 2,500 แต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ก็คือยังมีการคงกันอยู่ที่ 2,500 แล้วก็อย่างที่มีการติดตามกันมาว่าน้ำมันยังมาอย่างต่อเนื่อง
1: มันจะเพิ่มมากกว่านี้สิครับเพราะว่าแนวโน้มอาจจะต้องระบายเพิ่มมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าอย่างไรตามตัวเลขเอาให้ชัดๆนะฮะถ้าเกิดว่าเราพูดตัวเลขผิดไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างความตื่นตระหนกได้เดี๋ยวจะให้ผู้รับผิดชอบมาอธิบายให้ฟังครับว่าการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะฮะหรือว่าน้ำจากนครสวรรค์ลงมาเนี่ยลงมาเท่าไหร่แล้วเขื่อนจะปล่อยเท่าไหร่แล้วที่บอกว่าระบายเหมือนก้างปลาเนี่ยออกซ้ายออกขวาเนี่ยเพื่อที่ให้น้ำมันพอประมาณลงมาถึง
0: ตรงการลุ่มน้ำเจ้าพระยา
1: ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพแล้วออกสมุทรปราการเนี่ยมันจะได้ไม่หนักหนาสาหัสไงครับ
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกมันก็จะมีนอกจากในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็มีอีกอันนึงที่ต้องเฝ้าระวังกันเรื่องของน้ำหนุนด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากรุงเทพอ่ะ3น้ำน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝน
1: ก็นี่ฮะช่วงวันที่5นี่เลย
0: ครับ
1: 3น้ำที่เราจะโดนนะฮะน้ำหนุนเนี่ยจะเช้าและค่ำครับเพราะฉะนั้นเช้าและค่ำเนี่ยการระบายค่อนข้างจะยากนะครับระบายลงสู่เจ้าพระยาเพราะว่าน้ำเจ้าพระยาจะค่อนข้างสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการเร่งระบายน้ำเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังคงเร่งกู้นะฮะแถวๆนู่นฮะลาดกระบังนะครับร่มเกล้า
0: ครับหลังจากที่คลองจันทร์นี่แห้งไปละ
1: คลองจันทร์เนี่ยเจอท่อซิ่งเข้าไป4ตัวเนี่ยวันเดียวแห้งเลยแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้คลองจันทร์เนี่ยเขามีรั้วรอบขอบชิดนะครับมีเหมือนกับสันเขื่อนเป็นปะการธรรมชาติประมาณนั้นพอตั้งท่อสูบได้ออกลงคลองปุ๊บเนี่ยนะฮะสามารถลดระดับน้ำจนตอนเนี้ยนะฮะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล
0: ้
1: วเป็นวันที่2ที่กทมเร่งทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเก็บขยะทั้งหมดนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหขับรถมาสุขาภิบาลน่ะ
0: ครับ
1: ฟุตบาทจำภาพปี54ได้เลยปีนี้เห็นอีกแล้วอ่ะครับคือบรรดาตู้เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ที่ทำจากไม้
0: พังไปแล้ว
1: เอามากองอยู่เต็มฟุตบาทเต็มไปหมดเลยรอเจ้าหน้าที่กทม.ถุงดำที่เป็นถุงขยะต่างๆกองอยู่เต็มฟุตบาทเต็มไปหมดเลยครับตอนนี
0: ้
1: รอเคลียร์กันอยู่นี่แหละครับที่ชาวบ้านบอกว่าเงินเยียวยาต้องมาไวๆอ่ะเอาอย่างบ้านผมเนี่ยนะครับ
0: พี่เราก็หนักด้วยเหมือนกันแถวลำลูกกา
1: โอ้โหมันไม่ลงเลยนะฮะน้ำมันระบายไปไหนไม่ได้ไงจน

0: ผู้ว่าปทุมต้องมาประสานกับทางกทม.ครับ
1: ครับ
0: หกคลองหกวาสายล่างเนี่ยช่วยเร่งระบายหน่อยเพื่อให้ลำลูกกามลงได้อนุสรณ์สถานน้ำยังสูงอยู่เลยนะครับ
1: ใช่คือดูภาพข่าวอย่างต้องดูว่าแบบเอ้ในส่งกทม.หลายพื้นที่มันน้ำมันแห้งแล้วก็บางพื้นที่อย่างที่บอกไปมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติไปแล้วแต่ว่าในส่วนของแถวอนุสรณ์สถานตรงนั้นอะยังดูว่ามันคือภาพเก่าหรือว่ามันเป็นภาพปัจจุบัน
0: คือนึกภาพไม่ออกคนอยู่ตรงนั้นนึกภาพแบบว่าจะดูดน้ำตรงอนุสรณ์สถานลงตรงไหนก็คือลงท่อได้อย่างเดียวครับ ลงท่อระบายน้ำแล้วก็ไปออกคลองนะฮะไปออกคลองลำลูกกามันไกลน้ำมันก็มาเติมเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่ลงสักทีหนึ่งนะฮะแล้วคลอง1 2 3 4 5ไปจนถึงคลอง10กว่าของลำลูกกาเนี่ยต้องบอกว่าถนนลำลูกกาในแห้งนะครับแต่ตามตรอกซอกซอยที่เป็นหมู่บ้านน้ำ
1: ยังหนักอยู่
0: เลยฮะยังหนักอยู่เลยครับ แล้วของผมเนี่ยอยู่ท้ายสุดอะต่ำสุดด้วยอะไอตอนน้ำมามากๆเนี่ยไอตอนฝนตก3วัน
1: อ
0: ะเอวอะในบ้าน
1: เข้าบ้านด้วย
0: ในบ้านหัวเข่าอะครับ
1: แล้วเงินยาวๆจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้
0: คือเขาบอกไว้ถ้าเกิดว่ายื่นไปเนี่ยนะฮะมันจะมีเงิน3ส่วนใช่ไหมส่วนแรกที่ประกาศภัยพิบัติเนี่ยทุกหลังได้เลย 9,000 บาท
1: ครับ
0: อันนี้ตามเงื่อนไขเดิมของปอพอเขานะฮะยังไม่รวมเรื่องของประกันภัยพิบัติที่มีผลเมื่อวันที่1แต่อันนี้ยังไม่เกี่ยวนะฮะคงจะเป็นระเบียบเดิมอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนที่2ก็คือทรัพย์สินวันนี้ก็ต้องไปกรอกกันนะทรัพย์สินของเรามีอะไรบ้าง
1: ต้องมีถ่ายภาพประกอบด้วย
0: ถ่ายภาพประกอบนะฮะความเสียหายของทรัพย์สินของเราเพื่อจะยื่นให้ทางเทศบาลนะครับพิจารณาเป็นเงินเยียวยาตีออกมาว่ามันจะเท่าไหร่นะฮะก็ให้พวกบรรดาผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองเป็นคนเซ็นรับรองเพราะว่าไอ้ตอนที่ผมเข้าไปล้างบ้านเนี่ยเทศบาลเข้ามาพอดีนะฮะเขาเอาน้ำกับเอายามาแจกแล้วก็มาจดเลยบ้านนี้คือเขาจะรู้เลยนะฮะซอยไหนโซนไหนน้ำหนักบ้างอ
1: ่
0: ะเพราะว่าเขามาไล่เช็คทุกหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของเงินเยียวยาแต่จะช้าเร็วมันอยู่ที่การยื่น
1: แต่อยากรู้ความรู้สึกของคนในพื้นที่อ่ะพี่ณรงค์ตอนนี้อย่างไอ้น้ำอันเดิมเนี่ยความเสียหายก็ยังอยู่ในระหว่างการสำรวจแต่ตอนนี้น้ำมวลน้ำก้อนใหม่ที่มันจะเข้ามาเติมอีกแล้วเนี่ยเราคงจะต้องสำรวจอันเดิมก่อนไหมหรือว่าปล่อยเลยรอรอบใหม่อีกรอบนึง
0: คือมันจ่ายซ้ำซ้อนไม่ได
1: ้
0: เขาอิงจากอะไรรู้ไหมครับ
1: ครับ
0: อิงจากเรื่องของการประกาศภัยพิบัติ
1: อ๋อ
0: พอประกาศภัยพิบัตินะฮะก็จะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
1: ครับ
0: ถ้ายกเลิกภัยพิบัติไปแล้วได้รับเงินเยียวยาไปแล้วอย่างคุณอาทิตย์อ่านได้รับเงินเยียวยาจากภัยพิบัติไปแล้วเรียบร้อย
1: ครับ
0: สถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่25มันเกิน7วันเข้าเกณฑ์ทุกอย่างจ่ายเรียบร้อย
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดว่าฝนมันมาอีกรอบหนึ่งนะฮะทำให้พื้นที่ของคุณอาทิตย
1: ์
0: น้ำมันท่วมอีกจนจังหวัดประกาศภัยพิบัติอีกรอบหนึ่งเราจึงจะเข้าเกณฑ์อีกรอบหนึ่ง
1: ก็คือจะได้สองรอบแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราก็อย่าไปลุ้นว่ารอบหน้าอาจจะไม่ได้มีการประกาศเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดใครที่มีทรัพย์สินในบ้านเสียหายเนี่ยรีบทำไว
0: ้ครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครเขาประกาศ50เขตไงแล้วก็ค่อยๆทยอยยกเลิกไปแต่ว่าเงื่อนไขของเรามันเข้าอยู่แล้วสำหรับคนกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตอย่างกรณีแฟลตคลองจันท
1: ร์
0: เคหะร่มเกล้าอย่างเงี้ยนะถึงบอกว่าเอ้าก็ไม่เสียหายอยู่บนตึกน้ำล้อมน้ำล้อมก็ได้ 5,000 ครับเพราะว่าคุณก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ออกมาทำมาหากินไม่ได้ครับ
1: นั่นแหละครับแต่ว่าเรื่องของมวลน้ำก้อนใหม่ที่จะมาเนี่ยจะเติมไหมจะรู้ว่าจะส่งผลกระทบไปในพื้นที่ไหนหนักหน่วงเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้ผู้เชี่ยวชาญมาคุยกันในเบรกหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักก่อนครู่นึงครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา14นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: ทักทายคุณเสือนอนไม่หลับด้วยนะครับพี่เอิร์นพรทักทายเข้ามาแล้วนะครับ แล้วก
1: ็
0: มีคุณเทศยะจากญี่ปุ่นสวัสดีเรามาสวัสดีครับ
1: คุ
0: ณศ
1: ัก
0: ดิ์ส
1: ิ
0: มานะฮะบ้านพลทองอำเภอศรีดาโคราชมีแต่ฟ้าร้องฝนไม่ตกเลยค
1: ุ
0: ณทูลทองสวัสดีเข้ามาคุณเพช
1: ร
0: สอนนะครับแล้วก็คุณอมรี
1: ครับ
0: คุณสุภชัยนี่มาท่านแรกเลยนะฮะส่งสติกเกอร์มาเยอะเลยขอบพระคุณครับ
1: ครับในไลน์ก็มีคุณสุภชัยก็ส่งเข้ามาทางไลน์ด้วยเช่นกันมีคุณสุภชัยนะครับที่ทักทายเข้ามาท่านแรกมีบอกสวัสดีครับคุณณรงค์สวัสดีครับคุณอาทิตย์สวัสดีครับแล้วก็ติดตามฟังตลอด2ชั่วโมง
0: คุยข่าวกันเข้ามาได้ด้วยนะครับ หร
1: ือ
0: ว่าจะสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญที่เราเชิญมาพูดคุยในรายการครับสถานการณ์น้ำพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะสุ่มเสี่ยงไหมจะต้องระมัดระวังยังไงนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลวันนี้ออกมาย้ำเตือนอีกนะครับว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ฝนจะตกหนักหลายพื้นที่เลยจนถ
1: ึ
0: งนู่นนะฮะสัปดาห์หน้าเลยนะครับแล้วก็เห็นผลชัดเจนเลยช่วงบ่ายๆใช่ไหมคุณอาทิตย์โอ้โหหนักเลยอ่ะ
1: นึกว่าจะไม่มาแล้วนะ
0: ครับ
1: นึกว่าจะหายไปแล้วแต่มาตามจริงแล้วก็มาหนักหน่วงด้วยมาทั้งลมด้วยไง
0: คือเช้าๆมาโอ้ยไม่มา
1: แดดมาก
0: แดดแรงจริงๆนะโอ้ตอนบ่ายนี้มาตามนัดเลยนะครับ และช
1: ่
0: วงค่ำเห็นไหมมืดแล้วนะฮะฝั่งตะวันออกเนี่ยแถวๆลำลูกกาบ้านผมเนี่ยน่าจะโดนหนักอีกแล้วนะครับเด
1: ี๋
0: ยวสอบถามกันเลยครับ สอบถามกับท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทช.ครับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างอยู่ในรายการแล้วครับ
1: สวัสดีครับท่านรองไพฑูรย์ครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์สวัสดีครับคุณนิติกรครับสว
1: ั
5: สด
1: ี
5: ครับท่านผู้ฟังคร
0: ับขอบพระคุณครับท่านรองครับที
1: ่
0: เวลาก
1: ับ
0: ทางรายการครับเดี๋ยวให้ท่านไพฑูรย์ฉายภาพรวมให้ฟังหน่อยฮะสถานการณ์ลุ่มเจ้าพยาเพราะว่าพาดหัวข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอยุธยา16อำเภอท่วมไปหมดแล้วครับแล้วด้านล่างลงมาเขื่อนตัวนี้ปล่อย 2,500 แล้วใช่ไหมครับสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ
5: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในลุ่มน้ำเจ้าพยาเนี่ยเป็นช่วงขาลงนะครับผมคือน้ำจะลดลงแล้วไล่มาตั้งแต่แม่น้ำปิงเลยนะครับผม
0: ครับ
5: คือแม่น้ำปิงเนี่ยเรามีจุดวัดน้ำที่นครสวรรค์ที่อำเภอบรรพตพิสัยนะครับผมน้ำเนี่ยลดลงนะครับปัจจุบันเนี่ยไหลประมาณ741ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนเวลา11โมงนะครับผม
0: ครับ
5: แล้วก็แม่น้ำปิงเนี่ยจะมารวมกับแม่น้ำน่านนะครับผมปิงก็รวมกับวังก่อนจะแม่น้ำน่านเนี่ยมารวมกับยมแม่น้ำน่านเองก็คงที่ครับ1061นะครับผมก็ตอนช่วง11โมงนะครับแล้วตรงที่นครสวรรค์เนี่ยตอนช่วง11โมงเนี่ย 2,222 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผม
0: ครับ
5: ซึ่งถือว่าประมาณสัก 60% ของความจุลำน้ำนะครับผมจาก C2 ที่นครสวรรค์เนี่ยมาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเราระบายที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังคงที่แต่เนื่องจากว่าน้ำจากสะแก่กลางก็ลดลงนะครับผมวันนี้เองวัดตอนเมื่อกี้นะครับที่ดูสถานีวัดน้ำที่43ที่ท้ายเขื่อนพระยาเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยลดลงแล้วนะครับผ
1: ม
5: ในระดับท้ายน้ำเนี่ยระดับเหนือน้ำที่เราเซตระดับไว้ที่17.56 นะครับตอนนี้นะครับผมต่ำกว่าเมื่อเช้าประมาณสักเกือบ10เซนนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยแนวโน้มของแม่น้ำเจ้าพระยาจะลดลงแต่ก็จะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักสุรสิทธิ์นะครับผมเข
0: ื่
5: อนป่าสักเนี่ยเนื่องจากมีความจุประมาณ111ล้านที่ 111% นะครับผม
0: ซ
5: ึ่งวันนี้มีความจุค่อนข้างมากกันนะครับผมก็มีการระบายน้ำในความจุเนี่ยประมาณ964ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับผมแล้วก็111เซนแล้วก็ปล่อยน้ำที่เรียกว่าวันละประมาณ30กว่าล้านนะครับหรือ450ทุกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับผมทำให้น้ำเนี่ยมารวมตัวกับน้ำที่เราระบายมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาตรงแถวๆตรงเขื่อนพระราม6อ่ะครับผมแล้วปล่อยที่650กว่านะครับ
1: ครับ
5: 650กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็จะไปรวมกับน้ำที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 นะครับผมแต่น้ำตัวเนี้ยครับตรงเจ้าพระยาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเค้าเรียกว่าแถวบางไปอินแถวบางไทรนะครับผมมันจะเป็นเบาะเป็นแม่น้ำที่กว้างมากใหญ่มากถ้าเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่คุณณรงค์บอกว่าอยุธยาท่วมทั้ง16อำเภอเนี่ยเม
1: ื่อ
5: กี้เพิ่งคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภว่าคนมองอย่างเงี้ยเหมือนอยุธยาท่วมอย่างเงี้ยคนไม่ไปเที่ยวเลยนะครับผมแต่จริงๆมันท่วมเป็นจุดและก็ท่วมเฉพาะที่อยู่ริมขันเนาะเนาะขันก็น้ำครับผม
0: ต้อง
5: บอกเลยนี่ไม่เป็นไรเลยแล้วเวลาท่วมเนี่ยเช่นท่วมที่บางซ้ายเนี่ยม
0: ัน
5: ก็ท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือท่วมที่นครหลวงเนี่ย ็ท่วมบางจุดแค่นั้นเองครับผม
0: นี่
5: มันไม่ได้ท่วมทั้ง16อำเภอของพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนด้วยครับอยุธยาเนี่ยปีนี้ไม่ได้ท่วมมากนะครับแล้วเราระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วที่ 2,900 ลูกบาศก์เมตรและถ้าเทียบกับปี54นะครับระบายที่ 3,700 ลูกบาศก์เมตร
0: ครับ
5: นี่ก็ยังน้อยกว่าตั้ง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็สถานการณ์ฝนที่อุตุก็ให้มาเนี่ยวันนี้ที่ว่าตกหนักนะครับแล้วพรุ่งนี้จะหนักตามแนวเนี่ยนะครับแต่เรากำลังเร่งระบายน้ำนะครับที่เรียนนะครับว่าน้ำจากแม่น้ำปิงน้ำจากแม่น้ำน่านกว่าจะมาถึงจุดที่นครสวรรค์เนี่ยประมาณ 2-3 วันแล้วแต่ว่าตกตรงไหนนะครับผมถ้าตกตรงที่กำแพงเพชรเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณเกือบ3วันมาถึงนครสวรรค์จากนครสวรรค์ที่ C2 ที่ตัวอำเภอเมืองมาถึงตัวเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยวันหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถไล่น้ำก้อนนี้ออกไปได้ก่อนนะครับผมเราก็ยังมีที่ว่างเหนือเขื่อนรอรับน้ำฝนที่ตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาได้นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนศรีกิจเนี่ยเรารวมๆกันแล้วเนี่ยเรารับน้ำได้อีกประมาณ 6-7,000 ลูกบาศก์เมตรล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะครับผม
0: เก็บน้ำยังได้อยู่
5: เน
0: ี่ย
5: ตรงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตรงคันกั้นน้ำที่ปทุมธานียังต่ำประมาณ57เซนนะครับผม
0: ครับครับ
5: ที่นนทบุรีเนี่ยเราต่ำกว่า1เมตร50นะครับผม
1: โอ้ยังช่วยได้เยอะเลย
5: ที
1: ่กรุงเทพ
5: ประมาณเมตร60นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะท่วมบ่ามาท่วมแบบเหมือนปี54เนี่ยไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแล้วก็ตัวกทม.เองเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเขาใช้ระบบสูบน้ำออกมาทั้งนั้นก็อาจจะมีประมาณสัก 7-8 เขตซึ่งตอนนี้เขากำลังเร่งที่จะระบายน้ำเช่นแถวล่มเก้าแถวคลองจันท
0: ร์
5: แถวลาดกระบังตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องที่กำลังเร่งการที่จะเอาน้ำมาสู่ระบบอุโมงค์ระบบคลองของกทม.มาฝั่งเจ้าพระยาเพราะไปทางฉะเชิงเทราเนี่ยน้ำเต็มหมดก็ไปทางนครนายกวันนี้เราอาจจะเห็นเรื่องของที่องครักษ์นะครับที่ก็ขอแบ่งน้ำมาทางคลองรังสิตแล้วคลองรังสิตเราจะประสูบที่ประตูจุฬาลงกรณ์ออกนะครับผมแล้วทางกทม.เองเขาก็เปิดรับน้ำช่วยอีก5ประตูครับตอนนี้ก็สถานการณ์ในลุ่มเจ้าพระยาถ้าถามว่ามันอยู่ในช่วงขาลงแต่เราต้องระวังฝนตก2-3 วันนี้ครับผมให้ดีแล้วเราก็ต้องเรียนนะครับว่าเรื่องการเร่งสูบในจุดที่พี่น้องที่อยู่ต่ำๆนะครับต้องเร่งช่วยครับผม
0: ครับเนี่ยฮะให้ท่านผู้เชี่ยวชาญคือท่านไฟทูลมาอธิบายย้ำอีกทีนึงฮะเพราะว่าผมก็เอาคำถามจากพาดหัวข่าวของหลายฉบับเนี่ยอุ๊ยยุทธยาจมไปหมดเลยเนี่ยนะจมบางจุดเท่านั้นนะฮะท่วมบางจุดแต่ยังไปท่องเที่ยวได้เอาย้ำอีกรอบนึงนะครับและสถานการณ์ลำน้ำเจ้าพระยากำลังดีขึ้นตามลำดับแต่จังต้องเร่งบริหารจัดการแล้วก็วางแผนกันให้ดีนี่คือเจ้าพระยาหายห่วงไปได้เปราะหนึ่งครับท่านครับคืออีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังเขาบอกว่า8ริ้วยังอ่วมอยู่เลยเนี่ยอันนี้ก็คือผลจากเขื่อนขุนด่านเหรอครับ
5: คือต้องเรียนนะครับว่าตรงฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นที่รับน้ำนะครับในตั้งแต่ตอนบนคือทางนครนายกนะครับผมจากนครนายกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเขื่อนขุนด่านอย่างเดียวนะครับมีแถวบ้านนาแถวคลองมะเดื่
0: อ
5: แล้วน้ำแม่น้ำนครนายกเนี่ยมาจากที่แก่งคอยด้วยนะครับผม
0: สระบุรี
5: ที่เราเห็นที่บ้านชะอมที่ช่วงนี้ครับวันนั้นเนี่ยตกประมาณ200กว่ามิล นะครับในช่วงวันที่26-27เนี่ยน้ำทุกสารทิศอ่ะพุ่งโตแล้วก็มาที่แม่น้ำนครนายกแล้วมาที่องครักษ
0: ์
5: แล้วก็มารอจากปราจีนบุรีปราจีนบุรีเนี่ยเราเรียกว่าแม่น้ำปราจีนบุรีใช่ไหมครับผมมาทั้งสระแก้วที่จันทบุรีที่สอยดาวนะครับผมเป็นพระสะพึงกับพระปรงนะครับแล้วก็มีแควหนุมานรวมมาที่ปราจีนที่ปราจีนเนี่ยน้ำสูงเป็นประวัติการเลยนะครับมากกว่าปี56อ่ะ11เซนติเมตรนะครับผมวันนี้ลดไปแค่ประมาณ 5-6 เซนติเมตรวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไปดูในพื้นที่พอน้ำจากปาจีนนะครับมารวมกับน้ำจากนครนายกก็เป็นน้ำที่8ริ้วนะครับหรือที่ฉะเชิงเทราที่แม่น้ำบางปะกงนะครับผมจุดที่ท่วมน้ำหนักที่ตรงบางปะกงก็จะเป็นบางน้ำเปรี้ยวบางค้านะครับตัวอำเภอเมืองนะครับตรงราชสารตรงพนมสารคามนะครับเพราะว่าน้ำของตรงฉะเชิงเทราเองเนี่ยตรงจุดที่ทางสี่ยัดนะครับลุ่มน้ำคลองท่าลาดเนี่ยน้ำมาเต็มเลยนะครับน้ำเนี่ยวันเดียวมา100กว่าล้านเลยที่อ่างสี่ยัดนะครับผมซึ่งไม่เคยมีเป็นประวัติการของตรงภาคตะวันออกเลยนะครับตอนต้นปีเรายังคุยกันเลยว่าที่สี่ยัดเนี่ยน้ำยังต่ำสุดต่ำที่สุดในประเทศไทยที่น้ำมีประมาณสักตัวเลข 10% นะครับผมแล้วน้ำมาประมาณวันเดียวขึ้นมา100กว่าล้านเนี่ยซึ่งไม่เคยมีสถิติแบบนี้เลย
0: คร
5: ับผม
0: ครับท่านประธานจัดการเรามีโอกาสตัดยอดน้ำอยากตัดน้ำนครนายกไม่ให้เข้าไปที่ปราจีนหรือว่าไปที่ฉะเชิงเทราอันนี้พอได้ไหมฮะ
5: มันยากมากครับเพราะว่าไม่มันยากเพราะว่าสภาพพื้นที่จากนครนายกเนี่ยเขาก็จะลงมาที่องครักษ์วันนี้เราเห็นข่าวที่องครักษ์น้ำท่วมเป็นเมตรถึง2เมตรเลยนะครับผมและท่วมนานมากแล้วที่ว่าน้ำท่วมจนน้ำเน่าอ่ะนะครับผม แล้วก็ในส่วนของปลาจีนเนี่ยน้ำตรงก้อนเนี่ยมันจะมาตุงกันแถวเขาเรียกปากน้ำโยตตาซึ่งเป็นศพกันระหว่างแม่น้ำนครนายก

0: กับแม่น้ำปาจีนบุรีเป็นแม่น้ำบางประกงตรงนี้ครับมันก็จะเอ่อไปแถวบ้านสร้างนะครับที่ของปาจีนบุ
1: ร
0: ีแล้วก็บางน้ำเปรี้ยวของฉะเชิงเทราแล้วก็จุดแถวบางคล้าของฉะเชิงเทราแล้วก็อำเภอบ้านโพตอนนี้ก็มีประเด็นในเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันครับผมตรงนี
1: ้
0: ครับผม
2: ก็บ้านพี่สาวผมเนี่ยอยู่ติดแม่น้ำปาจีนเน
1: ี่
2: ยเสาบ้านเนี่ย2 เมตรเลยนิดเดียวจะถึงตัวบ้านแล้วอะ
0: เหมือนเทื่อมสูงสุดเลยครับคุณณรง
2: ค์
0: สูงสุดตอนปี56ปีนี้มากกว่าปี561ซมครับผม
2: โอ้โหนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือแล้วสถานการณ์จะคลี่คลายลงนี่มันจากปัจจัยอะไรบ้างครับ
0: ถ้าคลี่คลายลงอ่ะครับก็ต้องเร่งในเรื่องของผลักดันน้ำตอนนี้เองกระทรวงกลาโหมก็ติดเครื่องผลักดันน้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับรอยต่อระหว่างจังหวัดปราจีนกับฉะเชิงเทราแล้วก็ต้องเร่งสูบน้ำแล้วก็ต้องตรงนี้ฉะเชิงเทราเนี่ยตอมตายนะครับน้ำทะเลจะขึ้นลงดีก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าน้ำท่วมขังที่อยู่ตรงบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองคลักษณ์เนี่ยต้องมีเวลาพอสมควรถ้าถามผมจะประเมินตัวเลขปริมาณมวลน้ำที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยผมว่าจะใช้เวลาเป็นเดือนครับคุณณรงค์ครับผม
2: นะฮะแต่อย่างไรก็ตามต้องแจ้งข้อมูลนะฮะตัวเลขทั้งหมดให้ชาวบ้านเขาจะได้ขนของได้ทันยกของขึ้นให้ปลอดภัยนะฮะอันนี้ก็จะช่วยลดผลกระทบไปได
0: ้ตรงนี้ต้องเรียนพี่น้องประชาชนเลยกรณีที่เราอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วน้ำท่วมขังแล้วบางทีถ้าไฟหรือพวกสุขภาพอนามัยที่ไม่ดีหรือเป็นผู้ป่วยคนแก่เนี่ยถ้าเขาให้ออกไปอยู่ที่สู่หลุมยุบควรออกไปก่อนครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันท่วมนานครับเที่ยวนี้เที่ยวนานเพราะน้ำเนี่ยตกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผ
2: ม
0: ที่องคลักษณ์เนี่ยเขารวมมวลน้ำที่ตกมาแล้วเนี่ยประมาณ130 ล้านเลยนะครับ
2: โอ้โห
0: แล้ว130 ล้านเนี่ยเอาน้ำออกได้แค่วันละ4 ล้านเขาสูบน้ำออกแล้วเนี่ยน้ำก็เข้ามาเติมอีก8 ล้านคิดดูนะครับผมเขาบอกว่าตอนพอน้ำตรงนี้ลดใช่ไหมครับมันก็เพิ่มมาจากตอนบนอีกนะครับ
2: ครับ
0: ตรงนี้แหละครับซึ่งเราจะต้องช่วยเอาน้ำมาจากคลองรังสิตบ้างมาจากเข้าไปทางฉะเชิงเทราบ้านที่มีคลองแนวดิ่งแถวคลองรังสิตนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องเร่งตรงแม่น้ำบางประกงครับผมเพื่อให้แม่น้ำบางประกงเนี่ยลดลงและน้ำจากนครนายกน้ำจากปราจีนบุ
1: ร
0: ีและน้ำฉะเชิงเทราเองจะได้ลงไปสู่ทะเลครับผม
2: อ๋อก็คือผันให้คลองธัญญะคลองรังสิตช่วยแบ่งเบาเพื่อประตูน้ำจุฬาจะได้สูบออกเจ้าพญาอย่างนั้นเหรอ
0: คือผ่านมาได้แค่ระดับหนึ่งเพราะตัวคลองรังสิตเองวันนี้ก็เกินวิกฤตนะครับคุณณรงค์ครับผมก็ต้องสูบที่ประตูจุฬาลงกรณ์นะครับผมแล้วก็สูบที่ประตูของบ้านใหม
2: ่
0: สูบออกไปน้ำเจ้าพยาเพื่อให้คลองรังสิตเนี่ยกดต่ำนะครับพอคลองรังสิตต่ำแล้วเนี่ยน้ำจากนครนายกก็เข้ามาแต่เข้ามามากก็ไม่ได้เพราะถ้าเกิดฝนตก5-7เกิดตกแถวคลองรังสิตท่วมกันอีกครับคุณณรงค์แล้ววันนี้ถนนสายคลองรังสิตที่มาคู่ขนานกับคลองรังสิตเนี่ยก็มีน้ำท่วมขังเพราะเนื่องจากตรงบริเวณองคลักษ์เนี่ยกำแพงกระสอบทรายที่เรากันไว้เนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยไปเอาออกมันก็เลยทำให้น้ำท่วมถนนค่อนข้างสูงครับคุณณรงค์ครับผม
2: แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะคือเขาบริหารจัดการน้ำยากถ้าเกิดว่าเราไปทำอย่างนี้นะลุ่มน้ำ
0: เข้าใจครับเรารัฐก็พยายามช่วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ประชุมทุกวันนะครับที่จะสั่งการหรือแรงต่างแต่บางพื้นที่เนี่ยด้วยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เป็นที่น้ำท่วมขังนานประชาชนก็ประสบปัญหาความเดือดร้อนนานเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขครับผม
2: ครับเอาลุ่มน้ำเพชรแล้วฮะเห็นว่าทางสทช.เองก็เฝ้าระวังเพราะว่ามันอาจจะล้นสปินเวย์เขื่อนแก่งกระจานตัวนี้เป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: เขื่อนแก่งกระจานตอนนี้ล้นสปินเวย์แล้วนะครับคุณณรงค
2: ์ครับ
0: ความจุเนี่ยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเขื่อนแก่งกระจานนะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็ได้มีคุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็แจ้งไปทางโฆษกรัฐบาลก็แจ้งนะครับผมวันนี้เองเนี่ยทางรองผู้ว่าการจังหวัดเพชรทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานส่งน้ำมุ่งสาเพชรบุรีเนี่ยก็เข้าไปดูนะครับแล้วท่านผู้ว่าเองจะมีการประชุมเตรียมฉากทัศน์ในการรับมือกรณีที่ฝนตกแช่ที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยช่วงนี้นะครับอุตุก็แจ้งเตือนว่ามีโอกาสฝนจะตกที่เพชรบุ
1: ร
0: ีและบริเวณเขื่อนแก่งกระจานค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้น้ำล้นผ่านสปินเวย์แล้วครับคุณณรงค์ครับผมล้นเนี่ยมาประมาณวันละอัตราการระบายประมาณ120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งตรงเขื่อนเพชรเนี่ยข้างล่างเขื่อนเพชรเนี่ยเขาเรียกตรงท่ายางอะนะครับก็จะระบายน้ำไปทางคลองชลประทานนะครับแล้วก็ระบายตรงแม่น้ำเพชรตอนนี้นะครับยังไม่เป็นไรแต่กรณีที่เกิดมีฝนตกหนักที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานเยอะเนี่ยมันจะต้องระบายออกผ่านสปินเวย์เยอะเนี่ยถ้าเขื่อนระบายมาสัก500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยตรงนี้แม่น้ำเพชรตรงบริเวณอำเภอเมืองเพชรจะต้องรับน้ำเพิ่มมากขึ้น
2: ค
0: ือแม่น้ำเพชรตรงตัวอำเภอเมืองเพชรเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งถ้าเราปล่อยมา300 หรือ 500เนี่ยต้องกระทบผู้ว่าเองท่านก็ได้เตรียมแผนเลยนะครับว่าถ้า100 200 300 500 1,000จะต้องตรงไหนกระทบตรงไหน

0: ้องไปอยู่ตรงจุดไหนจะต้องอพยพจะต้องแจ้งเตือนเตรียมรับมือกระฉับกระทัดที่เกิดขึ้นในอนาคตกรณีที่มีฝนตกหนักที่เขื่อนแก่งกระจานครับผม
1: คร
2: ับ
1: อันนี้แผนเผชิญเหตุที่จังหวัดดำเนินการแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับดำเนินการแล้วแล้วก็จะต้องซักซ้อมแล้วก็ต้องสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเช่นกรณีที่น้ำปล่อยมาจากเขื่อนแก่งกระจานหรือล้นมา500ลูกบาศก์เมตรต่อทีเนี่ยม
2: ัน
0: จะถึงเขื่อนเพชรใช้เขื่อนใช้เวลากี่ชั่วโมงจะเขื่อนเพชรใช้เวลาถึงตัวเมืองเท่าไหร่แล้วไฟจะกระทบเป็นกลุ่มแรกใครจะต้องออกไปอยู่ตรงจุดไหนจะต้องเคลื่อนย้ายตรงนี้ครับผู้ว่าได้เตรียมกระชับพื้นที่แล้ววันนี้ท่านรองว่าเองก็ได้ดูในพื้นที่กับหน่วยทหารหน่วยปอพอเร
1: ีย
0: บร้อยแล้วแต่ว่าจะมีการประชุมจะต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจในพื้นที่เสี่ยงครับคุณณรงค์ครับผมอ
1: ันนี้คือฝนระลอกสุดท้ายช่วงเปลี่ยนฤดูใช่ไหมครับที่รัฐบาลเตือนจนถึงวันที่10เนี่ยครับ
0: ใช่ครับแต่ตัวเพชรบุรีเนี่ยคุณณรงค์ครับเวลาฝนเขาตกในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างฝนภาคกลางกับฝนภาคใต้เขาจะยันกันที่เพชรบุรีนะ
2: ครับ
0: เป็นเหมือนช่วงรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ตอนบนแล้วฝนจะตกแช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพชรบุรีเนี่ยมีโอกาสที่จะตกทั้งต้นระหว่างเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่เพชรบุรีมีฝนตกมากที่สุดดังนั้นเนี่ยเมื่อเขื่อนแก่งกระจานเราล้นแล้วเนี่ยเราต้องระมัดระวังหรือต้องตั้งการ์ดให้สูงเลยครับคุณณรงค์ครับผ
2: ม
0: มีโอกาสนะครับในปี46เนี่ยต้นเดือนตุลาก็ท่วมครั้งแล้วนะครับ
2: ช่ว
0: งประมาณวันที่4ถึง6พอไปเดือนตุลาวันที่28ถึงวันที่31ก็ตกอีกท่วมอีกเป็นประวัติการเลยครับตอนปี2546ครับผมซึ่งปีนี้เราก็กังวลแล้วก็ได้เตรียมการไว้โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้เตรียมอย่างเข้มข้นครับผม
2: ครับเราจะมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมสำหรับคนเมืองเพชรไหมครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ายังไม่ทันได้เข้าสู่เดือนตุลาเนี่ยน้ำมาแล้วน้ำล้นสปินเวย์ไปแล้วเนี่ยครับ
0: ตอนนี้ครับคนเมืองเพชรต้องฟังข่าวสารทางราชการและกรณีที่เคยเกิดน้ำท่วมเราเคยเกิดน้ำท่วม3ปีซ้อนที่เพชรบุรีนะครับผมช่วง59 60 61ประมาณนั้นนะครับตรงนี้นะครับถ้าน้ำมาจากท้ายเขื่อนเท่าไหร่เนี่ยตัวคนเมืองเพชรเนี่ยเขาจะรู
1: ้
0: ว่าท่วมทุกที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นฉากทัศน์ในแต่ละฉากทัศน์เนี่ยต้องเตรียมให้พร้อมโดยเฉพาะเรื่องรถนะครับเรื่องทรัพย์สินเรื่องสัตว์เลี้ยงเพราะคนเพชรเนี่ยเขาเลี้ยงวัวเยอะนะครับผมจะเอาไปอยู่ตรงจุดไหนจะอยู่บนคันคลองหรือจะอยู่ตรงจุดที่ทางเทศบาลทางอำเภอจัดไว้เนี่ยตรงนี้เตรียมแล้วผมเข้าใจว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะต้องไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้รับทราบว่ากรณีที่น้ำมาอย่างนี้จะต้องไปอยู่จุดไหนใครจะไปตรงไหนจะใครจะผลไงโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจะต้องทำอย่างไรตรงนี้ครับอยากให้พี่น้องชาวเพชรบุรีต้องดูข้อมูลนะครับที่เราเคยท่วมแต่คาดว่าไม่น่าจะเหมือนปี46นะครับแต่ทั้งนี้ต้องไม่ประมาทเพราะฝนที่เพชรบุรีเนี่ยมันเป็นฝนที่แค่บางทีถ้าตกเพราะเป็นช่วงของรอยต่อระหว่างฤดูหนาวของภาคเหนือก
1: ับ
0: แล้วก็ฤดูฝนของภาคใต้นะครับผมตรงน
1: ี
0: ้แล้วก็มีเทือกเขาตะนาวสีกั้นพอลมตะวันออกพัดมาเนี่ยคนเพชรบุรีเขาเรียกว่าลมตะวันออกมันจะทำให้ฝนแช่อยู่ตรงนั้นได้ครับ
1: โอ้โหฟังข้อมูลจากทางราชการนะฮะสำหรับชาวเพชรบุรีนะครับและหลังจากนี้ไปเนี่ยเอาภาคเหนือนะฮะเขาจะเข้าสู่ฤดูหนาวภาคกลางน้ำกรุงเทพอาจจะโดน3น้ำแต่ว่าก็มีแผนอะไรรองรับไปแล้วนะภาคใต้แหละครับเห็นว่าท่านนายกเองก็ห่วงมากในที่ประชุมกันทุกวันเนี่ยสำหรับติดตามสถานการณ์ท่านนายกสั่งการหรือว่าสถานการณ์ในภาคใต้เนี่ยมันอ่อนไหวเปราะบางตรงไหนบ้างเหรอครับ
0: ด้วยภาคใต้เองพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขานะวันนี้เองก็มีน้ำท่วมที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลนะครับผมแต่ฝนที่ภาคใต้จะเกินร้อยกว่ามิลเนี่ยครับจะเกิดเขาเรียกว่าดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะครับผมซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีบัญชาให้จังหวัดต่างๆตั้งศูนย์นะครับเพื่อจะติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนกรณีอย่างเงี้ยครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะทราบนะครับว่าฝนจะตกกี่มิลลิเมตรตรงนี้ครับจะต้องมีการสื่อสารกับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.ว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยอย่างเช่นผมอยู่ที่สีชนนครศรีธรรมราชเนี่ยจ
1: ุ
0: ดไหนเป็นจุดวัดน้ำแล้วฝนมันตกเท่าไหร่แล้วถ้าตก100มิลผมต้องเตรียมตัวแล้วตก150มิลผมต
2: ้
0: องอพยพแล้วเหมือนที่หน้านะครับที่ปัวครับ มันต้องมีเกณฑ์แบบนั้นซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยได้สื่อสารกับผู้ว่าการจังหวัดในทุกจังหวัดเนี่ยเร
2: ื่อง
0: อย่างเงี้ยครับต้องไปเตรียมการให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในจุดเสี่ยงที่เคยเกิดไม่ว่าจะเป็นที่ชุมพรนะครับที่ประจวบคีรีขันธ
1: ์
0: ที่สุราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราชหรือแม้ทั้งตัวหาดใหญ่เองซึ่งหาดใหญ่เนี่ยมีการซักซ้อมแผนไปแล้วนะคร
1: ับ
0: เพราะนั้นทุกจังหวัดที่มีจุดเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยครับจะมีจุดเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่ สิชนตั้งแต่ขนอมตั้งแต่ท่าเรือรีนพิตำหรือแม้กระทั่งตัวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพราะเป็นภูเขาสูงที่เป็นเขาหลวงครับผม
1: นั่นแหละหลายคนก็เลยถามว่าหาดใหญ่ปีนี้จัดซ้ำสองหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ปีที่แล้วเนี่ยน้ำไม่ได้ตกที่หาดใหญ่นะฝนไม่ได้ตกแช่ที่หาดใหญ่แต่ว่าไปตกข้างเหนือแต่ว่ามันทุกอย่างมาทิศทางไหลมาที่หาดใหญ่อะครับ
0: อันนี้ต้องเรียนคุณณรงค์ว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ได้นะครับผม
1: บ
0: เพราะว่าเป็นปีนี้เราทราบว่าเป็นปีเอลนีโญใช่ไหมครั
1: รบ
0: แล้วความชื้นบนอากาศจะสูงเพราะมันร้อนนะครับผม
1: บ
0: พอถ้าเกิดมันมีพายุขึ้นมาเหมือนปี2540อ่ะเป็นปีเอลนีโญเหมือนกันพายุเข้ามาที่ประจวบคีรีขันธ์ที่พายุลินดานะครับผม
1: บ
0: สมมติว่าถ้ามันเกิดกรณีของหน้าฝนของหาดใหญ่เนี่ยนะครับแล้วเกิดพายุก่อตัวแถวแหลมยวนหรือแปซิฟิกเนี่ยแล้วเกิดมันเข้ามาตรงหาดใหญ่เลยเนี่ยมันก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือล่องที่จะแช่เนี่ยผมเรียนว่าการเตรียมพร้อมคือดีที่สุดครับสภาพอากาศของปากใต้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีจุดเปราะบางอยู่แล้วนะครับเช
1: ่
0: นป้าตรงสงขลาก็จะเป็นที่หาดใหญ่เพราะเมืองเนี่ยเป็นเหมือนท้องกระทะแล้วก็เป็นเหมือนกระบอกข้าวหลามครับผมน้ำตกบางตรงไหนก็มาตรงนี้นครศรีธรรมราชเนี่ยครับอยู่หน้าเขาหลวงครับตรงนี้ก็เสี่ยงหรือสุดสีชนหรือตรงหลังสวนตรงพระโต๊ะตรงละแมอย่างเงี้ยครับมันเสี่ยงเพราะว่าเป็นภูเขาแล้วก็ลงมานะครับผมนะครับตรงภาคใต้เนี่ยเป็นจุดเสี่ยงอย่างสุราษฎร์เนี่ยอาจจะมีจะแถวโซนเข้าไปแถวบ้านนาสารแถวอะไรนะครับที่เสี่ยงพวกนี้ก็ต้องคอยดูว่าจุดวัดธานีแล้วฝนอยู่ตรงไหนถ้าเขาเตือนว่ามีฝนตกหนักเนี่ยตอนนี้อุตุเขาให้ฝนเป็นค่ารายอำเภอได้เลยนะครับผมว่าเขาคาดการณ์เพราะนั้นเนี่ยถ้ามันตกตรงในพื้นที่เนี่ยตกจริงๆเท่าไหร่กับฝนคาดการณ์อาจจะไม่เท่ากันเพราะนั้นเนี่ยต้องดูฝนในพื้นที่ของท่านว่าดูตรงจุดไหนซึ่งท่านสามารถดูในเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆที่ทางภาคราชการได้ทำไว้แล้วท่านดูแล้วท่านต้องเตรียมว่าถ้าท่านเคยถูกน้ำท่วมตรงจุดที่ท่านตั้งบ้านเรือนอยู่เนี่ยถ้าฝนตกขนาดนี้ท่านต้องเอารถลาม้าใช้ของท่านเนี่ยเอาขึ้นมาที่สูงก่อนแล้วท่าน
1: โอ้ไม่งั้นเหมือนกับสัตว์คลองจันทร์นะไปตะโกนกันตอนที่สองเนี่ยไม่ได้ยินกันนะท่วมหมดลานเลยรถทั้งนั้นเลยที่จมน้ำเข้าไปเนี่ย
0: ใช่ครับการรับมือกับน้ำฝนเนี่ยคุณณรงค์มันรับยากกว่าน้ำท่าเพราะน้ำท่าเนี่ยที่เป็นน้ำเหนือหรือน้ำท่าที่มาจากแม่น้ำเนี่ยเราจะคาดการได้ใช่ไหมครับเราเห็นแต่น้ำฝนเนี่ยมันตกสะสมมาเรื่อยเนี่ยย
1: ิ
0: ่งตกกลางดึกเนี่ยเราหลับไปแล้วครับผ
1: ม
0: ฝนจาก100กว่ามิลขึ้นทะลุเป็น200กว่ามิลเนี่ยเช้าขึ้นมารถจมหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนรับมือของน้ำฝนเนี่ยจะต้องแตกต่างกับน้ำท่า
1: ครับครับ
0: นะครับผม
1: ยังหัดใหญ่คลองร .1 แล้วก็คูระบายน้ำอะไรต่างๆเราเคลียร์ไปหมดแล้วใช่ไหมครับ
0: ก็ยังสามารถใช้ระบายได้ก็อาจจะมีบางจุดเท่านั้นแต่กรมชลประทานเขาก็เร่งซ่อมแซมให้มันสามารถที่จะระบายได้เท่าอัตราที่เมื่อคราวที่ผ่านมาน่าจะเกือบประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าฝนไม่ตกเหมือนปีที่แล้วนะครับคุณณรงค์ก็ยังสามารถที่จะใช้บริหารจัดการได้ครับผม
1: นะฮะอยู่ที่
0: แต่ยังมีข้อดีครับที่หาดใหญ่เขามีการซักซ้อมแผนไว้ค่อนข้างดีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกอำเภอทุกจังหวัดเนี่ยมีการซักซ้อมแผนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในจุดเสี่ยงครับผม
1: ครับครับนี่คือข้อมูลสดๆนะฮะจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนชนะฮะอธิบายตั้งแต่ลุ่มจบพญานะฮะแล้วก็แถวๆนครนายกปราจีนฉะเชิงเทรานะครับ
2: และ
1: ไปที่เพชรบุรีที่ยังน่าห่วงอยู่ทางสทนชจับตาเฝ้าอยู่นะฮะสถานการณ์ภาคใต้มีการเตรียมแผนไว้แล้วนะฮะแต่ย้ำอีกทีหนึ่งก็คือต้องฟังประกาศจากเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับท่านครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ต้องดูข้อมูลฝนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับผม
1: ครับขอบพระคุณมากนะครับท่านไพฑูรย์ครับ
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.อธิบายให้เห็นภาพเป็นฉากฉากเลยนะฮะปัญหามันเป็นอย่างไรอ๋อที่ฟังมาเนี่ยเริ่มเบาใจก็คือลุ่มเจ้าพระยานะครับเพราะว่าน้ำต้นทุนค่อนข้างจะลดลงแล้วพอลดลงเนี่ยไอ้ 2,500 เนี่ยก็คงไม่เกินไปกว่านี้แล้วล่ะอาจจะค่อยๆลดลงไปนะฮะย้ำอีกทีนึงนะฮะที่ผมถามท่านไปเนี่ย
2: ที่อยุธยา
1: เพราะผมเอาพาดหัวข่าวของหลายฉบับมาว่าจมทั้งจังหวัด16อำเภอเนี่ยคนไม่ไปเที่ยวเลยเฉพาะพื้นที่ที่ติดริมน้ำพ
2: ื้
1: นที่เปราะบางนะฮะ
2: พื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่ลุ่มต่ำ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูว่าอย่างที่บอกว่ามันยังมีอีกหลายจุดที่ยังคงน่ากังวลโดยเฉพาะในส่วนของทางฝั่งชาเชิงเซาฝั่งนู้นก็ยังหนักหน่วง
1: ก็บ้านพี่สาวผมอ่ะ
2: ครับ
1: อยู่ติดแม่น้ำปะจีนอ่ะนะห่างจากแม่น้ำปะจีน20เมตรอ่ะนะฮะแล้วก็มีแพเลี้ยงกระชังปลานะครับ โอ้โหเสานี่สูงเกือบ2เมตรกว่านี่อยู่ติดท้องใต้ถุนเลยฮะ
2: ครับบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนผมก็อยู่แถวแถวบางน้ำเปรี้ยวเคยไปรอบหนึ่งบ้านเป็นบ้าน2ชั้นคือที่เขาถ่ายภาพมาเนี่ยก็ดูแบบทำไมมันเหลือชั้นเดียว เหลือแค่ชั้นล่างหายไปหมดแล้ว
1: ไอ้ลานหน้าบ้านอ่ะ
2: ครับ
1: ไอ้ที่เอาไว้ปลูกผักเขาจะปลูกพริกปลูกมะเขือไอ้พืชอายุสั้นไงเพราะว่าถ้าไม่ปลูกยังไม่ปลูกอะไรที่มันแบบเก็บกินนานๆบอกว่าไม่ได้หรอกพอน้ำมาม ันไปหมดนะเขาก็ปลูกประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาเรือมาจอดอยู่ชั้นสองเลยนะ
2: ใช่
1: แขวนมดมัดขู่ไว้ตรงลูกกรงเลย
2: ครับคือบางทีผมทั้งบ้านไม่มีใครประกอบอาชีพประมงน้ำก็ไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ใกล
1: ้
2: แต่คือมีเรือก็บอกว่าโอ้ดีแล้วมาเที่ยวในช่วงที่น้ำมันไม่ท่วมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือหลายๆพื้นที่ก็คงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารจากทางการเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือน้ำอย่างอื่นเนี่ยมันสามารถบริหารจัดการได้น้ำท่วมน้ำท่าแต่ว่าน้ำฝนเนี่ยเวลามันมากลางคืนแล้วอย่างที่ผ่านมาอย่างคลองจันอย่างร่มเกล้าที่เขาโวยวายกันบ่อยๆนี่ก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนมาแจ้งเตือนกันตอนตีสองตีสามเนี่ย
1: คือ
2: ไม่มีใครตื่นมารับฟังข่าวสารในเวลานั้นแล้วไงพี่ล
1: งมันมีเท่าไหร่แล้ว30อาคารนะครับ30อาคารตะโกนกันเลยให้มาเลื่อนรถเลื่อนรถเลื่อนรถบาง
2: แ
1: ค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองที่ลุกมาเลื่อนรถได้ทันนะฮะนอกเหนือจากนั้นนี่เขาก็จอดในลานก็สูงพอสมควรก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ของตัวเองมันต่ำอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะ
2: ครับ
1: แล้วก็ฝนมาตกแช่3วันสำคืนเห็นไห
2: ม
1: พอตก3วันสำคืนน้ำในคลองแสนแสบมัน
2: เสร็จเลย
1: คราวนี้นะฮะค่อยๆเพิ่มขึ้นตื่นเช้ามามองลงมาข้างล่างเห็นแต่หลังคารถแล้วอะครับ
2: กลายเป็นบ้านติดทะเลไปเรียบร้อย
1: โอ้โหแล้วหนักจริงๆนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยนะ
2: ครับ
1: และตอนนี้ที่หนักก็คือทางลาดกระบังทางร่มเกล้านะครับเพราะว่ากทมเนี่ยเอาท่อซิ่งตัวนี้8ตัวแล้วนะที่เร่งสูบลงคลองประเวศบุรีรมย์อ่ะนะไปทางคลอง1ตรงนั้นน่ะนะครับแต่ปรากฏว่าพื้นที่มันกว้างไงต้องเท่าไหร่ 2,000 กว่าไร
2: ่
1: นะฮะมันมีทุ่งมีอะไรอยู่
2: กันเลยแล้วเหมือนแถวลาดกระบังมันก็ไม่ได้มีคันกั้นน้ำเหมือนทางคลองจัน
1: ถูกต้อง
2: น้ำมันวกกลับเข้ามาได้อีก
1: เราสูบออกน้ำทางซ้ายทุ่งของขวามันก็ไหลหลากเข้ามานะฮะนั่นแหละถ้าน้ำในคลองมันลงต่ำกว่าตลิ่งอันนี้มันจะสูบง่ายสูบไวครอบครัวขนส่งข้อเรือไปเร่งผักดันน้ำที่เหมือนทำสำเร็จที่คลองแสนแสบอ่ะ
2: ครับ
1: เขาเปิดดันเครื่องทั้งวันทั้งคืนเลยนะไอเรือที่วิ่งอยู่ในคลองนี่แหละทุกลำเอามาช่วยกันดันน้ำ
2: ครับ
1: น้ำในคลองลงไปเลยฮะพอลงเสร็จท่อซิ่งสูบลงคลองแห้งเลยวันเดียวแต่เนี่ยฮะกำลังไปทำอยู่ที่ร่มเกล้ากับลาดกระบังดร.เอ็ดล่องเรือไปเลยนะบอกโอ้โหเนี่ยวิจงวิจารณ์เลยมันคือเราเป็นพื้นที่รับน้ำเหรอท่วมทุกปีเลยแล้วก็ลงท้ายสุดเขาเลยอ่ะนะฮะแล้วก็วิจารณ์กทม.ให้คุณเตรียมพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เตือนไปแล้วเนี่ยฝนมันจะตกหนักคุณพร่องน้ำไหมเนี่ยวิวาทะกันระหว่างกทม.กับดร.เอ
2: ๋
1: สุชาติชวีใช่ไหมครับผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าผมพร่องสิครับข้อมูลก็มีว่าผมพร่องน้ำพร่องจนชาวบ้านร้องเรียนมาว่าเนี่ยโคลนก้นคลองมันเหม็นเห็นไหมผมพร่องไปขนาดนั้นเลยนะแต่น้ำมันมาเยอะจริงมันมาตั้ง300มิลนะฮะ
2: ใช
1: ่แค่ระบบคลองมันเอาไม่อยู่หรอครับ
2: ใช่ในที่บอกก็คงต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้คืออย่างน้อยอย่างที่บอกไปว่ากทม.ปริมณฑลลุ่มน้ำเจ้าพระยาปลอดภัยน้ำเหนือมาน้อยลงแล้วแต่ว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำหนุนแล้วก็ฝนตกที่จะมีมากขึ้นในช่วง5ถึง7ถึง10ตุลาคมนี้เนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเขายังหนักหน่วงมากกว่าเราเยอะในส่วนกทม.เนี่ยอาจจะวางใจได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็คงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่มันยังจะตกอยู
1: ่ครับ
2: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันบ้าง
2: ครับ
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา43นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: คุณบุญนำเนี่ยคุยเข้ามาทางไลน์นะครับบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ครับบ้านน้องชายผมที่บ้านสร้างชั้นล่างท่วมครับ
2: เรียบร้อย
1: หนักจริงๆเพราะว่ามันมีทั้งแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนใช่ไหมครับแล้วมีเขื่อนขุนด่านอีกอ่ะวันก่อนที่มีประเด็นดราม่าเขื่อนขุนด่านกันนะระหว่างรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอ่ะนะคุณพลพี
2: อ
1: ่ะนะกับทางน
2: ัก
1: วิชาการอ่ะคือท่านถามเฉยๆถ้าปิดสักชั่วโมง2ชั่วโมงได้ไหมหรือว่าชะลอไปใน2ชั่วโมง2ชั่วโมงได้ไหมเพราะอะไรครับเห็นน้ำที่เขื่อนขุนด่านปล่อยมาไหม
2: เยอะมาก
1: คือพอมันพุ่งลงมาเนี่ย4ท่อเขาเนี่ยมันตกหูลอยขึ้นฟ้านะครับแล้วห่างจากนั้นไปประมาณสักเกือบ 4-500 เมตรอ
2: ่
1: ะมันจะเป็นสะพานข้ามน้ำก็สะพานตรงนั้นเนี่ยเอารถวิ่งไม่ได้เลยนะครับเพราะน้ำมันกระเซ็นไปหนักมากตรงนั้นนะครับ
2: ครับ
1: ปิดทางข้ามตรงนั้นเลยครับและล่าสุดทางขึ้นเข้าไปดูสันเขื่อนบนขุนด่าน
2: น่ะ
1: ถนนสุดฮะ
2: โอ้โห
1: เนี่ยหลายคนก็เลยเป็นห่วงว่าเอ้าที่มันมีประเด็นเรื่องของน้ำเต็มเขื่อนแล้วเนี่ยนะฮะเอ๊ะมันเขื่อนมันยังมั่นคงแข็งแรงอยู่เปล่าเพราะว่ามันมีภาพข่าวออกมาว่าไอ้ถนนทางขึ้นที่อ้อมภูเขาไปเน
2: ี่
1: ยถนนซุดแล้วยังแก้ไขไม่ได้ด้วยเพราะว่าเข้าไปทำอะไรไม่ได้เพราะดินมันยังชื้นอยู
2: ่
1: แต่ทางชลประทานเขายืนยันครับไม่เกี่ยวกับตัวเขื่อนเลยมันอยู่คนละฝั่งกันนะฮะยังมั่นคงแข็งแรงจริงๆกับเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยแนวคิดในการสร้างเนี่ยเขาจะสร้างใหญ่กว่านี้นะครับรองรับได้มากกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีผู้ประท้วงเลยทำเขื่อนได้แค่นี้นะฮะเพราะทำไมต้องทำใหญ่เขาบอกว่าน้ำต้นทุนเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นต้นทุนที่อื่นเนี่ยแควน้
2: อ
1: ยป่าสักมาจากเพชรบูรณ์ใช่ไหมฮะแควน้อยบ่มลุงแดนอย่างเงี้ยนะฮะเขื่อนภูมิพลอย่างเงี้ยเขื่อนศิริกิติ์อย่างเงี้ยนะฮะมาไกลหลายอำเภอที่จะมาลงเขื่
2: อ
1: นแต่เขื่อนขุนด่านเขาใหญ่
2: เขาทั้งลูก
1: แล้วเขาใหญ่เนี่ยทั้งลูกคือป่าดิบชื้นนะฮะคือปกติหน้าร้อนข้างบนเขาใหญ่ก็หนาวมีน้ำค้างลงหยดมาทีละหยดและป่าผืนใหญ่ขนาดนั้นไอ้คำว่าทีละหยดเนี่ยมันไหลลงเป็นลำธารเล็กๆแล้วออกมาเป็นแม่น้ำเติมเข้ามาที่เขื่อนขุนด่านตลอดเวลาและนี่หน้าฝนครับดัชนีชี้วัดดูที่เหวนรกฮะเหวนรกยังปิดไม่ให้เข้าเลยครับเพราะว่าน้ำมันมากและน้ำที่มันมากเนี่ยมันลงเขื่อนครับเพราะฉะนั้นนักวิชาการบอกเลยลงมาเท่าไหร
2: ่
1: ต้องเปิดนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปิดน้ำล้นสันเขื่อน
2: ใช่และยิ่งอันตรายไปอีกแล้วที่ปล่อยไว้นานๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคือเหมือนที่เถียงกันวันนั้นน่ะที่มันมีดราม่าทุกคนก็พยายามเอ๊ะท่านพูดจริงหรือเปล่
1: า
2: แต่ว่าคือเท่าที่เช็คเท่าที่ดูแม้กระทั่งข่าวที่ออกมาจากพรร
1: ค
2: อ
1: ่
2: ะก็ยังพาดหัวแบบนั้นเลยว่าสั่งหยุด
1: ท่านถามเฉยๆเนี่ยเขาบอกผมไม่ได้โง่หรอกที่ผมจะไปปิดผมก็รู้ว่าแม้มันไม่ได้จบวิศวะเนี่ยก็รู้ว่ามันปิดแล้วมันอันตรายนะแต่ถามว่าถ้าเกิดมันปิดเนี่ยให้น้ำข้างล่างมันชะลอหรือว่าลงความเดือดร้อนมันคลี่คลายไปนิดนึงเนี่ยพอจะได้ไหมชั่วโมง2ชั่วโมงพอได้อยู่แต่ไม่ได้สั่งไงถามให้รู้เฉยๆ
2: แต่เจ้าหน้าที่ก็ไปปฏิบัติแล้วไง1-2ชั่วโมง
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะอันนี้คือสถานการณ์ก็เชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะในลุ่มเจ้าพระยาก็คงจะคลี่คลายเร็ววันนี้สัปดาห์2สัปดาห์แต่นครนายกปราจีนฉะเชิงเทราเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่ง
2: โอ้ยอย่างที่เมื่อสักครู่หลังไปทูลบอกว่าโอ้โหสุดท้ายก็คงต้องรอมันหลายสเต็ปหลายขั้นตอนมากเพราะในพื้นที่นั้นมันรับน้ำทั้งอย่างที่บอกว่าทั้งจากทางฝั่งของเขื่อนขุนด่านมาทั้งจากสระบุรีจากฉะเชิงเทราทั้งรวมถึงกทมฝั่งตะวันออกมันไปไหลลงตรงนั้นหมดเลยแล้วก็ทางเดียวที่จะออกก็คือลงบางปะกงแล้วบางปะกงในช่วงนี้ที่บอกว่ามันก็รอถ้าน้ำหนุนมาอีกก็ยิ่งระบายช้าไปอีก
1: ครับ
2: เรากรุงเทพบอกว่าบ่นเดือดร้อนกันจมกันอยู่ประมาณ 2-3 วันเป็นข่าวกันไปทั้งสัปดาห์อันนี้ชาวบางน้ำเปรี้ยวทางแถวนั้นเนี่ยเป็นเดือนก็คงต้องให้กำลังใจอยู่นะ
1: วันนี้นายกลงนี่ใช่ไหม
2: ใช่วันนี้นายกลงไปหลายที่นะเพราะเมื่อตอนเช้าเนี่ยเหมือนไปบุรีรัมย์ด้วย
1: ไปประชุมคอนเฟอเรนซ์เรื่องของสถานการณ์น้ำแต่ว่าท่านอยู่ที่บุรีรัมย
2: ์
1: วันนี้มีงานเป็นงานวันเกิดของคุณเนวินไงนะฮะ ก็คุณเนวินเฉพาะเอาคนใกล้ชิดส่วนตัวไปกันเยอะเลยนะแกนนำของภูมิใจไทยไปเยอะเลยนะฮะแล้วก็คุณเนวินบอกยังไงรู้ไหมอยากให้เป็นนายกไปจนเบื่อ
2: ใครเบื่อฮะ
1: คุณอนุทินเนี่ยหนุนให้เป็นจนเบื่อเลยนะครับและให้บริหารจัดการประเทศไปเนี่ยนะฮะก็ลงไปที่ปราจีนบุรีวันนี้นะฮะก็ไปกับใครบ้างนะฮะสำหรับนายกรัฐมนตรีไปกับคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์คุณเจเสศไทยเศษคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัฐคุณนิรัตพงสิทธิถาวรนะฮะอธิบดีปลพคุณนราธิปโคกมณีรองผู้ว่าปราจีนนะฮะรักษาการผู้ว่านะครับแล้วก็โอ้หน่วยงานทั้งหมดเลยนะฮะไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีนายกเนี่ยไปเยี่ยมหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์แล้วก็ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามพร้อมพบปะแล้วให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ครับจากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศระดับน้ำยังคงท่วมสูง 30-40 เซนถนนทั้งหน้าตรงนั้นน่ะใช่ไหมมันเรียบแม่น้ำไปอ่ะกระชังปลาเต็มเลยนะหน้าโรงพยาบาล
2: อ
1: ่ะ
2: โอ้ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะเห็นภาพกระชังปลาที่ทาง
1: ลอยใช่ไหม
2: ใช่ที่แถวการใช่ไหมที่ลอยมาตอนนั้นน่ะ
1: ได้ไอ้ตรงนี้ก็เต็มไปหมดเลยลองขับรถผ่านไปดูเนี่ยนะฮะกระชังปลาทั้งนั้นนะครับแล้วก็มันอยู่ติดกับโรงพยาบาลเลยก็ต้องย้ายผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ตั้งแต่คืน27กันยายนครับแล้วก็เปิดโรงพยาบาลสนาม3แห่งก็ได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์อำเภอเมืองปราจีนโรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีและก็โรงเรียนสุวรรณวิทยาที่อำเภอประจันตคาม ตอน 4:00 น.เนี่ยนายกและคณะครับขึ้นรถยกสูงของปภ.ลงพื้นที่ไปติดตามการบริหารสถานการณ์มอบถุงยางชีพแล้วก็ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงที่อบจ.ปราจีนบุรีนะครับก็มีภาพไปให้กำลังใจคนเปราะบางนะฮะที่ต้องอพยพมีย ังไม่เห็นภาพทำอาหารนะแต่ผมอดใจได้ให้แม่ครัวก็ทำกันแล้วกันนะประมาณนั้น
2: แต่ต้องรอดูเพราะว่าโอ้โหมันเรื่องภาพการทำอาหารให้คนเรียกร้องนะไม่เชิงเรียกร้องเขาคนมาแซวกันตั้งแต่ตอนท่านนายกรัฐมนตรีติดภารกิจอยู่ต่างประเทศแล้วก็น้ำท่วมหนักๆในช่วงปลายเดือนที่แล้วอ่ะ
1: มือเห็นมือสั่นเลยนะมันต้องได้จับกันหลิวอ่ะประมาณนั้นนะให้แม่ครัวทำนะก็เนี่ยแหละครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีไปโรงพยาบาลสนามนะฮะไปเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบเพราะต้องบอกว่าโซนเนี้ยหนักจริงหนักมากๆเลยนะฮะ
2: อันนี้น้องยกมือนี่คือเราต้องพักกันก่อนครู่หนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบสองนาทีนะครับกลับมาสู่ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
3: คุณอิสระชนบอกว่าโอ้โหไปเบรกแบบนั้นเขื่อนไม่แตกก็บุญแล้วนะฮะวิศวกรบอกว่าเขื่อนได้รับแรงกระแทกจากมวลน้ำไปเรียบร้อยแล้วกรมชลเขาจะมีเครื่องวัดติดอยู่กับตัวเขื่อนเลยนะฮะวันก่อนผมมีโอกาสที่ถามอาจารย์ชวลิต
2: ครับ
3: จันทรรัตน์นะฮะจากทางทีมกรุ๊ปผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำครับบอกว่าจะปล่อยอะไรขนาดไหนเนี่ยต้องไปดูน้ำต้นทุนที่เหวนรกเหวนรกยังหนักอยู่ก็เพราะฉะนั้นน้ำก็ยังคงมาเติมอยู่ที่เขื่อนขุนด่านต่อเนื่องจำเป็นต้องเปิดฮะเปิดประตูเพื่อที่จะให้มันระบายออกไปแล้วเราก็ต้องไปแจ้งกับชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อนนะฮะด้านล่างเนี่ยข้อมูลตามตัวเลขเลยปล่อยเท่านี้น้ำที่ท่วมบ้านคุณจะสูงกี่เมตรนะฮะเพื่ออะไรครับอ่ะถ้าสูงสักเมตรครึ่งเราอยู่ชั้น2ได้นะฮะเรามีเรือไม่ลำบากอยู่ชั้น2ขนของขนทรัพย์สินเอารถออกไปข้างนอกความเสียหายมันจะน้อยมากแต่ถ้าเกิดไม่บอกตัวเลขกันนะฮะอย่างชนิดที่ว่าเนี่ยตะโกนโบกเวกวายก่อนตี2ก็ไปเลื่อนรถเนี่ยนะฮะแล้วทุกคนไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยเนี่ยนะฮะตัวเลขไม่รู้เลยว่าน้ำจะท่วมสูงกี่เมตรเนี่ยอันนี้จะเสียหายหนักแต่ถ้าเกิดว่าเอาตัวเลขมาอธิบายกันพี่น้องประชาชนเข้าใจ
2: ครับ
3: เพราะว่าใครก็ตามที่มาบริหารจัดการหรือรับผิดชอบเจอกับ300มิลเนี่ยก็รับไม่ไหวแล้วครับใช่คร
2: ับใช่แต่ที่บอกคือมันปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็อย่างที่พี่ณรงค์บอกไปว่ามันอยู่ที่การสื่อสารจริงๆเพราะหลายๆครั้งเนี่ยคือมันเริ่มมาตั้งแต่เหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะพี่ณรงค์ก่อนนั้นเนี่ยภัยพิบัติที่ผ่านมามันเป็นประเด็นของการสื่อสารเนี่ยพอการแจ้งเตือนมาเราเคยบอกว่าไม่มีการแจ้งเตือนหลังๆก็มีการแจ้งเตือนแต่พอมอแจ้งเตือนแล้วแจ้งเตือนโดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่มันรัดกุมหรือว่าให้ข้อมูลที่มันตรงจุดเฉพาะเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่ทันได้ตันไม่ทันได้เตรียมตัวเฝ้าระวังอะไรมากมายหลายๆครั้งเนี่ยก็มาข้อมูลมาบอกปริมาณน้ำเท่านี้หรือบางทีมันเป็นข้อมูลเชิงวิชาการมากเกินไปที่เราจะเห็นอย่างกรมอุตุที่เขามีดราม่าแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลมันก็บอกว่าอะไรเตรียมอะไรนะให
3: ้
2: เตรียมตากผ้าจะเจอแดดแล้วนั่นไงมันก็จะเป็นข้อมูลเป็นบางทีเราก็อันนี้มันคือเพจจริงหรือว่ามันเป็นข้อมูลมาจากเฟกนิวหรืออะไรหรือเปล่า
3: จริงๆคนจะบอกเลยพื้นที่อำเภอนี
2: ้
3: น้ำมาเท่านี้มันจะสูงกี่เมตรจะสูง30เซนถ้า30เซนโอ้บ้านเราสูงกว่านั้นไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดสูงเป็นเมตร
2: อ
3: ้าวแล้วเราต้องเตรียมเอาทรัพย์สินของเราออกแล้วแหละนะครับจะได้รู้กันไงฮะแล้วก็ที่สำคัญหลังจากนี้ที่บอกว่าจะถอดบทเรียนกันเนี่ยสิ่งที่ถ่ายหลายคนเรียกร้องครับรถถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบนี้อีกจะไปจอดที่ไหนใช่ไหมจะไปย้ายไปที่ไหนนะฮะเพราะทุกคนสับสนปนเปกันไปหมดเลยใครไปจองสะพานก่อนใครไปจองมอเตอร์เวย์ก่อนได้แล้วคนที่หลังฮะไปจอดขวางไปจอดกีดอยู่อย่างเงี้ยนะ
2: ครับมันก็จะมีบางคนอย่างมันก็จะเห็นภาพที่มันสะท้อนออกมาหลังจากนั้นในพี่ตรงที่มีคนไปจองสะพานแล้วก็มันก็จะมีภาพของรถที่ศูนย์เสียหายจากทีมกู้ภัยหรือว่ารถที่เรือที่เขาลำใหญ่ที่เขาจะเข้าไปช่วยเหลือคนข้างในนะมันก็เข้าไปไม่ได้แล้วก็
3: โดนรถจอดความไม่หมด
2: ใช่รถจอดความไม่หมดแล้วก็บางครั้งบางทีเนี่ยไอ้รถเหล่านี้ก็ไม่รู้หรอกว่าอาจจอดไปแล้วมันก็บางคันมันก็จมไปด้วยเหมือนกัน
3: ก็วันนี้ผมไปเขียนกรอกเงินเยียวยาที่จะไปยื่นนะฮะแล้วก็ตอนขับกลับมาที่ผมบอกเห็นขยะเต็มไปหมดเลยตรงสุขาภิบาลเนี่ยเพราะว่าเอาเฟอร์นิเจอร์มาทิ้งไงขยะมาทิ้งนะฮะ ยังมีรถจอดอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็เอารถกำลังเอารถมายก
2: ครับ
3: นะฮะเอารถมายกแล้วก็ต้องอยู่สอนอไหนเนี่ยนะฮะต้องไปแจ้งสอนอนั้นเลยนะฮะสำหรับรถเราที่เอ้ารถจอดตรงนี้หายไปไหนเนี่ยไปที่สอนอได้เลยครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่ารถคุณเขาจะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนฮะไม่งั้นมันกีดขวางการจราจรครับ
2: ใช่เพราะว่าคุณต้องรอดูเพราะว่าอย่างเนี้ยวันนี้เพิ่งมองไปเห็นภาพข่าววันนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยร่มแรงจริงในช่วงบ่ายๆแล้วอย่างที่บอกถ้าเกิดบ้านไหนเรือนไหนแล้วเพิ่งจะเก็บกวาดเพิ่งที่จะเอาทรัพย์สินที่มันเสียหายมากองอยู่ข้างทางแล้วมาเจอลมเจอฝนแบบนี้โอ
3: ้ก็ที
2: ่แ
3: ฟดคลองจันน่ะนะฮะน้ำระบายได้ช้าท่านผู้ว่าที่ลงไปวันนี้วันที่2บอกยังไงรู้ไหมฮะตามท่อระบายน้ำขยะทั้งนั้นเลยบ้านใครที่เอาขยะวางระเกะระกะอย่างนั้นเนี่ยช่วยดูหน่อยนะฮะคนละไม้คนละมือเอาออกจากท่อครับพอออกจากท่อแล้วน้ำมันโฟลว์เลยฮะไหลสะดวกเลยครับไอ้ที่น้ำมันไหลลงช้าเพราะว่าขยะถุงพลาสติกปิดอยู่นะฮะมันเอื่อยเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมมันก็เลยทำให้ได้รับผลกระทบไปวงกว้างนะ
2: ฮะ
3: แค่ขยะปิดท่อเท่านั้นเองนะฮะเห็นคลิปภาพไหมไอ้ตรงตลาดวังกะปิอ่ะที่มันมีหนุ่มคนหนึ่งอ่ะเดินอยู่อ่ะโอ้โหขยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยไอ้ตรงที่มันกำลังลงท่อระบายน้ำเขาเอาไปจิบปั๊บเดียวไอ้โซนนั้นอะแห้งเลย
2: ใช่มันก็จะมีคลิปแบบเนี้ยเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คงต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนอกจากขยะบางทีนะมันโหถ้าเกิดพอหลังน้ำท่วมเราจะเห็นเลยขยะ
3: เยอะมาก
2: ล้นไปหมดแล้วก็อย่างที่เห็นข่าวตอนนี้คือหลายๆพื้นที่พอสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็จะมีการบิ๊กคลีนนิ่งก็จะเห็นกองขยะนอกจากขยะที่มันเป็นขยะที่เป็นขยะเดิมอยู่แล้วมาบวกเพิ่มกับที่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ทรัพย์สินที่มันเสียหายมันเป็นขยะชิ้นใหญ่แล้วถ้าเกิดเอาไปทิ้งเอาไปจัดการไม่ถูกเนี่ยฝนมาอีกรอบเนี่ยก็ลำบากอีกแกพี่รอง
3: ดีครับโอ้โหเรื่องของสถานการณ์น้ำครับ
2: ใช่
3: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวเนื่องกับอุทกภัยเหมือนกัน
2: ใช่
3: พออุทกภัยแล้วเนี่ยหลายคนอย่างคนอสมทเนี่ยนะฮะก็นอนกันที่ทำงานเป็นอาทิตย์เกินกันนะ
2: ใช่
3: เพราะว่าอย่างน้อยก็กลับเข้าบ้านไม่ได
2: ้
3: นะฮะแต่ปัญหาคือพนักงานที่ต้องมีหน้าที
2: ่อ่
3: ะไปทำงานไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมอ่ะมันส่งผลให้กระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างเป็นหมื่นๆใบอ่ะ
2: ครับ
3: ไอ้ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะคุยกันมันกระทบภาคการท่องเที่ยวกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นหรือไม
2: ่
3: และโดยเฉพาะเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่แม้จะพูดว่านี่คือไม่ใช่มหาอุทกภัยเหมือนปี54
2: ครับ
3: แต่หนักไหม
2: แต่ภาพมันออกมาหนัก
3: สิครับ
2: ครับ
3: หนักแบบเนี้ยมันจะทำให้คนไม่กล้ามาเที่ยวหรือไม
2: ่
3: สังเกตจากอะไรครับผู้สื่อข่าวของเราที่หาดใหญ่อ่ะสงขลา
2: ครับ
3: ส่งข่าวเข้ามาคือปลายปีเนี่ยตุลากับพฤศจิกาเนี่ยทุกปีนักท่องเที่ยวมาเลเซียจองกันเกือบเต็มแล้วตอนนี้ยังไม่มีเลย
2: เพราะสถานการณ์น้ำในบ้านเรามัน
3: เขายังไม่เชื่อมั่นว่าจะโดนอีกรอบหรือเปล่าหาดใหญ
2: ่ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
4: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึก
8: รู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-POT News FM 100.5
9: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
8: Encon Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.M-COT News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
3: ก็ถ้าการเมืองนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินไปประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำที่บุรีรัมย์นะครับเพราะว่าก็จะมีงานแทรกเข้ามาอีกหนึ่งงานเป็นงานวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบนะฮะ68ปีคุณเนวินเนี่ยอวยพรนายกอนุทินบอกว่าให้เป็นนายกยาวไปเลยเป็นไปจนเบื่อ
2: จนเบื่อแต่บอกว่า2สมัยก็พอ
3: 2สมัยก็8ปีแล้วครับ
2: ไม่รู้นี่มัน2สมัยหรือเปล่าล่ะถ้านับมา4เดือนที่ผ่านมานะ4เดือนสมัยแรก
3: ก็เป็นนายคือตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นนายกได้8ปีจะ กี่สมัยก็ช่างนับไปเลยฮะ8ปีครับ
2: แต่นี่อันแรกไปแล้ว4เดือน
3: 4เดือน
2: ครับ
3: แล้วก็อันนี้จะกี่เดือนแล้วก็8เดือนป่ะประมาณ7-8เดือน
2: ใช่ประมาณปีนึงครับ
3: ถ้าสมัยหน้าได้มาเป็นรัฐบาลได้เป็นนายกอีกก็อาจจะอยู่ไม่ครบ4ปีเพราะว่าจะครบ8ปีก่อนประมาณนั้นนะ
2: ครับ
3: ก็วันเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าชื่นมื่นยังไงแกนำ

0: มาก็หลังเสร็จพิธีประกำช้างครับคุณเนวินผูกข้อมือให้กับนายกอนุทินพร้อมอวยพรให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื่อ
1: ใช่ไหมครับ
0: ก่อนจะบอกว่าเป็นอีก2สมัยก็พอนะฮะ2สมัยก็8ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: ตรงตามรัฐธรรมนูญพอดีแล้วก็มีภาพนี้ออกมาว่าชื่นมื่นนะฮะแกนนำของภูมิใจไทยที่โหไปดูสิเห็นกล้วยไหม
1: ใช่อ
0: ันนี้ไปเลี้ยงช้างนะเนี่ย
1: เลี้ยงช้างใช่เลี้ยงช้างแม
0: ่ครับ
1: ก็ดูว่าโอ้โหก็ชื่นมื่นจริงเพราะว่าอย่างที่บอกคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็คือภารกิจทั้งงานราชงานหลวงนะ
0: ครับ
1: งานหลวงก็คือก็ไปประชุมน้ำซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์
0: เอาตั้งแต่เมื่อวานที่ลงไปเนี่ยไปนครสวรรค์บินไปเองนะครับใช่ไหมเพราะรถเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอาจจะช้าเพราะว่าท่านต้องมีหลาย
1: ภารกิจ
0: หลายจังหวัดเอาเริ่มเวไวเลยแล้วกันนครสวรรค์บินไปเลยแล้วก็ลงมาก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะชัยนาทเอ่ยอุทัยธานีนะสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา
1: ครับวันนี้ก็ไปเช้าไปบุรีรัมย์แล้วก็ตกบ่ายมาก็มาที่ปราจีน
0: ครับ
1: ดังนั้นก็คงต้องรอดูเพราะว่าภารกิจทางยุทธศาสตร์เนี่ยก็ค่อนข้างแน่นเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดไม่หย่อนเพราะว่ามันก็จะมีดราม่ากันเยอะแยะมากมายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือมันก็จะมีคนที่ออกมาพูดว่าน้ำยังท่วมแต่ว่าก็ยังไปแบบนี้แล้วก็หลายๆพื้นที่หลายๆจุดก็แต่ว่าท่านรัฐมนตรีก็ไม่ได้
0: พอไปเสร็จ
1: ไง
0: เที่ยงๆบ่ายๆก็ไปปาจีนไงก็ลงไปดูน้ำท่วมอยู่ครับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นคือเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดจริงๆและทุกวันเนี่ยเราจะเห็นหมายของนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือประชุมตลอดโดยเฉพาะเรื่องของการสถานการณ์น้ำมีการประชุมทุกเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลก็จะมีคอนเฟอเรนซ์กันกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่ชั่วโมงแรกที่เราคุยกับทางรองไพฑูรย์ก็บอกว่า
0: ก็คอนเฟอเรนซ์กันตลอด
1: ใช่
0: มั้ยครับ
1: ครับ
0: ก็ดูภาพรวมสถานการณ์ทุกวันนะฮะแล้วก็เราก็เลยให้สธนช.เนี่ยโดยท่านไพฑูรย์เนี่ยมาฉายภาพให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันว่าทั้งประเทศเนี่ยมันหนักตรงไหนคลี่คลายตรงไหนไปบ้างแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อย่างข่าวเนี่ยลาดกระบังล่มเกล้าจนถึงณวันนี้ฮะก็ยังคงสาหัสอยู่ประชาชนเป็นพันๆคนยังกลับเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าน้ำยังท่วมสูงต้องอพยพอยู่ที่ศูนย์พักพิงหลายรายเขาบอกว่าเสียหายหลักล้านรัฐเยียวยายังไงนะฮะเอาร้านส้มตำชื่อดังอ่ะ
1: ครับ
0: จะมีเมนูพวกปลาแซลมอนยำนะฮะอร่อยอยู่ตรงในสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยเพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือนนะฮะเพราะผมไปวิ่งเป็นประจำร้านก็พอเปลี่ยนมาเสร็จเชื่อไหมว่าคนนั่งกินร้านก็เต็มเลยอ่ะ
1: แต่ก็ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมด้วย
0: โดนไปเมตรครึ่ง
1: เพิ่งเปิดได้เดือนก็กว่า
0: 20ล้านครับเพราะว่ารถเขา2คันมอเตอร์ไซค์อีก3คันแล้วก็ของที่เขาสั่งมาสต๊อกของคนกินของเยอะเนี่ยเกือบล้านอ่ะ 4-5 แสนอ่ะสต๊อกไว้ในห้องของเขาอ
1: ่
0: ะเก็บไว้อย่างดีอ่ะมันมีตู้ชงตู้แช่อะไรอย่างดีอ่ะนะฮะแล้วไอ้ตรงนั้นน่ะคือมันติดสระว่ายน้ำ
1: อ
0: ีกฝั่งขวาจะเป็นราชมังคลากีฬาสถานคือสนามฟุตบอล
1: ครับ
0: ข้างล่างของสนามฟุตบอลจะเป็นฟิตเนสของกกท.นึกภาพดูนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นสมาคมยกน้ำหนักเลยไปอีกนิดนึงเป็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโซนนั้นแหละ
1: ทำเลดีมาก
0: เมตรครึ่งครับ แต่ว่าแป๊บเดียวนะฮะก็พอน้ำแสนแสบลงเนี่ยเขาสูบออกจากกกท.ตอนนี้กกท.แห้ง
1: ใช่
0: กกท.แห้งสนามหญ้าแบบตอนแรกโอ้โหหญ้าจะเน่าหรือเปล่าเนี่ยพอไปวิ่งกันเนี่ยปรากฏว่านะหญ้าเขียวขจีอยู่เลยฮะโดนน้ำสองสามวันไม่เป็นไรครับ
1: โอ้เขามีระบบระบายน้ำอยู่แถวๆนั้นนะแล้วทางสนามราชมังใช่ไหม
0: ไม่
1: ข้างนอก
0: สนามข้างนอกอยู่ติดอาคารของการกีฬาสนามใหญ่นะที่พอเราวิ่งไปข้างนอก
1: แต่มันยกสูงขึ้นมานิดนึงไงพี่รองตรงนั้น
0: นิดเดียว
1: ท่วม
0: น้ำเป็นเมตรน้ำท่วมเป็นเมต
1: ร
0: สนามจักรยานก็น้ำเป็นเมตรแต่ยกเว้นราชมังคลาคือสนามฟุตบอลที่มันอยู่ชั้นสองไอ้ตรงนั้นไม่มีปัญหานะเพราะว่าน้ำก็ลงมาข้างล่างหมดนะครับระบบระบายเขาค่อนข้างดีใกล้กันมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดนทั้งผืน
1: ครับ
0: ตั้งแต่รั้วด้านนอกถนนรามคำแหงจนติดรั้วซอยรามคำแหง24น้ำมิดหมด
1: เพราะคุณไม่นั่งอยู่บนน้ำอ่ะแทบจะนั่งอยู่บนน้ำเลย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เสียหาย200ล้านใหญ่สุดเท่าที่รามคำแหงเคยโดนมาแล้วอาคารเรียนเนี่ยนะคือชั้น2 3 4 5เป็นห้องเรียนนะครับแต่วัสดุอุปกรณ์
1: อยู่ชั้นล่างหมดเสียหายหมด
0: นะฮะระบบไฟอยู่ข้างล่างหมด
1: ครับนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าอย่างที่ในชั่วโมงที่แล้วที่เราคุยกันมาตั้งแต่พี่อารมณ์เปิดหัวเลยว่าอยุธยาจมทั้งจังหวัดมันก็เรื่องของกระทบกับการท่องเที่ยวแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ท่วมแค่บางจุดไม่ได้

0: วมทั้งหมดซึ่งแต่ว่าทั้งนี้นั้นเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะคุยกันในชั่วโมงนี้เรื่องของสถานการณ์ที่มันเรื่องของปัญหาการโหลดกระเป๋าที่สุนภูม
1: ิโอ้เขาก็เลยบอกว่าตกลงเป็นเพราะไปทำงานไม่ได
0: ้
1: หร
0: ือ
1: การเมืองภายใน
0: ครับ
1: เนื่องจากอะไรฮะ
0: แต่ก็สุดท้ายก็ไปแล้วนี่พี่รอง
1: ใช่ครับ
0: ดีๆก็เรียบร้อย
1: ไปอยู่แล้ว
0: ครับ
1: คือเขาบอกอย่างนี้ผู้โดยสารต่างทิศต่างที่ต่างถิ่น
0: ครับ
1: นะครับเขายัง
0: มุดไปตรงนั้นได้เลย
1: ขึ้นเครื่องทัน
0: ใช่
1: ใช่ไหมเอากระเป๋าไปขึ้นเครื่องทันคุณมีหน้าที่โหลดกระเป๋าลำเลียงสัมภาระ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นหน้าที่ประจำของคุณงานของคุณมาทำไม่ได้น้ำท่วมบ้านอย่างน
0: ี
1: ้ผู้โดยสารก็ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันด้วยนะเขายังมากันทันเลยคร
0: ับ
1: เออมันก็เป็นปัญหาที่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากระบบอะไรนะฮะแต่มีคนก็ถามว่าเอ้าแล้วทำไมผู้โดยสารเขาไปได
0: ้
1: ทำไมพนักงานมาไม่ได
0: ้ครับ
1: ผู้โดยสารน้ำท่วมบ้านไหมก็ท่วมเหมือนกันนะครับ
0: แล้วทางไปท่วมไหมก็ท่วม
1: ท่วม
0: ใช่แต่ประเด็นอย่างที่บอกว่าพอภาพที่มันออกมาเนี่ยไม่ต้องถามหาสาเหตุมันกระทบแน่นอนและภาพที่มันออกมาคืออย่างที่บอกนักท่องเที่ยวทุกสัปดาห์ที่แล้วเราพยายามจะชูเรื่องของฮับสายการบินของอาเซียนของประเทศไทยของอาเซียนเนี่ยแต่สุดท้ายภาพที่มันออกมามันกระทบภาคการท่องเที่ยวแน่นอน
1: เอาอย่างเราเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยนะไป3วัน5วัน
0: ครับ
1: 2วันกระเป๋ายังไม่มาเลยไอ้คำว่าตารางท่องเที่ยวของเรานี่ลวนเลยนะ
0: ลวนแล้วครับใช่แล้วครูถ้าไปแล้วยังไปถึงสนามบินแล้วเราเห็นแค่ว่าโหลดแล้วกระเป๋าเรายังไม่มาเน
1: ี่
0: ยอันนี้ปัญหาแล้วเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วของที่มันติดไปมันไม่สามารถที่จะเอาไปเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายแน่นอน
1: คุณไปใช้ชีวิตก่อน2วันแล้วค่อยกลับมากระเป๋าไม่ได้ครับทำไม่ได้ครับ
0: ใช่
1: เดี๋ยวพักครู่นึงดีกว่าช่วงหน้าคุยเรื่องนี้กับทางแอตต้าครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา12 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
1: เดี๋ยวคุยกับทางแอตต้าเลยนะครับเพราะว่าคือผลกระทบภาคการท่องเที่ยวเนี่ยหลายคนเขาห่วงตั้งแต่เรื่องอะไรครับสงครามสหรัฐกับอิหร่านนะฮะที่กระทบกระทั่งในตะวันออกกลางราคาน้ำมันพุ่งสูงนะฮะทำลายบรรยากาศเรื่องของการท่องเที่ยวน
0: ่
1: านฟ้าบินไม่ได้อ้อมไปอ้อมมาค่าโดยสารเครื่องบินมันแพงน้ำมันพุ่งไม่หยุดกระจิตกระใจจะเดินทางท่องเที่ยวโอ้โหน้ำมันขึ้นไปเท่าไหร่ถ้าไม่อุดหนุนนะสำหรับกองทุนน้ำมันเนี่ยนะตอนนี้อุดหนุนไป90,000 กว่าล้านแต่จะแสนล้านแล้วนะครับดีเซลเนี่ยนะฮะB7เนี่ยนะครับถ้าไม่อุดหนุนเอาอุดหนุนประมาณสัก8.90 บาทหรือ9 บาทเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะถ้าตัวเลขผิดขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่อุดหนุนตรงนี้กับไอ้ลดค่าไอ้หน้าลงกันน่ะ52บาทที่53บาทแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งอยู่เท่าไหร่42บาทกว่า
0: ๆใช่
1: นะถ้าไม่อุดหนุนเนี่ย
0: ทะลุ
1: 500กว่าแล้วนะครับ
0: ครับอ่ะตอนนี้ทางด้านของแอตต้านะครับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์นะครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตต้าอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านอดิษฐ์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณมากนะครับที่เวลากับทางรายการครับแหมต้องขอสอบถามเรื่องของการท่องเที่ยวหน่อยเพราะว่าเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางอเมริกากับอิหร่านหลายคนก็เป็นห่วงมันก็ทำลายภาพบรรยากาศท่องเที่ยวนะฮะราคาพลังงานที่สูงขึ้นก็ทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมาโดนทั้งเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เป็นประเด็นของกระเป๋าที่มันตกค้างเนี่ยนะถามดร.อย่างนี้ครับว่ามันมีผลกระทบภาคการท่องเที่ยวมากขนาดไหนไหมครับ
3: คือเบื้องต้นนะครับล่าสุดเนี่ยช่วงโกลเด้นวีคของจีนที่เราคาดหวังนะครับว
0: ่
3: าช่วงหยุด10วันเนี่ยเมื่อวานซืนผมก็โทรเช็คกับเพื่อนที่ปักกิ่งเนาะก
0: ็
3: บุ๊กกิ้งก็แคนเซิลประมาณสัก 10% ประมาณนี้นะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวแต่คิดว่าปีนี้ยังไงก็ยังดีกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นตัวเลขก็อยู่ในเลนส์ประมาณ 200,000 กว่าคนจากที่ท่านผู้ว่าทอได้คาดหวังไว้นะครับ แต่ประเด็นก็คือมันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศเนาะอย
1: ่
3: างแท่งเนี่ยสุวรรณภูมิคือประตูบ้านใหญ
1: ่
3: แล้วก็การที่นั่งเที่ยวลงมาถึงบ้านเรามันเป็น first impression เป็นความรู้สึกครั้งแรกแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นประตูบ้านที่วันนี้เองไม่ว่าคำว่าการบินไทยหรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยมันก็เป็นองค์กรที่มันมีชื่อเสียงในระดับโลกแล้วพอลงมาถึงตรงนี้กับคำว่าฝนตกน้ำท่วมพนักงานมาทำงานไม่ได้เนี่ยมันไม่เหมาะแล้วก็มันเป็นคำตอบที่คนส่วนใหญ่ที่เดินทางประจำเนี่ยเขาก็จะตั้งคำถามว่าองค์กรระดับนี้โดยเฉพาะการบินไทยคุณไม่มีแผนในการรองรับเรื่องวิกฤตความเสี่ยงหรือในเรื่องของ BCP นะก็คือ Business Continuing Plan ทำไมแค่เรื่องแบบนี้มันสามารถไม่สามารถรับมือได้ซึ่งปกติอย่างที่เราเห็นข่าวในต่างประเทศในยุโรปเนาะเดี๋ยวพนักงานเขาก็ประท้วงเดี๋ยวก็สายการบินก็แม้กระทั่งนักบินประท้วงเขาก็ยังสามารถที่จะรันบิสเนสไปได้ก็แม้นว่าบางครั้งอาจจะมีดีเลย์บ้างหรือมียกเลิกก็ไม่ได้เยอะขนาดเราแบบนี้คือใช้เวลาหลายวันมากแล้วก็ครัวผู้บริหารการบินไทยเขามาให้สัมภาษณ์เหมือนก็เพราะว่าฝนตกเนาะก็เลยทำให้ทุกอย่างมันกลายเป็นเหตุหมดตรงนี้แหละครับมันกลายเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งว่าระบบการบริหารจัดการในเรื่องของภาวะวิกฤตของเราเนี่ยมันมาซ้ำเติมของเรื่องระบบการรองรับตรงนี้ซึ่งเราก็มีปัญหาตั้งแต่หาดใหญ่มาน่านมากรุงเทพแล้วเราก็เจอเหตุการณ์ซ้ำๆเนี่ยแหละครับมันก็กลายเป็นจุดอ่อนที่ต่างประเทศหรือว่าในไวรัลที่ผมเข้าไปดูเนาะก็ต่างพูดถึงตรงนี้แล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็ขาดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว
1: ่
3: าถ้าจะมาแล้วจะเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่แต่ผมคิดว่าคือมันก็คงจะเป็นระยะสั้นๆเพราะปกติเกิดไม่กี่วันแล้วตอนนี้ก็เริ่มผ่านไปอีกอย่างหนึ่งสัปดาห์หน้าเรามีงาน World Bank เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดงาน World Bank ทุกอย่างมันผ่านไปได้ดีผมคิดว่าก็ไอ้ image ตรงนี้มันก็คงจะจางไปแต่ประเด็นก็คือว่าเราจะทำอย่างไรอย่าให้เกิดอีกเพราะว่าน้ำท่วมทีไรเรามีปัญหาทุกทีเนาะแล้วเราก็จะมักจะพูดว่าเอ้ยเราต้องถอดบทเรียนถอดบทเรียนซึ่งจริงๆไงคำว่าถอดบทเรียนมันไม่คนสมควรจะใช้ในระดับประเทศแล้วเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ซ้ำซากที่เราสามารถป้องกันได้แล้วก็สามารถที่จะวางแผนรองรับผลกระทบให้มันจากหนักเป็นเบาได้เนาะแต่ว่าเราเจอเนี่ยสองสามครั้งเนี่ยมันมีแต่หนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ไม่เคยเกิดมาก่อนต้องบอกวันนี้วิกฤตของโลกเนี่ยไม่ว่าในเรื่องของสงครามก็ดีหรือว่าในเรื่องclimate change หรือการเปลี่ยนของอากาศทุกอย่างที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดในประเทศไทยมันมีโอกาสเกิดได้หมดเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาวางแผนแล้วก็ในระดับประเทศของเราในระดับชาติการวางแผนรองรับภัยวิกฤตภาวะวิกฤตเหล่านี้ครับมันต้องมีความแข็งแรงมากกว่าที่เป็นอยู
1: ่ครับครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าแล้วทำไมผู้โดยสารต่างที่ต่างที่ไป
0: มาได
1: ้ไปได้น้ำท่วมเหมือนกันเส้นทางทุลักทุเลเหมือนกันสายการบินอื่นที่ใช้สุวรรณภูมินะฮะในการให้บริการก็ไม่มีปัญหา
3: ใช่ครับนี่แหละครับก็คือข้อสงสัยหรือว่าจากที่เราฟีดแบ็กจากต่างประเทศเข้ามาเขาบอกเนี่ยเขามาสายการบินอื่นไม่มีปัญหานะหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่กลับมาจากญี่ปุ่นที่ไปเอเชียนเกมกลับมาสายการบินเจแปนไลน์ไม่มีปัญหาคนที่กลับมาการบินไทยแจ็คพอตหมดเขาบ่นกันเนี่ยตรงนี้เองคือสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดสำหรับบ้านเราแล้วโดยเฉพาะว่าสายการบินแห่งชาติเนาะแล้วการบินไทยก็เป็นสายการบินที่ติดอันดับโลกซึ่งทั่วโลกยอมรับในเรื่องของมาตรฐานและการบริการและแบรนด์อิมเมจในอดีตมันแข็งแรงมากพอมาเจอแบบนี้มันทำให้เราเสียหายครับ
1: อย่างกระเป๋าค้างไป2วันเนี่ยมันรวนเลยไหมฮะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยครับ
3: แน่นอนก็เหมือนกับเราอ่ะตัวเราถ้าอยู่ดีเรากระเป๋าหายหรือกระเป๋าส่งไปผิดเมืองข้ามไปวันนึงเนี่ยเราก็แย่แล้วเพราะเราก็ต้องไปซื้อของเราก็ต้องไปซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าหลายๆอย่างเพราะนั้นตรงนี้แหละครับตอนนี้เหตุการณ์ตรงนี้มันผ่านไปแล้วสิ่งที่การบินไทยจะต้องทำก็คือว่าคุณจะไปเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรเ
1: รา
3: ทำให้เขารู้สึกว่าครั้งนี้ก็ถือว่าก็จบไปแต่อย่างน้อยก็มีมาตรการมาดูแลมารองรับเขาจะทำอะไรอย่างไรคอมเพนเซตอย่างไรผมว่าอันนี้เป็นมาตรการที่ทางการบินไทยจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของตัวองค์กรกลับมาใ ได้เร็วที่สุดครับ
1: อันนี้คือภาพลักษณ์ของประเทศความเชื่อมั่นนะฮะกรณีน้ำท่วมซึ่งโอ้โหหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครก็หนักภาคใต้เองเนี่ยผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยรายงานเข้ามาบอกว่าตอนนี้มาเลเซียยังไม่ได้จองเข้ามาเลยฮะปกติตุลาเนี่ยจะเริ่มจองกันแล้วเขาถามมาบอกว่าปีนี้หาดใหญ่จะหนักเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าอันนี้มันส่งผลความเชื่อมั่นมากน้อยขนาดไหนสำหรับนักท่องเที่ยวครับเนี่ย
3: ก็เนี่ยแหละครับอย่างที่ผมบอกนะเพราะว่าเราเนี่ยหาดใหญ่มาน่านมากรุงเทพ
1: ครับ
3: แน่นอนแล้วเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูมรสุมภาคใต้แล้วพอจบเดือนตุลาพอจบภาคกลางภาคเหนือแล้วมันจะเคลื่อนโดยทางภาคใต
1: ้
3: เพราะนั้นตรงนี้แหละครับคือมาเริ่มเกิดคำถามตรงนี้เพราะว่าเราเพิ่งโดนมา3งานใหญ่สดๆตรงนี้เองก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่รัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบก็ต้องออกมาทำมาตรการให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปเรามีมาตรการในการดูแลป้องกันอย่างไรซึ่งที่ผ่านมาเรามักจะใช้วิธีการเยียวยาตลอดหรือฟื้นฟูซึ่งในทั่วโลกในระดับสากลเขาเอาเรื่องการบริหารการจัดการความเสี่ยงหรือสร้างมาตรการป้องกันให้ดีที่สุดเนาะแล้วหลังจากมาตรการป้องกันแล้วมันเกิดอุบัติเหตุจริงๆมันเกิดวิกฤตจริงๆผลกระทบมันก็จะไม่รุนแรงเหมือนกับที่เราเห็นที่ญี่ปุ่นทำไมคนญี่ปุ่นเขาจะมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะว่าเขาถูกฝึกมาทุกวันเขาก็จะรู้เลยถ้าเกิดแผ่นดินไหวต้องทำอะไรเกิดน้ำท่วมทำลายเพราะเขามีภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้คนไทยอาจจะไม่เคยชินแต่ผมคิดว่าเรื่องน้ำท่วมคนไทยน่าจะเคยชินนะเพราะเราก็ตั้งแต่เด็กจนโตเราก็เจอเพราะบ้านเราฝนเยอะในทุกๆปีแต่มาตรการในการที่เราดูแลปลูกฝังแล้วก็สร้างมาตรการให้คนไทยเองเนี่ยนะครับเฝ้าระวังเรื่องเหล่านี้ผมว่าคือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการเพราะว่าจะมาบอกว่าเราจะรอหวังรัฐบาลอย่างเดียวคงไม่ใช่อย่างผมไปอยู่ไต้หวันหรือว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ทุกคนก็จะรู้ว่าหน้าบ้านก็จะต้องมีกระเป๋าสำหรับเวลาเกิดแผ่นดินไหวที่จะอ้องออกจากบ้านปุ๊บก็หยิบปุ๊บก็ออกไปได้เลยมีไฟฉายมีเทียนนะครับแล้วก็มีของสำหรับประทังชีวิตในกรณีที่ฉุกเฉินปุ๊บก็ไม่ต้องไปลื้อของในบ้านแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ของที่อยู่ในกระเป๋าฉุกเฉินนั้นมันไม่เน่าเสียสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เราคงจะต้องมาคุยแล้วก็เริ่มรณรงค์และวางแผนให้คนไทยเองก็ต้องเป็นหนึ่งในส่วนของมาตรการที่ต้องเฝ้าระวังร่วมกับภาครัฐ
1: มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกแล้วใช่ไหมฮะเห็นญี่ปุ่นก็มีอย่างที่ดร.บอกครับมีกระเป๋าฉุกเฉินไว้เนี่ยสามวันสองวันสามวันเพื่อจะอยู่ได้ไทยเราต้องมีอย่างนั้นแล้วนะครับเนี่ย
3: ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับเพราะว่า climate change เนี่ยตอนนี้มันเรื่องของไอ้การเปลี่ยนแปลงของอากาศเนาะมันมีอะไรที่มันเกินกว่าที่เราจะคาดหมายได้เยอะแยะไปหมดนะครับอะไรที่ไม่เคยเกิดบ้านเราผมว่าอนาคตก็ไม่แน่เราอาจจะมีหิมะ กับเขาก็ได้ถ้าเกิดแผนโลกมันเริ่มเปลี่ยนผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้หมดอะครับในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราคงจะต้องมาช่วยกันดูแลแล้วก็ส่วนตัวประชาชนไทยเองก็จะต้องมาคิดแล้วก็วางแผนด้วยส่วนหนึ่งจะต้องเป็นคนที่เข้ามาเฝ้าระวังอยู่ในมาตรการด้วยร่วมกันครับ
1: และคราวนี้เรื่องของเป้านักท่องเที่ยวปีนี้ฮะลดลงไปเยอะไหมครับ
3: คือณเวลานี้เนี่ยก็คิดว่าไตรมาส4นะครับจากที่เราดูก็เลนส์ของมันก็น่าจะจบที่ประมาณสัก32-33ล้านก็ตามที่อัลต้าก็ดูก็ยังไม่ต่างจากที่ทอวางไว้เพราะเราก็คาดว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากเรื่องของเรื่องสแกมเมอร์เรื่องความปลอดภัยเนาะแต่ปีนี้เนี่ยเราก็คิดว่าต้นปีเราก็ดีตลอดแต่ตัวเลขของนักเที่ยวจีนปีนี้เราก็บวกนะครับ10ประมาณ 11% เพราะนั้นตรงนี้เองก็ยังถือว่าปีนี้ก็ไม่น่าจะมีตัวเลขต่ำกว่าปีที่แล้วครับ
1: โอ้ยังดีอยู่นะฮะเห็นมีสถาบันจัดอันดับอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วที่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยตอนนี้ไม่หันไปญี่ปุ่นแล้วอยากจะมาไทยเพิ่มขึ้นไอ้ที่ตัวเลขจีนมันขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะฮะ
3: เราอยู่อันดับ6นะครับจากแรงกิ้งของผมดูในของโกลเด้นของไชน่าที่มีทำฟอร์แคสต์ไว้นะครับในช่วงของเทศกาลโกลเด้นวีคเนี่ยนะครับเราอยู่อันดับ6แล้วก็อยู่ประมาณสัก 4.8% แต่ที่สำคัญก็คือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยระหว่างคนจีนไปญี่ปุ่นก็มีเรื่องมาตรการของรัฐบาลส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจีนเนี่ยตอนนี้ ก็เศรษฐกิจก็โตได้ไม่ดีนักเพราะนั้นตอนนี้

0: นี้ล่าสุดจากที่ผมดูผลวิจัยนะตอนนี้คนจีนก็คือจ่ายน้อยจ่ายยังมีเหตุผลแล้วก็จ่ายอย่างคุ้มค่าเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ยังเป็นเดสติเนชันที่ในความรู้สึกของเขาก็ยังเป็นเดสติเนชันที่เดินทางง่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงก็ยังมีความเป็นความคุ้มค่าของแหล่งท่องเที่ยวเพราะนั้นความนิยมของไทยเราก็ยังอยู่ในระดับที่ดีในตลาดจีนครับ
1: แต่พฤติกรรมเขาเปลี่ยนเนี่ยไม่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์แล้วเขาจะมากันเองแล้วก็ทำข้อมูลมาครบเลยว่าวันนี้จะไปไหนนอนที่ไหนอะไรยังไงอย่างนั้นเลยเหรอฮะ
0: คือส่วนใหญ่ตอนนี้คนเนื่องจากว่าจีนตอนนี้ก็จะเดินทางเป็นครอบครัวเล็กๆเนาะก็คืออาจจะมีปู่ย่าตายายพาหลานพาอะไรมาหรือว่าเป็นแฟนมาเป็นคู่นะครับแล้วก็ไอตัว AI มันเป็นตัวหลักที่เข้าไปเปลี่ยนพฤติกรรมของคนหนึ่งก็คือเดินทางได้รวดเร็วขึ้นสองก็ใช้ AI เป็นตัววางแผนเพราะ AIเขาสามารถที่ดึงข้อมูลขึ้นมาเราก็มันมีความแม่นยำในระดับหนึ่งทำให้คนเคยชินกับการที่เดินทางด้วย AI เพราะว่าการที่วางแผนด้วยตัวเองมันเกิดความอิสระในการใช้ทามมิ่งหรือใช้เวลาในการเดินทางให้กับตัวส่วนตัวสองก็สามารถที่จะหาสินค้าหรือว่าบริการที่ตรงกับจริตตนเองได
2: ้
0: นะครับสามเนี่ยเขาก็มองว่าความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการเดินทางในแต่ละครั้งความคุ้มค่านั้นไม่ได้หมายถึงราคาถูกแต่ความคุ้มค่าในความคิดของเขาคือสิ่งที่เขาได้รับและสัมผัสมันถูกใจและประทับใจตรงกับความต้องการคือซื้อของและตรงปกอันนี้คือประเด็นสำคัญครับ
1: คือเดี๋ยวนี้เราไปพื้นที่สมมติอยากจะเที่ยวกรุงเทพเราป้อนคำสั่งไปเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณนี้ไปที่ไหนได้บ้างเนี่ย AI ทำให้หมดเลย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเดี๋ยวนี้โอ้การท่องเที่ยวเปลี่ยนแล้วนะครับ
0: ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่คนรุ่นใหม่เขานิยมเนาะแล้วก็ถือว่าก็มันเป็นไปตามที่เขาคาดหวังก็ถือว่าเขาจ่ายเงินแล้วได้ของตามที่ต้องการอย่างที่เรามักจะคุยกันซื้อของต้องตรงปกนะแล้วก็ตรงนี้แหละครับมันเป็นปัจจัยที่ตัว AI เข้ามาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจให้เขาเลือกเดินทางครับ
1: หลักๆปีนี้ที่เข้ามานอกเหนือจากจีนมีชาติไหนอีกไหมครับ
0: ก็ของเราก็ยังเป็น destination ที่อยู่ในละแวกเอเชียแปซิฟิกเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นรัสเซียเป็นแล้วก็อินเดียนะครับอาเซียนแล้วก็ไต้หวันนะครับแล้วก็ในส่วนของญี่ปุ่นอาจจะดรอปไปนิดนึงเพราะว่าค่าเงินไม่ดีนักแล้วก็เกาหลีนะครับเพราะปีนี้ถึงเรื่องกับปีแล้วจนปีนี้ค่าเงินของเกาหลีกับญี่ปุ่นค่อนข้างอ่อนตัวเพราะนั้นก็เขาก็จะไปเวียดนามมากกว่าแต่โดยรวมแล้วก็คือในภูมิภาคใกล้บ้านเราเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นตลาดหลักที่เข้ามาประเทศไทยครับ
1: ครับครับดร.ครับอยากให้ดร.ช่วยอธิบายหน่อยเรามีหลายปัญหาหลายวิกฤตหลายองค์กรเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหามันก็เทอะทะไปหมดแล้วต่างคนต่างสั่งอย่างเงี้ยมันไม่เป็นจุดรวมศูนย์นะฮะถ้าจะทำให้มันเบ็ดเสร็จเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเขามีฐานข้อมูลแล้วก็เขาสั่งทีเดียวแล้วทุกคนรับสู้รับทราบกันหมดเลยปัญหาที่เราเคยเจออย่างเช่นน้ำท่วมกระเป๋าตกค้างถ้ารัฐจะแก้เป็นเชิงนโยบายจริงๆต้องทำอะไรบ้างครับ
0: อย่างแรกเนี่ยที่ผมก็พยายามที่จะ voice แล้วก็แจ้งหน่วยงานภาครัฐตอนนี้ภาครัฐจะต้องเอาข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่ต่างคนต่างมีอะครับมันต้องมีแพลตฟอร์มใหญ่มาทำให้มันเป็นการที่สร้างตัวแพลตฟอร์มอีโคโนมีหรือการไหลของข้อมูลที่รวมกันไม่ใช่ข้อมูลน้ำเรื่องเดียวไปอยู่กัน 7-8 หน่วยงานแล้วต่างคนต่างถือคัมภีร์คนละเล่มแล้วเวลาพอทำงานมันก็เกิดการที่ไม่ได้ไหลรื่นและที่สำคัญก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราเจอมาในแต่ละหน่วยงานก็จะมีตัว KPI หรือตัวชี้วัดส่วนหน่วยงานของตนเองที่จะต้องทำเพราะนั้นทุกอย่างที่คำว่าบูรณาการของบ้านเราไอ้คำว่าบูรณาการก็ต้องรอให้คนที่มีอำนาจไปนั่งหัวโต๊ะแล้วไปค่อยชี้ทุกครั้งมันไม่ได้เกิดให้มันเป็นออโตเมติกแต่ถ้าเกิดวันนี้เราทำตัวแพลตฟอร์มแล้วทำให้มันเกิดการบูรณาการไหลของข้อมูลโดยปัจจุบันมันมีตัว AI เนี่ยแหละครับมันเป็นตัวเบรกแล้วที่สำคัญก็คือตัวข้อกฎหมายเนี่ยทำอย่างไรให้มันเกิดการที่สามารถสร้างเขาเรียกว่า system performance คือแชร์ KPI ระหว่างหน่วยงานได้ว่างาน1ชิ้นมันประกอบด้วย10องค์กร10องค์กรเนี้ยใช้ภาพรวมของตัวผลงานมาแล้วใช้เป็นตัวชี้วัดร่วมกันได้ไหมคือทุกครั้งหลายๆครั้งที่ผมได้คุยกับผู้บริหารในองค์กรภาครัฐหลายคนก็จะบอกว่า าจารย์อันนี้มันเป็น KPI ส่วนองค์กรนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดไปทำงานที่มันไม่ได้อยู่ในภารกิจหรือมันถูกไม่ได้กำหนดไว้เนี่ยเดี๋ยวก็จะถูกตรวจสอบอีกเพราะว่ามันมีข้อกฎหมายเหล่านี้ทำให้เกิดข้อกังวลเพราะนั้นตรงนี้นะครับคือสิ่งที่มันจะเกิดได้คืออย่างแรกคือรัฐก็ต้องออกกฎหมายในการสร้างกลไกให้เขาสามารถบูรณาการได้แล้วก็ส่งมอบตัว KPI ร่วมกันแล้วบุหน่วยงานไหนที่สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ให้อินเซนทีฟให้งบประมาณเขาอีกแบบนี้นะครับมันจึงเกิดความร่วมมือที่แท้จริงเพราะไม่งั้นปัจจุบันเราก็จะเจอแบบนี้นะครับ
1: ค
0: ือเวลาพอผู้ใหญ่เรียกไปคุยทุกคนก็นั่งอยู่เรียงหน้ากระดานหมดแต่พอลงไปปฏิบัติจริงๆทุกคนก็จะเจอข้อพูดง่ายว่าก็จะเจอข้อกังวลเหล่านี้เพราะหน่วยงานแต่ละหน่วยงานถือคัมภีร์คนละเล่มถือกฎหมายคนละฉบับหรือมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ร่วมกันได้ถ้าเราสามารถแก้กฎหมายให้เขาสามารถที่จะมาใช้ตัวชี้วัดร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดภาพรวมของการทำงานร่วมกันแล้วก็กลับมานับมาเป็นผลงานร่วมกันในภาพใหญ่ได้ผมว่าถ้าแบบนี้นะครับมันจะแก้ปัญหาเรื่องของการบูรณาการได
1: ้ครับขนาดใครประสานก่อนเอาท่อพญานาคซิ่งมาเนี่ยยังเป็นดราม่าเลย
0: ใช่ใช่
1: ครับอันนี้คือข้อเสนอแนะนะฮะหลังจากนี้ภัยต่างๆมันต้องมาบ้านเราแน่นอนถ้าการบริหารจัดการแบบบูรณาการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในจุดเดียวเนี่ยหรือว่ามีตัวชี้วัดตรงกันมาตรฐานเดียวกันมันก็จะทำให้การคลี่คลายสถานการณ์มันง่ายขึ้นนะครับ
0: คือถ้าเราไม่สามารถสร้างตัว KPI หรือตัวชี้วัด ร่วมกันได้ในเชิงบูรณาการ แต่ละหน่วยงานเขาก็ยังต้องไปถือคัมภีร์ของตัวเองโดยไม่สามารถที่ไปเชื่อมใครได้เพราะว่าเขามีภารกิจจะต้องส่งมอบแล้วเขาก็จะบอกเลยฉันทำหนึ่งหน่วยงานจะมี10หน่วยงานเป็นคนตรวจสอบเขาแต่ถ้าเกิดวันนี้เราออกกฎหมายตรงนี้มา break through ให้เขาสามารถที่จะสร้างภารกิจร่วมกันใช้ตัวชี้วัดร่วมกันอันนี้แหละครับมันจึงเกิดการบูรณาการที่แท้จริงและต่อไปเนี่ยไอ้ตัวข้อมูลต่างๆที่อยู่แต่ละหน่วยงานมันก็จะไหลไปตามระบบของมันเพราะมีปัญหาหรือมีอะไรเกิดขึ้นมาทุกคนก็จะรู้หน้าที่ในการที่จะทำงานร่วมกันอย่างไรแล้วที่สำคัญคือปัจจุบันเทคโนโลยีมันมีสัมประสิทธิภาพสูงเพราะนั้นการไหลของข้อมูลเนี่ยนะครับเกิดที่กรุงเทพที่เชียงใหม่ก็เห็นได้ทันทีโดยเฉพาะไอ้ตัวระบบมันสามารถที่ทำเป็นอินเทลเจนต์ในการสร้างไอ้ตัว data ตรงนี้ได้อันนี้เป็นหัวใจหลักที่จะต้องเร่งดำเนินการครับก็คือเรื่องการแก้กฎหมายให้เกิดการ
2: บูรณาการข้อมูล
0: ตัวชี้วัดบูรณาการข้อมูลและบูรณาการตัวชี้วัดส่งมอบร่วมกันคร
1: ับ อย่างศูนย์ที่นายกประชุมทุกเช้าแค่นี้ไม่พอเหรอครับ
0: ก็ประชุมไปก็แต่เราก็จะเห็นว่าสูตรนี้มันใช้มาหลาย10ปีแล้วถูกไหมครับ
2: ครับ
0: ทุกครั้งพอเกิดปุ๊บเราก็จะเจอมันก็กลายเป็นสมบัติแต่พอเราลงไปดูอีกเขาก็จะบอกว่ามันก็ต้องมีคำสั่งหน้าสำนักนายกลงมาให้ประกาศปฏิบัติ1 2 3มันก็จะเป็นงานอีเวนต์มันไม่ใช่เป็นงานซิสเต็มถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดมันแก้กฎหมายตรงนี้แล้วมันก็จะเกิดองค์คือวันนี้ประเทศไทยต้องเอาระบบเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาคนเป็นตัวนั่งอันนี้นะครับคือความต่าง
1: นะฮะชัดเจนนะครับขอบพระคุณครับดร.ครับ
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ ครับสวัสดีครับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์ครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือเอต้าก็ยอดท่องเที่ยวต้องบอกว่าลดลงเล็กน้อยนะครับก็ยังคงเป็นไปตามเป้าอยู่นะครับ
2: ประมาณ22ถึง33 32ถึง33ล้านคน
1: 32ถึง33ล้านคนนะก็อยู่ประมาณนี้นะปีที่แล้วเนี่ยที่เสียหายมากๆก็คือเรื่องของสแกมเมอร
2: ์ครับ
1: แม้ว่าเราไม่ใช่เป็นฐานสแกมเมอร์แต่เขาใช้บ้านเราเป็นทางผ่านไงฮะหลอกคนของเขามาเต็มไปหมดเลยลงสุวรรณภูมิหลอกขึ้นรถไปชายแดนอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปข่มขู่ทำร้ายร่างกายประมาณนั้นพอพูดกันปากต่อปากเนี่ยโอ้จนทำให้การที่จะไปแก้ไขเนี่ยต้องบินไปนะฮะไปโรดโชว์แล้วก็จับกลุ่มนะฮะแล้วก็เคลียร์คดีนะฮะจนสร้างความเชื่อมั่นปีนี้โดนอีกแล้วฮะไม่ใช่สแกมเมอร์แต่เป็นปัญหาภัยธรรมชาติ
2: ภ
1: ัยการบริหารจัดการของเรา
2: ครับแต่ที่บอกก็คือตอนนี้คือในส่วนของผู้ประกอบการเองเขาก็สะท้อนมาแล้วสำคัญสุดก็คือเรื่องของการบูรณาการข้อมูลนั่นแหละแต่ว่าที่บอกอย่างเมื่อสักครู่เหมือนมีผู้ฟังถามมีทักเข้ามาทางไลน์เหมือนกันนะพี่รอง
1: นี่คุณ คุณสมการเลยผมอ่านว่าเป
2: ็
1: นคุณสมการเลยนะเป็นห่วงนะครับพี่ณรงค์เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับต้องดูว่าพนักงานบ้านอยู่ตรงไหนตรงจุดน้ำท่วมหรือเปล่าแล้วส่วนใหญ่พนักงานจุดที่มีปัญหานั้นเป็นพนักงานจ้างภายนอกไม่ได้มีฐานะดีอะไรไม่ได้มีรถขับบางคนลุยน้ำออกจากซอยมาถึงถนนใหญ่ก็ไม่มีรถที่จะมาถึงสนามบินได้เขาก็มีกำลังแค่นั้นเข้าใจครับเข้าใจ
2: ครับ
1: แต่อย่างนี้ฮะที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือไม่ใช่พนักงานที่มีปัญหามาไม่ได้เนี่ยแต่บริษัท
2: ครับ
1: คุณเป็นสายการบินแห่งชาติ คุณต้องมีแผนสำรองครับ
2: ครับ
1: เช่น
2: คุณอาทิตย์ไปรับสิ
1: คุณอาทิตย์มาไม่ได้ใช่ไห
2: ม
1: จะทำยังไงให้คุณอาทิตย์มาได้เอาเรือไปรับคุณอาทิตย
2: ์
1: เอาวันนี้มาไม่ได้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณอาทิตย์ต้องมาเนี่ยผมเอาเรือไปรับคุณที่บ้านหรือไปจ้างพนักงานประสานหน่วยราชการอื่นๆที่สามารถเอาสรรพกำลังมาบริหารจัดการในสนามบินได้
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้คือหลายคนบอกว่าเอ้าแล้วคุณไม่มีแผนสำรองหรือพนักงานมาไม่ได้เสร็จก็กระเป๋าก็ค้างอยู่อย่างนั้นเหร
2: อ
1: คุณอาทิตย์ไปมาคนเดียวระบบล้มเลยเหรออย่างเงี้ย
2: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้เรื่องของสถานการณ์เรื่องมีกิจกระเป๋าตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยมีประมาณหมื่นกว่าใบแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือยังบอกว่าจนถึงเมื่อคืนเนี่ยยังค้างอยู่ประมาณพันกว่าใบแล้วก็คาดว่าจะถูกจัดส่งคืนทั้งหมดภายในวันนี
1: ้ครับ
2: โหตั้งแต่เอาระยะเวลาตั้งแต่วันที่20เท่าไหร่ล่ะ26 26 27 20มันเริ่มมีน้ำท่วมหลายๆพื้นที่อ่ะ
1: คือตามกระแสที่เขาออกมากันเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเพราะปัญหาภายในเขาหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าอดีตดีๆท่านก็บอกว่าผมเนี่ยเหมือนกับกำลังถูกแซะมานานหลายเดือนแล้วพยายามจะเอาผมออกอ่ะประมาณนั้นนะฮะเออหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงฮะแล้วก็พอมีประเด็นนี้
2: จบปัญหาที่เข้ามาเขาที
1: ่ประเด็นวายไปไงต้องเท่าไหร่อ่ะฮะเนี่ยท่านตัวออกมาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้องไม่มีปัญหาเรื่องของการทุจริตจัดซื้อวายอ่ะของการบินไทยเขาอะครับ
2: แต่ว่าอย่างที่บอกก็คงต้องรอจับตาบทสรุปรวมถึงเมื่อสักครู่อย่างที่แอดด้าบอกไปภาพลักษณ์สำคัญการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติและภาพที่มันออกมาเนี่ยคือมาถึงสุวรรณภูมิมาต้องการมาเที่ยวประเทศไทยแต่ว่าเห็นกระเป๋าเต็มเลยไม่มีเจ้าหน้าที่ไปถามเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถให้ข้อมูลได้บางคนอย่างที่ภาพที่เราเห็นกันในโซเชียลถึงกับร้องไห้เสียน้ำตาเอาออกมาแต่ว่าปัญหาต่างๆนานาเนี่ยมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีในช่วงเวลานั้นอย่างที่บอกว่ามันมีบทเรียนมาหลายสนามบินหลายสถานที
1: ่
2: ทั้งที่อาทิปัวที่อาหารใหญ่รวมถึงมาสุดท้ายที่สุวรรณภูม
1: ิครับ
2: ก็คงต้องรู้ว่าไม่อยากจะถอดบทเรียนนะแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็คงต้องมีระบบการจัดการมากขึ้นแล้วก็พอหลายๆพื้นที่มันเจอเหตุการณ์เนี้ยเชื่อว่าหลายๆคนมีการเรียนรู
1: ้
2: มีการเตรียมพร้อมในการเตรียมตัวซึ่งหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพอฝนตกเนี่ยภาพนั้นมันจะก็ออกมาละมันจะเกิด
1: เราต้องทํา1 2 3 4
2: ใช่เราจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงแล้วของเราจะอยู่ตรงไหนหรือว่าเราจะต้องมีการประสานไปอยู่ตรงจุดไหนอะไรยังไงหรือเปล่าอันเนี้ยเราจะเริ่มมีการรับรู้แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาเนี้ยที่มันเพิ่งเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆไงแต่ถ้าเกิดหลังจากนั้นถ้าเกิดจะให้มันเป็นภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยก็คงต้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยเขาต้องมีอย่างที่บอกว่าบทเรียนที่ถอดไปเอามาใช้บ้างเอามาเรียนรู้บ้างไม่ใช่ว่าบทสอบบทเรียนเสร็จแล้วก็เก็บไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: ก็อย่างเนี้ยสายการบินอื่นเขาก็ให้บริการเหมือนกันตั้งกี่ร้อยสายการบิน
2: ที่เขาไม่มีปัญหา
1: เขาไม่มีปัญหาเป็นอะไรเกี่ยวกับตรงนี้อ่ะอยู่บริษัทเดียวหรือเปล่านะ
2: ครับ
1: ส่วนพรุ่งนี้ฟ้าฝนจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมพอเข้าไปดูในเพจของกรมอุตุแล้วก็สื่อหลายๆฉบับเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะหนักกว่าวันนี้อีกนะพรุ่งนี้หนักสุดครับกรมอุตุเตือนฉบับที่7อากาศจะแปรปรวนนะฮะฝนถล่มลมจะแรงนะครับหลายจังหวัดโดนเต็มๆเลยนะครับวันนี้นะฮะกรมอุตุประกาศฉบับที่7ออกมาแล้วครับในช่วง 4-7 ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆอย่างเช่นวันนี้ภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพกระโดนไปด้วยนะลมแรงพอสมควรเลยนะครับวันพรุ่งนี้5ตุลาคมถึง6ตุลาคมจะมีพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีฝนลดลงนะครับวันที่7ก็จะมีฝนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะครับคือเนื่องจากช่วงนี้เป็นปลายฤดูฝน บริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้และอ่าวไทยเนี่ยนะครับก็มีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักและตกสะสมด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมอ่าวไทยและก็อันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นครับในช่วง 9-13 ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโอ้โหก็แสดงว่าไม่ใช่4-7เท่านั้นนะต่อเนื่องไปจนถึงนู่นเลยฮะ 9-13 ตุลาคมเลยเราจะโดนเป็นละรอกละรอกเลยแหละครับ
2: ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือภาพจากที่มีการคาดการณ์กันเนี่ยมันก็ไม่ได้สีม่วงเข้มหรือว่าสีแดงเข้มสีแดงเข้มสีส้มเหมือนช่วงปลายเดือนที่ผ่านมามันก็ยังจะเป็นออกสีเหลืองๆสีส้มๆในช่วงโซนกลางๆของประเทศ
1: อย่างพรุ่งนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักนะครับภาคเหนืออยู่ที่กำแพงเพชรแล้วก็สุโขทัยนะฮะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะครับเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ
2: ์ครับ
1: อีสานครับที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร
2: ์
1: ภาคกลางเนี่ยตั้งแต่นครสวรรค์ไล่ลงมาเลยนะฮะจนถึงกรุงเทพและปริมณฑลมีลพบุรีสระบุรีสุพรรณกาญจน์ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามด้วยนะฮะภาคตะวันออกนครนายกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและก็ระยองภาคใต้เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลโอ้โห
2: คือตั้งแต่เหนือจรดใต้โดนหมดแต่ว่าที่บอกว่ามันชัดแจ้งเตือนว่าจะตกหนักมากเนี่ยมันจะมีแค่วันพรุ่งนี้นั่นแหละ
1: ค
2: ือในส่วนของกำแพงเพชรแล้วก็สุโขทัยครับ
1: ย้ำเตือนกันนะฮะต้องระมัดระวังกันเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: นี่19:42 นะครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของทิศทางข่าว
1: คุยเข้ามาเพิ่มนะครับว่างานมันต้องมีลายเส้นต้องมีสอบประวัติก่อนการจะทำออกอนุญาตเข้าพื้นที่ห่วงห้ามนะ
2: ครับ
1: คนอื่นมาทำแทนยากเข้าใจครับเข้าใจ
2: ใช่
1: แต่ว่าไอ้ที่หลายฝ่ายเขาเน้นย้ำก็คือแผนสำรองคร
2: ับ
1: แผนสำรองมีอะไร1 2 3 4เน
2: ี่
1: ยอันนี้ยังไม่เห็นไงนะครับเอากำลังทหารวันหลังๆมาก็ทำอะไรไม่ได้บ้าครับเพราะว่านี่ครับมันต้องมีลายเส
2: ้
1: นแล้วก็ระบบเขาทำไม่ได้แหละคร
2: ับ
1: ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ของ TG เนี่ย
2: ก็เขาจะบอกว่าทหารไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องไม่มีใครมาบอกว่าต้องทำอะไรยังไงบ้าง
1: ก็ได้แค่ยกกระเป๋าเอาไปไว้ตรงไหนฮะอะไรประมาณนี้เอง
2: ใช่ก็จะเป็นประเด็นนี้คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของภาพลักษณ์สำคัญแล้วก็เรื่องของการกู้ชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยแล้วไม่รู้ว่าเรื่องของสัปดาห์หน้าอย่างที่บอกว่าจะมีเรื่องของ World Bank เข้ามาเนี่ยแล้วก็จะมีการประมาณการว่านักภาคธุรกิจจากทั่วโลกจะเดินทางมาประเทศไทยแล้วภาพจำที่เขาเห็นในช่วงต้นเดือนในช่วงปลายเดือน
1: หมดแล้ววันทองวันก็หมดแล้ว
2: ใช่โอเคแต่ว่าเนี่ยแหละก็คงต้องรู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยปัญหาเราเนี่ยมันจะได้รับการคลี่คลายไปในทางที่มันดีขึ้นไหมหรือว่าเรื่องของมาตรการเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบในรอบนี้จะยังไงบางคนเข้ามาแล้วไปแล้วแต่กระเป๋ายังอยู่ที่เดิมกระเป๋าอยู่ที่สุวรรณภูมิเนี่ยจะต้องจัดการยังไง
1: อย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นเลยนะครับ
2: ใช่
1: นะฮะ
2: ครับอ่ะเรื่องของทิศทางข่าวในสัปดาห์หน้านะครับก็อย่างที่เราคุยกันไปนะครับเรื่องของประเด็นสภาพอากาศก็คงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างที่คุยกันไปตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่13นะรวมตอนแรกบอกว่าถึงแค่วันที่ประมาณวันที่8
1: ก็5
2: ไปเรื่อยๆ
1: 5ถึง8นายกบอกว่าอาจจะถึง10นะครับอาจจะเว้นว่านก็คือฟ้าโปร่งทั้งวัน2วันเด
2: ี๋
1: ยวตกอีกอ่ะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือถึงเดี๋ยวเราเกือบครึ่งเดือนถึงกลางเดือนด้วยแหละที่คงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำฝนที่จะมานะครับรวมถึงอย่างที่คุยกันไปชั่วโมงแรกมวลน้ำเหนือเนี่ยเขาไม่น่าจะมีปัญหาแล้วในส่วนของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าในส่วนของทางฝั่งตะวันออกอย่างแถวฉะเชิงเทราบางปะกงต่างๆอะไรก็คงต้องอยู่ต่อไปอีกประมาณ
1: เดือน
2: หนึ่ง
1: ครับ
2: นอกนั้นก็จะมีประเด็นทางการเมืองนะครับเรื่องของติดตามกระแสข่าวเรื่องการปรับครม.นะพี่รงเพราะว่าหลังวันนี้อย่างที่เราเห็นภาพก็มีไปกับไปนำครม.ไปที
1: คือก่อนหน้านี้ตอนที่จะถึงวันนี
2: ้
1: วันอาทิตย์เนี้ยเขาบอกให้จับตาดูเลยที่บุรีรัมย์เน
2: ี่
1: ยนายกไปก็ครม.กับแกนนำภูมิใจไทยไป
2: ครับ
1: มีผู้กองไปด้วยหรือเปล่าเห็นไหมเห็นผู้กองไหมยังไม่เห็น
2: ในภาพยังไม่เห็นนะเห็นแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของภูมิใจไทยซะส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: ก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากระแสข่าวเรื่องการปรับครม.มันมานานแล้วนะพี่รงมันมาตั้งแต่การเรื่องงบจบไปแล้วแล้วก็เรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยแหละอภิ
1: ปรายไม่
2: ไ
1: ว้
2: ใจ
1: ครับ
2: ก็คงต้องรอดูเรื่องของกระแสข่าวการปรับครม.นะครับแล้วก็มีกรณีของที่ตำรวจไซเบอร์พี่รงที่ไปจับกลุ่มคุณธนาอัจฉริยะไปก็ในข้อหาช่อโกงฟอกเงินแล้วก็เว็บพนันเนี่ยก็วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการคุมตัวไปฝากขังต่อที่ศาลอาญานะครับในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีความคึกคักที่จังหวัดภูเก็ตนะเตรียมรับทหารสหรัฐ
1: อ๋อนึกว่าแห่แน่ๆนะฮะโอ้โหอยู่บนที่คู่แห่รอบเมืองแน่ๆ
2: เขาแห่ด้วยนะแต่ว่าน้องมันก็จะมีประเด็นดราม่าก็นั่นแหละดราม่าก็ดราม่าไปแต่ว่าอีกอันนึงก็คืออย่างที่บอกว่าทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายที่จะไปยกพลขึ้นบกที่ภูเก็ตนะครับจะ
1: เป็นเขาขึ้นแล้ววันนี้
2: เข
1: าขึ้นวันนี้คร
2: ับ ใช่จากเรือรบ USS George SW Bush นะครับก็ไปเทียบท่าที่อ่าวมะขามพิวภูเก็ต 4-9 ตุลา
1: ก็เรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไอ้ลำใหญ่สุดของเขาเนี่ยนะ
2: ครับ
1: 4,700 กว่าคนที่ขึ้นวันนี้นะครับแล้วก็จะมีเรือประจำบานของเขา200กว่าคน
2: ใช่
1: ก็รวมๆมา 5,000 กว่านะฮะที่จะมาจับจ่ายใช้สอยที่ภูเก็ตคร
2: ับ
1: ที่เขาจะไปไหนเนี่ยเขาจะไปตำรวกลางป่ะ
2: ก็นั่นก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงแต่ว่า
1: เพราะมันมีข่าวไงกรณีทรัมป์อ่ะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรือบรรทุกเครื่องบินไปเสริมอีก1ลำอ่ะไม่แน่ใจว่าลำนี้หรือเปล่าหรือว่าลำไหน
2: ครับแต่ว่าก็คงต้องแยกกันเพราะว่าตอนนี้ก็เรื่องการท่องเที่ยวเพราะมันก็ต้องสัมผัสไปนะเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้หลายๆประเทศหลายๆพื้นที่ของไทยอ่ะมันก็เรื่องของน้ำท่วมก็เสียหายกันไปแต่ว่าในส่วนของภูเก็ตเขาก็เตรียมที่จะรับในตอนนี้อยู่ระหว่างการรับและรับนักท่องเที่ยวของทหารเรือของสหรัฐกว่า 5,000 นายที่ยกพลขึ้นบกในวันนี้นะครับรวมถึงประเด็นของคนกทมนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ใช้เรือด่วนเจ้าพระยาก็ต้องควักจ่ายเงินเพิ่มอีกบาทหนึ่งแล้วเพราะว่าเริ่มวันพรุ่งนี
1: ้
2: ที่เรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ทางผู้ประกอบการเรือด่วนเจ้าพระยาเนี่ยขอปรับขึ้นค่าโดยสารทุกระยะทุกประเภท1บาท
1: ก็ดีเซลยังขึ้นไม่หยุดเลยวัน2วันก่อนก็ขึ้นไปเท่าไหร่75สตางค์อ่ะครับ
2: ใช่ตอนนี้ก็เท่าไหร่นะผมจําเป็น95เมื่อเช้า40กว่าบาท40แหละ
1: 42มั้ยถ้าจําไม่ผิดนะผมก
2: ็
1: เติมมาแล้วไม่ได้เติมอีกหลายตั้งหลายวันแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าขึ้นมาเท่าไหร่แล้วฮะ
2: ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เรื่องของประเด็นกีฬานะพี่ลงจบไปแล้ววันนี
1: ้บิลไงบิลภูริพลก็บินไปญี่ปุ่นอีกรอบนึง
2: บินกลับมาแล้วก็บินกลับไปใหม่เพราะว่าโอไม่กลับไปไม่ได้เพราะว่ารอบนี้เป็น MVP ด้วย
1: 25,000 เหรียญต้องไปรับฮะ
2: ใช่
1: เป็นเงินไทยประมาณเท่า
2: 800,000
1: กว่า
2: บาท
1: 803ครับ
2: ครับเพราะว่าอย่างในเรื่องของวันนี้เนี่ยประเด็นของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยก็ปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งทัพนักกีฬาของไทยเนี่ยก็ทำได้เกินเป้านะพี่รอง18เหรียญ
1: คือรอบนี
2: ้ครับ
1: นักกีฬาไทยเราเนี่ยมาตรฐานสูงมากเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะไม่ใช่นักกีฬาแบบสมัครเล่นแล้วนะฮะเพราะแต่ละคนเนี่ยนี่คืออาชีพของเขาเลยชีวิตของเขาเลยนะฮะมาตรฐานสูงมากนะฮะยูยิสุเห็นไหม
2: ครับ
1: คนไทยไม่รู้จักเลยเขาเป็นใครเนี่ยรุ่นเท่าไหร่อ่ะรุ่นกี่กิโลกรัมอ่ะที่เขาคว้าเหรียญทองไปอ่ะนะ
2: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าตามข่าวที่ออกมาเธอดังระดับโลกนะฮะคนไทยไม่รู้จักครับ
2: ครับว่ายูยิสุมันเป็นกีฬาที่ไม่ได้มีความไม่ได้ตั้งความหวังไม่ได้ตั้งเหรียญทองแต่ว่า
1: เราไม่รู้จักเขาไงฮะแต่ปรากฏว่าในเวทีระดับโลกเนี่ยเขาดังมากนะ
2: ครับนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือทัพนักกีฬาของไทยเนี่ย18ทอง13เงิน21เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด52เหรียญนะครับอยู่ในระดับที่7แต่ว่าเป็นอันดับ1ของชาติอาเซียน
1: ก็ยังบิวภูริพลเป็นคนอาเซียนคนแรกที่คว้า MVP เข้าไปนะฮะ
2: ใช่
1: เพราะว่า1เหรียญทอง100เมตรเหรียญทอง200เมตรเหรียญเงิน 4x100 นะครับไม่มีใครทำได้ฮะอาเซียนเนี่ยครับ
2: แล้วถือว่าคือแต่ละรอบก็ทำลายสถิติ
1: ทั้งคู่เลยทั้งหมดเลย
2: คือตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วอ่ะตั้งแต่รอบคัดเลือกก็ทำลายจนจะถึงรอบไฟนอลก็รอบชิงเหรียญก็ทำลายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนอาเซียนคนแรกที่ได้แล้วก็เป็นเหมือนเป็นนักกีฬานักกรีฑาคนที่2ที่ได้รางวัลนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีอันนึงนะพี่รงอาจจะเงียบๆไปหน่อยเรื่องของ FIFA อาเซียนฟุตบอล FIFA อาเซียนตอนนี้คือมาถึงบทสรุปแล้วนะพี่รง
1: ครับ
2: ถึงรอบชิงแล้วก็ถือว่าตามเป้าเราเข้าไปชิงกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้ตอน 20:00 นซึ่งเป็นรายการฟุตบอลที่จะพูดว่ายังไงดีเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ
1: ่ครับ
2: ที่เราเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีช่องทางรับชมได้โดยฟรีฟรีทีวีมาบ้านเราไม่มี
1: ไม
2: ่มีเจ้าไหนรับถ่ายเลย
1: คือพอมัดแทบเลิกไปแล้วเนี่ยนะเอกชนเขาไม่กล้าลงทุนนะเพราะมันมีคนดูดไงดูดไปดูแล้วเขาเสียหายทีฮะเขาลงทุนเป็นพันล้านอย่างเง
2: ี้
1: ยนะครับมันขายเลยไม่ได้เลยอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วเนี่ยคือค่าลิขสิทธิ์เขา66ล้านแล้ว66ล้านกับเพียงแค่ประมาณ4แมตช์4 5แมตช์มันก็ไม่คุ้มทุนกับปรับภาคธุรกิจที่เขาจะมาลงทุนในเรื่องแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็สุดท้ายคนไทยเนี่ยเก่งเรื่องของช่องทางธรรมชาติก็ไปหาดูจนได้แต่ว่าไม่ว่าจะยังไงจะได้ดูหรือไม่ได้ดูเนี่ยเราก็ต้องเชียร์เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเข้ามาชิงแล้วมันก็จะเป็นประเด็นกระแสมาตั้งแต่ตอนที่เราสามารถเอาชนะเวียดนามได้2-0ในรอบคือเวียดนามเขาอยู่สายเดียวกับเรา
1: ครับ
2: เอาชนะง่ายๆคือเกมเนี้ยหมายถึงว่ารายการเนี้ยเอาที่หนึ่งเข้าไปชิง
1: ครับ
2: สายเรามีไทยเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ปากีสถานซึ่งเราชนะปากีมาก็นัดแรกแล้วก็ชนะนัดที่2เจอกับเวียดนามซึ่งมันเหมือนกับเป็นนัดชิงกันแล้วถ้าเกิดใครชนะผ่านเวียดนามไปได้ก็คือเข้าชิงแน่นอนใช่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปเจอกับอีกสายหนึ่งซึ่งเหมือนกับดราม่ามากกว่าเราเพราะอีกสายหนึ่งก็เหมือนกับมันก็จะมีทั้งอินโดมีทั้งมาเลเซียที่เขามีคะแนนเท่ากันแต่สุดท้ายเนี่ยมาวัดกันได้ด้วยลูกประตูได้เสียในช่วงต่อเวลาด้วยซ้ำไป
1: อินโดดีกว่า
2: ใช่ก็คงต้องดูเพราะว่าอินโดเนี่ยถ้าตามข่าวตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าในเดียวถามตอน60นาทีเนี่ยตอนแข่งครบ90นาทีเนี่ยอินโดนำอยู่ประมาณ6-2แต่พอ6-2เนี่ยอินโดจะไม่ได้เข้าจะเป็นมาเลเซียเพราะมาเลเซียแข่งพร้อมกันแต่มาเลเซียจบไปก่อนมาเลเซียชนะ 6-0 มาเลเซียได้เข้ารอบเป็นอันดับ1จะมาเลเซียจะได้ไปชิงแต่ว่าพอมาเลเซียจบไปแล้วเนี่ยคู่ของอินโดยังไม่จบจากนาทีที่96-2สุดท้าย
1: แล้วทำไมไม่แข่งเวลาเดียวกัน
2: ก็อย่างเงี้ยแข่งเวลาเดียวกันพี่รองแต่ว่ามันช่วงทดเวลา
1: อ๋อทดไม่เท่ากัน
2: ใช่มันทดไม่เท่ากันคู่ของมาเลเซียจบไปแล้ว6-0
1: ผมอินโดผมก็วิ่งเป็นม้าพยศเลยสิครับ
2: ใช่ก็คู่อินโดคู่มาเลเซียจบไปแล้ว6-0ในจังหวะนั้นเนี่ยเป็นมาเลเซียจะได้เข้ารอบจะได้เข้าชิง
1: อย่าพูดว่านาทีบาปอีกนะเนี่ย
2: นะก็อย่างที่บอกว่านาทีที่90เนี่ยเหมือนกับว่าอินโดนีเซียเนี่ยนำอยู่6-1แต่พอนะจบที่90+8
1: นาทีบาป
2: จบที่9-2กลายเป็นว่าอินโดนีเซียพลิกกลับมาได้เป็นที่1ของสายแล้วก็ได้มาเข้าชิงกับไทยเนี่ยแหละมันก็เป็นประเด็นอีกอันนึงที่
1: ถ้า
2: ด
1: ู
2: ใน โคตรดราม่าและดราม่าแบบมันจะมีถ้าดูในคลิปในโซเชียลเขาจะมีตัดสลับกันไปในพี่รองว่าแฟนบอลมาเลเซียพอจบเกมของตัวเองปุ๊บยังไม่ออกจากสนาม
1: ลุ้น
2: ดูก่อนรอลุ้นผลอีกคู่หนึ่ง
1: โอ้โห
2: ดราม่ามากแล้วคืออย่างที่บอกมันเป็นรายการแรกที่รายการฟีฟ่าอาเซียนเป็นรายการระดับฟีฟ่าแต่ว่ายิงกันในระดับที่80-90เนี่ย
1: พลุนเลยนะมาตรฐานห่างกันขนาดนั้นเนาะ
2: ใช
1: ่โอ้โห
2: ก็คงต้องดูต่อไปแต่ว่าวันพรุ่งนี้20:00ไทยเจอกับอินโดนีเซีย
1: ครับครับคุณซันต้าบอกว่า4เกมในอนาคตควรใช้เป็นเวทีของทีมสำรองหรือว่านักกีฬาวัยไม่เกิน23ปีก็อยู่
2: อายุ23อยู่แล้วใช่ครับ
1: ใช่ครับ เพื่อใช้ในการคัดเลือกขึ้นชุดใหญ่ไปแข่งขันรายการสำคัญ
2: ครับ
1: ถ้าจะเป็นเจ้า4เกมแบบเวียดนามอย่าเป็นดีกว่าอายแทน
2: ใช่
1: คือปัญหาของเราเนี่ยแต่ละสมาคมเนี่ยมันจะมีเรื่องของการสนับสนุน
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันต้องการันตีเหรียญทองอย่างเง
2: ี้
1: ยอย่างเช่นเอายกตัวอย่างนะเอาใกล้ๆสมาคมฟุตบอล
2: ครับ
1: ซีเกมอย่างเงี้ยเหรียญทองเท่านั้นคือไปฟันธงว่าเราเหรียญทองเท่านั้นแล้วบรรดาโค้ชสตาฟโค้ชกับผู้สนับสนุนล่ะฮะเฮ้ยเราต้องเหรียญทองเพราะฉะนั้นลองทีมไม่ได้นะต้องเอาตัวหลักตัวจริงเท่านั้นที่ลงตัวสำรองนั่งไปเลยให้ยาวๆอย่างเง
2: ี
1: ้ยไม่มีโอกาสลองตัวใหม่เลย
2: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือฟุตบอลบ้านเรามันมีปัญหาเยอะแยะมากมายมันอยู่ทุกหย่อมยาตรงนั้นเลยถ้าเกิดเข้าไปดูจริงๆเข้าไปดูจริงมันจะมีหลายเรื่องมากแล้วก็เราฟุตบอลเรามีหลายชุดแล้วอย่างที่บอกว่าคือแม้กระทั่งในช่วงนี้มันเป็นช่วงเอเชียนเกมแต่ก็ดันมีก่อนเอเชียนเกมมันก็จะมีรายการอาเซียนที่เราแข่งกันเป็นประจำอย่างก่อนนี้ก็จะเป็นเรื่องของซูซูกิครับแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็น

0: คุณใดครับถึงชื่อมาเป็นตามแล้วแต่ผู้สนับสนุนแต่ว่ามันก็ยังมีรายการที่มึงงอกมาใหม่เป็นปีนี้เป็นครั้งแรก FIFA อาเซียนที่ไม่เคยจัดมาก่อนรอบนี้มาจัดครั้งแรกแล้วมันก็มาดันมาจัดในช่วงเวลาอย่างที่บอกไปเนี่ยปลายเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เรายังมีเอเชียนเกมอยู่เลยซึ่งมันก็อาจจะทำให้หลายๆชาติมองว่าหลายๆประเทศก็คงบอกจะเอาชุดไหนมาเล่นล่ะเราจะมันก็เป็นการดึงคนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักเตะส่วนใหญ่แล้วดาวรุ่งก็จะอยู่ช่วงประมาณนี้แหละ20ต้นๆอย่างที่คุณท่านผู้ฟังถามมาว่าแล้วควรจะเป็นเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งดวงใหม่ขึ้นมาเราก็จะเห็น
1: เอาอย่างวอลเลย์บอล
0: ขึ้นมาเยอะ
1: ใช่ไหมที่ไปแข่งที่เวียดนามเนี่ยก็ไม่ใช่ชุดใหญ่นะฮะ
0: ใช่
1: ที่เราไปคว้าชัยมาเนี่ย
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกเขามันจะมีหลักวอลเลย์บอลถ้าพูดถึงวอลเลย์บอลมันก็จะมีรายการล่าสุดที่ไปแข่งที่จีนอีกอันนึงที่เอาเด็กน้องไปอันนั้นก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้เพราะว่ารุ่นใหญ่เนี่ยเขาก็เริ่มเราใช้เหมือนกับว่าใช้งานเข้ามาหนักแล้วใช้มาหลายรายการแล้วเป้าหมายสูงสุดก็สามารถทำได้แล้วก็คือการได้ไปโอลิมปิกเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมต่อไปถ้าเกิดจะเป็นทีมชาติไทยเนี่ยก็เด็กๆรุ่นใหม่ก็สามารถขึ้นมาทดแทนได้
1: ก็ถูกต้องไอ้2ปีข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่ชุดของพรพันธ์ทั้งชุดนะฮะใช่ไหมครับที่จะได้ไปโอลิมปิกนะต้องดูว่าณเวลานั้นเนี่ยใครเด่นที่สุดใครมีศักยภาพณเวลานั้นที่สุดนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นชุดเด็กๆก็มีโอกาสเพราะอีก2ปีอาจจะแกร่งขึ้นอีกกว่าเดิมก็ได้นะ
0: ใช่เพราะว่าอย่างปัจจุบันในชุดนี้หลายๆคนอายุ30กว่าไปแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าเกิดนับไปถึงอีก2ปีที่จะไปแข่งที่ LA เนี่ยบางคนก็ทะลุเลข4ไปแล้วไงพี่ลงแล้วก็ไม่รู้ว่าฟอร์มในเวลานั้นจะเป็นยังไงจะบาดเจ็บหรือเปล่าแม้ว่าตอนนั้นจะมีดราม่าบอกว่าอยากจะให้เอาทีมชุดนี้แหละไปแต่ว่าก็ไม่รู้อายุมันจะเท่าไหร่แล้วฟอร์มณขณะนั้น
1: มันยังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจะพีคสูงสุดอยู่หรือเปล่านะใช่ไหมสำหรับฝีมือ ณเวลานั้นต้องบอกอย่างนี้นะมันต้องฟิตอยู่ตลอดใน2ปีนี้มันยากนะฮะสำหรับนักกีฬาอย
0: ่
1: างดูเทควันโดที่น้องเทนนิสเห็นไหมที่บอกว่าจำเป็นต้องแขวนนะฮะเนื่องจากอะไรครับพออย
0: ู่
1: ในช่วงของการแข่งขันเนี่ยมันต้องคุมน้ำหนักอยู่ตลอดเวลานะฮะมันทรมานนะครับนักกีฬาครับ
0: ใช่ก็คือมันสมมติถ้าเกิดหลายๆคนเราเห็นนักกีฬาที่อายุเยอะแล้วยังเป็นนักกีฬาอยู่เนี่ยคือเขาต้องมีวินัยต้องควบคุมอาหารต่างๆนานาอยู่ต้องอยู่ในระเบียบแบบเป๊ะๆอย่างหลายๆถ้าเกิดดึงดูอย่างโรนัลโดเนี่ย
1: นั
0: ตซี่เนี่ยโอ้โหชีวิตประจำวันเนี่ยเขาแทบจะไม่มีการไปสังสรรค์เฮฮาไม่มีเลย
1: วินัยเขาสูงมาก
0: ใช่เพราะเขาจะต้องรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วก็รักษาศักยภาพของตัวเองให้ได้ในระดับนี้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มันพอมาถึงจุดพีคไปแล้วได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วอย่างน้องเทนนิสเนี่ยได้เหรียญทองโอลิมปิกมา2สมัยแล้วเนี่ยก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือน้องเขาก็พอเหมือนกับถ้าติดตามในโซเชียลของน้องตอนนี้น้องก็พยายามที่จะเหมือนมีลูกด้วยเหมือนกันนะมันเห็นพยายาม
1: ต้องกินให้มีน้ำมีนวลขึ้น
0: ใช่เพราะหลังจากแต่งงานไปแล้วเนี่ยก็ถึงวัยแล้วอายุ30ต้นๆแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แหมมีน้องวัยยินดีด้วยนะครับ
0: ใช
1: ่หลายท่านพูดคุยกันเข้ามานะฮะคุณบัวเรียมแหละฮะเมื่อก่อนมีผลไม้เสิร์ฟเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยเนี่ยน่าจะเป็นบทสายการบินหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีใครอีกอ่ะคุณกาแฟโบราณสวัสดีเรามา
0: อาจจะเป็นช่วงเทศกาลหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของมันก็จะมีหลาย
1: ระยะทางด้วยไหม
0: ใช่เรื่องของระยะทางด้วยแล้วก็เรื่องของอย่างเราจะเห็นบางทีถ้าเกิดอย่างผลไม้ในประเทศถ้าเกิดมันล้นเนี่ยเราจะเห็นกรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จับมือกับสายการบินนั้นนี
1: ้
0: เอาขึ้นไป
1: ประเด็นเรื่องของผลไม้เนี่ยมีประเด็นดราม่าตอนบิ๊กตู่ท่านเป็นนายกอ
0: ่
1: ะยุคคสช.ที่ไปตรวจอ่ะนะฮะแล้วก็ไปบ่น
0: อ
1: ่ะเรื่องของสับปะรดอ่ะที่มันไม่เป็นสับปะรดอ่ะเพราะสับปะรดเนี่ยนะฮะผลไม้บ้านเราเนี่ยไปทุกตรอกซอกซอยที่มีร้านรถเข็นนะฮะอร่อยทุกร้านทุกซอย
0: ครับ
1: แต่นายกตู่ตอนนั้นน่ะบอกว่าคุณไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยคุณเก่งมากนะ
0: ครับ
1: คือทั้งประเทศไทยมันมีอร่อยหมดคุณไปซื้ออาทิตย์ปัดออกขาวๆอ่ะกินแล้วมันเปรี้ยวๆแข็งๆคุณไปซื้อที่ไหนเนี่ยประมาณเนี่ยเออก็ไปซื้อมาได้เนาะ
0: ใช่แต่ว่
1: าอย่าโดนพี่พ่อวิจารณ์ไปลองไปเซิร์ชดูข่าวฮะข่าวนี้ยังมีอยู่ฮะ
0: นั่นแหละแต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าเรื่องของบริการแล้วก็มันมีหลายประเด็นในนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเสิร์ฟจะมีของกินหรือไม่ของกินแต่ว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงแต่ว่าสุดท้ายในบริการข้างล่างที่เราเห็นชัดๆเนี่ยมันก็คงต้องเร่งกู้ภาพลักษณ์แล้วก็เรื่องของเยียวยาก็สำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ครับก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะ
0: ครับผม2ชั่วโมงเต็มนะครับในการทิศทางข่าวนะครับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว

0: ณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ภาคเอกชนสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทพรอสเปอริงจำกัดสโมสรโรตารี่พระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักษีและวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีนางพัชรีวันหงเจริญและครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสถาธรรมวัดโบสถ์วัดห้วยฝายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่และวัดขวางจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดแก้วปทุมทองและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation เทคโนโลยีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ใสสุชนและคณะและนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทธาเทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: จบข่าวในพระราชสำนักสิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาช

0: สูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีเพื่อดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยนายเอกนิติระบุว่าขณะนี้ปัญหาหลักมาจากน้ำฝั่งนครนายกที่ไหลเข้ามาจำนวนมากส่วนน้ำเหนือยังค่อนข้างทรงตัวไม่ส่งผลกระทบมากเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กที่เรียกว่าเครื่องซิ่งวันนี้จึงนำมามอบให้พร้อมย้ำต้องเร่งบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยสั่งให้เปิดเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ทั้งหมดรวม14เครื่องสามารถระบายน้ำได้รวมประมาณ84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประสานกับการไฟฟ้าเตรียมเครื่องสำรองไฟฟ้าเนื่องจากที่ผ่านมาเคยเกิดปัญหาไฟฟ้าดับทำให้เครื่องสูบน้ำไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการเห็นสถานการณ์จริงแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดโดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าหากจำเป็นต้องเปิดทางระบายน้ำเพิ่มเติมเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่สถานการณ์จะบานปลายเหมือนปี2554นายเอกนิติระบุว่าวันนี้ต้องไม่ประมาทสิ่งสำคัญเมื่อรู้แล้วต้องมาเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมทั้งเรื่องการเยียวยาหากน้ำลดเมื่อไหร่ต้องรีบเยียวยาประชาชนมกุฎราชกุมารแห่งดูไบส่งเข้าเยี่ยมและยกย่องกัปตันสายการบินไฟดูไบชาวอินเดียที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุสะเทือนขวัญกลางเวหาเชคคำดันบินโมฮัมเหม็ดบินราชิดอัลมัตูมมกุฎราชกุมารแห่งดูไบในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เสด็จเข้าเยี่ยมกัปตันสมิธมักชานักบินชาวอินเดียซึ่งกำลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงอาบูดาบีเมื่อวานนี้เพื่อยกย่องความกล้าหาญอันเด็ดเดี่ยวในการปกป้องชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือกว่า170ชีวิตเชคคำดันส่งโพสต์ภาพการเข้าเยี่ยมผ่านแพลตฟอร์ม X พร้อมระบุว่ากัปตันสมิธได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญความรับผิดชอบและความใส่ใจต่อชีวิตมนุษย์ในระดับสูงสุดเขาได้รับความชื่นชมและคำสรรเสริญอย่างเต็มที่จากเราและผู้นำประเทศภาคภูมิใจที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมและเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในประเทศของเราขณะเดียวกันมีการเผยแพร่ภาพวิดีโอจากพยานย้อนให้เห็นช่วงที่ผู้โดยสารเริ่มรู้ว่าเกิดความวุ่นวายขึ้นบนเที่ยวบิน FZ1073สายการบินไฟดูไบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยจะได้ยินเสียงบางคนกรีดร้องและส่งเสียงสะอื้นส่วนคนอื่นๆช่วยเหลือนักบินชาวอินเดียที่มีเลือดท่วมตัวซึ่งรอดชีวิตจากการถูกนักบินผู้ช่วยชาวโอมานใช้ขวานนิรภัยทำร้ายร่างกายในห้องนักบินจากคลิปจะเห็นว่านักบินชาวอินเดียนอนมีเลือดท่วมอยู่บนพื้นแต่เขายังมีสติพูดคุยกับผู้คนที่ช่วยปฐมพยาบาลและให้น้ำดื่มในระหว่างนี้นักบินของไฟดูไบที่เป็นผู้โดยสารบนเครื่องทำหน้าที่นักบินฉุกเฉินช่วยกันควบคุมเครื่องบินให้กลับมาทรงตัวและร่อนลงจอดฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยที่สนามบินทาบุกประเทศซาอุดิอาระเบียโดยก่อนหน้านี้อัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยที่มีแนวคิดสุดตรงพยายามก่อเหตุก่อการร้ายด้วยการแย่งการควบคุมเครื่องบินจากนักบินชาวอินเดียเพื่อพยายามนำเครื่องบินหม่งโลกแต่ยังต้องสืบสวนเชิงลึกต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
2: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิด 1ปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟ

0: ินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
0: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ยี่สิบนาฬิกา11 นาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันอาทิตย์ที่4 ตุลาคม 2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเล็บหรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นสถาปนิกเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้าเป็นวายกูรูชั้นแนวหน้าของเมืองไทยและเป็นอดีตสุดยอดแชมป์แฟนพันธุ์แท้เรื่องวายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กต่อเนื่องเรื่องนะครับเอเชียนเกมเกรียงไกรนักกีฬาไทยสร้างชื่อครับโอ้เขาก็ถือว่าประเทศไทยเราประสบความสำเร็จในมหกรรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะได้มาพูดมาคุยกันนะครับท่านผู้ฟังท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับตอนนี้ทางเพจ MCOT News FM 100.5 ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านเข้ามาดูได้เลยตอนนี้ก็จะเห็นแล้วว่าแขกรับเชิญเราวันนี้เป็นใครนะครับนะฮะท่านเข้ามาได้เลยนะครับที่ MCOT News FM 100.5 นอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางในการที่จะพูดคุยสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุนะครับก็เข้ามาทาง LINE ได้นะครับนะ LINE ก็เป็น LINE แอดนะฮะพิมพ์ตัว @ไซน์ตัว A หางยาวเนี่ยนะครับแล้วพิมพ์คำว่า MCOT News MCOT NEWS ครับนอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางในการติดตามฟังได้ทางแอปพลิเคชันนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ MCOT Connect นะครับ MCOT แล้วก็ CONNECT ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio คือรายการวิทยุแล้วก็เลือกรายการของเรานะครับFM 100.5 จะฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่ลับกับเซเลบครับ
5: ช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบ
4: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมได้เกริ่นแล้วนะครับนี่เป็นสถาปนิกนะแล้วก็เป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ด้วยสำคัญคือเป็นวายกูรูคือเป็นผู้รอบรู้เรื่องวายฮะแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นอดีตนะครับเป็นแชมป์นะครับแฟนพันธุ์แท้เรื่องวายนะครับวันนี้ได้พูดได้คุยแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับคุณวิโรจน์ลีตระกูลสวัสดีครับคุณวิโรจน์ครับ
6: สวัสดีครับ
4: ดีครับ
7: สวัสดีค่ะคุณวิโรจน์
6: สวัสดีครับ
4: วันนี้พี่ติ๋มเข้ามาทางไลน์นะทาง
7: ซูม
4: น
7: ะครับ
4: นะครับคุณวิโรจน์นี่มีชื่อเล่นไหมฮะ
6: ชื่อเจงครับ
4: เจงเหรอ
7: เจงคิสผ่าน
6: เจงใครๆเขาก็เรียกกันยังไงครับ
4: เจงอันนี้เป็นชื่อแบบจีนเลยนะ
6: ชื่อเจงเนี่ยเคยได้ยินคนชื่อเจงอยู่ประมาณ3คนนอกจากตัวผมแล้วเนี่ยทุกคนเป็นผู้หญิงหมดเลย
4: เอ้าเหรออ๋อ
6: ก็เคยถาม
7: แปลว่าอะไรถ้าความหมาย
6: ผมไม่แน่ใจผมเพราะว่าผมก็ถาม
4: พ่อแม่ตั้งให้ใช่ไหม
6: พ่อแม่ตั้งให
4: ้
6: คือผมก็เป็นลูกจีนนะ
4: ลูกจีนแน่นอน
6: ลูกจีนแล้วก็เป็นสายกวางตุ้งอ่ะ
4: อ๋อธรรมดาเขาส่วนใหญ่จะเป็นอะไรนะใต้จิ๋วส่วนใหญ่แต่ของเรา

0: างกวางตุ้ง
1: ใช่แล้วก็มารู้ว่าทีหลังว่า เอ๊ะทำไมตอนเด็กๆเนี่ยเราเป็นคนแทบจะเป็นคนเดียวในบ้านซึ่งมีพี่น้องทั้งหมด6คนเนี่ย
0: เราเป็นคนที่
1: 3
0: ตัวกลางพอดี
1: แต่เราก็เป็นคนที่หิ้วตะกร้าไปตามแม่ไปจ่ายตลาดอ่ะทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่เราเลย
0: เ
1: ขาก็เลยมารู้ว่าอ๋อจริงๆอ่ะเขาต้องการให้เราเป็นเด็กผู้หญิง
0: อุ้ยจริงเปล่า
1: หมายถึงว่าเขาอยากได้ลูกสาว
0: โอ้
1: แต่ดันออกมาเป็นลูกชาย
0: เลยตั้งชื่อให้ออกมาเป็นผู้หญิงงั้นนะ
1: ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นเพราะผมมารู้จักคนที่ชื่อเจงเนี่ยอีก 3-4 คนเป็นผู้หญิงหมดเลย
0: เออ
2: แปลกนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครอบครัวคนจีนอยากจะได้ลูกชาย
1: คือ
2: สกุล
1: คือเราพอดีตรงนั้นเนี่ยเรามีคุณแม่ก็มีลูกชายมา2คนก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะ
0: อยากได้ผู้หญิง
1: อ่าใช่
0: เกิดตรงไหนนะของกรุงเทพเนี่ย
1: เป็นคนสีลมเลยอ่ะสีลมสุริวงศ์อยู่ตรงนั้นเลยครับ
0: โอ้นี่เรียกว่ากลางเมืองเลยนะ
1: แล้วก็อยู่ตรงนั้นมาจนโตอ่ะเค้าเรียกอะไรอ่ะวนเวียนอยู่แถบนั้นแหละ
0: วนเวียนแถบนั้นนะแล้วเท่านามสกุลลีตระกูลนี้แสดงว่าแซ่ลีไหม
1: ใช่ๆครับ
0: ตรงๆเลย
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามาจริงๆนะเท่าที่ฟังจากพ่อแม่เล่าให้ฟังคือคุณทวดเนี่ยทวดผมเนี่ย
0: เอาพยพมาจาก
1: ฮ่องกง
0: มาจากฮ่องกงอ้าวเหรอไม่
1: ใ
0: ช่จากสัวเถาไม่ใช่
1: ไม่ใช่เลยมาจากฮ่องกงซึ่งฮ่องกงก็เป็นกวางตุ้งอยู่แล้ว
0: เป็นกวางตุ้งอยู่แล้ว
1: คราวนี้ก็เลยมารู้อีกทีว่าคุณทวดผมเนี่ยถือสัญชาติอังกฤษ
0: เอ้าเพราะว่าอังกฤษเช่าตึกไอ้ก่อฮ่องกงนั่นนี่
1: ใช่เพราะตอนนั้นก็เลยเป็นคนในอาณัติของอังกฤษ
0: โอ
1: ้แล้วก็มามีคุณปู่ผมมาเกิดคุณปู่ผมเนี่ยที่เมืองไทย
0: ที่เมืองไทย
1: ที่เมืองไทยแต่ว่าคุณปู่ผมเนี่ยก็ได้สัญชาติอังกฤษเหมือนกันแล้วเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2อ่ะ
0: ตอน2488
1: ช่วงนั้นผมเนี่ยก็โอเคอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยได้รับเงินอุดหนุนจากอังกฤษอ่ะในฐานะเป็นคนในอาณัติอ่ะ
0: โอ้
1: เท่าที่ฟังมาในยุคนั้นน่ะผมจากคุณพ่อเล่าให้ฟังอีกทีได้เงิน50บาทต่อเดือน
0: ถือว่าเยอะแล้ว
1: ถือว่าโอ้โหอยู่สบายเลยสบายก่อนมีสงครามอีก
0: เพราะอังกฤษนี่ถือว่าเป็นผู้ชนะสงครามด้วยนี่
1: ใช่ใช่
0: ใช
1: ่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าพอแต่ตอนหลังพอมาเจอช่วงที่เขาเรียกอะไรอ่ะช่วงจอมพลป.
0: จอมพลป.สมัยปี2500
1: นั่นท่านแอนตี้จีนน่าดูเลยแล้วก็กีดกันเรื่องการทำมาหากินอะไรทั้งหลายเนี่ยจนคุณปู่ผมเนี่ยต้องตัดสินใจเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยไม่งั้นไม่หางานทำไม่ได้
0: ก็พูดง่ายต้องสละอังกฤษสัญชาติอังกฤษออกถูกไหม
1: ใช่ผมก็ยังเสียดายถึงวันนี้เลย
0: โอ้
1: แหมถ้าไม่งั้นผมไม่คนอังกฤษไปแล้วนั่น
0: ไม่ได้มั้งพอเวลามาเป็น
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วเกิดในเมืองไทยก็ต้องได้สัญชาติไทยแหละใช่ไหม
1: ใช่ก็เป็นเรื่องตลกสมัยเด็กๆที่เรายังไม่เกิดได้ยินสนุกดี
0: แล้วจริงๆครอบทางบ้านทำอะไรครอบครัว
1: คุณพ่อจริงๆแล้วเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะแกก็ในช่วงสงครามอ่ะหลังสงครามตรงนั้นเนี่ยแกก็ไปซื้ออะไรนู่นซื้ออะไรนี่มาเกี่ยวกับเรื่องซ่อมเครื่องจากเครื่องยนต์จนไปเปิดอู่ซ่อมรถอยู่แถวๆในเซียงกงอะไรเงี้ย
0: เซียงกง
1: ให้เข้ามา
0: ดัง
1: นะตรงนั้นเนี่ยแล้วก็เลี้ยงดูเรามาจนโตขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนั้น
0: เรียนหนังสือที่ไหนนะครับตอนเด็ก
1: ผมเริ่มต้นเนี่ย
0: ในโรงเรียนจีนไหม
1: ไม่เลยเพราะว่าคุณแม่ผมเนี่ยเขาวางรากฐานเลยว่าลูกเนี่ยจะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: โอ้มีวิสัยทัศน์
1: ตั้งแต่เริ่มเรียนคือผมเริ่มเรียนที่โรงเรียนเซนต์หลุยส
0: ์
1: ตรงสาทร
0: โอ
1: ้เริ่มตรงนั้นเลย
0: เออ
1: เสร็จแล้วพอจากนั้นปุ๊บก็พยายามจะเข้าไปเรียนที่อัสสัมชัญก็พยายามจะไปส่งแต่ว่าโอ้ตอนนั้นเส้นสายสู้ไม่ไหว
0: ฮะ
1: ก็เลยไปเรียนที่โรงเรียนพ่อแม่มารีซึ่งตอนนั้นก็มีฝั่งชายฝั่งหญิงอ่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งเราก็ไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่นู่นเพราะว่าเขาสอนตั้งแต่ป.1 อ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นโรงเรียนไทยทั่วๆไปจะสอนป.5
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นสอนป.1เลยนะ
1: ใช่ป.1เพราะฉะนั้นช่วงนั้นภาษาอังกฤษเราก็ไม่รู้หรอกนะเรียนถึงป.7อ่ะสมัยนั้นยังมีป.7
0: ใช่ใช
1: ่ก็เออจบแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าตอนที่เราเรียนอยู่พ่อแม่มารีเนี่ยภาษาอังกฤษเราเป็นไงเราก็ทุรู้ทุกังเรียนไปอย่างนั้นแหละแต่พอไปเข้ามัธยมสิ
0: เออมัธยมที่ไหนฮะ
1: ไปสอบเข้า

0: สุทธิวราราม
1: นี่ที่เดียวกันเลย
2: ที่เดียวก
1: ัน กับผมเนี่ยครับผมเสน่ห์ก็จบวสุทธินี่แหละครับวสุทธิเป็นไงเรารู้สึกเด่นกว่าคนอื่นก็เลยภาษาอังกฤษ
0: เชื่อไหมว่าเข้าไปเรียนตั้งแต่ม.ศ.1เนี่ยได้รับรางวัลดีเด่นภาษาอังกฤษ3ภาคล้วนน่ะ
1: โอ้โห
0: คือจนได้รางวัลเลย
1: ผลจากการนะเรียนตั้งแต่เด็กเนี่ยนะ
0: ซึ่งเราก็แบบอยู่ท้ายๆห้องนะตอนอยู่ป.7 ที่นั่นแต่พอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บเรารู้ว่าอ๋อถ้าเกิดไม่ได้เรียนโรงเรียนคริสต์พวกนี้เนี่ยเพิ่งเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษมากันไม่เท่าไหร่เลยเพื่อนๆฝูงเนี่ย
1: ทุกท่านเรียนตอนป.5 ผมเนี่ยเรียนตอนป.5 มาสมัยอยู่สมุทรสาครบ้านแพ้วเนี่ย
0: ใช
1: ่โอ้
0: ซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็เลยส่งผลให้ตอนม.ศ
1: .4
0: ก็มีเค้าเรียกมีคล้ายๆทุนของอเมริกันน่ะชื่ออะไรนะ
1: AFS
0: AFS มาที่โรงเรียนแล้วรุ่นผมเนี่ยเขาเอาเนี่ยไปสอบกันประมาณมีคนสมัครเข้าสอบ200คนมั้งผมก็ทันติดก็ไป1ใน2เพราะเอา2ที
1: ่โอ้โชคดีจริง
0: ๆก็ไปติด
1: ไปอเมริกาใช่ไหม
0: ผมบอกว่าต้องไปอเมริกาแต่ไม่ได้ไป
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: เพราะปีนั้น14ตุลา
1: โอ้โห
0: พอดีเลย
1: โชคร้ายจัง
0: ก็ทุนก็ยกเลิกเลย
1: อ๋อเขายกเลิกพอดีใช่ไหม
0: ยกเลิกเขายกเลิกเลยเพราะว่าตอนนั้น14ตุลาแขวนที่อเมริกา
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่นั่นแหละ
1: โอ้กำลังเจอธีรยุทธบุญมี
0: โอ้โหตอนนั้นขวัญใจเลยเพราะว่าตอนอยู่ม.ศ.4
1: อ
0: ่ะผมอยู่ในธรรมศาสตร์แหละไปนั่งฟังกัน2คนเลยกับเพื่อนกันโอ้ยสมัยนั้นก็เป็นแอคทิวิสต์ตัวน้อย
1: ๆเมื่อก่อนนี่ก็กองของเขาเรียกอะไรนะบทประพันธ์ของธีรยุทธเนี่ยหากถนอมยังอยู่ยั่งยืนยงประพาสก็อยู่คงชีพด้วย
0: ใช่
1: ไม่ต้องพูดต่อแล้วกันท่านผู้ฟังผมท่องได้เมื่อก่อนนี้นะ
0: ก็นั่นแหละ
1: ก็เลยอดไม่งั้นก็จะได้ไป FS ด้วยนะโอ้โห
0: ก็อดไป
1: แสดงว่าภาษาอังกฤษนี่กลายเป็นอะไรนะเป็นเครื่องมือของเราอันหนึ่งเลยถูกไหม
0: ใช่
1: มันได้เป็นติดตัวเหมือนกับเรา
0: ได้มาติดตัวถึงตรงนี้เลยนะ
1: เออ
0: แล้วก็ตอนที่ช่วงที่เรียนอยู่พระแม่มารี
1: อ
0: ่ะก็ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยก็เลยยิ่งทำให้
1: ได้สองภาษาเลย
0: เราได้สองภาษาแต่ว่าภาษาฝรั่งเศสนี่คือฟังไม่ค่อยได้หรอกแต่อ่านได
1: ้
0: อ่านแล้วจับใจความได้แล้วสำเนียงก็พอจะทุลุทุกังไปได้เวลาไปเดินทางไปฝรั่งเศส
1: ไอ้ความรู้สึกผมเนี่ยคือเราได้แต่ภาษาอังกฤษเป็นหลักพอไปเห็นภาษาฝรั่งเศสออกเสียงไม่ค่อยถูกผม
0: ใช่
1: มันออกยากนะใช่ไหม
0: มันเนี่ยเพิ่งไปสอนแต่ก็สอนมาหลายสิบปีแล้ว
1: ภาษาฝรั่งเศสมันมีเพศด้วยใช่ไหม
0: มันมีเพศ
1: โอ้
0: มีเพศมีโอ้เยอะแยะมากอักซองเสียงต้องเสียงอย่างนี้ออกถ้ามีไอ้ขีดตรงหัวต้องออกเอถ้าไม่มีขีดต้องออกอาแบบเยอะแยะไปหมด
1: เนี่ยเนี่ยคุณสมประสงค์เนี่ยคงเขียนเข้ามาแล้วเนี่ยสมประสงค์ก็อยู่ฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ปารีส
2: อยู่ปารีส
0: เนี่ยมันทำให้ผมอ่ะอ่านภาษาฝรั่งเศสได
1: ้
0: เพราะผมจะรู้ว่าไอ้ที่เขาเขียนในงั้นแล้วอ่านเป็นภาษาอังกฤษ
1: คือ
0: ผ
1: ิดแน่นอนฐานที่เราจะมาปูความรู้เรื่องวายถูกไหมฮะโอ้โหนี่มันปูทางมาให้โดยเฉพาะเลยนะ
0: ก็ถือว่าจังหวะดีจังหวะดี
1: ไอตอนที่อยู่ม.4 ม.5มาไอตอนที่ม.1 2 3 4 5อยู่วสุทธิหมดเลยถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: จนกระทั่งจบแล้วจบทางอะไรสายวิทย์หรือสายศิลป์ฮะ
0: ผมจบสายวิทย์ครับ
1: สายวิทย์ด้วยนะฮะแล้วไอตอนนั้นตั้งใจจะเข้าอะไรเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ย
0: มันมีช่วงจังหวะที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เยอะเพราะว่าระหว่างเรียนม.1 ถึงม.3ก่อนจะขึ้นม.4 ม.5 เนี่ยอาจารย์เขาก็ชมเสมอว่าผมมีความสามารถทางช่างศิลป
1: ์อ๋อเอ้ามันงานศิลปะนี
0: ่งานศิลปะนี่ผมจะได้เอตลอดเลย
1: เราก็เลยชักเอ๊ะยังไง
0: ตอนนั้นก็แบบตอนนั้นคือไม่มีความรู้เลยว่าเอ้ยไอ้ที่เรารู้มาอย่างเงี้ยมันต้องไปเรียนอะไร
1: ไม
0: ่มีใครแนะนำ
1: เรื่องการเรียนปัด
0: ไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆเลยจนมาถึงช่วงม.ศ.4 ม.ศ.4 ช่วงนั้น
1: ตอนนั้นมันมีเรื่องการแนะแนวแล้วนะผมจำได้อะ
0: ผม
1: เรา
0: ไม่ได้ไม่ไม่ได้คือผมเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กมาแล้วเนี่ยถ้าจะเรียนกันเนี่ยผมไม่เรียนผมเป็นคนไม่ค่อยรักเรียนแต่ว่าถ้าเกิด
2: ตอนเด็กๆเห็นบอกว่าอยากเป็นครูไม่ใช่หรอคะ
0: มันก็อยากเป็นอย่างนั้นไงแต่ว่าเราก็มาทบทวนชีวิตของเราอยู่ช่วงนึงบอกว่าเอ๊ะเรามันคนแบบนี้ได้ยังไงก็คือ

0: เป็นคนที่ไม่ชอบเรียนและชอบเรียนเอง
1: อ๋อเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองอีก
0: ใช
1: ่
0: ไม่ค่อยชอบฟัง
1: ไม่อยากฟังครูสอนอ่ะพูดง่าย
0: ใช่ใช่หรือจะเป็นอยากรู้เรื่องนี้ปุ๊บก็ไม่เอาไม่เรียนเดี๋ยวเปิดหาตำราม
1: ันยากนะถ้าไม่ฟังครูอ่ะ
0: ก็หาเราก็ใช้หาตำรามาหาตำรามาแล้วก็มาพยายามรู้เท่าที่เราอยากรู้เพราะว่าเวลาไปฟังคนอื่นเราก็จะมีคำถามเยอะแล้วเราก็ติดอยู่มาเรื่อยๆเวลาเราถามปุ๊บเนี่ยก็จะถูกมองหน้าว่าถามอะไร
1: พอเราคิดไม่เหมือนคนอื่นก็นะ
0: ก็เลยทุกวันนี้ก็ยังถึงแม้แต่เรียนไปเรียนสถาปัตย์นะก็ยังเป็นอย่างนั้นคือตอนเรียนก็ไม่ค่อยได้เรียนหรอก
1: ก็ไปหาความรู้ด้วยตัวเองอีกที
0: ก็ไปโน่นเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอะไรก็ไปจะต้องทำงานนี่ส่งก็ไปร่างรีเสิร์ชกันเองอะไรส่งไปก็เป็นอย่างนี้มาโดย
1: ก็สรุปก็คือว่าตอนเรียนม.4 ม.5ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปทางไหน
0: แต่ตอนม.4 ม.ถึงม.5พอตอนเอนทรานซ์อ่ะสมัยนั้นเขาเรียกเอนทรานซ
1: ์ใช่ใช่ใช่เลือกได้6คณะ
0: หกคณะตอนนั้นมันมีช่วงเปลี่ยนของแนวคิดก็คือคุณแม่ป่วยแล้วก็ป่วยหนักด้วยแล้วก็ท่านก็เสียก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ยเราก็
1: ก่อนที่เราจะจบม.5
0: ใช่กำลังจะเอนทรานซ์เลยช่วงนั้นต้องอ่านหนังสือกันในห้องพยาบาลของแม
1: ่
0: ก็อ่านกันในนั้นแหละ
1: ไปเฝ้าแม่
0: ไปเฝ้าแม่ก็ตอนนั้นก็คือเราก็คิดแบบเด็กเลยนะว่าคือตอนสมัยนั้นเนี่ยตอนม.5เนี่ยเราถือว่าเราเป็นท็อป50ของโรงเรียนไอ้เพื่อนๆของผมเนี่ยมันติดหมอติดวิศวะกันหมด
1: อ่
0: ะซึ่งผมก็ควรจะต้องติดสอยเฮาตานตรงนั้นไปบ้างผมก็ตัดสินใจเลือกหมอเลย
1: ฮะอ๋อหมายถึงตอนนั้นใช่ไหม
0: ตอนนั้นเลือกหมอเลยเลือกหมอทุกที
1: ่อันดับ1 2 3 4
0: ใช่ๆไล่มาเรื่อย
1: จนถึงอันดับ6เลยเหรอ
0: ใช
1: ่อุ้ย
0: จนถึงเทคนิคการแพทย์เลยอ่ะนึกออกมั้ย
1: เอาสายหมอให้หมดอ่ะ
0: ไปไล่ไปเลยผลปรากฏว่าไม่ติดอะไรเลย
1: โอ
0: ก็เลย
1: แต่แม่ก็ไม่รู้ใช่ไหมพ่อแม่เสียก่อน
0: แม่ยังไม่เสีย
1: เอาเหรอ
0: ตอนนั้นก็ไม่ได้บอกแม่แต่ตอนนั้นหรออยากเป็นหมอเพราะว่าเออยังไงแม่รักษาแม่แต่เดี๋ยวอยากรักษาคนอื่นก็คิดแค่นั้นนะช่วงนั้น
1: ผลสุดท้ายก็คือไม่ติดเลย
0: ไม่ติดเลยหายไปจากห้องที่ไปดูแลแม่เนี่ยหายไป3วันไม่กล้าไปหาแม
1: ่ไม่บอกไม่ได้นะ
0: จนแม่ต้องมาเรียกบอกน้องสาวให้ไปรับตัวมาไปตามตัวมาเพราะว่าหลังจากเขารู้ว่าผมไม่ติดเนี่ยก็พอบอกแกอีกอาทิตย์เดียวแกก็เสียแต่ก่อนแกเสียนี่ผมทำไงรู้ไหมแกมาปลอบผมเฮ้ย
1: กลายเป็นแม่ปลอบเรา
0: ปีหน้าเอาไหม
1: เออ
0: แล้วก็โหสะอื้นเลยนะว่าปีหน้าแม่คงไม่อยู่แล้ว
1: โอ้โหแล้วก็จริงๆ
0: ก็เลยกลับไปบ้านเลยไปเอาหนังสือที่เพิ่งอ่านเสร็จสอบเสร็จเนี่ยมานั่งอ่านในตรงนั้นให้แกดูเลยอ่ะดูจนแกเสียไปแล้วก็การันตีตัวเองว่าปีหน้า
1: ต้องให้ได้
0: ต้องให้ได
1: ้นี่ก็รับปากแม่ละ
0: แต่พอไปเรียนที่รามคำแหงไปเรียนเพื่อเมนเทนภาษาอังกฤษเพื่อจะเอาสอบปีหน้า
1: ไปเรียนอะไรคณะอะไรตอนนั้น
0: ไปเรียนคณะวิทยาศาสตร
1: ์อ๋อเลย
0: วิทยาศาสตร์แต่เพื่อไปเรียนรอดอด้วยรักษาจิน
1: เพื่อจะเอารอดอ่ะเพื่อไง
0: แต่ว่าเราก็จะเมนเทนภาษาอังกฤษของเราเพราะว่าไอตัวที่สมัยนั้นน่ะคนที่เขาจะฆ่ากันในเรื่องคะแนนเนี่ยก็ค่ากันที่ภาษาอังกฤษ
1: มันจะตัดสินกันตรงนี้แหละ
0: เราก็จะเมนเทนตรงนี้เอาไว้ก็เลยไปเรียนที่นู่นแต่ว่าวิชาอื่นไม่เรียนเลยนะ
1: เอาภาษาอังกฤษอย่างเดียว
0: เอาภาษาอังกฤษอย่างเรียนเพราะว่า
1: ไอ้หน่วยกิจอย่างอื่นก็ช่างมันเถอะนะ
0: จน
1: แล้วก็สอบใหม่
0: ตอนนั้นก็ไม่รู้อีกนะว่าตัวเองจะเรียนอะไรจนมีวันนึงครูฝึกสอนจากจุฬาสมัยม.3ที่รักเคารพกันติดต่อกันมาเรื่อยๆหลังจากที่ฝึกสอนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแกเรียกตัวเราผมเนี่ยไปหา
1: ที่โรงพยาบาลวสุทธิอ่ะ
0: ไม่ใช่ที่วสุทธิแต่ว่าตอนที่แกฝึกสอนเนี่ยสอนว่
1: า
0: วสุทธิเรียกเราไปที่บ้านเลยเพราะเพื่อนเพื่อนหลายคนแล้วก็ชี้หน้าเลยบอกว่าเธอวิโรจน์เธอไม่รู้ตัวหรือว่าเธอควรจะเรียนสถาปัตย
1: ์แกบอกอย่างนั้นเลยเหรอ
0: แกบอกผมก็ได้ยินคำนี้คำแรกเลยนะ
1: เหรอ
0: เพราะผมรู้จักสถาปัตย์
1: ไม่แล้วตอนนั้นแกรู้จักเราตอนที่แกมาฝึกสอนเรา
0: แกฝึกสอนใช่
1: แล้วแกก็รู้ว่าเราชอบอะไรฮะ
0: รู้ว่าโอ้เรื่องขีดเรื่องเขียนเรื่องวาดรูปเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยคือสมัยตอนอยู่พระสุทธิเชื่อไหมว่าพอตอนปีใหม่อ่ะผมในตอนช่วงม.4 ม.5ผมมีหน้าที่เขียน สคส
1: ลายมือสวยพูดง่าย
0: สคสได้ให้อาจารย์วาดรูปด้วย
1: วาดรูปด้วย
0: เป็นสคสที่เป็นรูปวาดของผมเองแล้วก็อะไรทั้งหมดเน
1: ี่
0: ยเป็
1: นตัวแทนตอนนั้นแล้ว
0: ทำแล้วก็เลยทำแจกให้อาจารย์ทุกคนเขียนกลอนด้วยของอาจารย์คนเนี้ยเฉพาะคนเนี้ยแล้ววาดรูปแล้วก็ส่งให้คนนี้ตอนนั้นแกก็ทุกคนก็รู้ว่าเราถนัดทางด้านนี้แต่เราก็ไม่รู้ตัว
1: ไม่รู้ตัวไม่มีใครมาบอกเราเลยนะว่าเราจะไปทางนี้
0: จนสุดท้ายก็มาบอกว่า
1: พอก
0: ระ
1: ชี้อย่างนี้ปั๊บก็เลยฝังใจเราอยู่ที่นี้
0: เราก็ไปถามว่าสถาปัตย์คืออะไร จนบอกอ๋อมันเรื่องการออกแบบมันมีเรื่องศิลปะนะแล้วเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยมันไปพร้อมกันทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์อะไรอย่างงี้ปุ๊บก็เลยตัดสินใจเลือก
1: ทีนี้เปลี่ยนแผนแล้วไม่เอาแล้วหมอไม่อยู่ในบัญชีแล้ว
0: ไม่อยู่แล้ว
1: อันเบอร์หนึ่งก็เป็นสถาปัตย์จุฬาเลย
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องตลกอีกก็คือทะเลาะกับคุณพ
1: ่ออ่า
0: เพราะว่าตอนนั้นเราที่มันก็เท้าความกลับไปที่เราเป็นแอคทิวิสต์ตัวน้อยๆอ่ะ
1: ไอตอน14ตุลา
0: ช่วงนั้นก็แอนตี้อเมริกันแอนตี้พวกเจ้าขุนมูลนายอะไรทั้งหลาย
1: สตินาสมัยนั้นต้องใช้คำนี
0: ้ใช่สตินาไอเราก็บอกว่าตอนนั้นเราก็มองภาพว่าเฮ้ยจุฬานี่หูยศักดินาล้วน
1: ๆเมื่อฟ้าสีทองผกอภัยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
0: ตอนนั้นเราก็เข้าใจแค่นั้นแหละเราก็เลือกศิลปากร
1: อันดับหนึ่ง
0: อันดับหนึ่งแล้วก็ไล่ไปเรื่อยเทคโนโลยีแล้วก็บ้างอะไรก็ไป
1: ไม่ค่อยถูกใจจุฬาเพราะนี่มันศักดินา
0: ใช่คือแล้วก็ความเป็นติดอาร์ติสติดเนี่ยจะรุนแรงมากช่วงนั้นก็คิดว่าศิลปกรเนี่ยมันติดกว่าเราก็คิดอยู่แค่นั้นจนสุดท้ายก่อนที่จะยื่น
1: ทะเลาะกับพ่อ
0: เขาก็ขอดูว่าเราเลือกอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็บอกว่านี่ขออย่างนึงได้ไห
1: ม
0: เลือกจุฬาอันดับหนึ่งแล้วเองจะไปเอาอะไรก็ตามเนี่ย
1: เรื่องของเอง
0: ถ้าเองเลือกหนึ่งแล้วไม่ติดก็เองก็ได้อันที่เองชอบพอใจไป
1: เลือกให้พ่อสักอัน
0: แต่เลือกให้สักอันหนึ่งไอ้เราก็เก่งกล้าสามารถที่จะบอกพ่อเลยนะบอกป้าเขาเลยนะว่าเมื่อไรเดี๋ยวจะสอบให้ได้ที่สอง
1: โอ้จะไม่ให้ถูกใจป้าพูดง่ายนะ
0: คือแบบตอนนั้นเราก็คิดแค่นั้นไงเราสามารถควบคุมได้อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอสอบอ้าวติดอันดับหนึ่ง
1: ติดอันดับหนึ่งป้าก็ดีใจมาก
0: โอ้ยคุยตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยคุยซะ
1: สถาปัตย์จุฬาสถาปัตย์จุฬาตรงใจเลยทีนี้
0: แล้วมันก็ตรงใจที่ว่าผมเป็นผู้ชายคนแรกของตระกูลอ่ะ
1: ที่
0: ได้เรียนจุฬา
1: เรียนจุฬาม
0: ันคุยอยู่แกคุยจนผมจบอ่ะเรียนจบแกก็ยังคุยได้ทุกวันอ่ะนั่นแหละน่ะเป็นอย่างนั้นไปก็สนุก
2: ความภาคภูมิใจ
1: ทีนี้ตอนพอเข้าสถาปัตย์จุฬาเนี่ยมันเรียน5ปีถูกไหมฮะทีนี้มันเราสถาปัตย์อะไรมันต้องเลือกสาขา
0: สถาปัตย์เนี่ยมันเมื่อก่อนนี้ตอนยุคนั้นจะมีอยู่แค่2สาขาคือสถาปัตย์หลักกับอะไร industrial design คือ ID
1: อันนั้นพวกทำงานทางด้านการออกแบบ
0: ใช่ไหมออกแบบสารพันมาจิ้มฟันยันเรือรบอะไรอย่างเงี้ย
1: ไอ้ product design อะไรยังไม่มีแพ็กเกจจิ้งอะไรพวกนี้ยังไม่มี
0: ก็จะอยู่ใน ID
1: อยู่ใน ID หมด
0: อยู่ใน ID ไอ้เราก็ออกแบบอาคาร
1: อ
0: ย่างเดียว
1: เราก็จับเข้าไปที่ตรงนี้เลย
0: ก็จับก็ไม่ค่อยเรียนอีกก็ไปถึง
1: แต่จริงเราก็ยังถนัดวาดรูปยังอะไรพวกนั้นอยู่เหมือนเดิม
0: ก็ยังมีอยู่เป็นแต่ว่าเราก็ไม่อยู่ในระบบอ่ะคือก็อย่างที่ว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยรักเรียน
1: อ
0: ่ะไม่ค่อยรักเรียนเท่าไหร่แต่ก็ไม่กล้าบอกว่าแต่เป็นคนหัวดีไม่ใช่อย่างนั้นนะเรารู้สึกว่าเราก็ทำกิจกรรมมากมายด้วยความที่เราเป็นแอคทิวิสต์ในสมัยตอนชั้นมัธยมด้วยมันก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆต่อเนื่องมาเรื่อยๆแต่ก่อนที่จะเข้าสถาปัตย์เนี่ยช่วงม.4 ม.5 เนี่ยผมก็ทำงานสภานักเรียนให้กับวัดสุทธิวราราม
1: เอ้า
0: สมัยนั้น
1: เออพอทำตั้งแต่ตรงนั้นแล้ว
0: ก็ยังทำกับคุณนี่แหละ
1: ใช่
0: อยู่ด้วยกันนี่แหละก็ไม่อยู่ในสภา
1: ผมเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะไม่รู้ว่าประวัติผมเป็นยังไงนะแต่ไม่ต้องบอกก็แล้วกันก็เราเนี่ยตัวดีเหมือนกันแหละนะ
0: ก็ตอนนั้นที่ไปโอ้โหก็กลายเป็นผู้นำเดินขบวนกัน 2-3,000 คนไปที่นู่นกัน
1: ผมเป็นคนจัดการนี่แหละ
0: ก็ชื่อผมก็เลยไปติดอยู่ในสันนิบาตอยู่ด้วยตอนช่วงนั้นจริงเพราะว่าเพราะไปที่จำได้ว่า
1: ครั้งนั้น
0: ไปเซ็นทะเบียนเพราะว่า
1: ย้อนความหลังหน่อยย้อนความหลังหน่อย
0: ไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกอะไรศูนย์นิสิตไอ้ศูนย์นักเรียนแห่งประเทศไทยอยู่ที่นั่น
1: ศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทย
0: อาจารย์อะไรอ่ะชื่ออะไรท่านอยู่เนี่ย
1: ผู้ของวัดสุทธิใช่ไหม
0: ไม่ใช่ที่เราไปเดินขบวนกัน
1: จำไม่ได้เหมือนกันลืมไปนั่นแหละโรงเรียนแต่ว่าผมได้คุยสายกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลยตอนนั้น
0: ตอนนั้นมากันเยอะแยะก็เลยกลายเป็นว่าผมมีรายชื่อติดอยู่ในนั้น
1: เอ๊ะทำไมผมไม่ติดผมก็หัวโจกเลยนะ
0: พอไปถึงผมถูกหิ้วปีกเลยอะ
1: เหรอ
0: หิ้วปีกขึ้นไปอยู่บนแป้นอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: แล้วตำรวจก็บอกว่าอ้าวพูดให้สลายการชุมนุมซะ
1: เ
0: ราก็บอกว่าเดี๋ยวขอพูดอะไรนิดนึงก็แถลงเจตนารมณ์เพราะว่าตอนนั้นเขามีการบิดเบือนข่าวมีการบิดเบือนข่าวที่ไม่ถูกต้อง
1: มันมีหนังสือดารุนสารเมื่อก่อนนี
0: ้ใช่เรื่องนี้มันก็เลยติดตัวผมมาจนเข้ามหาลัย
1: เอาจริงป่าว
0: เพราะมีคนมาบอกว่าให้ระวังตัวนิดนึงถึงแม้เราจะเป็นแอคทิวิสต์เด็กแต่ว่าชื่อผมอยู่ในนั้นแล้ว
1: เ
0: พราะฉะนั้นมันก็เลยมีผลเข้าไปตอนช่วงมหาลัย
1: อ้าวเหรอ
0: เพราะว่าผมเข้าไปปีหนึ่งปี2519
1: ใช่
0: เรียนได้ครึ่งปีมั้งครึ่งภาคเอง
1: ก็6 ตุลา
0: ปุ๊บก็ปิดมหาลัยไปอีก 3-4 เดือน
1: ใช่
0: ณตรงนั้นน่ะช่วงปิดมหาลัยเนี่ยผมต้องออกเคยเลยหลบอยู่ในบ้านออกมาข้างนอกไม่ได้เลยนะเพราะช่วงนั้นอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้เลย
1: ตอนนั้นมันมั่วซั่วไปหมด
0: มั่วไปหมดเลยแล้วมีหลายคนในรุ่นพี่รุ่นหลายคน
1: เข้าป่าไปก็มี
0: เข้าป่าก็มีของผมไม่กล้าเข้าป่าผมก็หลบอยู่ในบ้านไม่ออกไปอะไรเลย
1: ความสบายอยู่ไม่เอาน
0: ั่นแหละก็เลยส่งผลให้มันก็มีวิบากกรรมในช่วงเรียนสถาปัตย์อยู่
1: ตอนปีหนึ่งนี่ก็ไม่ได้เป็นร่ำเป็นสันเลยในการเรียนนะ
0: รู้เรื่องเลยแล้วพอปีสองพอปีสามปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันตามมาย้อนตามมาทำให้เกือบจะเรียนไม่จบอ่ะ
1: ไอ้ที่เคสคันสันติบาลเนี่ยเหรอฮะ
0: มันเหมือนว่าเรื่องเนี้ย
1: มันตามหลอนเราเข้ามาเนี่ยนะ
0: มันตามมาอยู่ในระดับข้างบน
1: โอ้
0: ระดับข้างบนในคณะที่เขามองว่าไอ้นี่ตัวปัญหา
1: ไอ้ย่าจริงเหรอ
0: จริง
1: เอ๊ะทำไมผมไม่รู้เรื่องอย่างนี้เลย
0: ผมก็โดนอยู่จนถึงผมต้องตัดสินใจว่าผมยังคงเรียนอยู่นะแต่ว่าผมจะไม่เข้าคณะ
1: ไม่ไปให้เขาเห็นหน้าดีกว่าม
0: ีปี4ปี5นี่ผมไม่เข้าคณะเลย
1: ไอ้จริงๆตอนนั้นสถาปัตย์อันนี้มันก็ดังมากเรื่องละครสถาปัตย์เรื่องอะไรตอนเนี้ยเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาเลยอ่ะ
0: เป็นฝ่ายโปรดักชัน
1: อืม
0: เป็นฝ่ายโปรดักชันทำละครสามก๊กเอ้ยโรบินฮูดเอ้ยไอ้พวกเนี้ยก็คือ
1: หมดแล้ว
0: อยู่ทำเวทีปล่อยของเครื่องแต่งตัว
1: ท่านผู้ฟังรู้ไปจุดนั้นน่ะเป็นจุดกำเนิดของเนี่ยพวกซูโม่ทั้งหลายอะไรเนี่ยนะพวกเขาเรียกยุทธการขยับเหงือก
0: ใช
1: ่นะฮะปัญญานิรันดร์กุลเนี่ยแหละนะฮะอะไรจรัสพงษ์
0: จรัสพงษ์พี่ตู้
1: ใช่ไหมทั้งหมายทั้งปวงเนี่ยอยู่ที่นั่นหมดแล้วครับ
0: ใช่ผมเป็นฝ่ายโปรดักชันทำเสื้อกล่องทำอะไรพวกนี้อุปกรณ์หอกเคิร์กอะไรทั้งหลายที่ใช้ในฉากก็ต้องแบ่งหน้าที่กัน
1: โรมิโอจูเลียตนี
0: ่โรมิโอจูเลียตผมไม่ทันผมเข้ามาที่หลังโรมิโอจูเลียตนี่เรื่องแรกที่
1: เรื่องแรกใช่
0: ผมเข้ามาทำในตัวสามก๊ก
1: สามก๊กแล้วและไอ้โรมิโอแอนเตียวเซียนทำไหม
0: โรมิโอแอนจูเลียตไม่ทำไม่ได้
1: เตียวเซียนเตียวเซียน
0: ไม่ทำอ๋อช่วงหลังๆมันก็จะมีคนทำออกมาเยอะในรุ่นใหม
1: ่ตลกไปกันเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกอันหนึ่งที่เราก็ช่วยเขาทางด้านโปรดักชัน
0: เราก
1: ็มันต้องวาดไอ้พวกอะไรต่ออะไรใช่ไหม
0: โอ้ยเยอะแยะไปหมดออนสเตจต้องแก้ไขอะไรกันแล้วก็ไปดูเขาซ้อมเพื่อรู้ว่าเราต้องเตรียมอะไรให้เขาบทออกตอนไหนอาวุธออกตอนไหนใครต้องถืออาวุธอะไร
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็มีประโยชน์
0: แล้วปล่อยฉาก
1: นะมีประโยชน์
0: ปล่อยฉากก็แต่ว่าก็มาถึงจนจบแหละก็ถูกถูกกลางจบจนได้เพราะว่าเข้าคณะไม่ได้
1: จบครบ5 ปี 5 ปีครึ่ง
0: อ
1: ๋อเกินเวลาไปครึ่งปี
0: คือด้วยความที่เฮ้ยถ้าเราสอบถ้าทำวิทยานิพนธ์ตอนปี5เหมือนคนอื่นเนี่ยเราตกแน่ๆ
1: อ๋อไปเทียบกับคนอื่นไม่ได้เพื่อนๆ เนี่ยนะ
0: มันเราเป็นคนมีเคส
1: ต้องทำให้หลบมาอีกสักครึ่งปี
0: ก็ผมก็ต้องตัดสินใจ
1: ยื้อไปครึ่งปี
0: แล้วก็ต้องทำวิทยานิพนธ์ที่ใหญ่มโหฬารจนเขาจับตกไม่ได้อะ
1: เรื่องอะไรจำได้ไหมฮะตอนนั้นทำเรื่องอะไร
0: ตอนนั้นทำคอนโดมิเนียมธรรมดาซึ่งสมัยนั้นยังไม่มี
1: คอนโดมิเนียม
0: แล้วผมทำแล้วก็มันก็ผ่านแล้วก็ทำอลังการ
1: เดี๋ยวนะหมายถึงจินตนาการว่ามันจะมีการสร้างคอนโดมิเนียมอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่คอนโดมิเนียมดินแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย
1: อย่างนั้นเลยด้วยเหรอ
0: สร้างตึก4 ชั้น4 ตึก สูง15-18ชั้นสมัยนั้นแล้วมันยังไม่มีกฎหมายรองรับเลยแต่บอกว่าเนี่ยมันคือเทรนด์ในอนาคตสมัยนั้นยังไม่มีเมื่อ40ปีแล้ว
1: เก็บงานนี้เอาไว้ป่ะเนี่ยโอ้โห
0: ไม
1: ่
0: เก็บ
1: ชั้นหนึ่งเลยนะ
0: เพราะว่าไม่เก็บเลยเพราะว่าตอนที่พอจบแล้วเนี่ยผมบินไปสิงคโปร์เลยแล้วก็หอบไอ้ไฟลิ่งซึ่งเป็นกระดาษอ่ะ
1: เอาไปเสนองานที่นู่นเลย
0: ไปหางานที่นู่นไปหางานที่นู่นเลยนะไม่ได้หางานจากที่นี
1: ่โอ้โหคือคิดว่าอยู่เมืองไทยไม่ได้เลยอ่ะคิดอย่างนั้นเลย
0: คือตอนนั้นโอ้โหทุกอย่างมันลุมเล้ามากลุมเล้าจนเราเฮ้ยเราไปละ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ก็ไปก็หอบเนี่ยไปแล้วก็เอกสารนั้นไปก็ไปเปิด Yellow Pages
1: ไปสมัครงานที่นู่นนะฮะ
0: ที่ภาษาอังกฤษคือใน Yellow Pages ของเขาอะแล้วว่าด
1: ูงานภาษาอังกฤษของเราสบายอยู่แล
0: ้
1: ว
0: Architect Firm ตรงไหนมาเราก็จิ้มดูชื่อไหนพอๆแล้วก็จิ้มมา10ที
1: ่
0: แล้วก็มีพิมพ์ดีดไอ้โอ้สมัยก่อนโอลิมเปียตอกๆๆ
1: ใช่ก็มีไฟฟ้าน
0: ั่นแหละก็พิมพ์ไปพิมพ์ไปแล้วก็ส่งภายใน3วันก็เขาก็เรียกมา3แห่ง
1: ที่สิงคโปร์เนี่ย
0: ที่สิงคโปร์
1: นะ
0: เลยไปอยู่ห้องเพื่อนไปขอเดี๋ยวขออยู่สักอาทิตย์หนึ่งก็ไปถึง3วันก็ได้ล่ะ
1: ได้งานเลย
0: ได้งานเลย
1: อุ้ย
2: เก่งมาก
1: ทำไมปัญหาง่ายอย่างนั้นอ่ะ
0: เออผมก็ไม่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เลยว่าผมบ้าเอามากมากอ่ะ
1: โอ
0: ้ก็บินไปเลยนะบินไปโดยขอตังค์พ่อตอนสมัยนั้นเขาซื้อตั๋วเครื่องบินไป
1: ไอ้ work permit ใบอนุญาตนานก็
0: ยังไม่มี
1: ไปใช้อะไรอะพาสปอร์ตเข้าไป
0: เลย
1: โอ้ชั้นหนึ่งเลยเหลือเชื่อ
0: พอเข้าไปปุ๊บก็พอเขารับเรา
1: เออ
0: คือเรา
1: ตกลงบริษัทอะไรฮะที่ทำ
0: ตอนนั้นมันชื่อ CIAP มันเป็น consultant มันเป็นบริษัท architect ของสิงคโปร์อะไรซึ่งมันมีอยู่เยอะมากแต่ว่าโอเคเขารับเราเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มันเป็นทีสิทธิ์วินัยพลของเราเนี่ยมันไปอยู่ที่นั่นหมดแล้วเราไม่ได้เอากลับมาเลย
1: ก็คือหิ้วตัวจริงไปทั้งหมด
0: ใช่
1: ไอ้ที่บอกว่าเราอย่าเอาเก็บไว้นี่คือเอาไปให้เขาดู
0: ใช่เพราะเราสมัยนั้นมันไม่มีไอ้โฟโต้คอปปี้ไม่มีอะไรต้องเอาตัวจริงมาให้ดูอ่ะเสร็จแล้วก
1: ็ตอนนั้นใจก็เก็บไปเลย
0: คือตอนนั้นก็คือทีสิทธิ์ของเราทำคอนโดมิเนียมอาคารสูงซึ่งสมัยนั้นเมืองไทยไม่มีไง
1: ไม่มี
0: เขาก็บอกว่าอ่ะของเขามีอ่ะสิงคโปร์เขากำลังเริ่มพัฒนา
1: ของเขาพอดีเลย
0: เขาเห็นปุ๊บเฮ้ย
1: ล็อกริมน้ำด้วยของเขาโอ้โห
0: ก็เลยเห็นปุ๊บเขารับเลยนั่นแหละ
1: แล้วพอจะรู้ไหมไอ้แบบอันนี้มันเป็นตึกไหนของที่สิงคโปร์
2: เอาไปทำหรือเปล่ามีเอาไปทำไม่ได้สิงคโปร์
0: ตอนเนี้ยมันเป็นโลเคชันเดียวกับที่เป็นโรงแรมมิเลเนียมอ่ะมิเลเนียมตรงใกล้เขาเรียกอะไรอะตักโรงพยาบาลตักสินอะฝั่งตรงข้ามอะ
1: ไปถึงที่ประเทศไทยใช่ไหม
0: ที่ประเทศไทยตอนเนี้ยคือโลเคชันที่ผมทำนะคือตอนนี้
1: ค
0: ือ
1: โรงแรมคือฮิลตันมิเลเนียม
0: ใช่
1: โรงแรมฮิลตันมิเลเนียม
2: ซึ่งเยอะกับรอยัลออคิด
1: คนละฝั่งกัน
0: คนละฝั่ง
1: อันนี้อยู่ฝั่งเจริญนคร
0: ผมใช้โลเคชันนั้น
1: อ๋อใช้โลเคชันในตอนที่เขียน
0: เมื่อ40ปีที่แล้ว
1: นั่นคือการคิดจริงด้วยถูกไหม
0: คิดจริง
1: ไอ
0: ้แต่ตอนนั้นคือเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยอ๋อตรงนั้นมันควรเป็นโรงแรมหรอ
1: โอ้นั่นแหละแล้วก็เป็นจริงๆด้วย
0: แต่จริงๆถามว่าคอนโดมิเนียมริมน้ำตอนนี้มันก็มีเต็มไปหมด
1: ตอนนี้มันเต็มไปหมดแล้ว
0: ใช่เต
1: ็มแล้วเส้นเจริญนครนี่กำลังจะทยอยขึ้นอีกไม่รู้เท่าไหร่โอ้โหโอ้นี่มันคิดก่อนคนอื่นอีกด้วยนะแต่ไปเล่นไป
0: ใช่
1: แล้วอยู่ที่สิงคโปร์
2: แต่ตอนที่คิดมันจะถามอยากถามว่าตอนนั้นโรงแรมรอยัลคิดเชอราตันเขาสร้างแล้วหรือยังคะ
0: เราน่าจะกำลังเริ่มโปรเจกต์แต่ยังไม่ถ้าที่ตอนนั้นยังไม่รู้จักเขาเลย
1: ยังไม่รู้
0: น่าจะยังไม่มีเพราะว่านี่มัน40ปีนะแต่ว่ารอยัลคิดนี่30ปีอัพละก็อาจจะชุ่นช่วงนั้นก็ได้ที่เป็นโรงแรม
1: อันนี้ก็ริมน้ำเหมือนกัน
0: ใช่แต่ยังพวกอะไรอ่ะแชงกีลายังไม่มีย
1: ังไม่มี
0: นะไม่มีเลย
2: มีแต่โอเรียนทัล
0: โอ้อะไรเท่าเขามีของเขาอยู่มาตั้งแต่
2: ร้อยกว่าปีนะร้อยกว่าปี
0: ใช่ครับ
1: แล้วสิงคโปร์นี่เราอยู่นานไหม
0: จริงๆอยู่ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งปุ๊บแล้วเราก็เทิร์นตัวเองไปตอนนั้นคือไปเลี้ยงลูกด้วย
1: อ๋อมาถึงแต่งงานแล้ว
0: แล้วก็พอเราไปอยู่ปุ๊บเนี่ย
1: แล้วภรรยาไป
0: ภรรยาก็ตามมาด้วยอ๋อภรรยานี่ผมเจอในคณะ
1: ก็คือสถาปัตย์ด้วยกันนี่แหละ
0: สถาปัตย์ด้วยกันเพราะรุ่นน้องผมปีหนึ่งแล้วก็เขามาเป็นนักร้องในวงลูกทุ่งสถาปัตย์ของผมผมเล่นลูกเล่นเล่นกับคุณดรีมอ่ะประจิตเตีย
1: รู้เนี่ยดรีมเนี่ยพี่ดรีมเดียวนี่แหละ
0: ก็เล่นด้วยกันอยู่วงเดียวกัน
1: สัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยพี่ดรีมอ๋อเหรอ
0: ก็เล่นด้วยกันแล้วก็ แฟนผมเขาเป็นนักร้องแล้วก็เราก็ดูคอเขา
1: แล้วเราในฐานะอะไรนะเพื่อนดนตรีเราเป็นอะไร
0: อ๋อตอนนั้นผมเล่นกีตาร์คู่กับดรีมเลย
1: อ๋อเลย
0: อ๋อคู่กับคุณดรีมนี่แหละคุณปกติ
1: ก็รู้จักกันแล้วก็นะตามกันไปตามไปสิงคโปร์ด้วย
0: แล้วก็พอจบปุ๊บก็แต่งงานแต่งงานแล้ว

0: ็มีลูกเล็กพาไปอยู่ที่นู่นด้วยกัน
1: มีลูกที่สิงคโปร์หรือมีลูกที่ไทย
0: ม
1: ี
0: ลูกที่เมืองไทยแล้วพอเขา 3-4 เดือนก็หอบไปละก็ไปอยู่ด้วยกันที่นู่นก็ภรรยาก็ไปทำงานที่นู่นเหมือนกัน
1: ไปทำงานถาปัดเหมือนกันได้ไหม
0: ถาปัดเหมือนกัน
1: ตกลงอยู่ได้ปีหนึ่งแล้วยังไง
0: อยู่ได้ปีเสร็จแล้วก็เราก็ move ไปคือตอนนั้นมันก็เกิดปัญหาว่าทางสิงคโปร์เนี่ยเขาเริ่มไม่ใช้สถาปนิกธรรมดาละเขาต้องใช้สถาปนิกที่มีชื่อเพื่อปั้นโปรเจกต์ให้เขาเป็นชื่อเสียงแก่ประเทศเราก็เลยมันก็เลยเหมือนว่าเฮ้ยแต่ตอนนั้นก็ยังถือว่าทำงานได้ดีอยู่แต่เรารู้ว่าอนาคตมันไม่ใช่ละมันจะเปลี่ยนแล้วก็กลับ
1: เมืองไทย
0: กลับเมืองไทย
1: ทีนี้มาทำอะไรฮะที่เมืองไทย
0: กลับเมืองไทยนี่มาเข้าบริษัทเขาเรียกอะไรอ่ะพัฒนาอสังหาริมทรัพย
1: ์ทีนี้เข้าทางด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้ว
0: ก็มาเข้าบริษัทแลนด์เฮ
1: า
0: ส์ซึ่งมันก็ตรงจริตกับเราเพราะว่าเราเคยตั้งใจไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราเป็นมีอาชีพสามนิกเนี่ยงานที่เราอยากทำจริงๆเนี่ยมันก็มีแค่บ้านไม่ค่อยอยากทำอะไรใหญ่โตโมโหลานละเพราะว่าโอกาสที่
1: จะทำคอนโดใหญ่ๆ
0: มันเกินวิถีของเราอ่ะ
1: ที่ความถนัดจริงๆคืออยากทำบ้านมากกว่า
0: ก็อยาก ทำบ้านก็เลยบอกว่าบังเอิญว่าเราตั้งออฟฟิศก็ไม่ได
1: ้
0: ชื่อเสียงก็ยังไม่มีเงินก็ไม
1: ่ก็ทำงานกับบริษัทใหญ่ดีกว่า
0: ก็เลยทำไปก็อยู่12ปี
1: เข้าไปเป็นสถาปนิก
0: เข้าเป็นสถาปนิกฮะ
1: ครับแล้วนะครับก็สมัยนั้นก็คุณอนันต์อัศวภูกินนะฮะ
0: ก็เป็นยุคที่2ของบริษัทคือจะมีรุ่นพี่ๆก็เข้ารันอยู่แล้วแหละแต่ว่าเพิ่งรันได้ไม่5 6ปี7ปีอะไรนะเราก็เป็นกำลังมือ2ระดับนั้นตอนนี้มันรุ่น6รุ่น7ไปละเราก็ขึ้นมาตรงนั้น
1: โอ้อยู่12ปีเลยฮะ
0: อยู่12ปี
1: อยู่ได้ยาว
0: ก็อยู่ตั้งแต่เป็นสถาปนิกธรรมดาจนเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเป็นผู้จัดการโครงการก็ไปเรื่อยเปื่อยจนถึงจุดนั้นมันก็อิ่มตัว
1: มันถึงปี40แล้วยังทีนี้
0: ก่อนปี40
1: เพราะว่า40นี่ไอ้อสังหานี่เรียบร้อย
0: ผมออกปี39
1: โอ้พอดีเลย
0: ตอนนั้นก็รู้สึกมันก็
1: อิ่มตัวแล้ว
0: มันอิ่มๆแล้วแล้วก็สถานการณ์มันก็ไม่ค่อยดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะออกนะตอนนั้นมันคือมันอิ่มตัวมากจากหลายๆสาเหตุก็โอเคซึ่งก็ทำให้คุณนานๆน่ะโกรธผมมากเลย
1: อ้าวเหรอ
0: ตอนมาเจอที่หลังเพราะว่าใช้เขาบอกว่ามึงทิ้งกู
1: เพราะว่าการออกแบบนี่ถือว่าสำคัญมากเรา
0: ก็มันเรื่อง product มันเรื่อง
1: product
0: เรื่อง product เพราะว่ามันต้องที่สำคัญคือเวลางานสถาปัตย์ที่มันต้องออกแบบให้ใครไม่รู
1: ้
0: มันยากมาก
1: ยากมากนะฮะ
0: กว่าการออกแบบให้คุณเสน่ห์เนี่ยผมจะถามว่าคุณเสน่ห์ต้องการอะไรผมก็จะรู
1: ้
0: แต่เนี่ยออกแบบให้ใครก็ไม่รู้
1: ขายโครงการเนี่ยมันไม่รู้ใครจะมาซื้อนะ
0: ก็ต้องออกมาว่ามันไม่ดีเอ้ยมันต้องดีในระดับหนึ่งมันต้องไม่เสียตรงนี้คือทุกอย่างต้องดีในระดับหนึ่งกับดีมากต้องไม่มีอะไรเร็วๆอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วต้องทำให้แตกต่างจากคนอื่นอีกด้วย
0: ตอนนั้นมันก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นแลนด์เฮาส์ก็เป็นผู้นำอยู
1: ่เป็นผู้นำใช่
0: แล้วก็ในเรื่องแบบก็เข้าไปก็ไปช่วยเขาลีดในเรื่องของสไตล์เยอะแยะหมดซึ่งตอนนั้นในบริษัทอื่นๆก็ยังไม่มีลำพังคือเขาบอกว่าเขาไม่เขาลีดพวกนี้ไม่ได้เขาก็รอให้แลนด์เฮาส์ลีด
1: ออ
0: กมาแล้วก็เดี๋ยวเขาค่อยมากอบกัน
1: เพราะผมจำไม่ผิดในแลนด์เฮาส์เป็นคนที่บอกว่าเขาไม่ได้ขายบ้านอ่ะเขาขายสิ่งอำนวยความสะดวกเขาขายอะไรความรู้สึกที่ดีใช่ไหมฮะพวกนี้เป็นต้นถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ไหม
0: อุ้ยทำไมนั้นคอนเซปต์การออกแบบมันถึงขนาดที่ว่าออกแบบสมมติว่าโปรดักต์เซตหนึ่งเนี่ยมี4ตัวไอ้ตัวหลังใหญ่สุดเนี่ยนะให้ผู้ชายเป็นคนซื้ออ
1: ๋อ make sure ให้ใครเป็นผู้ตัดสินใจต้องวางแผนไว้เลยฮะ
0: เราวางไว้เลยว่าดีไซน์
1: ผู้ชายต้องซื้อแน่
0: ๆถ้าเป็นเนี่ยคนที่ตัดสินใจจะซื้อหลังเนี่ยต้องเป็นผู้ชายแต่ไอ้ตัวที่เราตั้งใจว่าไอ้ตัวเนี้ยหลังขายแน่ๆต้องขายได้เยอะแน่ๆ
1: ก็คือให้ผู้หญิงซื
0: ้อเพราะผู้หญิงจะกำเงินสด
1: เออ
0: เอาไว
1: ้เพราะไฟนอลสุดท้ายอยู่ที่ผู้หญิง
0: ใช่แล้วก็เราไม่ได้บอกว่าโอ้สี่ตัวต้องขายดีทั้งหมดเรารู้ว่าไอ้หนึ่งเนี่ยไอ้ตัวสองนะกับตัวสี่เนี่ยนะมันจะเป็นตัวทำเงิน
1: ไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวดึงผู้ชาย
0: ก็ดึงเอาไว้วางไว
1: ้วาง
0: ไว
1: ้อ๋อแล้วแพงอะสิไอ้ตัวหนึ่งเนี่ย
0: ก็แพง
1: แน่นอนเลยเข้าตามกับดักตามดักมาร์เก็ตติ้ง
0: มันก็จะส่งให้เบอร์2เนี่ยมันได้เปรียบ
1: แน่นอนอันนี้เข้าใจเลยกับดักมาร์เก็ตติ้งการตลาด
0: ก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็ต้องบอกว่าดีไซน์หลังนี้เป็นผู้หญิงนะคือภาพรวมต้องมีความอยู่กับฟิลเฟมินีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกแบบกันอย่างนั้นไม่ใช่ออกแบบว่าพื้นที่ใช่หรอมันต้องใหญ่มันต้องมีไม่ใช่อย่างเดียว
1: ถ้าผมจำไม่ผิดแลนด์เฮาส์เป็นธุรกิจที่ต้องมีบ้านตัวอย่าง
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะ
0: เป็นยุคแรกเลย
1: ใช่ไหมฮะ
0: ยุคแรกของประเทศไทยที่สร้างบ้านตัวอย่าง
1: บ้านตัวอย่าง
0: เขาเรียกอะไรสมัยนั้นเขาเรียกว่าสร้างโมเดล1ต่อ1
1: เป็นจุดขายอ่ะคือคนมันตัดสินใจแต่ทอยเห็นตัวอย่างเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ซึ่งมันก็เป็นผลดีกับผู้ออกแบบด้วยเพราะว่าเราใช้คำว่าสร้างโมเดล1ต่อ1ก็คือตอนที่ผมออกแบบเนี่ยพอสร้างจริงปุ๊บเราเห็นดีเฟกต
1: ์
0: ข้อเสียมันอยู่
1: จะได้แก้ไขได
0: ้แล้วก็แก้ตรงนั้นก่อนที่จะจบงานปุ๊บคนก็มาดูแล้วตัดสินใจซื้อได้ง่ายก็จะเป็นทำนองนั้น
1: มันไม่เหมือนเขียนอยู่ในกระดาษ
0: ใช่
1: พอถึงเวลาไปสร้างจริงก็จะมีปัญหาถูกไหมฮะ
0: ซึ่งมันไม่เหมือนสมัยนี้มีคอมพิวเตอร์มันทำ 3D ให้เห็น
1: ไม่ใช่ใช่
0: ไ
1: หม
0: ไม่มีเลยสมัยนั้นเขียนด้วยมือหมด
1: ไอ้สมัยนั้นบูปรินต์อะไรมียังไอ้พิมพ์เขียวอะไร
0: พิมพ์เขียวก็ยังมีพิมพ์เขียวอยู่แต่ช่วงที่ผมอยู่ในช่วง5ปีแรกเนี่ยผมพัฒนาต่อไปก็คือช่วงนั้นเนี่ยมันมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า AutoCAD เข้ามา
1: ผมจำได้แล
0: ้วพอ AutoCAD เข้ามาปุ๊บเนี่ยผมถูกส่งให้ไปศึกษาเรื่องนี้แล้วผมก็มายืนยันกับคุณอนันต์บอกว่าไม่เวิร์กยังไม่เวิร์กเพราะว่าระบบฮาร์ดแวร์มันยังไม่สนับสนุนซอฟต์แวร์มันก็ยังทำได้ไม่ดีแต่ว่าระบบวิธีคิดถูกต้องละมาแล้วละก็รอจากนั้นไปอีก3ปีผมบอกว่าผมก็เดินเข้าไปบอกคุณได้ละคุณอนันต์ก็ถามว่าจะเอาอะไรผมบอกว่าขอคอมพิวเตอร์อย่างดี1เครื่องพร้อมสมัยก่อนมันยังไม่มีฮาร์ดดิสก์ที่ใหญ่พอที่จะทำโปรแกรมมิ่งแบบนี้ม
1: า
0: เอาตัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตรงนั้นมาซึ่งก็หายากพอสมควรก็ได้มาพร้อมกับห้องหนึ่งห้องที่ห้ามคนอื่นเข้าไป
1: ตั้งไอ้โมเด็มตัวนี้อยู่ในนั้น
0: ใช่แล้วก็ผมก็ทำงานในนั้นนั่งเขียนโปรแกร
1: ม
0: เพื่อวางพื้นฐานจนก็
1: อ๋อนี่ตกลงไม่ใช่เราก็กลายเป็นโปรแกรมเมอร์ไปด้วยในตัวเนี่ยฮะ
0: ใช่แล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ที่เรียนเองเพราะอ่านหนังสือเอง
1: โอ้
0: จนเขียนได้
1: เราไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์ด้วยนะ
0: ไม่ได้เรียน
1: ไอ้เออ
0: ก็ทำให้บริษัทแลนด์เฮาส์สมัยนั้นเนี่ยช่วงประมาณปี30ถึง35เนี่ยกลายเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แรกที่ใช้ระบบการเขียนแบบวิเคราะห์แบบด้วยAutoCAD คอมพิวเตอร
1: ์ตรงนี้เองนะ
0: พอถึงจุดน
2: ั้นช่วงนั้นได้ร่ำดื่มวายบ้างหรือยัง
0: มีช่วงท้าย
1: ๆ
0: ช่วงท้ายๆหลังจากที่วางระบบคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็รันไปละรันไปแล้วก็ผมบังเอิญแต่ตอนนั้นไม่รู้จักวายเลยไปพักผ่อนกับครอบครัวก็พาลูก
1: ลูกไปลูกแล้ว
0: มีลูกสองคน
1: สองคนแล้ว
0: สองคนยังอายุประมาณสิบขวบสิบขวบก็ไปกับภรรยาก็ไปทัวร์ปกติแหละแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเราไปฝรั่งเศสก็ไปฝรั่งเศสปุ๊บ
2: วายเพียบ
0: เราผมไม่รู้จักวายต้องบอกก่อนเลยทัวร์เขาก็พาผมไปลงในร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันคือเมืองโบนซึ่งเป็นหัวใจหลักของไวน์เบอร์กันดีของฝรั่งเศส
1: เป็นเมืองหลวงของไวน์
0: ใช่ซึ่งผมไม่รู้เรื่องเลยแล้ววันนี้บนโต๊ะอาหารนั้นก็มีเขาเรียกไก่อบไวน์แดงมั้งมาเลยเขามาวางป้งแล้วก็มีคาราฟที่ใส่ไวน์ไม่ใช่เป็นขวดนะฮะแบบแบ่งออกมาหนึ่งช็อตอะไรเงี้ยใช่ผมก็มองจะจัดการกับมันยังไง ผมก็โอเคเขาเอาแก้วม
1: า
0: แก้วเล็กๆแล้วก็กินไปพร้อมกับกินวายครั้งแรกในชีวิต
1: โอ
0: ้แล้วตอนนั้นคือมันเหมือนผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับวายนะตอนนั้น
2: เริ่มด้วยวายแดงหรือวายขาวว
0: ายแดงฮะวายแดงวายแดงเลยเพราะว่าวันนั้นนะอาหารเขาเป็นอาหารจานเดียวเขาไม่ได้ออกมาเป็นคอร์สก็เลยได้วายแดงมาแล้วก็ระหว่างที่ทานไก่ตัวนั้นกับไวน์ซึ่งเราก็ไม่รู้ไวน์อะไรด้วยกินไปเรารู้สึกว่าเฮ้ย มันอร่อยมากคือ mood in the mood ของจานเนี้ยทุกอย่างมันเข้ากันมากเลยทั้งไก่ทั้งไวน์นี่นั่นแล้วก็ถ้ามีคนบอกว่าเอออาการนี้เขาเรียกว่าฟ้าเปิด
1: โอ้

0: เราก็ไม่รู้เลยนะว่าเฮ้ยเรากำลังมีความสุขกับอะไรแต่ว่าเรามีความสุขกับมวลตรงเนี้ย
1: นี่คือครั้งแรก
0: ครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ซึ่งถามว่าตอนนั้นอายุประมาณ 35-36 เนี่ยนะใครที่กินไวน์ในยุคอายุเท่านั้นนะ
1: แพงมากแล้วนะ
0: เขาเรียกว่ากระแดะ
1: ใช่ดัจจริต
0: อายุนั่นแหละกันเห็นดัจจริตนั่นแหละพอกลับมาจากที่นู่น
1: ติดลิ้นมาเลยจำมาเลย
0: ผมก็มาอยู่ในโทนของผมคือผมอยากเรียนรู้วายอะว่าวายไหนอะมันกินกับอาหารอะไรคือเราเน้นเลยว่ามันจะต้องกินกับอาหารอะไรผมก็โอ้ยวายแดงกินกับซกเล็กก็ยังกินเลยกินกับซกตามปูปลาร้า
1: ลองดูหมดเลยจริงๆเลย
0: แล้วก็เรียนอยู่นะ3ปีมั้งเรียนด้วยตัวเองซื้อ
1: มาซื้อวายในเมืองไทย
0: ซื้อวายในเมืองไทยคราวนี้ซึ่งก็เข้าซูเปอร์นั่นแหละเราก็ไม่รู้หรอกว่าวายเป็นอะไรก็กินมันจนรู้สึกว่าเฮ้ยพอเข้าใจอะไร
1: พอรู้ตำราแล้ว
0: พออะไรลางๆแล้วนะแล้วก็บอกว่าจะไปต่อไม่ไปต่
1: อ
0: แล้วบอกว่าเออไปต่อดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยสุดมันก็เป็นความรู้ติดตัวของเราอีกอันหนึ่งเติมๆก็เลยตัดสินใจเลยนะใช่ไหมบินไป
1: ฝรั่งเศส
0: อีกครั้งหนึ่ง
1: เพื่อ
0: ไปเรียน
1: โอ้ไปคอร์สอะไรดีนี่คอร์สอะไร
0: ไม่ได้เข้าคอร์สด้วยคือลุยชาโตเลย
1: อ๋อเหรอ
0: เข้าไปที่นู่นติดต่อไว้เรียบร้อยไปกับเพื่อนอีก2คนติดต่อจะไปเราก็ไปชิมวายชิมๆๆๆๆไปเรื่อยๆชิมๆไป3ทีอ่ะไป3ทีเพราะตอนหลังเรากลับมารู้ว่าอ๋อไอ้ทัวร์ที่พาเราไปลงไปกินไอ้ไก่อบเนี่ยนะกับวายแดงตัวนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เมืองโบนแล้วโบนนี่คือหัวใจหลักของเบอร์กันดี
1: ้
0: แล้วเราก็อ๋อไอ้ในวายในคาร์บนั่นต้องมันต้องเป็นวายเบอร์กันดี้สิวะก็เลยกลายเป็นโอ้โหแต่นั้นก็บินไปต่อที่เบอร์กันดี้ด้วยซึ่งมันก็จะถ้าเป็นบอร์โดกับเบอร์กันดี้มันก็จะมีสภาพไม่เหมือนกันลักษณะวายก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าดินมันต่างกันอากาศมันต่างกันก็เรียนรู้จนครบมาจนมีวันหนึ่งได้มีโอกาสทานวายกับเขาเรียกอะไรเจ้าของสำนักพิมพ์ที่เขามีความรู้เรื่องไวน์แล้วเขาได้กลิ่นว่าผมมารู้เรื่องไวน์
1: ที่ฝรั่งเศสเหรอ
0: ที่เมืองไทย
1: เอาเมืองไทย
0: พอกลับมาเขาก็เอาไวน์มาเทสให้ผม
1: ทดลองดู
0: แบบปิดขวดเรียบร้อยเลยมาอ่ะคุณวิโรจน
1: ์ลองบอกสิ
0: เออพอขวดแรกมาปุ๊บผมก็บอกว่าไวน์ขวดเนี้ยมันถูกเก็บอะเก็บองุ่นตอนที่ฝนมันตก
1: โ
0: อ้ฝนตกหนักมากเลยเพราะว่าในองุ่นเนี่ยมันมีความเป็นน้ำปนอยู่เยอะมันทำให้เจอจางผลไม้
1: เขาได้เลย
0: เขาก็ตกใจเขาก็เอาขวดที่สองมาขวดที่สองมาก็ลินให้ผมบอกว่าเออขวดนี้ดีเพราะว่าไอตอนที่มันเก็บเนี่ยช่วงที่เก็บองุ่นเนี่ยในช่วงพีเรียดนั้นเนี่ยแดดมันดีมากเลยแดดมันดีมากเพราะว่าปริมาณน้ำตาลมันสูงอัน
1: น
0: ี้
1: ม
0: ัน
1: แฉกไปได้ขนาดนั้นเลยนะ
0: มันจะบอกจริง
1: ๆโอ้
0: อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่เป็นความเชื่อด้วยเพราะมันจะบอกว่าตอนที่แดดจัดๆช่วงระหว่างเก็บเนี่ยหมายถึงว่าผลองุ่นเนี่ยมันได้รับแสงใช่มั้ยมันได้รับแสงเนี่ยตัวมันจะสร้างน้ำตาลเยอะ
1: โอ้
0: มันจะสร้างน้ำตาลเยอะปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างแอลกอฮอล์มันก็เป็นคุณภาพของผลไม้ที่แตกต่างกันเขาก็เลยเชิญผมไปเป็นคอลัมนิสต์ในหนังสือวาย
1: จริงๆเจ้าตัวเนี่ยเขารู้หมดแล้วว่ามันคือวายอะไรถูกไหม
0: เขารู
1: ้โอ้มาลองเราอ่ะพูดง่ายนะโอ้
0: หลังจากนั้นเขาก็เลยเชิญเขาเป็นแมกกาซีนฮะซึ่งตอนหลังมันมีหลายชื่อวายแอนด์วินเทจไล่มาจนถึงเป็นอะไรครูซีนครูซีนอ่ะตอนนั้นก็ปิดไปละนั่นแหละก็จะเขียนอยู่หลายฉบับก็เขียนทุกเดือน
1: แสดงว่าไอ้ที่เราไปชิมมันได้กลายเป็นตำรา
0: ก็เป็น
1: โอเคเดี๋ยวอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งโอ้ท่านผู้ฟังนั้นน่าสนใจนะเนี่ยกูรูวายตัวจริงเดี๋ยวยังมาคุยและโดยพยิ่งการเป็นแฟนพันธุ์แท้วายนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลกองทัพไทยเร่งระบายน้ำเคหะร่มเกล้า33ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมคณะลงพื้นที่เคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลและภาคีเครือข่ายซึ่งร่วมกันติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อลดระดับน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ตรวจความพร้อมของเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์และการปฏิบัติงานของกำลังพลพร้อมติดตามสถานการณ์และแนวทางการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายยกพลขึ้นภูเก็ตโดยเฉพาะป่าตองได้รับความสนใจเป็นพิเศษบริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเป็นไปอย่างคึกคักหลังเรือรบกองทัพเรือสหรัฐเทียบท่าและกำลังพลทยอยขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ต่างๆโดยรถบัสรถตู้และรถโดยสารรับจ้างขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายสหรัฐทหารตำรวจและฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตระดมกำลังดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กำลังพลเรือรบสหรัฐกว่า 5,100 นายที่ขึ้นฝั่งมาพักผ่อนและท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคมพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมส่วนหน้าดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลท่องเที่ยวได้อย่างเสรีไม่กำหนดสถานที่ต้องห้ามแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดหนึ่งในมาตรการสำคัญคือไม่อนุญาตให้กำลังพลเช่ารถจักรยานยนต์ขับเองหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขอให้ใช้รถบัสรถตู้หรือรถโดยสารที่จัดไว้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุสำหรับพื้นที่ที่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะหาดป่าตองก็จัดกำลังดูแลทางด้านการจราจรและความปลอดภัยโดยพบว่ากำลังพลส่วนใหญ่เลือกเดินทางด้วยรถบัสและรถตู้ส่งผลให้พื้นที่การท่องเที่ยวและภาคบริการในจังหวัดมีความคึกคักมากขึ้นทหารอเมริกันฆาตกรรมหญิงในญี่ปุ่นทหารนาวิกโยธินสหรัฐถูกจับในจังหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นในข้อหาต้องสงสัยว่าก่อเหตุชิงทรัพย์และฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงและนำไปสู่การประท้วงอย่างเป็นทางการของรัฐบาลญี่ปุ่นไปยังรัฐบาลสหรัฐโดยสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นรายงานว่าผู้ต้องสงสัยคือเดวินเจคอบบัลลาดนาวิกโยธินสหรัฐอายุ20ปีสังกัดสถานีขนส่งทางอากาศฟูเทนมะบนเกาะโอกินาวาส่วนผู้เสียชีวิตคืออันนายางิเป็นหญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีอาศัยในเมืองนาฮะในเมืองหลวงของโอกินาวาศพของเธอถูกพบในช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นภายในห้องพักของโรงแรมในเมืองนาฮะสภาพศพบ่งชี้ว่าเธอถูกฆาตกรรมนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิชิของญี่ปุ่นแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตระบุว่าเป็นคดีที่โหดเหี้ยมและน่าสยดสยองอย่างยิ่งขณะที่ชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และนำความโกรธแค้นอย่างรุนแรงโดยกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นได้ยื่นหนังสือประท้วงอย่างรุนแรงต่อสหรัฐทันทีในส่วนของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศญี่ปุ่นได้ต่อสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวาเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้และให้คำมั่นว่ากองทัพและสถานทูตสหรัฐจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นในการสืบสวนอย่างเต็มที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลย

0: ข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
3: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันยังอยู่ในช่วงเร้นไม่ลับกับศิลป์นะครับยังคุยอยู่กับคุณวิโรจน์ลีตระกูลนะครับโดยเพราะยิ่งการเรื่องเป็นกูรูของวายนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวพี่ติ๋มเดี๋ยวเราอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
4: เริ่มจากคุณดารานะคะก็ทักทายสวัสดีเข้ามาคุณสุภลักษณ์ค่ะคุณจิตสุภลักษณ์บอกว่าคุณวิโรจน์เนี่ยนอกจากจะเป็นแชมป์แฟนพันธุ์แท้แล้วยังเป็นเทพด้านสเก็ตช์แล้วก็สีน้ำด้วยถูกไหมคะชอบวาดใช่ไหมคะ
5: มันติดมาตั้งแต่เด็กแหละครับ
3: จิตสุภลักษณ์นี่ก็จบสถาปัตย์ด้วยกันรุ่นเดียวกัน
5: คุณจิตใช่ไหม
3: ใช่
5: จิตสุภลักษณ์อ้าว
3: จิตนี่เขาเก่งเรื่องถ่ายรูปด้วยนะครับ
4: นักบอกสวัสดี
3: ครับ
4: สวัสดีครับคุณติ๋มอาจารย์เสน่ห์และก็แขกรับเชิญนะคะมีหลายท่านก็นะคุณสมภพบอกว่าผมก็จบพระแม่มารีฟังชายแล้วก็วัดสุทธิเช่นกันปีนี้ผมอายุ65ไม่แน่ใจว่าคุณวิโรจน์เนี่ยอายุเท่าไหร่คาดว่าจะใกล้
3: รุ่นน้องรุ่นน้องฮะถ้าอย่างนี้รุ่นน้อง
5: ตอนนี้
3: เลขเจ็ดแล้วครับ
5: อีก4เดือนเลขเจ็ดครับ
4: เลขเจ็ดแล้วใช่ไหมคะเขาคิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าผมจำไม่ได้จริงๆว่างั้น
5: โอ้แต่นี่มาสายเดียวกันเลยนะครับมาพ่อแม่มารีแล้วตามไปที่วัดสุทธิอีก
4: ค่ะแล้วคุณสมประสงค์เขียนมาหลายอย่างเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยอันไม่เข้าใจค่ะ
3: ทางด้าน Facebook นี่ก็คุณสุประชัยมาคนแรกนะครับนะแล้วก็นะครับคุณเสือนอนไม่หลับส่งสติ๊กเกอร์มาคุณสมศักดิ์ก็ทักมาทางนั้นนี้นะบอกวันนี้24องศานะครับที่ปารีสแล้วก็บอกว่าโอ้วันนี้ดีมากเลยจะได้ฟังธีมเกี่ยวกับเรื่องของไวน์นะนะเกี่ยวกับเรื่องเรียกว่าอะไรนะโลกแห่งไวน์นะครับนะคุณสัสิมาก็สวัสดีมานะครับสีสันชีวิตสวัสดีมานะแล้วก็สวัสดีคุณวิโรจน์ด้วยนะครับนะคุณทูลทองก็สวัสดีมาคุณจริยาสวัสดีค่ะชอบรายการนี้มากค่ะนะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
3: คุณชมประสงค์บอกว่าอะไรนะ Cinema Today guest is the expert in wine นะPlease show him the following French ภาษาฝรั่งเศสนะเดี๋ยวอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะแล้วก็อุ้ยอ่านยากครับผมไม่ค่อยคุ้นฮะเดี๋ยวต้องให้ต้องให้คุณวิโรจน์เขาดูอ่านเองนะฮะคุณจริยาบอกชอบวายอะไรเนี่ยแวงโรเซ่เหรอครับเพื่อนเนี่ย
5: อ๋อวายโรเซ่
3: วายโรเซ่นะมีคำว่าแวงด้วยไหมมีแวงโรเซ่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแล้วก็คุณอรุณบอกสวัสดีมานะครับนะฮะมาสุภลักษณ์นี่นะครับนะบอกว่าเป็นมากกว่าสถาปนิกด้วยคุณดาราสวัสดีทั้งสามท่านมานะครับแล้วก็เดี๋ยวนะโอเคนะครับเนี่ยก็รู้

0: อ่านมาเจอกันแล้วนะฮะเดี๋ยวขอคุยต่อเรื่องวายหน่อยตะกี้บอกว่า
1: อยากถามคุณอยากถามอาจารย์วิโรจน์ว่าเข้าไปสนใจเรื่องวายเมื่อตอนช่วงไหนของชีวิตฮะ
2: ช่วงปี3536เราเรานั้น
1: ช่วงนั้นคือทำงานอะไรคะ
2: ก็ยังอยู่แลนด์เฮาส์อยู่เหมือนเดิมแล้วตอนนั้นก็อย่างที่ว่าฮะว่า
0: ที่บอกว่าไปทัวร์ไงฮะที่บอกไปทัวร์แล้วไปจ้าเอ๋พอดีเลยไปเจอเมืองหลวงของวายเข้าพอดีนะ
2: ก็แอบกินอยู่3ปีไม่ให้เจ้านายรู้อ่ะฮะเพราะว่ากลัวโดนว่ากระแดะเหมือนกัน
1: อีกแล้ว
0: ตกลงก็คือกลายเป็นอาชีพนักเขียนเรื่องวายไปแล้วนะฮะหลังจากที่โดนบรรณาธิการเข้ามาทดสอบเราถูกไหมครับก็เลยนั่นคือเป็นจุดที่มาของคำว่ากูรูวายกูรูแล้วถูกไหมฮะ
2: ตอนนั้นเนี่ยคือโดยส่วนตัวเลยนะคนทั่วไปจะเรียกผมว่าวายกูรูซึ่งผมไม่ค่อยยินดีกับความว่ากูรูเท่าไหร่เลยเพราะว่าวายกูรูเนี่ยในเมืองนอกเนี่ยที่มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาจะไม่ใช้คำว่าวายกูรู
0: ไอ้ศัพท์คำว่ากูรูเนี่ยมันมีศัพท์อีกคำหนึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรนะเดี๋ยวผม
2: มันจะมีกอนองเซอร์
0: กอนองเซอร์นะ
2: กอนองเซอร์นี่เป็นภาษาฝรั่งเศสเหมือนว่าผู้มีความผู้ชำนาญการพิเศษเฉพาะเรื่องวายเฉย
0: ๆกอนองเซอร์ใช่
2: แต่เมืองไทยก็จะเข้าใจผิดว่าอ๋อพูดถึงกอนองเซอร์นี่หมายถึงว่าคนเศรษฐีมีอันจะกินที่
0: ซึ่งความหมายคนละอย่าง
2: ซึ่งไม่ใช่เลย
0: เอาทีนี้ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นจุดสำคัญแล้วเราเลยกลายเป็นต้องไปศึกษาเรื่องวายละทีนี้
2: ใช่ใช
0: ่แล้วไม่ใช่ศึกษาเฉยๆศึกษาแบบอะไรอะลึกไปเรื่อยๆถูกไหมฮะ
2: คือเป็นเพราะว่าพอเราผันตัวมาเป็นเขาเรียกเป็นวายคอลัมนิสต์เป็นวายคริติกเนี่ยเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราเขียนน่ะมันผิดไม่ได้
0: เพราะมันตัวอักษรแล้วนะ
2: ใช่มันผิดไม่ได
0: ้
2: เราก็เลยต้องรีบศึกษาต้องศึกษาทุกอย่างทุกครั้งเพราะนั้นถึงวันนี้เองเนี่ย
0: เห็นบอกว่าจริงๆคำว่าวายเนี่ยมันมาจากภาษาฝรั่งเศส
2: มาจากคำว่าแวง
0: มันสะกดยังไงนะ
2: VIN อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าแวงโรเซ
0: ่แวงโรเซ่แวงนี่ก็คือ
2: แวงนี่คือตัวว าย
0: VIN แต่อ่านว่าแวง
2: ครับ
0: แล้วมันแปลว่าอะไร
2: มันก็เลยหมายความว่าอะไรที่เรียกว่าเป็นวายเนี่ยมันต้องผลิตจากองุ่นเท่านั้นเพราะแหวงเนี่ยคืองุ่น
0: อ๋อแหวงนี่คืองุ่น
2: หมายถึงองุ่น
0: เพราะฉะนั้นถ้าวายของแท้ของจริงต้องผลิตจากองุ่น
2: คือน้ำองุ่น
0: ก็คือน้ำองุ่นนั่นเอง
2: ใช
0: ่แต่ฝรั่งทั่วไปจะมาเปลี่ยนจากวายแหวงเนี่ยมาเป็นวาย
2: ก็เขาเรียกเอาง่ายเขาแหละ
1: คุณสมภพบอกว่าดีใจที่ได้ที่พี่วิโรจน์ที่พี่เจอพี่วิโรจน์นี่คืออยากจะมีโอกาสไปพบได้ที่ไหนครับจะได้ชวนดื่มเรดไวน์ด้วยกัน
2: อันนี้อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าพอหลังจากช่วงที่เราอิ่มตัวมากๆจากงานไวน์เนี่ยทำมาเยอะมากทั้งสอนทั้งอะไรก็ตามแต่มีอย่างเดียวที่ผมไม่เคยทำก็คือขาย
0: ไม่ขาย
2: ผมไม่ขายเพราะว่าถ้าขายเมื่อไหร่เนี่ยความเป็นครูของผมมันจะ
0: หมด
2: หายไปเลย
0: มันจะอคติ
2: แล้วสิ่งที่ผมเขียนวิจารณ์วายผมเขียนวิจารณ์วายทุกวันนะทุกวันนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เฮ้ยเราก็อยู่ตรงนี้ของเรามีความสุขเลยนะ
0: พอแล้ว
2: เพราะว่าเราก็ประชนกับคนมากมายอ่ะในวงทั้งวงการวายทั้งคนที่เข้ามาใหม่ทั้งคนที่เคยอยู่ก่อนแล้วเนี่ยอยู่จนพอละเราก็เลือกที่จะอยู่เงียบๆคือขอเขียนอยู่ตรงเนี้ยใครอยากรู้จักเราก็เข้าไปอยู่ไปคุยกับเราใน Facebook ที่เราสอนเรื่องวายอยู่
0: คือณวันนี้เราลึกซึ้งไปจนกระทั่งรู้รายละเอียดหมดแล้วถูกมั้ยฮะเหตุผลก็เพราะว่าทุกครั้งที่เขียนก็จะมีคนมาท้าทายกับเราอยู่เรื่อยถูกมั้ยครับ
2: ใช่โอ้ยเมื่อก่อนตอนช่วงผมแทบจะถอนตัวออกจากวงการวายนะคือไม่ออกงานมา10
1: เพราะอะไร
2: มี15ปีมันเบื่อละเบื่อเจอคนเบื่อเจอวายเบื่อเจอพ่อค้าเบื่อเจอคนวายหน้าใหม่ที่ไม่รู้เรื่องแล้วท้าทายเราโดนตลอดเมื่อก่อนเนี้ยไปพอตอนที่ยิ่งได้รางวัลแฟนพันธุ์แท้วายมา ไปงานไหนปุ๊บจะมีคนหิ้วขวดแล้วห่อแล้วปิดขวดมาบรายเทสติ้งกับเรา
0: โอ้
2: มาตลอดเลยจนเราเฮ้ยเห็นแก่ความสุขส่วนตัวของเราบ้างทำไมเราออกไปไหนปุ๊บจะต้องมีคนมาท้าทายให้เราทายแล้วเราต้องทายให้ถูกจนสุดท้าย
1: แล้วตอนนั้นทุกคนเรียกคุณอาจารย์วิโรจน์ว่าเลอซอมเมลิเอร์ป่ะคะ
2: อันนี้แหละที่เป็นความเข้าใจผิดมากๆเลยผมอยู่ในฐานะการเป็นครูของซอมเมลิเอร
0: ์
1: เป็นครูสอน
0: เป็นครูอีกทีนึง
2: เพราะว่าผมเป็นกรรมการในการจัดสอบสมัยก่อนนะเมื่อผมทิ้งมา10ปีละไม่เลิกเป็นกรรมการก็จะเป็นกรรมการสำหรับคนที่จะมาสอบแข่งขันกันว่าใครจะเป็น the best sommelier อะไรยังไงก็ตามเนี่ยผมเป็นคนสอบเขาออกข้อสอบด้วยทั้งหมดซึ่งมีแต่ก็จะมีคนเข้าใจอย่างนั้นเสมอว่าผม
0: เนี่ย
2: ผมจะเรียกว่าเป็น sommelier
0: sommelier
2: จริงๆแล้วคือเป็นคนที่อยู่ในวงการไวน์ในฐานะของการเสิร์ฟการเสิร์ฟให้กับผู้บริโภคในร้านอาหารหรือว่าใน
0: ก็คือคนเปิดขวดไวน์อ่ะพูดง่ายๆนะ
2: แล้วก็จะให้ความรู้กับผู้บริโภคดังนั้นถ้าเขาถามหรือว่าให้คำแนะนำว่าควรจะใช้ยังไงควรจะดื่มยังไงใช้แก้วอะไรเป็นคนจัดเตรียมตรงนี้ให
0: ้แต่เราเป็นครูอีกที
2: เราเป็นครูเขาอีกท
0: ี
2: ก็จะเป็นอย่างนั้น
0: ทีนี
1: ้ไอ้ตอน
0: ตอนที่บอกแฟนพันธุ์แท้เนี่ยมันเกิดจากไหนฮะตอนนั้นเนี่ยมันเกิด
2: จริงๆก็ผมไม่รู้เรื่องเลยนะว่ามันมีการแข่งขัน
0: เพราะว่าไอ้เรื่องแฟนแท้มันมีหลายประเภท
2: ใช่
0: ม
2: ัน
0: ม
2: ี
0: หลายกลุ่มแฟนแท้มอเตอร์ไซค์แฟนแท้อะไรทีฟุตบอลอะไรต่างๆเยอะแยะ
2: คือเรื่องมันมีอยู่ว่าคือผมไม่รู้เรื่องเลยว่าเขากำลังจะแข่งขันกัน
0: อ
2: ัน
0: นี้ของเวิร์กพอยต์อ่ะ
2: ใช่อยู่ดีๆวันนึงก็มีเจ้าที่ของทีมงานอ่ะมีทีมงานของคนจัดการรายการเนี้ยโทรมาหาผมบอกว่าอาจารย์วิโรจน์เนี่ยเขาจะมีการแข่งขันตรงนี้นะคะ
0: อ
2: ย่างนี้งั้นอยากจะเชิญอาจารย์
0: ม
2: าแข่งกับเขาด้วยโหยตอนนั้นผมก็เคยแลกของขึ้นเลยอ่ะเพราะว่าผมบอกว่าเฮ้ยผมไม่พร้อมที่จะขึ้นไปแข่งขันแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับอบายมุขตอนออนแอร์
0: เออใช่นี่มันออกอากาศนี่นะใช่
2: ไ
0: หมฮะ
2: ไม่ผมบอกเขาเลยซึ่งทางนู้นเขาบอกว่าไม่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการแสดงความสามารถตรงนี้ตรงนั้นซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมให้ทุกคนมาดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยผมว่าโอเคถ้าพูดอย่างนั้นแล้วไงต
0: ่อ
2: ผมก็เลยถามว่าแล้วใครที่แข่งอยู
0: ่
2: แล้วคุณต้องการผมไปเป็นคนที่เท่าไหร
0: ่
2: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาได้ครบแล้ว5คนแต่ว่าโปรดิวเซอร์หลักเนี่ยเขามาดูแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยในนั้นเนี่ยเป็นคนขายวายหมดเลยนี่นา
0: โอ
1: ้
2: เขาก็บอกเขารีเควสต์ว่าเฮ้ยวงการนี้มันไม่มีคนที่แบบดื่มด้วยความรักความชอบโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องการค้าเลยบ้างเลยเหรอ
0: เ
2: ขาก็เลยถาม4คนนั้น
0: ว่าใครที่เก่ง
2: ว
0: ่
2: ามีไหมมีไอ้คนแบบนี้ไหมในวงการเขา4คนบอกว่าถ้าสเปคนี้มีคนเดียวก็คือมาที่เราแล้วก็โอ้โหคุยกันยาวเหยียดเลยถามว่าอ้าวแล้วคุณออนแอร์ไม่ได้หรอกเพราะว่านี่คือแต่ตอนนั้นกฎมันเพิ่งออกมาใหม
0: ่ๆตอนนั้นยังไม่มีห้ามโฆษณาแบบน
2: ี้ยังไม่มีห้ามโฆษณาแต่ว่ายังเหมือนกับว่าห้ามออนแอร์ในเรื่องการให้ความรู้เรื่องแอลกอฮอล์เพราะว่ามัน
0: แล้วก็รู้สึกห้ามยกดื่มด้วยในรายการ
2: ใช่ก็ผมก็บอกว่าเขาคุยมาผมก็บอกว่าเอางั้นเหรอแล้วถ้าจะแข่งเนี่ยแข่งเมื่อไหร่อีก3วัน
0: โอ้ไม่มีเวลาให้เราเลยนะ
2: ไม่เลย
0: เออ
2: แล้วเขาก็กล่อมผมไปตั้งนานผมก็นั่งนึกนานถ้าผมไม่ลงไปแข่งเนี่ยเขาก็จะได้อีกคนนึงที่เป็นคนขายวาย
0: เป็นคนขายวายเราก็เอาอะนะ
2: ก็เลยตัดใจอ่ะโอเคก็3วันก็3วันตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดอะไรอ่ะจะไปดูหนังหน้าตัวเองหน่อยในเวลามันออนแอร์ไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้อ่านหนังสือไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะมัน3วันแค่นั้นเองก็ไปพอไปแข่งก็ไปชนะซะง่ายๆอย่างนั้น
0: อ
2: ่ะก็เลยติดตัวมาถึงเดี๋ยวนี้แหละว่ากลายเป็นแฟนมันแท้วายเพียงคนเดียวในประเทศไทยเพราะว่าหลังจาก รู้เรามารู้ทีหลังว่าตอนก่อนจะออนแอร์เนี่ยทางช่อง5ช่อง5
3: อืม
2: เขาไม่ให้ออนแอร
0: ์เอาเหรอ
2: เขาแบบทำนองว่าเขามาติดอย่างที่ผมทวงเข้าไป
0: น
2: ี
0: ่แหละมันเป็นแอลกอฮอล์นี่แหละ
2: เขาไม่ให้ออนแอร์จนมารู้ว่าทางบิ๊กบอสของทางฝั่งนู้นอะฝั่งเวิร์กพอยต์ต้องไปขอเป็นกรณีพิเศษเลย
0: ก็คือพี่ปัญญา
2: แ
0: ล้วพี
2: ่ใช่ก็คงอย่างนั้นแหละไปขอจนมาซึ่งเราก็รู้ตอนหลังจริงๆว่าคุณปัญญาไปขอจริง
3: ๆ
2: ขอครั้งเดียวขอครั้งเดียวก็เลยได้ออกได้ออนแอร์หลังจากน
3: ั้
2: น
3: โอ
2: ้แต่พอได้ตอนนั้นมาก็งงๆแต่ว่ามันชื่อเสียงของการเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เนี่ยมันไปดังตอนที่ว่าในปีหนึ่งเนี่ยรายการแฟนพันธุ์แท้เนี่ยเขาจะได้ผู้แข่งขันที่มีความชำนาญการเป็นแฟนพันธุ์แท้หลายเรื่อง
0: มันมีสุดท้ายจะมีสุดยอดแฟนพันธุ์แท้อีกทีนึง
2: ก็เลยผมก็เลยติดเข้าไปเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้วายเพราะว่าได้รางวัลใหญ
3: ่
2: เพราะตอบคำถามสุดท้ายได
3: ้
2: ก็เลยต้องไปแข่งกับคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เรื่องอื่นๆอีก20กว่าคน
0: มีสู้กันอีก
2: แล้วก็ผมก็ดันเข้าไปติดอยู่ในรอบสุดท้าย5คนสุดท้ายก็ไปแข่งกันซึ่งแบบว่าไม่มีใครเคยคิดหรือแม้แต่ผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะได้เข้าไปถึงยอดสุดยอดตรงนั้นไปแข่งกันแบบโอ้โหเรียกว่าแล้วก็ชื่อเสียงที่มันความสามารถในเรื่องวายมันไปปรากฏเอาในช่วงตอนไปแข่งสุดยอดแฟนมันแท้อีก
0: พอตรงนี้ต้องใช้ความพิเศษออกมาถูกไหมฮะ
2: โอ้โหก็ต้องตั้งแต่ปิดตาดื่มวายนี่ก็โอเคนะเอาฉลากวายอะไรก็ไม่รู้ลบชื่อออก
0: เห็นลักษณะเป็นจิ๊กซอว์ใช่ไหม
2: จิ๊กซอว์อีกแต่
0: เห็นส่วนหนึ่งของภาพนิดนึง
2: จนถึงไอ้ที่โหดร้ายที่สุดคือเอาฉลากวายเนี่ยมาปั่นอะมาป่นอะมาป่นแล้วก็เป็นกองใส่ไว้ข้างหน้าเราอะแล้วให้เราทำอะไรก็ได้1นาทีแล้วก็ห้ามแล้วให้บอกว่ามันยี่ห้ออะไร
0: ฮัลโหล
2: เออแต่เราก็ทันตอบได้อีกก็เลยแบบมันก็เลยเป็นภาพจำของคนยุคนี้ไปว่าเป็นคนเดียวที่ได้สามารถแสดงออกถึงความสามารถในเรื่องวายออนแอร
0: ์
2: ซึ่งไม่มีใครมีโอกาสนั้นอีกแล้ว
0: แล้วเขาก็คงไม่ให้แล้วล่ะตอนนี้ไม่ได้แล้ว
2: ไม่ให้แล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี
0: ้
2: ซึ่งไม่ได้เป็นในพอมันเวลาผ่านไปมันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับผมเท่าไหร่นะเพราะผมก็อย่างที่ว่าผมก็เจอวิบากไอ้ที่คนมาทดลอง
0: เยอะแยะไปหมดนะ
2: โอ้ยเต็มไปหมด
0: จริงๆวายนี่มันมีกี่ประเภทนะท่านมาให้เป็นความรู้
2: วายมันจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่5 ประเภทเอาง่ายๆ1เราก็เห็น1วายแดงวายขาวว
0: ายฟอง
2: คือแชมเปญอะ
0: อ๋อนี่คือแชมเปญ
2: อันนี้ก็ถือว่าเป็นไวน์แล้วก็
1: แต่มันก็มีพิงค์ไวน์ด้วยใช่ไหมคะ
2: แล้วก็โรเซ่
0: คือ
2: โรเซ่นี่คือพิงค์ไวน
0: ์พิงค์ไว
2: น์โรเซ่แล้วก็มีตัวสุดท้ายคือไวน์หวาน
0: ไวน์หวาน
2: คือหวานเจ็บเล
0: ย
2: ไม่มันเป็นไวน์ที่มันทำจากองุ่นที่แบบครันชี่มากๆอ่ะแทบจะหวานเจ็บเลย
0: เ
2: ขาเอาไว้ทานกับผลทานกับของหวาน
0: นี่ที่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ติ๋มนี่ก็ขาดื่มไวน์มาก่อนในอดีต
2: แต่คนทั่วไปก็จะลืมเรื่องของไวน์หวานไปแล้วลืมเรื่องของแชมเปญคือไม่ได้คิดว่าม
0: ันเป็นไวน์
2: เพราะว่าเราไม่ได้เรียกมันว่าไวน์
0: เราไปเรียกมันแชมเปญ
2: ใช่
0: แล้วไอ้เทเบิลไวน์เนี่ยมันคืออะไร
2: เทเบิลไวน์นี่ก็คือก็คือไวน์ตามปกติคือไวน์แดงคราวนี้พวกไวน์ทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีการจัดคลาสแล้วแต่ภูมิภาคไหนก็จะมีอย่างทุกวันนี้คนก็เชื่อและซึ่งมันก็เป็นงั้นจริงๆอะว่าไวน์ฝรั่งเศสคือไวน์ที่ดีที่สุดในโลกแต่มันดีเพราะอะไรดีเพราะว่ามันถูกจัดการวางระบบขั้นตอนการผลิตแล้ววางเป็นกฎหมายควบคุมการผลิตอย่าง
0: เขามีกฎหมายไวน์โดยเฉพาะเลย
2: ใช
0: ่โอ้
2: ว่าคุณจะทำได้แค่นี้ในแปลงของคุณต้องปลูกได้ไม่เกินกี่ต้นแล้วก็ต้นหนึ่งจะต้องผลิตได้เท่าไหร่ต้องไม่เกินนี้ไม่เกินนี้ตามพื้นที่ที่คุณมีอยู่แล้วเขาก็ออกเป็นเขตเลยนะว่าเขตนี้ชื่อว่าสมมติว่าชื่อแซงเอสเตปมีขัดออกมาชื่อว่าแซงจูเรียนซึ่งมันจะเป็นลักษณะการบอกเลยว่าลักษณะดินข้างล่างมันแตกต่างกัน
0: เ
2: ป็นอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าให้แอปเปอราชิองกองเตรก็คือแบบว่าให้เหมือนกับการรับรองว่า ไร่ที่อยู่ในเขตเนี่ยหมู่บ้านที่รัฐกำหนดเนี่ยได้รับการคุ้มครองคุณภาพมีหมดเพราะว่าหมดทั้งทั่วโลกสมัยนั้นที่เขาวางเนี่ยทั่วโลกยังไม่มี
0: เพราะฉะนั้นเขาเก่งมากเลยคิดเรื่องนี้
2: วางไว้อย่างนี้จนถึงขนาดว่าไวฝรั่งเศสเองบอกว่าห้ามตอแยกับธรรมชาติเป็นงั้นจริงๆคือ
0: ไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไม่ได้พูดง่าย
2: ห้ามเปลี่ยนเลยเช่นฝนตกห้ามเอาสแลนมากันน้ำ
0: ไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปเลย
2: หิมะตกห้ามเอาเครื่องไฟพ่นให้หิมะละลาย
0: ไม่ได้
2: ถ้าหน้าร้อนไม่มีน้ำห้ามติดสปริงเกอร
0: ์นี่ห้ามฉีดยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆด้วยดินะฮะ
2: ฆ่าแมลงมีแต่ตอนหลังเขาก็จะมีกฎหมายเขาบอกว่าถ้าคุณฉีดยาฆ่าแมลงคุณจะอยู่ในกรอบนี้
0: ถูกคลาสสิฟายไปอย่างหนึ่ง
2: อีกอย่างนึงแต่ถ้าว่าคุณได้เป็นไบโอไดนามิกนี่ก็คือแบบไม่มีการฉีดยาฆ่าแมลงไอ้พวกนี้เขาก็เคลมเพราะว่าโอ้นี่คุณเป็นไบโอไดนามิกด้วยนี่มันก็ได้อีกเคสนึงขึ้นมาแต่เขาก็วางกฎเกณฑ์พวกนี้ไว
0: ้เก่งจังเลยนะระบบนี้นะ
2: เขาก็เลยทำให้เขานำหน้าคนอื่นไปหมดแล้วอย่างนึงคือที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันเหนือคนอื่นตรงที่ว่าประเทศฝรั่งเศสเมื่อรู้กี่ร้อยล้านปีที่แล้วเนี่ยมันไม่เคยมีประเทศนี้อยู่ในโลกอ่ะมันจมอยู่ใต้ทะเล
0: หมายถึงประเทศฝรั่งเศส
2: ประเทศฝรั่งเศสทั้งสเปนทั้งหมดเนี่ยมันจมอยู่ใต้ทะเลแล้วมันอยู่ดีมันก็โผล่ผุดขึ้นมาตามภูเขา
0: การเปลี่ยนแปลงผิวโลกนะ
2: มัลเอเวอเรสต
0: ์มัลเอเวอเรสต
2: ์เอเวอเรสต์เนี่ยมันดึงขึ้นมาพอมันดันสูงขึ้นมามันก็ดึงไอ้พื้นที่ที่คือใต้ทะเลมาก็ขึ้นมาเป็นสเปนไอ้เป็นฝรั่งเศสเป็นสเปนขึ้นมาเหนือน้ำเพราะฉะนั้นเองเมื่อหลายร้อยล้านปีเนี่ยประเทศฝรั่งเศสสเปนเนี่ย
0: มันอยู่ใต้น้ำมาก่อน
2: มันอยู่ใต้น้ำซึ่งมันเต็มไปด้วยกุ้งหอยปูปลาก็คือพวกหิน
0: มัน
2: เทินตัวเองกลายเป็นหินปูน
0: อ
2: ่ะทั้งประเทศเลยมันแล้วหินปูนพวกนี้เนี่ยมันเป็นของชอบของต้นองุ่น
0: อ
2: ่ะจะปลูกได้ดีประเทศอื่นไม่มีมันก็เลยผลิตไวน์ได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยด้วยความได้เปรียบของภูมิประเทศเขาเป็นหลักใหญ
0: ่
1: มีคุณสมประสงค์บอกว่าได้ส่งมาให้อาจารย์เสน่ห์ว่าเกี่ยวกับเรดไวน
0: ์
1: บอกว่าที่มีชื่อเสียงมากก็คือเลกองครูสมาชื่ออะไรคะ
0: อ่านไม่ถูกกับมั้งเพราะว่าภาษา
1: ใช่นะเลกองครูสแล้วก็บอกว่าชูการ์ไวน์ก็มีอะไรอ่ะโฟที่กินคู่กับโฟกรา
2: ไวน์หวานไวน์หวานพวกอะไรอีเค็มจากซอแตนซอแตนนี่เป็นไวน์หวานอยู่ในบอกโดเหมือนกันซึ่งเขาก็นิยมเอามาทานกับตับห่านโฟกราเนี่ยแหละพูดถึงไวน์หวานครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่ณวันนี้เนี่ยวายเนี่ยฝรั่งเศสก็ยังเป็นผู้นำอยู่เสมอถูกไหมฮะ
2: ใช่ใช
0: ่แต่ประเทศไทยถึงวันนี้เราก็เป็นผู้ผลิตวายได้เหมือนกันถูกไหม
2: ก็ผลิตได้ครับผลิตได้แต่ว่า
0: องุ่นเราก็พอจะได้กับเขาไหม
2: มันก็จะแล้วมันก็ติดข้อแม้อยู่หลายประการก็คืออย่างแรกเลยคือประเทศไทยอ่ะเมื่อก่อนมันไม่เคยมี
0: ใช่ไม่เคยมีผลิตไวน์ไม่เคยพูดถึง
2: มันเคยเป็นพื้นที่ดินอยู่ก็คือตรงที่ราบสูงโคราชแล้วก็เทือกเขาตะนาวสีที่อยู่ฝั่งพม่
0: า
2: ถูกไหมฮะซึ่งไอ้ตรงกลางเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเคยเป็นทะเลมาก่อน
0: โอเค
2: ตั้งแต่สุโขทัยไล่มาเลยฮะไล่ลงมาเลยตรงเนี้ยจะเป็นร่องน้ำแล้ววันดีคืนดีเนี่ยที่ฝนตกมาเนี่ยมันก็พาซากดินซากหินอะไรลงม
0: า
2: จนมาทับถมกันเป็นดินเลนอยู่กลายเป็นกรุงเทพ
0: ทุกวันเนี้ยกรุงเทพเป็นปากแม่น้ำมาก่อนไม่มีหรอกนะ
2: ใช่คราวนี้มันก็เลยกลายเป็นมันก็บอกเบื้องต้นเลยว่าดินของบ้านเราเนี่ยมันคือดินสีแดงอ่ะดินแดงๆ มาทั้งสิ้นคือดินภูเขาจากบ้านเราซึ่งมันไม่มีคุณประโยชน์ทางด้าน
0: การจะมาปลูกไอ้องุ่นเนี่ยนะพวกนี้นะ
2: แล้วพอมาพูดถึงต้นองุ่นมันก็จะมีว่าต้นองุ่นก็จะมีน้อยพันธุ์มากที่สามารถปลูกในภูมิอากาศเฉลี่ยต่อปีเนี่ยอยู่ที่33องศา
0: โอ้ยากมาก
2: มันก็จะมีองุ่นที่เติบโตได้น้อยมากน้อยมากที่เหมาะที่จะมาที่นี่ก็เลยก็บอกว่าไล่วายในเมืองไทยก็จะใช้องุ่นไม่กี่สายพันธ
0: ุ์
2: เท่านั้นแต่ว่าก็ภายใต้ดินที่ ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่แต่มาพอมาเจออากาศซึ่งถามว่ามาตรฐานของไวน์ที่จะดื่มได้เนี่ยก็จะอยู่ที่มันตอนมันเฉลี่ยเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ที่ประมาณ15กับ18องศาเท่านั้นแต่บ้านเราสูงกว่าเขาเป็นเท่าตัว
0: ใช่ๆ
2: มันก็เลยมันก็สำหรับคนผลิตไวน์ไทยก็เลยจะต้องใช้ความสามารถขั้นสูงพอสมควรเขาต้องแก้ปัญหาหลายๆจุด
0: แล้วประเทศอื่นอย่างเช่นออสเตรเลียอะไรก็บอกเขาก็มีอันนี้มันได้จริง
2: ออสเตรเลียเขาถือว่าเป็นไวน์โลกใหม่เนาะไวน์โลกใหม่เนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ปลูกอยู่ไม่กี่แห่งไม่กี่ท่อนอ่ะแต่ว่าท่อนหลักๆก็จะเป็นเซาออสเตรเลียด้านล่างสตริปตรงล่างแต่ว่าออสเตรเลียก็จะเป็นประเทศที่ผลิตไวน์ค่อนข้างจะหนักอ่ะหนักเพราะว่าเขาร้
0: อ
2: นเวลาร้อนนี่ร้อนตับแตกเลยซึ่งทำให้ไวน์เขาเนี่ยจะค่อนข้างหนักเพราะว่าแอลกอฮอล์มันจะสูงมากมี15 16ซึ่งถามว่าไวน์อย่างฝรั่งเศสจะอยู่ที่14 10ไม่เกิน15
0: มาตรฐานของไวน์ควรจะสัก14ถูกมั้ย
2: คือสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมเริ่มดื่มใหม่ๆเนี่ยมันอยู่ที่ 12.5
0: เองอ๋อเหรอฮะ
2: แล้วตอนนี้โลกร้อนโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆแอลกอฮอล์มันก็สูงขึ้นไปเรื่อย
0: ๆ
2: พวกออสเตรเลียก็ยิ่งสูงโอ้โหไม่รู้จะสูงยังไงขึ้นมาตรงนั้นใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเวลาคนดื่มไวน์ออสเตรเลียหลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้โหดื่มไวน์ออสเตรเลียจะเหนื่อยมากที่เหนื่อยคือเพราะแอลกอฮอล์มันหนักมากมันหนักมากจริง
0: ๆไอเราจะดูได้ไหม
1: ครับเดี๋ยวคุณสมประสงค์ถามมาค่ะคุณวิโรจน์เขาบอกว่า can you please คือบอกว่าไอ famous chateau ของไวน์เนี่ยช่วยบอกได้ไหมว่ามีที่ไหนบ้าง
2: โอ้ผมกำลังเขียนอยู่เนี่ยชาโตมาโก
1: ปามาโก
2: อันนี้ก็คือมันจะมีอย่างงี้ที่ฝรั่งเศสที่เขาวางกฎวางระเบียบเนี่ยไว้จนถึงเขาจัดว่ามันมีชาโตไหนเนี่ย อยู่ในระดับไหนเขาแบ่งไวน์ออกมาเป็น5ชั้นนะ5ชั้นเนี่ยแบ่งเมื่อปี1855
0: โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยตายแล้ว
2: 160ปีแล้วอยู่ตรงนั้นเขาแบ่งมาได้ตรงนั้นประเทศอื่นยังไม่รู้เรื่องกันเลยแล้วก็เขาก็จัดมาก็จะมีแบ่งชั้น1ชั้น1ก็จะมีอยู่เมื่อก่อนมี4ตัวแต่ตอนนี้มี5ตัวละก็คือชาโตมาโกชาโตมูตองชาโตลาตูชาโตลาฟีดหายไปไหนตัวนึงไม่รู้ มันอยู่ 4-5 ตัวนี่แหละ ก็ถูกจัดคลาสไว้ตั้งแต่ปีนั้นนั่นแหละปีนั้น
1: แล้วก็ถามว่าคุณสมประสงค์ถามว่ารู้จักไวน์ของอเมริกันหรือว่าเซาท์ลาตินอเมริกันไหมคะ
2: โอ้เซาท์อเมริกาเนี่ยก็จะมีอยู่แถวนาพาแวลเลย์ตรงแคลิฟอร์เนียฮะจะอยู่ในนั้นเยอะก็จะเป็นถือว่าเป็นไวน์โลกใหม่เป็นผู้นำของไวน์โลกใหม่ด้วยซ้ำไปคราวนี้เองเราก็ต้องมาเข้าใจว่าไอ้ไวน์โลกใหม่กับโลกเก่ามันต่างกันยังไงอ่ะแต่เมื่อกี้เราเข้าใจว่าไวน์โลกเก่าอย่างฝรั่งเศส
0: ใช่ใช่มันเป็นอย่างเงี้ยมันขึ้นมา
2: ทุกอย่างเขาจะดูแลให้มันทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมด
0: ธรรมชาติ
2: แต่ว่าถ้าเป็นไวน์โลกใหม่ข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูปูเสือให้อยู่อย่างมีความสุขด้วยวิธีการอะไรก็ได
0: ้อะไรก็ได
2: ้เช่นถ้าไม่มีน้ำข้าพเจ้าติดสปริงเกอร์ให้
0: ก็เรียกกรูมมิ่งมันได้เลยนะ
2: ใช่ควบคุมอุณหภูมิทุกอย่างมีหิมะมาก็เครื่องพ่นไฟปอกออกไป
0: ทำได้หมดใช่ไหม
2: คือแก้ปัญหาทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นมาแต่ก็อย่างถ้าเป็นไวน์โลกใหม่อย่างนี้เนี่ยเขาก็สามารถทำไวน์ที่ทุกปีเหมือนกันหมดเลยใกล้เคียงกันเพราะว่าเขาควบคุมแอนไวรอนเมนต์ไว้หมดแล้ว
0: อันนี้มันเหมือนผสมตามสูตรไปได้เลยนะ
2: นี่คือข้อแตกต่างของไวน์โลกใหม่โลกเก่าแต่ว่าด้วยความไวน์โลกเก่าอย่างฝรั่งเศสเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของเขาคือธรรมชาติ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันเลย
2: ไม่เหมือนกันแล้วเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของแต่ละปีของไวน์เขาตัวนี้ด้วย อย่างเช่นชาโตมาโกปีนี้ไม่เหมือนปีนู้นซึ่งเวลาผมทานผมก็จะรู้ว่าอ๋อพอทานปุ๊บถ้าเราไม่รู้ประวัติว่าอากาศเป็นไงแล้วชิมเราก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยฝนตกหนักปีนั้น1992เนี่ยฝนตกหนักมากเลยกินแบบน้ำมันก็จะจืดมันอย่างนี้อย่างนั้นมันก็จะบอกเลยแต่ถ้าเป็นไวน์ลูกใหม่จะไม่มีโอกาสอย่างนี้เลยนะเพราะว่าถ้าฝนจะตกแล้วเขาเอาแสลนเนี่ยมาปิดหน้าดินเลยไม่ให้น้ำมันลงไปเนี่ยมันจะเป็นเคสอย่างนี
0: ้
1: ที่สมประสงค์บอกว่าที่ไวน์ที่ฝรั่งเศสเนี่ยส่วนใหญ่จะ12องศาแล้วก็13องศาประมาณนั้น
2: ของ
0: ดีกรีไม่ใช่องศา
2: ดีกรีโอ้เดี๋ยวนี้ไวน์ฝรั่งเศสเฉลี่ยที่ผมเจออยู่ในเนี่ยก็ ็ถ้าเป็นวายแดงวายแดงเนี่ยก็จะอยู่ตอนนี้14.5แล้วฮะยืน
0: ขึ้นมาแล้ว
2: ยืนมาแล้วโดยเฉพาะปีนี้ทางฝรั่งเศสเนี่ยเจอฮีทเวฟไป5หนอ่ะ 4-5 ห
0: น
2: ทางรัฐเนี่ยต้องอนุญาตให้ปีนี้มีการลดหย่อนดีกรีของวายเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าทุกคนจะต้องผลิต15อัพหมดซึ่งมันก็จะเกิดเคสว่าถ้าเกิดดีกรีมันเกิน15เมื่อไหร่นะมันโดนภาษีอีกระดับขั้นเดิมเขาก็เลยรัฐก็เลยบอกอ่ะงั้นสกิป
0: เวฟให้
2: 1ปีเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้หาวายถ้าวายแดงหรือว่าวายมาตรฐานเนี่ยดีกรีค่อนข้างยากละค่อนข้างยาก
0: ไอ้เราจะดูยังไงว่าวายไหนวายปลอมอะไรเงี้ย
2: โอ้โหวายปลอมนี่ผมพูดได้เยอะมากเลยซึ่งไม่รู้จะกระเทือนอะไรกัน
0: พอไว้เป็นความรู้นิดหน่อยก็ให้คน
2: มันวายปลอมเนี่ยมันมีตั้งแต่ระดับชาติระดับโลกแล้วก็ระดับภูมิภาคแต่ละที่อย่างของบ้านเราเนี่ยก็มีวายปลอมเยอะวายปลอมเยอะเนี่ยมันด้วยความที่คนไทยก็จะเชื่อในข้อมูลผิดมาเยอะเช่นวายที่ลงชื่อด้วยบินอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าพวกเราคนที่ดื่มวายทั่วไปเนี่ยพวกบินเนี่ยมันก็จะมาตามทะเลล่องมากับเรือขึ้นที่สัตหีบอย่างเงี้ยแล้วก็อีกวายอีกช่วงหนึ่งบินเดียวกันนี่แหละแต่มาจากสองสายปอมาคนละที
0: ่โอ
2: ้ก็จะขึ้นมาทางด้านใต้ข้ามพรมแดนสมัยโกโลกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางเรือกับทางบกที่จะแฮนเดิลเรื่องพวกนี้อยู่ของนิ้วภาษีซึ่งก็ไม่ใช่คนธรรมดา
0: ไม่ใช่คนธรรมดาต้องมีคนเส้นใหญ่พอสมควรนะ
2: ใช่ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่
0: เพราะนั้นดีที่สุดคือเราต้องซื้อถ้าจะใครจะดื่มเนี่ยก็ต้อง
2: ถ้าจะซื้อเอาคนเจเนอเรลทั่วๆไปถ้าจะซื้อก็ควรจะซื้อจากวายเซล่าคือร้านวายไม่ใช่ซื้ออ
0: ย่าไปซื้อแปลกปลอมมีคนมาเสนออย่างเง
2: ี้
0: ย
2: พวกเสนอพวกนี้มันแต่ไม่ใช่บอกว่าคนที่มาเสนออย่างนี้จะปลอมหมดนะแต่ว่าหนทางนั้นมันจะมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบอกถ้าซื้อวายที่มันอยู่ในร้านมันก็จะมีสองอย่างคือซื้อวายที่ถูกต้องแต่ก็ราคาอาจจะสูงเท่านั้นแต่ถ้าบอกว่าไปซื้อวายนอกระบบขึ้นมาเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงส่วนตัว
0: เพราะราคามันตั้งยังไงก็ไม่รู้เลยนะตัวนี้นะ
2: โอ้ยผมเจอคนที่ทานวายเก่งมากๆเลยมีวันนึงเป็นเรื่องตลกมากเขาทานวายที่ชื่อว่าเพนโฟแกรนช์ซึ่งเป็นตัวใหญ่สุดตัวท็อปสุดเลยมีอยู่วันนึงเขาก็โทรมาหาผมว่าอาจารย์ว่างเปล่าว่างช่วยมาหาผมหน่อยตอนนี้ผมมีเรื่องปรึกษาพอไปถึงเขาก็เอาวาย 3-4 ขวดมาวางหน้าแล้วก็เสิร์ฟให้ผมชิมใหญ่เลยชิมทีละขวดผมก็ชิมป่ะอ่ะโอเคเขานิ่งๆเขาก็ตกใจว่าทำไมผมไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเขาว่าไอ้พวกเนี้ยมันวายปลอมทั้งนั้นเลยนะ
0: เขารู้ใช่ไหมฮะ
2: เขาบอกผมว่าเนี่ยที่อาจารย์ชิมเนี่ยวายปลอมทั้งนั้นเขาได้มาจากลาวนี่เนี่ยเขาไปขนมาแล้วมันกินเนี่ยมันปลอมเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมกิน
0: เ
2: นี่ยมันไม่ใช่รสชาติอย่างนี้เลยผมก็นั่งกลับไปดื่มใหม่ชิมใหม่ผมว่าเฮ้ยทุกตัวนี่ของแท้เลยนะ
0: โอ้แล้ว
2: เขาทำไงเลยวะเขาตีหน้าผากตัวเองนะอ๋ออาจารย์จะบอกผมใช่ไหมว่าก่อนหน้านั้นผมกินแต่ของปลอมมา
0: อุ้ยมาเจอของจริงเลยผิด
2: มาเจอของจริงก็เลยบอกว่าของปลอม
0: ก็กลับรถเฉย
2: ใช
0: ่โอ้
2: แล้วก็เจออย่าง
0: น
2: ี้
0: ไปอย่างนั้นจริงเลยนะไอ้ยาน
2: ั่นแหละ
0: โอ้โลกของทีนี้บอกว่าการลงทุนวายเนี่ยทีนี้ในมุมว่ามันคือยังไง
2: การลงทุนวายมันต้องแยกว่าคนที่คิดจะลงทุนนะเขาเป็นคนประเภทใดก่
0: อ
2: นคือคนที่รู้เรื่องวายแล้วไปลงทุนคือการลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องรู้เรื่อง product ถ้าคุณลงทุนโดยที่คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะถ้ากับว่าเตรียมโง่ได
0: ้
2: เตรียมโง่ได้
0: เสียเงินนะพูดง่ายๆ
2: เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่ว่าไอ้คนเป็นกูรูไอ้คนเป็นที่คนรู้เรื่องวายจริงๆก็สามารถที่จะเลือกซื้อวายได
0: ้
2: คราวนี้พอเลือกซื้อวายแบบก็จะได้ มีโอกาสที่จะได้มาตรงนี้เพื่อประเก็งกำไรขายต่
3: อ
2: แต่พวกกลุ่มพวกนี้ที่มีความรู้เรื่องวายแล้วก็มีพันธกรณีคือเริ่มรักมันเนี่ยสุดท้ายผมไม่เคยเห็นเขาขายวายได้เลย
3: เอ้าเหรอฮะ
2: คือเพราะว่าเสียดาย
3: กับขายไม่ออก
2: คือ
3: ไม่กล้าขายรักมันจนกระทั่งไม่อยาก
2: เป็นอย่างนั้นซะเยอะ
3: ก็เหมือนคนได้พระมาเนี่ยนะก็ไม่อยากจะปล่อยนะ
2: ใช่ใช่แล้วก็มีอีกกลุ่มนึงคือมีความรู
3: ้
2: เขาก็ต้องรู้ว่าเอ้ยมาขายวายคือซื้อวายถูกมาแล้วมาขายแพงเนี่ยเขาต้องไปหา private อ่ะต้องเป็นแต่ละคนที่ private well ตรงนั้นซึ่งมันก็ต้องใช้พละกำลัง
3: ต้องใช้สตอรี่สร้างเข้าไปอีกใช่
2: แต่คราวนี้มันก็มีพวกนักลงทุนรุ่นใหม่ๆเจนใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นคือเฮ้ยยุงเขาก็รักวายกินวายได้แต่ว่าเขาก็ซื้อลงทุนวายเช่นไปซื้อไปจองวายตั้งแต่มันยังอยู่ในไร่จองไว้ล่วงหน้าพอเสร็จเรียบร้อยพอบัตเทิลมาแล้วถุงมือต่อจอง50ยูโรตั้งแต่มันยังไม่เก็บเลยนะจองไว้ปุ๊บเนี่ยแล้วพอเก็บในปีถัดอีก2ปีมันจะไปอยู่ในขวดพอในขวดปุ๊บมันรีลิสเข้าตลาดเขาก็ว่าเฮ้ยมันขายได้ละตอนนี้มันขึ้นมา80ไอ้ที่เขาจองไว้ล่วงหน้าเนี่ยทิ้งเงินไว้2ปีเนี่ย
3: ก็กำไรละ
2: กำไรเขาก็ขายแล้วก็มีพวกนึงคือไปลงทุนเป็นวายฟัน
3: อ๋อไปลงกองทุนในที
2: เป็นกองทุนวายเลยซึ่งเราสามารถถ้าเกิดเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราก็สามารถทำได้ที่สิงคโปร์ที่ฮ่องกงที่ก็ทำเพราะว่ามันจะมีวายเฮาส์ที่
3: อันนี้เป็นกองทุนถูกกฎหมายด้วยนะ
2: ถูกกฎหมายถูกกฎหมายก็คืออย่างเช่นผมบอกว่าเอ้ยผมเอาชาโตมูตองปี2025นะมาแอคเคาท์นี้ราคาเท่านี้ขวดเท่านี้10ลังของทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่สิงคโปร์
3: แล้วมีของจริงด้วยนะ
2: มีของจริงมีของจริงก็จะมีแอคเคาท์เราอยู่ตรงนั้นแล้ววันดีคืนดีไอ้คนที่ดูแลวายตรงนี้เนี่ยคือเราไม่ต้องเสียภาษีอะไรเลยนะเขาก็แจ้งมาว่าอ้าวมีคนที่ออสเตรเลียเขาอยากได้ตรงนี้10ลัง
3: อ
2: ยู่จะปล่อยไห
3: ม
2: ในราคา250อ้าวปล่อยปุ๊บเนี่ยก็อยู่สบายๆโดยที่ไม่ได้วายด้วย
3: ไม่ต้องจับวายเลยด้วย
2: ไม่
3: เงินก็จะโอนกลับให้เราเลย
2: ไม่ต้องเอาวายเข้ามาหาตัว
3: ค
2: ือขายของอย่างนี้กันเลย
3: อ๋อเหรอฮะ
2: แล้วก็โดยพวกเด็กเจนใหม่เนี่ยเขาทำเงินอย่างนี้กันเยอะ
3: โอ้
2: ถ้ามีเงินถุงเงินถังอยู
3: ่แต่มันก็เป็นความเสี่ยงนะเรื่องนี้นะ
2: ก็นั่นช่วยไม่ได้แล้วแต่คนกลุ่มแรกที่พูดถึงเนี่ยผมเห็นมาเยอะแล้วก็ไม่กล้าขาย
3: กลัวไม่เอาไว้กินเบล
2: ก็กินก็จะเป็นอย่างนั้น
3: โอ้ท่านผู้ฟังแหมยิ่งคุยยิ่งลึกเลยนะวันนี้นะคุยกันเต็มที่ส่วนตัวในวันนี้นี่ชีวิตเป็นไงหลังจากนี้นะตอนนี้อย่างงานสถาปนิกเราก็ยังมีทำอยู่บ้างไหม
2: ไม่ทำแล้ว
3: ไม่ทำแล้วนะ
2: ผมรีไทร์มันชัดเจนปี55
3: นี่ก็10กว่าปีแล้วนะ
2: ตอนนี้ก็นั่งเขียนนั่งสอน
3: เป็นหลัก
2: ใหญ่
3: แล้วก็สอนสถาปนิกยังสอนอยู่ใช่ไหม
2: ไม่สอน
3: สอนเรื่องวาย
2: เรื่องวายอย่างเดียวว
3: ายล้วนๆเลย
2: แล้วก็ทั้งสอนบางทีก็เดินทางต่างประเทศ
3: เที่ยวไปด้วย
2: เที่ยวส่วนเที่ยวแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ทำให้กับวงการก็คือพาไปไล่วาย
3: โอ้
2: ไปสอนกัน
3: ที่หน้า
2: ออนไซต
3: ์ออนไซต์เลยนะ
2: ออนไซต์เลย
3: มันมากนี
2: ่ความรู้เรื่องวายเนี่ยถ้าคุณวันว่าวันหนึ่งคุณได้ไปเห็นที่เขาทำคุณได้ไปเห็นล่องสวนเขาคุณได้ไปเห็นวิธีการเก็บได้เห็นวิธีการหมักเอ้ยแล้วมันเขาบ่มกันยังไงมีการถ่ายน้ำกันยังไงบรรจุขวดกันยังไงคือความเข้าใจพื้นฐานเนี่ยมันมาเลยอะ
3: มาหมดเลยทุกอย่าง
2: แล้วก็ที่เหลือก็ไปเก็บเทคนิคพิเศษเอา
3: โอ้สุดยอดอันนี้ก็มีความสนุกไปด้วยนะอย่างนี้นะ
2: ก็นี่เพิ่งกลับมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้ว
3: ประเทศไหนฮะ
2: ไปฝรั่งเศส
3: อันนี้เป็นความสุขอะไรต่างๆเลยนะ
2: ตอนนี้เป็น
1: คนสื่อคุณประสงค์ส่งชื่อมาแล้วชาโต้มูตองรอดชายแล้วก็มูตองกระเด้นี่คือชื่อวายที่ฮิตใช่ไหมคะ
2: มูตองฮอชิวเนี่ยใช่แต่มูตองกระเด้นี่ไม่ใช่นะครับมูตองกระเด้นี่เป็นมันก็เป็นไวน์ฝรั่งเศสที่ดื่มได้ดีแต่ว่ามันเป็นระดับแมสอ่ะแต่ถ้าเป็นอย่างบูตองก็ชื่อเนี้ยคือเขาอยู่ในลิสต์ไอ้5ชาโตที่อยู่ในชั้น1ดังนั้นแต่อย่างบูตองกระเด้นี่คือว่าถือเป็นแมสไวน์ที่บูตองโรชิลเนี่ยเขาผลิตด้วยเพราะเขาผลิตหลายเลเวล เดี๋ยวบ้านเราก็จะ crazy กับไอ้มูตองคาเด้กันเขาเป็นวายที่ราคาถูกดื่มง่ายกว่า
3: ลูกมาทางเส้นทางนี้ไหม
2: มีมาแต่สอนก็ไม่ได้เลยเขาต้องเรียนรู้เองมีลูกชายคนที่อยู่คนโตเรียนรู้มาได้เยอะมากแต่เขาก็เหมือนก็เจอวิบากอะไรบางอย่างในวงการวายเขาก็เลยเหมือนก็
3: วางมือ
2: ก็วางมือไปตอนนี้ก็ไม่มีใครเข้ามาจริงจริงจัง
3: แล้วใครจะมารับวิชาเราทีเนี้ย
2: ผมก็เข้าใจว่าเดี๋ยววันหนึ่งต้องมี
3: วันหนึ่งวันไหน
2: สักวันหนึ่งเราก็ไม่รู้ เพราะแบบอย่าง ผมมีลูก3คนไงคนโตเนี่ยเรียนรู้วายมาเยอะมากแต่ว่าเขาก็เริ่มถอยๆแล้วก็คนที่2เนี่ยพยายามรู้แต่ว่าเขายังไปได้ไม่ลึกเพราะว่าเขายังทำงานสถาปนิก อยู่เหมือนกันแต่คนที่3นี่ไม่เอาเลยไม่เอาเลยแต่ช่วยงานเขียนผมอยู่เรื่องวายก็คิดว่าวันหนึ่งเขาช่วยงานผมไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวของขึ้น
3: อะไรขึ้นมาเนี่ย
2: เดี๋ยวของขึ้นมาเมื่อไหร่อาจจะมาต่อก็ได้
3: มันต้องต่อนะวิชานี้ถ้าไม่ส่งมันไม่ถึงใครนะ
2: มันจำเป็นต้องก็ทุกวันนี้นี่กำลังจะออกหนังสือเล่มแรกในชีวิตของผมที่เกี่ยวกับเรื่องวายแต่ออกเป็นอีบุ๊กนะฮะออกเป็นอีบุ๊กก็รวบรวมสิ่งที่ผมมีอยู่ที่ผมรู้และเทคนิคพิเศษอะไรต่าง
3: ๆไม่บางส่วนก็ทำพอดแคสต์ไว้ก็บ้างก็ได้นะอธิบายอย่างนั้นนะ
2: ใช่ใช่
3: ทำพอดแคสต์ก็จะดีเหมือนกัน
2: ก็เหนื่อยนะ
3: เข้าใจเราเตรียมตัวหน่อยแล้วก็ทำให้มันเป็นซีรีส์เอาไว้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ก็เป็นอย่างนั้น
3: โอเคดูแลสุขภาพไงตอนนี
2: ้ก็จริงๆจริงๆเชื่อไหมว่าคนทั่วไปก็จะห่วงผมมากเลยว่าผมเนี่ยผม
3: ดื่มมาเยอะ
2: ดื่มมาเยอะแล้วทุกวันนี้ผมก็ดื่มทุกวันนะแต่ว่าโดยปริมาณที่เราควบคุมได้อยู่แล้วแต่เชื่อไหมว่าวายเนี่ยมันช่วยทำรักษาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะคุณภาพของตับผมได้ดีมาก
3: เอาเหรอฮะ
2: นี่เพิ่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไป
3: ตรวจร่างกาย
2: มาโอ้โหตับผมสวยมาก
3: เหรอฮะ
2: ตัวเลขดีมากยกเว้นอย่างเดียวมีไขมันพอกตับเล็กๆ
3: อันนี้มันต้องเกิดกับทุกคนอายุ
2: ซึ่งก็เกิดอายุเนี่ยแล้วก็ออกกำลังกายน้อยไปหน่อยปีนี
3: ้
2: แต่ว่าหมอก็เอ้ยมันแค่บางๆแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยทรายดีหมด
3: หัวใจก็ดี
2: หัวใจดีมาก
3: เพราะนั้นที่บอกว่าวายช่วยหัวใจนี่น่าจะพิสูจน์ได้
2: จริงครับมีส่วนโดยเชิงวิชาการแล้วก็อีกอย่างนึงวายเนี่ยมันเป็นเครื่องหมักใช่ไห
3: ม
2: เวลาเราคอนซูมมันอ่ะเขาบริโภคในร่างกายเนี่ยหลักฐานทางการแพทย์เขาบอกว่าเรามันดื่มเข้าไปเนี่ยมันใช้เวลารีลีสออกร่างกาย24ชั่วโมงมันออกหมดแต่ถ้าคุณไปดื่มวิสกี
3: ้เหล้าเนี่ย
2: เหล้าหรือบารันดีที่ดีกรีสูงเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายเรา3เดือนถึง6เดือนแล้วออกไปเป็นระบบไฟโฟด้วย
3: first in first out อะไรมาก่อนก็ไปก่อน
2: ใช่แล้วมันจะอยู่งั้น3เดือน
3: ตายแล้ว
2: ถึง6เดือน
3: ไอ้วายไปเร็ว
2: ใช่วายมันเพราะมันเป็นเครื่องหมัก
3: disposal ไปได้เร็วมากนะโอ้ท่านผู้ฟังฮะแหมเสียดายวันนี้นะนี่เราก็คุยกันเต็มแม็กเลยนะท่านผู้ฟังฮะจากสถาปนิกเห็นมั้ยครับเดิมทีเดียวก็ไม่รู้เลยด้วยว่าสถาปนิกมันคืออะไรเรียนมาจนกระทั่งเป็นสถาปนิกเสร็จแล้วก็ได้ทำงานจากเค้าเรียกอะไรเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบเรื่องบ้านโดยตรงเลยนะฮะจนเต็มมือแล้วจนกระทั่งไปจับเหมาะเจอกับเรื่องของวายเข้าจนกระทั่งกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวายอย่างลึกซึ้งนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เป็นผู้ที่รอบรู้เรื่องนี้จริงๆนะฮะอย่างเต็มที่เลยนะครับวันนี้ก็ต้องเรียกว่าเราได้เรียนกันเต็มๆกับกูจะแหมก็บอกตัวเองไม่อยากจะเรียกกูรูแต่ว่าก็คือผู้รอบรู้เรื่องวายนะครับขอบคุณอย่างยิ่งนะครับ
1: ก่อนจะไปนี่ต้องขอชื่นชมคุณสมพศสุวรรณหงคุณเนี่ยบอกว่าวันนี้ฟังสนุกมากๆขอบคุณทุกท่านครับผมฟังรายการนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ความรู้แล้วก็ได้เรียนรู้จากกูรูที่เชิญมาขอบคุณมากๆจากใจครับ
3: เอ๊ะวันนี้คุณเสือมีกลอนอะไรมาไหม
1: เอ้ยไม่เห็นเลยอ่ะ
3: โอเคไม่เป็นไรนะฮะขอบพระคุณมากนะครับนะขอบคุณคุณวิโรจน์ลิตระกูลเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวขออนุญาตต่ออีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยของเรานะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยวันนี้พิธีปิดโอลิมปิกก็เท่าที่พูดผิดไปนะครับเอเชียนเกม หน้าที่นาโกย่านะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนี่ก็เป็นจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันที่4ตุลาคมก็คือวันนี้นะฮะพร้อมกับผลงานของนักกีฬาไทยที่ผมอยากจะเรียกว่ามันเป็นความเกรียงไกรที่เราภาคภูมิใจนะครับเพราะในระดับเอเชียนเกมเนี่ยนะครับนะเราเองเนี่ยนะครับการที่เราจะได้เหรียญทองสักเหรียญหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านทราบใช่ไหมครับว่ามีประเทศที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้นเนี่ย46ประเทศมีนักกีฬาที่เข้าแข่งขันประมาณ 10,000 กว่าคนนะครับนะมีกีฬาที่เข้ามาแข่งขันจริงๆเนี่ย43ประเภทชนิดกีฬาแล้วถามว่ากีฬาแต่ละกีฬาเนี่ยนะครับก็มีการแข่งขันกันอย่างหนักหน่วงทั้งสิ้นแน่นอนนะผลออกมาเนี่ยเจ้าเหรียญทองนี่ก็เป็นของประเทศจีนนะครับเด็ดขาดเลยนะจีนนี่เรียกว่าชนะคนอื่นอย่างเด็ดขาดเพราะว่าจีนนี่ได้ไปทั้งสิ้น169เหรียญทองนะนี่ถือว่ามากสุดนะครับ169เหรียญทองในขณะที่ญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยได้83เหรียญทองห่างกันต้องประมาณสัก80เหรียญนะ83นะ86เหรียญนะไม่น่าเชื่อนะ
2: เท่าตัวนะ
3: โอ้เท่าตัวนะเพราะฉะนั้นจีนนี่เป็นผู้ที่เก่งจริงๆเรื่องกีฬาอันดับ3นี่เป็นเกาหลีใต้เกาหลีใต้ได้39เหรียญทองอันดับ4นี่เป็นอุซเบกิสถานก็พูดง่ายๆว่าเป็นประเทศที่แตกตัวมาจากรัสเซียเก่าอ่ะนะสหภาพโซเวียตรัสเซียเนี่ย21เหรียญทองนะครับไอ้ทุกทีอันดับ4ไปอินเดียนะ21เหรียญอุซเบกิสถานก็21เหรียญเหมือนกันแต่ว่าเหรียญทองไอ้เหรียญเงินนี่ต่างกันและนะครับประเทศอิหร่านเนี่ยซึ่งอยู่ในสงครามแท้ๆอิหร่านนี่ได้19เหรียญทองในขณะที่ประเทศไทยเรา18เหรียญทองครับเมื่อเทียบกันในช่วงปีที่ผ่านๆมานะครับในเมื่อ4ปีที่แล้วเราได้12เหรียญทองและย้อนไปในปี2018เนี่ยเราได้แค่10เหรียญทองวันนี้เราได้ถึง18เหรียญทองนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นความรู้สึกที่ดีๆผมถึงบอกว่าเนี่ยน่าชื่นชมนักกีฬาไทยของเรานะครับว่าเนี่ยนักกีฬาไทยเราเกรียงไกรแล้วก็ประสบความสำเร็จเพราะเราคว้าชัยในเอเชียนเกมที่เราน่าภาคภูมิใจมากกับกรีฑา3เหรียญซึ่งอันนี้ต้องบอกสุดยอดเลยเมื่อวานเราก็พูดถึงบิวภูริพลแล้วนะครับบิวภูริพลนี่ได้2เหรียญทองจาก100เมตรกับ200เมตรเป็นประวัติศาสตร์เลยแล้ววันนี้บิวภูริพลนี่บินกลับไปรับรางวัล MVP เขาเรียกนักกีฬาทรงคุณค่าของกีฬาการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเป็นประวัติศาสตร์ของคนไทยคนแรกนะครับที่ได้รางวัล MVP โอ้น่าภาคภูมิใจมากคนที่เป็น MVP ฝ่ายสุภาพสตรีเนี่ยเป็นนักกีฬาจีนอายุ13ปีจะขึ้น14ปีในเดือนเนี้ยนะฮะอันนี้เป็นนักว่ายน้ำได้3เหรียญทองทำลายสถิติต่างๆมากมายเหมือนกันแต่อายุ13ปีเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ต้องถือว่านี่สุดยอดแล้วในขณะที่แบดมินตันของเราเนี่ยนะครับนะเนี่ยวิวกุลวุฒินี่ก็ปรากฏได้เหรียญทองเป็นครั้งแรกสำหรับกีฬาแบดมินตันของประเทศไทยในกีฬาเอเชียนเกมอย่างที่เราน่าภาคภูมิใจนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมวยซึ่งความจริงเนี่ยเราบอกว่ามวยผู้ชายเรานี่สูญพันธุ์ไปแล้วพูดง่ายๆว่าไม่มีเหรียญเลยคราวนี้แต่เหลือเชื่อมากเราได้มวยสากลผู้หญิงฮะน้องโฟกัสใช่ไหมครับที่ชนะแชมป์โลกอ่ะที่เป็นเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับสุดยอดมากน้องโฟกัสนี่เป็นลูกครึ่งนะครับไทยนิวซีแลนด์โอ้สุดยอดมากแล้วนี่อนาคตไกลเรามองเป้าหมายไปที่โอลิมปิกนะฮะอันนี้ก็มันนี่เป็นความน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับไอ้กีฬาอีสปอร์ตของเราเนี่ยนะเรามีเด็กไทยที่เก่งเยอะเรื่องอีสปอร์ตเนี่ยนะครับงวดนี้เราก็ได้มาอีกหนึ่งเหรียญทองนะครับเราได้กีฬาขี่ม้านะครับเมื่อย้อนไปประมาณสัก28ปีที่แล้วเราเคยได้เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญทองเอเชียนเกมคราวนี้เราก็ได้เขาเรียกว่าเป็นอีเวนติ้งเป็นประเภทแบบกีฬาที่หักคะแนนนะอันนี้เราได้1เหรียญทองนะครับและตัวนี้เป็นการบรรจุกีฬาใหม่เข้ามาแล้วเราได้เหรียญทองครั้งแรกเขาเรียกว่า MMA ก็คือ Mixed Martial Arts ศิลปะป้องกันตัวที่แบบมีทั้งอะไรคล้ายๆมวยไทยมีมวยปล้ำอยู่ในตัวเองเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราได้1เหรียญทองเรือใบได้2เหรียญทองฮะเรือใบเนี่ยนะครับ1เหรียญเนี่ยก็เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับชื่อน้องโซเฟียมองโกเมอรี่นะฮะคนนี้ได้ไปโอลิมปิกด้วยนะครับได้ตั๋วไปโอลิมปิกด้วยและอีกคนหนึ่งนะครับนะก็เพิ่งจะได้เหรียญทองเนี่ยนะน้องชื่อปิ่นชนกนะครับนี่ก็ได้เหรียญทองแล้วเซปักตะก้อนี่อันนี้ผิดหวังหน่อยนะครับเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะได้สัก4หรือ5เหรียญทองแต่เราได้แค่2เหรียญทองเพราะตอนนี้คู่แข่งเรามันเก่งขึ้นมาหมดแล้วฮะจะบอกว่าเราเป็นเจ้าตะก้ออย่างเดียวเลยมันไม่ได้แล้วเหมือนกับเทควันโดจะไม่เป็นของเกาหลีทั้งหมดเป็นอีกต่อไปถูกไหมครับเช่นเดียวกันในตะกร้อก็จะไม่เป็นของเราต่อไปทั้งหมดนะครับยากแล้วเพราะตอนนี้เราแพ้เวียดนามไป เราแพ้ไอ้ญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็กีฬาเทคบอลเป็นกีฬาใหม่เทคบอลเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยถ้าผู้ฟังอาจจะไม่คุ้นเคยกีฬาเทคบอลเนี่ยมันคล้ายๆกับตะกร้อคล้ายๆกับปิงปองคือจะมีโต๊ะโค้งๆอยู่นะครับแล้วก็ลูกตะกร้อเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นลูกนะเป็นลูกลักษณะเหมือนบอลแล้วโขกลงไปบนโต๊ะอันนั้นพอมันเด้งขึ้นมาเนี่ยสามารถตีลังกาเตะได
2: ้มงก็ได้
3: มงก็ได้ปรากฏว่าเนี่ยเป็นกีฬาที่เริ่มต้นจากที่ฮังการีปรากฏว่าไทยเป็นผู้เชี่ยวชาญเราใช้ศิลปะวิชาของเราฮังการีสู้เราไม่ได้ฮะเราได้ระดับแชมป์โลกเลยเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยจริงๆเขามีการชิงเหรียญทองทั้งสิ้น5เหรียญทองแต่เขากำหนดว่าให้ส่งได้แค่3ประเภทเท่านั้นเขารู้ว่าถ้าไทยลงทั้ง5เราจะได้หมดฮะเราจะเก็บหมดเราก็เลยเมตตากรุณาเราก็เอามา3เหรียญพอให้เราส่ง3แล้วก็เอามา3เหรียญทองเท่านั้น
2: เคยดูเทคบอลเหมือนกันนะดูแล้วว่าอ๋อเป็นผมว่า
3: ส่
2: วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราเล่นตะกร้อเป็น
3: ใช่อันนี้ใช้ได้เลยแล้วตอนหลังเนี่ยเขาครับ
1: อาจารย์เสน่ห์พอดีคุณเสือหวานเจี๊ยบเนี่ยส่งกรอนมานะคะพอดีแล้วที่คุณวิโรจน์นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวขออ่านก่อนได้ไหมคะ
3: โอเคอ้าวครับ
1: สวัสดีครับพี่สาวเจ้าเสน่ห์สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซฮีโร่ทุกคุณสมประสงค์ในปารีสครับสวัสดีคุณวิโรจน์ครับวายกูรูผู้รู้รสบริบทวายวายหลากหลายรายรสทุกหยดรู้ผู้เชี่ยวชาญขานบ่มบรมครูใครอยากรู้ดูวายได้รสดีแลนด์แอนด์เฮาส์ก้าวเริ่มต้นคนถาปัดงานเด่นชัดวัดฝีมือหรือศักดิ์ศรีหลังเกษียณเพียรสอนป้อนดีกรีอย่างสุขีที่ชิมวายไร่วิจารณ์เรื่องของวายรายนี้ดีที่สุดอันมนุษย์สุดเสน่หามาขับขานแฟนพันธุ์แท้แด่แชมป์แต้มตำนานขอกล่าวขานชาญชำนิรอด
3: วิโรดอ่ะวิโรด
1: ทานคำนี้วิโรจน์ลีตระกูลและผู้เสือหวานเทียบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนาวันที่4ตุลา2569ค่ะ
3: โอเคดีเลยครับ
1: ขอบคุณเสือมากมากค่ะ
3: ครับผมนะสรุปว่าไทยได้18เหรียญทองนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเออตะกี้เราตกไปอีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญเทควันโดปิดท้ายนะฮะนะครับอันนี้ก็สุดยอดสุดท้ายเทควันโดเราก็ได้เหรียญทองจนได้นะครับนี่น่าภาคภูมิใจนะกับผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะครับอ่ะก่อนจบเนี่ยตามธรรมเนียมธรรมดาผมจะต้องมีอมยิ้มก่อนนอนนิดหนึ่งนะฮะก็คุยกันก็ปรากฏว่าคนไทยก็นั่งคุยกับอินเดียนะอินเดียเขาบอกว่าโอ้ยนี่การที่คนไทยไปใช้ตะเกียบไปใช้อะไรนี่มันไม่ได้หรอกสู้กินที่ถูกต้องต้องใช้มือต้องใช้มือเนี่ยมันจะได้รสชาติได้แล้วมือเนี่ยมันใช้กับทานอาหารทุกประเภทได้คุณพี่ไทยเราก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วไอ้ตะเกียบมันดีกว่ามันสะดวกเอ้ยตะเกียบเนี่ยใครเป็นคนล้างมันรู้สะอาดหรือเปล่ามือเนี่ยเราล้างด้วยตัวเองเรารู้ว่ามันสะอาดใช่ไหมไอ้บอกเออจริงๆมันก็ฟังดูมันมีเหตุผลนะเอาอย่างงี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินอาหารหน่อยเอ้ยมือเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างคนไทยก็บอกงั้นเดี๋ยวว่าจะพาไปกินสุกี้หม้อไฟดูสักหน่อยอินเดียก็คงจะลำบากใจเหมือนกันนะครับมันจะใช้มือยังไงนะครับนะเอาเดี๋ยวสั้นๆนิดนึงพี่ติ๋มเดี๋ยวเสาร์ที่หน้าเรามีแขกรับเชิญเป็นใครนะครับ
1: มีวันเสาร์นะคะมีเป็นนักบริหารผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมแล้วก็ผลักดันเมืองอัจฉริยะของภาคอีสานนั่นก็คือคุณทักษิณรัตโนพาสนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคมและการวิจัยนั่นคือดร.ศิลาพรบัวสายค
3: ่
1: ะ
3: น่าสนใจมากนะท่านผู้ฟังฮะเสาร์ทิศหน้าเนี่ยนะฮะอีกคนนึงเป็นนักพัฒนาเมืองเลยนะฮะอีกคนนึงก็เป็นด้านวิชาการเลยนะครับเรื่องนี้นะฮะท่านผู้ฟังฮะต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามฟังการแสดงความคิดความเห็นเข้ามานะครับวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนเราพบกันวันเสาร์วันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรัตรีสวัสดิ์ค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรม ปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเรา Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ประจำวีคเอนด์นะคะก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเริ่มเดือนใหม่แล้วของเดือนที่10นะอีก3เดือนข้างหน้าก็จะสิ้นปีแล้วนะคะดิฉันวีระวันบรรลุขอรายงานตัวสวัสดีคุณฟังพร้อมๆกับคุณวิรัติศรีพงษ์อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวิรัติ
6: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยนะครับก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่เริ่มต้นเดือนใหม่อีกแล้วนะครับเราทักทายกันไปกันมานี่ก็ไม่กี่อีกไม่กี่เดือนก็จบปีแล้วนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับรวมทั้งถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพอากาศต่างๆนานาเหล่านี้ก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้ปลอดภัยจากปัญหาน้ำท่วมด้วยนะครับ
5: ขอให้ฝนไม่ต้องตกลงมาหนักนะคะแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันที่5 6 7นี่ฝนจะตกหนัก
6: เออครับ
5: แต่ก็ไม่ต้องหนักมากนะคะฝนฟ้านะฮะค่ะ
6: ครับก็ขอให้พอเพลามือแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรนะครับก็ต่อผลผลิตครับแต่ไม่เอาน้ำท่วม
5: ไม่ต้องเอาน้ำท่วมนะคะ
6: ครับผมคร
5: ับ แล้วช่องทางการติดต่อ
6: เช่นเคยครับอาจารย์คุณผู้ฟังครับที่ช่องทาง Facebook นะครับ Mcot News FM 100.5 นะครับแล้วก็ช่องทางของเพจ Good Morning ASEAN นะครับรวมถึงช่องทาง LINE นะครับที่ LINE ID Mcot News นะครับ @mcotnews ช่องทาง Facebook เนี่ยสามารถรับชมรับฟังรายการแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาแต่ว่าทางช่องทาง LINE เนี่ยสำหรับการส่งข้อความนะครับก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับว่าที่บ้านของทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ต้อนรับเดือนใหม่ด้วยความสดใสนะครับ
5: ใช่ค่ะเรามาเริ่มกันอาทิตย์เกี่ยวกับประเทศไทยก่อนนะคุณวิราช
6: ได้เลยครับ
5: ค่ะขอไปที่ปีนี้เราก็ทราบกันอยู่ว่าสหรัฐอเมริกาเขาเฉลิมฉลองครบรอบวาระ250ปีของการประกาศเอกราชนะตั้งแต่ปี1776ปีนี้2026ก็250ปีแล้วแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็ได้มีการจัดงาน American Fairนะอันนี้ก็ไปจัดที่นครราชสีมาหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าโคราชเนี่ยนะตั้งแต่วันที่2ถึง4วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วแหละนะแล้วก็เขาก็จะเป็นไปในบรรยากาศที่เรียกว่าเป็น State Fair นะ Fair ก็คืองานเนี่ยนะผ่านมีทั้งเรื่องของอาหารดนตรีวัฒนธรรมแล้วก็นวัตกรรมของอเมริกันด้วยเนี่ยนะคะทีนี้งานที่ว่านี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ทางสหรัฐเขาชูคำว่า Freedom 250 years นะซึ่งจัดขึ้นนะทั่วประเทศไทยและตลอดปีนี้เลยคุณฟังคะแปลว่าในช่วงนี้ก็จัดที่โคราชนะโดยมุ่งนำเสนอประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนวัตกรรมแล้วก็ความเป็นอเมริกันพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศนายชองโอนีลซึ่งเป็นเอกอัครทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็ได้เปิดเผยนะคะว่าการเลือกจังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานเนี่ยนะเนื่องจากว่านครราชสีมาเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในหลายๆด้านทีนี้ทั้งนี้อย่างนี้ค่ะคุณฟังคะโคราชเนี่ยมีทั้งเส้นทางการศึกษาธรรมชาติมิตรภาพไทยอเมริกัน200ปีในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถนนมิตรภาพตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับการฝึกซ้อมทางทหารร่วมระหว่างทั้งสองประเทศแล้วก็ชาติพันธมิตรด้วยทีนี้ภายในงานก็มีการจำลองบรรยากาศ State Fair ซึ่งเป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นในหลายพื้นที่ของสหรัฐโดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสอาหารดนตรีเกมแล้วก็วัฒนธรรมของอเมริกันนอกจากนี้ก็จะมีการจัดแสดงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากสหรัฐรวมถึงการแสดงดนตรีจากวงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยแล้วก็การเต้นสวิงแดนซ์ดนตรีบลูแจ๊สแล้วก็การสาธิตอาหารแล้วก็การแสดงสุนัขเคนายนะทีนี้กิจกรรมที่ว่านี้ก็สะท้อนความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลนะคะคุณฟังแต่ยังมีรากฐานจากการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนทางด้านการศึกษาการทำงานวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจ เรียนก็ไปดูว่าเอ๊ะไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อไหร่นะปรากฏว่ามีการลงนามในสัญญาที่เขาเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce นะก็ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี1833ค่ะคุณฟังคะ1833เทียบกับปีพ.ศ.ก็คือ2376นะคะแล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันสนธิสัญญาฉบับนี้ค่ะเรียกว่าสนธิสัญญาไมตรีแล้วก็พาณิชย์นะคะที่เมื่อกี้ว่าไป Treaty of Amity and Commerce เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่จัดที่โคราชแล้วเนี่ยต่อไปก็จะมีการจัดขึ้นในจ

0: ดิฉันกำลังคิดว่าปี2376นี้อยู่ในช่วงรัชกาลไหนเนาะ2376น่าจะอยู่เพราะว่าถ้าคุณฟังทราบก็ลองดูเนี่ยนะคะน่าจะอยู่ในสมัยรัชกาลอุ้ยต้นๆเลยสิเพราะว่าเราสร้างกรุงเทพปี2325ใช่ไหมคะก็น่าจะอยู่ระหว่างรัชกาลที่2หรือ3นี่แหละ
1: รัชกาลที่3ครับ
0: เห็นมั้ยก็คำนวณประมาณนั้นตั้งแต่รัชกาลที่3นะคะ
1: ครับครับมากันที่เหตุการณ์ในประเทศฝรั่งเศสนะครับก็มีข่าวจาก BBC รายงานเกี่ยวกับเรื่องของการประท้วงนะครับของบรรดานักเรียนนะครับผมเหตุผลที่มาเนี่ยก็เกิดมาจากเรื่องของความไม่พอใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนนักเรียนในห้องเรียนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรื่องของจำนวนครูอาจารย์นะครับที่น้อยลงรวมไปถึงเรื่องของสภาพทั่วไปของโรงเรียนที่เรียกว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์บรรดาน้องๆนักเรียนนักศึกษาต่างๆนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของการประท้วงใหญ่จนทำให้เกิดการหยุดของโรงเรียนเกือบ400แห่งด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้นี่เกิดในเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นปารีสไม่ว่าจะเป็นลียงไม่ว่าจะเป็นมาร์เซย์นะครับผมก็หลากหลายเมืองด้วยกันที่ประสบปัญหาเหล่านี้นะครับคราวนี้รวบรวมมาจากหลายที่ครับไม่ว่าจะเป็นอัลจาซีราบีบีซีแล้วก็รอยเตอร์นะครับผมก็เหตุการณ์เริ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นขยายวงกว้างออกไปนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบโดยทั่วนะครับผมแล้วก็ทำให้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการหยุดเรียนกันในหลายที่แล้วก็ในบรรดาผู้เคลื่อนไหวนะครับผมก็ได้มีการเรียกร้องให้มีการหันมาสนใจเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนให้ดีมากยิ่งขึ้นเหตุการณ์อันนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นคล้ายๆกับการสะสมของความกดดันที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับหลังจากที่ทางประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยเคยมีแผนที่จะปรับปรุงแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆกับรีฟอร์มอะไรหลายๆอย่างนะครับก็คืออาจจะต้องการปฏิรูปสิ่งที่มันทำให้เกิดงบประมาณส่วนเกินนะครับอย่างเช่นเรื่องของสิทธิสวัสดิการเรื่องของการเกษียณแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เข้ามาสู่ความสนใจของคนทั่วไปก็คือเรื่องของการศึกษานะครับสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เกิดทำให้เกิดความไม่พอใจเพราะว่าสภาวะในโรงเรียนเนี่ยเกิดอาจจะไม่ตอบโจทย์น้องๆนักเรียนนะครับเพราะว่ามีจำนวนนักเรียนมากเกินไปในห้องเรียนนะครับอันนี้ก็ทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นก็ทำให้ต้องส่งพวกตำรวจปราบจราจรเข้าไปนะครับก็มีของหักพังเยอะแยะเลยนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันพอสมควรเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่มีจุดที่ลงตัวนะครับแล้วก็มันก็มีกลุ่มที่แฝงเข้าไปแล้วทำให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นหลายครั้งที่เวลามีการชุมนุมประท้วงที่ฝรั่งเศสเนี่ยคนฝรั่งเศสเองเขาก็มักจะกลัวกันเพราะว่าพอเริ่มมีการชุมนุมกันเนี่ยมันเริ่มมีการทำให้หน้าร้านต่างๆเนี่ยพังขึ้นมาเหมือนกับสร้างสถานการณ์มาด้วยคือมันก็ต้องแยกออกจากกันก็เลยทำให้ต้องมีการส่งตำรวจเข้าไปตอนนี้เนี่ยก็มีตำรวจประมาณเกือบร้อยนายนะครับได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ตำรวจด้วยนะครับก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ยังอยู่ในสถานะที่ควบคุมได้นะครับแต่ว่าก็ทำให้เกิดความวุ่นวายพอสมควรครับก็ถือว่าเป็นแรงเรียกร้องอันนึงที่ต้องการจะทำให้สภาวะทั่วไปในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของการเพิ่มจำนวนครูอาจารย์รวมไปถึงสวัสดิภาพของครูอาจารย์แล้วก็เรื่องของรายได้ของครูอาจารย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
0: นั่นก็เป็นประเด็นสำคัญนะของเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงแล้วมันก็ลุกลามไปทั่วทั้งประเทศ
1: ลุกลามไปทั่วประเทศเลยใช่ครับมันเหมือนเป็นแบบน้ำหยดเดียวที่ทำให
0: ้น้ำพึ่งหยดเดียวกระจายไปแล้วถ้ายังไม่คลี่คลายปัญหามันก็จะไม่หยุดนะอยู่ตรงแค่นี้มันอาจจะลุกลามกลายไปเป็นเรื่องเหตุการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายปะทะกันฝ่ายตำรวจเอ่ยปราบปรามนะกลุ่มผู้ประท้วงแล้วอาจจะมีการใช้ความรุนแรงขึ้นเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้นะบอกว่ามีทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ก็หวังว่าเหตุการณ์จะสงบลงได้ทีนี้พูดถึงเรื่องปารีสกรุงปารีสนะนครหลวงของฝรั่งเศสค่ะเป็นที่ตั้งนะเป็น head office ของ organization ที่เขาเรียกว่า OECD นะ Organization of Economic and Cooperation Development เนี่ยนะคะเป็นองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็การพัฒนาเนี่ยนะตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1961แล้วแหละแล้วก็วัตถุประสงค์ก็คือช่วยยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเนี่ยให้สูงขึ้นเพื่อความน่าเชื่อถือในการลงทุนระดับสากลแล้วก็ผลักดันให้ประเทศสมาชิกเนี่ยก้าวพ้นกับหมายถึงว่าจากเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็มีการขยายตัวนะทีนี้องค์กรนี้เนี่ย OECD ตั้งมาตั้งแต่ปี

0: 9961คุณฟังคะแล้วปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเราค่ะคุณฟังคะก็กำลังที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ OECD แห่งนี้นะซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้าไปดูรายชื่อสมาชิกแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศในยุโรปเนี่ยนะคะแล้วก็ตรงนี้พอมีเป้าหมายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะคะก็ปรากฏว่าคุณสรัญเจริญสุวรรณเนี่ยท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้เข้าพบนางจีต้าโคทารีซึ่งเป็นผู้ดำเนินการฝ่ายกฎหมายและผู้ประสานงานการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยนะที่กรุงปารีสเพื่อหารือความคืบหน้าของประเทศไทยในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกรวมถึงการประเมินทางเทคนิคแล้วก็การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานไทยแล้วก็คาดว่าการเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยนะมันจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญนะของ OECD เนี่ยจำนวนต้อง25คณะเนี่ยคุณเยอะมากเลยเนี่ยนะเพื่อพิจารณาด้านกฎหมายนโยบายแล้วก็แนวทางการดำเนินงานของไทยในหลายด้านนะขณะที่รัฐบาลเองก็ตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้สำเร็จภายใน2ปีอ่ะพร้อมทั้งเดินหน้าปรับกฎหมายและมาตรฐานในหลายด้านรวมถึงภาคแรงงานนะแม้จะยอมรับว่าเป็นกรอบเวลาที่ท้าทายนะขณะที่กระทรวงแรงงานก็เตรียมปรับกฎหมายแล้วก็ยกระดับทักษะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แล้วก็แรงงานแบบแพลตฟอร์มที่ว่านี้แล้วก็รวมทั้งแรงงานนอกระบบด้วยเนี่ยนะคะทีนี้มันคืออย่างนี้ค่ะคุณฟังคะทำไมจะต้องเป็นสมัครทำไมจะต้องเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยนะมันไม่ได้อยู่เพียงการได้สถานะสมาชิกนะแต่จะเป็นโอกาสในการปรับปรุงนโยบายและกฎหมายของประเทศให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นแล้วก็ OECD เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมองภาพใหญ่ว่าถ้าไทยเราเนี่ยเข้าไปนะเป็นสมาชิกเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนผ่านแล้วก็ปฏิรูปในทุกด้านเพราะว่าคำขวัญของ OECD ก็คือนโยบายที่ดีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไทยก็ยังมีกฎหมายบางส่วนที่ยังซ้ำซ้อนหรือว่าล้าสมัยนะซึ่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยก็จะช่วยผลักดันให้มีการทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้กฎหมายและนโยบายของไทยนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นก็ได้แต่หวังว่านะภายใน2ปีเราจะได้เข้าไปเป็นสมาชิกนะคะทีนี้ในกลุ่มประเทศอาเซียน11ประเทศค่ะคุณฟังคะปรากฏว่ายังไม่มีประเทศใดเข้าเป็นสมาชิกนะมีอินโดนีเซียค่ะที่ได้สมัครเข้าไปแล้วก่อนไทยนะคะแล้วก็เขาก็พยายามที่จะได้เข้าไปเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบพร้อมๆกับไทยเหล่านี้แหละนะทีนี้อินโดนีเซียเขาสมัครก่อนเนี่ยนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามีทั้งอินโดนีเซียและไทยเนี่ยจะได้รับการเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยนะแต่ว่าจากการฟังผู้แทนของเราที่ได้พบกับผู้แทนของ OECD เนี่ยก็มีไปเป็นไปในลักษณะเป็นทางบวกนะเพราะเขาบอกว่าดูแล้วดูรูปการอะไรต่างๆที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบางคณะแล้วเนี่ยก็เห็นประเทศไทยก็ดำเนินไปด้วยดีก็ยังไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
1: ครับมันก็มีเรื่องของประโยชน์ของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ OECD หลายด้านด้วยกันนะครับคือมันก็ต้องมีการปฏิรูปแล้วก็เปลี่ยนแปลงแง่มุมทางกฎหมายภายในค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานสู่สากลแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพราะว่าพอมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระเบียบกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการลงทุนเรื่องของแรงงานให้มันสอดคล้องกันเนี่ยมันก็จะทำให้ต่างประเทศเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีมาตรฐานเดียวกับเรามันก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ครับโดยเฉพาะเรื่องธรรมอภิบาลด้วย
0: อันนี้ก็สำคัญ
1: นะนี่สำคัญสำคัญใช่คือมันรอบด้านเลยทีเดียวครับ
0: ก็หวังว่าภายใน2ปีที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้เราก็จะได้รับการเข้าเป็นสมาชิก OECD นะพร้อมๆกับอินโดนีเซียอินโดนีเซียเขาก็หวังนะหวัง
1: อย่างยิ่งเลยแอคทีฟมากแอคทีฟมากครับผมครับก็ร่วมเป็นกำลังใจให้รัฐบาลไทยแล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรนี้ด้วยนะครับครับมาต่อกันที่ข่าวระหว่างประเทศอีกข่าวนึงครับคราวนี้เกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับมาในส่วนของใกล้ๆการเลือกตั้งมิดเทอมนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะครับข่าวนี้หยิบยกจาก The Independent นะครับก็พา ดหัวข่าวบอกว่า Trump begs voters and dangles 5,000 carrot again as midterm concerns mount นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วปรากฏว่าก็ได้ออกมาช่วยหาเสียงนะครับแล้วก็บอกว่าเอาละก็มีนโยบายเรื่องของการแจกเงินมานะครับผมบอกว่าถ้าเผื่อใครที่จะเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถ้าเผื่อเลือกพรรครีพับลิกันเนี่ยก็จะได้คนละ $5,000 ดอลลาร์นะครับแต่ว่าการใช้เงินเนี่ยต้องใช้ภายในประเทศนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อเลือกพรรคเดโมแครตเนี่ยโอ้รับรองแน่นอนพรรคธุรกิจและเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่ดีแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแข่งขันการระหว่างกันนะครับพาดหัวข่าวอันนี้เนี่ยก็นำมาสู่เงื่อนก็การอธิบายเงื่อนไขสำคัญนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีการปล่อยวิดีโอผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Truth Social ที่นิยมจะเผยแพร่ข่าวสารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็ได้มีการระบุว่าหากพรรครีพับลิกันเนี่ยสามารถรักษาเสียงข้างมากเอาไว้ได้นะครับทั้งในวุฒิสภาผู้แทนราษฎรในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะแจกเงินปันผลหรือว่าเป็นดิวิเดนด์จำนวน $5,000 ดอลลาร์ด้วยกันให้กับพลเมืองอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคนนะครับทรัมป์ก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้บอกว่าจำนวนเงินตรงนี้เนี่ยมาจากรายได้มหาศาลที่รัฐบาลได้จัดเก็บจากนโยบายภาษีศุลกากรหรือว่านโยบายภาษีที่เรารู้จักกันที่เรามักจะได้ยินในช่วงข่าวที่ผ่านมาที่ว่าขึ้นภาษีเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จทางเศรษฐกิจอันใหญ่เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็ได้มีการโจมตีฝ่ายตรงข้ามก็คือพรรคเดโมแครตนี่เองนะครับที่บอกว่าถ้าเผื่อพรรคเดโมแครตเนี่ยชนะการเลือกตั้งและครองเสียงข้างมากในสภาเนี่ยพวกเขาจะขึ้นภาษีทำให้ประเทศเนี่ยเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เทียบเท่ากับปี1929หรือที่เรียกว่าปี Great Depression เลยทีเดียวนะครับก็มีการย้ำอีกครั้งนะครับว่าพรรครีพับลิกันเนี่ยเท่านั้นเองนะครับที่จะทำตามคำมั่นสัญญานี้ได้แล้วก็ตั้งตารอที่จะลงนามในเช็คเงินสดเหล่านี้ด้วยนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยทีเดียวนะครับก็มี คือก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนกันยายนก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วนะครับบอกว่าการที่มีการตั้งคำมั่นสัญญาประมาณในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นลักษณะติดสินบนกับประชาชนอย่างเปิดเผยเพื่อที่จะให้มาโหวตนะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า openly bribing people to vote for Republicans นะครับผมก็ในทางปฏิบัติคือเงินจำนวนนี้เนี่ยจะต้องผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสนะครับผมแล้วก็เขาก็บอกว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็เป็นพรรครีพับลิกันเองนะครับก็ไม่กล้าให้คำมั่นสัญญาที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการผลักดันแผนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้มีการกล่าวเอาไว้ทีนี้ในภาควิชาการเองนะครับทางนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็มีการอ้างอิงถึงเงินทุนที่มีการลงทุนไปกว่า21ล้านล้านเหรียญสหรัฐที่หรือว่ารายได้จากภาษีศุลกากรนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดออกมาเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ยากที่จะทำให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายอันนี้ได้นะครับในส่วนของผลโหวตนะครับคะแนนนิยมของพรรครีพับลิกันเนี่ยค่อนข้างตกต่ำอย่างมากก่อนการเลือกตั้งมิดเทอมนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ออกมานะครับบอกว่าจะมีผู้ที่มีสิทธิ์สามารถเลือกตั้งราวประมาณ 52% ที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันนะครับแต่เขาก็บอกว่าเสียงเนี่ยตกลงไปเยอะพอสมควรนะครับอยู่ที่ประมาณ38% นะครับแล้วก็คือดูท่าทางแล้วคนอเมริกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเทไปทางเดโมแครตมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาสินค้าต่างๆราคาสูงขึ้นแล้วก็เห็นว่าการบริหารของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เคยพูดถึงเอาไว้นะครับแล้วก็มีจุดที่เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาตกต่ำอีกครั้งนึงด้วยครับตั้งแต่กลับมาสู่ทำเนียบขาวอีกครั้งที่2เนี่ยนะครับ
0: ค่ะเรื่องนี้ตอนนี้นี่อย่างที่เมื่อกี้คุณวิรัตว่าไว้เนี่ยนะคะคุณโดนัลด์ทรัมป์นี่เขาก็จะต้องพยายามดำเนินมาตรการเพราะว่ามันจะใกล้ของการหาเสียงมิดเทอมอ่ะเนาะการเลือกตั้งเนี่ยในเดือนหน้านี้แล้วอ่ะแล้วก็จากการสำรวจล่าสุดเนี่ยเนาะเขาก็เห็นชัดเลยอ่ะว่าคนอเมริกันนี่ไม่ได้ปลื้มท่านโดนัลด์ทรัมป์เลยอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดนัลด์ทรัมป์เคยพูดบอกว่าเขาในสมัยที่สองเขาจะทำให้อเมริกันเกรทอเกนเนี่ยนะมีสื่อมวลชนก็เข้าไปสัมภาษณ์ประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยหลายคนก็พูดในทำนองเดียวกันเนี่ยนะคะบอกว่าไม่เห็นเป็นไม่เห็นเป็นไปตามที่ว่าไว้เลยอ่ะ แล้วก็เมื่อกี้เอ๊ะคุณมีตัวเลขใช่ไหมชาวอเมริกันที่เขาทำการสำรวจเนี่ยนะจากสำนักที่เขาทำการสำรวจไอ้ดังๆอ่ะนะคะ Ipsos ก็ดีหรือว่าสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็น CNN อะไรพวกนี้ที่เขาทำการสำรวจเนี่ยชาวอเมริกันมากถึง 65% เนี่ยนะโทษนโยบายของทรัมป์ว่าเป็นสาเหตุหลักของปัญหาราคาสินค้าที่ยังคงสูงอยู่อย่างต่อเนื่องนะแล้วก็มากกว่า

0: ที่จะโทษปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมแล้วก็ยังไม่ปลื้มนะยังไม่ปลื้มนะบอกว่าสงครามในอิหร่านน่ะที่สหรัฐเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นขึ้นก่อนเนี่ยชาวอเมริกันเขาบอกเขาไม่เห็นด้วยเลยกับการที่สหรัฐเนี่ยไปโจมตีอิหร่านเนี่ยนะคะแล้วยังพูดอย่างนี้นะคนอเมริกันส่วนใหญ่นะ 69% เนี่ยมองว่าสงครามอิหร่านเนี่ยไม่คุ้มค่าที่จะทำนะขณะที่มีเพียงแค่ 28% เท่านั้นที่เห็นชอบกับวิธีการที่ทรัมป์รับมือกับอิหร่านเนี่ยนะคะและทีนี้จากการที่มันจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนหน้านี้แล้วก็จากการที่คุณทรัมป์เนี่ยรู้ดีเลยนะว่าคะแนนเสียงเนี่ยตกต่ำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างตัวเลขที่บอกว่าประมาณ6ใน10มองว่าสภาพของประเทศโดยรวมนั้นอยู่ในระดับที่แย่ลงมากอ่ะหรือแย่ลงค่อนข้างมากด้วยนะเมื่อเทียบกับตอนที่ทรัมป์เนี่ยเข้าดำรงตำแหน่งในสมัยที่1เนี่ยตอนนี้มันแย่มากๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณพูดใช่มั้ยโดนัลด์ทรัมป์เค้าก็มีทั้งแจกเงินอะไรตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยแล้วทีนี้มันก็มีเรื่องนี้อีกนะทรัมป์ก็เลยไปบีบประเทศยุโรปเนี่ยให้ส่งออกไอ้ดีเซลอ่ะรถคือต้องเอาออกมาเลยทุ่มดีเซลออกมาเนี่ยนะในตลาดเนี่ยให้ถึง100ต้องเรียกว่าไง100 million barrels 100ล้านบาร์เรลเลยเนี่ยนะคะ as the ข่าวนี้เขาพูดอย่างนี้ค่ะว่า G7 นะ G7 agree to release 100 million barrel of diesel at US request เนี่ยนะคะก็คือในที่ประชุมของกลุ่ม G7 แล้วก็ทราบอยู่ว่าเป็นการประชุมของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะมีทั้งสหรัฐมีทั้งแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีแคนาดาแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะในที่ประชุมที่บรัสเซลซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของกลุ่ม G7 เนี่ยนะคะก็เห็นชอบให้ปล่อยน้ำมันดิบแล้วปล่อยน้ำมันดิบนะแล้วก็น้ำมันดีเซลเนี่ยจากคลังสำรองฉุกเฉินเนี่ยรวม100ล้านบาร์เรลผ่านการประสานงานของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA เนี่ยเพื่อเพิ่มอุปทานในตลาดแล้วก็ช่วยลดแรงกดดันราคาพลังงานที่มันสูงขึ้นจากการสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนะคะแล้วก็สหรัฐนี่แหละเป็นผู้ผลักดันหลักเลยโดยรัฐบาลของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็กดดันให้สหภาพยุโรปให้ระบายน้ำมันดีเซลจากคลังสำรองเนื่องจากยุโรปก็พึ่งพาการนำเข้าดีเซลจากสหรัฐมากขึ้นด้วยแต่ว่ายุโรปขณะเดียวกันก็จะต้องส่งทั้งไอ้ดีเซลแล้วก็น้ำมันอื่นๆเนี่ยเข้ามาในตลาดให้มันมากขึ้นด้วย G7 ยังให้คำมั่นว่าจะหลีกเลี่ยงมาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานแล้วก็จะหารือผ่าน IEA เนี่ยเกี่ยวกับการระบายดีเซลเพิ่มเติมหากสถานการณ์นั้นยังคงมีความจำเป็นเนี่ยนะคะแล้วก็จะเริ่มทันทีเลยในการที่จะระบายไอ้ดีเซลออกมาเนี่ยนะคะแล้วก็จะดำเนินไปประมาณ4เดือนโดยสมาชิกกลุ่ม G7 แล้วก็ประเทศพันธมิตรก็จะปล่อยดีเซลจำนวนมากเลยภายใน20วันแรกด้วยค่ะ
1: ครับโอ้ก็เป็นเรื่องของมาตรการที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำมันด้วยนะครับ
0: แต่มันออกมาเยอะงั้นมันก็อาจจะช่วยพยุงราคาดีเซลและน้ำมันอื่นๆให้มันไม่สูงมากเกินไปนะอาจจะลดลงมาได้บ้างอะเน
1: า
0: ะ
1: อาจจะเป็นชั่วคราวนะครับผมแต่น้อยก็น่าจะพอช่วยได้
0: ช่วยได้บรรเทาเบาบางแล้วก็ให้พ้นจากการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐไปเนี่ยตรงนี้นะเป็นเป้าหมายหลักเลยของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะคะ
1: ครับมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายก่อนปิดเบรกนะครับผมเป็นข่าวไม่แน่ใจว่าจะสุดท้ายหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อน
0: คร
1: ับผมเป็นข่าวที่หยิบยกจากเดอะเฟซันมูนนะครับผมพาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตในรัสเซียยูเครนนะครับล่าสุดก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยถูกกล่าวหาว่าได้ทำให้กรุงเคียฟเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับแล้วทางรัฐบาลของยูเครนเนี่ยก็ได้มีการประกาศเพื่อที่จะเตือนให้นักการทูตแล้วก็ผู้ที่ชาวต่างประเทศที่มาอยู่ในกรุงเคียฟเนี่ยได้มีการย้ายออกไปนะครับพาดูข่าวบอกว่าLa Russie accusée de saccager Kiev appelle les étrangers et les diplomates à quitter la ville. ก็บอกว่าได้มีการเรียกร้องให้นักการทูตแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยออกจากกรุงเคียฟออกไปนะครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยได้มีการออกแถลงการเรียกร้องให้มีการอพยพออกนะครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยระบุว่าจะมีการเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่เพื่อที่จะตอบโต้เป้าหมายทางการทหารในกรุงเคียฟและเมืองอื่นๆของยูเครนต่อไปพร้อมทั้งเตือนว่าผู้ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นด้วยนะครับทางนายกเทศมนตรีของกรุงเคียฟเองก็ได้มีการออกมาประณามสถานการณ์ในเมืองหลวงนะครับว่าส

0: สถานการณ์ที่วิกฤตอย่างนี้เนี่ยรัสเซียก็ยังมีการเพิ่มความรุนแรงเกิดขึ้นอีกนะครับเขาก็บอกว่าการครั้งนี้เป็นการทําลายที่ย่อยยับด้วยนะครับผมเพราะล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการทําลายโครงสร้างพื้นฐานสําคัญไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําที่อยู่ทางตอนเหนือนะครับแล้วก็ทําให้พื้นผิวถนนแล้วก็เรื่องของระบบสายไฟฟ้าเนี่ยได้รับความเสียหายรวมไปถึงเรื่องของการจราจรเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะครับก็กระทบกันเป็นลูกคลื่นและเป็นระลอกกันเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้เกิดความตึงเครียดแล้วก็มีความหวั่นกลัวเกิดขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในช่วงที่ฤดูหนาวกำลังใกล้เข้ามายูเครนก็คิดว่าทางรัสเซียก็จะใช้โอกาสนี้เนี่ยในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของการทำให้บ้านเรือนต่างๆเนี่ยอบอุ่นขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ต้องเผชิญกับความหนาวจัดด้วยนะครับครับ
1: เหตุการณ์นี้ก็ยังเรียกว่าเนาะการที่รัสเซียบุกยูเครนนั้นนึกว่าจะเผด็จศึกได้ในเวลาไม่นานเนาะแต่ปรากฏว่ามันก็ยืดเยื้อมาหลายปีแล้วนะคะ
0: หลายปีแล้วครับ
1: กว่าเข้าไปแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ดูเวลาแล้วเราจะขอพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงนี้เราทั้งสองคนดิฉันวิรวรรณวรรุษคุณวิรัตศรีพงศ์จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินซึ่งก็พร้อมแล้วนะคะอยู่ในสายโทรศัพท์ไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์กันเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
2: ครับอาจารย์สวัสดิ์ครับคุณวิรวรรณคุณวิรัตนะท่านผู้ชม
0: ค่ะอาจารย์ขาบ้านอาจารย์ก็พ้นจากทุ่มแล้วนะคะตอนนี้ปลอดภัยดีนะค่ะเมื่อคืนฝนตกไหมฮะที่แถวบ้าน
2: ตกหนักนะครับ
0: ตกหนักเลยเหรอตกหนักแต่ไม่ท่วมนะอาจารย
2: ์ไม่ทราบนะไม่กล้าออกจากบ้าน
0: กลัวออกจากบ้านเดี๋ยวเข้าบ้านไม่ได้
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์ก็หวังว่าน้ำท่วมจะทุเลาเบาบางนะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ก็ลดให้ลดไปดิฉันก็ตามข่าวทุกวันเลยนะเรื่องน้ำท่วมเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งกำลังใจช่วยด้วยบ้านดิฉันก็วันแรกหรือวันเสาร์ที่แล้วอ่ะท่วมหนักเลยอ่ะค่ะแต่วันเดียวน้ำก็ลดไปแล้วที่ตรงถนนรัชดานะคะ
1: เหมือนกันครับ
0: นะค่ะอาจารย์ขามาเรื่องของอาเซียนกันเนี่ยนะมันจะแตกดังหรือไม่แตกดังเมื่อวานอาจารย์ก็ได้ให้ภาพนะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยนะก็ยังมีการสู้รบอยู่โดยเฉพาะยิ่งชาวโรฮิงญาเนี่ยในรัฐยะไข่ฟังดูแล้วนี่ก็น่าเห็นใจมากๆเลยนะคะอาจารย์คะต่อกันเลยค่ะ
2: ก็มันเป็นเรียกว่าแค้นฝังหุ่น
0: อ๋อแค้นฝังค่ะอาจารย์ก็ให้ข้อมูลเหมือนกันแค้นฝังหุ่นตั้งแต่สมัยนู้นในอังกฤษนะอาจารย์เนาะที่ครอบครองในเมียนมาค่ะ
2: ครับที่น่ากลัวที่ขนาดก็คือเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะ
0: คร
2: ับมันมีสื่อท้องถิ่นของอินเดียซึ่งมีชายแดนติดกับเวียดนามติดกับพม่าเนี่ยนะครับก็มีข่าวหนึ่งก็คือการจับกลุ่มชาวต่างประเทศที่ลักลอบเข้าออกชายแดนของอินเดียแล้วก็เอามาพอสืบไปสืบมาเนี่ยก็เลยร่วงดูว่าคนที่ถูกจับเป็นอเมริกันและเป็นทหารรับจ้าง
0: โอ้ค่ะ
2: ตอนนี้ที่เขากำลังฝึกให้กับกองกำลังของรัฐบาลฝ่ายหลังจากที่เรียกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินี่ครับ
0: ค
2: ่ะหรือเราเรียกว่ารัฐบาลเงาใช่ไหมฮะ National Unity Government นะฮะกำลังฝึกกันอย่างเข้มข้นว่าในเรื่องของการใช้โดรน
0: เอาโดรนมาใช
2: ้
0: แล้วโอ
2: ้
0: โห
2: เอาโดรนมาใช้การประกอบขึ้นมาเองการติดตั้งอาวุธการติดตั้งระเบิดการควบคุมการวันนิเซอร์นะเอาไปถล่มตรงนั้นตรงนี้คือช่วงหลังเนี่ยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะฮะอย่างของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสนามบินมาดาเดก็ต้องปิด
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับเพราะว่ามันมีโดรนไปป้วนเปี้ยนอยู่ที่สนามบินเพื่อที่จะจ้องจะทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพพม่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบเครื่องบินติดจรวดเครื่องบินทิ้งระเบิดอะไรพวกนี้นะก็เลยปั่นป่วนกันไปก็เอาถ้าจะพูดชัดๆนะฮะก็คือว่าตอนนี้มันอยู่ในโหมดของการไม่ยอมกันในประเทศนี
0: ้
2: โดยมีต่างประเทศนะครับให้ความช่วยเหลืออยู่เช่นเดิมเพื่อให้สู้กันเพื่อให้ไม่ต้องสนุกละอะไรประมาณแต่เมื่อมันสถานการณ์ขึ้นแบบนี้นะครับมันก็เลยน่าเป็นห่วงในช่วงหลังฝนนี้นะครับหลังฝนนี้เนี่ยโดยปกติเลยนะฮะตั้งแต่อันนี้ประสบการณ์จากการทำข่าวมาตลอดช่วงหน้าแล้งมันจะเป็นช่วงที่มีการสู้รบโกเกันอย่างขนาดใหญ่เสมอถ้าหากว่าไม่มีการเจรจาปลอมดองหรือหยุดนี่นะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็จารยุทธ์แล้วจารยุทธ์ทุกวันนี้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันไม่ใช่การจารยุทธ์ที่อยู่ในป่าแล้วนะครับ ทุกวันนี้มันยกระดับเป็นการสรยุทธ์ที่อยู่ในเบื้องด้วยบวกกับอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ราคาถูกแล้วมีอำนาจการทำลายล้างด้วยที่ค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับว่ามันมีการติดตั้งระเบิดมีการแอบส่องกล้องส่องอะไรพวกนี้และที่สำคัญเนี่ยโดรนพวกนี้เนี่ยยังสามารถติดชีพคนได
0: ้โอ้ค่ะ
2: ติดชีพเนี่ยนี่ต้องไปดูนะฮะมันเล็กค่าเปล่าเนี่ยมันเหมือนเครื่องบินบังคับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็คนบังคับเนี่ยก็มองเห็นเนื่องจากว่าไอ้โดรนตัวเนี้ยมันมีกล้องติดตั้งอยู่แล้วก็ถ้าเขาสืบรู้นะครับว่าบุคคลสำคัญของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปไหนเดินทางมาไหนบ้างนะครับอันนี้มันก็ต้องอาศัยงานข่าวเขาสามารถที่จะส่งโดรนพวกนี้ไปบินอยู่เหนือหัวคนนั้นได้เลยนะครับพอบินอยู่เหนือหัวปุ๊บถ้าได้จังหวะที่ดีนะครับมันก็จะกระมิดเกิดขึ้น
0: มันก็จะระเบิดลงไปตัวเองด้วย
2: ใช่ครับ
0: ลงเป้าหมายเลย
2: สมมติว่ายังกำลังขับรถอยู่อย่างเงี้ยนะครับไอ้โดรนนี่มันกระมิดกระเซาะรถยนต์ทั้งนั้นเพื่อที่จะหวังปิดชีวิตของอีกฝ่ายนะครับถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าพม่าเนี่ยพม่าจะหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับเพราะว่าฝ่ายเคลื่อนที่เร็วของรัฐบาลพระสินหรือรัฐบาลเงาของพม่าเนี่ยซึ่งก็คือฝ่ายสนับสนุนในองค์การสุดที่นะฮะเขาไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นกองทัพขนาดใหญ่เขาซอยเป็นกลุ่มใหญ่ๆกล
0: ุ
2: ่มหนึ่งก็20คนบ้างไม่เกินนี้นะครับก็จะซอยเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็อยู่รอบพม่าแล้วตอนนี้นะครับประเมินได้ว่ามีมากกว่า700เซลล์ใช้คำนี้นะคร
0: ับ
2: 700เซลล์ก็คือกระจัดกระจายอยู่พร้อมที่จะปฏิบัติการแบบจรจัดนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้เรื่องพวกนี้อีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับพม่าเขามีกองทัพขนาดใหญ่เขาก็ต้องทุ่มเทหาอาวุธยุทโธปกรณ์มาเพื่อป้องกันเรื่องพวกนี้เช่นกัน
0: ค
2: ่ะนะครับแล้วการป้องกันเนี่ยมันไม่ใช่การป้องกันเขานั่งดูเฉยๆนะครับมันก็จะมีปฏิบัติการขนาดใหญ่เพื่อถล่มอีกฝ่ายหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าหลังฝนนี้เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนกำลังประชิดพื้นที่ที่ฝ่ายของชาติสนับสนุนในองค์การสุดทีซึ่งที่เขาเรียกว่ากองกำลังประชาชนปกป้องตนเองแต่ PDF เนี่ยนะครับก็จะต้องเผชิญหน้ากับการสู้ครั้งใหญ่กับกองทัพพม่าแม้ว่าคุณจะจรยุทธ์นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะฮะมีเทคโนโลยีพม่าก็แล้วพม่าสนิทสนมกับใครก่อนถ้าพม่าได้รับการยอมรับจากใครไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนรัสเซียนะครับล้วนแล้วแต่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนพวกเขามันก็กลายเป็นว่าคนในประเทศนี้พอขัดแย้งกันมันก็ยังเป็นการเลือกข้างด้วยนะครับขัดแย้งกันก็คือเลือกข้างกองทัพพม่าก็อยู่กับพันธมิตรของตัวเองและถ้าจะสู้รบก็ต้องอาศัยอาวุธยุทโธปกรณ์จากพันธมิตรนั้นมาต่อสู้ตบมือกับฝ่ายที่อยากไปยอมเจรจา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะฮะก็สันนิษฐานได้เลยนะครับไม่ใช่สันนิษฐานคาดการณ์ได้เลยนะฮะว่ามันจะหนักหน่วงมาก
0: มันก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นเลยนะอาจารย์
2: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ากองทัพพม่าเนี่ยไม่ใช่กองทัพขนาดเล็ก
0: ค่ะ
2: ก็ลองได้ดูว่ามีกำลังคนอยู่ตั้ง 500,000 กว่านายนะครับเครื่องบินอาวุธยุทโธปกรณ์รถถังเฮลิคอปเตอร์ติดปืนกลนะฮะแล้วทุกวันนี้เนี่ยมีการบังคับเกณฑ์ทหารอีกนะ
0: ฮะ
2: ก็ลองได้ดู
0: แต่เขาจะไม่ปะทะกันซึ่งหน้าสิคะใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าเนี่ยกระจัดกระจายต้องเป็นเท่าไหร่กิโลสกี่เซลล์เนี่ยนะคะใช่ไหมคะ
2: คืออีกฝ่ายหนึ่งเขามีอาวุธน้อยกว่ามันก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้การจรยุทธ์
0: ช้จระยุทธ
2: ์จระยุทธ์เนี่ยหมายความว่าผมโจมตีฐานที่มั่นตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับ
0: เคลื่อนย้ายไป
2: ผมก็ย้ายไปไปในตำแหน่งใหม
0: ่ค่ะ
2: คือมันไม่ใช่สู้รบแบบเต็มรูปแบบถ้าเต็มรูปแบบเนี่ยหมายความว่าเหมือนไทยสู้กับทะเล
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้เขาเรียกว่าเต็มรูปแบบนะครับก็คือฉันได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเขายึดฐานเลยนะครับแล้วก็เก็บกู้แล้วเปิดทำลายบังเกอร์นะครับที่มีความสุ่มเสี่ยงนะครับปิดกั้นเส้นทางที่จะเข้ามาลักลอบอะไรต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสงครามเต็มรูปแบบนะฮะแต่พม่าเนี่ยไม่เคยเป็นสงครามเต็มรูปแบบมานานแล้วนะครับก็เพราะว่ากองกำลังของชาติสุพรรณเนี่ยเสียเปรียบเยอะมากเอาแค่เทียบกำลังคนเนี่ยก็ต่างกันดิบดับนะฮะอย่างว้าเนี่ยนะครับม้าเนี่ยถ้าจะเทียบนะเนี่ยมีกำลังคนอยู่ประมาณ 50,000 ในขณะที่กองทัพพม่าเนี่ย
0: 500,000 นะค่ะ
2: คือถ้า1ต่อ1เนี่ยคุณก็แพ้ราคาแล้วใช่ไหมครับ
0: แต่นี่ร้อยเท่ามั้ยใช่ไหม
2: ส่วนอย่างจะเลียงเนี่ยนะฮะถ้ากลุ่มที่ตั้งขึ้นมาใหม่โดยลูกชายโบเนี่ยหรือเดดาเนี่ยก็หลัก 1,500 อะไรเงี้ยนะครับประมาณก็หายมันก็เลยต้องจารยุทธ์แต่จารยุทธ์เนี่ยมันทุกวันนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่น่าเกรงขามเหมือนเดิมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอากาศยานช่วงนี้พม่าก็มีนะครับวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยถล่มเลยเพราะว่าเขาสืบข่าวเขารู้ว่าไอ้จารยุทธ์เนี่ยได้ไปหลบซ่อนอยู่ข้างในนั้นโดยใช้โล่มนุษย์นะครับ อยู่กับคนกับประชาชนนี่ที่มันน่าเกลียด
0: น่ากลัวตรงนี้ไอ้อาจารย์คะในเมื่อที่เขาจับคนนี้ที่เป็นทหารรับจ้างเนี่ยนะชาวอเมริกันใช่ไหมคะทำไมจับได้แค่คนเดียวมันก็แสดงมันก็ต้องมีหลายคนนะที่เข้าไปช่วยฝึกให้กับกลุ่มพันธุ์กลุ่มเนี่ยค่ะชาติพันธ
2: ุ์ก็คือปกติพวกนี้ไปยังไม่ได้เปิดเผยอยู่แล้วนะฮะ
0: ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าคนนี้เนี่ยก็อาจจะพลาดกับคนเดินทางไปมามันก็มีคนที่เขาจำได้ว่าเนี่ยมันคือทหารรับจ้างอเมริกันนะครับแล้วก็มาฝึกการสู้รบแบบจรยุทธ์แล้วก็การใช้โดรนเพื่อโจมตีไปนะฮะมันก็เป็นข่าวแต่ว่ามันก็ไม่มีจิตอะไรที่เกี่ยวกับอินเดียปรากฏว่าอินเดียก็ปล่อยเขาไปแล้ว
0: โอ้ค่ะ
2: อินเดียก็ปล่อยเขาไปแล้วนั่นแหละครับมันก็จะไปสูงนะฮะก็พูดได้เลยนะครับว่าประเด็นของพม่าเนี่ยจะยังคงเป็นปัญหาคลาคลังอีกนานครับพอมันคลาคลังอีกนานแล้วเนี่ยก็ลองนึกดูนะครับชีวิตของคนจะปกติสุด
0: มันก็จะไม่มีสิคะนะคะ
2: ใช่ครับแล้วก็การจรยุทธ์เนี่ยมันหมายความว่ามันก็จะถูกบีบให้มีพื้นที่เคลื่อนไหว
0: อันนี้เห็นชัดเลยอาจารย์คะก็คืออย่างที่มหาวิทยาลัยที่ฉันสอนอยู่มีนักศึกษาเมียนมาเข้ามาเรียนเยอะพอสมควรเลยค่ะอาจารย์คะเขาก็คงจะหลบหนีไอ้การสู้รบหรือว่าใครที่ครอบครัวมีเงินมากหน่อยก็สามารถจะส่งลูกหลานมาเรียนยังประเทศอื่นได้นะบ้านเรานี่ก็ใกล้ที่สุดนะคะอาจารย์ค่ะ
2: อย่าลืมนะครับว่าเขามาเรียนอย่างนี้ได้เขาคือชนชั้นกลาง
0: ค่ะ
2: รวยนะครับด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่บอกได้เลยว่าเป็นตระกูลชาวพม่าที่ทำมาค้าขายตัวอย่างเป็นล่ำเป็นสันครับแล้วการค้าขายนั้นเนี่ยมันก็ผูกกับนี่แหละภาคธุรกิจท่องเที่ยวบริการนะครับอัญมณีแล้วก็เนี่ยส่งออกอะไรพวกนี้นำเข้าพวกนี้นะครับพวกนี้ก็เลยมีเงินแต่ทีนี้พออยู่ในย่างกุ้งการท่องเที่ยวมันก็ชุดตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาต่างชาติโลกตะวันตกเนี่ยชาติหาน้อยมากนะครับที่จะไปท่องเที่ยวอย่างแม้กระทั่งเมืองโบราณอย่างพุกามอย่างนี้นะครับสมัยที่เฟื่องฟูเนี่ยต้องมีถึงขนาดว่าบริการบอลลูนเพื่อเ ขึ้นบนบอลลูนเพื่อที่จะชมทิวทัศน์
0: ชมท
2: ิ
0: วทัศน์เห็นเคยเห็นภาพนั้นมีบอลลูนด้วย
2: คือวันนี้บอลลูนเนี่ยไม่มีใครกล้าไปนั่งแล้วเพราะว่ามันไม่มีการซ่อมบำรุงมานานแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จางหายไปอย่างมากสุดก็จะมาไปจากอาเซียนด้วยกันกับเพื่อนบ้านที่อยู่รอบ
0: ดิฉันยังดีใจนะไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวพุกามนะอันนี้ก็เกือบ20ปีที่แล้วผ่านมาแล้วค่ะอาจารย์ได้มีโอกาสค่ะ
2: จะไปหน้าฝนหยดหน้าร้อน
0: ค่ะ
2: จริงถ้าไปจะต้องไปหน้าหนาว
0: หน
2: ้าหนาวมันก็จะเป็นช่วงที่เขาจะลบกัน
0: โอ้ใช่
2: เราจะเบรก
0: เราจะพักกันสักครู่ก่อนค่ะอาจารย์คะ
2: อาจารย์ครับ
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษอาจารย์คะเรามาต่อกันเลยค่ะเรื่องของเมียนมานี่สถานการณ์ดูแล้วมันคงจะปัญหามันก็ยังสู้รบกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะยุ่นรุนแรงยิ่งขึ้นด้วยนะจากการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์อย่างโดรนเนี่ยเข้ามานะคะอาจารย์
2: ก็ตอนนี้ถ้าเราสังเกตถ้าเป็นกองกำลังของชาติพันธุ
0: ์ค่ะ
2: พวกเขาก็จะพยายามที่จะยึดพื้นที่ของตัวเองอยู่นะครอบครองต้องใช้คำว่าครอบครองแต่ครอบครองยังไงที่ไม่ให้ปรากฏตัวนี่เอง
0: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่าถ้าเขาปรากฏตัวให้เห็นหรือมีฐานที่มั่นเมื่อไหร่มันหมายถึงเป้านิ่งนะครับตอนนี้ก็เพราะว่าอะไรเพราะชาติพันธุ์อื่นเนี่ยไม่มีกลุ่มไหนเลยนะครับที่มีอากาศยานทางทหารนะฮะอย่างมากที่สุดก็คือว้าเนี่ยจะมีเฮลิคอปเตอร์ติดตึงบนสามารถยิงหัวฉนวนได้นะครับแต่ว้าเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะทำสงครามต่อทางพม่าแล้วว้าเนี่ยก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของจีนที่อยู่ในแผ่นดินพม่า

0: ม้าเนี่ยก็เคยเป็นพรรคคอมมิวนิสต์พม่าจริงๆก็อย่างที่ผมไล่เรียงให้ฟังนะสองเขาก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นสมัยก่อนมันก็คือแผ่นดินจีนนะครับพออังกฤษเข้ามาก็ขีดให้เป็นแผ่นดินพม่านะฮะว้าอยู่ที่นั่นก็เลยเป็นว้าพม่าแทนที่จะเป็นว้าทางตอนใต้ของจีนใช่ไหมด้วยความผูกกันมานะครับก็คือเป็นพรรคคอมมิวนิสต์พม่าโดยการสนับสนุนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นพันธะความผูกพันทางการเมืองจะให้จีนมาถล่มว้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขาเพราะว้าเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในพม่าแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นอดีตคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นพันธมิตรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะก็เลยเป็นกองกำลังที่ใหญ่โตมโหฬารมากนะครับจีนเนี่ยอุปถัมภ์ค้ำชูว้าเนี่ยถึงขนาดว่าผลิตอาวุธและกระสุนได้ด้วยตัวเองนะครับอาวุธที่ว่านี้ก็คือปืนกลนะครับปืนกลแล้วก็ปืนไรเฟิลไรเฟิลที่เอามาผลิตในว้านเนี่ยก็จะเป็นพวกอาก้าที่เขาเรียกว่า AK นะครับอาก้า47
1: อาการนี้มันย้อนแย้งไหมคะเพราะว่ารัฐบาลจีนนี่ก็สนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาและทีนี้ไปสนับสนุนให้อาวุธวาเวอร์เหล่านี้ด้วยเนี่ยมันจะไม่ขัดกันเลยคะอาจารย์รัฐบาลทหารอาจจะไม่พอใจนะ
0: ก็อย่างที่ผมบอกไงฮะว้าไม่ได้เป็นศัตรูของจีนใช่ไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นว้าเขาก็มีอิทธิพลในถิ่นของเขาอยู่แล้วตั้งแต่เดิม
1: ค่ะ
0: และถ้าเขาจะเรียกร้องเขาก็เรียกร้องได้นะว่าอังกฤษเนี่ยอยู่ๆดันมาขีดให้ฉันอยู่ในพม่า
1: อ๋อฮะ
0: เช่นเขตแดนมันมาเปลี่ยนโดยเจ้าอาณานิคมก็มาขีดเอาขีดเอามันก็เลยกลายเป็นพื้นที่คือเหมือนที่ผมเคยพูดถึงเรื่องชายแดนไทยลาว
1: ค่ะอ
0: ย่างกรณีอยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องที่บ้านเหมืองแพร่เนี่ยน่าจะฟังอยู่นะบ้านเหมืองแพร่เนี่ยอันนี้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับบ้านเหมืองแพร่อยู่ในอำเภอหนาแห้วจังหวัดเลยแล้วก็จะมีลำน้ำสายเล็กที่เรียกว่าน้ำเหลืองนะครับอยู่ตรงกลางหมู่บ้านลองนึกอย่างนี้นะครับบ้านเหมืองแพร่เนี่ยมีแม่น้ำเหลืองอยู่ตรงกลางผ่ากลางหมู่บ้านแต่อยู่มาวันหนึ่งแม่น้ำเหลืองฝรั่งเศสมาขีดเอาบอกว่ามันเป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาวซึ่งเป็นลาวที่อยู่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสก็กลายเป็นว่าคนที่อยู่บ้านเหลืองแพร่หมู่บ้านเดียวกันที่มีสายน้ำผ่านการหมู่บ้านกลายเป็นว่ามีแม่น้ำเหลืองเป็นชายแดนเป็นเส้นเขตแดนแล้วก็หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็ถูกแยกออกเป็นสอง
1: เป็นสองด้านโอ้สองฝ่ายโอ
0: ้นั่นแหละครับเหมืองแพร่หนึ่งอยู่กับลาวเหมืองแพร่หนึ่งอยู่กับไทยนึกออกเลยอ่ะ
1: นึกออกเออ
0: ก็นั่นแหละครับว้าก็เป็นกรณีอย่างเดียวกันตัวก้างก็เป็นอย่างเดียวกันนี่แหละครับหรือแม้กระทั่งอย่างเขตที่เป็นของเผ่าที่เขาเรียกว่าเผ่าลาหูนะครับแท้ที่พันลาหูเนี่ยแต่พม่าเรียกพวกเขาว่าตะอานนะฮะล่างหูเนี่ยก็อยู่ที่เขตยึดครองของพวกเขาก็คือเมืองลานะครับเมืองลาเนี่ยก็อยู่ทางเหนือของลัทธานเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นชายแดนที่ติดต่อกับจีนส่วนในจีนเนี่ยก็เรียกว่าเมืองลาเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: เดิมมันก็คือเมืองเดียวกันพอมันเป็นเมืองเดียวกันแต่ว่าอังกฤษเนี่ยก็ไปขีดเส้นให้เมืองลาเนี่ยแยกเป็นสองประเทศอยู่แต่ละประเทศนะครับมันก็เลยกลายเป็นเมืองลาหนึ่งฝั่งของจีนเนี่ยก็เป็นบ้านของไทล
1: ือ
0: นะครับอีกลาหนึ่งซึ่งอยู่ทางเหนือของพม่าก็คือในเขตทักษาณเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเทศกลายเป็นเขตยึดครองของชนเผ่าหนึ่งซึ่งพวกเขาเรียกตัวเองว่าลาหูนะครับแต่ก็มีความใกล้เคียงกันกับพี่น้องไทลื้อนะฮ
1: ะ
0: วิธีดูว่ามีความเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่ดั้งเดิมหรือเปล่าดูง่ายๆนะครับถ้าอยู่ในจีนถ้าเป็นชาติพันธุ์ไตเนี่ยคือกินข้าวเหนียวครับ
1: อ๋อทานข้าวเหนียว
0: กินข้าวเหนียวครับแต่ถ้าเป็นชาติพันธุ์ที่ไ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชาติ

0: มันไปกระไดเลยเนี่ยพวกเขาจะกินประจำนะครับก็มันคืออิทธิพลเนี่ยมันก็คือจะชัดเจนเหมือนกันอย่างที่น้องไทยดื้อเนี่ยยังกินข้าวเหนียวกับปิ้งปลาอร่อยมากเวลาไปก็ส่วนพื้นที่ที่อยู่ในจีนก็เมืองล่าถ้าออกเสียงแบบที่น้องไทยดื้อ
1: เมืองล่าน
0: ะครับแต่ที่อยู่ในเขตของลาหูหรือตาอ่างเนี่ยแล้วก็เรียกว่าเมืองลาจริงๆก็คือเมืองลาเดียวกันเห็นไหมครับ
1: แล้วชีวิตความเป็นอยู่ก็ใกล้เคียงกันนะอาจารย์นะ
0: มันก็เป็นคือจริงๆพื้นที่แถบนั้นถ้าในพม่าเนี่ยอำนาจกลางของรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยมันไม่สามารถปกครองไปถึงอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการเจรจาสนธิสัญญาปางหลงเมื่อปี1947ก็เกิดขึ้นจากลายเซ็นของชาติพันธุ์ด้วยกับคนพม่านะครับเพื่อที่จะต่อสู้ร่วมมือกันเจรจาต่อรองกับอังกฤษเพื่อที่จะได้รับเอกราชมาซึ่งก็สำเร็จใช่ไหมล่ะครับสำเร็จในปี1948ต้นปีพอสำเร็จ1948เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเขาจึงใช้คำว่ายูเนียนนะครับยูเนียนมันก็คือว่ามีสหภาพก็คือหน้าคนเดียวเอาหน้าคนเป็นสัญลักษณ์เนี่ยก็คือว่ามันหน้าตาอย่างนี้นะอยู่ในสหภาพอะไรพวกนี้นึกออกไหมแต่ถึงได้ว่าสหภาพส่วนอเมริกาเขาเรียกยูไนเต็ดสเตทก็เพราะว่าอะไรฮะมันก็คือรัฐที่มันมาอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับรัฐต่างประเทศก็นั่นแหละครับไอ้พวกรัฐศาสตร์มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่เอาเป็นว่าในปัญหาของเรื่องตัวเนี่ยมันทับซ้อนกันอยู่มันทับซ้อนกันอยู่ก็คืออย่างกรณีของว้าแม้ว่าว้าจะผลิตยาบ้ายาไอตราบใดที่ว้าไม่ส่งไอและยาบ้าไปให้จีนไม่เดือดร้อนจีนก็นั่งดูนะฮะแต่ว้าส่งมาให้ไทยเขารักคนไทยนะครับกลัวไม่มีไอไม่มีบ้าก็ส่งมาให้ทุกวันนั่นแหละครับที่เราเห็นยิงกันอยู่ที่ภาคเหนือนะส่งกำลังขาเมืองยิงทุกวันนะครับนั่นแหละฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับว้าเนี่ยก็ไปจับมือกับกองทัพพม่าเพื่อบทขยี้ไทยใหญ่บทขยี้ไทยใหญ่แล้วก็กะเหรี่ยงสมัยก่อนเนี่ยกะเหรี่ยงเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แถวตรงข้ามเมียวดีหรือแม่สงแม่สอดอะไรเนี่ยนะฮะเขาอยู่เหนือขึ้นไปอีกครับก็เรียกว่ามันเดบรอนะฮะมันเดบรอเนี่ยเป็นฐานที่มั่นโดยตั้งแต่สมัยโบเนี่ยมันเดบรอก็จะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชายแดนกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนู่นนะครับก็อยู่มาวันหนึ่งก็ลองนึกดูนะครับมีการสู้รบกันโดยว้าเนี่ยได้รับการทาบทามจากกองทัพพม่าว่ามาร่วมมือกับฉันทำสงครามกับไทยใหญ่สมัยนั้นไทยใหญ่อยู่ภายใต้ขุนสานะครับก็บทขยี้ไทยใหญ่แล้วก็ไล่เฉลี่ยเฉลี่ยก็ถอยต้นลงมาเรื่อยๆพื้นที่เฉลี่ยก็แคบลงนะครับจากรัฐกยินกยานเนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้กยินกยานแคบลงด้วยเพราะว่าถูกบีบแล้วอยู่มาวันหนึ่งพอชนะไทยใหญ่พอขับไล่กะเหรี่ยงออกจากฐานที่มันเดิมที่มันจะปล่อได้ตอนที่พม่าก็อยากจะสานสัมพันธ์อันดีกับว้าก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้รางวัลตอบแทนท่านเนี่ยเอาไปเลยสองเมืองนะครับเขาเรียกว่าเมืองพ่อกับเมืองยางนะฮะเป็นนั่นแหละครับเมืองคอกเมืองยางทุกวันนี้ตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมากี่ปีแล้วครับ30ปีแล้วนะครับเมืองคอกเมืองยางเป็นเขตอิทธิพลของหวา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และก็ผลิตยาบ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่เมืองคอกเมืองยางก็ลองได้เห็นให้คุณวิรัติคำนวณมีโรงงานผลิตยาบ้าแล้วก็ไอซ์เนี่ยนะครับอยู่ที่เมืองครอบเมืองยางทั้งสองเมืองนี้มากกว่า50โรงงานครับ
1: โอ้โห50โรงงานก็ไม่น่าหรอกก็เนี่ยเราก็ได้ข่าวทุกวันเลยนะไอยาเสพติดเนี่ยไหลทะลักเข้ามาในบ้านเราเลยนะอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็แต่ละโรงงานเนี่ยสามารถผลิตยาบ้าได้ชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมงละ 300,000 เม็ด
1: โอ้โห 300,000 เม็ดแล้วก็เดี๋ยวนี้ราคาถูกมากเลยอาจารย์
0: ก็นั่นแหละครับเพราะว่ามันแปลงร่างมาจากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร
1: ค่ะ
0: นะครับ นี่แหละฮะมันถึงมาเป็นสมมุติที่บ้านเราแต่ทำไมมันไม่แตกไปทางจีนบ้างเพราะว่าจีนเขาปิดครับเขาปิดตายเลยแล้วเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าว่าเองส่งมาเมื่อไหร่ฉันจะบทขยี้เองนี่แหละครับคือมีคอนติเนียได้ถ้าเราจะเจรจากับจี
1: น
0: ช่วย
1: เราหน่อย
0: ถึงไม่บทขยี้ว่าก็ไปบอกว่าครับบอกว่ายาบ้ายาไอเนี่ยเลิกผลิตซะเดี๋ยวจะเอาโครงการพัฒนาทางการเกษตรที่ยั่งยืนเข้าไปให้อะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: เออเนี่ยดีค่ะ
0: นี่แหละครับมันคือวิธีการที่จะทำให้ปัญหามันหมดไปแต่สำคัญสุดก็คือว่าผู้มีอำนาจเคยคิดถึงเรื่องนี้
1: บ้างหรือเปล่าอ๋อฮะอาจารย์ค่ะน่าสนใจจริงๆมาเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วนะเราต้องมาต่อในวันเสาร์หน้านะคะอาจารย
0: ์ครับด้วยความยินดีครับ
1: ฝากผู้มีอำนาจด้วยนะคะเรื่องของการเนี่ยคุยกับจีนนะคะอาจารย์ขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์และเราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะแต่ว่ารายการนี้มีอยู่ทุกวันนะคะตั้งแต่หกโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งสวัสดีค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็วันนี้เป็นวันพระนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569เช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา14นาฬิกาค่ะท่านไหนสนใจที่จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะคะสามารถสอบถามกันมาผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ก็ได้

0: ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามาทาง LINE @ค่ะ @mquadnews ก็ได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะเป็นสื่อกลางในการนำคำถามอันนี้ไปถามกับอาจารย์บ้วนให้กับคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมฟังเพลงบ้านฉันแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: หลายคนฟังแล้วอาจจะงุดหงิด
0: ทำไม
1: บ้านฉันไม่เห็นเหมือนเพลงนี้เลย
0: ตอนนี้บ้านฉันน้ำแห้งหรือยังก่อน
1: ใช่วันนี้บ้านฉันกลายเป็นว่าน้ำท่วมทุ่ง
0: ค่ะ
1: บุ้งก็ไม่มี
0: ใช่อาจารย
1: ์ทีนี้คุณขวัญครับ
0: ค่ะ
1: เราฟังข่าวน้ำท่วมตรงนั้นน้ำท่วมตรงนี้ตรงนู้นเนี่ยเราก็ยิ่งฟังก็ยิ่งทุกสมอกเข้าไปทุกขะทุกขณะ
0: ค่ะ
1: ก็มีคนแอบมาถามผมบอกว่าอาจารย์ว่าน้ำท่วมเพราะอะไรก็ขอตอบแบบความรู้สึกชาวบ้านนะครับ
0: ค่ะ
1: ครั้งนี้เนี่ยที่มันหนักหนาสาหัสมันยังไม่ใช่น้ำเหนือครับ
0: เป็นน้ำฝนเหรออาจารย์เป็นน้ำ
1: มันเป็นน้ำฝน
0: ค่ะ
1: ที่วนไปวนมาตกหนักตกนานตกนิ่งตกแช่อันเนี้ยเป็นหลักใหญ่ก็เลยทำให้ท่วมทั่วถึงกันแต่ถ้าเราย้อนไปเมื่อปี54เนี่ยน้ำท่วมในครั้งนั้นเนี่ยฝั่งทนอย่างตลิ่งชันเนี่ยท่วมครับ
0: ใช่ค่ะเป็นน้ำเหนือ
1: แต่งวดนี้ตลิ่งชันไม่ท่วมนะ
0: ค่ะ
1: ฝนไม่หนักตรงนั้น
0: ค่ะแต่ว่ากรุงเทพฝั่งตะวันออกนี่คือท่วมรับทั่วถึงทุกพื้นที่เลยค่ะอาจารย์คะ
1: ใช่ในขณะที่เมื่อน้ำท่วม54เนี่ยกรุงเทพตอนเหนือตลิ่งชันเนี่ยนะทางตอนเหนือคือทางดอนเมืองตล
0: ิ
1: ่งชันเนี่ยท่วมแต่ทางตะวันออกเนี่ยเราเรียกว่าไม่อยากพูดคำว่าเอาอยู่เลยล่ะคือว่าย
0: ังมีพื้นที่ที่แบบ
1: ไม่
0: ท่วมนะคะแต่ก็มีบางพื้นที่เหมือนกันฝั่งตะวันออกที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะตอนน้ำเหนือจากปี54เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามวลน้ำเนี่ยมันเยอะกว่าปี2569เนี่ยประมาณ3เท่ามันก็รับเฉลี่ยกันไปแต่ว่าตอนปี69เนี่ยฝนตกแช่ตกนานในพื้นที่เนี่ยฝั่งตะวันออกเนี่ยคือเต็มไปหมดเลยอาจารย์ขวัญไปฝั่งตะวันออกนะคือวันอาทิตย์เนี่ยยังมีน้ำอยู่แบบท่วมขังหลายจุดอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับทีนี้เวลานี้สิ่งที่เรากำลังหวาดกันอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็คือน้ำเหนือที่จะมา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ผมได้เห็นภาพสวนทุเรียนทั้งสวนนะ
0: ค่ะ
1: ที่เวลานี้ยืนต้นแล้วก็ใบแห้งเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันนะ
0: ได้เลยค่ะอาจารย
1: ์แต่จะบอกอย่างนี้ว่าผมสังเกตมาเนี่ยตั้งแต่ปี54กับปี69เนี่ยทุกครั้งที่มีการพยากรณ์ว่าจะแล้งหนักจะแล้งมาก
0: ค่ะน้ำมาก่อนเลย
1: มันจะเป็นแบบเนี้ย
0: เ
1: พราะอะไรเพราะว่าพอเราไปคาดการณ์ว่ามันจะแล้งมากน้ำจะไม่พอนะเราก็จะกักน้ำไว
0: ้ค่ะ
1: เราก็จะเก็บน้ำไว้และสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอย่างเมื่อปี54นั่นคือพายุเข้ามาหลายลูกแต่คราวนี้เป็นร่องมรสุมคือหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเสร็จจากน้ำท่วมคราวนี้โดยเฉพาะน้ำท่วมในเมืองใหญ่หลายเมืองเนี่ยนะผมว่าน่าจะระดมผู้รู้ทั้งหมดที่ตอนนี้ต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างออกสื่ออะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำที่ผมรู้จักอยู่ท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์รอยนเน
0: ื่
1: องจากว่าท่านเป็นเขยเกษตรนะ
0: ค่ะ
1: รุ่นน้องผมเป็นพยาท่านอยู่นี่นะก็ท่านก็มีข้อมูลน้ำหลายคนก็มีข้อมูลน้ำถ้าอาจารย์เฉลิศทีมกรุ๊ปหรือจะใครๆเนี่ยลองระดมกำลังที่แล้วลองวางแผนกันอีกทีสิว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเวลานี้เราบอกว่าน้ำจะไหลลงอ่าวไทยเจ้าพระยาผ่านกรุงเทพเราก็พยายามจะไปทำโครงการเรียกว่าชัยนาทป่าสักแล้วก็ไปออกที่ชาเชิงเซาเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: แต่หลายคนก็บอกว่า

0: ครับคุณขวัญที่เรากู้มา400,000 ล้านใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราใช้โครงการ60-40ไปแล้ว200,000 ล้านใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: อีก200,000 ล้านเนี่ยเราบอกว่าเราจะเอาไปทำโซลารูปใช่ไหม
1: เกี่ยวกับพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าเป็นผมนะผมจะชะลอโครงการโซลารูปหรือ200,000 ล้านที่จะทำโซลารูปเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมจะตัดเงินมาครึ่งหนึ่งเอาโซลารูปยังคงอยู
1: ่
0: แสนล้านนะและอีก100,000 ล้านเนี่ยผมจะเอามาทำอะไรครับผมจะมาปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยเป็นศูนย
1: ์ค่ะ
0: หมายความว่าคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวคนที่ทำมาหากินอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเขาแจ้งหมดเนี่ย
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ครับ
1: ให้เขาได้เป็นทุนในการต่อยอดทำมาหากินแล้วพอเขาทำมาหากินมีรายได้ตอบแทนค่าตอบแทนมาเนี่ยก็เอาเงินมาคืนรัฐเป็นเฉพาะเงินต้นโดยที่ไม่ปราศจากดอกเบี้ยมีระยะเวลาไหมอาจารย์โครงการอาจารย์เนี่ย
0: ทีนี้อย่างนี้โครงการที่ผมคิดเนี่ยนะเราอาจจะให้เวลาเขา3 ปี
1: ค่ะ
0: สินเชื่อดอกเบี้ยเป็นศูนย์3 ปีแต่พอปีที่4เนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าคิดง่ายดอกเบี้ย 4% ปีที่5ดอกเบี้ย 5%
1: ค่ะ
0: ปีที่6ดอกเบี้ย 6% คือถ้าคุณมีแล้วคุณไม่ใช้เนี่ย
1: ดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่ม
0: ดอกเบี้ยมันจะเพิ่ม
1: โอ้ยอาจารย์
0: หรือว่าถ้าบอกว่า3ปีช้าไปอาจจะเป็นแบบว่าปีแรกดอกเบี้ยเป็น0
1: ค่ะ
0: ปีที่2ดอกเบี้ย 2%
1: ค่ะ
0: ปีที่3ดอกเบี้ย 3% อย่างนี้ก็ได้หรือถ้าโซลารูปรอได
1: ้ค่ะ
0: โซลาร์เซลล์รอได้รัฐบาลครับนี่ผมกราบอันเนี้ย
1: ค่ะ
0: ผมกราบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกราบท่านนายกเลยอ่ะ
1: คืออันเนี้ยถ้ามีโครงการในลักษณะกู้โดยที่ปราศจากปลอดดอกเบี้ยอะไรทำนองนี้ที่อาจารย์นำเสนอมาเนี่ยอยากให้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีวินัยในการคืนเงินให้กับภาครัฐด้วยเพราะว่าถ้านำไปแล้วแล้วไม่ได้คืนกลับมาเนี่ยภาครัฐก็บริหารจัดการเงินตรงเนี้ยมันก็จะจมไปแล้วก็ไม่ได้มีการหมุนเวียนต่อเพื่อที่จะต่อยอดเศรษฐกิจไปเรื่อยๆอะค่ะอาจารย์อันนี้ก็ต้องมีวินัยการเงินกันนะคะ
0: ใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยชาวบ้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยกู้กู้กู้กู้กู
1: ้แ
0: ล้วก็รอนโยบายว่าวันหนึ่งว่ามีคนมายกหนี้ให้มันก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยเสียนิสัยทีนี้ผมอยากจะฟังแฟนรายการเหมือนกันว่าวิธีคิดแบบนี้มันถูกไหมแสดงความคิดเห็นมาหน่อย
1: คุณผู้ฟังบอกว่าอาจารย์นำเสนอได้แต่กฎหมายรองรับได้หรือเปล่าก
0: ับอันนี้ไงที่บอกว่าพอเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาเรื่องเข้าสภาให้สภาอนุมัติว่าที่เคยอนุมัติเงินกู้ไปทำโซลารูปครึ่งหนึ่งทำไอ้60-40ไปครึ่งหนึ่งเนี่ยไอ้โซลารูปเนี่ยเราจะชะลออาจจะ30-70เอาไหมชาวบ้านกู้ทั่วประเทศใน70อีก30อาจจะเดินหน้าโซลารูปแต่จริงๆแล้วคนจะมีปัญญาทำโซลารูปนะ
1: มัน
0: ก็ผิดวัตถุประสงค์ที่ผมเคยนำเสนอนะไอ้ที่ผมเคยนำเสนอเรื่องโซลาร์เนี่ยผมหมายถึงโซลาร์เพื่อคนจนนะผมไม่ได้หมายถึงคนมีบ้านสวยๆขนาดมีโซลาร์ไปอยู่บนหลังคาได้อย่างนั้นนะผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะแต่พอออกมาแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ผมเชื่อว่าคือคุณขวัญเคยได้ยินคำว่า planning มั้ย
1: planning การวางแผนนั่นเหรอคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแพลนได้แต่อย่านิ่ง
1: อ๋อค่ะ
0: คือคุณวางแผนแบบนี้มาโอเคคุณเตรียมมาแล้วถูกแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่มีใครต่อว่าว่าคุณคิดผิดแต่เมื่อภาวะฉุกเฉินเนี่ยไอ้ planning เนี่ยมันจะต้องเป็นแพลนที่มี flexibility
1: ค่ะ
0: มันจะต้อง flexible มันจะต้องมีการ
1: ยืดหยุ่นได้ค่ะ
0: ตามเหตุการณ์นี้เราก็บอกว่าพระสยามเทวาธิราชส่งฝนมาเพื่อให้รู้และเตรียมตัวซะตั้งแต่วันนี
1: ้ค่ะ
0: ถ้ามองในแง่ดีนะถ้ามองในแง่ร้ายสายมูหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันจะต้องปรับอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันมีแต่เหตุเพศภัยตลอดไม่รู้จักจบจักสิ้น
1: ค่ะ
0: เนี่ยถ้าสายหมู่เขาก็มองไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่ดีเราก็บอกธรรมชาติมาเตือนเราแล้วว่าจากนี้นะจะเป็นแบบนี้

0: และเราก็จะได้ปรับนิสัยคนไทยไม่ช่วยตัวเองเอาแต่บ่นเอาแต่ด่าเอาแต่ว่าให้กลับมาช่วยตัวเองแล้วก็อัตตาหิอัตโนนาโถเห็นใจคนอื่นตอนนี้ที่ผมสงสารที่สุดนะ
1: ค
0: ุณขวัญว่าผมสงสารใครเจ้าหน้าที่ชนประทาน
1: ค่ะก็ต้องผลัดเวรกันดูระบบการระบายน้ำดูทิศทางน้ำเหนือการจราจรน้ำไปทางไหนแล้วจะ
0: ไม่ใช่
1: หรือยังไงคะ
0: นั้นไม่มีน้ำก็โดนด่า
1: อ๋อถูกค่ะอาจารย
0: ์น้ำมามากก็โดนด่า
1: ค่ะ
0: คนไทยน้ำมาเยอะเฮ้ยทำไมฝากนู้นไม่มีน้ำเลยฝากนี้มีน้ำจะทลายเขื่อนอีกเนี่ยและเวลาไม่มีน้ำก็ไปแย่งกันดูดน้ำคือเราต้องคิดถึงชาตินึกถึงองค์รวมทำไมผมสงสารชนประทานเพราะว่าผมเนี่ยบ้านผมตลาดโพพยาเนี่ยผมอาศัยที่ชนประทานอยู่มาตั้งแต่เกิดและผมจึงเข้าใจว่าคนทำงานชนประทานเนี่ยมันยากมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นอย่าไปด่าเขาเลยครับให้กำลังใจเขาดีกว่าแต่ถ้ามีอะไรจะแนะนำเขาก็แนะนำเขาว่าเอ้ยทำไมคุณไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี
1: ้
0: เพราะว่าวันนี้ในเรื่องน้ำเนี่ยมันก็มีกลุ่มในประชาคมเขาไม่ได้บริหารเฉพาะส่วนราชการนะฮะเขามีชาวบ้านเนี่ยเขามาเป็นกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วยครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มาพูดเพื่อจะให้ใครมาอวยผมไม่ต้องไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแต่ผมอยากเห็นคืออะไรคนเราเนี่ยนะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขถ้าร่วมสุขอย่างเดียวนะไม่ร่วมทุกข์เนี่ยมันอยู่กันไม่ได้ทีนี้วันนี้เป็นวันที่4ใช่ไหมครับ
1: วันที่4ปีงบประมาณใหม่ค่ะอาจารย
0: ์เป็นปีใหม่ทีนี้เมื่อย้อนไปเมื่อวันที่1
1: ค่ะ
0: เป็นวันชาติจีน
1: อ๋อใช่77ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะอาจารย์
0: นั่นแหละคืออย่างนี้เมื่อเป็นวันชาติจีนเนี่ยคนจีนสมัยก่อนเสื่อผืนหมอนใบมาอยู่เมืองไทยทำไมเขาใช้ชีวิตรอดเพราะเขาขยันอดทนยอมทุกอย่างและเขาสร้างชีวิตได้ส่วนมากก็จะเริ่มมาเป็นเจ้าของกิจการโรงสีอะไรต่ออะไรกันนะฮ
1: ะ
0: ในขณะที่เพื่อนต่างชาติที่อพยพเพราะสมัยก่อนสงครามเป็นการเกณฑ์คนมาอยู่พวกนั้นมาอยู่จริงแต่ว่ามาอยู่ในฐานะเป็นทาสหลวงหรือเป็นทาสบุคคล
1: ค่ะ
0: แต่ชาวจีนที่มาเสื่อผืนหมอนใบเนี่ยไม่ได้มาฐานะทาสนะก็สร้างเนื้อสร้างตัวและที่ผมเอาจีนมายกตัวอย่างเนี่ยจีนปีนี้น้ำท่วมหนักกว่าเราเนี่ยผมว่าเป็น10 เท่า
1: ค่ะ
0: ทำไมเขาอยู่ได
1: ้
0: เราควรจะไปดูแบบเขาไหมและทำไมผมเนี่ยตอนที่อยู่ปริญญาโทนะฮ
1: ะ
0: เรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยจีนต้องใช้คนไถนาแทนควาย
1: โอ
0: ้ใช่ครับใช้คนไถนาแทนควาย
1: เนื่องจากว่าประชากรเขาเยอะเหรอคะอาจารย์หรือว่าเพราะว่ายังไง
0: ความยากจนทุกคนต้องมาทำนารวมแบ่งปันข้าวกันกินคนจีนห้ามมีลูกเกิน1 คนแล้วจีนจากระบบสุสีไทยเฮามาสู่กษัตริย์องค์สุดท้ายแล้วก็ดร.ซุนเยเซนซึ่งตรงสอสิงแซแล้วก็เหมาเจ๋อตุงร่วมกันและสุดท้ายก็แตกคอกันดร.ซุนเยเซนกับเจียงไคเชกก็ไปอยู่เกาะฟอร์โมซาก็คือเกาะไต้หวันและเหมาเจ๋อตุงก็ดูแผ่นดินใหญ่แต่วันนี้เนี่ยประเทศไทยตอนนั้นอยู่ดีกินดีมีสุขแบบภาคทางใต้ทะเลาะกันเราไปช่วยเขาทางตะวันออกทะเลาะกันเราไปช่วยเขากี่ฝ่ายก็แล้วแต่เขาสมัครสมานสามัคคีแต่พอเขาสามัคคีกันหมดเราทะเลาะกันเองเราแข่งกีฬาสีไม่รู้จักเลิก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และวันเวลาผ่านไปวันนี้จีนฉลองวันชาติที่ยานอวกาศโดยนักยานนักอวกาศ3 คนของจีนและกำลังสำรวจดวงจันทร์คนไทยทำไมไม่สู้เราลุกขึ้นมาสู้สิครับสู้ชีวิตและถึงเวลาหรือยังที่เราจะเซตระบบว่าถ้าน้ำท่วมปั๊บคุณไม่ต้องพูดเลยคุณไปที่ตรงนี
1: ้
0: ทุกอย่างมีอาหารมีอะไรจบไม่ต้องรอใครแจกก่อนแจกหลัง
1: อาจจะได้รับ

0: ที่ศูนย์อพยพอย่างทั่วถึงใช่ไหมอาจารย
1: ์แต่เรื่อง
0: แต่คนไทยห่วงบ้านนะอาจารย์คนแก่ๆเนี่ยไม่ยอมออกจากบ้าน
1: แต่ว่าคนแจกก่อนแจกหลังเนี่ยมันมีเรื่องลึกซึ้งกว่านั้นว
0: ัน
1: หลังให้เจอเป็นส่วนตัวผมจะเล่าให้ฟังแต่เล่าออกอากาศไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนไทยห่วงอะไรฮะห่วงขยะที่อยู่ในบ้าน
0: ค่ะ
1: ประโยชน์ของที่เจ็บอยู่อะวางไว้เฉยไม่ได้ใช้หรอกในขณะที่ผมเคยไปบ้านฝรั่งมานะเขาไม่ค่อยมีอะไรสะสมนะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเอาละจะห่วงก็ห่วงจะเรียกว่าเป็นคนรักบ้านก็ดูจะดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ผมอยากจะปลุกใจคนไทยอะคุณขวัญลุกขึ้นมาสู้สิแล้วคุณขวัญเวลาเราน้ำท่วมเรานึกถึงเพลงอะไร
0: น้ำท่วมดีกว่าฝุ่นแรงขวัญสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวเมื่อกี้เลยอ่ะ
1: เพลงของคุณสอนคีรีศรีประจวบ
0: ค่ะ
1: เป็นคนบางคนทีสมุทรสงคราม ไปทำไร่สับปะรดที่ประจวบและน้ำท่วมพยายามจะเป็นนักร้องในขณะที่ครูไพบูลย์บุตรขันสร
0: ้
1: างลูกเพชรแหลมสิงนะและเมื่อเกิดเหตุเพศภัยบางอย่างบางประการที่จะไม่ขอเล่าครูก็เลยมอบเพลง4เพลงให้กับสอนคีรีน้ำท่วมแม่ค้าตาคมนะแม่ค้าตาคมนะเดี๋ยวจะค่อยรอให้ฟังนะและก็เพลงน้ำท่วมแต่คำว่าน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงเนี่ยครูไพบูลย์เอามาจากคำพูดของจอมพลป.เมื่อน้ำท่วมเมื่อปี85ในควงอภัยวงศ์
0: 2485
1: ใช่ในควงอภัยวงศ์ใครต่อใครต้องพายเรือไปประชุมที่สภาเก่าอ่
0: ะ
1: หลังพระบรมรูปทรงม้าและท่วมอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ3เดือนอ่ะ
0: โอ้โห
1: สามเดือนหรือเดือนอะไรเนี่ยผมจำผิดขออภัยด้วยนะเดี๋ยวแฟนรายการคงบอกมั้ง
0: ค่ะ
1: เขาเคยท่วมหนักกว่าเรานานไอ้นี่เรา7วันเอง
0: ค่ะ
1: เราคนไทยต้องอดทนกว่านี
0: ้
1: สู้อัตตาเหตุแล้วก็การไปด่าใครด่ากันไปด่ากันมาไม่มีประโยชน์
0: ใช่ช่วงเวลายากแค้นแบบนี้เจอวิกฤตแบบนี้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเห็นอกเห็นใจกันนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะช่วงนี้มาคุยกับอาจารย์บ้วนกันต่อเลยค่ะว่าข่าวที่เบรกที่แล้วเราโปรยกันไว้ว่าเดี๋ยวอาจารย์ได้เกริ่นช่วงแรกว่าอาจารย์เนี่ยเห็นภาพทุเรียนยืนต้นตายเนี่ยมีวิธีการแก้ไขอย่างไรแล้วก็มีเรื่องเกษียณด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องผักแพงนะเดี๋ยวเราจะคุยกัน
0: คือ
1: ผมขออนุญาตย้อนไปนิดหนึ่งว่าเพลงที่บรมครูไพบูลย์บุตรขันเขียนไว้เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เรียกว่าเป็นนักเขียนมือทองจริงคุณขวัญรู้จักห้างมาบุญครองไหม
0: ไม่รู้จักเป็น MBK และสมัยขวัญแต่ว่าอาจารย์ขาขวัญขอความรู้นิดนึงเพลงน้ำท่วมเนี่ยมีคุณสุรินทร์นะคะคุณผู้ฟังเนี่ยเขียนบอกว่าเพลงน้ำท่วมเป็นบทประพันธ์ของครูชลธีทานทองอันนี้ขวัญไม่รู้จัก
1: ไพบูลย์บุตรขัน
0: ก็คือชื่อเดียวคนเดียวกันใช่ไหมคะ
1: คนละคน
0: คนละคนอ๋อค่ะ
1: ครูชลธีทานทองนี่เป็นยุคหลังแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: นะแต่ว่าบรมครูต้องไพบูลย์บุตรขัน
0: ค่ะ
1: นะอย่าดูหมิ่นชาวนาเมื่อดังตาซีแล้วก็ฝนเดือน6อะไรต่างๆนี่ใช่ทั้งนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
1: ผมมีหนังสือเพลงเล่มหนึ่งที่รวมเพลงของครูทั้งหมดนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนผมอยากแต่งเพลงเก่งผมไปแอบมองบ้านครูไพบูลย์สมัยก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้ตรงใกล้ๆสนามกีฬาเช้าๆผมไปโรงเรียนต้องไปขึ้นรถที่ปากซอยจุฬาซอย12นะตรงนั้นจะมีวัดชื่อวัดปทุมวนารามก่อนจะเป็นห้างมาบุญครองเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าครูก็แต่งเพลงแล้วเพลงนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเรียบเรียงเสียงประสานโดยดูสิอยู่ๆก็ครูประยงชื่นเย็นทีนี้ทำไมผมเคยมีโอกาสเจอครูประยงชื่นเย็นครั้งหนึ่งเพราะท่านเรียบเรียงเพลงเที่ยวงานวัดเพลงงานวัดของผม ที่ร้องในไตรท่อนภาพยนตร์เรื่องเป๋อจอมป่นที่ผมแสดงเนี่ยนะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากอาจารย์ประยงชื่นเย็นนะฮะเพลงนี้เนี่ยนอกจากวลีที่บอกว่าน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงที่ได้จากจอมพลปอมาแล้วเนี่ยนะก็มันมีอยู่ท่อนกลางนะคุณขวัญร้องได้ไหม
0: ไม่ได้อาจารย
1: ์บ้านพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันที่ประจวบคีรีขันธ์เหมือนกันไปทุกครอบครัวพื้นนาก็ร่มไรแตงก็จมเสียหายไปทั่วพี่จึงเหมือนคนหมดตัวหมดตัวแล้วนะแก้วตาเหนือท่อนตรงนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ที่ผมพี่จึงเหมือนคนหมดตัวหมดตัวแล้วนะแก้วตาผมจึงต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยอัตราเป็น 0-3 ปี
0: ค่ะ
1: จากรัฐบาลสวนทุเรียนกว่าจะลงทุนปลูกมา5ปีต้นกำลังสวยดูจากภาพถ่ายจากอากาศนะฮะ
0: ค่ะ
1: เวลานี้อย่าเพิ่งตีอกชกหัวอย่าเพิ่งคิดไม่ดีกับตัวเองนะ
0: ค่ะอันนี้ต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองเยอะๆนะคะ
1: หนึ่งตั้งสติซะก่อน
0: ค่ะ
1: สองทุเรียนที่กำลังใบแห้งเนี่ยเราคาดหมายว่ารากมันจะเสียคาดหมายว่านะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าโดนน้ำท่วมเนี่ยถ้าเราเห็นใบแห้งอย่าเพิ่งไปทำอะไรปล่อยให้ใบเขาอยู่อย่างนั้นร่วงอยู่อย่างนั้น
0: ค่ะอ
1: ย่าเข้าไปเหยียบอย่าเข้าไปย่ำแล้วผมตามข่าวบอกว่ามีคนพยายามเอานั่นไปฉีดเร่งรากอะไรแต่ไม่ต้อง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องไปฉีดเร่งรากกระตุ้นรากเสียตังค์เพิ่มอีกอย่าเฉยๆไว้รอว่าให้แดดออกแรงๆ น้ำแห้งไวๆและมันแตกใบใหม่ไห
0: ม
1: ถ้าแตกใบใหม่แปลว่าไม่ตายแต่ปีนี้ไม่ได้ขายทุเรียนแน
0: ่มันจะไม่ออกลูกใช่ไหมคะอาจารย์ช่วงที่มันเจอน้ำท่วมเยอะ
1: ออกมันก็ร่วงฮะออกดอกก็ร่วงแล้วไม่มีใบจะเลี้ยงอ่
0: ะ
1: แต่ที่มันแตกใบใหม่ได้เนี่ยเพราะถ้ารากไม่เสียหมดนะรากส่วนน้อยมันยังทำให้ต้นโตได้แตกกิ่งแตกใบใหม่ได้มันใช้อาหารที่สะสมอยู่ในต้นเพื่อการสร้างใบฮะมันไม่พอเลี้ยงลูกอย่างอื่นหรอกนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันแตกใบออกมาอย่างนั้นแปลว่าต้นนั้นรอดข้อห้ามอย่าเข้าไปเหยียบย่ำโคนต้นไม่ต้องทำอะไรรอให้แดดออกแรงๆฝนอย่าลงมาซ้ำและต้นไหนรอดคือรอดต้นไหนไม่รอดเวลาจะปลูกใหม่ต้องขุดตอออกด้วยนะ
0: ค่ะหมายถึงว่าอย่าตัดอย่าตัดตอแล้วอาจารย
1: ์อย่าตัดตอแล้วเหลือแต่สับหว่างแล้วปลูกสับหว่างไม่ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันจะมีโรคเชื้อราที่เกิดทางรากตัวอย่างรากขาวรากแดงรากน้ำตาลในยางพารานะเดี๋ยวนี้หลายคนตัดต่อแล้วว่าเออเดี๋ยวปล่อยให้เป็นปุ๋ยอย่าครับอย่าเอาออกให้หมด
0: ค่ะ
1: นะฮะนี่ก็คือข้อแนะนำที่ผมอยากจะฝากพวกเราไว้ว่าทำใจดีๆและถ้าถ่ายรูปไว้ได้รีบถ่ายไว
0: ้
1: ความเสียหายทั้งหมดแต่ถ้าถ่ายไม่ได้เนี่ยความจริงก็ไม่ต้องรอถ่ายแล้วไหนว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าถึงระบบ AI ก็ภาพถ่ายดังดาวเทียมนะมันก็บอกอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: จะไม่ซูมเข้าไปสวนบ้านคุณขวัญเนี่ยก็เห็นนะแห้งกี่ต้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไหมครับมันเห็นภาพมันไม่ต้องรอให้ชาวบ้านไปถ่ายรูปเอาไปโชว์ไปแสดงแล้วโดนดุร้องโหมร้องไห้ดีก็ขอบคุณท่านผู้ว่าที่ออกมาขอโทษแทนเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็คงเครียดงานมันเยอะ
0: ใช่
1: ถ้าเรามองด้วยความเห็นอกเห็นใจกันนะ
0: ใช่ค่ะต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะช่วงนี้ก็คือทางกทม.ก็พยายามที่จะให้อำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะ

0: ทำระบบออนไลน์มาเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็ยังมีทั้งเรื่องของการส่งเอกสารแบบกระดาษที่บ้านขวัญที่นครศรีธรรมราชยังมีนะคะอาจารย์แบบกระดาษแต่ว่าอีกส่วนนึงก็มีการส่งข้อมูลแบบออนไลน์เหมือนกันอันนี้ก็หลายๆพื้นที่ก็พยายามปรับแต่ว่าถ้าขวัญเห็นด้วยกับอาจารย์เลยค่ะว่ากรณีที่ใช้เหมือนกับเทคโนโลยี AI อะไรต่างๆหรือว่าใช้ดาวเทียมมาจับภาพเนี่ยก็ลดขั้นตอนของประชาชนไปได้เยอะเลยค่ะอาจารย
1: ์ใช่แล้วประชาชนก็ชื่นใจว่าโอ้ฟ้ามีตาอันนี้เขาเรียกฟ้ามีตา
0: ฟ้ามีตาจริงๆอันนี้นะคะ
1: มันตรงกับชื่อรายการอะไรสักอย่าง ฟ้ามีตามองเห็นเลยว่าโอ้ยเฮ้ยบ้านเราเสียหายจริงโกหกกันไม่ได้เลยครับยุคนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับในขณะที่เรื่องน้ำท่วมผักก็แพงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย์แพงมาก
1: ค
0: ุ
1: ณบอลว่าไงเรื่องผักแพง
0: เรื่องผักแพงเนี่ยนะคะก็ราคาผักตอนนี้ก็คือมีผู้สื่อข่าวเขาลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมาอาจารย์บอกว่าพบราคาผักเนี่ยสูงกว่าเดิมเนี่ยก็เยอะอยู่พอสมควรนะคะผักบุ้งเนี่ยปกติเนี่ยท่านผู้ฟังรับประทานหรือว่าซื้อผักบุ้งมาทำอาหารทานกันเนี่ยซื้อกิโลกรัมละกี่บาทครับปกติในรายงานข่าววันนี้ก็บอกว่าซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 5-60 บาทแต่ตอนเจอน้ำท่วมเนี่ยนะคะปรับไปเป็นกิโลกรัมละ100บาทส่วนใบโหระพาเนี่ยนะคะปกติเนี่ยซื้อกันกิโลกรัมละ80บาทตอนนี้โอ้ไปที่160บาทแล้วส่วนใบแมงลักก็คือกิโลกรัมละ70-80บาทตอนนี้นู้นอาจารย์เพิ่มไปอีกกิโลละ100นะคะอยู่ที่170บาทค่ะก็พอผู้สื่อข่าวถามแม่ค้าภายในตลาดก็บอกว่าสาเหตุที่ผักราคาแพงขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้ปัญหาฝนตกหนักแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมทำให้ผลผลิตเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะใบช้ำรากเน่าผักชีเนี่ยโอ้โหในตลาดเขาบอกว่ามีจำแบบมีขายน้อยมากเลยค่ะอาจารย์ผักชีเนี่ยก็คือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ผักหลายชนิดนะคะโดยเฉพาะผักใบเนี่ยคือปรับราคาสูงขึ้นแทบจะบอกว่าเป็นเท่าตัวเลยอาจารย์แล้วก็ช่วงนี้ใกล้แล้วนะใกล้กับเทศกาลกินเจอันนี้ปกติอ่ะก็คือราคาก็ปรับตัวขึ้นอยู่แล้วอันนี้เจอน้ำท่วมเข้าไปอีกเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผักในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยจะสูงขึ้นแบบขนาดไหนแล้วเราเนี่ยจะแบบเหมือนก็ปรับตัวกับชีวิตวิถีผักแพงเนี่ยได้อย่างไรด้วยค่ะอาจารย์คะ
1: เนี่ยคุณหวานฟังผมจัดรายการเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ที่ผมพูดเรื่องผักบุ้งอ่ะ
0: ใช่อาจารย์คืออาจารย์บอกว่าผักบุ้งก็เด็ดยอดมาแล้วเดี๋ยวมันก็แทงยอดขึ้นมาใหม่กินได้ตลอดเลยแล้วก็คุณผู้ฟังบอกจะให้กินแต่ผักบุ้งเหรออะไรเงี้ยประมาณมีแซว
1: ๆถ้าเชื่อผมนะ
0: ตอนนี้ได้กินแล้วว
1: ันที่ผมพูดอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะมันเลย15วันแล้ว
0: ได้ยอดใหม่แล้วเนาะ
1: ผักบุ้งจีนเนี่ย15ถึง22วันเนี่ยเก็บเกี่ยวได้เหลือก็ขายเทศกาลกินเจได้กินเจปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่10ถึง18ตุลา9วัน9คืนและทุกปีเนี่ยถามว่าเทศกาลกินเจเนี่ยทำไมผักแพงมันแพงสองเด้งน
0: ะ
1: ประการแรกคือคนต้องการผักปริมาณมากอันนี้คือดีมานด์ซัพพลายน
0: ะ
1: ความต้องการสูงประการที่สองพื้นที่ปลูกผักส่วนใหญ่นะถ้าเราเลาะมาตั้งแต่ชายโขงเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือที่พื้นราบริมฝั่งโขงอ่ะเป็นที่ปลูกผักเพราะว่ามันจะพาอินทรีย์วัตถุมาในกรณีภาคกลางเนี่ย
0: ค่ะ
1: บางแม่ไม้เคยมาไหมบางแม่ไม
0: ้ไม่เคยไปค่ะ
1: บางซอบางสามวัดไผ่ลวงวัวสองพี่น้องอันนี้ก็ทางสุพรรณนี่นะนครปฐมราชบุรีกำแพงแสนแต่ถ้าแหล่งปลูกผักสมัยก่อนนะคือตลิ่งชัน
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เป็นตึกหมดแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: สมัยผมเป็นนิสิตนะโอ้ดีใจอาจารย์พาไปดูแปลงผักที่ตลิ่งชัน
0: โอ้โหนี่
1: ดีใจมากเลยได้ไปดูแปลงผักเดี๋ยวนี้ยังมีร่องรอยแต่เขาเปลี่ยนจากแปลงผักไปเป็นแปลงขายไม้ดอกไม้ประดับมากกว่า
0: อาจารย์ขาคุณตะขอมาขามหย่องบอกว่าคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักทำแพปลูกผักแพลอยในน้ำแล้วอะไรเงี้ยแพปลูกผ
1: ักผักแพลอยน้ำก็อย่างที่ผมบอกไงคุณขวัญเอาโฟมมา
0: ค่ะ
1: เอาโฟมมาแล้วก็เจาะรูนะผูกไว้อ่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละผักมันขึ้นได้เพราะแต่ในตะกอนดินในแม่น้ำเนี่ยมันขึ้นได้แล้วสมัยก่อนผักลอยน้ำบางอย่างก็เอาไอ้ไม้กระบอกมาผูกให้มันเกาะอย่างผักบุ้งผักกระเฉดอะไรพวกนี
0: ้
1: นะฮะทีนี้คุณขวัญครับเมื่อกี้คุณขวัญพูดถึงผักชีผมนำเสนอรายการเนี่ยมาหลายปีจนกระทั่งมีคนปลูกผักชีมาต่อว่าผมว่าอาจารย์เนี่ยผักชีธรรมดาเนี่ยหน้าฝนเนี่ยมันต้องแพงอาจารย์ไปทำซะจนผักชีถูกคือไปบอก
0: ไปแนะนำการปลูกผักชีในฤดูฝนเหรออาจารย
1: ์ใช่ผมกูจะไปปลูกสมัยหน้าหนาวผักชีโลละ5 บาท 10 บาท 20 บาทผักชีหน้าฝนเนี่ยโลละ200
0: ค่ะพอเขาปลูกกันเยอะๆมันก็ไม่ถึง200แล้วสิถ้างั้นน่ะ
1: ใช่วิธีทำง่ายนี่เดียวคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญเตรียมแปลงน
0: ะ
1: ให้สูงขึ้นมาสักคืบสองคืบนะเสร็จแล้วคุณขวัญเอาท่อ PVC ท่อประปาเอาหลักปักสองข้างเอาท่อมาเสียบมันก็จะเป็นหลังคาโค้งใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วคุณขวัญก็เอาพลาสติกใสอะสีขาวนะ
0: ค่ะ
1: คลุมแปลงที่โค้งอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแต่เตรียมดินให้เสร็จนะแล้วก็หว่านผักชีนะหว่านผักชีเสร็จเอาพลาสติกคลุมแปลงที่โค้งผักชีก็ไม่โดนฝนไง
0: มันก็จะเหมือนไม่ได้ผักชีหน้าฝนเนาะอยู่ใต้หลังคา
1: ผักช
0: ี
1: ที่มันตายเนี่ย1ใบมันอ่อนแอ
0: ค่ะ
1: เม็ดฝนลงมากระแทกใบช้ำเสียบางคนเตรียมแปลงไม่ดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะไปเตรียมแปลงแบบหน้าแล้งคือยกขอบเป็นกระทงน้ำขังน้ำท่วมตายหรือบางครั้งเนี่ยตายต้นแรกแล้วหลังจากนั้นก็ตายทั้งแปลงเพราะว่าผักชีมีโรคที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าจะเป็นสเคอโรเทียมฟิวซาเลีย
0: ม
1: ผมเคยไปดูแปลงผักชีที่นครปฐมเนี่ยเขาบอกอาจารย์ไอ้แปลงเนี่ยผมปลูกใหม่กี่ทีก็ตายบอกตายสิครับเพราะมันมีเชื้อโรคอยู่แล้วคุณก็ไปปลูกซ้ำแปลงแล้วคุณเตรียมแปลงผิดคุณเตรียมแปลงคุณไม่เตรียมให้นูนหลังเต่าจำไว้นะปลูกผักต้องเตรียมแปลงนูนหลังเต่า
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราคำนวณสิครับว่าถ้าเราจะขายต้นตุลาจนถึงสิ้นตุลาเนี่ยผักที่เราปลูกอายุเท่าไหร่เรานับย้อนไป
0: ค่ะ
1: และชาวสวนผักนะรวยเร็วเจ๊งเร็ว
0: จากฟังที่รวยเร็วนี่แหละท่านรวยเร็วเนี่ยไว้เป็นแบบว่าอุทาหรณ
1: ์ต้องปลูกผักนอกฤดู
0: ค่ะ
1: หน้าฝนเขาปลูกผักชีไม่ได้ฉันปลูกได้หน้าแล้งหน้าหนาว
0: ค่ะ
1: ชะอมเขาไม่มีฉันมีผักหวานเขาไม่มีฉันมี
0: ค่ะ
1: ตำลึงเขาไม่มีฉันมีเพราะฉันทำฝนเทียมเป็นฉันรู้ว่าจะป้องกันเพลี้ยอ่อนทัวหรือจะเป็นแมลงวีขาวได้ยังไง
0: ค่ะ
1: มันมีเคล็ดของมันง่ายๆนิดเดียวเท่านั้นเองแต่เคล็ดลับของการปลูกผักเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้านะถ้ารู้ว่าช่วงที่เราจะสู้กับน้ำเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเดือนกันยาตุลาถ้าก่อนหน้านั้นหน่อยอาจจะเป็นสิงหากันยาตุลา3เดือนเนี่ยคือเดือนสู้กับน้ำเพราะเพลงลูกทุ่งก็บอกใช่ไหมผมเคยพูดกับคุณขวัญไปหรือยังว่าเพลงที่บอกเมื่อเดือน11น้ำเริ่มไหลนองเดือน11คือเดือนอะไร
0: เดือนพฤศจิกายนค่ะใช่ไหมคะ
1: ไม่ฮะเดือนตุลาครับ
0: นับเป็นเดือนไทยจันทรคติใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่กลางตุลาถึงกลางพฤศจิกา
0: ค่ะ
1: นี่คือเดือน11ใช่ไหมน้ำเริ่มไหลนองพอเดือน12น้ำในคลองก็เริ่มจะทรง
0: ค่ะ
1: เดือน12เราก็ลอยกระทงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะดูปริมาณน้ำที่สูงเต็มที่น่ะคือดูลอยกระทงขั้นถึงเดือนอายขั้นถึงเดือนยี่น้ำก็รีไหลลงไหลลงนี่ครูไพบูลย์แต่งใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เดือนยี่คือเดือนอะไรกลางมกราถึงก่อนกลางกุมภาต้นกุมภานี่คือเดือนยี่น้ำก็รีไหลลงไหลลงตกเดือน3แล้วน้ำก็คงแห้งขอดตลอดลำ

0: ครอง
1: ค่ะ
0: เดือน3ก็คือกลางกุมภาถึงกลางมีนานี่คือเดือน3
1: ค่ะ
0: ย่างเข้าเดือน5น้ำท่าก็แห้งขอดคลองเมื่อยามได้มองผืนนาเป็นร่องแยกแตกระแหงต้นหญ้าสดเขียวก็พันแห้งเหี่ยวกรอบแดงเดือน5ไม่มีน้ำแล้วทำไมดินแตกระแหงด
1: ิน
0: แตกระแหงคือดินเป็นร่องเพราะเป็นดินเหนียวคนแต่งนี่ไปแต่งดูที่นาดินเหนียวถ้านาถ้าดินทรายไม่แตกระแหงครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความรู้เรื่องเกษตรคุณฟังเพลงปั๊บคุณจะรู้เลยคนแต่งเพลงเนี่ยเขาจินตนาการที่ดินเหนียวหรือดินทรายไอ้นี่เพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นการบันทึกภูมิศาสตร์เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เป็นการบันทึกสภาพสังคมขาขาวๆก็พอไหวผมเข้าปีหนึ่งเนี่ยโอ้ยต้องแต่งชุดกระโปรงสั้นๆ นะฮ
1: ะ
0: เขาเรียกว่ามินิสเกิร
1: ์
0: ตแต่พอผมอยู่ปี3ปี4นู่นต้องปุ้งนุ่งกระโปรงยาวๆนะฮะยาวถึงพื้นเลยเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: กระโปรงพีชเหรอคะ
0: เดี๋ยวเขาเรียกอะ
1: ที่เป็นจีบๆด้วยไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ใช่ยาวกรอมกระโปรงยาวถึงขาเลยอ่ะ
1: อ๋อนิ่มขวัญไม่แน่ใจขวัญ
0: เดี๋ยวแฟนรายการคงบอกมาผมลืมกระทันหันเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะครูสุรพลก็แต่งนะขาขาวๆก็พอไหวตอนซ่อมสะพานพุทธท่านก็แต่งเพลงอาจารย์นี้ไม่ใช่สุรพลแต่งครูสำเนียงม่วงทองแต่งให้สุรพลร้องนะครับเรื่องลูกทุ่งนี่ผมกับน้องๆเจนพบเหมือนกันนะเพราะว่าบ้านผมขายหนังสือเพลงมาตั้งแต่ผม 4-5 ขวบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นผักแพงเพราะปีหน้าฉันก็ลองวางแผนดูซินะครับแล้วทีนี้มีคนถามผมว่าอาจารย์แล้วพอหมดฝนแล้วผักอะไรจะแพงผักที่แตกยอด
1: ชะอมค่ะ
0: ผักหวาน
1: นะฮะตำลึงแพงไหมคะ
0: แพงถั่วฝักยาวแพง
1: ค่ะ
0: ถามว่าทำไมแพงชะอมแพงเพราะมันไม่มีน้ำฝนน้ำฝนมีไดโดเยน
1: ค่ะ
0: มันจะทำให้แตกใบดีงั้นเขาก็ต้องยืดท่อขึ้นไปให้สูงแล้วก็ฉีดสปริงเกอร์เช้าเย็นเหมือนฝนตกเพราะฉีดสปริงเกอร์เข้าไปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไอ้แมลงวีขาวมันก็ไม่ชอบยอดมันก็ไม่กุดไม่อั้นมันก็แตกยอดได้แต่ถ้าเผื่อว่ายังมีแมลงวีขาวมาเดี๋ยวนี้ก็มีสารอินทรีย
1: ์
0: ติดแล้วก็ไม่ต้องกลัวเราก็เอาสารอินทรีย์ไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันเนาะฉีดเข้าไปเนี่ยแมลงวีขาวก็ตายยอดก็ดีก็ขายได
1: ้
0: ผักหวานเหมือนกันครับต้องการน้ำเหมือนมีฝนและต้องแก้ไขเรื่องแมลงปากดูดก็จะแตกใบดีนะฮะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนี่หลายแรงบวก1อากาศหนาวโตไม่เป็น
1: ค่ะ
0: ถ้าฝนถ้าร้อนโตได้ดี2ถั่วฝักยาวจะมีปัญหาแมลงตัวสำคัญในตอนหน้าแรงเนี่ยคือเพลี้ยอ่อนถั่วเพี้ยอ่อนถั่วทำไมผมระบุว่าเพี้ยอ่อนถั่วเพราะเพี้ยอ่อนถั่วในลักษณะเนี่ยตัวมันจะดำนั่นหลายคนบอกว่าอาจารย์พอปลูกก็ยอดมันดำดอกมันก็ดำดำฝักก็หงิกหงิกดำดำหมดนั่นแหละครับเพี้ยอ่อนถั่วบวกกับอากาศหนาวเย็นจะทำให้เกิดหลาแป้งนั้นเดี๋ยวใครปลูกอะไรเนี่ยถามมาผมจะพยากรณ์ให้แต่ผมยืนยันว่าผมพยากรณ์แล้วไม่มีผลิต
1: ค
0: ่ะเพราะเผอิญผมรู้จักกับท่านสมิ
1: ธ
0: อดีตอธิบดีกรมอุตุที่ทำนายว่าภูเก็ตจะเกิดสึนามิอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปภูเก็ตไม่ได้ซะหลายปีแล้วคุณขวัญผมขออนุญาตก่อนตอบคำถามขอเสริมเรื่องผักอีกนิดนึง
1: ได้เลยค่ะ
0: คือหลายคนบอกอาจารย์บ้านผมนะเป็นที่ลุ่มต่ำ
1: ค่ะ
0: ยังไงก็น้ำท่วมแน่ทีนี้ถ้าคนเมืองหรือคนที่พอจะมีพื้นที่ไม่เยอะนะ
1: ค่ะ
0: ท่านทำโต๊ะครับ
1: ทำโต๊ะ
0: ปลูกผักขึ้นโต๊ะนะและก็ทำสวนแขวน
1: ค่ะ
0: เหนือโต๊ะเนี่ยเราจะไปเอากระป๋องน้ำมันเครื่องเอากระถางอะไรก็ได้แล้วก็ปลูกผักบนกระถาง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้น้ำจากข้างบน มันก็พร่างโผล่มาถ้าข้างล่างน้ำไม่ท่วมผักบางชนิดต้องการแสงไม่มากก็มีเราก็ปลูกมันก็จะเป็นผัก3ชั้นหรือบางคนทำเป็นคอนโดผัก
1: ค่ะ
0: นะเอากระสอบปุ๋ยมาหรือจะทำเป็นแท่งเหมือนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอ่ะเสร็จแล้วก็เจาะรูข้าง
1: ๆ
0: ปลูกขึ้นไปเป็นคอลัมน์เลยเป็นแท่งเลยก็เรียกปลูกผักแนวสูงแต่เคล็ดลับในการปลูกผักนะดินต้องดีเยี่ยมร่วนโปร่งซุยอินทรีย์วัตถุเยอะๆถ้าผักและปลูกอย่าปลูกผักตระกูลเดียวกันซ้ำซากเพราะโรคแมลงจะสร้างความเสียหายหมดอ้าวแค่นี้พอเชิญครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังถามมานะคะอาจารย์คะบอกว่า อยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ค่ะพอดีมีที่บ้านอยากจะปลูกต้นไม้เป็นรั้วความยาวเนี่ยประมาณ18ถึง24เมตรเนี่ยจะใช้ต้นอะไรดีระหว่างต้นไทรเกาหลีหรือว่าจะเป็นต้นอโศกอินเดียดีครับไปดูมาแล้วก็สูงประมาณ20เมตรเขาปลูกกันในถุงอะนะคะมันจะเป็นถุงปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าเอ๊ะรากมันจะห่อแล้วมันจะปลูกขึ้นไหมอยากได้ต้นไม้ที่ปลูกเพื่อกรองอากาศด้วยแล้วก็บังแดดได้ด้วยต้นไหนโตเร็วแบบไหนที่อาจารย์อยากจะแนะนำบ้างแล้วก็ขอแมลงรบกวนเนี่ยคืออย่ามีแมลงเยอะเลยแบบเหมือนว่าถ้าปลูกแล้วก็อยากจะอยู่ร่วมกันแบบเหมือนได้ธรรมชาติดีๆอันนี้อาจารย์มีคำอะไรแนะนำไหมคะ
0: ระหว่างสองพืชที่บอกมาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นรั้วต้องใส่เกาหลีครับ
1: ไซเกาหลีนะคะ
0: แต่ถ้ายางอินเดียเนี่ย
1: อโศกอินเดียอโศกอินเดีย
0: อ๋อถ้าต้นอโศกเนี่ยมันเป็นไม้ที่เป็นเสาส่งชะลูดขึ้นไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไออโศกชะลูดสูงขึ้นไปและก็ไซเกาหลีเนี่ย
1: เป็น
0: ระดับประมาณเม็ดครึ่งเนี่ยได้แต่ที่พูดมาเนี่ยแพงไซเกาหลีแพงยังแพงอยู
1: ่ค่ะ
0: แม้ว่าจะถูกลงแล้วแต่ก็ยังแพงอยู่แต่ว่ามันอึดพรอดอดทนเคล็ดลับจะให้เป็นรั้วต้องหมั่นตัดยอดแตกคร่างไซเกาหลีโรคน้อยมากแมลงน้อยมากจะว่าไม่มีเลยไม่ได้เพราะว่าถ้ามันแตกเป็นพุ่มในหน้าฝนเนี่ยจะเห็นบางใบเนี่ยเป็นจุดแล้วก็เหลืองร่วงก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันไม่เสียหายถึงระดับเศรษฐกิจแต่ถ้ามีปัญหาก็เอายาลาฉีดสักครั้งหนึ่งส่วนหน้าแล้งก็จะเห็นว่าใบไซเนี่ยมันไม่แผ
1: ่
0: มันอาจจะเป็นรีบแล้วไปคลี่ดูเนี่ยมันจะมีเพลี้ยไฟจะมีสองตัวนี้แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าคนไม่สังเกตนะถ้าไม่ใช่นักเกษตรเนี่ยจะดูไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรจะดูเหมือนไม่เป็นอะไรเลยยังแพงอยู่ครับแต่ถ้าถูกนะ
1: ถูกและดีมีไหมต้นอะไรดีอาจารย
0: ์ชาฮกเกี้ยน
1: ชาฮกเกี้ยนค่ะ
0: ถุงละบาททำไมก่อนถุงละ40-50
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ถุงละบาท2บาทชาฮกเกี้ยนอันนี้ถูกที่สุดนะ
1: ค่ะ
0: ที่ปลูกแล้วตายยากมีหนามแล้วก็ให้สีสันถ้าเราตัดให้เป็นแท่งนะ
1: ค่ะ
0: คือเฟื่องฟ้า
1: เฟื่องฟ้าบ้านอาจารย์เลย
0: ต้องใช้ต้องคอยตัด
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ถ้าจะเอาใบสวยถ้าต้องตัดบ่อยๆแล้วแตกยอดสวยก็ต้องต้นคริสติน่า
1: เอ๊ะต้นคริสติน่าเหรอคะอาจารย์เป็นยัง
0: ไงนะแต่ถ้าจะเอาถูกแล้วกินได
1: ้ค่ะ
0: เอาเม็ดมะขามมาหยอดเนี่ยงานเกษตรแฟร์เนี่ยไปซื้อมะขามมากิน
1: เอาเกษตรแฟร์เริ่มแล้วเหรอคะอาจารย
0: ์เริ่มที่นู่นที่สกลนครนู่นแล้วมั้งไม่ผมจำไม่ได้ผมส่งไป
1: ขวัญเจอข้อมูลแล้วอาจารย์ขอนิดนึงแล้วกันนะคะ
0: เชิญนะเชิญนะ
1: เกษตรแฟร์ค่ะวันที่30ตุลาคมถึง11พฤศจิกายนที่ศรีราชานะคะแล้วก็ส่วนที่สุพรรณเนี่ย31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนที่สุพรรณบุรีส่วนสกลนครเนี่ยอาจารย์นู่น21พฤศจิกาถึง6ธันวาค่ะส่วนที่กำแพงแสนของอาจารย์บ้วนนะคะไปเนี่ยเผื่อเดินชนไหลอาจารย์บ้วนนะคะวันที่1ถึง10ธันวาคมค่ะที่กำแพงแสนส่วนวันที่29มกราคมข้ามปีใหม่ไปเลยนะคะ29มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์เป็นที่เกษตรบางเขนค่ะตอนนี้ยังนะคะชาวศรีราชาได้ไปกันช่วงสิ้นเดือนค่ะวันที่30ตุลาคมยังไม่เริ่มอาจารย์เกษตรแฟร
0: ์มันแล้วแต่วิทยาเขต
1: ค่ะ
0: นะฮะเนี่ยศรีราชาเนี่ยเกือบโดนยึดคืนน่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนแรกเป็นไร่ฝึกมันสำปะหลังผมไปขุดผมไปฝึกขี่ม้าที่นั่นขับรถจี๊ปที่นั่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรขึ้นมาเกษตรแฟร์เนี่ย
1: เรื่องต้นไม้อาจารย์บอกว่าราคามันถูกต้นอะไรนะที
0: ่อ๋อรั้วฮะ
1: ค่ะ
0: ซื้อไปซื้อมะขามหวานมา
1: ค่ะ
0: แล้วก็บางคนก็เรียกงานว่าขามหวานแห่งชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะมะขามมันออกพอดี
1: ใช่ค่ะที่เกษตรแฟร์นี่คือเป็นการชิมมะขามที่อิ่มเลยค่ะตั้งแต่ต้นซอยเห็นท้ายซอยแล้ว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเมล็ดมาหยอดนะหยอดทีๆเลยครับช่วงแรกจะโตช้างอกช้า
1: ค่ะ
0: แต่พองอกแล้วโตแล้วนะตายยากไม้เหนียวตัดยอดอ่อนแตกออกมาเอาไปต้มกับไก่โอ้โหไก่ต้มมะขามอ่อนมันอร่อย
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกว่าเป็นล้วนแน่นเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะทีเลยครับมันตัดยอดบ่อยๆ
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็รั้วมะขาม
1: น่าจะเป็นบ้านที่พี่ตะขอมะขามหย่องนี่ก็น่าจะใช่รั้วมะขามเหมือนกันนะพี่ตะขอมะขามหย่องบอกว่าใช่เลยครับอาจารย์รั้วบ้านผมปลูกกระถินมะขามทำรั้วบ้านดีมากแล้วก็มี
0: ทีนี้กระถิน
1: ค่ะ
0: กระถินก็ดีโตเร็วถ้ามะขามตอนแรกๆโตช้าหน่อยเนาะแต่ว่ากระถินเนี่ยโตเร็วแต่ถ้าคุณปลูกกระถินเป็นรั้วนะคุณต้องกินเฉพาะฝักอ่อนกระถินกับยอดกระถินนะ
1: ค่ะ
0: คุณอย่ารอให้มันติดฝักนะมันจะปราบไม่ไหว
1: ค่ะ
0: พอเมล็ดมันร่วงเนี่ยโอ้โหมันขึ้นปราบไม่หวาดไหวเลยแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับกระถินก็ดีนะแต่ทีนี้คนที่กินอะไรยอดอ่อนๆเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุก็อย่าเยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะยูริกมันสูงหน่อไม้อย่างเงี้ยทีนี้ที่ผมไม่แนะนำให้ปลูกไผ่เนี่ยเพราะว่ามันเวลาต้นโตแล้วมันโน้มมันเอียงแล้วมันไปรบกวนเพื่อนบ้านเนี่ยครับอันนี้คือไม้ชายรั้วก็คือเวลาเราจะทำไม้ชายรั้วนะเราคิดสองสามแนวหนึ่งก็คือว่าปลูกไว้กินด้วยอันนี้ก็มีมะขามกระถินชะอมนะฮะแต่ว่าคอยตัดนะนี่นะถ้าเอาแบบสีสันก็ต้องเฟื่องฟ้าหน้าแรงนี่จะสวยมากและเวลาปลูกเนี่ยบางคนชอบสลับสีแต่ผมชอบให้เป็นสีเดียวเป็นปื้ดไปเลยน
1: ะ
0: แล้วก็ถ้าปลูกต่างสีบางทีมันต้นไหนมันโตเร็วต้นนี้มันโตช้ามันจะกินกันยกเว้นนะพันคริสติน่า
1: ต้นคริสติน่าป่ะคะ
0: ไม่ใช่ยกเว้นพันสาวิตรี
1: อ๋อหมายถึงดอกเฟื่องฟ้าพันสาวิตรียกเว้นเพราะว่ามันจะโตเท่าๆกันเลยเหรอคะอาจารย์
0: ไม่ใช่มันจะโตช้าแล้วยอดมันจะพุ่ง
1: ค่ะ
0: มันจะไม่แผ่ออกมาเหมือนคนอื่นเขา
1: อาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะสอบถามเกี่ยวกับสวนสยามสนามหญ้าหน้าบ้านว่าจะใช้ยาฆ่าหญ้าอะไรดีถ้าอยากจะฆ่าหญ้าที่อยู่ในสวนหน้าบ้านเนี่ยค่ะอาจารย์
0: หนึ่งสำรวจก่อนว่าหญ้านั่นน่ะเป็นหญ้าฤดูเดียวหรือหลายฤดู
1: ค่ะ
0: คำว่าหลายฤดูหมายความว่ามีรากมีเง่ามีหัวมีไหลใต้ดินหญ้าคาแห้วหมูอันนี้หลายฤดู
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นวัชพืชฤดูเดียวอันนี้พอตายแล้วเมล็ดมันขึ้นใหม
1: ่ค่ะ
0: ถ้ามันขึ้นแล้วมันไม่เยอะดีที่สุดถ้าเป็นสนามหญ้าแล้วนะ
1: ค่ะ
0: คือใช้แรงคนเนี่ยเก็บแต่ถ้าบอกว่าไม่ไหวมันขึ้นอยู่ยอมนึงก็ถกยอมนั้นทิ้งไปเลยแล้วเอาหญ้าใหม่มาปลูกแต่ถ้าต้องการใช้ยาถ้าเป็นวัชพืชฤดูเดียวเอากลูโฟสิเนตเป็นยาเผา
1: ค่ะ
0: นะถ้าไม่สามารถฉีดได้ให้จุ่มไอ้แปรงทาสีแล้วไปทาที่ใบมันมันจะแห้งตายไปเองแต่ถ้ามีพวกแห้วหมูรากเง่าหัวไหลใต้ดินให้ใช้ไกลโฟสเฟตแต่ไกลโฟสเฟตใช้ไปเนี่ยท่านต้องอดทนรอ5วันใบจึงจะเริ่มเหลืองต้องรอให้ยามันไปดูดซึมแล้วก็ไปทำลายรากเง่าหัวไหลใต้ดินข้างล่างซะก่
1: อ
0: นเดี๋ยวถ้าคุณขวัญหมดคำถามตรงนู้นบอกผมนะเพราะผมมีสำรองเยอะ
1: ได้เลยค่ะคำถามต่อไปเลยนะคะอาจารย์ต ต้นทองอุไรค่ะต้นใหญ่แล้วน้ำท่วมเนี่ยประมาณ 5-7 วันใบมันเหี่ยว

0: เดี๋ยวใบมันร่วงมีโอกาสรอดไหมครับ
1: มีครับมี
0: ต้องสังเกตยังไงว่ามันรอดนะคะอาจารย์ใบมันแตกยอดใหม่อะไรเงี้ยหรอคะ
1: ทำเหมือนที่ผมแนะนำเรื่องทุเรียนคือทองอุไรเท่าที่ผมเจอนะอึดทนอดทนก็พอใบมันร่วงใบมันแห้งตัดแต่งเลยครับตัดแต่งกิ่งตัดแต่งทรงรอไว้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเดี๋ยวพอน้ำมันแห้งเนี่ยอาหารที่สะสมอยู่ในกิ่งมันจะแตกใบใหม
0: ่
1: แต่ถ้ามันไม่แตกเลยนะก็เชิญไปสวรรค
0: ์ก็ต้อง
1: แต่เคล็ดลับในการปลูกทองอุไรให้สวยนะ
0: ค่ะอ
1: ย่าปลูกให้เป็นต้นโดๆขึ้นไปแล้วไปแตกพุ่มข้างบน
0: ต้องตัดแต่งยังไงคะอาจารย
1: ์ควรจะเป็นไม้พุ่มเตี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอสูงประมาณเมตรเมตรครึ่งเนี่ยพยายามตัดยอดไว้และให้เป็นพุ่มใบมันจะคลุมหญ้าหญ้าจะไม่ขึ้นมากวนและลดน้ำแต่พอสมควรถ้าน้ำมากมันจะบ้าใบมันจะแตกใบสะพึดพอน้ำน้อยมันจะออกดอกสีเหลืองสวยมากท่านไปดูสิครับทองอุไรที่ปลูกถ้าจะขับขึ้นไปทางกาญจนบุรีเนี่ยน
0: ะ
1: โดยเฉพาะทองอุไรที่อยู่ริมถนนหนทางที่ไม่มีคนดูแลอันนั้นเราจะออกดอกสวยมาก
0: ถ้าบ้านไหนปลูกไว้ดูแลเนี่ยไม่ค่อยออกดอก
1: เพราะไปขยันรดน้ำไง
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นผมนะอาทิตย์หนึ่งอ่ะถ้าไม่ใช่ต้นเล็กนะ
0: ค่ะ
1: ครั้งเดียวพอแล้ว
0: สัปดาห์ละครั้งนะคะทองอุไรนะคะ
1: สองครั้งก็ยังได
0: ้
1: แต่ว่าถ้าเป็นไม่ปลูกแล้วปล่อยให้ต้นมันสูงขึ้นไปเงี้ย
0: ค่ะ
1: มันก็เลยระดับสายตามันก็มองไม่เห็นดอกอ่ะจะดูดอกต้องแหงนคอเงี้ยน่าเสียดายถนนเส้นสุพรรณบุรีนะโพพยาศรีประจันผ่านตำบลมดแดงนะฝั่งตรงข้ามเป็นวังยางมดแดงบ้านศรีจันโอ้ยตอนปลูกใหม่ๆผมบอกต่อไปถนนเส้นนี้จะสวยมากโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่สวยเลยไปปล่อยต้นโดเดขึ้นไปข้างบน
0: ก็
1: เหล
0: ือ
1: แต่
0: แ
1: ไม่สวย
0: ค
1: ือมันต้องตัดให้เป็นพุ่มครับมีโรงงานบางแห่งเนี่ยหน้ากำแพงโรงงานเขาเนี่ยนะวิ่งจากบางเลนไปแยกนพวงเนี่ยเขาปลูกไว้หน้ากำแพงสวยครับนะทีนี้ก็ขึ้นวัตถุประสงค์ท่านว่าจะปลูกเพื่ออะไร
0: น
1: ะฮะงั้นถ้าจะปลูกเป็นไม้พุ่มเนี่ยถ้าเป็นผมนะถนนริมทางต้นไม้ใหญ่ๆอ่
0: ะ
1: ผมเปลี่ยนหมดเปลี่ยนไปทองอุไรเป็นยี่โถเป็นเฟื่องฟ้านะอึดทนอดทนโลกไม่มีแมลงไม่กวน
0: ค่ะถนนก็สวยด้วย
1: และถ้าใครชอบสีม่วงนะแต่นี้อย่าปลูกในบ้านนะในบ้านต้องระวังเด็ก
0: มันมียางเหรอคะอาจารย
1: ์มียางต้นดาวประดับเอากิ่งมาผสมน้ำนะแล้วก็เอาน้ำมา1ส่วนผสมน้ำอีก19ส่วนนะ
0: ค่ะ
1: เฉดพ่นป้องกันแมลงไปดูสิต้นดาวประดับไม่มีโรคไม่มีแมลงเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ไม่มีบันทึกในเอกสารใดๆเลยแม้แต่ของกรมนะเป็นงานวิจัยของอาจารย์บ้วนที่ไม่เคยขอผลงานวิจัยดังนั้นผมวิจัยเยอะแต่ว่าไปดูทำเนียบนักวิจัยไม่ค่อยมีชื่อผมหรอกเพราะว่าผมชอบวิจัยไว้แล้วก็เอาไว้พูดเอาไว้คุยนะครับ
0: อีกคำถามหนึ่งอาจารย์คุณผู้ฟังถามมาว่าในไร่อะค่ะมีมดคันไฟเยอะมากแล้วมดคันไฟเนี่ยชอบกินแบบเมล็ดพืชโดยเฉพาะเมล็ดข้าวโพดหวานเนี่ยกำจัดยังไงดีคะอาจารย์มดคันไฟค่ะ
1: ถ้าเห็นเป็นกลุ่มเป็นลังเลยนะ
0: ค่ะ
1: เอาแบบเร็วๆก็เอาคาร์บอริล 85% ละลายน้ำตามอัตราลาดไอ้ตรงหลังมดแต่ถ้าในสวนมดมันกระจายตัวอยู่ทั่วไปอ
0: ่ะ
1: ต้องใช้เหยื่อล่อครับ
0: ใช้เหยื่อล่อ
1: ที่ผมเคยอธิบายไปแล้วอ่
0: ะ
1: เนี่ยแหมบางทีนะ
0: ให้มันเอาฆ่าไปกินที่รังมาเลยนะมันจะได้แบบตายหมดรังใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: มีคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้เห็นมีกระแสคนเลี้ยงแมลงเต่าทองตัวเล็กๆอะค่ะขายตัวละ1บาทบอกว่าให้ซื้อขั้นต่ำเนี่ย100บาทก็จะได้140ตัวไว้เอาไปกำจัดเพลี้ยอันเนี้ยเขาถามว่ามันน่าสนใจไหมอาจารย์ซื้อมากำจัดเพลี้ยดีไหมคะซื้อแมลงเต่าทอง
1: ดีครับถ้าจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยนะ
0: ค่ะ
1: แต่ต้องรู้ว่าแมลงเต่าทองมันกินอะไรมันกินเพลี้ยอ่อนสมมติถ้าคุณปลูกถั่วฝักยาวแล้วคุณปล่อยไอ้ถ้าคุณเห็นเริ่มมีเพลี้ยอ่อนเล็กน้อยอ่ะคุณปล่อยเต่าทองไปมันเป็นแมลงตัวห้ำห้ำคือห้ำหันหมายว่ามันกัดกินเหมือนเรากินตะกะแตนเลยอ่ะ
0: อ
1: ันนี้คือแมลงตัวห้ำนะ แต่ถ้าอย่างพวกเชื้อราที่ไปทำให้หนอนตายแบคทีเรียที่ไปทำให้หนอนใยผักตายเนี่ยอันนี้เรียกตัวเบียน
0: ค
1: ือเข้าไปเบียดเบียนไปทำให้เธอป่วยตายเป็นโรคตายน
0: ั้
1: นทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ที่การใช้ชีวพันธุ์อันนี้เรียกชีวพันธุ์น
0: ะ
1: ถ้าเป็นสมัยผมเรียนสมัยก่อนจะเรียกว่าการป้องกันกำจัดโดยชีววิธีภาษาฝรั่งใช้คำว่า biological control ปัญหาคือพอปล่อยเพลี้ยไอเต่าไปเต่าทองไหมนะบางทีไม่มีเพลี้ยให้กิน
0: แล้วเขาไปกินอะไรล่ะคราวนี้เขาจะรบกวนเราไหมล่ะ
1: ก็นั่นน่ะสิแต่มันไม่กินพืชอยู่แล้วแต
0: ่
1: ถ้าเต่าแตงกินนะเต่าแตงตัวจะสีส้มหัวยาวๆน
0: ะ
1: เต
0: ่
1: าทองจะมีลายเป็นจุดเพราะฆะนั้นถ้าใช้เต่าทองเราจะใช้ยาฆ่าแมลงไม่ได้ชาวบ้านบางคนเขาก็เลยบอกโอ้โหจะเริ่มใช้ก็ต้องเลี้ยงเต่ามันต้องไปซื้อเต่าแล้วก็ไปซื้อยาฆ่าแมลงฉีดปุ๊บก็ตายหมดแล้วแล้วไม่เกิน7วันยาก็หมดฤทธิ์แล้วมันก็แล้วแต่ท่านจะเลือกแนวทางไหนถ้าจะใช้ชีววิธีก็จะไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ก็ใช้สารเคมีจากธรรมชาติหรือจะใช้ชีววิธีก็ต้องเลือกครับ
0: ค่ะ
1: แต่อย่าด่ากัน
0: ก็คือ
1: ใครจะเลือกทางไหนเชิญ
0: วิธีของใครของคนนั้นนะคะอาจารย
1: ์ใช่ใช่
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเกษตรทั่วไทยขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีไม่มีทุกข์ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะกลับมาเจอกันนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะ4ตุลาคม2569นะคะเช่นเคยอยู่กับติ้งหนุ่ยจากเพชรกุลทองนะคะแล้วก็เก๋จุราราประพฤติดีทักทายคุณติ้งหนุ่ยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ติ้งหนุ่ยยังไอจามแล้วก็คัดจมูกกลัวคุณเก๋จะติดหวัดก็เลยขออนุญาตมาทางซูม1วันนะครับ
3: ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีก1วันนะที่รู้สึกว่าเหมือนอากาศร้อนอบอ้าวนะคะตอนแรกเนี่ยแดดออกเปรี้ยงเลยนะแต่ว่าเมื่อสักครู่เดินขึ้นมานะคะที่สตูเนี่ยค่ะฟ้าเนี่ยร้องแล้วก็เริ่มที่จะมืดครึ้มแล้วนะคะเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยอาจจะต้องเตรียมรับมือกับเรื่องของฝนที่ตกอีก1วันด้วยค่ะในหลายๆพื้นที่เลยนะคะน้ำไหลเข้าแล้วก็ไหลออกอยู่ในระดับใกล้เคียงกันบริเวณเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะมีการระบายน้ำคงอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วน้ำก้อนนี้ค่ะจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็จะเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจจะทำให้ระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยนะคะเมื่อสักครู่ที่เก๋แจ้งไปจะเพิ่มขึ้นอีก10เซนติเมตรค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน้ำตรงนี้ก็จะเคลื่อนต่อมาที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็สมุทรปราการด้วยนะคะสทนช.มีการประเมินเรื่องของระดับคันกั้นน้ำของพื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็ยังถือว่ายังสูงกว่าระดับน้ำอยู่มากนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็ยังไม่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะยังไม่กระทบประชาชนในวงกว้างนะแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมแม่น้ำหรือพื้นที่ที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ
4: ก็เรียกว่าท่านรองไพฑูรย์ให้ข้อมูลว่าในส่วนของน้ำก้อนนี้เนี่ย อย่างที่คุณเก๋เรียนให้ทราบว่าก็จะไหลมารวมกันที่ปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครรวมถึงสมุทรปราการด้วยนะครับแต่จะไม่มีผลกระทบเพราะว่าน้ำมันยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำของพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กทม.นะครับแต่คนที่อยู่ลุ่มหรือว่าพื้นที่นอกคันอันนี้แหละครับจะได้รับผลกระทบแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องชาวพระนครศรีอยุธยาที่อาจจะต้องเจอกับปริมาณน้ำที่เห็นว่าในช่วงของวันนี้เนี่ยน้ำจะเพิ่มอีกประมาณ10เซนติเมตรในส่วนของพี่น้องชาวผักไห่เสนาบางบานในหลายๆพื้นที่นะครับที่อาจจะเจอน้ำท่วมไปแล้วก่อนหน้านี้ก็อาจจะต้องเจอผลกระทบเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะครับที่มวลน้ำเหล่านี้เนี่ยจะไม่ส่งผลตกกระทบต่อแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนของกรุงเทพมหานครรวมถึงน้ำหนุนในทะเลก็ไม่มีแล้วเหมือนกันนะครับช่วงนี้ครับคุณเก๋ก็ ็ยังชั่วหน่อยสำหรับคนกรุงเทพมหานครที่เรียกว่ามวลน้ำจากเหนือจะไม่มาซ้ำเติมในพื้นที่ที่ลุ่มต่ำรวมถึงที่ยังขังรอการระบายจากฝนตกในก่อนหน้านี้ด้วยครับ
3: ค่ะขณะที่สถานการณ์ภาพรวมในกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปว่าทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็บอกนะคะว่าสัญญาณเริ่มดีขึ้นเนาะเพราะว่าถนนหลายสายนะคะโดยเฉพาะถนนสายหลักๆเนี่ยค่ะก็เริ่มที่จะระบายน้ำได้แล้วนะคะเห็นว่าวันนี้เนี่ยลงพื้นที่ด้วยนะคุณติ๊งหน่วยคุณผู้ฟังคุณชัชชาติเนี่ยก็ไปติดตามเรื่องของการระบายน้ำบริเวณซอยพัฒนาการ69แล้วก็ประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือป่านะคะที่เขตประเวศคือท่านก็บอกว่าภาพรวมเนี่ยถนนสายหลักดีขึ้นตามลำดับแล้วแต่ว่าระดับน้ำในคลองนะคะที่น่าเป็นห่วงเนี่ยอันนี้ก็คือประเวศบุรีรมย์เนี่ยมันลดลงแต่ว่ามันก็ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนอยู่โดยเฉพาะโซนลาดกระบังนะคะสิ่งที่ตอนนี้กรุงเทพมหานครนะคะกำลังเร่งแก้ไขเนี่ยอย่างในหมู่บ้านนะคะที่ชื่อว่าหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นอยู่แถวๆซอยพัฒนาการ69เนี่ยค่ะแล้วมันมีหลายซอยเชื่อมต่อกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการ63 65 67 69แล้วก็มีคลองบ้านม้าคลองมอนเป็นช่องทางหลักในการระบายน้ำลงประเวศบุรีรมย์ด้วยตอนนี้เนี่ยต้องใช้วิธีสูบน้ำนะคะสูบน้ำเนี่ยจากแก้มลิงภายในหมู่บ้านไปลงคลองบ้านม้าแล้วก็ประตูระบายน้ำคลองมอนแล้วก็ใช้เครื่องสูบเนี่ยเร่งดึงน้ำออกมานะคะก็ตอนนี้เนี่ยทำให้ระดับน้ำในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยลดไปกว่า30เซนติเมตรแล้วนะคะขณะที่คลองบ้านม้าเนี่ยก็ลดลงไปประมาณสัก12เซนค่ะแล้วก็มีแถวๆวัดขจรนะคะสิริอันนี้ก็ลดไปประมาณสัก10เซนนะคะทีนี้เนี่ยการกู้พื้นที่ยังคงมีอุปสรรคนะโซนนี้ถือว่าลดลงช้าเพราะว่ามีอุปสรรคในเรื่องของปริมาณขยะค่ะมันไหลเข้าไปอุดตันเครื่องสูบน้ำผู้ว่าบอกแบบนี้นะคะทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำเนี่ยมันลดลงฉะนั้นเองเนี่ยก็ขอความร่วมมือในเรื่องของการดูแลช่องระบายน้ำหน้าบ้านไม่ให้มีขยะเข้าไปอุดตันด้วยนะคะขนาดเดียวกันนอกจากหมู่บ้านนี้แล้วนะคะเห็นว่าทางกทม.เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปดำเนินการเพิ่มเติมในหลายๆหมู่บ้านเลยอย่างที่บอกไปว่าหลายๆหมู่บ้านหลายๆพื้นที่นะคะบางทีก็ไม่ได้ถูกพูดถึงในสื่อเนาะแต่ว่าก็มีการไปร้องขอตามเพจนะคะต่างๆเนี่ยในโซเชียลค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันอย่างหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะคะหมู่บ้านเคหะธานี4เนี่ยอันนี้เดี๋ยวพอมีการซ่อมแซมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเข้าไปพยายามเข้าไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าคลองประเวศบุรีรมย์อ่ะมันเป็นเส้นทางสำคัญในการรับน้ำจากลาดกระบังก่อนที่จะมีการระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงคุณผู้ฟังพอจะเห็นภาพเนาะคือระดับน้ำเนี่ยมันลดลงเฉลี่ยนะผู้ว่าบอกว่าเฉลี่ยแค่วันละประมาณ3ถึง4เซนติเมตรอ่ะเห็นไหมว่ามันลงช้ามากคือการระบายน้ำเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะช้ามากเพราะว่าลักษณะคลองมันคดเคี้ยวนะคะแล้วก็มีน้ำเนี่ยจากทุกที่ทุกทางเลยมาสมทบกันอยู่ตรงนี้ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยกทม.เขาบอกว่าเขากำลังพยายามจะใช้บึงหนองบอนเนี่ยช่วยรับแล้วก็ระบายน้ำนะคะแล้วก็จะมีภาพอ่ะคุณติ๊งหน่อยเห็นไหมเขาเรียกว่าเรือลุงถั่วค่ะเห็นไหมตอนนี้ในโซเชียลอ่ะเขาก็จะเอาเรือลุงถั่วค่ะที่ขอมาจากทางครอบครัวขนส่งอะค่ะก็จะใช้ในเรื่องของการช่วยผลักดันน้ำในคลองให้มันเดินทางไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็บึงหนองบอนเนี่ยได้เร็วขึ้นนะคะก็เป็นเรือที่ขอมานะคะประมาณ5ลำด้วยกันนะคะแล้วก็รวมกำลังประมาณ 2,500 แรงมาด้วยกันก็จุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่น่าเห็นใจจริงๆเพราะว่ามันเป็นคอขวดสำคัญเลยของระบบการระบายน้ำฝั่งตะวันออกอะค่ะเพราะว่าแม้ว่าจะสูบออกจากชุมชนได้แต่หากคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยยังมีระดับน้ำสูงน้ำจากชุมชนเนี่ยมันก็ไม่สามารถไหลลงคลองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะคะฉะนั้นเองเนี่ยแนวทางในการกู้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ทำได้เป็นแบบ ช้าหน่อยนะคะก็คือเรื่องของคลองต่างๆเรื่องของการผลักดันน้ำออกจากระบบอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังคงมีอุปสรรคอยู่ค่ะแต่ว่าหลายพื้นที่เนี่ยเขาก็เริ่มมีการฟื้นฟูแล้วนะตอนนี้เนี่ยอย่างแฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกลุ่มอะไรต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยน้ำมันลดหมดแล้วเนาะก็จะเข้าสู่เรื่องของกระบวนการในการฟื้นฟูด้วยก็เห็นมีการทำ

0: มากมายเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือปัญหาขยะแต่เรื่องของพื้นที่ยังท่วมยังขังอยู่ณขณะนี้เนี่ยเคหะร่มเกล้าบางส่วนยังอ่วมอยู่นะครับเห็นว่าบางจุดน้ำท่วมถึง80เซนติเมตรรถทุกชนิดเนี่ยสัญจรไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นการลงพื้นที่สำรวจของผู้กำกับสน.ร่มเกล้าพันตำรวจเอกณัฐพิสิทธิ์เสียงหวานท่านก็ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ถนนเคหะร่มเกล้าครับตั้งแต่คลอง2ต้นนุ่นถึงหน้าวัดปากบึงไปจนถึงลำอ้อตันเลยนะครับก็เป็นฝั่งถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าตั้งแต่วัดปากบึงถึงเคหะร่มเกล้าซอย6ระยะทางประมาณ500เมตรก็มีระดับน้ำประมาณ5เซนติเมตรอันนี้พอลุยไปได้แต่ว่าตั้งแต่เคหะร่มเกล้าซอย6ถึงหน้าสน.ร่มเกล้าประมาณ500เมตรระยะทางตรงนี้เองน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรครับรถเล็กนี่ยังผ่านไม่ได้รวมถึงตั้งแต่หน้าสน.ร่มเกล้าจนถึงคลองลำอ้อตันเนี่ยระยะทางประมาณ800เมตรตรงนี้เองน้ำสูงถึง80เซนติเมตรไปไม่ได้ทุกชนิดเลยนะครับต้องใช้เรืออย่างเดียวก็เรียกว่าตอนนี้สน.ร่มเกล้าถูกมวลน้ำล้อมรอบโรงพักเอาไว้ตำรวจก็ต้องใช้เรือนักหนีในการออกโรงพักก็เพราะว่าน้ำยังคงสูงอยู่นะครับในบางจุด
1: ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะเรื่องของขยะอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์เหมือนกันนะคะแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่จะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าข้าวของที่เสียหายเนี่ยค่ะจากน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหตอนนี้ถูกนำมากองวางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบริเวณฟุตบาทริมถนนอะไรต่างๆนะคะคือชาวบ้านน่ะกำลังรอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาช่วยจัดเก็บแล้วก็นำไปกำจัดด้วยนะคะขยะนี่กองโตมากๆอย่างแถวๆผู้สื่อข่าวเขาลงไปแถวๆถนนลาดพร้าวอะค่ะโอ้โหก็จะเห็นเลยนะคะมีกองขยะมีซากทรัพย์สินอะไรต่างๆที่ถูกนำเอามากองเอาไว้เนี่ยริมถนนนะคะก็เรียกได้ว่าเนี่ยแหละค่ะเป็นภาพสะท้อนเนาะถือว่าเป็นร่องรอยเนาะร่องรอยจากเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะแม้ว่าระดับน้ำลดลงแต่หลังจากนี้ค่ะงานหนักรออยู่เลยนะภารกิจเรื่องของการเก็บขยะการทำความสะอาดการฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆนะคะที่ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเลยถนนพื้นที่โดยรอบอะไรต่างๆเนี่ยแม้ว่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่ว่าโอ้โหการทำความสะอาดเนี่ยก็เหนื่อยเลยนะตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาขอความร่วมมือมาค่ะคุณผู้ฟังขอให้ประชาชนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการรวบรวมนะรวบรวมขยะช่วยเอาขยะนะคะใส่ถุงใบใหญ่แล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญให้มิดชิดด้วยแล้วเอาไปวางไว้ในจุดที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะค่ะมันกระจัดกระจายนะคะไปบนผิวจราจรแบบนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเข้าใจว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศเนาะตามเขตต่างๆตอนนี้ก็เริ่มเห็นละบางเขตอ่ะเขาจะมีการประกาศตามเพจนะคะว่าเดี๋ยววันนั้นวันนี้เวลานี้เนี่ยจะให้เอาขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งได้ในจุดไหนอย่างไรก็จะเป็นจุดศูนย์รวมเหมือนกันที่ทางกทม.เขาจะทำเอาไว้นะคะขยะชิ้นใหญ่ก็อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์บางคนบอกว่าน้ำท่วมไม่เอาไว้ละเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะฟื้นฟูยังไงละมันเปื่อยหมดแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วก็จะต้องทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างก็อาจจะพังนะคะก็เดี๋ยวมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยล่ะค่ะคุณผู้ฟังอ่ะสามารถเข้าไปดูตามเพจต่างๆของสำนักงานเขตที่อยู่ในบ้านของตัวเองได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเอารายละเอียดเนี่ยจุดเรื่องของบริการในการทิ้งขยะเอาไว้เนี่ยเขาก็จะมีแปะเอาไว้ในเพจแบบนั้นนะคะเพราะว่าหากขยะจำนวนมากภายในชุมชนเนี่ยมันสามารถที่จะรวบรวมเอาไว้เป็นจุดเดียวกันเนี่ยได้เนี่ยการเข้าไปจัดเก็บหรือการเข้าไปที่จะไปรวบรวมอะไรต่างๆของเจ้าหน้าที่ในจุดๆเดียวเนี่ยอันนี้ก็จะทำได้ง่ายหน่อยไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหกระจัดกระจายมากแล้วพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครอ่ะมันค่อนข้างที่จะกว้างมากอ่ะนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์นะเอาใจช่วยจริงๆค่ะคุณผู้ฟัง
0: รวมไปถึงพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างพื้นที่จังหวัดระยองครับโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองตอนนี้เนี่ยหลังจากที่น้ำท่วมขังมันลดลงชาวบ้านก็ทำความสะอาดเก็บกวาดทรัพย์สินเครื่องใช้ภายในบ้านที่เสียหายและที่น่าตกใจก็คือเศษซากขยะที่เรียกว่ากองใหญ่ไม่ต่างจากขยะในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็เรียกว่าตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยก็มีกองขยะมหึมาไม่รู้

0: ว่ามันลอยมากับน้ำหรือว่าอาจจะเอามากองเอาไว้แล้วก็ไม่มีรถขยะมาเก็บก็เวลาผ่านไปนานครับก็เลยมีกลิ่นเหม็นตลบอบอวลเลยทีเดียวก็ทำให้ชาวตำบลเชิงเนินเมืองระยองเกิดความเดือดร้อนครับเพราะว่าเหม็นขยะไม่มีรถมาเก็บไม่มีใครมาดำเนินการก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยในบริเวณริมถนนสาย36หน้าที่ทำการเทศบาลตำบลเดิงเชิญหลังเก่าก็เรียกว่าตอนนี้มีขยะกองอยู่เป็นทางยาวเลยครับคุณเก๋ประมาณ300เมตรใครขับไปบริเวณริมถนนสาย36เมืองระยองจะเห็นกองขยะเรียงรายตามพื้นที่หน้าเทศบาลตำบลเชิงเนินซึ่งชาวบ้านก็ร้องเรียนครับว่าอยากจะให้เร่งเก็บไปหน่อยได้ไหมครับคุณสราวุธบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยบ้านของเขาเนี่ยเสียหายเกือบทั้งหมดเลยนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้อัดปาร์ติเคิลบอร์ดเพราะว่าถูกน้ำแช่ก็เลยเปื่อยยุ่ยง่ายเครื่องห่มเครื่องนอนหมอนผ้าห่มก็ต้องทิ้งหมดครับส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นอันนี้ถ้าซ่อมแซมและเอามาใช้ใหม
1: ่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้มันเรียกได้ว่าเราการประเมินความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยมันดูในเรื่องของพายุอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันนะคะแล้วก็บวกกับเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะมันมีพื้นที่ไหนที่ยังคงเป็นข้อจำกัดเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็ทิศทางน้ำหลังจากนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการระบายน้ำระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไหมมันจะต้องมีการรื้อหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามสำคัญเลยวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากดร.รอยนจิตดอนนะคะเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์นะคะในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์รอยนค
3: ่
1: ะ
3: ครับสวัสดีครับผมรอยนครับ
1: ค่ะอาจารย์รอยนคะช่วยให้ข้อมูลคุณผู้ฟังหน่อยได้ไหมคะวันนี้เนี่ยอยากจะชวนคุยแล้วก็ตั้งคำถามสำคัญนะคะว่าเรื่องของการรับมือภัยพิบัติในยุคที่เรียกได้ว่าอากาศมันแปรปรวนแบบสุดขั้วแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าเราก็การพยากรณ์อะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นไปด้วยความค่อนข้างที่จะยากลำบากพอสมควรอย่างเรื่องของการประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมหลังจากนี้ค่ะอาจารย์มันจะดูแค่เรื่องของฝนดูเรื่องของพายุอะไรต่างๆมันไม่ได้อย่างเดียวแล้วใช่ไหมคะมันจะต้องมีการดูองค์ประกอบอะไรอื่นๆที่เพิ่มเติมหลังจากนี้หรือไม่อย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้เพียงพอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
3: ดูเรื่องพายุอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับต้องดูเรื่องร่องความกดอากาศต่ำซึ่งอันนี้เราก็เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่ก็เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำครับแล้วก็ที่น่านก็ในทำนองเดียวกันครับเพราะนั้นต้องดูเรื่องของร่องความกดอากาศต่ำเราก็โชคดีช่วง4-5 วันข้างหน้านี้ก็ยังไม่มีร่องความกดอากาศต่ำที่แช่อยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างครับ
1: ค่ะ
0: Oh.
1: ฉะนั้นเองก็เบาใจได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: แต่มันจะมีพื้นที่ไหนที่จะต้องจับตาหรือเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะ
3: คือผมขออนุญาตเล่าให้ฟังต่อคือตอนนี้พายุมันไปอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกที่กำลังจะวิ่งเข้าญี่ปุ่นหรือเข้าทางด้านอื่นเนี่ยนะคะด้านเดียวพอด้านเดียวปุ๊บมันก็ไม่ขึงคลื่นก็ไม่เกิดร่องความกดอากาศต่ำครับอันแรกสุดจะเห็นได้ว่าวันนี้ฝนตกก็จริงแต่ว่าลมแรงมากถ้าอย่างนี้เราก็รู้ทันทีแล้วก็เมฆก็ไม่หนาก็แสดงว่าข้อกังวลเราก็ต่ำลงเยอะ
1: ครับ
3: พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยพื้นที่ส่วนหนึ่งก็ที่เขามีปัญหาก็คือนอกคันกั้นน้ำก็เกิดจากการบริหารจัดการน้ำที่ไม่ได้ทำตามแนวทางหรือข้อปฏิบัติครับ
0: ที่ชัดเจน
3: ก ็คือคลอง14 15 16นะครับซึ่งจริงๆคลองสามารถที่จะแบ่งน้ำลงมาทางตั้งแต่คลอง13จนกระทั่งถึงคลอง8คลอง9ได้ก็ไม่ได้แบ่งนะครับพอเอาน้ำโถมเข้าไปตรงนู้นเสร็จก็เวลาเอาเข้าเตรียมการแต่เวลาระบายไม่เตรียมการให้พร้อมๆปันพร้อมๆกันครับ
1: ค่ะโอ้ก็แต่ทีนี้เนี่ยอย่างเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนแบบนี้ค่ะในปัจจุบันเนี่ยมันยากต่อการคาดการเหมือนกันนะคะมันทำให้เป็นอุปสรรคในเรื่องของการพยากรณ์นี่มันยากขึ้นไหมคะอาจารย์คะ
3: ยากขึ้นมากครับเพราะว่าโมเดลต่อไปเนี่ยจะคำนวณแค่อากาศไม่ได้แล้วต้องคำนวณทะเลด้วยเพราะทะเลเป็นปัจจัยให้เกิดนะครับให้เกิดได้ลักษณะที่อากาศมันวิ่งชนกันแล้วก็เกิดร่องความกดอากาศต่ำ
1: คร
3: ับเพราะนั้นถ้าเรายังโมเดลโดยอาศัยอากาศอย่างเดียวโอกาสพลาดก็จะสูงครับ
1: แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยอย่างเรื่องของเก๋ย้อนกลับมาเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์นะคะในมุมมองของอาจารย์รอยนเนี่ยอาจารย์คิดว่าการพยากรณ์อากาศเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรให้เป็นคำเตือนที่ประชาชนสามารถใช้รับมือได้ทันแล้วก็แจ้งเตือนให้ประชาชนสามารถได้เข้าใจแบบนี้ค่ะ
3: อันที่หนึ่งเรามีสถานีเรดาร์ที่ค่อนข้างดี
1: ค่ะ
3: นะครับแต่งบประมาณที่จะใช้สถานีเรดาร์คุ้มค่าก็คือจะต้องสแกนแบบเขาเรียกว่าแบบสามมิตินะครับก็ปรากฏว่ามันจะทำให้อายุของเครื่องมือเรดาร์เนี่ยตัวหลอดตัวอะไรที่ใช้สแกนเนี่ยสั้นลง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อันนี้สำนักงบประมาณก็ต้องไม่ขี้เหนียวต่อไปแล้วนะครับการสแกนแบบสามมิติเนี่ยครับก็ปรากฏว่าหน่วยงานที่สแกนแบบสามมิติก็มีฝนหลวงหน่วยงานอื่นก็ยังน้อยทั้งๆที่กทมก็มีสถานีเรดาร์กรมอุตุนิยมก็มีสถานีเรดาร
1: ์
3: อันนี้ก็จะช่วยเรื่องของฝนในระยะประมาณ3ชั่วโมงนะครับการทำแบบจำลองที่ควบคู่กับทะเลเนี่ยทางยุโรปไม่ได้ทำก็เป็นทางสหรัฐที่ทำแล้วก็ทางไทยที่ทำก็คือที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับทำอย่างไรจะเกิดการใช้งานเรามีข้อมูลเรามีระบบครับนะครับ
1: ค่ะค่ะ
3: เพราะทางยุโรปเขาส่วนใหญ่เขาเป็นพื้นที่ที่ไม่เจอปัญหากับมหาสมุทรครับ
1: ค่ะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างน้ำท่วมที่โฟกัสมาเอาขอเป็นพื้นที่กรุงเทพก่อนนะคะอาจารย์อย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยปีนี้ก็เรียกได้ว่าหนักมากนะคะแล้วทีนี้เนี่ยอย่างเรื่องของการระบายน้ำโซนฝั่งตะวันออกเนี่ยตอนนี้ระบายน้ำออกได้ช้ามากเลยนะคะยังเป็นพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ยังคงต้องเร่งระบายจริงๆแล้วเนี่ยการระบายน้ำให้เร็วขึ้นเนี่ยมันจะต้องไปในทิศทางไหนหรือสามารถที่จะระบายน้ำออกในทางไหนยังอย่างไรดีคะเพื่อให้น้ำมันลดลงเร็วค่ะ
3: ระบบที่ระบายได้มากกว่าอุโมงค์2ถึง3เท่าก็คือคลอง100คิวคลองลาดกระบังกับคลองพระองค์เจ้าชยานุชิต
1: ค่ะ
3: แต่เขาไม่ได้เอาน้ำเข้าเลยครับนะครับ
1: ค่ะ
3: มันมีระบบอยู่แล้วฮะ
1: นะซึ่งถ้าไปทางนั้นเนี่ยจะระบายน้ำได้เร็วกว่านี้ใช่ไหมคะ
3: หมู่บ้านที่อยู่ใต้สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยพอเขาระบายน้ำเข้าคลองสำโรงเนี่ยนะฮะที่น้ำท่วมเกือบ2เมตรเนี่ยเขาก็เอาน้ำเข้าคลองสำโรงแล้วก็ออกคลอง100คิวก็ออกได้ครับ
1: ค่ะอย่างนี้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยกรุงเทพจะต้องมีการออกแบบเรื่องของการระบายน้ำใหม่ไหมคะเรื่องของโครงสร้างทิศทางการระบายน้ำที่ดูเหมือนว่ายุค ยุคที่เมืองหนาแน่นแบบนี้มันอาจจะแบบว่าทำแบบนี้ไม่ได้แล้วอะค่ะอาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือมีวิธีไหมคะอาจารย
3: ์อันแรกสุดนะฮะปี2554ปี2556แล้วก็หลายๆปีเนี่ยเราก็ระบายน้ำออกสำเร็จพื้นที่ตะวันออกก็ไม่ได้ท่วมเพราะฉะนั้นพอย้อนกลับมาดูปีนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรพลาดนะฮะแล้วสิ่งที่พลาดเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่คนที่ระบบนะครับที่การซ่อมบำรุงอุปกรณ์นะฮะผมอยากให้ลงไปดูตรงนี้ก่อนเพราะว่ากรุงเทพมหานครไม่ใช่มีเครื่องมือครับเยอะด้วย
1: ค่ะอ
3: ุปกรณ์เยอะด้วย
0: ครับ
3: ขีดความสามารถของเครื่องมือของอุปกรณ์ก็เยอะด้วยครับ
1: ก็อาจจะมีเรื่องของข้อผิดพลาดหรือมีช่องโหว่ตรงไหนแล้วนะคะ
0: ใช
3: ่ครับ
1: ค่ะอาจารย
3: ์แล้วเราเห็นเลยนะครับอย่างภาคตะวันออกเนี่ยที่ไอ้ภาคตะวันตกคือฝั่งธนบุรีที่อาศัยคลองพอไม่ใช้คนไม่ใช้ระบบเนี่ยเที่ยวนี้เขารอดเลยแต่แน่นอนฝนก็น้อยกว่าแต่การที่เอาคนเข้าไปอะไรฮะบริหารจัดการน้อยเนี่ยระบบมันทำงานโดยตัวมันเองครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นช่องโหว่ของการบริหารจัดการน้ำในมุมมองของอาจารย์ที่เรียกว่าอันนี้เองไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติแล้วล่ะน่าจะเป็นภัยจากการบริหารจัดการน้ำมิน่าละชาวสวนที่จันทบุรีถึงขั้นยกนิ้วให้เลยว่านี่คือการบริหารจัดการน้ำครับอาจารย์ครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าคลองพักดีรำไพเนี่ยแทบไม่ต้องบริหารจัดการเลยสร้างไว้ถูกมากๆครับรับน้ำออกมาทั้งทุ่งสะบาปรับน้ำออกมาทั้งเขาคิชกูดอะไรได้ครบถ้วนครับนะฮะแล้วแทบไม่ต้องอาศัยคนปิดเปิดเลยเพราะว่าการออกผ่านป่าชายเลนที่อะไรแหลมสิงห์นะครับคราวนี้พอเทียบกับกรุงเทพเนี่ยถ้าเราออกผ่านเจ้าพยาเนี่ยเขาไม่มีป่าชายเลนแล้วแถมเราไปขุดเปิดปากแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อจะให้เดินเรือการปะทะทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงทะเลยากระบบถึงถูกออกแบบให้แผ่น้ำออกด้านตะวันออกแผ่น้ำออกด้านตะวันตกแต่เที่ยวนี้ไม่แผ่ครับไม่แผ่น้ำออก
1: ค่ะอย่างพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะนอกจากที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยอย่างเรื่องของพื้นที่แก้มลิงอะไรต่างๆเนี่ยความจำเป็นความสำคัญเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย์คะ
3: กรุงเทพขนาด40คูณ40ตารางกิโลเมตรเนี่ยยังไงก็จำเป็นต้องมีครับเพราะว่าฝนในพื้นที่เนี่ยเราสูบออกพรวดไม่ได้หรอกนะฮะแต่ที่แล้วมาเราก็ไปให้ความสำคัญกับสวนนะฮะเพราะนั้นถ้าเราให้ความสำคัญให้น้ำหนักสวนกับสระเหมือนที่รัชกาลที่9ทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่างที่สระพระราม9เนี่ยมันก็จะได้ผลครับเรากลับไปมองให้สวนสวยอย่างเดียวครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้เนี่ยอย่างพื้นที่ลุ่มต่ำภาคกลางขยับมาที่พื้นที่นี้บ้างค่ะอาจารย์อย่างพื้นที่ลุ่มต่ำภาคกลางเนี่ยการใช้ประโยชน์พื้นที่ต่างๆจะอยู่ร่วมกับการป้องกันน้ำท่วมได้อย่างไรคะอาจารย
3: ์ถ้าเทียบอยุธยาบางบานกับบริเวณบึงชับอ้อคลอง8ถึงคลอง13 12จะเห็นได้ว่าชุมชนที่ปทุมธานีเขาปรับตัว
1: ค่ะ
3: แต่ก่อนน้ำท่วมเข้ามาตลอดเลยเขาก็เปลี่ยนเป็นล่องสวนแล้วก็ปลูกพืชทนน้ำพอเปลี่ยนเป็นล่องสวนแต่ละ หนึ่งไร่ก็จะรับน้ำได้พันลูกบาศก์เมตรแล้วพื้นที่ก็จะสูงขึ้นอีกเมตรครึ่งจากการที่ขุดดินขึ้นมาคูนล่องแต่ปรากฏว่าที่อยุธยาเรายังไม่ปรับตัวฮะอย่าลืมว่าอยุธยาใช้พื้นที่บางบานพื้นที่โดยรอบเนี่ยเป็นทุ่งเพื่อป้องกันข้าศึกใช้น้ำป้องกันข้าศึกครับ
1: ค่ะ
3: ตอนนี้ข้าศึกมันลุกเข้ามาไม่ถึงแล้วแต่ข้าศึกน้ำเนี่ยยังลุกเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วข้าวเนี่ยเราก็ผลิตเกินปีนึงเกือบ20ล้านตันมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนครับ
0: โอ้อันนี้คือการที่ต้องแก้ทิศทางเรื่องของการระบายน้ำที่ยังมีความคลาดเคลื่อนในบางจุดรวมถึงการเตือนภัยด้วยนะครับอาจารย์รอยนครับ
3: ระบายน้ำผมขออนุญาตต่ออีกนิดนึง
1: ค่ะเชิญค่ะอาจารย
3: ์ใต้อยุธยาเนี่ยก็ต่อกับนครปฐมต่อกับทางสุพรรณก็ควรจะเอาน้ำออกแม่น้ำท่าจีนได้ออกแม่น้ำออกคลองมหาสวัสดิ์ได้แต่ปรากฏว่าตอนนี้ติดหมดเลย
1: ค่ะ
3: เราไม่ได้ดูแลเลยฮะ
1: มันเลยทำให้ทิศทางการ
0: ผลักดันก็ไม่ช่วยอาจารย
3: ์อันแรกเรือคลองเนี่ยบางส่วนอย่างกรณีของเพชรเกษม69นี้ชัดเจนที่จะต่อเข้าภาษีเจริญเนี่ยกรุงเทพมหานครเอาพื้นที่คลองไปทำสวนสาธารณะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
1: ค่ะเลยทำให้ทิศทางเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยมันก็เลยมีข้อจำกัดแบบนี้เนาะอาจารย์ถ้าฟังแบบนี้แล้วนะคะ
3: ใช่ครับคือฝั่งตะวันตกเนี่ยเดิมระบายได้ประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฝั่งตะวันออกนี่ได้เกือบ200ปัจจุบันไม่ได้ใช้ตัวเลขนี้เลย200คุณยังไม่ได้ใช้งานมันเลย2ถึง300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ค่ะอาจารย์ท้ายที่สุดเนี่ยอย่างเรื่องของการวางระบบรับมือภัยพิบัตินะคะในอนาคตในยุคที่อากาศมันแปรปรวนโลกร้อนแบบนี้ค่ะแล้วก็มีอากาศที่ค่อนข้างที่จะสุดขั้วแบบนี้ค่ะเราจะต้องเตรียมพร้อมหรือจะต้องมีการวางระบบยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์อันแรกสุดเราเห็นแล้วว่ากรุงเทพโตต่อไปนี้ไม่โตมากกว่านี้ไม่ได้แล้วฮะเพราะมันสร้างความร้อนมหาศาลซึ่งทำให้ประเทศไทยเสี่ยงนะครับการพัฒนาต้องหันไปพัฒนาต่างจังหวัดเพื่อจะดึงคนกรุงเทพออกไปอันที่สองต้องย้อนกลับไปดูปี2549บริหารน้ำอย่างไรปี2554บริหารน้ำอย่างไรปี2556บริหารน้ำอย่างไรการทดสอบระบายน้ำทั้งคลองลาดพร้าวคลองทวีวัฒนาเมื่อปี2555มีหมดแล้วท่านลองเอามาปรับการบริหารจัดการการทำงานใหม่สิครับ
1: ได้ค่ะก็เรียกได้ว่านะคะสภาพอากาศก็เปลี่ยนเมืองก็เปลี่ยนนะคะแต่ระบบน้ำเนี่ยจะเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วนะคะก็อาจจะต้องมีการรื้อเรื่องของระบบน้ำไม่อย่างนั้นจะหนักกว่าเดิมไหมคะถ้าย
3: ังรื้อระบบนี่คือรื้อที่คนนะฮะ รื้อที่ความคิดนะฮะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์รอยนมากเลยนะคะ
3: ครับ
1: ค่ะ
0: ทุกคนอย่างสุขครับ
1: ค่ะดร.รอยนนะคะดร.รอยนจิตดอนนะคะเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทรนะคะในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะก็เป็นมุมมองนะคะก็เรียกได้ว่าเราอาจจะทำแบบเดิมไม่ได้แล้วนะแต่ว่าทางอาจารย์ก็พยายามที่จะชี้นะคะเรื่องของทางรอดนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะไม่อย่างนั้นเองเนี่ยจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าสภาพอากาศมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากแล้วก็อยู่ในยุคที่เรียกได้ว่าการพยากรณ์อากาศอะไรต่างๆเองเนี่ย ็เป็นไปด้วยความยากเหมือนกันนะคะการคาดการณ์อะไรต่างๆนะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนมากๆเลยค่ะคุณติ้งหนุ่ยโหตอนนี้เนี่ยอสมทนะคะฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยแจ้งข้อความนะคะส่งข้อความเข้ามาเนี่ยหลายพื้นที่ตกหนักแล้วเช่นเดียวกันนะคะอย่างคุณใบเตยบอกว่าลาดพร้าว48เนี่ยฝนตกแล้วค่ะฟ้าร้องด้วยนะแล้วก็คุณสุภชัยที่ดินก็บอกว่าสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีคุณติ้งหนุ่ยพี่มายุรีนะคะก็ส่งเป็นสติกเกอร์มาให้เรา2คนนะคะแล้วก็บอกว่าโอ้ยคุณเก๋คุณติ้งหนุ่ยตอนเนี้ยฟ้าร้องน่ากลัวมากๆเลยนะคะอื้อเนี่ยค่ะ
0: โอ้เรียกว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกทั่วกรุงเทพมหานครนะครับที่เขตดุสิตที่ผมรายงานอยู่ในขณะนี้แถวๆ4แยกพิชัยฝนตกหนักทีเดียวครับแล้วก็ลมแรงเป็นอย่างยิ่งก็เรียกว่ากทม.มีการแจ้งเตือนล่าสุดนะครับว่าฝนตกปานกลางถึงหนักในเขตประเวศสวนหลวงปทุมวันวัฒนาห้วยขวางที่อสมทของเราอยู่ก็คงจะเจอตกหนักดินแดงพญาไทราชเทวีจตุจักรป้อมป่าศัตรูพ่ายสะพานสูงบางกะปิโอ้โหส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวกะปิอีกครั้งรวมถึงวังทองหลางลาดพร้าวบางเขนสายไหมดอนเมืองลาดกระบังหนองจอกบางกอกน้อยบางกอกใหญ
1: ่
0: อันนี้ก็รับฝนไปเต็มๆนะครับอาจจะปานกลางถึงหนักในบางพื้นที่แต่ว่าตอนนี้เห็นว่าหนักสุดอยู่ที่เขตสวนหลวงปริมาณฝนประมาณ42มิลลิเมตรเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะเห็นใจคนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นะคะออกมาอยู่ที่ศูนย์อพยพแล้วก็ศูนย์พักพิงอย่างลาดกระบังแล้วก็ที่ร่มเกล้าอะค่ะก็เรียกได้ว่าบางคนก็ยังติดเกาะอยู่เลยนะคะอยู่ในพื้นที่น้ำก็ยังไม่ลดเลยนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆค่ะแต่ว่าเราคุยกันเรื่องน้ำต่อเนาะเพราะว่าเมื่อสักครู่เราคุยกับอาจารย์รอยนต์นะคะอาจารย์ก็เสนอเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางการระบายน้ำแล้วก็ระบบอะไรต่างๆบางทีมันมีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกใช้แล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องของคนในเรื่องของการบริหารด้วยนะคะวันนี้คุยกันต่อเลยค่ะเพราะว่ามีอีกหนึ่งท่านมีการโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็เสนอเรื่องของแนวคิดในการอภิวัตน้ำท่วมประเทศไทยไม่แน่ใจว่าถ้าขยายความนะคะคำว่าอภิวัตน้ำท่วมประเทศไทยเนี่ยจะมองได้จากอะไรบ้างนะคะพูดคุยนะคะกับทางดร.ปลอดประสบสุรสวัสดีนะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะเห็นบอกว่าให้คาถาไว้ถึง12ข้อด้วยกันเลยนะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ครับครับวิกฤตเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยเรียกว่ามันยิ่งกว่าภัยอุทกภัยต่างๆเพราะว่าหลายคนจมกับน้ำ7วันบ้าง2สัปดาห์บ้างแล้วเนี่ยนะครับท่านห่วงเรื่องของชาวลุ่มเจ้าพระยาหรือว่าลุ่มน้ำแม่กลองหรือลุ่มน้ำเพชรบุรีที่ไหนเนี่ยที่ควรจะเตรียมตัวต่อไปไหมครับ
4: คือเจ้าพระยาเนี่ยผมว่าไม่น่ามีอะไรนะนะครับดูจากปริมาณน้ำที่นครสวรรค์ก็ดีนะที่ชัยนาทก็ดีหรือที่หน้าบ้านผมก็ดีนะฮะมันก็ปี54เนี่ยเท่าตัวนะครับเพราะนั้นไม่น่ามีอะไรนะไม่น่ามีอะไรค่อนข้างมั่นใจเกิน 80% ด้วยกันโดยซ้ำไปยกเว้นเรื่องเดียวนะฮะถ้าน้ำสูงกว่านี้นิดๆแล้วก็น้ำทะเลดันขึ้นมาเนี่ยให้ระวังน้ำผุดนะนะ
5: คือ
4: ในกรุงเทพเนี่ยนะครับมันมีท่อเก่าท่อใหม่ก็เยอะเลยนะฮะแล้วก็อุดบ้างไม่อุดบ้างเนี่ยนะฮะพอน้ำข้างนอกเนี่ยมันสูงนะฮะมันก็ดันเข้าไปนะฮะเข้ามาในบ้านก็มีเข้าไปในห้องน้ำยังมีเลยต้องอย่าลืมนะฮะน้ำเนี่ยสูงแค่เมตรเดียวเนี่ยมันหนักมันมีน้ำหนักเท่ากับ1ตันนะแล้วถ้าเวลามันดันลงไปเนี่ยนะฮะเห็นน้ำ1คิวเนี่ยนะฮะมันมีน้ำหนักกดลงไป1ตันพอกดลงไปแล้วมันต้องหาที่ออกมันไม่ออกในบ้านเราก็นะนอกนั้นก็ผมว่าไม่มีอะไรนะฮะในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้แม่น้ำแม่กลองนี่นะฮะมีอะไรแน่นะฮะตอนนี้เขาก็ไหลลงไปเรื่อยเรื่อยแต่เดิมก็ค่อนข้างจะวิตกมากนะฮะว่าน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิรลงกรณ์เนี่ยมันจะลงมามากนะฮะก็ลงมาในลักษณะที่ค่อนข้างมากแต่ไม่มากแล้วก็ประตูน้ำแม่กลองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะชุดไว้หน่อยๆนะฮะแม่ประตูน้ำที่แม่กลองเนี่ยนะฮะหน้าที่ของเขาก็เหมือนกับประตูน้ำที่ชัยนาทนะครับตามท่านหน้าที่เหมือนกันไม่ใช่เป็นเขื่อนนะจะเป็นฝ่ายขนาดใหญ่ พอปล่อยออกมาน่าจะมาสัก 2,000 2,001 2,002 อะไรเนี่ยก็ถือว่ามากแล้วหรอกเท่านะฮะเพราะแม่น้ำแม่กลองเนี่ยมันเล็กกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาตั้ง4เท่านะเพราะนั้นไอ้เหนือประตูน้ำไปก็แย่แต่ท้ายประตูน้ำเนี่ยก็เนี่ยพวกราชบุรีนะฮะลงมาถึงสมุทรสงขลาอะไรเนี่ยนะฮะก็ยังจะอันตรายต่อไปอีกผมว่าไม่ต่ำกว่า2อาทิตย์นะ
5: โอ้
4: ฮะสองไม่น่าจะกับสองอาทิตย์ก็แต่ว่าดีที่ว่าได้รับการเตือนนะไม่ใช่ผมเตือนนะทุกคนก็เตือนผมก็เตือนอ่ะตอนนี้เขาก็ขนข้าวขนของแล้วก็คณะรัฐมนตรีเขาก็เห็นว่ามีรัฐมนตรีคนสองคนแล้วนะฮะได้ลงไปก่อนหน้านี้ก็ดูจะพอไหวนะดูจะพอไหวนะครับนอกนั้นเนี่ยทางตะวันออกเนี่ยนะฮะลุ่มน้ำประจินนครนายกเนี่ยก็ยังท้ายน้ำก็ยังเอาเรื่องนะ
5: ใช่
4: ครับก็ยังเอาเรื่องนะครับแต่ก็ไม่รุนแรงมากนักนะฮะก็มีการระบายออกเพราะว่าฝนเนี่ยมันจะอย่างไอ้ที่เตือนๆกันเนี่ยนะผมว่าเราเดี๋ยวค้าเรื่องฝนค้าเรื่องน้ำท่วมมากไปไม่ตกไม่เท่าไหร่หรอกครับวันที่4 5 6เนี่ยผมคิดว่าวันที่11 12 13 14เนี่ยน่ากังวลมากกว่าช่วงวันนี้นะเหตุผลก็คือว่าช่วงนั้นเนี่ยด้วยโมเดลอ่ะมันบอกว่ามันจะมีร่องความกดอากาศเกิดขึ้นอีกนะฮะไอ้โมเดลตัวเนี้ยนะฮะมันเกิดจากการที่มันมีความเย็นจากจีนเนี่ยดันลงมานะครับแล้วก็ความชื้นจากทั้ง2ซีกมหาสมุทรเนี่ยมันยังปะทะกันอยู
1: ่
4: โมเดลก็เลยบอกว่าเอ๊ะไอ้4วันนี้มันอาจจะฝนตกเหมือนครั้งที่แล้วก็ได้นะนะครับแต่ว่าก็ยังดีนะตรงที่ว่ามันมีเฉพาะความกดอากาศที่ดันไอ้ร่องฝนแต่ว่ามันไม่มีตัว depression นะฮะไม่มีตัวอะไรนะความกดอากาศนะแต่มันจะไม่มีตัวน้ำขึ้นนะช่วงนั้นในน้ำทะเลจะขึ้นสูงกว่าวันนี้นะก็ผมว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์แบบเนี้ยนะฮะ
0: ครับก็จะยังไม่ซ้ำเติมพื้นที่ที่ท่วมขังอยู่ณขนาดนี้ให้น้ำมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
4: ไอ้ซ้ำเติมหรือไม่เนี่ยนะฮะเดายากนะฮะเพราะอย่าลืมนะไอ้ร่องเนี่ยนะเวลาร่องฝนเนี่ยเวลามันคล่อมกรุงเทพเนี่ยไม่รู้มันคล่อมตรงไหนอ่ะใช่ไหมฮะ
5: โอ
4: ้นะฮะแล้วถ้ามันทันโทษแล้วถ้ายามซวยนะฮะมันไปคล่อมตอนเหนือกรุงเทพอ่ะนะฮะแล้วก็มีแฟกเตอร์นะฮะอะไรที่ไปกระตุ้นให้ตกตรงนั้นอ่ะเช่นความร้อนนะของตึกรามแถวๆนั้นอะไรเงี้ยนะฮะอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าดวงใครดวงมันนะฮะแต่ว่าถ้ามองแบบแอปพลายไซด์มากๆเนี่ยนะช่วงนี้แถวๆตอนเหนือกรุงเทพเนี่ยมันมีน้ำท่วมอยู
1: ่
4: ใช่ไหมฮะเมื่อมีน้ำท่วมอยู่เนี่ยอากาศจะเย็นกว่าปกตินะถูกไหมฮะเมื่ออากาศเย็นกว่าปกติเนี่ยแต่เดิมเนี่ยนะฮะไอ้ตรงนี้มันร้อนกว่าปกติมันก็ไปเชื้อชวนฝนมาตกทีนี้ตอนนี้มันเย็นกว่าปกติมันก็ไม่น่าจะไปชวนอะไรมาตกนะคราวนี้ถ้าจะชวนก็ชวนตกกันกลางกรุงละทีนี้ละกรุงบกกรุงวิทยาอะไรเงี้ยนะที่ผมพูดทางวิชาการนะ
1: นะครับนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าอย่างขอไล่ถามนะคะอย่างเรื่องของโซนตะวันออกตอนนี้แช่น้ำนานมากนานกว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยค่ะมีวิธีไหมคะเรื่องของการระบายน้ำให้เร็วขึ้นจะทำอย่างไรได้บ้าง
4: คือตรงนี้นะฮะใครก็รู้ไม่ที่รู้นะฮะฝั่งขวาฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยนะฮะมาตะกอนเนี่ยนะเขาเรียกว่าทุ่งหลวงนะฮ
1: ะ
4: ถ้าลงมาต่ำๆมากๆนะฮะเรียกให้ละเอียดหน่อยก็อะไรล่ะหนองนะเป็นหนองทั้งหลังแหล่นะฮะหนองงูเห่าเนี่ยนะฮะชื่อมันก็บอกแล้วแถวนั้นเนี่ยนะฮะผมรู้จักดีเพราะสมัยอยู่กรมประมงเนี่ยนะฮะแถวนั้นเลี้ยงปลาสลิดเยอะแยะมากไปหมดเลยนะฮะแล้วก็เมื่อสัก 5-60 ปีที่แล้วเนี่ยแถวนั้นเนี่ยโรงงานอยู่ที่นั่นนะฮะโรงงานเนี่ยเพิ่งย้ายไปนะฮะเพราะว่าน้ำท่วมพอไปอยู่โรงงานเยอะนะแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขุดน้ำบาดาลเนี่ยก็ดูดน้ำบาดาลมาใช้ก็มาทำให้แผ่นดินแถวนั้นน่ะทรุดนะจุดแรกที่เรารู้ว่าทรุดเนี่ยก็คือที่มหาลัยรามคำแหงนะยิ่งกว่านั้นเนี่ยมันก็มีการขุดลอกน้ำในปากแม่น้ำเจ้าพระยานะพอขุดลอกไปปุ๊บเนี่ยไอ้ดินโคลนที่อยู่ที่ขอบทะเลนะฮะมันก็ไหลมาลงไปในทะเลไอ้ดินโคลนเนี่ยนะฮะมันก็อยู่ที่ชั้นลึกประมาณ30-50นะของบริเวณที่น้ำท่วมเดี๋ยวนี้นะก็ไหลออกไปไอ้ตรงนี้ก็เลยยิ่งลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นกระทะขนาดใหญ่นะเป็นกระทะขนาดใหญ่มากเลยนะฮะเพราะฉะนั้น กับพีชชาติต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับฝนตกตรงนี้ก็ท่วมตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นต้องคิดว่าจะระบายน้ำตรงนี้ได้ยังไงก็อย่างที่คุณถามผมนะซึ่งในทางวิศวกรรมเนี่ยมีหลายวิธีมากนะ
1: คร
4: ับยกตัวอย่างเอาฉบับง่ายๆเลยครับสมมติว่ามีหมู่บ้าน5หมู่บ้านก็แล้วกันนะแล้วทุกหมู่บ้านในติดกันทุกหมู่บ้านเนี่ยมีรั้วอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนรั้วคอนกรีตคุณคุยกันได้ไหม
1: ค่ะ
4: ใช่ไหมฮะคุณย่นรั้วคอนกรีตของคุณนะคนละนิดคนละหน่อยนะฮะแล้วก็ทำรั้วคอนกรีตคุณให้แข็งแรงให้เป็นโพเดอร์คุณก็จะได้ทางระบายน้ำขึ้นมานะฮะพอเกิดฝนตกขึ้นมาคุณก็ปั๊มน้ำนะลงมาในทางระบายนี้น้ำนี้นะแล้วก็พยายามทำสโลปของทางระบายน้ำนี
1: ้
4: ไปเชื่อมต่อกับทางระบายน้ำกลางของหลวงนะทางระบายน้ำกลางก็เอาน้ำไปลงคลองคลองไปลงแม่น้ำมันจะต้องออกมาทั้งเสื้อเนี้ยนะหรือไม่นะก็คือว่าแทนที่จะทำร่วมกันก็ตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันเนี่ยเขาก็เรียกว่าระบบโพลเดอร์นะ POLDER ซึ่งตอนเนี้ยนิคมทั้งหลายแหล่นี่นะฮะอุตสาหกรรมทุกแห่งนี่นะครับทำหมดเมื่อสมัยก่อนโน้นเนี่ยนะฮะดอนเมืองกับมหาลัยเกษตรศาสตร์ก็ทำปัจจุบันนี้ก็มหาลัยเมกิดอนมหาลัยธรรมศาสตร์สวทช AIT ก็ทำอยู
1: ่ค
4: ่
1: ะ
4: นะพูดสรุปง่ายๆนะครับจุดตรงเนี้ยนะต้องทำโพลเดอร์นะในทางเทคนิคต้องเข้าใจนะแปลว่าอะไร
1: ค่ะ
4: นะแล้วก็ตัวใครตัวมันทำก็ได้ราชการเข้าไปช่วยก็ได้หรือจะเอาแบบผมสมัยก่อนก็ได้ออกคนละครึ่งนะฮะไอ้ที่ผมเล่าเมื่อกี้นะฮะที่เอ่ยชื่อมันเนี่ยออกคนละครึ่งนะรัฐบาลออกครึ่งหรือให้ตัวเองออกครึ่ง
0: ก็น่าสนใจนะครับทีนี้เรื่องของภัยธรรมชาติครั้งนี้บางคนบอกว่าอาจจะเป็นภัยธรรมชาติที่ถ้าเทียบกับภัยการบริหารจัดการน้ำเนี่ยอาจจะหนักกว่าด้วยซ้ำไปครับ
4: คงไม่หรอกครับคงไม่คงไม่ฮะคงไม่หรอกนะฮะคือครั้งนี้ใช้ใครจะเรียกว่ามหาอุทกภัยก็เรียกได้นะฮะมหาก็แปลว่ามากฮะอุทกก็แปลว่าน้ำภัยก็คือแปลว่าภัยถ้าใครรู้สึกว่ามันมากก็เรียกเข้าไปนะฮะแต่ถ้าไปเรียกกับปี54ไม่ได้นะปี54เนี่ยปริมาณน้ำมากจะมากกว่าปัจจุบันเนี่ยผมว่าประมาณ5เท่านะ5เท่าตอนนั้นเนี่ยเรากำลังพูดน้ำที่ประมาณ50,000 50,420 2ล้านนะ2ล้านลูกบาศก์เมตรเวลานี้เรากำลังพูดกับน้ำแค่ 500,000 มันนอนต่างกันนะฮะแล้วก็พื้นที่น้ำท่วมของคราวที่แล้วเนี่ยผมว่ามันท่วมอยู่ประมาณเอาเป็นไล่ก็ได้นะก็ประมาณสัก4-50ประมาณ4-50ล้านไล่นะตอนนี้เรากำลังพูดถึงน้ำท่วมอยู่ประมาณล้านไล่นะ
5: โอ
4: ้คนต่างๆกันนะฮะตะครังโน้นเนี่ยมันท่วมทั้งหมดเนี่ยมันลงทะเลไม่ได้มันท่วมอยู่2เดือนนะอันนี้เนี่ยนี่เพิ่งท่วมมาได้10วันซึ่งความจริงไอ้10วันเนี่ยผมพูดมาแต่ต้นนะ
1: ค่ะ
4: ท่านชาติก็ขึ้นต้นแค่3วันนะมาแล้วก็มาเป็น7วันนี่ก็มาเป็น10วันนะ
0: ครับก็รอบนี้ท่านมองว่าการที่จะอภิวัตน้ำท่วมผ่าตัดประเทศไทยจะต้องมีเมกะโปรเจกต์ฟัดเวยักษ์หรือเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อจะแก้ปัญหาระยะยาวขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับ
4: คือผมเอาแบบสั้นเร็วๆแล้วกันนะฮะคุณอาจจะมีเวลาไม่ยากคำว่าอภิวัตนี่แปลว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะ
1: ค่ะ
4: นะครับในภาษาไทยเนี่ยรุนแรงกว่าปฏิวัติหรือปฏิรูปนะเดี๋ยวต้องเข้าใจคำนี้ก่อนนะที่ผมนำมาใช้นะมี12ข้อสั้นๆนะข้อที่1นะคือความเชื่อนะคือความเชื่อต้องเปลี่ยนความเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศมีน้ำนะนะต้องอยู่กับน้ำให้ได้นะต้องอยู่กับน้ำให้ได้ย้ำนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามมาโฆษณาชวนเชื่อจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวแรงอย่าไปเชื่อนะนี่ข้อหนึ่งนะฮะความเชื่อข้อสองเนี่ยนะครับพึงให้ความสำคัญกับร่องฝนให้มากเราเนี่ยมีโมเดลนะเกี่ยวกับเรื่องไต้ฝุ่นนะฮะหรือไซโครนนะไต้ฝุ่นก็มาจากมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะไซโครนก็มาจากมหาสมุทรอินเดียนะฮะความองค์ความรู้เราเนี่ยมันจะประกาศเกลียดไปอย่างเงี้ยแต่ไอ้องค์ความรู้เกี่ยวกับร่องฝนเนี่ยเราไม่ค่อยมีหรือมีน้อยถามว่าทำไมมีน้อยฮะเพราะไอ้ร่องฝนเนี่ยมันเกิดในพื้นที่น้อยมากในโลกนี้นะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่นี้เพราะมันมีเกิดน้อยมาเราก็ไม่ค่อยได้ศึกษามันแต่ที่มันร่องนี่มันมีในประเทศไทยเนี่ยนะก็เพราะว่ามันเกิดจากลมสอบกันสองมหาสมุทรแล้วก็ลมจากข้างบนดันลงมาก็คนอื่นเขาไม่มีภูมิประเทศแบบนี้นะครับนี่ต้องเข้าใจนะฮะข้อ3ก็คือว่า อย่ามองข้ามไอ้ภาวะ climate change เป็นอันขาดนะฮะเพราะมันแปรปรวนจนกระทั่งเราปวดกระบาลนะจนเรางงไปหมดฮะ
1: การ
4: อ
1: ่
4: าน
1: ไ
4: อ้ climate change เนี่ยมันแปลว่าความชื้นสูงนะนะฮะความชื้นสูงนี่ก็แปลว่าฝนนะนะฮะแล้วเวลามันร้อนนี่นะครับมันดันความชื้นขึ้นสูงพอความช้อนความชื้นขึ้นสูงมันก็จะกลายเป็นฝนก็ตกนะข้อ4เนี่ยนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะเราจะต้องเน้นให้ความสำคัญกับการระบายน้ำมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันเราไม่มีระบบระบายน้ำเรามีแต่ระบบส่งน้ำนะระบบชลประทานนี่เป็นระบบส่งน้ำนะนะฮะเรามีกรมชลประทานดูแลระบบส่งน้ำเพราะนั้นต่อไปเนี่ยมันจะต้องมีระบบระบายน้ำขึ้นมานะฮะแยกออกมาจากระบบก็ไม่อย่าเรียกว่าแยกร่วมกับระบบส่งน้ำนะต้องทำด้วยกันนะตอนนี้พอบอกว่าเราจะต้องมีระบบส่งน้ำระบบระบายน้ำเนี่ยนะก็จะต้องมีแผนบริหารจัดการน้ำที่มัน comprehensive ที่ครบวงจรนะทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอะไรเงี้ยนะฮะต้องมีซึ่งมันมีในสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์นะฮะสมัยผมเป็นรองนายกที่ผมดูแลอยู่ตอนนี้มันก็ผมว่ามันไม่ครบวงจรนะฮะมันพันเชี่ยวๆอยู่นะเนี่ยนะฮะข้อ6นี่นะครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องระบายน้ำน
1: ะ
4: เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบระบายน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าสัตว์เวนะครับนะสัตว์เวนะครับซึ่งยังไม่มีนะประเทศไทยจนป่านนี้ก็ยังไม่มีเอโดะนะฮะซึ่งเป็นเมืองเก่าของไต้ของอะไรละโตเกียวเขามีมาเมื่อ400ปีที่แล้วนะอะไรจะประเทศไทยมันจะขนาดนั้นนะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามมีทางน้ำผ่านเมืองสำคัญว่ากันนะฮะคุณจะต้องมีบายพาสนะคือทางเบี่ยงน้ำปล่อยน้ำผ่านสุโขทัยได้ไงนะฮะปล่อยให้น้ำผ่านปลายได้ไงนะฮะปล่อยให้น้ำผ่านเชียงรายหรือเชียงใหม่อะได้ยังไงนะครับต้องมีบายพาสนะครับต่อไปก็คือว่าในตัวมันเองเนี่ยนะเราจะนักท่าน NGO ทั้งหลายทั้งเนี่ยนะฮะท่านเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านต้องอย่าหยุดค้านในเรื่องของเขาเรียกว่า transbasin diversion คือการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำทันทีที่เราผันน้ำข้ามลุ่มน้ำได้เนี่ยนะฮะมันก็จะมีเราก็จะมีน้ำใช้ตลอดปีแล้วก็ไม่แล้งนะแล้วก็ไม่ท่วมอย่างเช่นตอนนี้นะฮะน้ำเยอะที่ภาคตะวันตกถูกไหมฮะถ้าเราสามารถผันน้ำข้ามลุ่มน้ำได้ถ้าผันไปอีสานเลยรู้แล้วรู้รอดที่ผมพูดนี่นะฮะไม่ใช่พูดส่งเดชนะจีนเนี่ยนะครับเขาทำอย่างที่ผมพูดนะเมื่อ10ปีที่แล้วก็ผันน้ำจากแม่น้ำอย่างจีเจียงนะครับขึ้นไปโน่นครับขึ้นไปปักกิ่งนะฮะเขาผันยาวนะฮะพันกิโลเมตรนะครับในขณะที่กรุงโรมนะฮะเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วเขาผันน้ำข้ามลุ่มน้ำนะด้วยท่อรอยที่เขาเรียกอะควาดักนะจนกรุงโรมเนี่ยนะสามารถดำรงอยู่นะกลายเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของโลกแล้วประเทศไทยมันเป็นยังไงฮะเขาทำมา 4,000 ปีประเทศไทยยังอะไรอยู่เนี่ยยังเล่นตั้งเกย์อยู่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็สามารถผันน้ำถือว่าเอามาจากแม่โขงมาจากสารวินมาจากปลายเนี่ยนะฮะก็ได้พูดกันยังไม่ทำสักทีดีจะพูดไม่ทำนะครับข้อ7นะฮะเราต้องการเขื่อนนะเราต้องการที่เก็บน้ำเอางี้ละกันคนบางคนไม่ชอบให้พูดเรื่องเขื่อนนะฮะที่เก็บน้ำที่จำเป็นที่สุดเนี่ยนะครับแม่น้ำโยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ยังไม่มีที่จะเก็บน้ำนะครับแม่น้ำแก่กลางก็ไม่มีแม่น้ำฉี่ก็ไม่มีอย่างน้อยนี่นะครับสามแห่งเนี่ยต้องมีเขื่อนนะครับก็อีกฮะนัก NGO อะไรนะค้านเกินนะฮะเห็นชื่อเขื่อนปั๊บเนี่ยใหม่จะเป็นจะตายให้ได้นะครับต่อไปเนี่ยนะครับเราพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นใช่ไหมฮะมันก็ต้องพูดราคาจะทำผมเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้จนเกือบสำเร็จนะถ้าไม่ปฏิวัติสำเร็จไปแล้วนะเราต้องมีกระทรวงน้ำครับ
6: ครับ
4: ต้องมีกระทรวงน้ำนะฮะเอาเรื่องน้ำเนี่ยมารวมกันนะครับเมื่อกี้ก็มีกระทรวงน้ำครับนะครับ
6: คร
4: ับ แล้วก็ต้องมีเมื่อเราพูดเรื่องกรมระบายน้ำเมื่อเราพูดเรื่องการระบายน้ำก็ต้องมีกรมระบายน้ำนะเรามีการพูดเรื่องไอ้การบูรณะแหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องมีกรมบูรณะแหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วเราก็ต้องมีกรมชลประทานนะฮะนะฮะเอาข้อต่อไปจะหมดแล้วนะฮะอย่างมันก็คืออีกอันก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยนะไม่ว่าพรรคไหนนะครับคุณจะต้องมีวิชั่นนะเปลี่ยนวิชั่นนะในการมองสิ่งก่อสร้างหลักของประเทศนะที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ความสำคัญกับใช่ไหมฮะถนนหนทางนะฮะถนนระหว่างเมืองที่เรียกมอเตอร์เวย์ท่าเรือสนามบินรถ รางไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็ท่านไม่มองน้ำอ่ะนะว่ามันเป็นปัจจัยที่ต้องการสิ่งก่อสร้างที่เรียกอินฟราสตรักเจอร
5: ์ครับ
4: รัฐบาลคุณยิ่งรักที่ผมเป็นรองนายกเนี่ยอยู่เนี่ยมองเราถึงได้เริ่มกู้เงินนะฮะกู้เงินมาอีก 350,000 รัฐบาลนี้ก็ยังไม่ได้พูดเรื่องนี้แล้วทำท่าจะพูดนะเพราะฉะนั้นผมเชียร์นะครับพูดเลยทำเลยนะครับคุ้งนะดีกว่าปล่อยให้มันเจ๊งแบบนี้นะข้อต่อไปก็คือว่าเราต้องยุตินะการถมถนนนะฮะการถมทางน้ำเพื่อให้มาเป็นถนนบ้าบออะไรนะฮะพอเถอะนะครับออกกฎหมายไปเลยนะสั่งห้ามนะครับกรมไหนกระทรวงไหนตั้งงบถมนะครับอย่าไปให้นะใครมาถมมาแอบถมจับติดคุกรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะครับข้อหรืออีกสองข้อนะครับข้อ11ก็คือว่าอันนี้ผมเสนอนะแต่ผมไม่เห็นผลจะเสนอเวลานี้เนี่ยนะครับเห็นไหมที่ดินในกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมีที่ดินว่างเปล่าอะแต่ว่าปลูกกล้วยใช่ไหมปลูกอะไรล่ะมะพร้าวเพื่อลดภาษีรัฐบาลก็ประกาศเปรี้ยงไปเลยสิครับกฎหมายก็มีอยู่แล้วในมือใครทำเป็นแก้มลิงรัฐบาลไม่เก็บภาษีอ่ะมาเซ็นสัญญาเป็นแก้มลิงชั่วคราวแล้วขุดเขิดหรือทำเขื่อนรัฐบาลออกตังค์ให้นะฮะ3 ปี 5 ปีก็ว่าไปเอ้าใช่ไหมฮะก็ทีเวลาอยากจะได้ต้นไม้นะฮะได้ออกซิเจนนะดูดคาร์บอนไดออกไซด์โลกร้อนไม่เก็บภาษีได้อ่ะแล้วทำไมน้ำท่วมมารุนแรงกว่าอีกเฉพาะหน้าทำไมไม่ทำอ่ะแค่กระดาษแผ่นเดียวนะเอาเข้าครม.ที่เดียวจบเลยนะถ้าทำอย่างผมว่านะต่อไปจะเห็นแก้มลิงกลางถนนสุขุมวิทอ่ะคุณชูวิทย์จะเป็นคนแรกมั้งที่ทำเพราะแกมีที่อยู่ติดสุขุมวิทเลย
5: ใช่คร
4: ับ ข้อสุดท้ายระบบเตือนภัยนะท่านต้องสังคายนาเป็นการใหญ่เลยนะครับไม่ใช่เตือนภัยตอนมันท่วมมาแล้วนะแล้วก็ท่องน้ำออกมาอะก็ไม่ใช่เตือนภัยนะแล้วก็ต้องเอาชุมชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมการเตือนภัยเนี่ยมันจะได้ลงในรายละเอียดนะครับไม่ใช่ไปเตือนอะไรนะเนี่ยกว้างกว้างนะหลวมหลวมจะมาแล้วอีก 2-3 วันอะไรเงี้ยนะจะตก 30% 70% อะไรเงี้ยนะอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ก็12ข้อนะฮะที่จริงให้คิดอีกหรือให้พูดอีกก็ได้มากกว่านี้เอา12ข้อให้ทำให้ได้ก่อนก็แล้วกัน
1: ได้ค่ะก็เป็นเรื่องของแนวทางในการแก้น้ำท่วมเนาะดีกว่าจะมาพูดกันแบบว่าเป็นปีต่อปีพื้นที่ต่อพื้นที่แบบนี้นะคะก็มองภาพรวมไปเลยเรื่องของการออกแบบระบบบริหารจัดการเป็นแบบเป็นใหม่ทั้งระบบอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ก็ไม่ถึงกับใหม่หรอกนะฮะไอที่ผมพูดเนี่ยนะฮะมันก็เป็นความรู้ซึ่งก็รู้กันอยู
1: ่
4: ใช่ไหมฮะผมก็รู้นะฮะรุ่นหลังกว่าผมก็ต้องรู้รุ่นก่อนผมก็ต้องรู้คนรู้แบบผมมีพอสมควรน
1: ะ
4: แต่ว่าเขาจะอาจจะไม่มีโอกาสมาพูดแบบผมเท่านั้นเองนะฮะ
1: แ
4: ล้วก็ท่านรัฐมนตรีที่ไม่รู้ก็เบาๆหน่อยก็แล้วกัน
1: ได้ค่ะเพราะว่าเห็นว่ามีติดอีกรายการใช่ไหมคะ
4: อ๋
1: อค่ะได้ค่ะท่าน
4: ค
1: ่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
5: ครับก็เรียกว่าต้องไม่ช้าเรียกว่าต้องรีบตัดสินใจนะครับแล้วก็ต้องเอา12แนวทาง12คาถาของท่านปลอดประสบเอาไปอภิวัตน้ำท่วมจะได้ทำให้คนไทยพ้นจากน้ำท่วมซ้ำแล้วซ้ำเล่าสักทีนะครับคุณเก๋ก็เรียกว่าเป็นไอเดียสุดล้ำเหลือเกินนะสำหรับเอาที่ในพื้นที่กลางกรุงที่ปลูกมะนาวปลูกต้นกล้วยเอามาขุดแล้วก็ทำแก้มลิงซะเลยแล้วก็ให้ทางรัฐบาลยกเว้นภาษีที่ดินให้อันนี้น่าสนใจครับคุณเก๋ครับ
1: พยากรณ์นะเขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้วันที่4ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเนื่องจากความกดอากาศต่ำลงมาแล้วก็รวมไปถึงภาคเหนือตอนบนด้วยนะคะอันนี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังนะคะด้านภาคตะวันออกของภาคเหนืออันนี้ก็จะมีมวลอากาศเย็นเนี่ยขยับไปทางฝั่งตะวันตกด้วยส่วนหลังจากนั้น 5-6 ตุลาคมฝนที่ตกเนี่ยมันจะไปกระทบภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็กทม.ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งไทม์ไลน์นะคะอย่างส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอันนี้ลดลงนะฝนลดลงนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นจะขยับค่ะจะขยับไปด้านตะวันตกของภาคเหนือรวมไปถึงภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็มีไทม์ไลน์ก็คือวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมจะมีฝนที่ภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ย10ถึง11ตุลาคมก็จะเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงเปลี่ยนฤดูนะ จะมีฝนบริเวณภาคกลางกทม.ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้แล้วก็12ถึง14ตุลาคมเนี่ยภาคกลางจะดีขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยจะไปหนักทางภาคใต้แทนค่ะก็เรียกได้ว่าต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังกันเลยทีเดียวนะคะส่วนวันนี้ค่ะ
0: นี่ก็ระมัดระวังนะครับเห็นว่าทางสายไหมลูกเห็บตกแล้วนะครับสำหรับใครจะเดินทางไปสายไหมระวังนิดนึงครับเพราะว่าลูกเห็บแต่ว่าเม็ดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมเคยเห็นลูกเห็บที่บ้านผมอำเภอพร้าวเชียงใหม่ลูกเท่ามะนาวเคยเห็นมาแล้วแต่ว่านี้เม็ดเล็กๆก็อันนี้คือความแปรปรวนของสภาพอากาศเช่นเดียวกับลาดพร้าว101ที่เพิ่งจะผ่านน้ำท่วมแห้งมาฝนตกลมแรงกิ่งไม้ร่วงกับตาเลยนะครับเรียกว่าอ๋อไม่เห็นทางมอเตอร์ไซค์นี่ต้องจอดเลยนะครับมันขาวโพลนไปหมดเลยครับคุณเก๋
1: ใช่ค่ะนะคะวันนี้ยังคงมีฝนตกอีก1วันนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะแล้วก็หมดเวลาของแชร์ล็อกข่าวเด็ดแล้วนะคะวันนี้ติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะในเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 MHz New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีคามคุณีและรายการลำนำสยามลำนำแห่งความเป็นไทยเสนอรูปแบบของเพลงไทยเดิมเพื่อจะช่วยกันรักษาวัฒนธรรมของชาติไทยเอาไว้ในรูปแบบของเพลงนะครับเพลงไทยหรือเพลงไทยเดิมนั้นจะมีความผูกพันโยงใยไปถึงวรรณศิลป์วรรณกรรมแล้วก็นาฏศิลป์ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อมีทำนองเพลงแล้วก็ต้องมีเนื้อเพลงเนื้อเพลงนี่ก็ต้องมีการประพันธ์เกิดขึ้นมีเป็นวรรณกรรมเป็นวรรณศิลป์เป็นวรรณคดีด้วยนะครับมาจากเรื่องต่างๆแล้วก็ผูกพันไปถึงนาฏศิลป์เพราะว่านำไปใช้ในการฟ้อนหรือในการรำละครเรื่องต่างๆโขนเรื่องต่างๆนะครับมันจะเป็นโยงใหญ่กันไปซึ่งมีลักษณะของความเป็นไทยนะครับสมบัติของชาติไทยนั้นเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องช่วยกันรักช่วยกันหวงแหนรักษาเอาไว้ให้ถึงชั่วลูกชั่วหลานอีกนานแสนนานเลยทีเดียวแล้วก็ศิลปะทางด้านดนตรีเนี่ยจะมีแต่ความสามัคคีจะไม่ค่อยมีความแตกแยกนะครับอาจจะมีความคิดต่างกันในเรื่องของทำนองเพลงทางเพลงผิดกันเล็กน้อยแต่สามารถก็บรรเลงร่วมกันได้โดยไม่เคอะเขินนะครับมีวงดนตรีมาจากจังหวัดต่างๆเมืองต่างๆคณะต่างๆเวลามาบรรเลงรวมกันและบรรเลงกันได้อย่างสนุกสนานสมใจแล้วก็กอดกันจับไม้จับมือกันก่อนจะลาจากกันได้รู้จักกันเพิ่มเพื่อนเพิ่มญาติมากขึ้นในชั่วโมงนี้ในช่วงแห่งประเทศไทยเรานี้ค่อนข้างจะต้องขออนุญาตพูดนะครับปกติจะไม่พูดในรายการค่อนข้างจะแตกความสามัคคีนะครับแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งหมู่แบ่งเหล่าซึ่งเป็นที่น่าเสียใจมากสำหรับบรรพบุรุษของชาติไทยซึ่งหยาดเหงื่อเลือดเนื้อได้สูญเสียไปเพื่อให้แผ่นดินไทยเราอยู่กันอย่างมีความสุขจนทุกวันนี้ปู่ย่าตายายจะต้องเสียใจนะครับเพราะนั่นในคืนวันนี้เนี่ยผมจะเสนอบทเพลงแห่งความสามัคคีท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะแล้วบทเพลงแห่งความสามัคคีมีด้วยเหรอจริงๆแล้วมีนะเพลงที่เกี่ยวข้องกับความสามัคคีแต่ผมจะไม่นำเสนอในเรื่องของเนื้อเพลงลักษณะนั้นมันจงใจเกินไปผมนำเสนอบทเพลงแห่งความสามัคคีเพราะว่าทุกเพลงในคืนวันนี้เป็นการบรรเลงโดยเยาวชนของชาติเป็นส่วนใหญ่จากโรงเรียนต่างๆจากสถาบันต่างๆจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเรียกว่านำมาเสนอกันหลายคณะหลายสถาบันเลยทีเดียวเพื่อแสดงเห็นว่าทุกสถาบันเนี่ยเขามีดนตรีไทยอยู่ในหัวใจแต่ท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเคยไปร่วมหรือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มนักดนตรีไทยแล้วเคยไปร่วมในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาซึ่งเขาจะพบกันทุกปีนะครับทุกปีแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยอย่างเช่นถ้าปีนี้อาจจะจัดที่ธรรมศาสตร์ปีหน้าอาจจะจัดที่ภาคใต้หรือที่ภาคเหนืออะไรก็แล้วแต่นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะว่าสถาบันต่างๆของมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาเนี่ยเขามีถึง80กว่าสถาบันซึ่งเริ่มจากเมื่อ50กว่าปีก่อนนี้ก็ประมาณ5สถาบันขยายเป็น9สถาบันแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคิดดูนะครับผมพูดบ่อยๆนะผมได้ชื่นชมเหลือเกินผมไปกับเขาหลายงานหลายครั้งหลายปีบางปีนี่ผมไปอยู่ทุกวันบางทีเขาเล่น3วัน3คืนนะผมไปนั่งอยู่ในงานตั้งแต่ 9:00 น.เช้ายัน 2:00 น.บางที 2:00 น.ยังบรรเลงไม่เลิกบรรเลงกันถึง 1:00 น.ผมก็อยู่เขาด้วยนั่งฟังชุ่มฉ่ำหัวใจเลยทีเดียวชื่นใจที่เห็นลูกหลานชาวไทยเยาวชนของชาติหลายพันคนลองคิดดูนะครับแต่และสถาบันไปกันไม่ต่ำกว่า 20-30 คนบางสถาบัน50บางสถาบันถึง100กว่าคนยกวงใหญ่ไปเลย80สถาบันเนี่ยจะเป็นคนจำนวนเท่าไหร่นะครับหลายพันคนค่อนหมื่นนะแบกระนาดแบกคล้องแบกกลองแบกจะเข้ถือหิ้วขิมถือซอถือครุยล้วนแล้วจะเป็นเครื่องดนตรีไทยทั้งนั้นทั้งหญิงและชายไปรวมพลังกันปีละ1ครั้งนี่แหละครับความสามัคคีเราดูลูกหลานของเราสามัคคีกันด้วยดนตรีไทยเป็นตัวอย่างเพราะนั้นในคืนวันนี้ผมเลยนำบทเพลงที่นำเสนอและก็บรรเลงขับร้องโดยลูกหลานของเราในกลุ่มดนตรีไทยจากสถาบันต่างๆมาเสนอท่านผู้ฟังเป็นการให้ข้อคิดว่าเราจะต้องสามัคคีเหมือนอย่างลูกหลานของเราที่บรรเลงดนตรีไทยไหมเพราะดนตรีไทยนั้นอาจจะบรรเลงเดี่ยวได้แต่ถ้าจะให้ไพเราะและเกิดความสามัคคีคือบรรเลงทั้งวงและบรรเลงทั้งวงนี่เก่งคนเดียวไม่ได้นะครับเก่งคนเดียวนี่เพลงล่มแน่เลยทุกเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นระนาดเอกระนาดทุ่มคล้องใหญ่คล้องเล็กกลองขิงฉาบนักร้องหรือแม้แต่มาโหรีอย่างเช่นมีซอมีจะเข้มีขิมอะไรก็แล้วแต่มารวมกันเนี่ยถ้าเล่นทั้งวงเนี่ยทุกเครื่องมือทุกชิ้นจะต้องประสานกันไปหมดเป็นใจเดียวกันเป็นเพลงเดียวกันเป็นความสามัคคีบทเพลงสามัคคีเพลงแรกที่นำเสนอในคืนวันนี้นะครับเป็นการบรรเลงโดยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับเป็นนักศึกษาปีที่1บันทึกเสียงไว้ตั้งแต่ปี2554นะครับจะเริ่มด้วยโหมโรงครับเพลงแรกต้องโหมโรง
พราะว่าเป็นธรรมเนียมของดนตรีไทยนะครับมีงานแสดงที่ไหนเพลงแรกตอนเริ่มเนี่ยโหมโรงเพื่อแสดงเห็นว่าเราจะเริ่มบรรเลงแล้วนะประชาชนทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงโหมโรงเพลงแรกจะได้รีบมานั่งฟังนั่งดูกันนะครับแล้วก็เป็นการอุ่นเครื่องนักดนตรีให้มีมือมีข้อซึ่งร้อนมีพลังซึ่งเต็มที่เลยที่จะบรรเลงในเพลงต่อไปโหมโรงมาเรื่อยในเพลงนี้เป็นอัตรา2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับมีผู้สันนิษฐานเอาไว้ว่าท่านพญาประสานรุยศัพท์แปลกประสานศัพท์เป็นผู้แต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นและใช้บรรเลงเป็นเพลงโหมโรงโดยท่านคุณครูพญาประสานเนี่ยท่านได้สอดแทรกลูกล้อลูกขัดไว้ตลอดเพลงท่านยังใช้ทางเปลี่ยนกลับต้นโดยไม่ซ้ำทำนองกันแต่ว่าครูมนตรีตราโมทท่านสันนิษฐานจากจำนวนเพลงและวิธีบรรเลงและเห็นว่าผู้แต่งเพลงนี้น่าจะเป็นครูช้อยสุนทรวาทินมากกว่าเพราะว่าโดยลีลาของการบรรเลงนี้ไม่น่าจะเป็นลักษณะทางของท่านพญาประสานรุยศัพท์อันนี้ก็เป็นข้อคิดของครูอาวุโสนะครับเพราะท่านจะคุ้นเคยกับทางเพลงของครูเพลงแต่ละท่านและครูเพลงอาวุโสแต่ละท่านในยุคนั้นเนี่ยจะเรียกได้ว่ามันจะมีแบบฉบับเป็นเอกลักษณ์ของตัวซึ่งเราจะฟังรู้นะว่าต้องตีท่านนี้อย่างครูบุญยงเล่นบรรเลงอย่างนี้ครูสุพจน์โตสง่าบรรเลงอย่างนี้ครูสุริยประณีตบรรเลงอย่างนี้มันจะฟังทางกันหรอกวิธีการบรรเลงมันก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่มาประพันธ์นะครับต่อมาภายหลังคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงท่านได้ถอดทำนอง3ชั้นลงมาเป็น2ชั้นและก็ชั้นเดียวตามลำดับใช้บรรเลงติดต่อกันในลักษณะของเพลงโหมโรงเถานะครับแล้วก็จบลงท้ายด้วยเพลงวาตามแบบฉบับของโหมโรงซึ่งก็ให้รสชาติการบรรเลงที่แปลกแตกต่างจากโหมโรงทั่วไปซึ่งโหมโรงทั่วไปเนี่ยมักจะมีจังหวะเดียวตลอดเพลงและมักจะเป็น3ชั้นด้วยแต่นี่เป็นโหมโรงเถานะครับมี3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวแล้วก็ลงท้ายด้วยเพลงวาก็ถือว่าเป็นเพลงที่หายากเพลงหนึ่งของวงการดนตรีไทยแต่ในยุคสมัยนี้ก็ถือว่าบรรเลงกันเป็นแทบทุกวงแล้วนะครับเพราะว่าในยุคสมัยของไซเบอร์โซเชียลนี่ทุกอย่างมันสื่อสารกันไปหมดแล้วนะครับขอเชิญรับฟังโหมโรงมะลิเลื่อยครับบรรเลงในนักศึกษาปีที่1สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับ

ผมโรงมาเรื่อยๆก็จบลงไปแล้วนะครับบรรเลงโดยนักศึกษาปีที่1สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์บันทึกเสียงเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2554นะครับก็2ปีมาแล้วครับทีนี้ข้ามครับข้ามนี่เราบรรเลงอยู่แถวสนามหลวงนะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นี่ก็อยู่ที่กรมศิลปากรที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เก่านะครับติดกับโรงละครแห่งชาตินี่แหละครับคราวนี้ข้ามไปถึงนู่นนะครับสามย่านสามย่านก็หนีไม่พ้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับไปที่คณะครุศาสตร์นะครับสาขาดนตรีไทยนะครับจะนำเสนอในเพลงนางครวญเถานะครับแล้วก็ยกวงมโหรีเครื่องใหญ่มาบรรเลงเลยครับบทเพลงนางครวญสามชั้นเป็นเพลงสำนวนเก่าไม่ทราบนามผู้แต่งนะครับโดยประวัติเนี่ยสันนิษฐานกันไว้ว่าแต่งขยายจากเพลงมอญรำดาบสองชั้นหรือว่าเพลงนางร่ำซึ่งเป็นทำนองเพลงในเพลงตับเรื่องนเรศวรชนช้างเพลงนี้จัดว่าเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปลบไก่ประกอบจังหวะมีสองท่อนท่อนละสี่จังหวะนะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจหรือที่เราเรียกกันว่าทูลกำหม่อมบริพัตรเจ้าของวามือของพรหมเนี่ยนะครับได้ทรงนำทำนองสามชั้นนี้มาทรงนิพนธ์ให้เป็นสำเนียงฝรั่งมีทำนองจังหวะและลีลาแบบฉบับตะวันตกเพื่อให้แตรวงบรรเลงทรงนิพนธ์ขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิจเสนาบดีกระทรวงฐานเรือจบเพลงนางครวญทางมอญสามชั้นนี่ก็มีนะครับพันตรีชินหงสลัดเป็นผู้แต่งในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี่ครับสำหรับเพลงนางครวญเถาถือว่าเป็นเพลงที่มีชื่อหรือเรื่องมากนิยมบรรเลงขับร้องกันมากเลยทีเดียวเป็นทำนองเพลงที่ครูมนตรีตราโมทแต่งเอาไว้เมื่อปีพ.ศ. 2476นะครับปลายสมัยรัชกาลที่7โดยนำทำนองสามชั้นสำนวนเก่ามาแต่งตัดเป็นอัตราสองชั้นและเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาส่วนทำนองทางร้องนั้นครูมนตรีได้ต่อให้ครูเจริญใจสุนทรประทินขับร้องเป็นคนแรกออกอากาศที่สถานีวิทยุวังพญาไทก็เป็นเพลงที่โด่งดังและเป็นที่นิยมมากเพลงหนึ่งในกลุ่มเพลงครูมนตรีตราโมทซึ่งถือว่าเป็นราชาเพลงหวานท่านหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดสงวนนางครวญกล่อมนาลีนี่นะครับครูมนตรีแต่งไว้เพราะมากนางครวญเถาครับบรรเลงและขับร้องโดยวงมโหรีเครื่องใหญ่จากนักศึกษาสาขาดนตรีไทยนะครับดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงนางครวญเถาก็จบลงไปแล้วนะครับมโหรีเครื่องใหญ่จากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เชื่อมสัมพันธไมตรีนะครับล้วนแต่เป็นการบรรเลงโดยนิสิตนักศึกษาและนักเรียนนะครับเป็นการแสดงเห็นถึงความสามัคคีของลูกหลานชาวดนตรีไทยของเราลูกหลานชาวไทยเยาวชนของไทยซึ่งมีความสามัคคีกันอย่างมากในเรื่องของดนตรีนะครับผมลงมาเรื่อยๆเป็นเพลงแรกโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับก็แถวสนามหลวงนั่นเองนะครับต่อด้วยนางครวญเถาครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ถึงสัมย่านคราวนี้ข้ามไปทางชลบุรีครับทางชลบุรีในเพลงลาวแผ่นนะครับเทปชุดนี้เนี่ยผมได้มาเนี่ยเขียนไว้ว่ามหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าอันนี้ไม่ยืนยันแต่ในเมื่อผู้ที่ส่งมาเขาเขียนไว้งั้นผมก็เอาตามนั้นไปก่อนนะครับเพราะยังไม่เคยเห็นตัวจริงที่ส่งมาเป็นภาพนะครับเป็นการเดี่ยวคล้องวงใหญ่นะครับแล้วก็บรรเลงพร้อมกัน5วงเลยนะครับในเพลงลาวแผ่นบทเพลงลาวแผ่นนี่ก็เป็นเพลงไทยสำเนียงลาวที่น่าฟังมากแล้วก็เป็นเพลงที่นิยมนำมาบรรเลงขับร้องรวมทั้งมาฟ้อนลำด้วยนะครับเพลงลาวแผ่น2ชั้นนี่เป็นเพลงสำเนียงลาวเป็นเพลงสำหรับเดี่ยวปี่และจะเข้มาก่อนนิยมแต่โบราณโดยใช้เดี่ยวและบรรเลงออกด้วยเพลงสำเนียงต่างๆเป็นสำเนียงลาวนะครับอย่างเช่นลาวสมเด็จลาวแผ่นน้อยตอนท้ายก็จบด้วยเพลงซุ้มเพลงลาวแผ่นนี้เมื่อนำไปประกอบลีลาท่ารำได้กว่าฟ้อนลาวแผ่นนี่เนื่องจากเป็นเพลงที่มีความไพเราะท่วงทํานองและจังหวะรุกเร้าสนุกสนานจึงมีนักดนตรีนำทำนองไปแต่งเป็นทางเดี่ยวหลายทางด้วยกันคือทางเดี่ยวทางระนาดเอกของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงแต่งทางหนึ่งครูสอนวงคล้องแต่งอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีทางเดี่ยวคล้องวงใหญ่ของท่านพญาสนอดรุยางแช่มสุนทรบดินแต่งอีกทางหนึ่งท่านจังวังทั่วพาดทะเยอกุศลแต่งขึ้นอีกทางหนึ่งแต่ลาวแผ่นที่บรรเลงต่อไปนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นทางใครเพราะว่าในยุคสมัย40หรือ30ปีหลังเนี่ยครูดนตรีไทยยุคหลังนี่ก็มีฝีมือฉกาจกันมากขึ้นก็มีการประดิษฐ์แปรทางเพิ่มมากขึ้นอีกจนจำแทบไม่ได้แล้วก็ว่าเป็นทางของใครนะครับแต่ที่แน่ๆคือเป็นเพลงที่มีความไพเราะน่าฟังแล้วก็ต้องใช้ความสามัคคีด้วยเพราะว่าในการบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดเดียวกันพร้อมๆกันตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปเนี่ยถ้าไม่มีความสามัคคีไม่มีความพร้อมเพรียงกันนะเสร็จแน่ครับเพราะมันจะสะดุดหูเสียงมันจะโดดมันจะขัดกันไม่พร้อมเพรียงกันขอเชิญรับฟังบทเพลงลาวแผ่นเดี่ยวคล้องวงใหญ่5วงจากมหาวิทยาลัยบูรพาครับ

ก็ผ่านไป3เพลง3สถาบันแล้วนะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก็ใกล้ๆสนามหลวงนะครับเชิงสะพานปิ่นเกล้าแล้วก็คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็สำย่านกรุงเทพเหมือนกันนะครับแล้วก็ลาวแผนข้ามไปนู่นครับมหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรีบางแสนนู่นทีนี้ยิงยาวเลยครับขึ้นอีสานเลยครับไปไกลเลยทีนี้นานๆจะนำเพลงของสถาบันนี้มาเสนอให้ฟังครับจากอุบลราชธานีเลยทีเดียวนะครับโอ้โหจากมหาวิทยาลัยไกลเลยทีนี้อุบลราชธานีนี่ขึ้นอีสานเลยทีเดียวนะครับจะมาในเพลงลาวดวงเดือน6ชั้นนะครับโอ้โหนานๆจะฟังลาวดวงเดือนยาวๆนะครับคือจริงๆแล้ว3ชั้น4ชั้น6ชั้นนี่ก็เป็นวิธีการเรียกอย่างหนึ่งของการประพันธ์ทางบรรเลงเท่านั้นเองนะครับบทเพลงลาวดวงเดือนเนี่ยเป็นเพลงสำเนียงลาวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์หรือกรมหมื่นพิชัยมหินทรดมเนี่ยทรงนิพนธ์ขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2466โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการเสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือโดยหนทางเกวียนเนื่องจากโปรดเพลงลาวดำเนินสายของท่านพญาประสานรุยศัพท์แปลกประสานศัพท์และเพื่อรำลึกถึงเจ้าหญิงชมชื่นพระธิดาของเจ้าราชสัมพันธวงศ์กับเจ้าหญิงคำย่นซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือและต้องผิดหวังเนื่องจากไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เสด็จสมรสเพลงที่แต่งนี้เดิมทีเดียวประธานชื่อว่าเพลงลาวดำเนินเกวียนแต่เนื่องจากเพลงนี้มีบทร้องที่ขึ้นต้นในคำว่าดวงเดือนนักดนตรีและคนทั่วไปจึงเรียกว่าเพลงลาวดวงเดือนจนติดปากประจนทุกวันนี้นะครับลาวดวงเดือนครับสถาบันที่4ครับจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับขอเชิญรับฟังครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2538การปฏิบัติราชการให้สำเร็จผลที่พึงประสงค์นั้นนอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถในทางวิชาการแล้วแต่ละบุคคลยังจะต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดีคือความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนสำเร็จทั้งต้องมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบพร้อมกันด้วยจึงจะสำเร็จผลที่แน่นอนและบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและแผ่นดินพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันที่31มีนาคม2538
1: M-COT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: สิ่งที่ไม่เป็นคำสั่งคำสอนบัญญัติเกินที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติพุทธเจ้าบัญญัติไม่เชื่อไม่เชื่อพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้ก็มาบ่นว่าอุตส่าห์ทำดีแถบล้มแถบตายไม่เห็นความดีให้ผลเขาไม่เห็นบุญคุณของเราไปเรื่อยเรื่อยพอนางนาเข้าก็ได้บอกว่าเกิดความท้อในการที่จะสร้างกรรมดีเกิดความหวั่นไหวในการที่จะสร้างคุณงามความดีเลยไม่อยากจะทำไม่อยากจะสร้างกรรมดีไม่อยากจะทำกรรมดีต่อท้อเพราะอะไรเพราะว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำคุณคนไม่ขึ้นสารพัดไม่เลิกอย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่ใช่เรื่องของคนมีธรรมะคือความเป็นมงคลตอนนี้ได้หรือช่างไม้ยังเอาไปเมื่อไม่เห็นธรรมะเป็นมงคลแล้วไปเห็นอย่างอื่นเป็นมงคลเสร็จแล้วมันก็อย่างที่ว่าที่สุดก็พากันล่มจมเพราะเรื่องมงคลนอกศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานั้นวางมงคลไว้ในศาสนาอย่างเต็มบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีที่ไหนที่แย้งที่ขัดได้ไม่มีอะไรที่ท้วงติงได้เลยเพราะมงคลของพุทธเจ้านั้นเต็มโดยเหตุโดยผลเป็นมงคลที่สะอาดบริสุทธิ์ทรงประกาศด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณเราก็พึงรู้ด้วยเหตุผลของพุทธเจ้าดูซิว่าเราเป็นศิษย์พุทธเจ้าเป็นลูกพุทธเจ้าถ้าเราไม่ยอมรับมงคลพุทธเจ้าเราก็ไปยอมรับไม่ย่อไม่คูณไม่ขนุนไม้ไผ่ทองหรือไม้ไผ่อะไรก็ว่าไปมีแต่ไม้ชื่อดีๆทั้งนั้นเนี่ยเราไปเอาตรงนู้นเป็นมงคลเสร็จแล้วเราก็เกิดความไม่เป็นมงคลกับตัวเองเพราะเราไม่มีศีล5เราไปเอาอย่างอื่นมาเป็นมงคลไม่เอาทำเป็นมงคลพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอเสวนายบาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาพงบวายอย่าคบคนผ่านให้คบบัณฑิตทีนี้คนผ่านมีนิสัยเป็นอย่างไรคนผ่านคืออันธภาระอันธพาลอันธภาระหมายถึงคนที่มีกำลังทางด้านจิตใจอ่อนแอมีอวิชชาครอบงำมีความโกรธเป็นรากฐานมีความมัวเมาในลาภในยศในสรรเสริญในสุขเป็นบาดฐานซึ่งกลายเป็นคนบ้าเมายศเมาลาบ

เมาสุขเมาสรรเสริญแล้วเมาเสพหน้าเข้าไปนี่ก็ได้ว่าพวกยาเสพติดเข้าไปอีกอะไรที่ทำให้เสียสติขาดสติพวกนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าประเภทคนพาลคนพาลนั้นมีพิเศษก็คือพูดดีก็โกรธพูดไม่ดีหรือจะไม่โกรธเพราะมีจิตใจอ่อนแอมีจิตใจอ่อนแอพูดดีก็โกรธพูดไม่ดีก็โกรธคนนั้นพาลคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเราลองพิจารณาอยู่ให้เห็นจริงตามความเป็นจริงถ้าเราอยู่ใกล้สิ่งที่เป็นที่ของเหม็นเราก็ยอมได้กลิ่นเหม็นถ้าเราอยู่ใกล้สิ่งที่หอมเราก็ได้กลิ่นหอมถ้าเราอยู่ในบรรยากาศอันดีเราก็สบายอยู่ในบรรยากาศอึดอัดคับแคบเราก็ไม่สบายนี่แสดงเหตุแห่งความเป็นมงคลที่จะดูได้ง่ายการที่เราไม่คบคนพาลมันคือลักษณะของความเจริญในชีวิตคนพาลจึงเห็นได้ในลักษณะอ่อนแอของกำลังทางด้านจิตใจมีนิสัยของการกล่าวร้ายมีนิสัยของการใส่ร้ายมีนิสัยของการเพ่งโทษมีนิสัยของการจับผิดนี่คือคนพาลโดยสัญชาติและสันดานของมนุษย์นี่คืออันธพาลตลอดมีลักษณะเป็นนั้นไม่ยกเว้นไม่มีข้อแม้แม้กระทั่งบิดามารดาครูบาอาจารย์คนพาลนั้นจะมีนิสัยของการใส่ร้ายให้ร้ายเพ่งโทษจับผิดแล้วมีลักษณะโกรธงุนโกรธเป็นพื้นฐานเห็นผิดจากทำนองครองธรรมคนพาลนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าไม่ยกเว้นใครทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเราก็เตือนว่าอย่าคบนะอย่าทำร่วมนะอย่าแสดงกิจกรรมร่วมนะอย่าอยู่ร่วมนะคนประเภทนี้ให้ห่างไกลให้เดินให้ไกลให้หนีให้ไกลอย่าได้เข้าไปใกล้พอร้ายยิ่งกว่างัวสารพิษมีพิษร้ายกว่าทุกอย่างร้ายเราไม่ควรเข้าไปเสพเราไม่ควรเข้าไปคล้องแวะให้เดินห่างให้ไกลคนอันธพาลอุปมาเหมือนกับสุนัขบ้าสุนัขบ้านะมันกัดตั้งแต่เจ้าของเลี้ยงมันกัดหมดไม่ยกเว้นสุนัขบ้านะมันกัดหมดวิสัยของคนอันธพาลมีลักษณะเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าว่าอย่าคบเมื่อไม่คบคนอันธพาลแล้วมันก็เป็นเรื่องตรงข้ามก็คือบัณฑิตบัณฑิตนั้นโดยวิสัยของบัณฑิตตรงกันข้ามกับคนอันธพาลมีคุณธรรมมันสูงส่งคือตัวบัณฑิตมีทานมีศีลมีภาวนามีการปกติอ่อนน้อมถ่อมตนมีปกติขนขวายเพื่อหมู่เพื่อคณะมีปกติใจกว้างมีปกติใจเพื่อแผ่โอป้อมารีเห็นตรงตามความเป็นจริงบัณฑิตนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้สิ่งที่ทำล้วนแต่เป็นสุจริตธรรมเราอยู่ใกล้บัณฑิตจึงได้คิดเราอยู่ใกล้บัณฑิตจึงเป็นคนฉลาดขึ้นแนะนำผลประโยชน์ให้แนะนำให้หลีกเล่นจากสิ่งที่เสียหายคือไม่ใช่ประโยชน์มีลักษณะเป็นอย่างนั้นตาบัณฑิตต้องเป็นอย่างนั้นแนะนำได้เตือนได้สอนได้พระพุทธเจ้าให้เราสังเกตสังการในการที่จะคบหามาสู่ในการที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดยิ่งการเดินทางร่วมกันเราเห็นว่าใครอันธพาลใครบัณฑิตเรารู้ทันทีเพราะมันฟ้องออกมาจากใจของคนได้ง่ายถึงบอกทำคุณไม่ขึ้นก็เพราะเราไปทำกับคนชั่วคนอันธพาลเราอุตส่าห์พยายามทำดีกับคนอันธพาลทำยังไงยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะดีได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ควรคบไม่ควรทำไม่ควรเสพพอเราไปทำกับบุคคลเหล่านี้เราก็มีแต่วันจมลงจมลงจมลงคือไม่สามารถที่จะเกื้อกูลประโยชน์หมู่

คนอันธพาลมีลักษณะเป็นอย่างไรเราพึงตัดสินด้วยวัดปฏิข้อวัดปฏิบัติวันเวลาสถานที่สิ่งแวดล้อมเราจะรู้ว่าคนไหนคนอันธพาลคนไหนคนเป็นบัณฑิตเราก็ต้องอาศัยวันเวลาและข้อสังเกตเพราะสันดานนั้นอย่างว่านั้นไม่นานก็ออกมาของเก่าเท่าไหร่ก็ออกมาหมดออกมาต้องหลบลงอันนี้ตกจริงๆนะถ้าเตือนรู้แล้วจะตกเตือนให้รู้ว่าต้องตกต้องเข้าที่ก่อนเหตุนี้จึงรู้ว่าพุทธเจ้าสอนแล้วมงคลที่แท้จริงนั้นต้องรู้จักคบรู้จักคบหารู้จักสมาคมด้วยอันนี้คือลักษณะของมงคลปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกรมุตตมังคนที่ควรยกมือไหว้ควรที่ไม่ควรยกมือไหว้ควรคนที่เราควรจะให้ทานคนที่เราจะสนับสนุนคนที่เราควรจะเกื้อกูล สนับสนุนเสริมส่งเราพึงรู้แก่ใจของตนดีคนประเภทนั้นคืออย่างไรเราพึงเข้าใจว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนไม่เป็นคนดีถึงบอกบางทีเราไม่ก้มหัวให้ใครง่ายๆเพราะเรารู้อันธพาลเมื่อเรารู้ว่าเป็นอันธพาลเราก็ไม่ก้มหัวให้เมื่อเราไม่ก้มหัวให้ก็แสดงว่าคนนั่นแหละคนอันธพาลไม่ควรจะก้มหัวให้ไม่ควรจะบูชาไม่ควรจะถวายสักการะไม่ควรจะนอบน้อมไม่ควรเพราะถือว่าเป็นอันธพาลถึงบอกว่าเรายกมือไหว้เนี่ยมันเปล่าประโยชน์มันกลับจะให้โทษมากกว่าให้คุณให้โทษมากกว่าให้คุณทำไมต้องให้โทษเพราะรู้ว่าคนอันธพาลนั้นเป็นอย่างไรเราไม่ควรจะยกมือไหว้คนที่เราจะยกมือไหว้ในต้องเป็นคนมีคุณธรรมมีคุณธรรมพิเศษถึงบอกว่าสมัยเป็นเนนเนี่ยจะไม่ยกมือไหว้ใครง่ายๆจะไม่กราบใครง่ายๆดูแล้วดูอีกก็ไม่แน่ใจก็จะไม่กราบไม่ไหว้ไม่มีความมั่นใจจะไม่ยกมือไหว้แล้วก็ไม่กราบไม่ไหว้เพราะดูแล้วว่าไม่ควรจะส่งเสริมคนให้เป็นโจรถ้าไปส่งเสริมให้คนเป็นโจรก็คือไปสำคัญผิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นเราไปส่งเสริมเมื่อเราไปส่งเสริมเขาก็กลายเป็นมหาโจรกลายเป็นมหาโจรโดยไม่รู้สึกตัวว่าเราไปสนับสนุนเขาเมื่อเราไปสนับสนุนเขาเขาก็เป็นมหาโจรเท่านั้นเองที่เป็นมหาโจรเพราะว่ามีคนสนับสนุนส่งเสริมให้คนเป็นคนเลวส่งเสริมให้คนเป็นโจรแทนที่เขาจะกลายเป็นคนดีเขาก็กลายเป็นคนที่รู้อยู่ว่าเป็นมหาโจรในเครื่องแบบพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เลือกไหว้เลือกบูชาเลือกบุคคลควรให้ทานนาดีเข้าปลูกดีนาดีเข้าปลูกดีผู้ที่จะหว่านก็เข้าใจนานั้นถึงจะได้ผลพระพุทธเจ้าของเรานั้นให้รู้จักว่าคนที่ควรบูชานั้นมีลักษณะอย่างนี้ว่าจะต้องตรงกันข้ามกับคนอันธพาลหมดถึงบอกว่าไหว้บุคคลที่ควรไหว้กราบบุคคลที่ควรกราบไหว้บุคคลที่ควรไหว้กราบบุคคลที่ควรกราบถึงจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความสำเร็จมีความก้าวหน้าเป็นคุณธรรมเฉพาะตัวมงคลชีวิตที่แท้จริงนั้นต้องฝึกให้รู้จักว่าควรกราบควรไหว้

ได้ควรยกย่องควรสรรเสริญควรเคารพควรนับถือควรได้รับการยกย่องควรได้รับการเชิดชูเราถึงจะยกย่องและเชิดชูที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่เราเป็นคนมีทิฏฐิมานะเพราะเราดูแล้วว่าถ้าเราไปส่งเสริมคนอันธพาลมีแต่สันดานจะทำให้คนต้องเดือดร้อนต่อไปเรื่อยๆเพียงแต่พ่อกับแม่ครูบาอาจารย์ยกเว้นไม่ได้แล้วเราจะไปยกมือไหว้ได้ทำไมเราจะไปกราบทำไมเราจะไปทักทายเราจะไปสนทนาด้วยทำไมเพราะนั้นเป็นวิสัยของคนอันธพาลเมื่อรู้แก่ใจอย่างนี้เราก็พยายามหลีกเล่นที่จะหาแต่คุณงามความดีปลูกฝังให้กับใจของตนว่าคนเช่นนั้นเป็นคนอันธพาลคนเช่นนั้นเป็นคนสันดานหยาบเราจึงไม่ยกมือไหว้เราจึงไม่ให้การบูชาเราจึงไม่ให้การอ่อนน้อมเราจึงไม่ให้เกียรติเมื่อเราไม่ให้เกียรติไม่ให้การอ่อนน้อมไม่ความสำคัญผิดเขาเองก็ไม่หลงผิดแล้วเขาอาจจะได้คิดเช่นคนบ้าถ้าเราแก้ดังในต้นเหตุเอาไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาบ้านสมเด็จซะมันก็มีโอกาสจะหายถ้าเราปล่อยเรื้อรังนานๆเข้าก็เป็นว่าเรื้อรังโอกาสที่จะไปทำลายคนอื่นก็ย่อมมีชั้นใดคนพาลมีลักษณะเป็นอย่างนั้นถึงบอกว่าเราจะต้องงดเราจะต้องเว้นเราจะต้องจัดการกับบุคคลเช่นนี้โดยการหนึ่งไม่คบหามาสู่สองเราไม่ยกมือไหว้สามเราไม่สนทนาด้วยสี่เราไม่ร่วมกิจกรรมด้วยเมื่อเราไม่ให้ความสำคัญเขาก็ได้คิดเขาก็สำนึกเมื่อเขาสำนึกไม่ได้ก็เป็นเรื่องบาปกรรมของเขาเราเองก็จะได้ไม่เดือดร้อนบุคคลเช่นนี้พระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าไม่ควรบูชาไม่ควรกราบไหว้ไม่ควรถ่อมตนไม่ควรที่จะเอาตนไปเปรอะเปื้อนด้วยกับบุคคลเช่นนี้เมื่อเราเข้าใจในหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ความหมายคำว่ามงคลที่แท้จริงนั้นต้องรู้จักกราบรู้จักไหว้รู้จักเฉิดชูรู้จักยกย่องข่มบุคคลที่ควรข่มยกบุคคลที่ควรยกนั่นแหละคือมงคลของชีวิตของหมู่เราที่เป็นชาวพุทธในบทนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังบุคคลที่ควรบูชาถึงจะเกิดขึ้นบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรครูปัญชาอาจารย์ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ควรยกไว้อย่างสูงยิ่งในสังคมแห่งโลกมนุษย์นี้ถ้าปราศจากมงคลเช่นนี้ย่อมไม่เจริญบิดาหนึ่งมารดาหนึ่งครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณหนึ่งซึ่งเราก็จะยกเว้นบุคคลเหล่านี้ไว้เราจะเอาแต่ส่วนแห่งความดีของท่านเหล่านั้นส่วนแห่งความเสียเราจะไม่เอาเราจะไม่เอาส่วนแห่งความเสียเราแต่เอาส่วนแห่งความดีทั้งนั้นเมื่อเราไม่เอาส่วนแห่งความเสียเรามีแต่ความดีเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นมงคลส่วนตัวเขาได้รู้ว่าชั่วรู้ว่าดีรู้ว่าบาปรู้ว่าบุญรู้ว่าบุญเราก็จะได้เลือกคบเลือกเสพนี่กล่าวว่าเป็นมงคลมันไม่อยู่นะเนี่ยเป็นหลวงพ่อไม่อยู่กันฝนไม่ได้รั่วหรอกปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังมงคล3ข้อแรกเป็นข้อจำเป็นในสังคมที่เราจะต้องใช้แต่เราไม่เห็นมงคล3ข้อแรกเราก็คงไปยึดเอาไม้ขูนบ้างไม้หย่อบ้างไม้ขนุนบ้างเป็นต้นว่าเป็นมงคลนอกเหนือจากนี้เราก็จะไม่รู้ว่ามงคลที่แท้จริงคืออะไรเอาแขวนไว้ที่ลูกเอาแขวนไว้

เย็นดีนะเรื่องเย็นดีนะดียังเข้าพรรษามาเรายังไม่เคยตากฝนมั้ง มันยังไม่เคยตากฝนก็ตากบ้างไปนะไม่มีฝนประเทศไหนตกแล้วไม่หยุดนะในโลกนี้มีฝนตกแล้วก็หยุดเดี๋ยวได้ที่แหละนั่งตรงนี้แหละนั่นย้ายบ่อยๆแล้วก็ต้องย้ายเรื่อยๆนะขยับตัวนี้ออกไปก่อนเขียวนี่กั้นอยู่ยกนี้ออกก่อนพอกลางร่มเสร็จฝนหยุดพอดีเนี่ยดีนะลุกบ่อยๆดีจะรู้ว่าสำคัญเมื่อฝนตกตอนนั้นร่มพวกนี้ถ้าฝนกับแดดไม่มีเฉยๆไม่ค่อยสนใจนะเราไม่มีฝนกับแดดร่มพวกนี้ไม่มีความหมายนะให้ฟรีก็ยังมีที่เก็บนะอ้าวสบายเลยทีนี้เป็นไรสบายหลวงพ่อเลยทีนี้ที่มันปกเป๊กปกเป๊กเพราะว่าไอ้ฝนมันถูกไหมมันก็เลยมีเสียงออกมาปกเป๊กปกเป๊กเป็นไรหลวงพ่อไม่เป็นนานแล้วเอาสบายสบายเข้าที่กันทีนี้ดีแหละเราไม่ได้อาบน้ำฝนมานานแล้วหลายปีดีดักแล้ววางตรงนั้นน้ำไหลเข้าใต้เสื่อได้ตรงนั้นตรงนั้นระวังน้ำไหลเข้าใต้เสื่อตรงนั้นมีมันต่ำ ทีนี้เราก็จะเห็นว่ามงคลคืออะไรพยายามที่จะอยู่ในหลักพุทธเจ้าสอนไว้แม้จะขัดต่อความรู้สึกของชาวโลกก็ต้องยอมเพราะธรรมะพุทธเจ้าเป็นของบริสุทธิ์ธรรมะของพุทธเจ้าเป็นของที่ตรัสรู้โดยพระองค์เองจึงมันแย้งกับขัดของชาวโลกโดยทั่วไปที่เราจะไปยึดอยู่กับต้นไม้โน้นต้นไม้นี้อย่างทุกวันนี้ที่อินเดียยังมีนะมะขามป้อมนี่แตะไม่ได้เขาถือว่าเทวดาปูมะเทวดาลุกขาเทวดาอยู่ความสำคัญสำคัญเขาจะนำกับข้าวกับปลาไปตั้งไว้ที่ต้นมะขามป้อมจุดธูปเทียนให้บรรดาลูกกาเทวดาเทพเบื้องบนมาทานข้าวที่ต้นมะขามป้อมเขาถือว่าต้นมะขามป้อมเนี่ยเป็นที่สิงสถิตของบรรดาเทวดาผู้มเหสักนะทุกวันยังถือปฏิบัติกันอยู่ที่อินเดียนะพุทธเจ้าจึงในตรัสมงคลนี้เกิดขึ้นว่านั้นไม่ใช่มงคลมงคลที่แท้จริงต้องไม่เสพคนผ่านครบแต่นักปราชญ์บูชาบุคคลที่ควรบูชายกมือไหว้บุคคลที่ควรยกมือไหว้ก้มหัวให้เฉพาะบุคคลที่ควรก้มหัวให้ให้ทานเฉพาะบุคคลที่ควรให้ทานไม่ใช่เรื่องของการส่งเดชในการทำคุณงามความดีที่ได้ยินคำบ่นทุกวันนี้เพราะว่าทำดีไม่เลือกพอทำดีไม่เลือกก็เจอเหมือนกับทานข้าวไม่เลือกมันก็เจอกากเจอเดนเจอก้างประเภทไม่เลือกอย่างว่านั่นส่วนมากก็ท้องเสียพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เลือกเลือกให้กับคนที่ควรทำบุญด้วยต้องดูหน้าดูหลังดูความเป็นมาดูความเป็นไปดูจนแน่ใจแล้วล่ะดูจนชัดเจนแล้วค่อยทำบุญด้วยถ้าไม่งั้นเราไม่ทำบุญด้วยเพราะเราไม่มีความแน่ใจเหมือนกับจะพาญาติโยมไปทำบุญวัดไหนก็ตามต้องแน่ใจและมั่นใจถึงจะไปร่วมทำบุญกุศลกับวัดนั้นไม่ส่งเดชทำบุญไม่ใช่เป็นคนใจบุญจนไม่มีเหตุผลเพียงพอแล้วกลายเป็นการสนับสนุนในบุคคลเป็นโจรข้อวัดปฏิบัติเช่นนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นมงคลของชีวิตมงคลนั้นจึงกล่าวโดยความเข้าใจว่าคือธรรมเดี๋ยวจะเห็นมงคลเป็นอย่างอื่นมงคลที่แท้จริงคือคุณธรรมถ้าเราเห็นเป็นมงคลเป็นอย่างอื่นนั้นไม่ใช่เหตุใช่ผลมงคลที่เป็นศีลเป็นธรรมคือธรรมที่แท้จริงนะ
มงคลต่อมาเรียกว่าปฏิรูปประเทศวาโซการอยู่ในประเทศอันดีอย่างที่เราอยู่ในเมืองไทยนี่ก็ถือว่าเป็นมงคลของหมู่เราที่เกิดมามีสถาบันพระมหากษัตริย์สนับสนุนข้อวัดปฏิบัติคือชาวพุทธถ้าไปเกิดที่อินเดียหรือว่าประเทศที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดเนปาลพวกเราก็ไม่เป็นมงคลเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเช่นนี้เพราะที่นั่นเขาไม่ส่งเสริมการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมเพราะเขานับถือฮินดูผู้นำของเขาจึงเน้นในเรื่องของการนับถือพระศิวลึงสิพระศิวะไหว้เพื่อไปหาพระพรหมไหว้เพื่อไปหาพระพรหมเท่านั้นเองพระรามจะนำไปสู่พระพรหมเท่านั้นเองแต่เราไปเกิดที่อินเดียและเนปาลก็ถือว่าข้อร้ายของพวกเรานี่เรามาเกิดในเมืองไทยในดินแดนส่วนนี้ของเอเชียก็มีเมืองไทยเท่านั้นที่ยอมให้เราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมดังที่ท่านรู้อยู่แก่ใจว่าศาลาพระราชสถาเกิดก็ดีสถานที่ที่เราปฏิบัติธรรมอยู่นี้ก็ดีเพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่นี่คือหลักประกันของหมู่เราชาวพุทธการที่เรามาเกิดในประเทศไทยสยามเก่านี้ถือว่าเป็นมงคลชีวิตถ้าเราไปเกิดในประเทศอื่นจะเป็นเขมรเวียดนามลาวก็ดีถือว่าเป็นข้อร้ายของชีวิตนี่คือมงคลของชีวิตที่เรามาเกิดแต่อย่าลืมว่าความเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ไม่ได้หมายจะต้องมีการสนับสนุนอย่างนี้เสมอไปหากความเปลี่ยนแปลงของสังคมมากเข้ามากเข้าเรานั้นไม่ได้หมายว่าเราจะได้มีโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมเช่นนี้เพราะในโลกของความจริงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่มีที่สิ้นสุดแต่แน่ๆทุกวันนี้ยุคนี้เราได้มีโอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพราะชาติไทยนั่นเป็นผู้ที่เรายอมรับว่าเป็นอิสระมีสถาบันสูงสุดสนับสนุนการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาซึ่งอินเดียและเนปาลไม่มีเช่นกับเราเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้จึงเห็นว่าเมืองไทยคือประเทศอนุดมประเทศที่เป็นมงคลสำหรับเรามาเกิดชีวิตนี้เราก็จะได้ปฏิบัติธรรมจึงได้ชื่อว่าปฏิรูประเทศวาโซซึ่งกล่าวว่าเป็นประเทศที่เป็นมงคลที่เราได้มาเกิดในที่เช่นนี้ท่านทั้งหลายพึงมีความภูมิใจและมีความสบายใจว่าเรานั้นโชคดีโชคดีกว่าหลายประเทศในโลกนี้ที่เราได้มีโอกาสเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่เราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมถ้าไม่ใช่เมืองไทยแล้วก็ยากลำบากแม้ที่สุดวัดปฐุมนารามก็ให้การสนับสนุนอันนี้ได้คุยกับญาติโยมวัดเพลงวิปัสสนาหลวงพ่อประเดิมเก่าท่านอบรมท่านสั่งสอนกรรมฐานอันนี้โยมที่อยู่ไกลวัดบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีการอบรมสั่งสอนกรรมฐานก็เลยไม่ได้เข้าวัดนั้นก็ต้องมาวัดสัพพทุมอันนี้ก็เห็นว่าวัดสัพพทุมยังมีส่วนเป็นมงคลชีวิตแค่โอกาสกับญาติโยมเข้าวัดเข้าวาได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ใช่เรามีแต่วัตถุอย่างเดียวก็เป็นบุญกุศลของหมู่เราได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติ365วันได้ฟังธรรมทุกวันมาได้ตลอด24ชั่วโมงวัดปฐุมนารามจึงเป็นวัดที่มีความเป็นมงคลอยู่ในตัวเพราะบุรพาจารย์ผู้ก่อตั้งวัดมาจนถึงบัดนี้พระองค์ท่านก็สนับสนุนการตั้งวัดเพื่อปฏิบัติมาด้วยดีตลอดปริยัติปฏิบัติไม่ทิ้งจึงเป็นมงคลของส่วนหนึ่งของเมืองไทยคือวัดปฐุมนารามวัดอื่นนั้นก็ดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีหมายความว่าก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเพราะหลวงพ่อประเดิมสิ้นไปการอบรมกรรมฐานก็หมดตามไปด้วยนี่คือลักษณะที่เรารู้ว่าความเป็นมงคลในสถานที่มีลักษณะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเปล่าประโยชน์ไม่ได้อะไรนะมีที่ก็ที่เปล่าประโยชน์มีสักพันไร่ร้อยไร่หมื่นไร่สู้มีเพียงงานเดียวตารางวาเดียวที่มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมไม่ได้นี่คือลักษณะปฏิรูปประเทศวาโซเป็นประเทศอันเป็นมงคลสำหรับหมู่เราชาวพุทธที่ได้มีโอกาสมาอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามถ้าได้พยายามสร้างธรรมชาติให้เกิดขึ้นพยายามสร้างธรรมชาติไม่เป็นไปเพื่อการรบกวนการปฏิบัติธรรมซึ่งเราก็ได้มีโอกาสแล้วถ้าเราไม่มีโอกาสเช่นนี้อย่างว่าถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีการปฏิบัติธรรมก็อย่างว่า
ถ้าว่ามีคนพาลมาเย่ยวๆอยู่เราก็คงไม่ได้ปฏิบัติหรือมีมหาโจรมีอันธพาลมาก่อกวนขณะที่เราปฏิบัติธรรมก็ไม่มีทางจะได้ปฏิบัติเหตุนี้วัดเราก็เป็นวัดที่พ้นจากสิ่งเหล่านี้เราก็ได้มีโอกาสปฏิบัติเรียกว่าสิ่งแวดล้อมดีธรรมชาติแม้ว่าเราจะเติมเสริมแต่งใหม่แต่ก็เป็นกำลังที่เราจะพึงพอปฏิบัติได้อันนี้ได้ชื่อว่าเป็นมงคลสำหรับหมู่เราชาวพุทธที่มาอยู่ถือข้อวัดปฏิบัติหน้าที่แห่งนี้เป็นความดีเฉพาะตนเป็นความดีที่มีเหตุผลของแต่ละคนที่อุตส่าห์หอบสังขารมาจากบ้านไม่ใช่มานั่งเฝ้ากุฏิานั่งเฝ้าธรรมนั่งเฝ้าต้นไทรไม่ใช่มานั่งเฝ้าสลายจากเก่าๆโปเกเช่นนี้เรามาเพื่อความเป็นมงคลคือได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมสิ่งแวดล้อมมันดีงามจึงกล่าวว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเรียกว่าปฏิรูปเทสวาโซประเทศนี้เมืองนี้วัดนี้สถานที่สิ่งแวดล้อมเช่นวัดปฐุมนารามแห่งนี้เป็นมงคลชีวิตของหมู่เราชาวพุทธที่มีโอกาสได้มาฝึกมาปฏิบัติด้วยความเข้าใจว่ามงคลนั้นต้องมีสิ่งที่ต่อเนื่องบุพเพจกตบุญญาตาอันนี้สำคัญเหมือนกันเรานั้นจะมีมงคลต่อเมื่อเราได้ทำบุญเก่ามาก่อนเราจะเจริญเร็วก็เพราะเราได้ทำบุญเก่ามาก่อนคือเราได้เคยสั่งสมคุณงามความดีร่วมกันมาอย่างน้อย10ชาติก็เราจะมาฟังธรรมเข้าใจกันรู้เรื่องกันนี้อย่างน้อย10ชาติที่จะฟังธรรมกันรู้เรื่องเข้าใจเนื้อหาสาระที่ยกธรรมะความเป็นมงคลมาชี้แจงมาแสดงถ้าเราไม่เคยฟังกันต่อเนื่องมาถึง10ชาติอย่าหวังที่เราจะเห็นความเป็นมงคลบุพเพกตาบุญญาตาจึงมีความหมายอย่างยิ่งคือเราได้ทำคุณงามความดีพร้อมกันมาอย่างน้อย10ชาติจึงทำให้การเตรียมพร้อมในการฟังธรรมเกิดขึ้นข้อวัดปฏิบัติจึงไม่ปฏิเสธเมื่อเราว่าอดีตมีจริงปัจจุบันมีจริงอนาคตมีจริงนี่จึงเห็นความจริงว่าอดีตนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งเมื่อวานมีเมื่อก่อนมีแสดงอดีตในปัจจุบันชาติที่แล้วไม่ต้องพูดถึงถ้าเราไม่มีบุญเก่ากรรมเก่ายากที่เราจะทำอะไรมันเต็มมันพร้อมได้นี่เรามีบุญเก่ากรรมเก่าไม่พอได้มาเราก็ได้มาไม่พอได้อยู่เราก็ได้อยู่ไม่พอได้ฟังธรรมเราก็ได้ฟังธรรมไม่พอได้ฝึกเราก็ได้ฝึกเราจึงชื่อว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งข้อวัดปฏิบัติจึงรู้เรานี่คือบุญเก่ากรรมเก่าที่เราสั่งสมกันมาจึงพายการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมง่ายขึ้นด้วยอำนาจของบุญกุศลเป็นบุพเพกตาบุญญาตานี่คือมงคลข้อหนึ่งซึ่งไม่การตั้งตนไว้ชอบถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งการตั้งตนไม่ชอบเป็นมงคลอย่างยิ่งทีนี้ถามว่าเราตั้งอย่างไรถึงจะชอบบางทีเราตั้งดีแล้วไม่ถูกกิเลสเขาบางทีเราก็ตั้งใจดีจะทำให้เขาแต่เขาก็ไม่ถูกกิเลสเราเขาก็ยังว่าเราไม่ดีนั่นแหละอันตาสัมมาปณิธิพระพุทธเจ้าก็วางไว้อยู่หลักง่ายๆ7อย่างการตั้งตนไม่ชอบคือไม่มากไม่น้อยรู้จักหมู่คณะเขาทำอะไรกันอยู่รู้จักครูบาอาจารย์ที่เขาทำอะไรกันอยู่รู้จักการที่ควรจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติรู้จักประมาณการว่าเราควรจะปฏิบัติได้น้อยมากแค่ไหนอย่างไรรู้จักตนเองดีว่าเราเองก็คือเรานั่นแหละเราจะหอบโทษหอบขี่ตามช้างก็คงไม่ได้เห็นช้างขี่ตามช้างก็คงไม่ได้แต่เราก็พยายามจะฝืนจะฝึกให้เข้าอยู่ในกรอบคือข้อวัดปฏิบัติศีล5ศีล8ให้ได้เราจะตั้งตนไว้ชอบในลักษณะอย่างนี้เพราะผลแห่งความเสื่อมผลแห่งความเจริญก็เพราะเราทำเองทั้งนั้นพระพุทธเจ้าวางหลักง่ายๆไว้เช่นนี้จึงให้เกิดความเคารพในพระธรรมเคารพในการฟังเคารพในการไปมาหาสู่ร่วมกันเคารพในการอยู่ร่วมกันเคารพในเวลาจำกัดเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในพุทธเจ้าก็มีความเคารพเป็นเช่นนี้อัตตาสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไว้ชอบก็ตั้งตนไว้ชอบในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เราไปตั้งตนไว้ชอบเพราะเหตุอย่างอื่นถึงบอกว่าใจถูกกิเลสคนอื่นมันไม่ถูกต้องให้มีคุณธรรมเป็นเครื่องวัดเป็นมาตรฐานเราจึงมีตา2หู2เพื่อพิจารณาเพื่อกันกรองเพื่อจะหาเหตุผลมาหักล้างความจริงของการอยู่ร่วมกันจึงจะเป็นอัตตาสัมมาปณิธิย
ิ่งเราไม่เป็นคนสังเกตสังกาไม่ศึกษาไม่ดูนิสัยใจคอเขาไม่ดูว่าปฏิปทาของเขาไม่ดูนิสัยเขาไม่ดูสันดานเขาแล้วเราก็เถอะทะล่าทำอะไรไม่กันกรองทำอะไรไม่รอบรู้ทำอะไรไม่รอบคอบแล้วมันจะตั้งตนไม่ชอบได้อย่างไรกรอบด้วยคุณธรรมได้อย่างไรถึงบอกว่าจะไปทำคุณกับคนดีมันก็อีกอย่างหนึ่งทำคุณคนชั่วก็อีกอย่างหนึ่งถึงบอกว่าต้องรู้ล่ะให้คือให้โดยทั่วไปแต่ขาดการฝึกผีช้ำดำพลอยต้องระวังพอขาดการฝึกแล้วผีช้ำดำพลอยหนักก็เป็นหนักยิ่งหนักเข้าไปอีกเสียคนเลยนะเพราะการขาดฝึกการปฏิบัติถึงบอกว่าการตั้งตนไว้ชอบอยู่ในกรอบศีล5ศีล8อยู่ในกฎกติกาของสิ่งที่อยู่ร่วมไปร่วมเราก็จะเป็นคนที่ตั้งตนไว้ชอบไม่ใช่ชอบกิเลสเจ้าของนะไม่ใช่ชอบกิเลสเขานะมีคุณธรรมพิเศษก็คือปรับตัวเองเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ถ้าเราคิดจะอยู่กับเขาเราก็ต้องปรับอยู่กับเขาถ้าคิดว่าเราจะไม่อยู่กับเขาเราก็ไม่จำเป็นต้องปรับกับเขาถ้าเราคิดจะอยู่กับเขาจำเป็นต้องอยู่กับเขาเราต้องปรับตัวเข้ากับเขาถ้าเราคิดว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ไม่จำเป็นต้องปรับนี่คือคุณธรรมคืออัตตาสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบในคุณธรรมมันสูงส่งเป็นมงคลอย่างยิ่งทำไมงั้นเราจะไปโทษโน่นโทษนี้ไม่มีที่สิ้นสุดโทษไปหมดอันนั้นก่อนอันนั้นอันนั้นก่อนอันนั้นไปหมดเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรโทษไปหมดเราก็กลายเป็นคนที่ไม่มีตนเป็นอิสระไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลไม่รู้จักตนไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักการไม่รู้จักบุคคลไม่รู้จักชุมชนเพราะหนักๆเข้าเลยกลายไม่เคารพในไม่เคารพในการอยู่ร่วมกันไม่เคารพในการไปมาสู่กันไม่เคารพในการฟังยังไม่เคารพในวันเวลาที่มีอยู่กลายเป็นเรื่องเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูถูกวันเวลาวันเวลานั้นเป็นจังสิ่งที่จำกัดจำเขี่ยสำหรับเราผู้เป็นชาวพุทธเราจะต้องขวนขวายเกิดได้มีขึ้นชีวิตนี้มันน้อยหนอมันไม่มากมันสั้นนิดเดียวไม่รู้เมื่อไรมันจะตายความหมายนี้จึงบอกว่าให้ไม่ประมาทในวันเวลาความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะปรากฏขึ้นกับตัวเราได้เราจะเข้าใจว่าเคารพเป็นลักษณะอย่างนี้การบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมสถานที่ความเคารพที่ดีงามก็จะปรากฏขึ้นจากใจแล้วจะได้ขอวัดปฏิบัติที่มีผลเพียงพออีกนี่คือส่วนหนึ่งของความเป็นมงคลของชีวิตหากเราทั้งหลายได้มาฝึกมาปฏิบัติจึงรู้ว่าการตั้งตนไว้ชอบนั้นจึงบอกชอบด้วยกฎเกณฑ์กติกาที่เป็นศีลเป็นธรรมไม่ได้ชอบด้วยกิเลสของบุคคลหนึ่งบุคคลใดความเข้าใจจึงได้ชื่อว่าเป็นอิสระเป็นมงคลสูงยิ่งข้อต่อมาเราก็มาพิจารณาพหูสัจจัญจะก็หมายถึงการได้ฟังมามากได้ศึกษามามากเป็นผู้ทรงรู้ทรงจำมามากเรียกว่าเป็นบุคคลที่นักค้นคว้าไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าด้วยตำรับตำราเป็นการฟังหรือวิทยาวิธีอื่นคือได้ศึกษามามากพหูสัจจะพหูสูตรบุคคลเช่นนี้จะเป็นคนเจริญคือได้ฟังได้ยินมามากได้ศึกษามามากแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในกรอบพระธรรมวินัยไม่ใช่ศึกษามามากฟังมามากแล้วรู้มามากแล้วก็ยุ่งยากมากเพราะขาดพระธรรมวินัยก็จะกลายเป็นคนที่ตรงกันข้ามถึงบอกว่าชีวิตจะประเสริฐไม่ได้วัดกันเพียงเป็นมหาเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูเป็นปริญญาโน่นปริญญานี่ไม่มีสถาบันใดรับรองสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากคุณงามความดีที่กล่าวด้วยความเข้าใจอยู่ในกรอบพระธรรมวินัยอยู่ในกรอบของศีลของธรรมของสังคมมีกฎเกณฑ์กติกาของความเป็นอยู่ร่วมกันถึงจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ทรงพหูสูตรเป็นผู้ที่น่ากราบน่าไหว้เป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้เป็นบุคคลที่เจริญเพราะคุณธรรมฝังใจอยู่ถึงบอกว่าไม่หลงตัวเองไม่ลืมตัวเองแล้วไม่ดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นไม่ยกตนข่มคนอื่นไม่ตีตนเสมอคนอื่นคนที่ได้ฝึกฝนมาดีมีคุณธรรมสูงพอพหูสูตรก็จะพายบุคคลนั้นเป็นผู้เจริญได้ทุกคนทุกแห่งนี่เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เห็นในชัดในความเป็นอยู่ในสังคมโดยทั่วไปพอศึกษามากก็ลืมตัวเองพอมีอะไรมากก็ลืมตัวเองพอลืมแล้วมันหลงพอหลงแล้วมันจำไม่ได้ก็รู้อยู่แค่นั้นเสร็จแล้วมันก็มีแต่เรื่องความวุ่นวายไปหมดในข้อวัดปฏิบัติก็หาความสมบูรณ์ไม่ได้
จจึงมีแต่ความทุกข์ใจจึงมีแต่ความเร่าร้อนด้วยมงคลที่กล่าวว่าวินโยจะสุขีสิโตสุขีสิโตลองพิจารณาบทนี้ว่าระเบียบวินัยก็ดีได้รับการอบรมฝึกไว้ก็ดีนี่เป็นสิ่งจำเป็นในเรื่องของคำว่ามีวินัยและได้รับการศึกษาดีได้รับการอบรมดีนี่เป็นมงคลวินโยจะสุขีสิโตอันนี้กล่าวว่าเป็นมงคลสุสิกิโตเป็นมงคลสำหรับผู้ที่ได้รับการศึกษามาดีมีพระวินัยดีทุกคนเรานั้นถ้าเคารพกฎเกณฑ์กติกาด้วยศีลธรรมและพระวินัยแล้วซึ่งกล่าวว่าเป็นบุคคลที่ห่างไกลจากคลุกจากตารางถ้าบุคคลที่อยู่ในกรอบพระธรรมวินัยในกฎหมายบ้านเมืองแล้วย่อมห่างไกลจากคลุกจากตารางในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจำจะต้องศึกษาจะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนต้องศึกษาให้ละเอียดหากเราจะต้องไปที่อื่นเมืองอื่นบ้านอื่นประเทศอื่นเราจะต้องศึกษาขนบธรรมเนียมให้ละเอียดและท่องแท้ไม่งั้นก็จะกลายเป็นบุคคลที่ตกหล่มแล้วจมอยู่ด้วยอำนาจของความชั่วที่ไม่ได้รับการศึกษามาดีบุคคลที่ทำอะไรมีกฎกี่เกณฑ์มีระเบียบบุคคลที่ได้รับการศึกษามาดียอมได้รับในลักษณะของการกฎเกณฑ์ระเบียบดีงามแม้จะทำอะไรก็เป็นตัวอย่างไปเสียหมดแม้จะพูดอะไรก็ดูเป็นตัวอย่างไปเสียหมดแม้จะคิดการใดออกมาก็ดูเป็นตัวอย่างไปเสียหมดเพราะอะไรเพราะว่าได้รับการศึกษามาดีมีระเบียบมีกฎเกณฑ์มีกติกาในการอยู่ร่วมกับความเป็นมนุษย์สังคมของบุคคลนั้นจึงเป็นบุคคลที่น่ากราบน่าไหว้แล้วเป็นบุคคลที่เจริญได้ทุกคนทุกแห่งนบมีวินัยดีมีระเบียบดีแล้วก็ได้รับการศึกษามาดีเท่านั้นแหละจะเป็นบุคคลที่เจริญข้อวัดปฏิบัติพึงรู้ได้ในลักษณะอย่างนี้สุภาษิตาวาจาสุภาษิตาจะวาจาวาจาเป็นสุภาษิตรู้จักในการพูดการจาสุภาษิตาวาจานี้เป็นมงคลอย่างยิ่งที่เราได้ยินในฟังก็บอกว่าอยู่ที่ปากภาษาดอกไม้เป็นไหมการพูดการจาเป็นไหมก็อยู่ที่ปากที่การพูดการจานี่แหละจะเป็นมงคลก็อยู่ที่ปากเรานี่แหละอันนี้เรื่องใหญ่นะไม่ใช่ธรรมดานะเราพูดออกมาก็บอกแล้วว่ามันไม่เป็นมงคลถ้าเป็นไปเพื่อการยุให้รำตามไม่รั่วเป็นไปเพื่อการทิ่มแทงซึ่งกันและกันเป็นไปเพื่อการไม่รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันนั่นไม่ใช่เรื่องของมงคลนั่นเป็นเรื่องของอัปมงคลการพูดจานั้นจึงเป็นหนึ่งปากเป็นเด็กเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีก็ปากแสดงว่าการพูดจานั้นเป็นเรื่องใหญ่จึงบอกยกกองทัพไปเป็นกองพลยกกองทัพไปเป็นกองพลไปต่อสู้กันแต่เวลาเอาคนไปคุยกันคนสองคนเลิกกันทันทีอันนี้ก็เห็นในชัดว่าสุภาษิตาวาจาเป็นมงคลคือความก้าวหน้าความสำเร็จความเจริญอยู่ที่การตกลงกันได้ในลักษณะของศีลธรรมด้วยกฎเกณฑ์กติกาของค่อยพูดค่อยจาค่อยถ้อยทีถ้อยอาศัยเมื่อพูดจาดีแล้วอะไรก็ลงเอยได้หมดถึงบอกพูดจาดีแล้วอะไรก็น่าชวนทำบุญถึงบอกว่าเจอครูบาอาจารย์พูดจาดีอะไรตอนรับดีอะไรดูมีน้ำใจดีเท่าไรก็เท่ากันไม่เสียดายถึงไหนถึงกันไม่เสียดายขอได้รับฟังคำพูดคำจาที่ดีๆเท่านั้นมันเพิ่มจากร้อยเป็นสองร้อยจากสองร้อยเป็นพันไปเลยเพราะอะไรเพราะสุภาษิตาวาจาเมื่อมีสุภาษิตาวาจาแล้วย่อมยังประโยชน์หมู่ประโยชน์คณะรักษาไว้ได้หมดถึงบอกพรสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่พรสวรรค์ได้มาแต่เกิดเสมอไปเราต้องทำเราต้องฝึกเราต้องปฏิบัติถึงบอกเราต้องหัดเราต้องฝึกเราต้องปฏิบัติทุกรูปแบบที่จะได้มาซึ่งคำว่าพรสวรรค์คือเรื่องของการพูดการจานั้นเป็นเรื่องใหญ่ถึงบอกว่าโยมเป็นไงสบายดีหรือทานข้าวหรือยังมาจากที่ไหนลำบากไหมจะกลับอย่างไรถ้าไม่สะดวกอยู่ก่อนก็ได้อย่างนี้เป็นต้นญาติโยมก็พอใจสบายใจแล้วหรือไม่เพียงแต่เมตตามองหน้ามองตายิ้มแย้มแจ่มใสความที่แสดงออกก็บอกว่าสบายใจ
ความเป็นสุภาษิตาวาจาจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งถึงบอกเรื่องของการถ้อยทีถ้อยอาศัยคือเรื่องปากถ้าเราปากไม่ดีแล้วมันยุ่งไปหมดปากไม่ดีมันมีเหตุไปหมดถึงบอกว่าถ้าจะพูดจำเป็นต้องพูดค่อยพูดถ้าไม่จำเป็นต้องพูดก็นิ่งซะแม้ที่สุดพึงรักษาผลประโยชน์ส่วนมากไว้ได้ถึงจะพูดจาถ้าไม่ยังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะไว้ได้เราไม่พูดเฉยพอพูดไปมันก็ทำลายพูดไปมันก็สร้างความหายนะในหมู่ในคณะถึงบอกดูแล้วว่าถ้าจะรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้เราถึงจะพูดจะจาถ้าไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้เราจะไม่พูดไม่จาเราจะนิ่งซะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำไม่เห็นซะมันก็จบกันไปมงคลของชีวิตก็เกิดขึ้นกับใจการพูดจาก็จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงบอกถ้าพูดไม่เข้าหูไม่ถูกกิเลสไม่สนองกิเลสมันก็มีเรื่องอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเหตุนี้ถึงบอกต้องระวังเราอยู่ที่ไหนไปที่ไหนควรพูดจาเช่นไรเราคบบุคคลเช่นไรต้องรู้อยู่เราต้องเข้าใจอยู่บุคคลสถานที่สิ่งแวดล้อมพึงใช้วาจาเป็นสุภาษิตาวาจาถ้าเราใช้วาจาเป็นเราก็เป็นมงคลถ้าเราใช้วาจาไม่เป็นเราก็ไม่เป็นมงคลถึงมงคลนี้ต้องไม่ต้องเอาละไม่ต้องมีละไม่คูณไม่ยอไม่ขนุนถ้าเราจะเอามงคลที่แท้จริงเราอยู่ที่ปากเรานั่นแหละปากกับใจมันตรงกันพูดจาแต่สิ่งที่เป็นศีลเป็นสัตว์พูดจาแต่สิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะถ้าไม่รักษาผลประโยชน์ตนหมู่คณะไม่พูดนี่คือความเป็นมงคลของชีวิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่ต้องตายเพราะเรื่องอื่นไม่ต้องตายเพราะมีดเพราะปืนไม่ตายเพราะอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างอื่นให้ตายเพราะคำพูดคำจาก็จะได้ชื่อว่าเป็นมงคลของชีวิตถ้าเราทุกคนต้องการฟังคำพูดคำจาดีๆเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งมาตาปิตุอุปทานังการบำรุงมารดาบิดานั้นถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งการบำรุงมารดาบิดานั้นพุทธเจ้าถือว่าแม้แต่พระสงฆ์องค์ขเจ้าบิณฑบาตมาได้ก็ยอมให้บิดามารดาทานก่อนได้ยอมเลยล่ะพุทธเจ้าเห็นว่ามารดาบิดานั้นเป็นเรื่องใหญ่แต่เรายังว่านะไม่ยกเว้นมารดาบิดาครูบาอาจารย์แล้วไม่รู้จะไปคบได้อย่างไรยังกล่าวโทษใส่ร้ายป้ายสียังว่ายังหาเรื่องกับบิดามารดาครูบาอาจารย์อยู่ไม่รู้จะไปคบได้อย่างไรมาตาปิตโรมารดามิดาเป็นพรหมของบุตรเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าการที่จะเลี้ยงมารดาบิดาด้วยการให้เสื้อผ้าอภรรหนึ่งอาหารการอยู่กินหนึ่งโทษเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวหนึ่งแม้จะเป็นการบำรุงรักษาอื่นใดก็ตามทั้งหมดล้วนแต่เป็นความดีที่เราควรทำเป็นมงคลชีวิตถ้าจะให้ยิ่งหย่อนและประเสริฐกว่านั้นเราพึงปฏิบัติตนของตนให้เป็นบุคคลที่นำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูลเป็นที่นำมาซึ่งการยกย่องเชิดชูของบิดามารดาเรานั้นควรปฏิบัติการปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นยอดของธรรมเพื่อให้ใจของเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นความจริงว่าการที่เราจะปฏิบัติมารดาบิดาให้ได้ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติตนของตนไม่ให้เดือดร้อนแล้วจะไม่ยังบุคคลอื่นให้เดือดร้อนเพราะตนของตนนี่เป็นการปฏิบัติมารดาบิดาสูงยิ่งเป็นคุณธรรมมันสูงส่งถึงบ่ระวังอย่างยิ่งในการที่จะรักษาน้ำใจมารดาบิดาในการที่จะผูกไว้ซึ่งน้ำใจมารดาบิดาหากการทำคุณงามความดีให้ก้องกังวานอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงดีกว่าที่เราจะปฏิบัติเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมารดาบิดาอยู่แม้จะเทินไว้บนศีรษะแม้จะเทินไว้บนไหล่ยังไม่ชื่อว่าประเสริฐเท่ากับการปฏิบัติตนของตนให้ยังประโยชน์หมู่คณะและตนในสำเร็จได้นั่นเป็นการบำรุงมารดาบิดาไม่ยังท่านในเดือดร้อนแล้วไม่ยังสังคมไม่เดือดร้อนเป็นการนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศและศักดิ์ศรีเป็นมงคลอย่างยิ่งของชีวิตที่เกิดมาข้อวัดปฏิบัติพึงเข้าใจเป็นเช่นนี้นี่คือลักษณะของการบำรุงมารดาบิดากล่าวว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งปุตตะทารัสสะสังคโฆนี่เป็นเรื่องที่เราพึงเข้าใจสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์บุตรมีความจำเป็น

พุทธทารัสสังคโฆการสงเคราะห์บุตรนั่นเป็นความจำเป็นตามโอกาสที่มารดาบิดาจะพึงสงเคราะห์สงหาทารัสสังคัสสะสงเคราะห์ภรรยาการสงเคราะห์บุตรธิดาการสงเคราะห์สามีภรรยาเป็นความจำเป็นเป็นมงคลของชีวิตเป็นความจำเป็นเป็นมงคลของชีวิตหากมีการสงเคราะห์บุตรธิดาหากมีการสงเคราะห์สามีภรรยาตามโอกาสเวลาสถานที่พึงทำได้เรานั้นพึงมีความจำเป็นต้องสงเคราะห์สงหาเรานั้นพึงมีความจำเป็นถึงปฏิบัติเพื่อว่าเรานั้นจะได้มีโอกาสเพิ่มคุณงามความดีให้กับตนเองสงเคราะห์บุตรธิดาสงเคราะห์สามีภรรยาจริงอยู่ใจเราเลี้ยงไม่ได้แต่เราก็พยายามใจเราเลี้ยงไม่ได้แต่เราก็พยายามเลี้ยงด้วยสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุซึ่งง่ายการสงเคราะห์สงหาหากเป็นการสงเคราะห์ได้โดยคุณธรรมโดยศีลธรรมโดยการทำเป็นตัวอย่างพูดเป็นตัวอย่างแม้แต่ความคิดออกมาเป็นตัวอย่างนั่นได้ชื่อว่าเป็นการสงเคราะห์ด้วยคุณธรรมอันสูงสุดเป็นเลิศยิ่งต่อบุตรธิดาสามีภรรยาได้ชื่อว่าเป็นมงคลของชีวิตนอกเหนือจากเป็นการสงเคราะห์ด้วยคุณธรรมแล้วยังเป็นการสงเคราะห์ด้วยข้อวัดปฏิบัติอื่นใดที่กล่าวอาหารการอยู่กินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหากเรามีโอกาสมีเวลาเราก็ควรสงเคราะห์สงหาเราไม่ควรนิ่งดูได้เราก็จะควรให้ความสำคัญกับมารดาบิดาเมื่อมารดาบิดาให้ความสำคัญกับบุตรกับธิดาเราก็ควรจะให้ความสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันเป็นเช่นนี้ซึ่งกล่าวว่าเป็นมงคลของชีวิตในเรื่องของความเป็นมงคลอีกอนากูลาจะกัมมันตาการงานที่ไม่อากูลหมายถึงว่าทำงานไม่ใช่ปล่อยผัดวันประกันพรุ่งเช้าชามเย็นชามเอาตามสบายกิเลสเจ้าของอย่างนี้ไม่เป็นมงคลแน่อยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญไปที่ไหนก็ไม่เจริญพุทธเจ้าก็บอกว่าพึงกยิราเจกยิราเทนังดันหะเมนังปรักกเมถ้าจะทำสิ่งใดก็รีบทำขวัญขวายทำอย่าโอเออย่าชักช้าให้เสร็จให้เร็วถ้าพอเสร็จได้เสร็จอย่าปล่อยผ่านวันประกันพรุ่งรีบจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนี่กล่าวว่าเป็นมงคลในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติคือหน้าที่การงานหากหน้าที่การงานของเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความบกพร่องน้อยที่สุดนั่นคือความเป็นมงคลคือความก้าวหน้าความสำเร็จของชีวิตเรียกว่าพยายามทำหน้าที่การงานให้บกพร่องน้อยที่สุดอยู่ในโลกสมมุติถ้าเราเห็นว่าโลกนี้มันเป็นโลกสมมุติเราก็พยายามทำสมมุติให้มันเร็วที่สุดให้มันดีที่สุดให้มันได้มรรคได้ผลดีที่สุดเราจะเห็นว่าโลกสมมุติที่แท้จริงมีลักษณะเป็นอย่างไรเราจะได้เข้าใจเราจะได้ปฏิบัติในโลกของความสมมุติเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงว่าจะได้รีบทำขวนขวายทำพยายามทำให้เกิดมรรคเกิดผลให้เกิดอำนาจบุญกุศลใส่ใจของตนเองจะได้ชื่อว่าเป็นความเจริญในชีวิตด้านนั้นจะคือรู้จักให้อันนี้เราทั้งหลายได้ทำกันอยู่รู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันบริจาคสงเคราะห์สงหาทำเป็นประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะให้เกิดความสมบูรณ์ตามโอกาสเวลาด้านนั้นจะคือการให้ด้านังเดติคือต้องให้ตามกำลังตามโอกาสตามเวลาซึ่งเราเลือกให้เราเลือกให้เมื่อเราเลือกให้แล้วเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันไม่ได้รักษาผลประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะไว้ได้เพราะเราเลือกให้ซึ่งบอกการเลือกให้ในจำเป็นพยายามการให้จำเป็นจะต้องเลือกให้เราจะได้ไม่ส่งเสริมให้คนเป็นโจรเราจะได้ไม่ส่งเสริมให้คนเป็นอันธพาลเราจะไม่ส่งเสริมให้คนเป็นคนชั่วเราต้องฉลาดในการเลือกให้ถ้าเราฉลาดในการเลือกให้เราจะรู้ได้ทันทีความเจริญความเป็นมงคลมีลักษณะอย่างนี้เราจะต้องเลือกให้ข้อวัดปฏิบัติที่สังเกตได้นั้นเป็นเรื่องของใจที่ฉลาดที่ฝึกมาดีจะต้องเลือกต้องบอกว่าต้องเลือกตา2หู2จมูก2ต้องเลือกนะถ้าเราไม่เลือกก็ลำบากใจทีหลัง
การให้เนี่ยเป็นการผูกน้ำใจไว้ซึ่งกันและกันการให้เป็นการขจัดเสียซึ่งความตนีขี้เหนียวการให้เป็นลักษณะของคุณสมบัติของนักปราชญ์ซึ่งบอกมีใจกว้างมีความอบอ้อมบารีพอเพื่อแผ่ก็เพื่อแผ่พอแบ่งปันก็แบ่งปันไม่ยังตนให้เดือดร้อนถ้าจะทำสิ่งใดก็พยายามมองส่วนหนึ่งเพื่อภาษีส่วนหนึ่งเพื่อส่วนรวมสังคมส่วนหนึ่งก็เพื่ออย่างที่ว่านั่นนะเพื่อปากเพื่อท้องส่วนหนึ่งก็เพื่อการบุญการกุศลส่วนหนึ่งก็ไว้เพื่อความจำเป็นที่มีอยู่การให้จึงเป็นคุณธรรมคือการจัดเสียซึ่งความตนีขี้เหนียวเรายังผูกไว้ซึ่งน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วยังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะสำเร็จได้ด้านนั้นจะจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นชาวพุทธคือการให้ทั้งที่เป็นวัตถุทานและธรรมทานล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่เราควรหาโอกาสควรมีโอกาสควรมีเวลาที่เราจะพึงทำและพึงปฏิบัติถึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะธรรมจริยาจะการประพฤติปฏิบัติธรรมดำรงอยู่ในศีลธรรมดังที่พวกท่านมาฝึกมาปฏิบัติกันอยู่เวลานี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งไม่มีมงคลอื่นใดเท่ากับการฝึกการปฏิบัติพยายามที่ใจสงบสงัดด้วยบทบริกรรมก็ดีด้วยการกำหนดลมก็ดีด้วยการเพ่งอยู่ก็ดีด้วยการฟังแล้วคิดตามอยู่ก็ดีหรืออื่นใดที่เราพยายามให้ใจเป็นหนึ่งอยู่ก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นการได้มาซึ่งมงคลของชีวิตคือความก้าวหน้าความสำเร็จการทรงมรรคทรงผลขอวัดปฏิบัติให้สำเร็จได้เพราะมงคลดังที่กล่าวมานี้คือการฝึกธรรมการปฏิบัติธรรมโดยอยู่มีพื้นฐานของศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตามฐานะของตนพึงปฏิบัติได้มงคลชีวิตก็จะได้ชื่อว่ามีความสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมญาตกานันจะสร้างกะโหการสงเคราะห์ญาติอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรทำตามโอกาสเวลากำลังศรัทธาที่พึงเป็นไปได้ก็ถือว่ายังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะให้สำเร็จได้การสงเคราะห์สงหาญาติเป็นสิ่งที่จำเป็นแม้ที่สุดวิสาสาปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราพึงใส่ใจสนใจการสงเคราะห์สงหาบุคคลที่อยู่ร่วมกันแม้ว่าเราจะแตกต่างฐานะแตกต่างความเป็นอยู่แต่หากมีโอกาสมีเวลาซึ่งเราพิจารณาแล้วไม่ให้บุคคลนั้นต้องเสียหายและตัวเราก็ไม่เดือดร้อนรักษาประโยชน์เขาประโยชน์เราได้ยอมได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ควรเป็นมงคลกับชีวิตเป็นมงคลอย่างยิ่งในชีวิตเราทั้งหลายก็จะเห็นความสำคัญเป็นอย่างนี้ในข้อวัดปฏิบัติก็จะรู้จริงเห็นจริงเป็นอย่างนี้ในความเข้าใจก็จะรู้แจ้งเห็นชัดเป็นอย่างนี้นี่คือมงคลของการอยู่ถือข้อวัดปฏิบัติที่ดำรงอยู่โดยศีลโดยสัตว์คือธรรมะที่เราฝึกกันมาอย่างต่อเนื่องได้ชื่อว่าเป็นมงคลคือความก้าวหน้าความสำเร็จญาตกานันจะสร้างกะโหเรียกว่าสงเคราะห์ญาติพี่น้องที่ข้างเคียงบ้างอนาวัชชาในกรรมมานี้การงานที่ไม่มีโทษโดยทั่วไปเราก็รู้อยู่เป็นกิจกรรมที่ดีงามเป็นประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเสียหายอันนี้เรียกอนาวัชชานิจกรรมมานี้อนาวัชชานิกรรมมานี้การงานที่ยังเราให้เจริญนั้นคือไม่มีโทษถ้าพิจารณาแล้วว่าจะรักษาผลประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะเป็นการงานที่ดีงามทุกสิ่งอย่างแล้วเราจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีมงคลในเรื่องของการงานเราจะรู้จักแบ่งเราจะรู้จักจัดการและรู้จักเลือกคบหาเราจะรู้จักรักษาในเรื่องของการอยู่ร่วมกันความเป็นมงคลของใจก็จะเกิดขึ้นในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติก็เจนคำว่ามงคลมีลักษณะมีเหตุผลเป็นอย่างนี้โดยความรู้ความเข้าใจก็จะรู้ลักษณะของมงคลเป็นอย่างนี้ถึงบอกการงานที่ไม่มีโทษคือการงานที่รักษาผลประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะกล่าวว่าเป็นกิจกรรมที่ดีงามที่แสดงออกต่อหมู่ต่อคณะนี่กล่าวว่าเป็นมงคลของชีวิตอารติวิรติปาปาเว้นจากความชั่วอารติวิรติปาปาถ้าเราตั้งใจงดตั้งใจเว้นตั้งใจละตั้งใจเพิกถอนว่าชีวิตนี้เราก็พอกันทีละอย่าซ้ำเติมตัวเองมากกว่านี้เลยแพ้เป็นเท่านี้ก็หนักแล้วอย่าเพิ่มอีกชีวิตนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นความก้าวหน้ายกอีกฐานะหนึ่งเกินกว่าคนเกินกว่าสัตว์ชีวะที่ว่ามงคลชีวิตก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้มัจจาปานาจะสัญญโมเว้นจากการดื่มน้ำเมามัจจาปานาจะสัญญโมเว้นจากการดื่มน้ำเมาก็รู้อยู่แล้วว่าขาดสติ
พอขาดสติก็ทำได้ทุกอย่างฆ่าพ่อตีแม่ครูบาอาจารย์ไม่ยกเว้น

0: ถึงว่าการเป็นมงคลอย่างยิ่งก็คือการงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาจะทำให้เรามีมงคลในชีวิตอัปมาโดจะมัดจะทำเมสุคือไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายทั้งปวงอัปมาโดจะทำเมสุไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายทั้งปวงแม้ว่าสิ่งนั้นจะดูไม่ถูกกิเลสของตัวเองก็พึงรู้ว่ามันเหมาะกับกิเลสนิสัยของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันโดยต่างกรรมต่างวาระแตกต่างกันโดยฐานะเราพึงเข้าใจว่านั่นแหละคือความจริงที่มีอยู่คนที่ไม่ประมาทในธรรมนั่นคือความเป็นมงคลอย่างยิ่งคารวะจะความเคารพอันนี้คือความเคารพอันนี้คือความเคารพการแสดงออกซึ่งความเคารพคือรู้จักคุณค่าของบุคคลสิ่งที่สิ่งหรือสิ่งของนั้นนั้นจะพึงรู้จักให้ความสำคัญใส่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เกิดความเหมาะสมอันนี้กล่าวว่าเป็นความเคารพที่ทุกคนจะพึงเห็นจริงเห็นจังกับใจจะพึงรู้ได้ว่ากิจกรรมใดที่มีความเคารพเป็นพื้นฐานกิจกรรมนั้นเป็นความก้าวหน้าความสำเร็จได้ชื่อว่าเป็นมงคลกับชีวิตนี่เป็นคุณธรรมที่จะพึงปฏิบัตินิวาโตจะก็หมายถึงมีความสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ดื้อไม่ลั่นไม่กระด้างกระเดื่องมีคุณสมบัติพิเศษอยู่ตรงนี้แหละคือคุณสมบัติของพระอริยเจ้าจะเป็นบุคคลที่ไม่มีอะไรทั้งนั้นค่อนข้างจะง่ายต่อการคบหามาสู่ค่อนข้างจะง่ายต่อการไปมาสู่อยู่ร่วมกันเพราะเป็นคุณธรรมที่พึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงอย่างตนและหมู่คณะสมบูรณ์บริบูรณ์ในความตั้งใจได้ชื่อว่ามีธรรมกับใจทุกอย่างนิวาโตจะความสุขความสุภาพอ่อนโยนนี่เป็นความจำเป็นถ่อมตนนี้มีความจำเป็นจะเป็นมงคลก็อยู่ตรงนี้แหละแต่เราไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนกระด้างกระเดื่องเป็นคนไม่รู้จักตีสูงตีต่ำยากที่เราจะเจริญยากที่เราจะสูงขึ้นสั้นตุดที่จะความสันโดษเอิบอิ่มพึงพอใจในผลที่สำเร็จได้ที่สร้างขึ้นหรือด้วยปัจจัยราบที่แสวงหามาได้ด้วยเรี่ยวแรงด้วยความเพียรที่มีอยู่พึงรู้ได้ในลักษณะว่านี่คือความเป็นมงคลความเป็นมงคลก็จะเห็นชัดเจนในลักษณะอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติก็จะรู้อยู่ว่ามีความเป็นมงคลในลักษณะอย่างนี้มีน้ำใจเป็นเลิศมีน้ำใจประเสริฐยิ่งความมองเป็นมงคลในชีวิตก็จะปรากฏจากความพยายามของตนโดยทางที่ชอบทำสิ่งนั้นได้ชื่อว่าเป็นมงคลสูงส่งข้อวัดปฏิบัติที่ท่านทั้งหลายตั้งใจก็จะรู้ได้ว่าสันตุที่ปรมังสุขังความสันโดษเป็นความสุขอย่างยิ่งก็เมื่อทุกคนพึงมีความพอใจในสิ่งที่ได้สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นแม้ว่าสิ่งนั้นจะดูว่ามากหรือน้อยนั่นคือความเจริญความน่าสะใจของใจความพยายามอยู่ของตนเองมีลักษณะชอบด้วยธรรมด้วยเหตุผลเป็นอย่างนั้นกตัญญูตามีความกตัญญูอันนี้เป็นความเข้าใจโดยทั่วไปที่ฝึกและปฏิบัติกันพอมีความกตัญญูแล้วอะไรมันก็จะง่ายไปหมดถ้าขาดความกตัญญูในบุคคลในสถานที่ในสิ่งแวดล้อมอะไรมันก็จะยากไปหมดเพราะมันไม่ชอบในหลักข้อวัดปฏิบัติของศีลธรรมที่มีอยู่ถ้ามีพื้นฐานของความกตัญญูอยู่ที่ไหนก็เจริญไปที่ไหนก็เจริญอยู่ที่ไหนก็เป็นการยอมรับในสังคมไปที่ไหนก็เป็นการยอมรับในสังคมเพราะความกตัญญูเป็นเลิศจึงเป็นอยู่อย่างนั้นในข้อพึงปฏิบัติพึงเห็นความกตัญญูกับใจของตนเองแล้วจะรู้ว่าความเจริญอยู่ที่ความกตัญญูแท้กตัญญูตามีความกตัญญูกาเลนะธรรมสวนังฟังธรรมตามการหาโอกาสแสวงหาความรู้ในเรื่องที่แสดงหลักความจริงทั้งนั้นเมื่อมีความกตัญญูนั้นย่อมฉลาดในการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเป็นบุคคลที่ฉลาดเป็นบุคคลที่มีความพร้อมทุกสิ่งอย่างถึงบอกข้อวัดปฏิบัติถึงบอกดูแล้วถึงบอกความอดทนอดกลั้นเป็นคุณสมบัติอันสูงส่งเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้คำว่าโสวัจจสตาเป็นผู้ว่างว่าง่ายสอนง่ายก็จะปรากฏในหัวใจของแต่ละคน
1: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18สิงหาคม2515การล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้น อาจทำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องทำลายไปด้วยและทำให้ความเจริญต่างๆต้องหยุดชะงักลงการสร้างสรรค์ควรจะกระทำได้ด้วยวิธีการที่แยบคายกว่านั้นโดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมา
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญวิเวกจังหวัดเชียงใหม
3: ่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาปารมีปัญญาอุปปารมีปัญญาปรมัตถปารมีติติบัดนี้พากันตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสติปัญญาของพวกเราแต่ละขั้นละตอนแต่ละระดับภูมิชั้นสติปัญญาของบุคคลเหล่านั้นย่อมมีต่างๆกันจึงรอบรู้ตามสภาวะต่างๆกันนั้นเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเพราะสติปัญญายังไม่สม่ำเสมอกันคนทั้งหลายเขาก็ถกเถียงทะเลาะวิวาทกันสมานสามัคคีปองดองกันไม่ได้ที่พวกเราทั้งหลายควรที่จะศึกษาเรื่องสติปัญญาของคนที่เกิดมาในโลกนี้เพื่อจะให้พวกเราเข้าใจรู้เรื่องดีว่าคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เป็นสภาวะอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายวันนี้แม้จะเป็นด้านธรรมะชั้นสูงเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็ดีในบุคคลที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะได้ยินได้ฟังว่าวิปัสสนากรรมฐานลำเลียงด้วยสติปัญญานั้นปฏิบัติกันอย่างไรจึงจะให้ถูกต้องตามสมมุติของภาษาที่สมมุติขึ้นมาในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความตั้งใจว่าศึกษาเรื่องสมมุติการที่พวกเรานี่ไม่เข้าใจในสมมุตินี่เองเพราะอะไรเพราะขาดสติปัญญาจึงเลี่ยมล่ำต่ำสูงต่างกันและขัดข้องหมองใจซึ่งกันและกันได้แก้ไขปัญหาหาทางออกไม่ได้เป็นเรื่องที่จะกุ้มใจในทุกข์ใจนี่เป็นเรื่องที่เรานักปฏิบัติได้ศึกษากันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์อยากทรงสอนให้พวกเราให้รู้จักสังขารเรียกว่าอนุปาลินนกสังขารสังขารทั้งภายนอกอุปาลินนกสังขารสังขารภายในสังขารภายนอกนั้นพวกเราควรที่จะศึกษาว่ามีอะไรมีต้นไม้ภูเขารถเรือนตึกรานบ้านซ่องห้วยหนองของบึงวัตถุธาตุทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้พวกเราพากันสมมุติขึ้นแต่ละบ้านและเมืองแต่ละประเทศสมมุติต่างๆกันพวกเรานั้นจะไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วก็จะขัดข้องหมองใจกันได้ง่ายๆบัดนี้อีกสังขารอุปาเนนกสังขารสังขารคือเป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ตัวใหญ่เท่าช้างจนตัวเล็กเท่ามดเท่าไหร่ม นี่ก็เรียกว่าอุปาทานสังขารสังขารที่มีวิญญาณของรูปร่างอยู่

จะถกเถียงทะเลาะวิวาทกันแต่ละหมู่บ้านแต่ละชาติแต่ละภาษาเมื่อไม่รู้สมมุติตามธรรมสมมุติโลกแล้วก็เลยผิดเถียงทะเลาะวิวาทกันเพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญาเข้าใจในเรื่องสมมุตินั่นเองนี่แกรู้จักว่าสมมุติแต่ต้นไม้เท่านั้นแต่ไม้ชนิดไหนเนื้อแข็งเนื้ออ่อนก็ดีจะต้นเล็กหรือต้นใหญ่ก็ดีเราก็ยังไม่เข้าใจดีนี่เขาเรียกว่าปัญญาขั้นต้นปัญญาบารมีเพราะว่ารู้จักแต่ว่าต้นไม้เท่านั้นในการที่จะสมมุติต้นไม้เนี่ยมีชื่ออะไรและเป็นไม้ที่เนื้อแข็งหรือเนื้ออ่อนก็ยังไม่เข้าใจเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ควรที่จะให้รู้ว่าโอ้อันนี้เขาสมมุติต้นไม้เฉยๆถ้าปัญญาบารมีมันเป็นอย่างนี้เป็นเถาวัลย์ต่างๆก็ดีพืชพันธุ์ธัญอาหารต่างๆสมมุติแม้มันมีมากมายกายกองเลยแต่ละชาติแต่ละประเทศเนี่ยสมมุติต่างๆกันเลยทีเดียวอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ในการสมมุติท่านพวกเราถ้าหากเราไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเรื่องสมมุตินั้นเป็นอย่างไรคนที่จะหลงกันอยู่ก็หลงเรื่องสมมุตินี่แหละเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเหตุฉะนั้นพวกเรามาพิจารณาต้นไม้แล้วก็ดีภูเขาก็เหมือนกันภูเขานั้นภูเขานี้เราก็พอเรียกได้ว่าเป็นภูเขาสมมุติขึ้นมาเป็นภูเขาจะมีต้นไม้หรือมีก้อนหินหรือมีดินหรือในบนภูเขานั้นก็เรียกว่าสมมุติภูเขาชื่ออย่างโน้นอย่างนี้เราสมมุติขึ้นมาว่าเป็นภูเขาบ้านเมืองอื่นประเทศอื่นเขาก็สมมุติว่าเป็นภูเขาของภาษาของเขาไม่ตรงกันกับภาษาของเราก็เรียกว่าสมมุติภูเขารถก็เหมือนกันรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ต่างๆก็เลยสมมุติขึ้นมาหลายยี่ห้อเลยสมมุติขึ้นมาว่าเป็นรถเราก็รู้จักว่าเขาเรียกว่าเป็นรถสมมุติตึกก็เหมือนกันตึกชั้นนั้นชั้นนี้ก็ดีคอนโดมิเนียมก็ดีตึกอย่างนี้โรงแรมก็ดีอะไรต่างๆหรือบ้านคนอยู่ก็ดีเราสมมุติกันมาเราดูดูเราดูการสมมุติตึกร้านบ้านช่องมันนี่ก็ดูลงบ้านก็เหมือนกันบ้านแบบนั้นแบบนี้ทรงนั้นทรงนี้อะไรต่างๆนั่นก็สมมุติเราต้องควรที่จะพิจารณาว่านี่เขาเราสมมุติมาบ้านแต่บ้านมันมีหลายแบบหลายอย่างออกแบบสถาปัตย์เขาออกมาแล้วก็สมมุติไปตามแบบบ้านบ้านแบบนี้ทรงแบบนี้บ้านแบบนี้ทรงแบบนี้นั่นแบบนี้ก็ทรงแบบนี้นี่ก็สมมุติออกมาเป็นทรงนั้นทรงนี้เราก็มาพิจารณามาในห้วยก็เหมือนกันห้วยนั้นห้วยนี้แม่น้ำนั้นแม่น้ำนี้ก็สมมุติกันเลยนะอันไปสมมุติขึ้นแล้วกันไปพูดผิดมันจะผิดกันนะมันพูดชื่อมันผิดนะสมมุติแล้วนะเป็นนี้ถ้ารู้จักว่าสมมุติว่าเป็นแม่น้ำอันนี้ปัญญาขั้นต้นก็จะรู้เป็นแม่น้ำนี่มันไหลไปลงไปตามทางใต้แล้วก็ไหลเข้าลงสู่ทะเลนะอันนี้ก็เป็นสมมุติห้วยหนองคลองบึงวะเนี่ยคลองก็เรียกว่าคลองนั้นคลองนี้เหมือนเขาสมมุติอยู่ที่ใดก็ดีบ้านใดเมืองใดประเทศไหนคลองชื่ออย่างนั้นอย่างนี้เอาไปเป็นสมมุตินี่ก็เรียกห้วยหนองคลองบึงบึงก็เหมือนบึงชื่อลั่นอย่างนี้บึงชื่อนี้อย่างนี้พื้นที่มันอยู่นี่ก็เลยสมมุติไปต่างๆกันหนองกับหนองนั่นหนองนี่หนองน้ำวะนั้นท่านเขาจะว่ายังไงสมมุติว่าเมืองนอกเขาเรียกว่าทะเลสาบอย่างนั้นอย่างนี้วะเล็กอย่างนั้นอย่างนี้เขาสมมุติไปเขาก็สมมุติเหมือนกันแต่ละชาตินี่นี่เป็นสมมุติวัตถุธาตุทั้งหลายนี่เรามาคิดดูด้วยนะวัตถุทั้งหลายต่างๆเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะสร้างด้วยเล็กก็ธาตุเล็กก็ดีธาตุแร่ธาตุนั้นนี่แร่ชนิดนั่นแร่ชนิดนี่ก็เลยสมมุติกันนะสมมุติก้อนหินในภูเขาเอามาถลุงเป็นแร่อย่างนั้นแร่มูลแฟมมาทำเงินเป็นเงินเหรียญอย่างนั้นอย่างนี้แร่ทองเอามาทำทองเป็นทองถ้าสมมุติทองคำทองใบใหญ่ใบกลางอะไรเรื่องทองหน้าอะไรต่าง

เรามาสมมุติดูมันมีอยู่ในโลกนี่มันเป็นยังไงเป็นเพชรเป็นพลอยก็มีเป็นแก้วก็มีเป็นดีบุกก็มีเออนี่มีแต่สมมุติขึ้นมาทั้งนั้นเนี่ยถ้าไปพูดเรื่องผิดแล้วมันผิดกันเนี่ยเพราะสมมุติขึ้นมามันผิดเถียงกันเพราะอะไรเพราะปัญญายังไม่เข้าใจในเรื่องสมมุตินี่เองท่านสมมุติแล้วไปเปลี่ยนชื่อสมมุติเขาแล้วก็เอาละมันจะเกิดเรื่องขึ้นมานี่วัตถุธาตุทั้งหลายเราคิดดูด้วยเนี่ยสิ่งทั้งหลายเนี่ยเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้เห็นไหมเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เคลื่อนไหวมาไม่ได้เครื่องนุ่งเครื่องห่มเขาสมมติว่านี่เสื้อนี่ผ้านี่เครื่องนุ่งนี่เครื่องห่มเป็นผ้าห่มนี่เป็นที่อยู่ที่นอนเป็นเตียงอะไรต่างๆเอาละบัดนี่เอาต้นไม้มาทำเอาเหล็กมาทำนี่เตียงชนิดนั่นเตียงชนิดนี่ก็เตียงอีกละบัดนี่แบบนี้ตู้ชนิดนั่นตู้ชนิดนี่เอาเหล็กทำหรือจะเอาไม้ทำตู้ไม้อันนั้นไม้มะค่าบอกไม้ตะเคียนบอกหรือไม้ซักบอกมันสมมุติขึ้นมาอย่างนี้แหละเราจะศึกษามันเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติมันเหตุฉะนั้นสมมุติโลกมันจึงมีมากมายเลยทีเดียววัตถุอันเดียวไม้อันเดียวนี่ทำไปหลายรูปแบบเลยทีเดียวธาตุเล็กมีอย่างเดียวก็ทำไปหลายรูปแบบธาตุทองก็ทำไปหลายรูปแบบพลาสติกที่เราทำกันอยู่ทุกวันจะทำเป็นรูปอะไรต่างๆเครื่องใช้เครื่องสอยนานาต่างๆสมมติขึ้นมาเออนี่เป็นพลาสติกพลาสติกทำมาเป็นถุงพลาสติกเป็นพลาสติกแข็งพลาสติกอ่อนต่างๆเนี่ยเราสมมติกันขึ้นมาจะมีอันสมมติขึ้นมาไปเรียกผิดสมมติมันจะขาดคอกันนั่นเพราะมันไม่รู้เรื่องธาตุมันเป็นปัญญาขั้นต้นที่เราจะการศึกษาต้นไม้ต้นใหญ่ต้นเล็กก็ดีเราสมมติเป็นตามสภาวะมันต้นนี้มันเท่ามันแก่มันล่วงลับตับตายไปก็ดีตามมันธรรมชาติมันเอออันนี้โอ้ต้นไม้ตายก็รู้ว่ามันตายต้นไม้มันยังอยู่ก็ยังอยู่ต้นไม้มันเล็กอยู่ก็เล็กต้นไม้มันขึ้นใหม่ก็ขึ้นใหม่เราสมมติดูรูปพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆจะเป็นต้นมีผลไม้ต้นมะม่วงลำไยลิ้นจี่อะไรผลไม้ต่างๆนะสารพัดมันมีหลายอย่างในที่สมมุติขึ้นมานะเป็นลูกมีต้นไม้มีผลก็สมมุติกันสมมุติข้าวอยู่ในนาในไร่ก็เหมือนกันกันนี่เขาสมมุติเป็นข้าวนั่นข้าวนี่ชื่อข้าวก็มีหลายชื่อเลยข้าวกินนี่ก็ได้ก็สมมุติอันนี้เรามาพิจารณาดูด้วยปัญญาเออมันมาลูกแค่นี้ไม่รู้จักไม่รู้จักลึกเข้าไปก็ไม่เข้าใจในสังขารทั้งหลายนี่ไม่รู้จักปัญญาเป็นปัญญาขั้นต้นเรียกว่าปัญญาบารมีเถียงรู้สมมุติกับหมู่พูดไปกับหมู่แต่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรอันนี้เมื่อเราเข้าใจขึ้นมาเออทางมีปัญญาขั้นกลางปัญญาอุปปารมีมันปัญญาจะรู้ลึกซึ้งเข้าไปเหมือนลูกเข้าชนิดนั่นเข้าชนิดนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่เขาเข้าใจปลูกมันเป็นอย่างนี้ต้นไม้ชนิดนั่นต้นไม้ชนิดนี้มันเนื้อแข็งเนื้ออ่อนมีราคาแพงราคาถูกเกิดขึ้นเอามาสมมติมาก่อสร้างอันนั้นอันนี้ทำบ้านทำช่องทำตู้ทำเตียงทำอะไรต่างๆต้นไม้กันเลยโอ้อันนี้จะรู้จักประโยชน์ของมันประโยชน์ของต้นไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆรู้จักประโยชน์ของการปลูกขึ้นมาซื้อขายกันอยู่กินกันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าการลูกขึ้นมามากขึ้นตามระดับเรียกว่าเหมือนเกษตรเขาหนึ่งเขาเรียนเกษตรก็พอรู้จักปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารชนิดนั้นชนิดนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าได้ขายได้อยู่ได้กินอะไรต่างๆต้นไม้ปลูกไว้ทำสร้างบ้านสร้างช่องที่อยู่พักพาอาศัยขายเอาเงินเอาทองก็ได้เห็นบอกเขาขายไม้ขายตู้ขายเตียงขายอะไรต่างๆเขาทำขายกันเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆมันเป็นอย่างนี้วันนี้วัตถุธาตุทั้งหลายก็เหมือนกันนี่ธาตุเล็กก็มาทำเล็กคำนั้นนี่เล็กเส้นเล็กแบนเล็กของไม่ขีดอะไรเขาเรียกเล็กแบบนั้นแบบนี้เล็กกาเขาดีเล็กไม่กาทำเป็นหลายรูปแบบเกิดขึ้นสร้างขึ้นมาสร้างรถสร้างเรือสร้างเครื่องบิน
สร้างต่างๆสร้างบ้านสร้างช่องอะไรเนี่ยทำเล็กกันเราทำมันจะเล็กออกมาจากภูเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เอามาทำเป็นอย่างเออใช้งานได้ค้าขายได้นี่มันเป็นอย่างนี้ก็เลยรู้ปัญญารู้ขึ้นมามีประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์เอามาใช้มาสอยทำรถทำเรือทำเครื่องบินบินเหินเดินอากาศอยู่ทั้งอะไรทั้งพลาสติกทั้งอะไรทั้งสายทั้งทองทำลวดทำอะไรต่างๆทำสายไฟอะไรทำน็อตทำอะไรโอ้ยสารพัดที่สมมุติเอามาใช้มันในเล็กก็ดีทองก็เหมือนกันเอามาทำต่างๆนี่ต้นไม้ก็ดีต้นไม้ยางเอายางพารามาทำยางรถยนต์ยางผสมมันนั้นนี่นี่มีแต่สมมุติขึ้นมามันสมมุติเป็นต้นไม้อันนี้ต่างๆขึ้นมาแล้วอันนี้เราก็มาพินิจพิจารณาดูแล้ววัตถุทั้งหลายก็เหมือนกันวัตถุทั้งหลายนี่เอามาใช้มาแลกมาขายมาเป็นต้นไม้ยูคาต้นไม้ไผ่นี่เอามาทำกระดาษทำกระดาษก็มาทำสีทำลวดลายขึ้นมาเป็นเงินเป็นทองซื้อกันละวันเอาเงินไปซื้อกันให้มาเราซื้อกันทุกวันชุมมันเป็นอะไรชุมมันว่าเงินถ้าเป็นแร่มูลแฟมมาถึงเขาเลยเอามาทำอะไรทำเงินเหรียญไหนหน่วยมันแฟมมันเป็นนี่เขาชื่อเขาสมมติชื่อออกมาให้ท่านทำขึ้นมาแล้วเป็นเงินเงินก็ไปใช้ชื่อแลกเปลี่ยนกันแลกสิ่งของกันเนี่ยพวกที่เป็นกระดาษก็มาทำขึ้นมาพิมพ์เป็นตัวเลขขึ้นมาเงินเลขใบละ20มาโอ้ใบละ50ใบละ100ใบละ500ใบละ1,000นั่นคือพวกเราเนี่ยนะพุ่นทางอินโดนีเซียใบละ10,000ใบละ50,000ใบละ100,000เพิ่นก็ใส่เลขลงไปมันเป็นอย่างนี้เป็นประเทศญี่ปุ่นเขาท่านนั้นเย็นเท่านี้เย็นอะไรเขียนลงไปแล้วเนี่ยเงินแต่ละประเทศก็เลยพากันเขียนลวดลายต่างๆกันแต่เลขนี่ให้มันรู้เรื่องกันมันแต่อะไรแต่ที่จริงก็เออจากที่ไหนเนาะมันกระดาษนี่มาทำเงินมาแลกเปลี่ยนกันได้ชื่อรถชื่อเรือชื่อบ้านชื่อช่องชื่อสิ่งของชาติภายในบ้านอำนวยความสะดวกก็ได้ชื่ออยู่ชื่อกินก็ได้เรียกกันวุ่นวายอยู่ในโลกนี่เออนี่เขาสมมติว่าเงินเนาะว่าฉันเลยสมมติรู้จักชายเลยปัญญาขั้นกลางรู้จักเงินรู้จักเก็บรู้จักชายมันนี่มันเป็นอย่างนี้เราจะรู้ได้อย่างนี้เขาเรียกเป็นปัญญาขั้นกลางก็รู้จักวัตถุนี่ธรรมชาติเป็นประโยชน์เท่านั้นวันนี้การที่จะรู้จักวัตถุทั้งหลายเช่นรู้จักต้นไม้ต้นไม้จะรู้จักในเบื้องต้นเป็นปัญญาสูงสุดเป็นปัญญาปรมัตถปรมีถ้าทำไรเราจะมีปัญญาชนิดนี้เกิดขึ้นในตนเข้าใจว่าต้นไม้มันเกิดมาจากไหนต้นไม้ทุกชนิดมันจะเกิดมาอย่างไรมันเกิดมาแต่ที่ไหนมันไปอยู่กับอะไรจึงใหญ่จึงโตจะเริญขึ้นมาได้มันกินอะไรต้นไม้เนี่ยมันกินดินหรือกินปุ๋ยหรือกินน้ำหรือเนี่ยมันจะขึ้นนี่ปัญญาขั้นสูงเฉลียนรู้เรื่องอย่างนี้อันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆเจริญขึ้นมาเรื่อยต้นไม้มันเจริญขึ้นมามันไม่เที่ยงเลยนะโมโนจักมันไม่เที่ยงมันต่อสู้กับแดดกับร้อนกับอากาศดินฟ้าอากาศมันก็ทนทุกข์เหมือนกันมันสู้วะเนี่ยจนมันเท่ามันแก่ชรุดชุดโทมใบมันร่วงออกไปกิ่งมันหักผุพังเปลือกมันออกแต่คัมภีร์มันพังออกไปแต่แก่นยืนต้นล่มลงไปตายลงไปนี่ถ้าเรียนต้นไม้จะเรียนเรื่องอย่างนี้ต้นไม้ทุกชนิดที่มีในโลกเนี่ยตั้งแต่เริ่มมันเกิดมาอย่างไรแล้วมันใหญ่โตมาอย่างไรแปรปรวนไปอย่างไรที่สุดของมันไปที่ไหนถ้าเรียนนี้ปัญญาขั้นสูงจะเข้าใจในเรื่องอย่างนี้บัดนี้ต้นไม้ทุกชนิดไม่ต้องไล่ชื่อมันนะมันมากมายกายกองพืชพันธุ์ธัญอาหารต่างๆก็ดีพืชต่างๆที่ตั้งชื่อมันขึ้นมาในโลกเนี่ยมันเกิดมาอย่างไรมันเพาะปลูกอย่างไรเอามาทำประโยชน์อะไรเอาทำอยู่ทำกินผลไม้ต่างๆปลูกขึ้นมาแล้วได้ผลไม้ขึ้นมาแล้วมันออกดอกออกผลมีผลมาแล้วมันสุกแล้วมาขายเอาเงินเอาทองมันอยู่มันกินเลี้ยงร่างกายเอาไว้นี่มันเป็นอย่างนี้เหมือนกับปลูกข้าวในนาก็เหมือนกันตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันเป็นยังไงเขาเริ่มจะปลูกข้าวมันปลูกด้วยอะไร
ันปลูกด้วยพื้นที่ทุ่งนาทำอะไรมันหวานกล้าอะไรมาปลูกขึ้นมามันใหญ่ขึ้นมารักษาดูแลมันเปลี่ยนแปลงมาตลอดมาจนมันแก่ขึ้นมามีรวงมีเม็ดขึ้นมาจนมันถึงร่วงโรยจนเหลืองจนแห้งลงไปถึงที่สุดมันเป็นอย่างนี้โอ้มันเป็นอย่างนี้ปัญญาที่สูงชะรูปเรื่องอย่างนี้และเข้าใจเอาไว้อยู่ไว้กินอันนี้ต้นไม้ทุกชนิดและพืชพันธุ์ธัญญาหารทุกชนิดเนี่ยเขาเป็นไปอย่างไรเขาเกิดขึ้นมาแปรปรวนอย่างไรสุดท้ายเขาไปที่ไหนกันอันนี้เรามาศึกษาเรื่องสมมุติเพราะเราหลงสมมุติกันแล้วเนี่ยมันยังไม่เข้าใจเนี่ยเรื่องหลงสมมุติกันแล้วมาเรียนมาเรียนทุกอย่างวันนี้มันมีมากมายก่ายกองที่ต้นไม้ทั้งหลายต้นไม้ที่ใช้งานแข็งแรงทำทูทำเตียงไม่ได้ก็มีต้นไม้มันใช้งานได้ก็มีมันก็เลยหวงแหนกันเป็นป่าเป็นดงอยู่ในบ้านในเมืองทุกวันนี่จับกันพิษเถียงกันตัดต้นไม้ก็ดีจะฆ่ากันตายก็มีเพราะอะไรมันเพราะหลงธรรมดาเห็นบอกเขาตัดต้นไม้ใหญ่ๆไม่ซักก็ดีไม่ยางก็ดีไม่พยุงก็ดีไม่อะไรมีคุณค่าเขาไปตัดในป่าในเขานี่มีพวกนี่ก็รักษาต้นไม้แบบนี้พวกหนึ่งก็ไปลักตัดไอ้พบกันก็ยิงกันตายเลยทีเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้เลยจะทำยังไงเนาะเรียนมันไม่เข้าใจกันมันเป็นอย่างนี้แหละในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เราจะเรียนมดเรียนเข้าใจให้รู้จักว่าอนุปาริณกับสังขารที่ไม่มีวิญญาณของแล้วก็เรียนศึกษาบ้านก็ดีก็ศึกษาว่าบ้านสร้างขึ้นมาด้วยอะไรมาด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายอย่างไรมาด้วยเหล็กอย่างไรมาด้วยพลาสติกยังเครื่องมุงมันมีอะไรบ้างเรามาเรียนศึกษาบ้านก็ดีศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นมันเอาอะไรมาทำมันจะทำบ้านก็ดีทำรถก็เหมือนกันรถนี่มันมีอะไรอยู่ในของมันมีทั้งน้ำมีทั้งไฟมีทั้งสายไฟมีทั้งเหล็กมีทั้งอยู่ด้วยกันมีทั้งธาตุดินคือเหล็กเข้าใจมั้ยเหล็กก็มาทำธาตุไฟก็มีต้องมีไฟธาตุน้ำก็ต้องมีหม้อน้ำธาตุลมก็มีพัดลมเป่าก็เรียนก็จะเข้าใจโอ้รถมันก็ทำด้วยของอย่างนี้ของอย่างนี้มันนั่งไปมันก็เก่าแข็งข้ามันก็ลดกันเลยมันก็สรุดชุดโทรมผุพังลงไปหาจะสภาวะที่เดิมมันนี่เป็นปาฏิณกสังขารนั่นมันวันนี้เรามาคิดดูมันเนี่ยเรามาคิดดูตามมันอนุปาฏิณกสังขารเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราดูบ้านช่องวันนี้ตึกร้านบ้านช่องหน่วยหนองคลองบึงก็ขุดลอกกันมันเล็กๆเกิดมันใหญ่ขึ้นมันไม่แน่นอนในตลอดอย่างนี้นะหน่วยหนองก็อยู่คลองก็ดีบึงก็ดีแม่น้ำก็เหมือนกันน้ำก็เซาะผุพังใหญ่ขึ้นมาบ้างเพราะนี่แคบที่นี่ใหญ่มันเที่ยงไหมเราดูมันไม่เที่ยงเลยมันเป็นอย่างนี้มันสู้กันอย่างนี้ก็เป็นทุกข์แล้วมันไม่มีของใครหรอกมันแม่น้ำก็ได้แม่น้ำแล้วก็กั้นกันประเทศนั่นประเทศนี่หวงแหนกันอยู่ชายแดนแม่น้ำเข้าใจป่ะแม่น้ำคดไปที่นี่แม่น้ำคดไปทั้งนี่แบ่งกันไม่เป็นก็เอาปืนยิงกันตายตำรวจยิงกันตายเพราะไม่รู้เรื่องแบ่งแผ่นดินก็ไม่เป็นแผ่นดินก็โอ้ยมันก็อยู่ของมันก็เลยแย่งกันระบาดจะทำยังไงแผ่นดินก็เป็นสมมติมันอยู่ของมันแต่เรายังไม่เกิดแผ่นดินภูเขาก็เหมือนกันเพราะอะไรเราหลงกันในโลกนี่เราเรียกว่าเรียนแต่ทางโลกไม่เรียนธรรมะไม่เรียนของจริงมันก็เลยหลงโลกเป็นธรรมดาเราหลงนี่เราหลงสมมุตินี่จะทำยังไงกันเราจะสร้างสติปัญญาของเรานั้นให้เฉลียวฉลาดแหลมคมว่องไวได้ยังไงนี่จะเข้าใจนี่อนุปาฏิณกสังขารมันจะไปตั้งอยู่สร้างอยู่ประเทศไหนตึกรามบ้านช่องก็ดีรถเรือก็ดีสิ่งของใช้ต่างๆถ้าไม่ย้ายไม่ขนไปที่อื่นมันก็พังอยู่ที่นั่นนะมันอยู่ที่นั่นมันอยู่ที่ของมันภูเขาก็ดีมันอยู่ประเทศไหนมันไปผุพังไปขุดมันโอ้ไปขุดภูเขาหิมะมันเต็มอยู่ของภูเขาอันนี้มันอยู่ของมันก็จักไปทำอะไรให้มันเนี่ย
ันเป็นมันอยู่ของมันมันสมมุติขึ้นมาเป็นภูเขาเราก็เรียกภูเขามีอะไรบ้างอยู่ในนั้น

มีน้ำหรือมีหินหรือมีแก้วหรือมีวัตถุอะไรต่างๆอยู่ในที่นั่นนั่นที่เรามาใช้กันเนี่ยแน่มันเป็นอย่างนี้แหละเรื่องสมมติเราจะเรียนสมมติวันนี้เรียนสมมติเพื่อจะให้เข้าใจในสมมติไม่ได้เข้าใจมากเข้าใจน้อยๆก็ยังดีกว่าคนไม่เข้าใจเลยมันเพราะเราหลงแล้วเนี่ยหลงทั้งบ้านทั้งช่องทั้งรถทั้งเรือทั้งของใช้สอยต่างๆที่เราผิดขึ้นมาในโลกนี่นะอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาผิดมาด้วยอะไรมันเป็นนี่ของที่มันเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้โดยตนเองวิ่งไม่เป็นด้วยตนเองมันเราเรียกว่าอนุปาทินกสังขารอันนี้รวบรวมดูรวบรวมแต่ต้นไม้ภูเขารถเรือนตึกรามมันซ่องห้วยหนองของบึงวัตถุธาตุทั้งหลายอยู่ในโลกเลยเขาเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้โดยตนเองไปด้วยตนเองไม่เป็นนี่สรุปลงไปโอ้นี่มันเป็นสมมติอันหนึ่งเราก็มาคิดกันนี่เมื่อเรามาคิดกันนี้เราจะรู้ให้มันลึกซึ้งลงไปในเข้าใจสิ่งนี้ได้ยังไงเป็นอย่างนี้ต้นไม้นี่เขาสมมติอะไรสมมติมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่เที่ยงแปรปรวนไปอยู่นี่จนถึงมันแตกหักพังละมันผุลงไปอยู่ในพื้นดินโอ้มันกินดินต้นไม้กินน้ำมันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็เท่าแก่ชรานะก็พังลงเป็นดินมันอย่างเดิมอันนี้ว่ามันเป็นของเดิมเป็นอะไรสิ่งของเหมือนต้นไม้ภูเขาก็เหมือนกันมาอยู่อย่างนี้เราไปพังมันเลยมันก็กองมันเอาไปไว้ที่ไหนมันก็เป็นหินเป็นดินอย่างเดิมมันว่าแล้วไปเป็นแร่เป็นอะไรแล้วแปรปรวนเป็นเหล็กเป็นทองเป็นเงินเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เป็นตามเรื่องของเขาอยู่อย่างนั้นตึกก็ดีตึกลานบ้านช่องของเราในสร้างมาอยู่โน้นอยู่ประเทศไหนไกลๆสร้างสวยเป็นไงหรือไม่สวยก็ดีมันไม่ได้ย้ายไปที่ไหนมันก็ผุพังลงมันลงไปไหนล่ะมันลงไปไหนมันก็ลงไปดินอย่างเดิมมันเล็กมันก็เปื่อยผุพังเกิดสนิมลงไปเนี่ยเกิดลงไปอยู่ที่เดิมของเขาเนี่ยมันกลับไปที่เดิมเอามาศึกษามันศึกษาแร่ธาตุทั้งหลายเนี่ยเข้าไปที่เดิมของเขาสุดท้ายแล้วก็มันไม่เที่ยงฉันมันต่อสู้อยู่ก็คือทุกข์มันก็ไม่ใช่ของใครมันมีอิสระของมันที่จะผุพังไปตามธรรมชาติทั้งนั้นเราคิดดูรถก็ดีเรือก็ดีเครื่องบินก็ดีของใช้ก็ดีต่างๆมีเยอะแยะเลยเนี่ยเรานับไม่ไหวเสียแล้วนะวัตถุที่ผิวมาตั้งชื่อเป็นต่างๆไม่ว่าพลาสติกไม่ว่าสแตนเลสไม่ว่าเหล็กไม่ว่าทองไม่ว่าอะไรไม่ว่าเงินมันพันละนาไม่ไหวแล้วเนี่ยสร้างไปหลายปีแล้วยิ่งออกแบบหลายอย่างทั้งแท่งกับวัตถุอันเดียวนั่นอันทองก็ดีทำไปหลายรูปเงินก็ดีทำไปหลายรูปอย่างนี้สแตนเลสก็ดีเหล็กก็ดีพลาสติกก็ดีทำออกเป็นหลายแบบแล้วเรียกสมมติตามชื่อมันไปอย่างนั้นเนี่ยชื่อมันไปขึ้นมามันก็เราออกชื่อรถนี่รถมีหลายยี่ห้อแท้ๆก็ทำด้วยเหล็กเหมือนกันนั่นเนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีลมเหมือนกันเนี่ยทะเลยี่ห้ออะไรก็เลยใส่ยี่ห้อสมมุติยี่ห้อมันเป็นธรรมดามันเอาไว้ทำไมล่ะสมมุติเอาไว้เรียกชื่อมันเรียกชื่อเพื่อจะให้มันถูกเพื่อจะใช้งานมันให้มันถูกเนี่ยลองดูซิเรามาคิดดูกันบ้านก็เหมือนกันบ้านทรงนั่นทรงนี่มันก็ทำด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายด้วยเหล็กเหมือนกันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นทรงนั้นทรงนี้กันธรรมดามันพังอยู่ที่อื่นทำอยู่ที่ไหนมันย่อยเลยมันก็อยู่ที่นั่นแหละไม่ไปไหนแหละอาจจะแปรปรวนมันไปรูปแบบไหนมันก็ไปอยู่ที่เดิมมันให้ปัญญาขั้นสูงจะรู้จักมันกับเงินของพวกเราที่เราใช้อยู่นี้เรามาคิดดูด้วยมันเงินมันมาจากไหนเงินกระดาษที่เราใช้มาจากอะไรเราเรียนอย่างนี้เงินเหรียญเป็นเหรียญบาทเหรียญ5บาท10บาทเนี่ยนะว่าเอาแร่มุนแฟมแร่มุนแฟมเอามาจากที่ไหนล่ะเอามาจากที่ไหนล่ะเอามาจากภูเขาไหนแร่มุนแฟมมาถึงโรงงานอะไรถ้าลุงออกมาแล้วถ้าลุงออกมาแล้วแล้วเอาไปทำเงินที่ไหนไปกองกระสาบกองกระสาบใช้เครื่องมือทำอะไรทำเงินทำเงินแล้วนะทำออกมาแล้วออกมาใช้

ใช่แล้วมันใช่มันไปไหนเรียกมันลบเราไปซื้อของเขาไม่เอาแล้วมันลบเลขมันไม่รู้จักเลขห้าเลขสิบไม่เอาแล้วก็ขึ้นไปที่เก่าที่พอมันเก่าราคาให้ขึ้นไปที่เดิมมันมาเรียนอย่างนี้จะได้เข้าใจถ้าเรียนเรื่องกระดาษที่เราใช้กันในเงินแต่มันเป็นประโยชน์เรารู้จักกระดาษมันจะมาจากที่ไหนที่แรกมาจากต้นไผ่ต้นไผ่ว่ามันทำกระดาษดีเยื่อกระดาษต้นยูคาลิปตัสเขาทำอยู่ที่ไหนกระดาษในรถใช้กันอยู่ทุกวันเมืองไทยทำยังไม่เป็นเลยยังไปขอซื้อประเทศอังกฤษพุ่นโอ้ยยังไปซื้อกระดาษเขาพุ่นละวันเลยเราก็ยังทำไม่เป็นทำกระดาษซื้อกระดาษเขามาแล้วกระดาษมันจะเกิดมาจากไหนมันจะเกิดมาจากต้นไผ่ต้นไผ่มันกินอะไรมันกินดินกินน้ำเป็นแบบมันขึ้นมาขึ้นมาเป็นหน่อเป็นต้นขึ้นมาเรามาเข้าโรงงานงานมาทำกระดาษทำกระดาษเป็นแผ่นอยู่ยังไม่มีลายก็ซื้อของไม่ได้อีกแหละทำมาทำลวดลายซะก่อนเงินประเทศนั้นประเทศนี้ทำลายอย่างนั้นนี่กลัวมันปลอมมาสินเนี่ยว่าได้เงินปลอมมาสินเอาบัดนี้เงินมันปลอมอีกแล้วบัดนี้ทำลวดลายละใบเท่าไหร่ใบสิบหรือใบยี่สิบใบละห้าสิบใบละร้อยใบละห้าร้อยใบละพันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยเอามันใช่ตามสมมุติที่สมมุติขึ้นมาเนี่ยมันมีมากๆเอาไปซื้อรถซื้อเรือซื้อเครื่องบินก็ได้ซื้อบ้านซื้อช่องซื้อของใช้อำนวยความสะดวกถือเข้าบนนะศูนย์การค้ามันไปซื้อไหนก็ได้ใช้งานมันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์แล้วก็ว่าเป็นของเราละทุกคนมาเป็นเงินเราเงินของเราเงินของเราเราพูดกันอย่างนี้ถ้าเรามาดูแล้วว่าใส่ไปใส่ไปมันขาดมันเก่ามันเก่ามันค่ำค่าชรุดชุดโทรมเนาะใส่ไปใส่มามันขาดที่มันเนี่ยมันขาดเราไปซื้อของไม่ได้ซื้อของไม่ได้เนี่ยเข้าหุ้นธนาคารชาติมันซื้อของไม่ได้ยังไม่เก่าเท่าไหร่ธนาคารชาติเข้าไปตัดเอาขยี้ใส่กระสอบเอาไปทิ่มไปเผาไปเนี่ยเขาแล้วหายไปไหนล่ะเงินหายจ้อยเลยทีเดียวถ้าไม่เชื่อผู้เทศลองดูผู้คนก็ว่าเป็นของเราเขียนชื่อใส่ลองดูด้วยไพลพันธ์เนี่ยฉันชื่อเราย่อๆไว้นั้นนะมันจะคืนมาหาตนเองไม่มันเข้าแมคโครโรตัสโรบินสันหรอกชื่อศูนย์การค้าชื่อรถชื่อเรือมันคืนมาไหมไม่คืนมาเลยใบนั้นผมเห็นสักทีเลยไปมันหายจ้อยไม่ทราบจนมันหายจ้อยคุณว่าเก่าแล้วเข้าแบ่งชาติถ้าแบ่งชาติไปตัดใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ตัดทิ้งแล้วมันเอาเครื่องขยี้ทิ้งมาเป็นผงเลยเอาไปเผาไฟนี่ไปที่เดิมเราเรียกกันเผาไฟแล้วเป็นฝุ่นลงพื้นดินอย่างแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้แหละเรียนให้รู้ถึงความลึกซึ้งของมันจะรู้จักใช้คนจังหวะเรียนปัญญาเรียนเรื่องเงินปัญญาขั้นต้นของคนดูเงินก็เหมือนกับเด็กกำลังขานเรียกว่าสัญญานี่นะปัญญาบารมีเนี่ยเหมือนกับสัญญาปัญญามันกับเด็กกำลังคานกำลังนั่งเรามีเงินเหรียญให้มันไปวางไว้มันเห็นว่ามันขาวๆเฉยๆมันก็อยากได้มันก็คานไปเด็กคานไปแล้วก็มาจับมาถูนั่นเล่นถูนี่เล่นก็อมหัวอมเข้าปากบ้างแต่มันไม่รู้ว่าเงินนั้นเอาไปทำอะไรถ้ามีประโยชน์อะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าเห็นเฉยๆไม่รู้จักคนเห็นเฉยๆนั้นยังไม่รู้จักว่ามันเป็นอะไรนี่เรียกว่าสัญญาปัญญาบรรต้นเรียกว่าปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมีแบบนี้เออนี่เป็นเงินนะเงินนะเก็บไว้ได้มากเลยซื้อของได้นะซื้อบ้านซื้อช่องซื้อรถซื้อเรือซื้อเครื่องใช้อำนวยความสะดวกได้นะมันเป็นเงินประสันเงินเหรียญ5บาท10บาทมาบันเนาะนี่เงินที่เราไปเห็นก็เหมือนกันมันเองเด็กมันเห็นต้นไม้ก็ไม่รู้จักอะไรเป็นสัญญาถ้าเป็นผู้ใหญ่ต้นไม้ชนิดนั้นชนิดนี้เอาไปทำประโยชน์ได้นะไม้ไปสร้างบ้านสร้างช่องได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เป็นประโยชน์ใช้สอยถ้ารู้จักแค่นี้หนึ่งแต่ไม่รู้จักต้นไม้นั้นมันมาอย่างไรมันก็เหมือนเงินของเราเนี่ยนะ
เงินเนี่ยเราไม่รู้จักตั้งแต่ต้นไผ่มันเงินที่กระดาษนังได้กล่าวมานั้นว่าต้นไผ่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเป็นหนอกมันกินน้ำกินดินมันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นต้นไผ่แล้วมันเข้าโรงงานก็มาทำกระดาษทำกระดาษก็มาพิมพ์เอาสีพิมพ์มันเนี่ยสีต่างๆพิมพ์แล้วเป็นลวดลายแล้วเป็นเงินใบราคาเท่านั้นเท่านี้ตามคุณค่าของมันโอ้มันเป็นนี่ใบน้อยใบละพันก็ดีใบน้อยเอาไปซื้อของได้เนี่ยเก็บไว้มากๆซื้อรถก็ได้ซื้อบ้านก็ได้ซื้อเรือซื้อเครื่องบินก็ได้เก็บไว้มากๆเป็นเลยเอาไปใช้เป็นประโยชน์มันผู้ใหญ่มันผู้ใหญ่รู้จักเก็บเงินรู้จักใช้เงินเขาเรียกว่าปัญญาอุปปารมีปัญญาปรมัตถปรมีนี่พันรู้ว่าตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาแต่ต้นไผ่มาเข้าโรงงานมาเป็นกระดาษแล้วก็มาพิมพ์เป็นเงินใช่ไปใช่ไปที่สุดมันแตกสลายมันผุพังลงไปเป็นพื้นดินอย่างเดิมนี่ปัญญาปรมัตถปรมีรู้แจ้งเห็นจริงว่าโอ้เงินเราใช่อยู่มันเอามาจากต้นไผ่โอ้มันอย่างไรเนาะใช่ไปใช่ไปไม่ใช่ของใครเป็นของที่แลกเปลี่ยนกันอยู่ชั่วระยะมันอยู่กับเราเท่านั้นเองมันไปมันหนีไปแล้วหายจ้อยเลยวันเข้าใจแล้ววันนี้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเกิดมาแล้วไม่เที่ยงมันแตกสลายไม่ใช่ของใครสักคนเดียวเลยเงินนั้นนะไม่มีเสียงใครแล้วมันซื้อของกันแลกกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นสมมติขึ้นมาแล้วนี่วันนี้เราก็มาเรียนเพื่อให้รู้จักสมมตินั่นนี่วันนี้เพื่อจิตใจของเราจึงจะไม่วุ่นวายจิตใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นนี่เรียนให้มีปัญญาขั้นสูงนั่นแหละในท่านจึงเรียกว่าปัญญาบารมีปัญญาอุปปารมีปัญญาปรมัตถบารมีอันนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้แจ้งเห็นจริงตั้งแต่เริ่มต้นมันจนมาแปรปรวนทนต่อทุกข์และแตกสลายถึงที่สุดมันกลับสภาวะที่เดิมของเขาอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องของปัญญาขั้นสูงวันนี้เราวกเข้ามาหาสังขารอุปาริณกสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองเหมือนมนุษย์เราเนี่ยชาติใดภาษาใดก็ตามอยู่ในโลกเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วและสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันอยู่บนบกอยู่ในน้ำก็เหมือนกันนะโอ้สัตว์ต่างๆอยู่ในน้ำเนี่ยมันหลายชนิดเลยอยู่ในทะเลนี่มันอันนี้สัตว์อยู่บนบกกันหลายชนิดเหมือนกันนะตั้งแต่ตัวใหญ่เท่าช้างแล้วก็มีขามากบ้างขาน้อยบ้างสี่ขาบ้างสองขาบ้างไม่มีขาก็มีเลื่อยอยู่ตามพื้นดินนี่โอ้อยู่ในโลกนี่นะนี่พื้นดินนี่มันไปด้วยตนเองได้ทั้งนั้นแหละมันเป็นอย่างนี้มันไปด้วยตนเองเขาเรียกว่าอุปาทินกสังขารมนุษย์เราก็เหมือนกันชาติใดภาษาใดอยู่ที่ไหนบ้านใดเมืองใดประเทศไหนนี่โอ้ตั้งแต่ที่แรกก็ถือว่าเป็นคนนะเนี่ยเป็นสัตว์เราว่ามันสัตว์มันนี่มันเด็กเล็กๆนี่มันไม่รู้มันเป็นตัวอะไรเนี่ยมันไม่รู้จักน้องเด็กมันรู้จักว่าเป็นสิ่งนั้นมันอาจจะไปจับเห็นงูมันก็จะไปจับก็ได้เด็กเล็กๆมันไม่รู้จักเห็นสัตว์เล็กๆเห็นอันนั้นอันนี้เห็นหมูเห็นหมาเห็นแมวเห็นอะไรต่างๆมันก็จะไปจับรู้จักว่ามันอยู่แค่นั้นก็เรียกปัญญาบารมีรู้จักว่าโอ้เป็นคนนะเนี่ยเขาเรียกว่าคนประเทศนั้นประเทศนี้เท่านั้นอย่างว่าปัญญาบารมีวันนี้คนมาเห็นคนคนนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นคนชาตินั้นชาตินี้ภาษานั้นภาษานี้อย่างนี้รู้ภาษากันคนเรานี่อยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มีประโยชน์ทำรถทำเรือทำเครื่องบินทำเครื่องใช้เครื่องสอยก่อบ้านก่อช่องก็ดีทำถนนหนทางทำสะพานข้ามน้ำไปอะไรต่างๆนี่พวกนี้มันรู้จักใช้จักสอยรู้จักประโยชน์ในชีวิตทำอยู่ทำบ้านทำช่องอยู่นี่รู้จักมันเนี่ยรู้จักอยู่พักผ้าใส่ได้แค่นี้ว่าได้แค่นี้ก็เรียกว่าปัญญาอุปปารมียังไม่ได้ปรมัตถปรมีปัญญาปรมัตถปรมีนะมันยังค้นคั่วหารากเหง้าข้อมูลมันเกิดมาจากไหนคนมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากพ่อจากแม่อย่างไรพ่อแม่เขาเกิดมาแต่ที่ไหน
เราค้นคั่วเราเนี่ยพ่อแม่เกิดมาแต่ไหนปู่ย่าตายายจนมาเรามีลูกมีหลานเกิดขึ้นมาต่อกันมาเรื่อยๆมันพวกเราเนี่ยรู้เนี่ย

ปัญญาปัญญาขั้นสูงจะรู้แต่ปัญญาขั้นไม่สูงก็ไม่รู้จักปัญญาขั้นกลางรู้จักว่าคนเยอะว่าแต่เป็นคนคนนั่นคนนี้สมมุติว่าอย่างนั้นอย่างนี้สมมุติชื่อภาษาอย่างนั้นอย่างนี้สมมุติชื่อเราก็ยังหลงชื่อตนเองเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเอาไว้สมมุติเรียกกันถ้าไม่สมมุติชื่อมันเรียกกันไม่ถูกเข้าใจมั้ยบางทีมันชื่อเดียวกันก็มีคนเราเนี่ยมันจะเนี่ยนามสกุลเดียวกันก็มีเนี่ยสมมุติขึ้นมาอีกละนามสกุลก็ดีเนี่ยคนเราเนี่ยเป็นมันสมมุติสมมุติว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนน่ะเนี่ยเอ้าปู่ย่าตายายสมมุติขึ้นมาทั้งนั้นเลยเนี่ยเรื่องสมมุติเอ้าเราบัดนี้เป็นเรื่องสมมุติกันละบัดนี้เอ้าจะเราหลงสมมุติยังไงบัดนี้จะหลงชื่อเจ้าของหมดหรือจะหลงว่าปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนหล่อนของเราหมดมันเอาคิดดูดีๆนะบัดนี้อันนี้ก็เลยรู้จักว่าสมมุติกันสมมุติกันโอ้นี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนหล่อนเออสมมุติขึ้นมาเรียกมันเรียกกันสมมุติว่าผู้หญิงผู้ชายมันนี่ก็สมมุตินะอันนี้สมมุติหน้าที่การงานอะไรต่างๆสมมุติเรียนหนังสือก็ดีเป็นตำรวจทหารนะพันทหารก็ดีในสิบในจ่าในร้อยในพันในพลสมมุติด้วยมันสมมุติขึ้นมาเห็นบอกว่าสมมุติเป็นรัฐบาลเป็นผู้แทนเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเราสมมุติเกิดขึ้นมาจนเป็นพระราชามหากษัตริย์สมมุติขึ้นมาอย่างสมมุติขึ้นมาเป็นอะไรลูกพอรู้จักสมมุติเรื่องนี้คุยกันแล้วปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองสมมุติเป็นพระเจ้าพระสงฆ์อย่างนี้ก็เหมือนกันก็สมมุติเหมือนกันเป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเอาสมมุติให้หมดมันเอาบัดนี้เรียนมาเรียนสมมุตินักเรียนสมมุติมันคนเรานี่เกิดมาเนี่ยเอาสมมุติไปเรียกกันมันเป็นอย่างนี้เราได้แค่นี้เองมันวันนี้มาเห็นสมมุติสมมุติว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆอยู่ในร่างกายก็สมมุติอีกแหละมีอะไรก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บหมดทุกสิ้นส่วนร่างกายเนี่ยเป็นนี้สมมุติว่าตั้งแต่เป็นเด็กสมมุติว่ามาถึงนักเด็กนักเรียนมาทั้งหนุ่มสาวท่ามกลางคนสมมุติมาเท่าว่าแก่สมมุติว่าตายนี้จากกันก็เป็นสมมุติทั้งนั้นนั่นถ้ามันเป็นอย่างนี้เรามาศึกษาให้ดีกันสมมุติเนี่ยปัญญารู้แค่นี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาอุปปารมีปัญญาปรมัตถปรมีเนี่ยเพิ่นค้นคั่วให้รู้จักรากเหง้าข้อมูลตั้งแต่คนเราจะเกิดมาตั้งแต่มันเกิดมาอย่างไรมันมีกรรมอะไรมันยึดมั่นถือมั่นอะไรทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพระพุทธองค์ค้นคั่วด้วยสติปัญญาของพระองค์รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีสิ้นสุดลงไปได้เกิดขึ้นมาชาติใดภพใดก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละมันองค้นพบมีสติปัญญารู้มันเกิดมาด้วยอำนาจของกรรมเกิดมาด้วยจิตตวิญญาณวิตกรรมทำให้สัตว์โลกเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยมีพ่อมีแม่เกิดขึ้นเกิดกับพ่อกับแม่มันเกิดมาเกิดตั้งแต่เล็กมันเกิดมาอย่างนี้แหละจนออกคลอดออกมาแล้วมันมันเป็นเด็กเนี่ยมันไม่เที่ยงมาเป็นเด็กนักเรียนมันเป็นหนุ่มเป็นสาวเกิดขึ้นมาถึงเท่าถึงแก่เกิดขึ้นชราภาพที่สุดก็ล่วงลับดับตายจากกันไปมันเป็นยังไงมันเป็นอะไรนี่มันจึงเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงอยู่ก็ทนทุกข์ทรมานก็เป็นอนัตตาไม่มีใครจะควบคุมดูแลตนเองให้ได้สมหวังสักคนเดียวในโลกนี่สิ่งที่เราปรารถนาสมหวังนั้นมันไม่มีละบัดนี้แต่ร่างกายของเรามันก็ยังผิดหวังมีใครอยากได้สมหวังบ้างไหมไม่มีแล้วในโลกนี้ไม่มีเกิดขึ้นมาแต่เล็กจากเล็กอยู่มันก็ไม่เล็กมันก็เป็นเด็กใหญ่ขึ้นมาถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่อยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าถึงกลางคนอยากอยู่แค่นี้แหละ40-50 ปีมันก็ไม่อยู่มันก็60-70ขึ้นไปเรื่อยมาเท่ามาแก่นี่ฟังใครทั้งนั้นไม่อยากเก็บอยากป่วยไม่อยากเป็นโรคภัยใครเก็บมันก็มีโรคภัยใครเก็บเกิดขึ้นไม่ฟังใครทั้งนั้นเลยทีเดียวมันมีอิสระเนี่ยมีหน้าที่ของมันเป็นสุดท้ายเราจะทำยังไงไม่อยากแก่

0: ก็แก่ไม่จะเก็บก็เก็บไม่มีหมอรักษาเลยป่ะนี่เอาไปมาหมอก็ตายเหมือนกันสุดท้ายคนที่ไม่เป็นหมอมันก็ตายมันเท่ามันแก่ชรุดชุดโทรมหรอไม่มีโรคภัยก็เก็บนี่ที่สุดของสัตว์โลกทั้งหลายก็เหมือนกันตั้งแต่ช้างก็ได้หมูหมาเป็ดไก่ช้างโคกระบือสัตว์โลกทั้งหลายนั่นมดปวกอะไรต่างๆมีปีกไม่มีปีกมีขาไม่มีขาก็ดีขามากขาน้อยก็ดีเป็นไปเหมือนกันกับพวกเราเนี่ยมันเหมือนกับมนุษย์นี่เป็นอย่างนี้แหละนี่เกิดขึ้นมาก็มีแก่มีเก็บมีตายเหมือนกันมดสัตว์ทั้งหลายก็ดีเอ้าเราจะว่ายังไงเนี่ยเราจะมีปัญญารู้อย่างนี้แล้วก็จะค้นคั่วกันนะปัญญาปรมัตถปรมีนี่นี่มาตรงนี้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งสมมุติมันเป็นสมมุติสัตว์แต่ละอย่างสมมุติชื่อมันเพื่อเรียกท่านคนเราก็เลยสมมุติชื่อไว้ตั้งชื่อไว้จะเรียกกันเท่านั้นมันเป็นอย่างนี้เลยแต่มันเหมือนกันหมดไหมสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่เคลื่อนไหวไปมาได้เนี่ยเขามีขันห้าเหมือนกันกับพวกเราเนี่ยเหมือนกันหมดเนี่ยไม่มีขามันก็มีขันห้าเหมือนกันมันไปได้อยู่มีขาขาเป็นสมมุติเฉยๆนั่นมีขามากมันก็สมมุติไม่มีขาก็มันก็สมมุติเหมือนกันมีสองขาสี่ขาก็มันเหมือนกันมันมีขันห้าเหมือนกันสร้างมาโคกระเบือก็มีเกิดขึ้นมาเหมือนกันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์สู้เหมือนกันมีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันครับมีทั้งที่สุดควบคุมดูแลตนเองไม่ได้เหมือนกันสัตว์ทั้งหลายคนนี้เขาก็เป็นเหมือนอย่างพวกเรามันเป็นอย่างนี้พวกเราก็เหมือนกันนะไม่มีทางไปแล้วมีทางหลีกจะไปไหนแล้วนะเกิดมาแล้วเนี่ยต้องมีแก่เก็บตายเนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมดาของเขาเขาก็จะไปสู่ที่เดิมเพราะเรามันมีธาตุสี่คุยกันแล้วเราก็พูดกันแล้วเมื่อกี้นี่อย่างโคมีกายโยกายของเรานี่แหละพันวะเราก็ว่าของเรานั่นแหละไม่ฟังคำเราใช่แล้วนะเราจึงมาเรียนเรื่องสมมุตินี่เพื่อให้รู้เพื่อให้ผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นของเราว่าเป็นของเราจริงๆนะเราก็จะดูแลมันมาแต่เล็กแต่น้อยจนใหญ่จนเท่าจนแก่ประคับประงมมันอยู่นี่แหละด้วยความทุกข์ยากลำบากแต่มันไม่ฟังคำสอนของเราเนี่ยดูมันเหมือนคนอื่นเป็นเชิงเรียกว่าอนัตตาร่างกายนี่เป็นแค่นี้จิตใจของเราที่ดูแลร่างกายนี่เขาทุกข์มากเลยทีเดียวเขาดูแลร่างกายเพราะเขาทุกข์กับรูปร่างกายจิตใจเนี่ยจึงเป็นทุกข์กายแล้วก็มาทุกข์ใจขึ้นมากายนี่มันเป็นทุกข์อยู่แน่นอนเราเกิดขึ้นมาชาติไหนมันก็จะทุกข์อยู่อย่างเดิมอยู่แน่นอนทีเดียวเลยจ้ะมันนี่ใครเป็นคนทุกข์จริงๆใจเป็นทุกข์ใจมันทุกข์กับร่างกายก็เรียนที่เรียนของจริงเรียนสัจธรรมได้จะให้รู้โอ้รูปร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ออกมาแล้วก็สู้กับแดดกับลมกับโรคภัยเคยเก็บมาจนถึงเท่าทั้งแก่เนี่ยสู้มาจนพันมาใครเกิดอยู่หลายปีเท่าใดก็ยิ่งทุกข์หลายปีละทุกมาหลายปีได้ร้อยปีเป็นร้อยกว่าปีเนาะทุกไปถึงร้อยกว่าปีเป็นธรรมดามันจะทำยังไงเราอยากให้อยู่นานๆมันจะอยู่ได้ไหมมันไม่ฟังใครเสียแล้วท่านก็เลยมาเรียนเรื่องอย่างนี้แหละเพื่อจะให้เข้าใจถ้าเราเข้าใจในเรื่องอย่างนี้เราก็จะได้แก้ไขมันแก้ไขที่ใจไม่ให้ใจของเรานี่เป็นทุกข์กับรูปร่างกายจะทำอย่างไรจิตใจของเราจะมีสติปัญญารู้รูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่เรากำลังศึกษากำลังเรียนกันอยู่นี่ปฏิบัติกันอยู่อยู่วัดใดอาวาสใดที่ไหนก็แล้วแต่ประเทศต่างๆนี่เขาไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาเขาไม่รู้เรื่องอย่างนี้เลยก็เป็นเรื่องของเขาประเทศเรานี่มันศึกษาสัจธรรมของจริงเรียกว่าสภาวธรรมนี่เกิดแก่เก็บตายเป็นตามสภาวธรรมธรรมทิฏฐิตั้งอยู่อย่างนี้แหละเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นมาแล้วธรรมนิยามนิยมเกิดนิยมแก่นิยมตายอยู่อย่างนี้นะสภาวธรรมเป็นธรรมดาของมันนะตั้งแต่เรายังไม่เกิดมันเป็นธรรมดาของมันอยู่ในปู่ย่าตายายของเราหายไปไหนนั่นไปนิจของพวกเราก็คือธรรมชาติธรรมดาเราก็จะสร้างสติปัญญาของพวกเราให้รู้เรื่องอย่างนี้มันจะกับคนที่มีบ้านอยู่นี่นะบางคนที่มีบ้านอยู่ต้องศึกษาบ้านของตนเองให้ดีหลังคารั่วก็อย่าไปทุกข์ใจจะหามาซ่อมเสีย หน้าต่างประตูมันไม่ดีก็ซ่อมห้องน้ำไม่ดีก็ซ่อมพื้นไม่ดีก็ซ่อมมันสีมันไม่ดีก็ขัดเช็ดถูมันสกปรกมันไม่สะอาดดูแลมันไปอย่างนั้นมันเก่าค่ำค่าลงไปอย่าไปเสียใจกับมันเพราะเราควบคุมมันไม่ได้อันนี้เราวกเข้ามาดูร่างกายของเราเนี่ยยังคุมไม่ได้เลยทีเดียวเราจะไปคุมบ้านของเราได้ยังไงเป็นวัตถุเนี่ยมันคุมไม่ได้ไม่พิจารณาอย่างนี้จะให้เกิดปัญญาที่แท้จริงที่จะรู้สัจธรรมของจริงตามธรรมชาติธรรมดาของสังขารเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมาคิดดูนะคนจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวจะอ้วนจะผอมจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ดีอยู่ในโลกนี้เนี่ยนั่นเหมือนกันหมดเลยทีเดียวจึงเรียกว่าธรรมนี่เป็นของเก่าภาษาธรรมะไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็เป็นของเก่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็มาพิจารณาดูให้ดีๆนะดูตัวเรานี่แหละบัดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะได้ดูแลรักษามันไปเพื่อสร้างคุณงามความดีทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาต้องอาศัยร่างกายวันนี้เรามาพิจารณาร่างกายให้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วรูปขันธ์เราจะปลงจะวางได้อย่างไรวันนี้เราปลงวางได้มันจะพาให้เราพ้นทุกข์นะมันเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านรู้แจ้งเห็นจริงท่านก็วางทิ้งปล่อยวางทิ้งเสียมันหมดอายุมันก็ทิ้งไปท่านไม่เลือกใหญ่ท่านก็พ้นทุกข์ไปพวกเรากำลังศึกษากำลังเรียนเพื่อต้องการพ้นทุกข์เหมือนพระริเจ้าทั้งหลายเหตุฉะนั้นการมารยาธรรมเรื่องปัญญาปารมีปัญญาอุปปารมีปัญญาปรมัตถปารมีมาแต่ต้นจนวสานนี้เรื่องสังขารก็ดีอนุปาณิยกสังขารสังขารไม่มีวิญญาณของมีต้นไม้ภูเขารถเรือนตึกลานบ้านช่องห้วยหนองของเมืองวัตถุธาตุทั้งหลายนั้นก็ดีและมนุษย์ทั้งหลายของเราอยู่ในโลกนี้ก็ดีและสัตว์และสารทั้งหลายอุปาณิยกสังขารเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วควรน้อมไปนึกระลึกพินิจพิจารณาโอปนยิโกน้อมเข้ามาพิจารณาเพื่อจะให้เกิดสติปัญญาก็จะบรรเทาความทุกข์ใจของพวกเรานั้นให้สบายขึ้นหรือว่าการสร้างสติปัญญาให้แก่กล้าการบรรยายธรรมาก็เห็นเวลาพอสมควรขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็ไม่ด้วยประการฉะนั้นแค่นี้ต่อไปก็ขอให้อยู่ในความสงบ
1: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล21กรกฎาคม2533การคิดการปฏิบัติให้ถูกให้ดีนั้นก็คือการคิดและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการหลักวิชาหลักเหตุผลและหลักสุจริตธรรมผู้มุ่งหมายจะสร้างสรรประโยชน์และความเจริญจึงควรพยายามปฏิบัติฝึกฝนตนเองให้มีความคิดจิตใจที่เที่ยงตรงและมั่นคงเป็นกลางเป็นอิสระจากอคติ
2: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
7: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสำหรับรายการข่าวหน้าหนึ่งวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569วันนี้ตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะและคุณภูเบศสุนีค่ะวันนี้นะคะติดตามเราผ่านวิทยุ FM 100.5 และเพจ M-Cord News FM 100.5 ค่ะนอกจากนี้นะคะก็พูดคุยกันมาในช่องทาง LINE ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่ @M-Cord News ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนนำข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มัดดิชนและ Daily New มาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็สามารถติดตามเราไปจนถึงเวลา6นาฬิกาในช่วงเช้าวันนี้ได้เลยนะคะสำหรับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนขอเริ่มกันที่มติชนก่อนเลยนะคะก็เป็นด้านบนนะคะมีภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีสณสวนบากาเตลนะคะกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปตลอดจนผ้าที่เป็นดีไซน์ร่วมสมัยนะคะของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยค่ะในการนี้นะคะพระองค์ทรงฉลองพระองค์ไทยเรือนต้นค่ะตัดเย็บจากผ้ามัดหมี่ลายวิถีไทยประดับพระเกศาด้วยอุบะไทยซึ่งเป็นภาพที่งดงามมากเลยนะคะพระองค์ทรงสวมชุดไทยเรือนต้นเนี่ยเป็นสีฟ้าและเป็นในช่วงผ้าถุงเนี่ยเป็นลายปักที่งดงามแล้วก็มีการฉายพระรูปที่เป็นพระอริยบทที่ผ่อนคลายมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะ
8: ครับผมนะฮะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอรุณสวัสดิ์ขวัญด้วยนะครับมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์ Daily News นะครับพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ Daily News เช้านี้นะครับเนวินอวยพรหนูนั่งนายกจนกว่าจะเบื่อเล็งแก้กฎหมายใช้ภาษีบาปที่สอบนาฬิกาไอเดียครูใหญ่เนวินอวยพรเสี่ยหนูหวานฉ่ำให้เป็นนายกจนกว่าจะเบื่อครับ
7: ค่ะสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะให้อนุทินเป็นนายกจนเบื่อเนวินผูกข้อมือพร้อมอวยพรเบิร์ธเดย์68ปีครูใหญ่คึกคักโรมดักคอสกัดซักฟอกเชิญชุดใหญ่แจงปมไอเดียค่ะ
8: ครับก็วางแผนรับมือ4ถึง13ตุลาคมครับภาวะฝนถล่มซ้ำอนุทินสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะติดไฟเขียวประกาศเขตภัยพิบัติ27จังหวัดระทมน้ำท่วมขยายวงกว้างอนุทินไฟเขียวผู้ว่าประกาศเขตภัยพิบัติล่วงหน้าได้ทันทีกำชับเข้มเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงอพยพเครื่องสูบน้ำอาหารและยารับมือฝนถล่ม4ถึง13ตุลาคมนี้จับตาเพชรบุรีครับ
7: พาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้นะคะนายกสั่งจัดเวรเตือนทันเวลาปลุกทั่วประเทศสู้น้ำท่วมย้ายเปราะบางก่อนวิกฤตชี้ภาคใต้เสี่ยงฝนถล่มหนักอุตุแจ้ง 8-13 ตุลากระหน่ำอีก 3.6 หมื่นคนกรุงขอเยียวยาวรสิทธิ์เร่งบำบัดน้ำเน่าค่ะ
8: ครับมีภาพนะครับนายพลากรสุวรรณรัตน์นะครับองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยณชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงเขตลาดกระบังครับในขณะที่บรรยากาศน้ำท่วมทั่วประเทศก็ยังคงได้รับผลกระทบมากถึง27จังหวัดในพื้นที่อยุธยาน้ำก็ยังน้ำท่วมนะครับขยายวงกว้างท่วมบ้านเรือนของประชาชนขณะที่บริเวณทางหลวงหมายเลข305เส้นรังสิตนครนายกครับบริเวณแยกมสว.องครักษ์คลอง16นะครับระดับน้ำก็ยังคงสูงกระทบกับการเดินทางสัญจรไปมาครับ
7: ในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพข่าวของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงเรือติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและตรวจสอบความพร้อมของแนวป้องกันน้ำท่วมของแนวแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดทั้งสองฝั่งแม่น้ำค่ะ
8: เยียวยาทะลุ 700,000 สุภจีเอาจริงฟันร้านค้าฉวยโอกาสขยับขึ้นราคายกทัพธงฟ้าออกช่วยเหลือประชาชนครับ
7: ท่วมเสียหายแล้ว 2.54 หมื่นล้านหอการค้าชูเวทีแบงก์โลกบูมเศรษฐกิจชายโต้ปมซื้อวายการบินไทยค่ะ
8: มีภาพนะครับบรรยากาศขบวนแห่ฉลองน้องเนเน่รอยัลครับนางสาวรัติการอําลอยหลังจากคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21จากสยามพารากอนไปย่านใจกลางกรุงท่ามกลางแฟนๆแห่ยินดีกันคึกคักเลยนะครับแห่เนเน่ฉลองแชมป์ AGT ขบวนวิ่งใจกลางกรุงแฟนคลับสุดคึกคักรอกรี๊ดต้อนรับอบอุ่นจัดขบวนแห่ฉลองน้องเนเน่รอยัลอย่างยิ่งใหญ่นะครับสาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีจากเกาะภูเก็ตไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยดังกระฉ่อนโลกคว้ารางวัลชนะเลิศเวทีประกวด AGT 2026ซีซั่น21ในสหรัฐอเมริการถแห่จากหน้าพารากอนเข้าไปถึงใจกลางเมืองครับ
7: ค่ะสำหรับมติชนปิดท้ายกันที่ภาพข่าวนี้นะคะเป็นภาพข่าวของนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะมีการปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดการประชุม Science and Technology Society Forum นะคะซึ่งมีนักวิจัยชั้นนำและผู้ได้รับรางวัลโนเบลรวมถึงรัฐมนตรีด้านวิจัยและนวัตกรรมจาก30ประเทศทั่วโลกเข้าประชุมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะ
8: ปิดท้ายด้วยภาพของพิธีปิดครับทัพนักกีฬาไทยเดินโบกธงชาติไทยร่วมในพิธีปิดอย่างเป็นทางการครับในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามกีฬาปาโลมะมาชิโอนะครับเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
7: ค่ะก็เมื่อวานนี้สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่า2026ก็ปิดฉากลงไปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะญี่ปุ่นก็มอบธงให้กับกาตาร์ที่จะเป็นเจ้าภาพในปี2030ค่ะก็เป็นการส่งมอบส่งต่อกันเพื่อเป็นมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่21นะคะสำหรับทัพนักกีฬาไทยเนี่ยก็มีได้รางวัลได้เหรียญทองเนี่ยทั้งหมดไปนะคะก็18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงค่ะคว้ารวมทั้งหมด52เหรียญทอง52เหรียญนะคะทั้งหมดก็18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงขณะที่บิวภูริพลบุญสอนนะคะนักวิ่งลมกรดหนุ่มของไทยเนี่ยก็คว้ารางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมก็เป็นนักกีฬาแบบ MVP เลยนะคะหลังจากที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA นะคะเลือก

0: นับตั้งแต่ปี1998ค่ะอันนี้ก็หยิบยกกันมาเล่าหลังจากที่ปิดฉากกันไปแล้วสำหรับเอเชียนเกมนะคะคุณดุเบศค่ะ
1: ก็ร่วมแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยนะครับมาต่อกันที่เรื่องของน้ำท่วมกันนะครับเมื่อวานนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและปราบปรามบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดบุรีรัมย์โดยคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปนายอนุทินบอกว่าแม้สถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือในการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่เอาไว้ด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจตัดสินใจสั่งอพยพกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เสี่ยงมายังศูนย์พักพิงหรือส่งตัวเข้าโรงพยาบาลชุมชนก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเพื่อไม่ให้เป็นภาระในการขนย้ายนอกจากนี้ยังเน้นย้ำการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคให้ทั่วถึงไม่กระจุกตัวหรือว่าปล่อยให้น้ำเน่าเสียโดยผู้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดครับก็ประเมินลักษณะสมัยตั้งศูนย์ประสบภัยที่มีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดไหนมีความพร้อมมีสิ่งของเครื่องใช้บริหารจัดการมาได้มีการบริจาคมากก็จะเป็นศูนย์กระจายไปยังจังหวัดและพื้นที่อื่นที่มีความพร้อมน้อยกว่านะครับทั้งนี้ก็เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับว่าช่วง 4-10 ตุลาคมนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้ครับเร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุรายอำเภอระบุพิกัดพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเจนพร้อมกับจัดเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องสูบน้ำเรืออุปกรณ์กู้ภัยและเวชภัณฑ์ให้พร้อมก่อนฝนตกหนักนอกจากนี้ยังขอให้เสนาธิการทหารประสานแม่ทัพภาค4และฝ่ายปกครองบูรณาการกำลังเป็นทีมกู้ภัยเดียวนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมโรงพยาบาลชุมชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รองรับผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนวางแผนการระบายน้ำขังเพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะสะสมหลังจากน้ำลดนะครับและตอนนี้ก็มีการกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใช้อำนาจผอ.ปกปภ.จังหวัดนะครับประกาศภัยพิบัติสาธารณะได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุนะครับเพื่อให้สามารถนำงบประมาณออกมาบริหารจัดการได้พร้อมกับสั่งการว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทบทวนแนวทางในการจัดตั้งศูนย์พักพิงใน14จังหวัดภาคใต้ให้ยึดโมเดลม.สงขลานครินทร์นะครับหาดใหญ่เป็นมาตรฐานก็ย้ำว่าศูนย์พักพิงต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนมีพื้นที่แยกสัตว์เลี้ยงมีระบบสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นสัดส่วนนอกจากนี้ยังมอบหมายให้คลังและมหาดไทยครับผนึกกำลังคปภ.เร่งซักซ้อมขั้นตอนการสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายค่าสินไหมและจากกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วครับ
0: ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะคุณภูเบศคุณผู้ฟังคะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจที่จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเนี่ยก็ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนนะคะเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็ดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะคะซึ่งเป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วยที่ได้รับการอพยพนะคะมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศและโรงพยาบาลบ้านสร้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะพร้อมเข้าให้กำลังใจผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามรวมถึงทีมแพทย์ที่ทำหน้าที่ดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่น้ำท่วมหนักกว่าจังหวัดอื่นๆซึ่งขั้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศต้องปิดรับการรักษาผู้ป่วยต้องย้ายผู้ป่วยทั้งหมดออกมาจากโรงพยาบาลนะคะส่วนสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทุกพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดต้องแก้ไขปัญหาน้ำดังเป็นระบบนะคะทั้งปริมาณน้ำเนี่ยต้องเร่งให้พยายามลดลงอย่างเร็วที่สุดนะคะก่อนที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อยู่ในบริเวณชุมชนหรือว่าซอยด้านในนะคะหากว่าไม่สามารถระบายน้ำเป็นระบบได้ก็ไม่สามารถทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในตรอกซอกซอยเนี่ยลดลงได้ค่ะเบื้องต้นก็สั่งการให้ศูนย์พักพิงเนี่ยนะคะคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ ที่มาใช้พื้นที่ในการอพยพในช่วงนี้ค่ะส่วนสถานการณ์น้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรี

0: ดีนะคะในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรียังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องหลังจากระดับน้ำเนี่ยสูงกว่าผิวการจราจรกว่า1เมตรนะคะประชาชนเนี่ยก็ขณะรถขนาดเล็กไม่สามารถจะสัญจรผ่านไปมาได้ค่ะทั้งนี้นะคะสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลให้จังหวัดปราจีนบุรีเกิดน้ำท่วมในพื้นที่7อำเภอค่ะก็คืออำเภอกระบินบุรีอำเภอบ้านสร้างอำเภอจันตคามอำเภอนาดีอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธินะคะและอำเภอศรีมหาโหสถนะคะขออภัยค่ะศรีมหาสดค่ะศรีมโหสถนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนไปทั้งหมด 55,286 ครัวเรือนค่ะทั้งนี้ก็นายกรัฐมนตรีก็ได้ให้กำลังใจประชาชนที่อยู่ในศูนย์อพยพแล้วก็สั่งบริหารจัดการน้ำให้ออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดค่ะ
1: นะครับมีคุณฟังร้องเรียนเข้ามาสมุทรสงครามผู้ว่าร้องขอให้ส่วนกลางมาดูแลบ้างอย่าปล่อยให้จมน้ำนานนะแม้จะเป็นคนละสีก็แบบนี้แหละนะครับก็ว่าอย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
1: ดูน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากันบ้างนะครับนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกรัฐบาลแถลงข่าวที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับบอกว่าระดับน้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่กลองครับเริ่มมีทิศทางที่ลดลงโดยวัดระดับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่รับน้ำริมตลิ่ง10จังหวัดอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเพชรบุรีที่ต้องจับตาการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานและฝนตกหนักในช่วงวันที่10ตุลาคมรวมถึงพื้นที่อำเภอบางคนทีอำเภออัมพวาและอำเภอฉะเชิงเทราขออภัยครับและจังหวัดฉะเชิงเทราครับก็ยังมีน้ำท่วมขังถนนในหลายๆจุดส่วนกทมเตือนหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมขังนะครับเช่นถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งถนนลาดกระบังขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการช่วง 5-11 ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับทางด้านของนายฟาตามัตทวีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าช่วงวันที่4ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนบนเนื่องจากความกดอากาศต่ำลงมานะครับโดยเฉพาะแถบด้านตะวันออกของภาคเหนือก่อนที่มวลอากาศเย็นจะขยับไปทางฝั่งตะวันตกจากนั้นวันนี้ครับ 5-6 ตุลาคมจะเริ่มกระทบในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนและกรุงเทพส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงครับหลังจากนั้นจะขยับไปด้านตะวันตกของภาคเหนือรวมถึงภาคใต้ขณะที่ 8-9 ตุลาคมจะมีฝนในภาคใต้เพราะมีความกดอากาศสูงเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมจากนั้น 10-11 ตุลาคมซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูครับจะมีฝนบริเวณภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นวันที่12-14ตุลาคมครับภาคกลางเนี่ยจะดีขึ้นและก็จะไปมีฝนทางภาคใต้เพิ่มขึ้นแทนครับ
0: ค่ะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าพื้นที่ร่มเกล้าเนี่ยนะคะตอนนี้ก็แห้งเพิ่มอีกประมาณ 80% แล้วค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะว่าสถานการณ์ในคลองหลักเนี่ยถือว่าดีขึ้นยกเว้นคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะที่มีผลต่อพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังสะพานสูงที่ต้องเร่งระบายน้ำออกจากคลองประเวศบุรีรมย์สถานการณ์น้ำท่วมร่มเกล้าแล้วก็ลาดกระบังตอนนี้นะคะสูบน้ำแล้วก็น้ำเนี่ยลดลงประมาณ50เซนติเมตรแล้วค่ะขณะที่ศูนย์พักพิงเนี่ยสามารถเข้าออกได้แล้วคาดว่าในวันนี้นะคะสถานการณ์จะดีขึ้นและเริ่มฟื้นฟูได้นะคะขณะที่ถือว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการฟื้นฟูการเร่งระบายน้ำส่วนที่เหลือค่ะยอมรับว่าพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยที่มีน้ำเข้าไปเนี่ยนะคะก็คือต้องใช้วิธีการสูบออกมาไม่งั้นเนี่ยจะหาวิธีในการระบายค่อนข้างยากค่ะดังนั้นนะคะกรุงเทพมหานครจะเข้าไปสูบน้ำออกค่ะในส่วนของหมู่บ้านและจะเร่งฟื้นฟูเช่นเคหะคลองจันทน์ซึ่งพบว่ามีขยะจำนวนมากนะคะจึงทำงานร่วมกับกระทรวงกลาโหมในการจัดการแผนการจัดเก็บขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนะคะส่วนสถานการณ์ในพื้นที่เคหะร่มเกล้าที่มีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่เนี่ยนะคะหาก น้ำแห้งลงแล้วเนี่ยพร้อมกันทั้งหมดก็จะมีการเริ่มฟื้นฟูในบางพื้นที่ส่วนในช่วงวันนี้นะคะคาดว่าจะมีพื้นที่แห้งเพิ่มขึ้นในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยประมาณ 80% ค่ะจากสถานการณ์ที่ค่อยๆดีขึ้นนะคะก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ฟื้นฟูเนี่ยแบ่งเป็น4โซนให้มีหลายหน่วยงานเนี่ยเข้ามาร่วมรับผิดชอบแบ่งจัดสรรงานในการฟื้นฟูในแต่ละโซนของแต่ละหน่วยงานนะคะส่วนสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วง 1-2 วันนี้นะคะมีการเตรียมความพร้อมในการพร่องน้ำไว้ให้มากที่สุดตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศไว้นะคะว่าจะมีฝนตกประมาณ30มิลลิเมตรซึ่งคิดว่าหากว่าฝนไม่ตกแช่และถ้าไม่มีน้ำเพิ่มจากน้ำเหนือเข้ามาหนุนนะคะก็จะสามารถบริหารจัดการน้ำได้ค่ะครั้งนี้นะคะนายผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยก็บอกว่าจะต้องมีการเช็คสภาพอากาศกันในวันใกล้เคียงอีกครั้งว่าจะอยู่ที่ปริมาณฝน30มิลลิเมตรหรือไม่นะคะก็อันนี้ติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ครับก็ยังคงมีหลายๆพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะครับดูจากแผนที่เนี่ยนะครับถนนเจ้าคุณทหารปรึกชัยค้าไม้แถวนี้นะครับถนนตรงปั๊ม PT นะครับระดับน้ำก็ยังสูงอยู่นะคุณผู้ฟังถามมาว่ายังท่วมอยู่เลยก็ยังท่วมอยู่นะครับ
0: ยังท่วมอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: หลายๆพื้นที่เลยแล้วเมื่อวานนี้ผมลองไม่ได้ขับรถไปสำรวจหรอกบังเอิญผ่าน
0: กำลังจะถามเลยว่าคุณไปสำรวจอีกแล้วเหรอ
1: ไม่ได้สำรวจคือบังเอิญผ่านไปเมื่อวานนี้ไปทางบางกะปิก็เส้นลาดพร้าวเนาะมันก็เจอกับถนนหนทางโอ้มันมีเศษ
0: ขยะเหรอคะ
1: ขยะที่มากับน้ำท่วมขยะจากครัวเรือนนี่แหละมีตู้มีโซฟามีอะไรเขากองเต็มเลยแบบคือมันยังเก็บไม่หมด
0: ยังต้องฟื้นฟูอีกเยอะเลยนะคะ
1: ไม่ใช่ว่าไม่เก็บนะคือน่าจะยังเก็บไม่หมด
0: เก็บไม่ทันแหละ
1: เก็บไม่ทันแล้วก็ในขณะนั้นเองเนี่ยช่วงบ่ายๆเนี่ยโอ้โหฝนตกตกแบบไม่ลืมหูลืมตาตกเหมือนโกรธใครมาตกหนักมากนะครับแล้วฟ้าก็ร้องดังด้วยประมาณชั่วโมงกว่าโอ้เส้นลาดพร้าวนี่เมื่อวานนี้ท่วมรอบ2
0: ท่วมซ้ำนะ
1: ท่วมซ้ำในพื้นที่โซนเห็นว่าเป็น101นะฮะก็คือแบบว่าท่วมหนักมากนะครับแต่ว่ามันก็ใช้เวลาไม่นานนะครับที่ระบายลงไปได้เมื่อวานนี้ก็ทำให้รถติดเหมือนกันนะครับมาดูในพื้นที่ตรงนี้กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณเอกนิตินะเมื่อวานนี้ใครหลายคนถามมา คุณเอกนิติเนี่ยจริงๆเนี่ยทำคือไปทุกงานนะไปลงพื้นที่ด้วยแล้วก็เข้าร่วมประชุมแบบการแก้ไขปัญหา
0: การประชุม
1: ใช่แต่ว่าคนแถลงข่าวไม่ใช่คุณเอกนิติพออย่างนั้นเนี่ยมันจะมีชื่อมาแต่ว่าอาจจะไม่มีบทพูดนะฮ
0: ะ
1: เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีนะครับก็ไปติดตามสถานการณ์มีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแล้วก็พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจปทุมธานีนะครับลงพื้นที่ไปด้วยก็พบว่าระดับน้ำเหนือเนี่ยจะยังทรงตัวแต่ว่าได้มีการสั่งการให้นำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กหรือว่าเครื่องซิ่งเนี่ยนะครับเข้าไปเสริมการระบายน้ำในชุมชนต่างๆพร้อมกับกำชับให้เตรียมระบบไฟฟ้าสำรองป้องกันปัญหาไฟดับจนกระทบการสูบน้ำส่วนกรณีที่ประชาชนอำเภอองครักษ์เรียกร้องให้ระบายน้ำมาทางปทุมธานีนั้นนะครับก็ยืนยันว่าต้องบริหารจัดการน้ำร่วมกันทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำที่สมุทรปราการนะครับสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยูนศักดิ์ครับจังหวัดปทุมธานีตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นตามลำดับนะครับโดยนางสาวธนิยาเนี่ยบอกว่ายังมีปริมาณน้ำท่วมขังค้างอยู่ประมาณ170ลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งได้เร่งเครื่องสูบน้ำระบายออกอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรก็ยืนยันว่าเครื่องสูบน้ำทุกจุดมีความพร้อมแต่ว่ามวลน้ำจำนวนมากเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาส่วนพื้นที่อำเภอลำลูกกาที่มีน้ำท่วมขังในชุมชนได้ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3เครื่องเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนส่วนข้อห่วงใยเรื่องของการผันน้ำจากอำเภอองครักษ์เข้ามายังคลองรังสิตนั้นนะครับทางจังหวัดได้ปรับแผนบริหารจัดการน้ำโดยทดลองเปิดประตูระบายน้ำคลอง13เพิ่มขึ้น10เซนติเมตรเพื่อเบี่ยงทางน้ำให้ไหลลงคลอง13เป็นหลักและก็หลีกเลี่ยงการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12เพื่อไม่ให้คลองรังสิตประยูรศักดิ์ต้องรับภาระปริมาณน้ำมากเกินไปครับ
0: ค่ะ นอกจากนี้นะคะในมุมทางด้านเศรษฐกิจนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็ขอให้ผู้ส่งออกนะคะลดการส่งออกร้อยละ 30-50 ในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้นะคะเพื่อสำรองสินค้าไว้ในประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการกลางนะคะที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ช่วงวันที่25กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะเพื่อรับแจ้งความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประสานงานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะที่จะอำนวยความสะดวกในการจัดส่งถุงยังชีพสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปยังพื้นที่ประสบภัยค่ะในพื้นที่ที่ประสบปัญหาระดับน้ำท่วมสูงหรือว่ารถยนต์ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้นะคะเช่นอย่างจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนยานพาหนะในการลำเลียงถุงยังชีพรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนค่ะนอกจากนี้ก็นอกจากมีการช่วยเหลือด้านถุงยังชีพแล้วนะคะกระทรวงพาณิชย์เองก็ยังเฝ้าระวังปริมาณสินค้าราคาสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่เน่าเสียง่ายเช่นผักสดราคาไข่ไก่นะคะซึ่งอาจจะมีปัญหาขาดแคลนแล้วก็ราคาสูงขึ้นในบางพื้นที่จึงได้มีการหารือกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รวมถึงห้างค้าปลีกห้างค้าส่งที่จะติดตามและก็รายงานปริมาณสินค้าให้กับกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์เลยค่ะพร้อมกันนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการผู้ผลิตที่ส่งออกสินค้าให้ชะลอการส่งออกของสินค้าลงนะคะให้ลดลงอีกประมาณร้อยละ 30-50 ค่ะในช่วงระยะเวลา 2-3 สัปดาห์นี้นะคะเพื่อสำรองสินค้าไว้สำหรับความต้องการในประเทศป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสินค้าขาดแคลนค่ะส่วนกรณีผู้ประกอบการที่กักตุนหรือว่าปรับราคาสินค้าอย่างผิดปกตินะคะกระทรวงพาณิชย์ก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมขอความร่วมมือประชาชนนะคะหากพบราคาสินค้าปรับตัวขึ้นแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ให้แจ้งไปที่สายด่วนของกระทรวงพาณิชย์หมายเลข1569ค่ะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่น้ำเริ่มลดลงแล้วตอนนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาดอุปกรณ์ซ่อมแซมแล้วก็จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประสานงานกับประชาชนแล้วก็ร่วมฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมนะคะสำหรับมาตรการระยะยาวเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมดำเนินโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพนะคะตั้งเป้าที่จะจัดจุดกระจายสินค้าราคาประหยัดกว่า 12,000 จุดทั่วประเทศครอบคลุมทุกภูมิภาคนะคะเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดหวังที่จะแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะ
1: ครับสำหรับใครที่เป็นผู้ประสบภัยนะครับน้ำท่วมช่วงที่น้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดนะครับก็สามารถไปทำใหม่ได้นะครับโดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงจนถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงครับที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็รายงานสถานการณ์เป็นระยะเพื่อประเมินความช่วยเหลือและก็ผู้ได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีชำรุดสูญหายนะครับกรมการขนส่งทางบกก็ขานรับนโยบายเร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถนะครับหรือว่าเล่มทะเบียนรถเนี่ยฉบับจริงไม่ต้องเอามาตามหลักฐานเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอออกใบแทนแผ่นทะเบียนป้ายรถยนต์นะครับก็ประกอบด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีอันนี้วงเล็บถ้ามีนะและในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถให้ใช้บัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถนี่แหละนะครับหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเองก็ทำหนังสือมอบอำนาจมามีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขออีก5บาทสามารถยื่นคำขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายเล่มทะเบียนของเราสูญหายนะครับการขอใบแทนคู่มือจดทะเบียนรถใหม่ก็คัดทะเบียนเล่มใหม่นะครับหากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดา มีความประสงค์จะขอเล่มใหม่เนี่ยต้องยื่นที่สำนักงานขนส่งที่รถท่านอยู่ในความรับผิดชอบนะครับอันนี้มีค่าธรรมเนียม55 บาทส่วนกรณีที่ขอยื่นเล่มใหม่นะฮะสำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์อยู่นะครับอยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองเป็นบุคคลธรรมดาอันนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้แต่ว่าสามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้นะครับโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือว่าหนังสือมอบอำนาจไปขอรับรองรายการจดทะเบียนแล้วก็สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์นะฮะ75 บาทรถจัก

0: กระยานยนต์35บาทนะครับอันนี้ก็ไปมีการอนุโลมให้นะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกหรือว่าเล่มเนี่ยอาจจะจมไปกับรถบางคนเอาไว้ในรถนะฮะหรือว่าท่วมทั้งรถเนี่ย
1: ท่วมทั้งรถท่วมทั้งบ้านก็หายอะค่ะ
0: หายหมดฮะ
1: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นการอนุโลมจากหน่วยงานภาครัฐในช่วงนี้นะคะสำหรับการขอรถหรือว่าขอไปค่ะขอเล่มทะเบียนรถแล้วก็ขอเขาเรียกอะไรนะป้ายทะเบียนรถด้วยนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: นาฬิกา32นาทีนะครับยังอยู่กับเรา2คนนะครับคุณขวัญกมลพรแล้วก็ผมคูเบะนะครับทักทายคุณผู้ฟังกันซะหน่อยนะครับสภากาแฟตอนนี้บอกว่าชื่นชมนะครับอ่านข่าวน่าฟังทุกเช้าขอบคุณนะครับคุณทัชชัยอรุณสวัสดิ์เช้านี้วันจันทร์นะครับก็บอกว่าสวัสดีคุณคูเบะคุณขวัญจากทีมงานจากแพร่อากาศเย็นตอนนี้24องศานะครับสวัสดีพี่วรรณาด้วยนะครับส่งใจส้มมาให้นะครับคุณชวลิตนะครับมอบกำลังใจให้สำหรับเราสองคนด้วยขอบคุณนะครับคุณไมค์ก็อดนะครับบอกว่าที่จริงของไม่ได้ขาดนะแต่ว่าการขนส่งเนี่ยมันอาจจะ
1: ไปไม่ได้หรอคะ
0: ไปไม่ได้นะครับสินค้าราคาเดิมแต่ลดปริมาณพาณิชย์เคยตรวจบ้างไหมอันนี้ก็มีนะไม่ขึ้นราคาแต่ว่าลดปริมาณ
1: ลดปริมาณเข้ากล่องดิฉันเจอแน่ๆ
0: เข้ากล่องเหรอ
1: เข้ากล่องใช่ค่ะก็คือเหมือนกับข้าวกะเพราอะไรทำนองเนี้ยค่ะก็คือยังราคากล่องละ60บาทแต่ปริมาณที่เราได้รับอ่ะเราเคยกินจนเราเหลืออิ่มอ่ะแต่ตอนนี้คือแบบเกือบจะอิ่มเกือบจะอิ่มใช้คำนี้เกือบจะอิ่ม
0: ฮะคุณสัสิมาบ้านพลทองนะครับช่วง 3:59 แหมตี 3:59 นะจะตี 4ก็ไม่ตี 4ถ้าทำท่าฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะครับที่ตกแรงก็คือในตัวเมืองโคราชค่ำวานนี้นะครับคุณอเกณฑ์จากพะเยาคุณทันชนกนะครับบอกว่าบ้านอยู่ริมน้ำตำบลสาลีน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีบ้านทรงไทยยกพื้นสูงนะครับนี่มันตำบลสาลีนี่คือที่ไหนอยุธยาเหรอ
1: ต้องเซิร์ชอะค่ะไม่แน่ใจตำบลเหรอ
0: ใช่นะครับ
1: ตำบลสาลี
0: อยุธยาเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยน้ำ
1: บางปลาม้าสุพรรณบุรีค่ะ
0: อ๋อสุพรรณบุรีก็ใกล้ๆกับอยุธยานะไปถึงอยุธยาก่อนใช่ไหมค่อยสุพรรณบุรี
1: โอ้ยอย่าถามเรื่องแผนที่กับดิฉัน คือถามเนี่ย ไม่ได้คิดว่าเพื่อนจะตอบได้หรือไม่ได้
0: คิดว่าน่าจะรู้นะฮะผมประเมินคุณไว้สูง คุณชุมชนบอกว่าทุกชุมชนนะครับน้ำรถขยะบ้านนะครับตอนนี้รถขยะทำงานหนักเก็บจนล้นเลยเห็นใจเจ้าหน้าที่นะฮะใช่ใช่นะครับเพราะว่าตอนนี้ไปที่ไหนอ่ะก็ในพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีกองขยะพเนินเทินทึกอยู่นะครับเพราะว่ารถเนี่ยเก็บไม่ทันจริงๆนะครับอันนี้เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็คนแม่กลองนะครับว่าไปแล้วเนาะเรื่องให้หาคนมาช่วยหน่อยนะครับคุณมุกดาสวัสดีสารยาฝนยังไม่ตกนะครับคุณเดชเดชาคุณธนยศพลทองเช้านี้24องศานะครับคุณปราโมทคุณวิไลสวัสดีบอกว่าฟ้าร้องดังมากคุณนิพัฒนะฮะฟังจากบางปะอินน้ำท่วมไม่เอ่ยตรงนั้นนะครับบอกว่าฟังทุกวันเลยนะครับคุณนางงามคุณช่างหัวมันแล้วก็คุณพันธิพาสวัสดีข่าวหน้าหนึ่งเข้ามานะครับคุณสักรินแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณอภพลคุณอมรรัตน์นะครับคุณสมพิษด้วยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาคุณชวลิตบอกว่าบ้านที่ประเวศเนี่ยน้ำท่วมลดลงแล้วนะครับโอเคยินดีด้วยนะครับ
1: ค่ะก็หวังว่าจะแห้งเร็วๆกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะคะสำหรับช่องทางไลน์ค่ะคุณไพฑูรย์นะคะทักทายกันเข้ามาค่ะบอกว่าอรุณสวัสดิ์คุณภูเบศคุณขวัญนะคะคุณกร คุณกรเพชรค่ะส่งรูปมาทักทายกันคุณนรินทร์ค่ะเช่นเดียวกันนะคะส่งรูปมาคุณชัยนรงค์นะคะอรุณสวัสดิ์คุณภูเบศกับดิฉันมานะคะคุณสุบินก็ทักทายมาเช่นเดียวกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ครับมีทางไลน์ด้วยคุณคนเลยนะครับบอกว่าวังสะพุงจังหวัดเลยเนี่ยฝนตกหนักนะเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ปากทางลังลำลูกกาตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับรัฐอันนี้ข้ามไปนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลำลูกกาลำลูกกาน้ำลดลงแล้วปากทางเนาะ
1: โอ้ใช่เมื่อวันเสาร์สี่ดิฉันไปลำลูกกาโอ้ก็ยังเอ่อเลยอะในซอยอะต้องหันหัวรถกลับเลยค่ะคุณผู้ฟัง
0: คุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อคืนนะสุโขทัยเนี่ยฝนถล่มหนักมากบ้านพังต้นไม้ล้มนะครับในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีอวยพรเช้านี้เข้ามานะครับหลายๆท่านนะครับฉะเชิงเทราอำเภอเมืองน้ำยังไม่ท่วมแต่ว่าก็กลัวท่วมนะครับ
1: ค่ะ
0: อำเภอบางคนทีสมุทรสงครามก็ยังท่วมอยู่แต่ว่าลดลงบ้างแล้วนะครับโอเคก็ส่งกำลังใจให้หลายๆพื้นที่เลยนะครับที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะฮะแล้วก็ขอบคุณที่รายงานสถานการณ์เข้ามานะครับคุณสุเทพเหรอครับบอกว่าของใช้จำเป็นน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานแม้แต่ทิชชู่ก็ขึ้นราคาไปตรวจสอบกันด้วยนะครับ
1: พื้นที่ไหนนะ
0: ไม่ได้บอก
1: คุณสุเทพบอกมาหน่อยจะได้บอกกรมการค้าภายในให้เขาไปช่วยดูแล
0: ครับบอกมานะ
1: ค่ะก็ในช่วงนี้นะคะขอแนะนำสินค้าจากช็อปมาเนียค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพนะคะให้ช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะกลิ่นกาสลองเนี่ยก็ช่วยให้ท่านผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับมั่นใจในมาตรฐานอย.ค่ะและการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทค่ะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะท่านไหนสนใจนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ครับแล้วก็ชวนคุณฟังไปท่องเที่ยวด้วยนะครับทริปดีๆกับเมดวันโอเซเว่นนะครับเป็นทริปมูเตออนทัวร์แกรมแอนด์โกลนะครับปฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม2570นะครับนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศจะพาคุณผู้ฟังบินตรงไปยังจังหวัดเชียงใหม่ครับไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่วัดพระธาตุดอยคำไปกราบพระพุทธสีหิงที่วัดพระสิงห์ไฮไลท์สุดพิเศษนะครับอาจารย์คทาจะพาทุกท่านร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะครับแล้วก็มีไฮไลท์นะครับช่วงอีกวันหนึ่งก็จะไปปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มนะครับไปเดินเล่นบนถนนคนเดินสุดชิลกาลาดินเนอร์ขันโตกตีมล้านนาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทุกที่นั่งจะได้รับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีนะครับก็จองมาได้นะครับเราจะเดินทางกันไป 27-29 พฤศจิกายนนี้ราคาปกติ 21,999 บาทแต่ถ้าเป็น Early Bird นะครับจองจนถึง15ตุลาคมนี้ราคาเพียง 29,999 บาทนะครับก็สนใจสอบถามที่นั่งและก็เบอร์โทรที่0814986322นะครับหรือว่าทางไลน์ที่ @medwando7 ครับ
1: ค่ะจากเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนี่นะคะขอไปนำเสนอมุมมองจากภาคเอกชนกันบ้างค่ะคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะคะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยก็บอกว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเนี่ยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไม่แตกต่างกันนะคะแต่สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือสำคัญที่สุดอันดับแรกตอนนี้ก็คือความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะโดยเฉพาะสินค้าและผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตนะคะเนื่องจากว่าหากการผลิตที่ได้รับความเสียหายฟื้นตัวไม่ทันเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณสินค้าแล้วก็ค่าครองชีพในระยะต่อไปนะคะซึ่งเรื่องนี้นายวิสิทธ์ก็บอกว่าสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยจากนี้ไปในอนาคตเนี่ยภัยพิบัติเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลดลงหรอกค่ะแต่ว่ารูปแบบของเหตุการณ์มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทั้งความฉับพลันความรุนแรงความแตกต่างจากอดีตนะคะดังนั้นมาตรการที่ยังเป็นอยู่แบบเดิมเนี่ยยังคงใช้พื้นฐานสำคัญแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาข้อมูลระบบการเตือนภัยให้มีความละเอียดแล้วก็รอบด้านมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นไม่บ่อยเช่นกรณีแผ่นดินไหวฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือกรณีน้ำท่วมฉับพลันล้วนเป็นสถานการณ์ที่ต้องนำมาทบทวนแล้วก็ปรับแผนใหม่นะคะรวมถึงรูปแบบภัยพิบัติที่ปัจจุบันเนี่ยอาจไม่เหมือนเดิมและทุกภาคส่วนนะคะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนผลกระทบต่อภาคการบินการท่องเที่ยวนะคะจากปัญหาสัมภาระตกค้างเนี่ยเป็นเหตุที่ต้องเร่งแก้ไขและฟื้นฟูโดยเร็วค่ะเนื่องจากว่าข่าวสารเนี่ยสามารถเผยแพร่ไปในระดับนานาชาติเนี่ยได้อย่างเร็วอาจมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวนะคะอย่างไรก็ตามค่ะปัญหาดังกล่าวยังสามารถที่จะฟื้นฟูเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมาได้หากว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีมาตรการในการแก้ไขอย่างชัดเจนสามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าปัญหาเนี่ยได้รับการแก้ไขแล้วและสื่อสารข้อมูลออกไปอย่างต่อเนื่องตัวคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กลับคืนมาได้โดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้ที่เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณวิสิทธิ์ก็บอกว่าสำหรับการประชุมใหญ่ของธนาคารโลกนะคะหรือว่าการประชุม World Bank ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญค่ะแล้วก็เป็นงานใหญ่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นกันบ่อยครั้งในประเทศไทยนะคะจึงควรที่จะใช้โอกาสนี้แสดงความเป็นเจ้าภาพให้สมเกียรติและให้เกิดความคุ้มค่าค่ะเนื่องจากว่าผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยถ้าหากว่าเกิดปัญหาเกิดขึ้นการเดินทางมีปัญหาเนี่ยก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์นะคะแต่ว่าการเข้ามาร่วมประชุมครั้งนี้เนี่ยผู้ร่วมประชุม1คนเนี่ยไม่ได้เดินทางมาเพียงแค่คนเดียวตามลำพังนะคะแต่ยังมีครอบครัวแล้วก็ผู้ติดตามเดินทางเข้ามาด้วยรวมถึงจะมีการกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆเรื่องนี้ถ้าไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยก็เชื่อว่าจะสามารถกู้ภาพลักษณ์แล้วก็เรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาได้และยังต้องมีความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนของคนไทยที่เป็นเจ้าภาพทั้งภาคส่วนของธุรกิจการบริการรวมถึงคนไทยเนื่องจากว่าการเข้ามาประชุมครั้งนี้จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
0: ครับเมื่อวานนี้วันเกิดนะวันเกิดคุณอนุทินคร
1: ับไม่ใช่วันเกิด
0: คุณเนวิน
1: คุณเนวิน
0: ฮะก็ชื่นมื่นนะครับ68ปีผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะของเมื่อวานนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มายังห้องประชุม1อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเพื่อร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยก็มาจากห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจากนั้นก็ปรากฏภาพนายอนุทินร่วมงานอวยพรวันเกิดนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งอายุครบรอบ68ปีซึ่งปกติเนี่ยทุกปีก็มีการจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่นะครับที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีพิธีประกำช้างนะครับซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดของตระกูลชิดชอบทางนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีประกำช้างครับนายเนวินก็ผูกข้อมือให้กับนายอนุทินด้วยและก็อวยพรขอให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื่อก่อนจะบอกว่าเป็นอีก2สมัยก็พอนะครับ
1: นายกบอกว่าเป็น2สมัยก็พอ
0: ครับ
1: กฎหมายบอกไว้แบบนั้นแน
0: ่ผมไม่แน่ใจว่านายกพูดหรือว่าคุณเนวินพูดนะเพราะว่าก็พูดต่อกันบอกว่าอวยพรให้เป็นนายกจนกว่าจะเบื่อนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นอีก2สมัยก็พอน่าจะนึกขึ้นได้ไม่ได้ว่ามันเป็นตลอดอย่างนั้นไม่ได้นะครับขณะที่ทางพรรคฝ่ายค้านนะฮะคุณวีรยุทธ์การชนะชูฉัตรสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็โพสต์ข้อความเลยนะครับบอกว่าขอบันทึกไว้4ตุลาคม69น้ำท่วมหนักหลายจังหวัดในประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนเลยนะครับเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมงานวันเกิดของนายเนวินชอบโพสสั้นๆแค่นี้
1: โพสสั้นๆเอาเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกนะคะสำหรับกรณีที่พรรคฝ่ายค้านนะคะตอนนี้พรรคประชาชนก็เดินหน้าลุยที่จะยื่นซักฟอกรัฐบาลค่ะ นายรังสิมันต์โรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการเตรียมยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงซึ่งหลากหลายพรรคนะคะก็มีการหาแนวทางร่วมกันเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นแน่ๆนี้พรรคประชาชนเขายืนยันนะคะว่าจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่ๆส่วนจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดนั้นนะคะจะมีการแจ้งกันอีกครั้งในไม่ช้านี้ก็คงจะได้

0: ได้รับรู้ถึงความคืบหน้าว่าจะเป็นอย่างไรอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางพรรคประชาชนก็ได้มีการรวบรวมข้อกล่าวหาจำนวนรัฐมนตรีที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆโดยอีกไม่กี่วันหลังจากนี้นะคะจะมีการตัดสินใจแล้วก็เคาะอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งจะอธิบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจใครหรือว่ามีข้อมูลสำคัญอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลเข้ามาเยอะมากและกำลังประมวลอยู่นะคะและน่าจะเป็นการอภิปรายครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ค่ะที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะมีข้อมูลเยอะขนาดนี้อันนี้เป็นคำพูดของคุณรังสิมันต์โรมนะคะในครั้งนี้ก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่ทางพรรคประชาชนกังวลณตอนนี้คือเราได้รับสัญญาณว่ามีได้ข่าวมาว่าฝ่ายเลขาของสภาเนี่ยถูกกดดันอย่างหนักทำให้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีความพยายามเล่นการเมืองในการที่จะทำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยง่ายค่ะอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณรังสิมันต์โรมนะคะกรณีการยื่นซักฟอกรัฐบาลค่ะ
1: ครับผมขอไปประเด็นน้ำท่วมอีกนิดนึงคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวที่มันน่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับผู้ว่าสมุทรสงครามนะหลังจากคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาก็ได้เอ่ยปากขอความกรุณาหน่วยงานส่วนกลางแบ่งเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำจากส่วนกลางเนี่ยเพิ่มให้จังหวัดสมุทรสงครามหน่อยก็ตอนนี้เนี่ยมีเครื่องผลักดันน้ำขนาดเล็กเนี่ยประมาณแค่4เครื่องและเครื่องสูบน้ำอีก2เครื่องแล้วก็ท่านก็ตัดพ้อด้วยมั้ย
0: ค่ะ
1: คือจังหวัดเล็กๆเนี่ยประชาชนเดือดร้อนหนักหลังจากตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมเข้าไป7วันแล้วนะ
0: ต่อเนื่องแบบทำท่วมขังต่อเนื่องใช่มั้ย
1: ใช่ 6-7 วันแล้วได้รับความเสียหายแล้วก็ส่งผลกระทบต่ออาชีพแล้วก็รายได้ของเกษตรกรอย่างหนักเลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่บางคนทีแล้วก็อัมพวาตอนนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่7แล้วถ้าเป็นวันนี้ก็คือน่าจะเป็นวันที่8แล้วนะครับเพราะว่าลักษณะของสมุทรสงครามเนี่ยก็มีลำคลองจำนวนมากเชื่อมต่อกับชุมชนหลายพื้นที่เนี่ยปลายแม่น้ำแม่กลองก่อนจะไหลเข้าสู่อ่าวไทยแล้วก็ยังมีน้ำทะเลหนุนสูงวันละ2ครั้งอีกนะครับก็เลยทำให้การระบายน้ำเนี่ยค่อนข้างจะล่าช้าก็เลยอยากจะขอท่อสูบใหญ่ๆมาช่วยเหลือหน่อยจังหวัดเล็กๆก็มีคนอยู่เยอะนะ
0: ค่ะก็ความเดือดร้อนตอนนี้จากน้ำท่วมนี่ก็คือถือว่าได้รับกันผลกระทบเนี่ยเกือบทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีกรณีการเลือกปฏิบัติกับการแจกถุงยังชีพนะคะก็มีคำสัมภาษณ์ของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเนื่องจากมีน้ำท่วมต่อเนื่องกินระยะเวลาประมาณ10วันแล้วและมีน้ำท่วมขังกินพื้นที่เป็นวงกว้างเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าสถานการณ์ฝนเนี่ยมีแนวโน้มจะซ้ำเติมในพื้นที่อีกหรือไม่นายเจเศรษฐ์ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังมีการเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ซึ่งมีความเป็นห่วงว่าทุกพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์น้ำตอนนี้นะคะก็อาจจะมีการเกิดเหตุน้ำท่วมซ้ำเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำแล้วก็การระบายน้ำเนี่ยก็กำลังเดินหน้าอยู่นะคะก็พยายามที่จะให้น้ำระบายออกไปอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ว่าตอนนี้น้ำยังไม่สามารถระบายได้เต็มสมบูรณ์ 100% ค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีดราม่าเรื่องถุงยังชีพในหลายพื้นที่เช่นปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกกาญจนบุรีและอ่างทองเนี่ยถูกนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ทางการเมืองของพรรครัฐบาลเนี่ยนะคะนายเจเศรษฐ์ก็บอกว่าถุงยังชีพของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยให้กับทุกเขตทุกพื้นที่ที่มีการร้องขอมายังส่วนกลางและวันนี้ถุงยังชีพของปภ.ก็ถูกจัดส่งมากที่สุดในประเทศก็คือพื้นที่ของกทม.ค่ะจะบอกว่าเลือกปฏิบัติเป็นไปไม่ได้นะคะขณะที่ทรัพยากรทุกอย่างของปภ.จัดส่งไปมากที่สุดในพื้นที่กทม.เช่นกันในฐานะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไม่ได้เลือกว่าเป็นพื้นที่ของพรรคส.ส.พรรคไหนวันนี้ต้องมองข้ามสถานการณ์ทางการเมืองออกไปนะคะหากยึดกับเรื่องการเมืองที่ไม่ได้มองอะไรกันแล้วเนี่ยหากว่าเป็นเรื่องของการขุดเรื่องของถุงยังชีพว่าลงไปในพื้นที่ของรัฐบาลคนก็ไม่กล้านำถุงยังชีพไปให้หากเป็นพื้นที่ของฝ่ายค้านคนก็ไม่กล้านำถุงยังชีพเข้าไปอีกสุดท้ายคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนฝากทุกคนนะคะที่จุดประเด็นนี้ขึ้นมาบอกว่าไม่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องอะค่ะอย่าหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาให้เป็นประเด็นดราม่านะคะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับไปตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเอง

0: เราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาภัทรด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: วินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
5: นี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
0: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
5: ครับคุณสุรสิทธิ์ครับสภาพอากาศทั่วไทยวันนี้เป็นยังไงครับ
7: วันนี้ด้วยรวมก็วันนี้มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีลมกระโชกแรงได้นะครับก็ความกดอากาศสูงแล้วลงใหม่มันก็ลงมาทำไมประเทศไทยโดยรวมเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็อาจจะพอมีได้บ้างแต่ว่าวันนี้น่ะการกระจายตัวมันก็จะดีกว่านะครับก็จะมีอาจจะมีตกหนักได้อยู่บ้างบางพื้นที่แต่ขอไม่น่าเป็นห่วงนะครับ
5: ครับ
7: ครับผม
5: จังหวัดไหนครับที่พอจะต้องแบบต้องเตือนกันระวังเป็นพิเศษนะครับ
7: มันก็จริงๆมันก็มีหนักได้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเตือนแบบที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับผมแต่แค่ระวังพวกลมกระโชกแรงพวกนี้นะครับ
5: แล้วครับในพื้นที่กรุงเทพนะครับวันนี้ฟ้าฝนเป็นยังไงครับจะเหมือน2วันที่ผ่านมาไหมครับซึ่งมันหนักมากๆฮะ
7: อันนี้วันนี้นะครับก
5: ็
7: จะมีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์ฝนต่อเป็นที่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นก็เป็น 60% นะครับก่อนหน้านี้ก็ 30-40 เรื่องหนักเนี่ยก็พอมีแต่ว่ามันก็จะไม่เยอะนะครับอาจจะมีแค่บางเขตตอนเองก็ไม่ได้ทุกเขตหรืออะไรเงี้ยนะครับ
5: แล้วมันจะลมแรงเหมือนเมื่อวานไหมครับ
7: อาจจะมีโอกาสได้นะครับพวกลมแรงลมกระโชกแรงฟ้าผ่าพวกเนี้ยนะครับ
5: ฟ้าผ่าด้วย
6: โอ้โหค่ะแล้วปริมาณฝนเนี่ยคือตอนนี้กทมเขาประเมินไว้ที่ประมาณ30มิลลิเมตรใช่ไหมคะประเมินของกรมอุตุนี้ประมาณเท่าไหร่อะคะ
7: ถ้าเกณฑ์ฝนตกหนักกรมอุตุก็ประมาณ35มิลรอบ24ชั่วโมงนะครับฝนหนัก
6: ค่ะ
7: ครับผม
6: ลักษณะฝนตกแช่เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยไหมคะหรือว่าเป็นลักษณะฝนแบบไหนอะคะ
7: อันนี้ไม่ได้ฝนแช่นะครับก็เหมือนมันอาจจะดูแช่แต่มันก็แช่แบบชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะนะครับมันจะไม่ได้ทั้งวันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนมันก็จะเริ่มลดลงไปอ่ะนะครับ
6: ค่ะ
5: ครับก็คือหนักในช่วงวันนี้เนาะนะครับ
7: ใช่ครับ
5: ทางภาคใต้ล่ะครับเป็นยังไงครับวันนี้ครับ
7: ภาคใต้วันนี้ถือว่าค่อนข้างน้อยกว่าทั่วไปปกติภาคใต้ฝนมันจะเยอะใช่มั้ยครับวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับเขาไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าจะเยอะเนี่ยน่าจะต้องเริ่มเยอะวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่ามันก็เยอะอยู่วันสองวันแล้วก็เดี๋ยวก็จะแผ่วลงไปนะครับ
6: ค่ะ
5: ครับ
6: พื้นที่ที่เยอะในพื้นที่ภาคใต้ในจังหวัดฝั่งตะวันออกตะวันตกพื้นที่ไหนอะคะ
7: ก็จะเป็นฝั่งตะวันออกนะครับก็เน้นตอนบนกับตอนกลางพวกเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นะครับ
5: ครับผมเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
7: จริงๆในช่วงนี้มันก็คือก ็ตามประกาศแต่ว่ามันก็ระวังพวกลมกระโชกแรงที่จะต้องระวังจริงๆอาจจะเป็นช่วง10-11นะครับพวกที่อาจจะมีแบบตกหนักหลายพื้นที่ได้ทางด้านภาคกลางตอนล่างกรุงเทพนะครับ
5: ครับ
7: ผมก็จะระวังช่วง10-11เนี่ยนะครับ
5: ตอนนี้ก็ซ้อมใหญ่ไปก่อน
7: ใช่ครับ
5: ครับผมโอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับ
7: ครับครับ
5: ครับสวัสดีครับ
6: ค
5: ุณสุรสิทธิ์นะครับมาต่อประเด็นการเมืองอีกนิดนึงคุณผู้ฟังครับคุณไอเดียสุชาดา
6: อ้าวเป็นยังไงบ้างคะ
5: ก็จะถูกร้องเรื่องของนาฬิกาหรูนี่แหละนะครับก็มีคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์นะครับสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพูดถึงกรณีที่ทนายนรเศษนาหนองตูมนะครับบอกว่าจะไปยื่นปปช.ให้ตรวจสอบว่ายื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จหรือไม่นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ยื่นรายการนาฬิกาหรูเรือนที่ใส่อยู่ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจนถึงเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาก็ยังใส่เข้าร่วมประชุมสภาแล้วก็ลงพื้นที่โดยสสไอเดียนะครับก็บอกว่าก็เป็นเรื่องถูกต้องที่คุณนรเศษเนี่ยจะไปยื่นให้ปปช.ตรวจสอบเพราะก็เป็นอำนาจของปปช.พอถามว่าได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินนาฬิกาเรือนนี้หรือไม่คุณไอเดียบอกว่าก็ยื่นทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นชื่อของตัวเองซึ่งเป็นการทำหน้าที่ส.ส.ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อถามว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเป็นของคุณไอเดียหรือเปล่าคุณไอเดียก็ย้ำนะครับว่าเป็นหน้าที่ของปปช.ในการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วถามอีกว่าจะมีกรณีนี้เนี่ยมันจะเหมือนนาฬิกายืมเพื่อนหรือเปล่าคุณไอเดียก็บอกว่าได้ยื่นทรัพย์สินทุกอย่างที่มีชื่อตนเองเป็นเจ้าของและเรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของปปช.ในการตรวจสอบ
6: อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่านาฬิกาเรือนนี้มีใครเป็นเจ้าของ
5: เพราะว่าคุณเดียก็ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นเจ้าของหรือว่าใครเป็นเจ้าของ
6: คือไม่ได้บอกชัดว่าอันเนี้ยเป็นของใครแต่ตัวเองอ่ะสวมใส่จริงไหมจริง
5: อ
6: ันเนี้ยนะคะก็รอติดตามกันแล้วก็ในช่วงวันที่7ตุลาคมที่จะถึงนี้ทางคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณรังสิมันโรมเนี่ยเป็นประธานเนี่ยนะคะก็จะเรียกคุณไอเดียเนี่ยเข้าไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินรวมถึงเรียกสามีของคุณไอเดียเข้าไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินด้วยนะคะอันนี้ก็รอติดตามกันสำหรับการตรวจสอบทรัพย์สินของนักการเมืองในครั้งนี้ก็ถือว่าหลายคนเนี่ยเข้ามามีบทบาทแล้วก็ติดตามทรัพย์สินของคุณไอเดียกันเยอะเลยมีการส่องนาฬิกาที่ข้อมือของคุณไอเดียเนี่ยหลายแบบในโซเชียลเนี่ยหลายเรือนมากเยอะมากเลยทีเดียวนะคะ
5: โอเคครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
8: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
9: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
8: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
0: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าว ในเจาะลึกประเด็นร้อน
10: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
11: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีน้องแก้มคุณพิญญพัฒน์ดันอุตราด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราอยู่กันในเดือนตุลาคมแล้วค่ะวันที่5ตุลาคมนะคะรายการ Good Morning ASEAN ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะและที่คุณผู้ฟังนะคะจะได้ฟังนอกเหนือไปจากการอัปเดตสถานการณ์โลกนะคะยังมีผู้สื่อข่าวจากอาเซียนค่ะที่จะมาเล่าเรื่องราวในประเทศฟิลิปปินส์ให้ฟังนะคะนั่นก็คือคุณเบอร์นี่มากิลัสค่ะส่วนช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะไปฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์เกษมสันวีรกุลนักวิชาการอิสระค่ะในหัวข้อ115ปีไต้หวันสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็ติดตามกันให้ได้เลยนะคะในช่วง 7:00 นตรงค่ะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะวันนี้เรามีหลายเรื่องราวค่ะที่น่าสนใจและก็มีความคืบหน้านะคะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในรายการ Good Morning ASEAN คุณผู้ฟังก็คงจะได้ติดตามนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสายการบิน Fly Dubai ไปแล้วนะคะซึ่งเกิดเหตุนักบินผู้ช่วยค่ะจู่ๆก็ทำร้ายกัปตันนะคะในเครื่องบินที่กำลังบินมุ่งหน้าจากนครดูไบไปยังไปจากดูไบไปยังนครเทลอาวีฟของอิสราเอลดูไบเนี่ยอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะและสายการบิน Fly Dubai เนี่ยก็เป็นสายการบินที่เป็นสายการบินของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยนะคะโชคดีค่ะคุณผู้ฟังคะที่ไม่เกิดเหตุการณ์เครื่องบินหม่งโลกนะฮะเพราะว่าบนเครื่องบินลำนั้นมีทั้งนักเดินทางผู้โดยสารและก็ลูกเรือนะคะรวมๆกัน180คนแต่ว่าในจำนวนนี้นะคะเป็นผู้โดยสารสัญชาติอิสราเอลค่ะมากถึงกว่า160คนนั้นก็แสดงว่าส่วนใหญ่ของแทบทั้งเครื่องนี้นะคะผู้โดยสารเนี่ยเป็นคนสัญชาติอิสราเอลค่ะและนักบินผู้ช่วยนะที่ก่อเหตุก็คือคนสัญชาติโอมานนะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานจากหลายสำนักข่าวเลยนะคะว่าผลจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นพบว่านักบินผู้ช่วยรายนี้นะคะเคยถูกไล่ออกไม่ใช่ถูกไล่ออกขออภัยเคยถูกถอดออกนะจากรายชื่อของผู้ที่เข้ารับการฝึกบินนะฮะของสายการบินโอมานแอร์มาแล้วนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาเข้าสายการบินฟลายดูไบแล้วก็อยู่กับสายการบินฟลายดูไบได้เพียงไม่ถึง8เดือนเท่านั้นเองคุณแก้มมาแล้วสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะ
12: สวัสดีค่ะสว
11: ั
12: สดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีพี่เจเจค่ะ
11: ค่ะกำลังพูดถึงเหตุการณ์นะคะที่ย้อนหลังให้คุณผู้ฟังได้ฟังท้าความกันนิดนึงนะคะถึงเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบเนี่ยค่ะก่อเหตุทำร้ายกัปตันบนเครื่องนะคะในขณะที่เครื่องเนี่ยกำลังออกเดินทางจากดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ไปยังนครเทลอาวีฟของประเทศอิสราเอลแต่ว่าปรากฏว่านักบินผู้ช่วยรายนี้เนี่ยตอนแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวว่าใช้มีดจ้วงแทงใช่ไหมฮะปรากฏว่าจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นค่ะพบว่าอาวุธที่นักบินผู้ช่วยรายนี้ใช้ทำร้ายกัปตันไม่ใช่มีดแต่เป็นขวานก็คงจะต้องใช้คำกริยาใหม่ก็คือ จามด้วยขวานไม่ใช่แทงด้วยมีดนะฮะโชคดีค่ะที่กัปตันเนี่ยยังคงสามารถเรียกว่าประคองสติของตัวเองได้นะคะแล้วก็ปลดสลักประตูของห้องนักบินนะฮะหรือที่เรียกกันว่าค็อกพิทเนี่ยฮะเพื่ เปิดทางนะคะให้ผู้โดยสารเนี่ยเข้ามาช่วยเพราะว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วนะคะจากระดับ 32,000 ฟุตนะฮะลงมาอยู่ที่ 12,000 ฟุตนะฮะก็เรียกได้ว่าปรับความสูงนะฮะจากเพดานบินเนี่ยภายในช่วงเวลาไม่ถึงไม่เรียกว่าเป็นเสี้ยววินาทีเลยด้วยซ้ำนะคะดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มีผู้โดยสารนะคะที่เป็นพลเมืองกล้าหาญค่ะส่วนหนึ่งนะคะช่วยกันควบคุมตัวนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุกับอีกส่วนหนึ่งนะคะทำหน้าที่เป็นนักบินจำเป็นค่ะคอยประคองเครื่องบินนะคะให้ลงจอดที่สนามบินในซาอุดิอาระเบียซึ่งอยู่ในระหว่างทางการเดินทางเนี่ยลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็นำทางการเนี่ยก็รีบนำตัวนักกัปตันนะคะส่งไปยังโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้เนี่ยร่างกายก็ฟื้นตัวดีขึ้นแล้วก็อยู่ในสภาพปลอดภัยแล้วนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการสืบสวนสอบสวนโชคดีค่ะที่สามารถประคับประคองให้เครื่องบินเนี่ยลงจอดที่ซาอุดิอาระเบียได้ไม่อย่างนั้นแล้วคงจะต้องเกิดเหตุวินาศกรรมครั้งใหญ่นะคะเพราะว่าคนบนเครื่องรวมทั้งลูกเรือผู้โดยสารเนี่ยมีมากถึง180คนเพราะว่าจากการสืบสวนพบว่านักบินผู้ช่วยรายนี้มีเจตนาค่ะที่จะบังคับให้เครื่องบินนั้นบ่งโลกซึ่งถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงเท่ากับว่าทั้ง180ชีวิตนั้นจะถูกฆาตกรรมนะกลางอากาศกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ก็มีผลการสอบสวนเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะว่านักบินผู้ช่วยรายนี้มีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยไปสืบค้นหาหลักฐานก็พบว่ามีแนวความคิดสุดโต่งนะคะแล้วก็มีการอิงกับกลุ่มก่อการร้าย IS นะคะหรือว่า Islamic State นะคะอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าสร้างความอกสั่นขวัญแขวนให้กับผู้คนทั่วโลกอย่างยิ่งค่ะน้องแก้มคะคุณผู้ฟังคะ
13: ค่ะคือนี่เรื่องนี้ทรัมป์เองก็ออกมาบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ช่วยนักบินที่พยายามก่อเหตุเนี่ยอิหร่านจะถูกโจมตีอย่างหนักเพื่อตอบโต้ด้วยนะคะก็คือสิ่งที่งงคือว่าเอ๊ะแล้วขวานขนาดนั้นเอาขึ้นไปได้ยังไงนะ
11: คือว่า
13: แล้ว
11: คือว่าขวานเนี่ยค่ะอยู่ในห้องนักบินอยู่แล้วอยู่ในคอกพิทค่ะเพื่อว่าเอาไว้ใช้ในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะใช่แล้วเขาก็ไปคว้าเอาขวานตรงนี้เนี่ยที่ตอนแรกมันก็คือคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นนะคะบางที่เนี่ยก็จะมีเครื่องดับเพลิงใช่ไหมคะแล้วใกล้ๆเครื่องดับเพลิงเนี่ยก็จะมีขวานเอาไว้หรืออาจจะมีค้อนเอาไว้สำหรับให้ทุบกระจกหรือทุบอะไรนะคะตู้ที่ใส่เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วขวานอันนี้เนี่ยก็เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแต่ปรากฏว่านักบินผู้ช่วยคนนี้เนี่ยไปหยิบเอาขวานเนี่ยนะคะมาจามนักบินเพื่อที่จะพยายามเอาขวานเนี่ยมาทำร้ายร่างกายกัปตันเพื่อที่จะพยายามบังคับให้เครื่องเนี่ยตกค่ะพร้อมกับตัวเองซึ่งก็คล้ายๆกับเป็นพวกอะไรนะคะมือเขาเรียกที่เรียกคล้ายๆกับระเบิดพีชีพอะแต่พวกนี้เนี่ยเป็นการฆ่าตัวตายพร้อมกับทำให้คนอื่นเนี่ยตายไปพร้อมๆกันด้วยอะค่ะ
13: ค่ะก็งานนี้มีผู้กล้าหลายคนนะคะคือมือเปล่านี่แหละพยายามช่วยกันจัดการนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยคือมันก็ทำให้เห็นว่าโอ้ยถ้าคนร่วมมือกันนี่คือนะก็สามารถที่จะรอดพ้นจากเหตุการณ์ร้ายมาได้นะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็แน่นอนนะคะว่ามันก็โยงไปไกลแล้วก็มีประเด็นที่เคยถูกพูดถึงกันมานานละเรื่องว่าควรจะมีกล้องวงจรปิดในห้องนักบินไหมเพราะว่าเดิมทีก็ถกเถียงกันเรื่องว่ามันก็เรื่องความเป็นส่วนตัวของนักบินด้วยนะคะแต่ก็เนี่ยมีประเด็นเหล่านี้เรื่องของความปลอดภัยล่ะ จริงๆมันควรจะมีภาพที่ได้บันทึกไว้ไหมพอมามีเรื่องนี้ก็มีการพูดถึงประเด็นนี้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
11: ใช่ค่ะแล้วก็บรรดาคนที่เรียกว่าเป็นพลเมืองผู้กล้าเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เป็นชาวอิสราเอลทั้งนั้นล่ะค่ะเพราะว่าเครื่องบินลำนี้เต็มไปด้วยชาวอิสราเอลซะส่วนใหญ่เนี่ยนะผู้โดยสาร5คน4คนค่ะขออภัย4คนซึ่งเป็นชายล้วนเนี่ยนะคะ1ในจำนวนนี้เป็นทันตแพทย์เป็นหมอเพียงคนเดียวในเที่ยวบินนี้พยายามรีบเข้าไปช่วยกัปตันนะคะที่อาการร่ำไรแล้วก็ร่างชุ่มไปด้วยเลือดนะคะเขาพยายามที่จะช่วยห้ามเลือดแล้วก็ประคับประคองอาการของกัปตันในขณะที่ผู้โดยสารที่เข้าไปในห้องคอกพิทอีก3คนก็พยายามที่จะจับตัวแล้วก็ควบคุมตัวนักบินผู้ช่วยที่กำลังคลั่งอยู่ในเวลานั้นเนี่ยจนสำเร็จนะคะแล้วก็มีอีกคนนึงค่ะ2คนด้วยซ้ำที่

0: กำลังร่วงวูบลงมาจากระดับความสูง 32,000 ฟุตนะฮะซึ่งบุคคลทั้ง5นี้นะคะซึ่งรวมถึงตัวภรรยาของคนที่คนที่บุกเข้าไปในห้องคอกพิทเนี่ยค่ะก็ได้รับเหรียญกล้าหาญนะคะจากประธานาธิบดีของอิสราเอลนะคะในการทำความดีนะคะแล้วก็ช่วยสกัดยับยั้งเหตุการณ์ก่อการร้ายบนเครื่องบินลำนี้ได้ค่ะน้องแก้มคะคุณผู้ฟังคะ
1: นะคะก็คราวนี้นะคะก็สลับมาดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันสักหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยวันก่อนที่เราคุยกับคุณสนาเอชิบาฮาระจากญี่ปุ่นเนี่ยค่ะก็อัปเดตกันเรื่องของสภาพอากาศนะคะช่วงนั้นก็ยังเรายังกรุงเทพเจอลูกเห็บตกวันแถวๆนั้น
0: อ่ะรัชดา
1: แถวๆนั้นน่ะ
0: โ
1: ซนลาดพร้าวอะไรนะคะซึ่งวันนั้นคุณสนาเอชก็เล่าว่าโอ้เนี่ยที่ญี่ปุ่นก็ตกหนักยาวนานเป็นเดือนเลยนะคะในช่วงเดือนกันยายนนะจริงๆก็เตรียมที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะแน่นอนช่วงเปลี่ยนฤดูก็จะมีฝนตกบ้างแหละแต่ว่ามันไม่ได้เคยนานขนาดนี้เพราะว่าฝนตกต่อเนื่องเลยนานเกิน1เดือนนะก็นานที่สุดในรอบ140ปีเนี่ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าก็มีสถิติที่ออกมานะคะเขาก็บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของฝนหนักแดดน้อยเนี่ยนะคะเทียบปริมาณว่าแดดลดลงเนี่ยมันก็สู่ระดับต่ำที่สุดด้วยนะคะในเกียวโดนิวส์ลงเอาไว้บอกว่า East Japan experiences record rain least sunlight for September นะคะก็ทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่นนะคะมีช่วงเดือนกันยายนที่ทั้งฝนหนักทั้งแดดน้อยนะคะทุบสถิติเลยคืออย่างแดดเนี่ยที่น้อยต่ำสุดเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนสำหรับรอบนี้มันทุบสถิติในรอบ80ปีนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนะคะหรือว่า JMA ค่ะก็เปิดเผยว่าพื้นที่ทางตอนออกของประเทศมีปริมาณฝนตกในเดือนกันยายนสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า2เท่าซึ่งก็นับว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อปี2489ค่ะขณะที่ชั่วโมงที่มีแสงแดดในเดือนเดียวกันเนี่ยลดลงแตะระดับต่ำสุดนะคะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของค่าปกติค่
0: ะ
1: ปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและสภาพอากาศที่มีแสงแดดน้อยกว่าปกติเนี่ยค่ะก็มีสาเหตุสำคัญจากการที่ไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นหลายครั้งนะคะประกอบกับแนวปะทะอากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ปกคลุมพื้นที่เป็นเวลานานก็ทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องและสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะทางนี้เนี่ยไต้ฝุ่นตู้เจียนค่ะซึ่งเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนออกของญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้หลายพื้นที่เผชิญฝนตกหนักในระดับทำลายสถิติมีดินถล่มและน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งด้วยจนมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อยค่ะ14รายในพื้นที่โดยรอบกรุงโตเกียวนะคะขณะเดียวกันพื้นที่ใจกลางกรุงโตเกียวก็เผชิญฝนตกต่อเนื่องนะก็คือ30กว่าวันขึ้นไปนะ37วันอะไรประมาณนั้นเลยนะคะตั้งแต่27สิงหาคมจนถึงช่วงวันศุกร์ที่2ตุลาคมนะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่มีฝนตกติดต่อกันยาวนานที่สุดเป็นประวัติการนะคะมีการคาดการณ์ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีสภาพอากาศแจ่มใสและมีชั่วโมงแสงแดดเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะก็หวังว่าจะได้ดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆท่ามกลางแสงแดดนะที่กลับมามากขึ้นนะคะแล้วก็พอมันมีประเด็นเรื่องน้ำท่วมยาวนานหลายวันเนี่ยก็มีการนำไปเปรียบเทียบด้วยว่าเอ๊ะเขาท่วมนะฝนตกต่อเนื่องตั้งเป็นเดือนเนี่ยทำไมไม่น้ำท่วมหนักขนาดอย่างในบ้านเราใช่ไหมอันนี้ก็ต้องไปเป็นกรณีศึกษากันต่อไปนะเพราะว่าอย่างของเราจริงๆแล้วเราตกเอาอย่างกรุงเทพอ
0: ะ
1: จังหวัดอื่นเราอาจจะยังไม่ได้สัมผัสเองใช่ไหมคะอย่างกรุงเทพเนี่ยตกสักวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปตื่นมาก็คือเห็นน้ำท่วมแล้วใช่ไหมพี่เจเจ
0: ค่ะเกินมากถึงแต่อย่างที่กรุงเทพมหานครนี่ก็ว่ากันว่าเมื่อปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมเนี่ยมันมากกว่า200มิลลิเมตรเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เราจะสังเกตได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่นะคะไม่เฉพาะแต่ในกรุงเทพมหานครประเทศไทยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่พี่ที่น้องแก้มเล่าอ่ะนะคะ เกิดปรากฏการณ์นะคะแล้วก็เกิดภัยธรรมชาตินะคะขึ้นหลากหลายพื้นที่มากนะอย่างที่ญี่ปุ่นที่เมื่อสักครู่นี้น้องแก้มได้พูดถึงพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนเนี่ยก็สร้างความเสียหายให้อย่างมากแล้วก็วันก่อนคนในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่นะคะก็ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้เจอในสิ่งที่ไม่เคยเจอนั่นก็คือฝนตกลงมากลายเป็นลูกเห็บล่าสุดค่ะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีรายงานเช่นกันค่ะน้องแก้มคะคุณผู้ฟังคะที่

0: เมืองหลายแห่งนะคะของปรากวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรุงอาซุนซิองนะคะก็มีพายุฝนค่ะที่ตกลงมาแล้วกลายเป็นลูกเห็บโอ้โหพอเห็นภาพแล้วน้องแก้มคะลูกใหญ่มากๆขนาดเท่าลูกเทนนิสอ่ะนะคะตกลงมาปุบปะปุบปะรถเนี่ยพังกันไปแถบๆนะคะคือพอตกลงมาเนี่ยถ้าตกตรงส่วนกระจกหน้ารถนะคะก็กระจกแตกนะใส่หัวคนคนหัวแตกแบบนี้เป็นต้นนะคะเนี่ยเป็นภาพที่เราแทบไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะที่ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็เม็ดฝนเนี่ยกลายเป็นพายุลูกเห็บขนาดใหญ่นะคะลูกเห็บที่ตกลงมาเนี่ยวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ราวๆ6เซนติเมตรถึง7เซนติเมตรเลยเดียวนะอย่างที่ได้บอกไว้ว่าใหญ่พอๆกับลูกเทนนิสนะฮะแรงกระแทกของลูกเห็บที่ตกลงมาก็ทำให้กระจกหน้ารถยนต์แตกเป็นรูโบ่เลยนะฮะตกเจอใส่ตัวถังรถก็บุบนะฮะเสียหายเช่นกันหลังคาบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้รับความเสียหายอย่างมากเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีรายงานด้วยค่ะว่าในเมืองหลวงและก็อีกหลายพื้นที่นะของประเทศปารากวัยเนี่ยมีพายุฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็มีลมแรงจัดด้วยค่ะต้นไม้หักโค่นจำนวนมากนะคะได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทีเดียวทำให้หลายพื้นที่ค่ะไฟฟ้าดับนะคะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ส่วนที่ออสเตรเลียก็เกิดพายุทอร์นาโดถล่มค่ะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเรียกว่าปลิวกันว่อนเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์นะคะที่ทำให้เราได้เห็นถึงผลกระทบนะฮะของความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีเคยมีการทำนายการพยากรณ์กันใช่ไหมคะน้องแก้มคะคุณผู้ฟังคะหลายท่านอาจจะจำกันได้มีนักอุตุนิยมวิทยาหลายๆคนรวมทั้งนักพยาศาสตร์ด้วยนะคะออกมาบอกว่าช่วงหลังจากเดือนตุลาคมไปแล้วนะฮะเราจะได้เห็นความรุนแรงมากยิ่งขึ้นของปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าเอลนินโญที่เรียกกันว่าซูเปอร์เอลนินโญนะฮะก็คือร้อนก็ร้อนแล้งจัดถ้าหากว่าฝนตกก็ตกแบบไม่ลืมหูลืมตาอันนี้เราได้เห็นกันอย่างชัดเจนแล้วค่ะ
1: มาส่วนเรื่องของเปลี่ยนจากเรื่องสภาพอากาศนะคะมาดูเรื่องของเทคโนโลยี AI กันสักหน่อยนะคะก็มีเรื่องที่น่าสนใจจากทางเกาหลีใต้นะคะแล้วก็มีในส่วนของการควบคุม AI จากทางอเมริกาด้วยเดี๋ยวอัปเดตจากของเกาหลีใต้ก่อนนะคะอันนี้เป็นเรื่องของ AI ระดับประเทศนะที่Yonhap News เขาลงเอาไว้บอกว่า South Korean firms to unveil AI service developed under government project นะคะอันนี้เป็นโปรเจกต์ของรัฐบาลนะแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกับของบ้านเราอันนี้เป็นคนละแบบนะอันนั้นอะคือเป็นกลุ่มพันธมิตร3กลุ่มที่เป็น Big Tech ของเกาหลีใต้เลยค่ะเขาเตรียมให้บริการ AI แก่ประชาชนในเดือนนี้นะคะก็ขานรับนโยบายรัฐที่จะให้ลดการพึ่งพา AI ต่างชาติค่ะ3กลุ่มที่ว่านี้นะคะก็คือเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในเกาหลีใต้นะได้แก่ SK Telecom นะคะ KT Corp แล้วก็ Kakao นะที่เขาเตรียมเปิดตัวบริการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการของรัฐบาลค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยจะได้เข้าถึง AI กันได้อย่างทั่วถึงนะคะเขามีการเปิดเผยนะว่ากลุ่มพันธมิตรทั้ง3กลุ่มนี้มีกำหนดเปิดให้บริการ AI ในรูปแบบ Closed Beta ในเดือนตุลาคมนี้ภายใต้โครงการ AI for All ของรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะซึ่งก็เปิดตัวไปตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วโครงการของรัฐบาลค่ะมีจุดหมายเพื่อที่จะลดการพึ่งพาโมเดล AI จากต่างประเทศควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม AI ภายในประเทศนะคะโดยกำหนดให้ผู้พัฒนาบริการ AI ต้องใช้โมเดล AI ที่พัฒนาในประเทศที่เป็นสัดส่วนอย่างน้อย 50% ของบริการที่บริการ AI ที่นำเสนอนะคะและจะได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลรวมถึงการสนับสนุนด้านหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือ GPU ด้วยในเบื้องต้นค่ะผู้พัฒนาบริการก็ตั้งเป้าจำนวนผู้ใช้งานต่อเดือนไว้ที่5ล้านรายขณะที่ Kakao ค่ะก็ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มจำนวนนี้เป็น10ล้านรายให้ได้ภายในปี2570และ30ล้านรายภายในปี2573นะคะทางรัฐบาลของเขาก็ยังมีแผนอัดฉีดงบประมาณเพิ่มเติม 250,000 ล้านวอนตั้งแต่ปีหน้านะคือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 6,200 ล้านบาทนะคะเพื่อพัฒนาบริการดังกล่าวต่อไปโดยงบส่วนหนึ่งก็คือจะใช้สำหรับการจัดหา GPU ราว 2,000 หน่วยค่ะทั้งนี้ค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเกาหลีใต้ก็บอกว่านับจนถึงปัจจุบันนะคะมีประชาชนในเกาหลีใต้ราว23ล้านคนที่เคยใช้งานโมเดล generative AI โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่หรือ

0: ประมาณ21ล้านคนใช้โมเดลระดับพื้นฐานที่เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะคือเกาหลีใต้เนี่ยเขาใช้ AI เยอะมากนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นี่เห็นว่ายัง OpenAI ก็ยังต้องไปเปิดที่นั่นใช่ไหมคะแล้วก็เกาหลีเองเนี่ยเขาก็มีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วด้วยเนาะเพราะว่าอย่าง SK Hynix นี่เขาก็ผลิตส่งต่างประเทศอยู่แล้วพวกชิ้นส่วนอะไรต่างๆใช่ไหม
1: คะ
0: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะชิปเชิปอะไรนะคะอีกเรื่องนึงที่บอกว่าพูดถึงทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันนี้เป็นการควบคุม AI เนาะเพราะว่าประเด็นที่เรากังวลกันก็คือการที่ AI อาจจะมาแย่งงานมนุษย์ใช่ไหมคะอันนี้ก็มีความคืบหน้าจากทางแคลิฟอร์เนียนะคะ ABC News ลงไว้ว่า California Governor Gavin Newsom signs laws to protect workers from AI risk นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างก็ว่าได้นะสำหรับรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะที่ผู้ว่าการรัฐเขาลงนามกฎหมายคุมเข้มความเสี่ยง AI ในที่ทำงานเป็นการคุ้มครองสิทธิของแรงงานนะคะควบคุมการใช้ AI ในที่ทำงานนะโดยมุ่งเน้นการกำหนดให้มีมนุษย์ร่วมกำกับดูแลขั้นตอนนะคะการลงโทษและการเลิกจ้างแรงงานตลอดจนการจำกัดขอบเขตการสอดส่องพนักงานในสถานที่ทำงานด้วยนะคะตัวอย่างเช่นว่ากฎหมายที่เขาออกมาเนี่ยนะคะคือห้ามไม่ให้นายจ้างพึ่งพาระบบอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวในการลงโทษหรือเลิกจ้างพนักงานโดยในกรณีที่นายจ้างใช้ระบบดังกล่าวเป็นหลักก็ต้องมีมนุษย์เข้ามาตรวจสอบและยืนยันการตัดสินใจร่วมกับข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยเสมอนะคะแล้วก็มีร่างกฎหมายวุฒิสภากำหนดให้นายจ้างต้องระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ AI เพิ่มเติมในหนังสือแจ้งล่วงหน้าก่อนการเลย์ออฟการย้ายสถานที่ทำงานหรือการปิดกิจการซึ่งเดิมเนี่ยเป็นสิ่งที่กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนดไว้แล้วแต่กฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้ในกรณีที่เทคโนโลยี AI หรือระบบอัตโนมัติเป็นสาเหตุทั้งหมดหรือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการทดแทนตำแหน่งงานหรือการเลิกจ้างนะคะอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาพันธ์สหภาพแรงงานแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียนะแต่หอการค้าแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียออกมาคัดค้านด้วยนะเพราะเขาก็บอกว่ามันก็มีภาระค่าใช้จ่ายนะในการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของบทลงโทษด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องนำมาลองดูนะว่ามันมีส่วนไหนที่เราอาจจะเอามาใช้ในการปกป้องงานของมนุษย์ได้บ้างนะคะ
1: ค่ะหลายนักวิชาการก็บอกว่าเราควรใช้ AI เป็นเพียงแค่ผู้ช่วยเท่านั้นนะคะอย่าไปให้เขามีหน้าที่ตัดสินใจแทนเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันเกิดเหตุมาแล้วนะคะอย่างน้อยๆก็1ครั้ง2ครั้งนะคะอย่างที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นรายงานข่าวกันไปแล้วนะคะว่า AI เนี่ยทำงานเกินหน้าที่แล้วก็เกินการควบคุมนะคะของผู้ใช้งานเหตุนี้เกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็คือเขาเจาะระบบเข้าไปจนถึงข้อมูลพื้นฐานนะคะด้านประกันสุขภาพแต่โชคดีที่ยังไม่มีข้อมูลของพลเมืองชาวออสเตรเลียเนี่ยรั่วไหลออกมาจากระบบซึ่งอันนี้ทางการออสเตรเลียเขาก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่มีข้อมูลใดๆรั่วไหลออกมาแต่ที่แน่ๆนะคะเขาก็สั่งให้เจ้าของค่ายของ AI ยี่ห้อนั้นเนี่ยเร่งตรวจสอบโดยด่วนนะคะเราจะไปกันต่อค่ะที่ประเทศเกาหลีเหนือนะคะมีรายงานข่าวจาก NHK World News นะคะเมื่อวานนี้ค่ะบอกว่าคิมจองอึนเนี่ยนะคะไปดูการปล่อยขีปนาวุธนะคะถึงจุดที่ปล่อยขีปนาวุธเลยทีเดียวนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยความจริงมันเกิดขึ้นในวันเสาร์ค่ะโดยสื่อของเกาหลีเหนือเนี่ยรายงานนะคะว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธพิสัยกลางค่ะไปยังเป้าหมายในทะเลญี่ปุ่นนะคะโดยยิงไปด้วยระยะในระยะทาง 1,000 กิโลเมตรค่ะก่อนที่จะทำลายเป้าหมายที่อยู่ในทะเลญี่ปุ่นได้สำเร็จนะคะและในขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์โรดองชิงมุนนะคะซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของพรรคแรงงานนะคะซึ่งเป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในเกาหลีเหนือเนี่ยก็รายงานภาพด้วยเช่นกันนะคะในภาพนั้นเนี่ยก็มีภาพของคิมจองอึนค่ะผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนะคะไปสังเกตการยิงขีปนาวุธพิสัยกลางที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ด้วยนะคะซึ่งจุดที่ยิงขีปนาวุธหรือว่าปล่อยขีปนาวุธเนี่ยอยู่ทางภาคตะวันออกของเกาหลีเหนือนะคะและไม่เพียงแต่คิมจองอึนเท่านั้นค่ะน้องแก้มคะคุณผู้ฟังคะยังมีลูกสาวนะคะซึ่งก็คือคิมจูแอของคิมจองอึนเนี่ยขนาบข้าง อยู่ข้างๆคุณพ่อด้วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางกองทัพอีกหลายๆคนนะคะที่ไปสังเกตการการปล่อยขีปนาวุธครั้งนี้ด้วยคิมจูแอร์เนี่ยถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ตอนนี้นะคะเป็นที่จับจ้องของสายตาทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองระหว่างประเทศหรือสื่อต่างๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกระเซ็นกระสายมาอยู่เรื่อยนะว่าคิมจองอึนเนี่ยน่าจะมีปัญหาทางสุขภาพเพราะว่าอ้วนเกินขนาดหรือแม้กระทั่งสื่อข่าวกรองของเกาหลีใต้เนี่ยก็ยืนยันรายงานด้วยซ้ำนะคะว่าคิมจองอึนเนี่ยน้ำหนักตัวน่าจะอยู่ที่ราวๆ140กิโลกรัมแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจภาวะโรคอ้วนเพราะว่าน้ำหนักตัว140กิโลกรัมเนี่ยถือได้ว่ามีภาวะอ้วนแล้วนะคะแล้วก็อ้วนรุนแรงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงยิ่งเป็นที่จับจ้องสนใจอย่างมากว่าถ้าหากว่าคิมจองอึนเป็นอะไรขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าเสียชีวิตไปใครจะขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือตอนนี้โฟกัสหลายๆสายตานะคะจึงจับจ้องไปที่คิมจูแอลูกสาวของเขาซึ่งเราจะเห็นการเปิดตัวลูกสาวของเขาเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยนะคะแก้มยุ้ยนะคะตัวปุ๊กปิ๊กนะคะเดินตามคุณพ่อในช่วงอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยตอนนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเธอกลายเป็นสาวสะพรั่งมาแล้วค่ะอายุราวๆนะคะเขาคาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆ14ปี15ปีคือแต่งตัวเนี่ยเหมือนเป็นผู้หญิงออฟฟิศเลยค่ะคุณผู้ฟังคะน้องแก้มคะแล้วก็เวลาคุณพ่อไปไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องการประชุมอะไรก็ตามเธอจะอยู่เคียงข้างคุณพ่อเธอเสมอเลยนะคะนี่ก็เป็นภาพการรายงานที่ทำให้เราได้เห็นภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดในเกาหลีเหนือที่ซึ่งทั้งสื่อ NHK ของญี่ปุ่นและสื่อของเกาหลีใต้นะคะต่างก็รายงานยืนยันเรื่องนี้ตรงกันค่ะ
0: ค่ะเอาล่ะค่ะก็ได้อีกสักหน่อยนึงแล้วกันนะคะข่าวนี้จากทางฟิลิปปินส์นะคะก็มีประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจับกลุ่มชาวต่างชาตินะคะ244คนเนี่ยนะในปฏิบัติการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์นะคะสำนักข่าว AFP ลงเอาไว้นะคะบอกว่า Philippines arrest 244 foreign workers in online scam crackdown ค่ะทางข่าวของ AFP เนี่ยเขารายงานว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฟิลิปปินส์ก็เปิดเผยนะคะว่าเจ้าหน้าที่จับกุมชาวต่างชาติได้นะคะ244คนในปฏิบัติการกวาดล้างผู้ประกอบการเว็บพนันออนไลน์ผิดกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศในปีนี้ค่ะทางฟิลิปปินส์นะคะสั่งห้ามธุรกิจพนันออนไลน์ที่รู้จักกันในชื่อโพโกตั้งแต่ปี2024เนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมใช้ธุรกิจเหล่านี้บังหน้าการค้ามนุษย์การฟอกเงินการฉ้อโกงออนไลน์การลักพาตัวและการฆาตกรรมนะคะแถลงการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่เผยแพร่มานี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าทหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆเข้าตรวจค้นสถานที่2แห่งในภูมิภาคมินดาเนาทางตอนใต้ของประเทศนะคะโดยสถานที่แห่งแรกเนี่ยจับชาวจีนได้110คนชาวกัมพูชา2คนแล้วก็มีคนจากฮ่องกง1คนส่วนสถานที่แห่งที่2ค่ะจับกุมชาวต่างชาติอีก131คนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีนนะคะแล้วก็มีพลเมืองมาเลเซียอินโดนีเซียและเมียนมารวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลก็กำลังสอบสวนนะว่าผู้ถูกจับกุมบางรายเนี่ยอาจกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้วยหรือเปล่านะคะส่วนผู้ถูกจับกุมที่เหลือก็จะถูกส่งกลับประเทศค่ะซึ่งทางผู้บริหารสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะได้ระบุในแถลงการว่าเขาจะบังคับใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองต่อชาวต่างชาติที่ละเมิดเงื่อนไขการพำนักต่อไปแล้วก็จะดูแลไม่ให้ฟิลิปปินส์เนี่ยถูกใช้เป็นฐานดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายนะคะก็ถือว่าเป็นการบุกตรวจค้นครั้งใหญ่เลยนะใหญ่ที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะแล้วล่าสุดค่ะทางสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงมะนิลาก็ยังไม่ได้ตอบกลับคำขอความเห็นของทาง AFP นะคะ
1: อืมค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อในรายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
2: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนสนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ก็ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning อาเซียนค่ะเช้าวันนี้อยู่กับเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันและคุณแก้มคุณพิญญพัฒน์ดันอุตรานะคะ
4: ค่ะก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปอัปเดตข่าวสารนะคะจากทางฟิลิปปินส์เนาะแล้วก็ข่าวสารต่างๆในอาเซียนนะคะ
2: ในระหว่างที่เรากำลังรอคุณเบอร์นี่มากิลัสผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์นะคะมีเรื่องจากอาเซียนค่ะเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดเรานะคะมาเล่าให้ฟังกันนะคะนั่นก็คือเรื่องจากสปป.ลาวนะคะมีการรายงานจากสื่อของสปป.ลาวนะคะบอกว่า Lao leader urges stronger leadership to fulfill the 12th Party Congress Resolutions ค่ะก็คือผู้นำลาวนะคะก็คือเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวค่ะซึ่งก็คือนายทองลุนศรีสุริตนะคะได้กระตุ้นภาวะผู้นำนะคะในทุกระดับชั้นค่ะของสปป.ลาวให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมที่จะขับเคลื่อนมติสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่12สู่การปฏิบัติจริงค่ะซึ่งเรื่องนี้นายทองดุลศรีสุริซึ่งควบตำแหน่งเป็นประธานประเทศลาวด้วยนะคะก็ได้เรียกร้องค่ะให้ยกระดับการดำเนินการอย่างเด็ดขาดมากขึ้นนะคะเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างเร่งด่วนรวมทั้งบรรดาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะน้ำท่วมหนักนะคะรวมไปจนถึงต้องการให้เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นค่ะในการปราบปรามการทำธุรกิจใดๆที่ผิดกฎหมายรวมไปถึงการทำเหมืองแร่เถื่อนและการเอารถนะคะมาใช้อย่างผิดกฎหมายด้วยค่ะก็คือเป็นการนำเข้ารถจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศสปป.ลาวอย่างผิดกฎหมายนะคะนายทองลุนนะคะได้พูดถึงเรื่องนี้ระหว่างการเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิสามัญครบองค์ของคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่2เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะการประชุมนี้ก็นอกจากจะมีนายทองลุนศรีสุริตเป็นเป้าหมายและเป็นประธานแล้วนะคะยังมีเจ้าหน้าที่นะคะระดับสูงของพรรคนะคะเข้าร่วมหลายคนเลยทีเดียวนะคะการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายนะคะที่ได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่12ค่ะไปสู่การปฏิบัติลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมนะคะทองลุนเนี่ยก็เรียกร้องด้วยค่ะว่าให้ทุกคนนะคะที่มีหน้าที่เนี่ยแสดงภาวะความเป็นผู้นำนะคะให้เข้มแข็งแล้วก็เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเร่งด่วนรวมทั้งเรียกร้องนะคะให้ร่วมกันค่ะแก้ปัญหาที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นปัญหาสังคมอย่างหนักเลยทีเดียวนั่นก็คือปัญหาการถูกแก๊งสแกมเมอร์นะคะเข้ามาใช้พื้นที่ของสปป.ลาวเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องยาเสพติดนะคะการใช้อาวุธผิดกฎหมายอีกด้วยเราก็จะเห็นได้ว่าหลายประเทศนะคะในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยค่ะน้องแก้มคะคุณผู้ฟังคะกำลังเผชิญกับปัญหาแบบเนี้ยคล้ายๆกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วการจะปราบปรามหรือว่าแก้ไขปัญหาแบบนี้ให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยต้องใช้ ต้องใช้ความเข้มแข็งเด็ดขาดนะคะแล้วก็การร่วมมือร่วมใจกันของบรรดาผู้นำทั้งภาครัฐและภาคประชาชนด้วยนะคะ
4: นะคะก็ยังพอได้อีกสักหน่อยนึงไหมคะหรือว่าเราจะไป
2: ยังได้อยู่อีกค่ะ
4: เกับคุณเบอร์นี่
2: ตอนนี้ยังรอคุณเบอร์นี่อยู่ค่ะน้องแก้มคะ
4: นะคะก็มีเรื่องราวจากทางอินโดนีเซียนะคะที่เขาก็พูดถึงนะว่าเหมือนกับพบเกาะใหม่2เกาะเลยหลังจากภูเขาไฟอานักกากระตัวนะคะปะทุนะในจาการ์ตาโพสต์ลงเอาไว้นะคะบอกว่า New Islands appear after Anakrakatua volcano erupts นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังมีประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงด้วยอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะคือหัวหน้าหน่วยงานเฝ้าระวังภูเขาไฟของอินโดนีเซียค่ะได้เปิดเผยว่าพบเกาะใหม่2เกาะในน่านน้ำรอบภูเขาไฟอานักกากระตัวนะคะซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือหลังจากเกิดการปะทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนั้นนี่ก็ทำให้เที่ยวบินต้องหยุดให้บริการหลายวันนะคะทางวิต้าสุศิลาวตีค่ะจากศูนย์ศึกษาภูเขาไฟและบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาหรือ PVMBG ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าพบเกาะทั้งสองจากภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแอ่งปล่องภูเขาไฟที่มีน้ำท่วมอยู่ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟอนักกากระตัวค่ะจากการประเมินภาพถ่ายดาวเทียมนะคะก็พบลักษณะภูมิประเทศ2แห่งที่ดูคล้ายเกาะขนาดเล็กอยู่รอบภูเขาไฟนี้นะคะโดยเธอกล่าวว่าภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ในช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตรา
2: ค
4: ราวนี้เนี่ยที่เขาพบจากดาวเทียมนะคะดาวเทียมเซนซิเนลเนี่ยเป็นกลุ่มดาวเทียมสำรวจโลกที่พัฒนาโดยองค์การอวกาศยุโรปเนี่ยค่ะก็พบว่าเกาะแห่งหนึ่งคืออยู่ห่างจากภูเขาไฟอนักกากระตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ760เมตรส่วนอีกแห่งก็อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ห่างออกไปราวเกือบ500เมตรนะคะซึ่งเธอเองก็ยังบอกว่าก็ยังเร็วเกินไปนะที่จะเรียกเกาะทั้งสองว่าเป็นลูกนะคะหรือว่าคำว่าอนักเนี่ยแหละในภาษาอินโดนีเซียหมายถึงลูกเนี่ยนะคะก็อาจจะเร็วไปที่จะบอกว่าเป็นลูกของภูเขาไฟอนักกากระตัวนะซึ่งตัวมันเองก็เกาะตัวขึ้นจากการปะทุใต้ทะเลภายในแอ่งปล่องที่หลงเหลือจากการระเบิดครั้งมหาครั้งใหญ่ของภูเขาไฟกรากระตัวเดิมเมื่อปี1883นะคะดังนั้นก็จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาคำตอบว่าเกาะใหม่เหล่านี้เกาะตัวขึ้นจากพื้นแอ่งปล่องภูเขาไฟในลักษณะเดียวกันกับอนักกากระตัวหรือว่าเกิดจากการสะสมตัวของวัสดุที่ภูเขาไฟพ่นออกมานะคะนะสำหรับอนักกากระตัวเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี1927นะคะก็เคยมีผืนดินหลังแห่งโผล่ขึ้นมาเพียงช่วงสั้นๆก่อนถูกกัดเซาะจนหายไปจนกระทั่งในปี1930เนี่ยก็เกิดเกาะที่คงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องนะคะเกาะใหม่ทั้งสองแห่งก็เป็นไปได้ว่าอาจถูกกัดเซาะจนหายไปเมื่อเวลาผ่านไปเช่นเดียวกันภูเขาไฟอนักกากระตัวค่ะปะทุอย่างต่อเนื่องนะคะนาน25ชั่วโมงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนาะก็ทำให้เข้าภูเขาไฟปกคลุมหลายเมืองและสนามบินหลายแห่งต้องปิดให้บริการทำให้มีผู้โดยสารตกค้างนะคะมากกว่า 300,000 คนนะซึ่งทางคุณวิต้าเนี่ยก็บอกว่าขณะนี้ภูเขาไฟอนักกากระตัวก็อยู่ในระดับเตือนภัย2ซึ่งเป็นระดับต่ำเป็นอันดับ2จากทั้งหมด4ระดับโดยประชาชนก็ได้รับคำแนะนำให้เข้าใกล้ศูนย์กลางการปะทุในรัศมี3กิโลเมตรนะคะ
2: ค่ะละช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลนะคะที่น่าสนใจค่ะจากคุณเบอร์นี่มากิลัสนะคะผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์ค่ะจะมาเล่าประเด็นที่ตอนนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนะคะกำลังเดือดร้อนหนักค่ะเพราะว่ามีหมูนำเข้าราคาถูกนะคะเข้าไปถล่มตลาดของฟิลิปปินส์จนบรรดาเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเลี้ยงหมูเนี่ยนะคะต้องออกมาเรียกร้องค่ะรัฐบาลเนี่ยใช้มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าหมูจากต่างประเทศอย่างเร่งด่วนเพราะไม่อย่างนั้นไม่ไหวแล้วนะคะปฏิกรรมกันค่ะ
5: Good Morning World

0: Mabuhay.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Good morning, ASEAN. Good morning, Manila. Good morning, Bangkok.
2: Yeah.
0: So how have you been today? And how's the weather?
1: The weather is nice today, but you know, the past few days it's a bit cloudy, but this time it's already okay. But then, you know, we're going into the El Nino season.
0: Mm-hmm.
1: And this year, they said that this is really a very intense El Nino. So
0: that is right.
1: It's difficult. Yeah.
0: It's called Super El Nino.
1: Yeah. Mm-hmm. We're supposed to be going into the December, the cooler months of the year. But then it's like it's different, because even if it rains, the weather here is like humid, it's like warm. It's really different, you know, from the previous years. And there's the flooding. I also read in the papers that Bangkok is flooding.
0: Yes.
1: Oh my goodness. it's really amazing these times of the year. It's that the climate's really different.
2: So now this time it's good for Philippines while other countries are like experiencing heavy rains and floods.
1: So this time I'll be reporting about the hog raisers in the Philippines. These are the producers of pork meats in the Philippines. So we have a problem with the supply of meat in the Philippines at very cheap prices. So hog raisers have appealed to President Ferdinand R. Marcos Jr. to immediately issue an executive order in raising pork tariffs to 30% and 40%, warning that an influx of cheap imports is causing the domestic industry to bleed by as much as 22.2 billion pesos, including 13 billion pesos from backyard raisers. AGA Party List Representative Nicanor Breones highlighted the industry's dire situation, noting that farm gate and retail pork prices have plunged to as low as 180 pesos per kilogram. So that's like $4. Specifically, local producers are requesting that the government increase the tariff for in quota under the minimum access volume to be raised to 30% from 15%, and the out quota tariff increase to 40% from 30%. Briones noted that Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. also supports the industry's position. The Philippines could also invoke safeguard measures under the Republic Act number 8800, which allows the emergency tariffs for up to 200 days to protect distressed domestic sectors. Additionally, Briones urged the government to subject imported pork for the same regulatory standards applied to local producers, including shipping permits and mandatory testing for African swine and other livestock diseases. Producers also reiterated their petition before the Tariff Commission to reclassify pork jowls as pork meat, subject to a 20% tariff rather than offal, which carries a lower 10% rate alongside fats, skins, mechanically deboned meat, and internal organs. So this is the situation in the Philippines now. We have an influx of very cheap imported pork meats, while we have an industry that is suffering from an oversupply. So the prices is very the prices are very low, and the industry could no longer cope up with the cost of raising and raising pork, raising pigs and hogs, and they are losing.
0: It's quite a big problem.
1: Do you guys? I don't think Thais are pork eating people. Are you?
2: Yeah,
0: we are. Okay.
1: Yes, because I think in the Philippines, our number one protein source is pork. which is a lot cheaper than chicken.
2: Yeah. Well, in Thailand, we eat like almost every.
0: We eat all
2: chicken, yeah, meat, beef, yeah, duck,
1: okay,
0: lamb. Uh-huh. Yeah. And yeah, from
1: but
0: which?
1: But here in the Philippines, our number one source of protein is really pork. That's why it's really difficult to union, you know. The local hog raisers are having their own supply, and yet the imports are coming in very cheap, just like $4 per kilo. Yeah.
0: From which country can you tell us?
1: We import a lot from the US, then from I think Europe, also Australia. Australia also, and I think also from China.
2: So is it mostly from the US?
1: That yes, mostly from the US.
2: Is this after the tariff deal?
1: No, because this one is we have a controlled importation. If you fall under the lower tariff rate, then you have a lower quota. But then if you import and outside of the quota, then it's the tariff is high. But then you buy it at very cheap price from the US. So it's like very, very profitable for importers to bring the pork meats in the Philippines. Uh-huh. Yeah.
0: So when do you suppose that the new tariff will be in effect?
1: There's none yet. There's none yet. That's why the hog raisers are asking the government or President Marcos Jr. to issue the executive order. And they're asking to issue the executive order starting October 8th this month, because the Congress will be in recess, and that will be the time that the president can issue an executive order raising tariff, because they will be in recess up to November 9. So that's the opportunity for the president to issue the tariff, to raise the tariff for pork. I don't know if President Marcos will heed the request from the hog raisers.
0: So if yes, it's going to be in November.
1: Yeah, hopefully he will issue that within this month until November. So he has more time to think about it.
2: Yeah. So this situation is like, maybe it sounds good for consumers, but it's not. It's very bad for local farmers.
1: You're right. We are having, the consumers are having a good time because we have good prices, lower prices. But then our producers are losing money because, you know, the inputs, the feeds for the hogs, that's also very expensive.
0: Oh.
1: Yeah.
2: Mm-hmm. So can you compare like if the sheep imported pork is like around 180 peso, right, per kilogram?
1: Yeah, that's 180. And supposedly the hog raisers are saying this should be around 280 plus.
0: Oh.
1: 280, so that would be double the price.
0: Mm.
1: Oh. So they're really losing. And, you know, corn is the number one component in a feed for hogs, but it's also very expensive here in the Philippines. So it's really, I think, for me personally, the petition of the hog raisers are really, they are really asking for reasonable increase. I think it's just fair that we increase the tariff rate so they won't be losing that much, because most of our hog raisers are backyard farmers. So these are small farmers that we really need assistance. Yeah.
0: We do hope that this problem will be solved.
1: Resolved soon.
0: Yeah, soon. Sooner or later.
1: Yeah.
0: So thank you very much for your today's update.
1: Yeah, thank you so much, guys. Good morning.
0: And please stay safe.
2: Have a nice day.
1: Yeah, good morning.
2: Bye.
1: Thank you so much.
0: Bye.
1: Bye.
0: คุณเบอร์นีมากิลัสนะคะผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์ค่ะมาเล่าให้เราฟังนะคะว่าตอนนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนะคะกำลังเดือดร้อนหนักเลยค่ะเพราะว่ามีเนื้อหมูนะคะจากต่างประเทศนะคะทะลักเข้ามานะคะเป็นหมูนำเข้าแล้วก็ทำให้ราคาหมูในฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะดิ่งลงนะคะแทนที่ราคามันควรจะอยู่ที่กิโลกรัมละ280เปโซขึ้นไปลดลงมาเหลือเพียงแค่180เปโซคือเงินหายเป็น100เปโซต่อกิโลกรัมนะคะ
2: ส่วนต่างเยอะมาก
0: ใช่ค่ะแล้วก็
2: คือแค่180เปโซนี่มันก็ประมาณสักเกือบ100บาท
0: ใช่ค่ะ
2: ตีประมาณนั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยนะคะที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มาจากสหรัฐมาจากจีนนะคะกำลังลุ้นอยู่ว่าเอ๊มีจากประเทศในอาเซียนบ้างหรือเปล่านะแต่ว่าสองรายหลักๆก็จะเป็น2ประเทศนี้แหละนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก
2: ็นะก็เลยทำให้บรรดาผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยอะค่ะเขาก็เรียกร้องนะให้ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์เนี่ยออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้โดยเร็วหน่อยนะจะได้มาปรับขึ้นภาษีนำเข้าเนื้อหมูนะคะเป็นร้อยละ30ร้อยละ40อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าเนื้อหมูนำเข้าราคาถูกที่มันทะลักเข้ามาในตลาดเนี่ยมันก็สร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมในประเทศนะถ้าเกิดว่าเงินค่าของเขาเนี่ยก็คือ 22,200 ล้านเปโซนะคะถ้าเกิดว่าคิดเป็นเงินไทยนะก็อยู่ที่ 12,000 ล้านบาทได้นะคะซึ่งก็นะมีส่วนของความเสียหายของผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยตามครัวเรือนเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งในนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวที่มันก็อาจจะต้องบาลานซ์นิดนึงเหมือนกันเนอะเพราะว่าแน่นอนละในบรรดาผู้บริโภคเราก็จะอยากบริโภคของที่มีทางเลือกว่าของถูกก็ซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็เป็นส่วนต่างที่เยอะเหมือนกันนะอย่างที่พี่เจเจว่านะคะแต่ผู้ที่ในมุมของผู้ที่เขาขายเขาก็เสียรายได้ไปมากทีเดียวกับคือคนก็ไปซื้อของนำเข้าอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถามคุณเบอร์นี่มากิลัสนะคะว่ามาตรการใหม่ที่ผู้เลี้ยงหมูในประเทศเนี่ยพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลปรับขึ้นภาษีนำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศราวๆ 30-40% เนี่ยจะเป็นไปได้เมื่อไหร่นะคะภาษีใหม่เนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่เมื่อไหร่นะคะไม่ใช่หรือไม่คือก็ขึ้นอยู่กับการประชุมนะคะรัฐสภาค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่8ตุลาคมนี้นะคะถ้าหากว่าประธานาธิบดีนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนนี้นะก็แล้วก็นำไปสู่การพิจารณาเนี่ยก็อาจจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนค่ะ
2: แล้วก็ฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็อาจจะใช้มาตรการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศตามกฎหมายสาธารณรัฐนะคะของเขาเนี่ยที่เปิดทางให้เรียกเก็บภาษีฉุกเฉินได้นานสูงสุด200วันเพื่อคุ้มครองภาคการผลิตในประเทศที่กำลังเดือดร้อนนะคะก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานกำกับดูแลเนื้อหมูนำเข้าเช่นเดียวกับที่ใช้กับผู้ผลิตในประเทศนะหรือว่าเรื่องของการขอใบอนุญาตขนส่งภายในประเทศและการตรวจหาเชื้อโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรนะคะรวมถึงโรคปศุสัตว์อื่นๆตามข้อบังคับด้วยคืออยากจะให้แบบเข้มเรื่องมาตรฐานเหมือนกันเนี่ยนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่เฉพาะแต่เนื้อหมูเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นรวมไปถึงเครื่องในหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆของหมูนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณเบอร์นี่มากิลัสบอกว่าประชากรในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยบริโภคหมูจะเป็นส่วนใหญ่นะคะเขาก็ถามเหมือนกันว่าเออแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ประชาชนบริโภคเนื้อหมูจะเป็นส่วนมากหรือไม่เนาะเราก็บอกว่าเราทานแทบทุกเนื้อเนาะใช่ไหมคะ
2: ไก
0: ่หมูเนื้อวัวนะคะ
2: ใช่นะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าของฟิลิปปินส์เนี่ยคืออันดับหนึ่งเลยก็คือเนื้อหมูนะดังนั้นก็กระทบกับประชาชนของเขามากแล้วก็บรรดาผู้เลี้ยงก็เยอะมากด้วยนะคะเพราะว่านี่มันก็คือเป็นเนื้อสัตว์ชนิดหลักเลยที่คนฟิลิปปินส์บริโภคกันนะคะ
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะยังพอมีเวลานะคะก่อนที่จะพักเบรกในช่วง7โมงเช้านะคะมีข่าวดีของประเทศไทยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยสื่อต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อของเพื่อนบ้านเราในอาเซียนก็นำเรื่องนี้ไปตีพิมพ์เผยแพร่ด้วยนะคะก็คือ VN Express International นะคะซึ่งเป็นสื่อในประเทศเวียดนามนะคะรายงานจั่วหัวถึงประเทศไทยและกรุงเทพมหานครนะว่า Thailand's Bangkok named Asia's leading city destination ค่ะนะฮะเขาก็รายงานบอกว่ากรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรของประเทศไทยเราเนี่ยนะ

0: เมืองฟ้ามอนต่อเองแหละเขาไม่ได้พูดถึงคำนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะคือมีคะแนนเหนือกรุงฮานอยของเวียดนามและก็กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียรวมทั้งกรุงโซลของเกาหลีค่ะได้รับการโหวตนะคะให้มีคะแนนนำที่สุดเลยนะคะในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญชั้นนำของโลกค่ะการจัดทำสำรวจความคิดเห็นนี้นะคะทำโดยสมาคม World Travel Awards นะฮะประจำปี2026ค่ะก็เป็นการให้รางวัลนะฮะของสมาคม World Travel นะฮะที่เขาแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะไปสำรวจนะฮะความคิดเห็นของบรรดานักเดินทางชาวต่างชาติ expat ทั้งหลายนะคะว่ามีเมืองไหนบ้างในเอเชียที่คุณคิดว่าคุณอยู่แล้วคุณสบายใจมีความทันสมัยมีความสะดวกสบายอาหารการกินก็ถูกปากนะฮะปรากฏว่าประเทศกรุงเทพมหานครของไทยเราเนี่ยค่ะอยู่ในระดับท็อปแรงกิ้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทันสมัยความสะดวกสบายแล้วก็ทางเลือกนะคะในด้านอาหารการกินรวมถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวนะคะที่ทำให้นักเดินทางชาวต่างชาติแล้วก็เอ็กซ์แพดนะคะรู้สึกมีความสุขสะดวกสบายในการได้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยและก็เมื่อพูดเจาะลึกลงไปนะคะว่าอะไรบ้างล่ะที่คุณชื่นชอบคุณให้คะแนนมากที่สุดนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ได้รับการโหวตว่าติดอันดับสูงสุดก็คือวัดค่ะนะที่มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ตลาดน้ำนะฮะ floating markets ค่ะแล้วก็รวมไปถึง shopping malls ด้วยก็คือห้างสรรพสินค้าโอ้เพราะว่าเราก็มีห้างแบบระดับ high end เนาะหลายแห่งอะในกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็ยังมีตึกสูงระฟ้านะฮะรวมไปจนถึงมีมรดกโลกในเชิงวัฒนธรรมและก็มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแหละค่ะส่งผลให้บรรดานักเดินทางและก็บรรดาชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยกรุงเทพมหานครเนี่ยพากันโหวตให้ประเทศไทยกรุงเทพมหานครมีคะแนนนำสูงสุดเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเวียดนามนะคะได้เป็นอันดับ2ค่ะกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียและก็กรุงโซลของเกาหลีใต้มีทั้งหมด4เมืองนี้ล่ะค่ะ
1: ค่ะนะก็เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะผู้ฟังแล้วก็ช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาเจาะลึกอาเซียนนะคะเช่นเดียวกันกับทุกวันจันทร์นะที่เราก็จะต่อสายทางอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาพูดถึง115ปีไต้หวันนะคะว่าสำคัญอย่างไรนะติดตามได้ในช่วงหน้าหลัง7โมงค่ะ
2: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะ 7:00 ตรงนะคะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังการถ่ายทอดเสียงนะคะที่ฟัง Good Morning ASEAN กันอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้แก้มพิญญาภัทรดาตุลาก็มารับหน้าที่จัดรายการแทนนะคะคู่กับคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะคะพี่เจเจนะคะวัน